0: เกตได้เลยนะคะว่าขนาดทางเดินทางเท้าแบบนี้ยังมีเฝอตั้งขายอยู่การันตีได้เลยนะคะว่าเป็นอาหารยอดนิยมจริงๆค่ะแล้วนี่คุณฮิโร่จะพาเราไปทานที่ไหนล่ะคะเนี่ย
1: แล้วก็มีขายเสื้อนะฮะเสื้ออ๋อทีนี้ก็เป็นแบบนี้ไอเฝอนะครับรู้สึกเป็นนามมากๆไอเฝอแล้วก็ที่ผมตั้งใจมาที่นี่ใช่นี่แหละฮะที่ผมตั้งใจมาร้านนี้ก็คือเฝอ24นะฮะเข้าไปฮะเขียวหมดเลยเขียวหมดเลยฮะเข้าไปครับครับ
0: อ๋อร้านนี้นี่เองค่ะชื่อว่าเฝอ24เห็นเลข24แบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาเปิด24ชั่วโมงนะคะแต่24ที่ว่านั้นหมายถึงส่วนผสม24ชนิดที่ดีต่อสุขภาพนั่นเองค่ะและเฝอที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือเฝอเนื้อนั่นเองร้านเฝอ24นี้นะคะไม่ได้โด่งดังแค่ในประเทศเท่านั้นค่ะแต่ยังโกอินเตอร์ไปไกลนะคะมีสาขามากมายถึงต่างแดนอีกด้วยล่ะค่ะ
1: คือเข้ามาร้านนี้ชื่อเฝอ24ใช่ไหมฮะก็แน่นอนมีขายเฝอแบบหลายรสชาตินะฮะเต็มๆเลยเมนูแบบนี้ฮะครับwhich is the best seller one
2: best seller yeah this one is best seller
1: okay
2: on everything
1: all everything mix yeah. okay so give me one
2: yes yes
1: thank you ผ้าเจ็ดมือข้างในนะฮะไม่ใช่ข้างในข้างหลังนะฮะเคียงฮานอยจาการ์ตามานิลาโอ้ยหลายประเทศนะฮะมีออสเตรเลียด้วย
0: ส่วนความอร่อยนั้นดูสิคะจัดเต็มครบเซตแบบนี้นะคะจะอร่อยแค่ไหนจะทานคู่กับอะไรต้องไปดูคุณฮิโร่ทานเองดีกว่าค่ะ
1: โอ้มาแล้ว thank you มาแล้วครับโอ้ใหญ่มากเลยนะใส่ขนาดธรรมดานะผมถามนะฮะแต่ผมแอบดูแล้วนะถ้าพยายามเทียบก๋วยเตี๋ยวเงินไทยเนี่ยที่นี่มันใส่ใหญ่เหมือนญี่ปุ่นเลยจุดเด่นก่อนที่นี่ก็คือเนี่ยมะนาวนะชอบมากเข้ากันมากมะนาวแบบนี้ที่พิเศษก็คือซอสแล้วก็มีอีกอันนึงซอสอันนี้นะครับแล้วแต่ชอบอ่ะอันนี้รสชาติแบบรสชาติแบบถ้าผมนะอันนี้รู้สึกว่าฝรั่งตะวันตกกับตะวันออกรวมมิตรนะประมาณนี้รสชาติข้างในจะมีเนื้อนะครับเนี่ยคนที่นี่นิยมเนื้อแล้วก็มีไก่หมูอ๋อหมูอันนี้แหละหมูอันนั้นหมูอันนี้หมูแล้วก็มีผักแล้วก็เส้นที่นี่ยากิมัสอร่อยมากจะขั้นตั้งนมนะครับประมาณราคาว่าประมาณนะครับประมาณ30,000 dong ก็คือ45 baht นะครับแต่ที่นี่อันนี้ก็คือประมาณ60,000 dong นะฮะก็ราคาขึ้นหน่อยหรือว่า90 baht เลยนะครับก็ราคาอีกระดับนึงนะครับแต่ข้างถนนก็ดีอีกแบบนึงอันนี้ก็อร่อยจริงๆมีอีกคนที่มาอิ่มนะฮะเจออันนี้ก็คือวัฒนธรรมฐานอาหารของเวียดนามนะฮะก็คือกินน้ำซุปกับปลาต้มกอกจริงจริงครับต้องถามหลายคนแล้วจริงครับแบบนี้ฮะก็อันนี้แหละซุปอ่ะแบบนี้

0: ถึงแล้วทีนี้ไซง่อนช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะฮะเดี๋ยวเข้าไปข้างในฮะเฮ้ยเสียงดังมากคิวโมบายนะฮะคนเวียดนามชอบมือถือจนถึงผลิตเองฮะเนี่ยคิวโมบาย
1: โทรศัพท์มือถือที่นี่นะคะถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในโลกปัจจุบันค่ะยิ่งที่นี่นะคะเขามีระบบ 4G ด้วยแล้วนะคะยิ่งทำให้โทรศัพท์มือถือนั้นนะคะเป็นสิ่งที่

0: ความนิยมอย่างมากในเวียดนามเลยค่ะทั้งวัยรุ่นวัยทำงานวัยไหนๆนะคะก็ใช้โทรศัพท์มือถือกันทั้งนั้นค่ะลองเลือกไปใช้สักเครื่องดีไหมคะคุณฮิโร่
1: ใช่ครับเวียดนามนะฮะก็คือตัวเนี้ยนิยมมากฮะขายดีมากมือถือนะฮะแต่ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศใช่ไหมฮะไม่ใช่ของที่นี่แต่ตัวนี้นะฮะไม่กี่ปีเองเขาผลิตมือถือเองนะฮะคิวโมบายอันนี้คือแบรนด์อีฮอของเวียดนามอย่างนึงนะครับเสียราคาถูกอันละประมาณ3 บาทไม่แพงเนาะ
0: คุณผู้ชมคงงงใช่ไหมคะโอ้ยจะมีความนิยมมากขนาดไหนมือถือโอ้ยสู้เมืองไทยไม่ได้หรอกคืออย่างนี้ค่ะประชากรของชาวเวียดนามเนี่ยมีทั้งหมด85 ล้านคนใช่ไหมคะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่ารายชื่อผู้คนที่ลงทะเบียนมือถือไว้นะคะมีกว่า100 ล้านคนค่ะเอาเป็นว่ามีจำนวนมือถือในประเทศนี้เยอะกว่าประชากรในประเทศอีกละค่ะ
1: นี่ฮะเมื่อกี้เห็นคิวโมบายข้างกันนี้ข้างกันนี้ก็คือโมเบลไม่ใช่มือสอนนะมือใหม่เลยมือใหม่เลยซื้อได้ประมาณปันก็บาทได้นะเฮ้ยถูกแต่คงไม่ค่อยสนใจอ่ะนะสนใจแบรนด์อื่นมากกว่าหรือเปล่า
0: พอเลือกโทรศัพท์มือถือเสร็จปุ๊บคุณฮิโร่ก็พาเราไปช้อปปิ้งหมวกกันน็อกต่อที่ร้านนอนซันค่ะ
1: โอ้ยมอเตอร์ไซค์เยอะจังเลยครับอันนี้วันธรรมดากลางวันบ่ายมอนบ่ายสองมอนนี่มอเตอร์ไซค์เยอะนะฮะที่วันนี้ผมท่านจะมาก็คือร้านนั้นนะฮะเนี่ยชมเพื่ออยู่นี้นะครับเฮ้ยสายไฟบ้าหมดไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวยังไงเข้าไปร้านนั้นนะฮะอีฮอของประเทศที่นี่ฟันนี่ฟันนี่แหละครับ
0: โอ้ระวังนิดนึงนะคะคุณฮิโร่การจราจรที่นี่พลุกพล่านจริงๆเลยนะคะเนี่ย
1: ร้านชื่อว่าน้องเสิร์ฟนะฮะเดี๋ยวต่อไป
0: ร้านนี้นะคะเป็นร้านหมวกกันน็อกที่เรียกได้ว่าเป็นยี่ห้อดังของเวียดนามเลยก็ว่าได้ค่ะมีแฟรนไชส์มากมายหลายสาขาสังเกตง่ายๆนะคะร้านเป็นสีชมพูสดใสแบบนี้ค่ะ
1: สินเช้า
0: แล้วทำไมหมวกกันน็อกที่นี่ถึงได้ขายดีกันนักหนาเลยล่ะคะก็เพราะว่ากฎหมายของประเทศเวียดนามนี่แหละค่ะหากใครฝ่าฝืนไม่ใส่หมวกกันน็อกระหว่างขับขี่ถือว่าทำผิดกฎค่ะจึงมีร้านหมวกกันน็อกแบบนี้อยู่มากมายนั่นเองค่ะหลายสีหลายลายนะคะขนาดนี้ไม่รู้เลยค่ะว่าจะเลือกสีอะไรดีดูไม่ออกเลยนะคะว่าเป็นหมวกกันน็อกภายนอกดูเป็นหมวกธรรมดาแต่ว่าด้านในนะคะเป็นแข็งๆแบบหมวกกันน็อกแบบนี้ค่ะ
1: เนี่ยไม่ใช่หมวกนะครับดูดีๆนะครับหมวกกันน็อกจริงแข็งนี่ราคาสีละ4,500ก็คือประมาณ650-700 บาทประมาณนี้นะครับอันนี้ดูเหมือนหมวกใช่ไหมเคาะเลยแข็งมากหมวกกันน็อกจริงครับคือประเทศเวียดนามก็คือต้องมอเตอร์ไซค์ต้องใช้ชีวิตกับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมฮะแล้วก็ทั้งหมดก็เข้มงวดต้องใส่พวกเห็นแล้วทุกคนใส่อยู่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยคิดถึงแฟชั่นมากเพราะว่าอยู่กับชีวิตประจำนะฮะก็เลยหมวกกันน็อกก็ต้องใส่ๆหน่อยครับที่หอที่นี่เลย
0: ฟังจากที่คุณฮิโร่เคาะแล้วนะคะรับประกันได้ว่าแข็งแรงจริงๆค่ะดูสิคะมากมายละลานตาไปหมดเลยนะคะส่วนใครชอบแบบอัดอาร์นะคะก็ต้องนี่ค่ะหมวกกันน็อกแบบแฮนด์เมดอันนี้นะคะเพ้นลวดลายลงไปนะคะไม่ซ้ำแบบใครแน่นอนค่ะแฮนด์เมดก็มีนะคะดูสิคะฝีมือจริงๆเลยนะคะเนี่ยแบบนี้ละค่ะแฟชั่นหมวกกันน็อกของชาวเวียดนามพอใช้จริงใส่จริงแล้วนะคะก็ออกมาสวยงามอย่างที่เห็นแบบนี้แล้วค่ะ
1: โอ้พอดีเจออันนี้

0: จริงๆแล้วการที่เวียดนามออกกฎหมายเคร่งครัดในเรื่องการสวมหมวกกันน็อกนะคะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีอยู่นะคะเพราะว่าความของชีวิตเรายังไงก็ต้องสำคัญที่สุดอยู่แล้วค่ะพอเห็นหมวกกันน็อกแบบนี้แล้วก็ทำให้นึกถึงเรื่องของหมวกแบบสาวเวียดนามที่เขาเรียกกันว่านันลาค่ะนอกจากจะใส่กันแดดกันลมแล้วนะคะยังเป็นเสน่ห์และก็สัญลักษณ์ให้กับประเทศเวียดนามไปโดยปริยายค่ะ
1: ตั้งแต่สมัยก่อนนะฮะตอนที่ผมมาที่นี่10ปีที่แล้วก็เขาขี่จักรยานกลางแล้วก็เขาจะใส่หมวกแบบนี้สี่เหลี่ยมแต่เขายันติดนิสัยตอนนั้นเลือกไม่ได้จนถึงมาขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องใส่หมวกแต่ว่าแฟชั่นสวยๆหน่อยอันนี้คือชาวเวียดนามสมัยนี้ในเมืองใหญ่โฮจิมินห์นะฮะผมคิดแบบนั้นเฮ้ยกำลังมาแล้วคาเซ่คาเซ่ใหญ่เครื่องใหญ่เครื่องเมือกมาแล้วเฮ้ยทุกคนอ่ะน่ารักดีอ่ะ
0: สำรวจกันต่อที่มาเลเซียนะคะที่นี่ค่ะคุณวีโรไปเจอร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรียกได้ว่าถามใครในประเทศนี้ก็ไม่มีใครที่ไม่รู้จักร้านกาแฟร้านนี้เด็ดขาดเลยค่ะซึ่งเป็นร้านที่ได้รับความนิยมในประเทศมาเลเซียและก็สิงคโปร์มากรวมๆกันแล้วมีกว่า170สาขาร้านกาแฟแห่งนี้มีชื่อว่า Old Town White Coffee นะคะ
2: White Coffee โอเค thank you White Coffee จะดูก็เขานิดนึงนะฮะมีนมนะผสมนะมันจะดื่มเข้มข้นนะฮะคาเฟ่ที่มีรสชาติเข้มข้นแล้วก็หวานนะครับแล้วก็มีนมเยอะนะฮะใกล้ๆคาเฟ่ลาเต้นะฮะแต่เข้มข้นหน่อยนะครับอร่อยมากทนจริงไหมครับได้ครับได้แล้วครับอันนี้ลองชิมดูครับชิมครับไม่ไหวขอโทษแล้วครับเจ็บอร่อยฮะคาเฟ่รสชาติพิเศษครับครับมาจากเมืองอีโปครับคือเมืองอีโปนะฮะเท่าที่ผมรู้นะฮะคือเมืองนี้น้ำเละอร่อยนะฮะก็เลยคนมาเลเซียนะฮะคนมาเลเรียกคำว่าเมืองอีพ่อนะฮะอาหารอร่อยเมืองอาหารอร่อยนะฮะเดี๋ยวค่อยไปนะฮะคราวหน้านะฮะค่อยขนมปัง
0: นอกจากร้านนี้เขาจะเสิร์ฟกาแฟร้อนๆแล้วนะคะเขาก็ยังมีอาหารแสนอร่อยเตรียมพร้อมบริการลูกค้าอีกด้วยค่ะทางร้านแนะนำมานะคะว่าถ้าเกิดจะทานกับไวท์คอฟฟี่แล้วก็อาหารที่เหมาะที่สุดก็คือคายะโทสนั่นเองค่ะไม่ใช่ขยะโทสนะคะไม่เหมือนกันค่ะเป็นอีกหนึ่งอาหารที่ชาวมาเลเซียชอบทานมากค่ะ
2: What should I call this one? Name? ฮะ กายะ กายะ กายะ
0: คุณฮิโร่คะระวังสำเนียงด้วยค่ะ
2: กายะนะฮะเขาเรียกกายะนะครับอันนี้แหละคนชอบขั้นไหนนะฮะเนี่ยแบบนี้ขนมปังใช่ไหมฮะแล้วก็ขั้นไหนมีเดี๋ยวให้ดูนะแบบนี้เนยแล้วก็มีฮันนี่นะฮะน้ำผึ้งนะฮะแล้วก็ปิดแบบนี้แล้วก็วิธีการกิ่งก็คือนิดเข้ากันเนยกับน้ำผึ้งขนมปังแบบนี้แล้วก็ปิ้งๆหน่อยนะเข้ากันแล้วก็ชิมกาแฟนี้ไวท์กาแฟกาแฟขาวนะแล้วก็มองข้างมองข้างนอกแล้วแบบนี้แล้วก็มองผมมาแล้วนะวันนี้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือแบบนี้อันนี้คือวิธีการกินระดับสูงหน่อยนะฮะแบบนี้ฮะใช่ไหมครับคุณใส่เนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยก็กินเข้ากันอ อร่อยมาก
0: บรรยากาศในร้านนะคะดูคลาสสิกด้วยภาพถ่ายที่บอกเล่าประวัติและก็เรื่องราวของร้านค่ะทำให้ช่วงเวลาของการจิบกาแฟในร้านนี้ไม่น่าเบื่อเลยใช่ไหมคะคุณฮิโร่ถือได้ว่าเป็นร้านกาแฟที่เป็นตัวแทนของประเทศมาเลเซียเลยก็ว่าได้

0: สุดท้ายกันแล้วนะคะที่คุณฮิโร่จะพาเรามาสำรวจกันในวันนี้กับประเทศสิงคโปร์ค่ะประเทศธุรกิจที่มีคนมากมายหลายเชื้อชาติและก็ประเทศที่โดดเด่นทางด้านธุรกิจแบบนี้ก็แน่นอนนะคะว่าจะต้องมียี่ห้อหรือว่าตราสินค้าที่เป็นของประเทศอย่างแน่นอนเห็นไหมนะคะไม่ทันไรคุณฮิโร่ก็เจอกับสิ่งแรกแล้วล่ะค่ะชื่อซิงเทลนี้นะคะไม่บอกก็เดาได้นะคะว่าเป็นของประเทศสิงคโปร์อย่างแน่นอนซิงเทลนี้นะคะมีหน้าที่หลักที่จะให้บริการในเรื่องโทรศัพท์มือถือนั่นเองค่ะประเทศธุรกิจแบบนี้เรื่องของการติดต่อสื่อสารจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะดูสิคะตึกใหญ่โตมากเลยนะคะและก็นะคะไม่ว่าจะมองไปที่ไหนก็จะเห็นตู้โทรศัพท์สาธารณะของซิงเทลตั้งอยู่มากมายพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับชาวเมืองเต็มไปหมดเลยค่ะและสิ่งต่อไปที่คุณฮิโร่เจอนะคะก็คือ DBS Bank ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศธุรกิจเพราะฉะนั้นจึงมีธนาคารตั้งอยู่เป็นจำนวนมากแต่ที่พิเศษจนคุณฮิโร่ต้องแนะนำก็ต้อง DBS Bank แห่งนี้ล่ะค่ะเพราะอะไรน่ะเหรอคะเพราะว่านอกจากจะใหญ่โตแล้วก็มีความมั่นคงแล้วจากการสอบถามแล้วก็พูดคุยของคุณฮิโร่กับคนท้องถิ่นแถวนี้นะคะได้ความมาว่า
1: ตอนนี้ก็ผมอยู่ที่ธนาคารของสิงคโปร์นะครับชื่อว่า DBS นะครับอันนี้คือของรัฐบาลเลยนะครับอันนี้คือยิ่งใหญ่นะครับมีสนทุกใหญ่มากในตรงกลางสิงคโปร์เลยนะครับแล้วก็ผมได้ยินว่าคนที่เรียนนะครับการเงินจบมหาลัยแล้ว9ของใน10คนนะครับอยากทำงานที่นี่เพราะว่าบริษัทของรัฐบาลด้วยแล้วก็สำคัญที่สื่อก็คือเงินเดือนนะครับ10เท่าของธนาคารธรรมดาที่นี่นะครับ10เท่าถ้า10,000บาทก็100,000โอ้ยิ่งใหญ่นะครับ DBS
0: ธนาคารใหญ่โตและก็มั่นคงขนาดนี้นะคะจึงมีผู้คนมากมายเต็มไปหมดทั้งนักธุรกิจคนทำงานชาวบ้านต่างก็พากันมาใช้บริการอย่างไม่ขาดสายเรียกได้ว่าเป็นย่านศูนย์กลางทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่อลังการจริงๆค่ะ
1: ครับที่นี่นะครับชื่อว่าคอปี้เทียมนะฮะคอปี้เทียมอันนี้ก็คือเป็นฟู้ดคอร์ทมีชื่อเสียงในสิงคโปร์มีสาขาหลายที่เหมือนกันนะครับผมสังเกตแล้วเห็นทุกที่เลยฮะแล้วก็อันนี้ก็คืออีฮ้อนะฮะมันเป็นโลเคอลของพื้นบ้านของสิงคโปร์นะฮะที่เกิดจากที่นี่นะฮะแบบนี้แหละฮะอ่านได้ไหมนะทูรูสิงคโปร์เทสนะฮะคอปี้เทียม
0: คอปี้เทียมนะคะหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือฟู้ดคอร์ทนั้นนะคะเป็นร้านที่มีอยู่มากมายและก็เป็นที่นิยมในสิงคโปร์ค่ะของที่ขายนั้นนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องดื่มชาหรือว่ากาแฟแล้วก็อีกอย่างนะคะหาได้ไม่ยากค่ะเพราะว่าคอปี้เทียมเหล่านี้นะคะตั้งอยู่ทั่วประเทศสิงคโปร์ค่ะลองเดินตามคุณฮิโร่เข้าไปเรื่อยๆนะคะมีของกินเยอะแยะไปหมดเลยล่ะค่ะแต่เอ๊คุณฮิโร่จะพาไปทานอะไรต่อคะเนี่ย
1: ถ้าบ้านเราก็เรียกว่าฟู้ดเซ็นเตอร์นะฮะมีแบบนี้ขายเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มแบบนี้นะฮะแต่ที่นี่คนที่นี่นะฮะเรียกว่าโคค่านะครับแล้วก็มีขายแบบนี้โต๊ะเฮ้อนะฮะแบบนี้โต๊ะเฮ้อ How are you? How are you today?Hi. Yeah, from Thailand.
2: Me, Malaysia and Singapore.
1: Oh, you Malaysia?
2: Yeah, in Singapore.
1: Oh, selamat pagi. No.
2: I don't know Malay.
1: You don't know Malay lah. Okay. See you. Bye bye. อันนี้ก็ขายโทฮูใช่ไหมฮะที่วันนี้ผมอยากจะแนะนำนะฮะแต่วันนะครับอยากจะแนะนำแน่ๆก็คือสวัสดีครับก็คือน้ำโต๊ะฮู้คนที่นี่นะฮะน้ำโต๊ะฮู้อาจจะคนไทยก็รู้จักนะฮะคนที่นี่ก็มีขายทุกที่นะฮะซื้อได้เลยแต่วันนี้ผมจะแนะนำยี่ห้ออย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อนะฮะของสิงคโปร์นะฮะนี่คืออยู่แถวนี้โอ้ยซาลาเปาน่าอร่อยนะเนี่ยโอเคนี่นะฮะอันนี้ก็ขายเกี่ยวกับเส้นนะฮะเส้นบะหมี่นะครับปัดไตใกล้ๆปัดไตอันนี้ก็ลูกชิ้นนะครับโ อันนี้ก็น่าอร่อยนะแล้วก็ที่นี่เป็นโจ๊กนะฮะโจ๊กสวัสดีครับฮัลโหลคนที่นี่คนที่นี่น่ารักน่ารักจริงๆนี่แหละที่วันนี้ท่านจะมาก็คือที่นี่ชื่อว่ามิสเตอร์บีนนะฮะน้ำเต้าหู้ที่ขึ้นชื่อนะครับอะไรติดตัวนี
0: ้เจอแล้วค่ะน้ำเต้าหู้นั่นเองค่ะน้ำเต้าหู้ที่นี่เขาไม่ธรรมดานะคะขอบอกก่อนเขาสร้างสรรค์มาเพื่อคนรักสุขภาพโดยเฉพาะเลยค่ะ
1: ประมาณ50กว่าบาทนะครับอันนี้คนสารน้ำเต้าหู้แบบร้อนมีไรซ์โบว์มีข้าวพั่มข้างในงอนนะครับข้างในนะครับมีแน่นอนมีน้ำเต้าหู้แล้วก็มีเต้าหู้แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ไรซ์โบว์โอ้โอเคร้อนเด้ออากาศร้อนแล้วก็กินร้อนๆเนี่ยดีไรซ์โบว์โอ้อร่อยจริงอันนี้อร่อยดูข้างในนะข้างในมีงาข้าวหรอไม่มีรู้สึกรสชาติข้าวนะแต่มีงาเยอะๆแล้วก็ข้างนอกก็เป็นโมจินะครับอร่อย
0: นอกจากหน้าตาจะดูน่ารับประทานแล้วนะคะโลโก้ของร้านที่เป็นรูปน้องถั่วน่ารักที่แลบลิ้นเลียปากนี้นะคะโหก็น่าจะรับประกันได้ว่าของเขาอร่อยจริงค่ะจริงหรือไม่จริงนั้นต้องดูที่คุณฮิโร่แล้วล่ะค่ะตอนนี
1: ้ก็ร้อนนะครับโอ้ยขอโทษครับคุณผู้ชมนะฮะจอโทรทัศน์แล่ๆหน่อยผมก็แล้วก็น้ำเต้าหู้นะฮะมีหลายแบบนะที่นี่ร้อนแล้วก็แยงก็มีแล้วข้างในจะมีนาตัวแดงแล้วก็มีเยลลี่มีอะไรแบบสมัยนี้ฮะสไตล์สมัยนี้แบบสมัยนี้นะฮะเพราะว่าคนที่ปกติกินน้ำเต้าหู้นะครับก็คือส่วนใหญ่เขาจะอายุสูงหน่อยใช่ไหมฮะแต่มิสเตอร์เบียร์เนี่ยอุตส่าห์ทำโลโก้น่ารักขนาดนี้ฮะก็ให้วัยรุ่นหรือว่าเมื่อกี้เห็นเด็กใช่ไหมครับก็กินมิสเตอร์บีนตัวนี้นะครับครับมีหลายสาขาอันนี้คืออีโคอย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อของสิงคโปร์นะครับอร่อยอันนี้อร่อย
0: ใครจะมาทานที่ร้านนี้นะคะแนะนำว่ามาได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะเมนูเพื่อสุขภาพแบบนี้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีใช่นะคะ
1: อร่อยมากครับ
0: การที่เราได้เข้าไปรู้จักกับตราสินค้ายี่ห้อของสินค้าในท้องถิ่นนั้นๆ นะคะหรือแม้กระทั่งสิ่งปลูกสร้างหรือสัญลักษณ์ต่างๆที่พบเจอในที่ต่างๆทั้งหมดนี้นะคะก็ทำให้เราได้เห็นถึงการใช้ชีวิตแนวความคิดหรือมุมมองของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเราได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นค่ะ

อีโฮทนติ่งกอนเทลาประเทศได้เข้าไปอยู่ในใจของคนทนติ่งนั้นอาเซียนที่กำลังเติบโตขึ้นอีกไม่นานอีโฮทนติ่งจะเข้าสู่ระดับโลกฮิโร

0: ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ยอมแพ้ศาสนายังไงเจ้าก็เอาชนะอาสวะไม่ได้หรอก
1: ขู่ยังไงข้าก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก
2: ขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับความจริงอีกอาสวะ จัดการให้เจ้าสองคนนี้รู้หน่อยสิว่าอาสวะและอนุสัยแท้จริงแล้วมีกำลังร้ายกาจแค่ไหน
0: พวกเจ้าคงลืมไปแล้วสินะว่าตัวเองยังมีเงาของอาสวะและอนุสัยตามติดอยู่รู้ไว้ซะด้วยว่ากิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตของเจ้ามันมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นไม่มีทางหายไปได้
1: เจ้าหมายความว่ายังไง
0: อธิบายง่ายๆอาสวะอนุสัยก็คือตะกอนที่อยู่ในจิตเปรียบเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่มถ้าไม่กวนน้ำในตุ่มให้ตะกอนฟุ้งขึ้นมา

0: น้ำก็ยังดูใสสะอาดดูเหมือนบริสุทธิ์แต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุ่มจิตของพวกเจ้าก็เช่นกันแม้ในขณะที่จิตรู้สึกว่าบริสุทธิ์ผ่องใสราวกับไม่มีกิเลสไม่รู้สึกรักใครในอะไรต้องการในอะไรหรือบางทีก็ฝึกปฏิบัติอบรมใจจนได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ว่าความจริงแล้วก็ยังละอาสวะไม่ได้แค่กดทับอาสวะเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาเท่านั้นเอง
1: ก็ต้องการจะบอกว่าอาสวะไม่มีทางหมดไปจากใจของข้าได้ตราบใดที่ตะกอนในจิตของข้ายังไม่ถูกเททิ้งออกไปจนหมดวันหนึ่งพอจิตถูกกวนให้ขุ่นเหมือนน้ำในตุ่มอาสวะก็จะฟุ้งปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วตะกอนนั่นก็เหมือนเงาที่ตามติดตัวเจ้ายังไงล่ะ
1: แล้วแบบนี้เราจะกำจัดอาสวะได้ยังไงกันล่ะเจ้าปัน
2: ก่อนจะกำจัดอาสวะข้าว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งอาสวะและอนุสัยมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้จัดการได้ถูก
1: นั่นสินะข้าอยากรู้เรื่องอาสวะและอนุสัยให้ลึกกว่านี้ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหม
0: เรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว อาสวะแบ่งออกเป็น3คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามกามแปลว่าใครก็คือความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกาย 2. ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
2: ข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอนุสัยก็มีความหมายสอดคล้องกับอาสวะนั่นแหละอนุสัยแบ่งออกเป็น3คือ 1. ราคานุสัยอนุสัยคือราคะราคะแปลว่าติดคือติดใจ 2. ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทั่ง 3. อวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
0: เจ้าเด็กนี่ทำไมถึงรู้มากขนาดนี้เนี่ยน้อย
1: อาสวะอนุสัยความหมายดูคล้ายกันจริงๆด้วยแต่ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดี
2: เอาอย่างนี้ข้าจะอธิบายจับคู่อาสวะกับอนุสัยทีละข้อเลยแล้วกันเจ้าจะได้เห็นว่ามันสอดคล้องกันยังไง
1: ดีเลยเจ้าปัน
2: ข้อที่1ในส่วนอาสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสัยก็ได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะอย่างที่บอกไปว่ากามแปลว่าใครราคะแปลว่าติดคือติดใจกามกับราคะถึงชื่อจะต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันเป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันนี่แหละความเหมือนกันของอาสวะอนุสัยในข้อนี
1: ้โอ้เป็นกิเลสแบบเดียวกันนี่เอง
2: ต่อมาข้อที่2ในส่วนอาสวะได้แก่ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่พอเรามีความเห็นว่าเรามีเราเป็นภพก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเราตามมาเราเลยต้องเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเรื่อย
1: ๆนึกออกแล้วเหมือนในด่านภพที่เจ้าเป็นนั่นเป็นนี่หลายภพเลย
2: ข้อที่2ในส่วนอนุสัยได้แก่ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบกระทั่งเจ้าอาจจะงงว่าการกระทบกระทั่งมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นนั่นเป็นนี่ที่พูดออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ข้ากำลังสงสัยอยู่เลย
2: ความเกี่ยวข้องกันก็คือก่อนจะมีการกระทบต้องมีความเป็นเราขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งก็มีขึ้นไม่ได้
1: ข้าก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหม
2: ได้เซสมมุติว่ามีคนมาชมว่าเราดีเราเก่งแล้วเราออกรับคำชมนั้นความเป็นตัวเราที่ออกรับนั่นละคือภพเพราะมีความเป็นเราเกิดคำชมนั้นจึงกระทบมาที่ตัวเราได้การกระทบนั่นแหละคือปฏิฆะ
1: โอ
2: ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนมานินทาว่าร้ายเราแล้วเราไปออกรับ

0: คำนินทานั้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งในทางร้ายทำให้ขัดใจไม่พอใจฉะนั้นถ้าไม่มีภพคือความเป็นเราออกรับการกระทบทั้งดีหรือร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นข้าพูดถูกไหมอาสวะ
1: น้อยรู้มากอะไรขนาดนี้เนี่ย
2: โอ้โหเจ้าปันนี่ฉลาดชะมัดอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยข้าอยากฟัง
0: ข้อที่3ได้แก่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาและอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเป็นอันเดียวกันนั่นแหละคือไม่รู้ในความจริงความรู้ที่มีคือความรู้ผิดความรู้หลงคือมีอวิชชาแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่ามี
3: เห็นไหมล่ะที่ข้าบอกว่าคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ
2: อวิชชาอาสวะอนุสัยมีความเกี่ยวข้องกันหมดจริงๆด้วยแถมยังเป็นกิเลสที่ละเอียดจนข้าดูไม่ออกเลยจริงๆแบบนี้จะเอาชนะเพื่อออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกัน
1: หนียังไงก็ไม่พ้นข้าจะตามเป็นเงาตามติดเจ้าไปทุกหนแห่งเป็นตะกอนนอนก้นในจิตของเจ้าไปตลอดกาล
2: โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวแล้ว
0: หนียังไงเงานี่ก็ไม่หายไปหรอกเราต้องรู้วิธีป้องกันไม่ใช่ให้อาสวะไหลเข้ามาในใจได้อีกไม่ใช่เอาแต่วิ่งหนีแบบนี
2: ้แล้วจะรู้วิธีป้องกันหรือไงเจ้าปัน
0: รู้สิท่านอาจารย์เคยสอนไว้ข้าเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี
2: ้เอ๊ะท่านอาจารย์สอนว่ายังไงหรอ
0: เราต้องมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยังไงล่ะ
2: เอ๋ความสำรวมอินทรีย์ข้านึกออกแล้วคุณครูพินฟ้าก็เคยสอนเอาไว้นี
0: ่ใช่แล้วสิล่ะอินทรีย์สังวรเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เลย
2: หมายความว่าถ้าเราระวังไม่ไปยึดถือสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอาสวะก็จะไหลเข้ามาตกตะกอนในจิตของเราไม่ได้ใช่ไหมเจ้าปัน
0: ใช่แล้วสิลาที่อาสวะเข้ามาตกตะกอนในใจเราได้เพราะเราไม่เคยระวังเวลาไปรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูคิดถึงเรื่องอะไรทางใจก็ไปยึดถือว่างามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นความโลภความโกรธความหลงเลยไหลเข้าสู่จิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนานเข้าก็กลายเป็นหมักหมมดองอยู่ในจิตเป็นอาสวะอนุสัยขึ้นมาไงล่ะ
2: อ๋อข้าเข้าใจแล้วเจ้าปันแต่ข้ายังไม่มีอินทรีย์สังวรแก่กล้าพอจะป้องกันความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยสิ
0: อย่าว่าแต่เจ้าเลยข้าก็ยังมีไม่มากพอเหมือนกัน
1: ไม่มีอินทรีย์สังวรป้องกันก็เตรียมรับอาสวะเข้าสู่ใจไปอีกเยอะๆเลยก็แล้วกันสมุนข้าจัดการ
4: อะไรเนี
5: ่
4: ย
5: แย่แล้วอาสวะส่งสมุนมาขัดขวางพวกศิลาไม่ให้ออกไปจากด่านได้ง่ายๆศิลาและเจ้าปันจะรอดพ้นจากอาสวะไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: Party at my friend's house last year, and I won best superhero costume.
1: Oh, that sounds cool. So, which superhero did you dress up as?
0: I went as Transformers Bumblebee, my favorite Autobot.
1: Wow. Are there any categories in the costume contest?
0: Yeah, I mean, usually there are categories such as spookiest, funniest, best superhero, and most unique costume.
1: That sounds like a lot of fun.
0: It is. Let's jam.
1: Let's go.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
5: เมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
6: 然后我问你一下今天你说太服来寺庙感觉怎么样
7: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
6: 哇、wow, 太好了你看一下你又 turn around wow 哇
7: 很闪亮很漂亮
6: 太美了那么温柔你是泰国人现在
5: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ละฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: ทำอะไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
0: ล่ะคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
2: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: อ
1: ้
0: าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
3: ในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆเลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆให้ดูกันไหม
4: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
2: โอ้ย
0: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
6: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
2: ครับ
6: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
7: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
6: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
7: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
6: ครูใหญ่จับดีๆจับดีๆครับโอ้ยครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
8: พร้อม
6: ไ
8: หมครับพร้อมแล้วค่ะ
6: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วล่ะ
7: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
9: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
0: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
2: ดีจังเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
1: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
0: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
1: อ้าวได้สิ
2: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: มเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจอกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
5: เอาค่ะเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันเนอะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นเลยเนี่ยDLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
2: ครับ
4: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินอะไรเหรอพิมพ์พี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
4: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
3: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาเกินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
2: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
2: ครับพ
3: ่อพอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
4: พิมได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
0: ช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
3: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
4: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
3: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
3: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
0: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่ง

0: ้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
1: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือ

0: ก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
1: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยละใช่ไหมพิมพ
0: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
2: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
3: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
1: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราแจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
2: ้ดีจังเลยครับ
1: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
0: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
3: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังไปพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
1: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
4: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
1: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
3: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
4: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
0: คุณพ่อขับระวังระวังนะคะ
3: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
5: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
3: ครับขอบคุณมากครับ
0: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
3: ได้ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
4: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนา

0: นั่นนะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
1: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
2: น่ากลัวเลย
3: โอ้นะครับนะครับได้ครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
2: น่ากลัวจัง
3: เลยถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี
2: ้พี่พิมช่วยชีวิตพวกเราไว้
4: ช
2: ่
4: วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
0: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
5: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
5: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
6: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับวัดพระราม9กาญจนาภิเษกสถาปนาขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยยึดหลักแห่งความประหยัดพอเพียงเรียบง่ายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาพื้นที่และชุมชนบริเวณบึงพระราม9ครับ
2: วัดนี้สร้างขึ้นสืบเนื่องจากการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียตามโครงการบึงพระราม9โดยเป็นวัดขนาดเล็กในชุมชนเมืองที่ใช้งบประมาณในการก่อสร้างน้อยเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งความร่วมใจในการพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นตัวอย่างตามหลักบวรที่เน้นย้ำการประสานความร่วมมือบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนเหมือนอย่างประเพณีไทยโบราณที่มีบ้านวัดโรงเรียนอยู่คู่กันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดมา
1: แนวพระราชดำริเรื่องความพอเพียงสะท้อนอย่างเด่นชัดภายในวัดแห่งนี้ด้วยการออกแบบอาคารอย่างสมถะพร้อมกับพื้นที่อันจำกัดโดยคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยเป็นสำคัญเป็นต้นแบบของวัดที่เรียบง่ายงดงามแสดงความเป็นไทยอย่างร่วมสมัยครับ
2: สิ่งปลูกสร้างในวัดพระราม9กาญจนาภิเษกจึงมีเพียงสถานที่ประกอบพิธีของสงฆ์อาคารที่จำเป็นและสระน้ำล้อมรอบด้วยพันไม้นานาชนิดทั้งไม้ป่าและไม้หายากเพื่อให้เกิดร่มเงาและความร่มเย็นแก่พุทธศาสนิกช

0: คนที่เข้ามาประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาพระอุโบสถผสมผสานศิลปะอย่างไทยประเพณีกับศิลปะร่วมสมัยมีหลังคาซ้อนชั้นยกคอสองหน้าบันประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงและลวดลายอย่างไทยประเพณีซึ่งล้วนแต่เป็นงานปูนปั้นทั้งหมดกลางหน้าบันประดับตราพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเหนือกรอบประตูทางเข้าพระอุโบสถสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จารึกคาถาเยธรรมาพระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถคือพระพุทธกาญจนธรรมสถิตเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยลักษณะกึ่งสมจริงสร้างขึ้นตามแบบพระบรมราชวินิจฉัยในรัชกาลที่9โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยครองจีวรแบบเหมือนจริงในพระเกศพระประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากพระสถูปโบราณเมืองกุสินาราประเทศอินเดีย
1: วัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดต้นแบบแห่งความพอเพียงจากแนวพระราชดำริของรัชกาลที่9พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตในใจประสบกรณิกรชาวไทยตราบนิรันดร์สวัสดีครับ

ประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยสงบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นหัวใจสำคัญคือหลักสิทธิเสรีภาพหน้าที่และสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับและใช้ร่วมกันความหมายของสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิมนุษยชนสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองให้เช่นสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิที่จะได้รับเบี้ยอย่างชีพเป็นต้นหากไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ในกฎหมายอาจจะทำให้มีการลิดรอนหรือไม่ได้รับการคุ้มครองได้เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการใดๆก็ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นเช่นการประกอบอาชีพการนับถือศาสนาการเดินทางการเลือกที่อยู่อาศัยการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นต้นในบางกรณีรัฐอาจยกระดับเสรีภาพเป็นสิทธิเพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาลหน้าที่หมายถึงการกระทำด้วยความรับผิดชอบหากไม่ทำหน้าที่อาจมีความผิดตามกฎหมายหรือหลักศีลธรรมเช่นการไปเลือกตั้งการเกณฑ์ทหารการไม่ทุจริตคอร์รัปชันการไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสียภาษีเป็นต้นบางครั้งสิทธิอาจเปลี่ยนเป็นหน้าที่เช่นการเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นต้นสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวเรามาแต่กำเนิดมีความเป็นสากลไม่มีพรมแดนไม่อาจพรากไปได้และยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน

ที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามด้วยสิทธิมนุษยชนต้องตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในสิทธินั้นสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มนะครับเข้าสู่บทเรียนของเราด้วยภาพนี้นะครับภาพนี้จะถูกปกคลุมไปด้วยหมายเลขทั้งหมด8หมายเลขนะครับลองบอกหน่อยนะครับนักเรียนว่าพอเปิดหมายเลขปุ๊บเนี่ยพวกเราต้องบอกให้ได้ว่าภาพนี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่มีคนกำลังทำอะไรอยู่กับภาพนี้นะครับเอาหมายเลขอะไรดีครับนักเรียนนักเรียนบอกว่าหมายเลข6เปิดปุ๊บต้องตอบได้ปั๊บเลยนะหมายเลข6
3: สอนลูกทำการบ
2: ้
3: าน
2: ภาพนี้ชัดเจนมากเลยภาพนี้คือ
3: สอนลูก
2: ทำการบ้านดูได้จากอะไรเอ่ยมีสมุดมีอะไรอีกมีเด็กถือดินสอแล้วมีอะไรอีกครับ
3: แม่
2: น่าจะเป็นแม่ใช่ไหมนี่คือเราบอกว่ากำลังสอนหนังสืออยู่ใช่ไหมครับเรามาดูกันว่าถูกต้องหรือเปล่าเหมือนที่นักเรียนบอกเลยภาพนี้นะครับก็จะมีเป็นครอบครัวใช่ไหมทั้งมีคุณพ่อคุณแม่นะครับคาดว่านะครับก็สอนลูกนะครับตอนอยู่ที่บ้านเนาะก็อาจจะเป็นการบ้านต่อไปภาพที่2ง่ายๆนะครับภาพที่2เอาหมายเลขอะไรดี
1: 7
2: หมายเลข7นะครับภาพนี้อะไรเอ่ย
4: เพื
2: ่อนช่วยกันทำการบ้านตอบเลยไหมกลุ่มที่5เดียครับภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยภาพนี้คือภาพเด็กทำการบ้านใช่ไหมครับเราลองเปิดอีกสักหมายเลขไหมว่าจริงๆแล้วเด็กทำการบ้านจริงหรือเปล่าเอาหมายเลขอะไรดี6หมายเลข6ภาพนี้คืออะไรเอ่ยกลายเป็นครูกำลังทำอะไรครับสอนหนังสือหรือว่าสอนนักเรียนนั่นเองนะครับภาพนี้อยู่ในโรงเรียนใช่ไหมครับก็เป็นภาพกิจกรรมที่ครูกำลังสอนนักเรียนอยู่นะครับอาจจะการอ่านหรือว่าการเขียนนะครับต่อไปเอาหมายเลขอะไรดีหมายเลข3นะครับภาพอะไรเอ่ยภาพนี
4: ้
2: รู้ได้ยังไงว่าใส่บาตรไหนจีวรอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่เราเก่งมากเลยนะเราสามารถมองได้ด้วยว่ามันคือจีวรเป็นสีส้มอีกสักหมายเลขไหมให้ชัดเจนเลยหมายเลข2โอ้โหยอดเยี่ยมมากนะครับก็จะเป็นจีวรใช่ไหมภาพนี้

0: ก็จะเป็นการทำบุญตักบาตรนั่นเองใช่ไหมครับพวกเราเคยทำบุญตักบาตรทุกคนแล้วใช่ไหมครับมีใครไม่เคยบ้างทุกคนเคยหมดเพราะว่าทุกคนเป็นชาวพุทธนะครับต่อไปภาพนี้ล่ะเอาหมายเลขอะไรดีหมายเลขมี2บ้างมี1บ้างเลข2ตอบได้ไหมครับภาพนี้ง่ายมากเลยอะไรเอ่ยจริงเหรอนักเรียนรู้ได้ไงว่ามันคือตลาด
1: มีไฟ
0: มีไฟตลาดต้องมีไฟใช่ไหมครับกลุ่มที่3คิดว่าภาพนี้คือตลาดจริงหรือเปล่าจริงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีไฟเยอะอีกสักหมายเลขไหมกลุ่มที่3เอาหมายเลขอะไรดีหมายเลข7นะครับภาพนี้คือตลาดจริงด้วยนักเรียนภาพนี้นะครับก็จะเป็นการเขาทำอะไรกันเลยภาพนี้ขายของกันใช่ไหมครับน่าจะขายอะไรนักเรียนขายปลาใช่ไหมครับระหว่างใครกับใคร
1: แม
0: ่ค้ากับลูกค้านะครับต่อไปหมายเลขอะไรดีมีทุกหมายเลขเลยนะครับสักหมายเลขหนึ่งหมายเลขอะไรดี8ครับหมายเลข8ภาพนี้มีคนบอกว่าเลือกตั้งอีกสักหมายเลขไหมหมายเลขอะไรดีหมายเลข7ภาพนี้ก็คือบัตรเลือกตั้งจากภาพเนี่ยเขากำลังทำอะไรอยู่นักเรียน
1: ย
0: ้อนบัตรย้อนบัตรอะไรย้อนบัตรเลือกตั้งเราเคยเลือกตั้งไหมไม่เคยเลือกตั้งในโรงเรียนเคยไหมครับ
1: เคย
0: ใช่ไหมครับภาพนี้พวกเราก็เคยปฏิบัติเคยเข้าร่วมกิจกรรมนี้กันมาใช่ไหมครับต่อไปหมายเลขอะไรดีครับหมายเลข6มีคนบอกว่าหมายเลข6อะไรเอ่ยโอ้โหง่ายมากนะครับภาพนี้คือคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใครเคยไปคอนเสิร์ตบ้างคอนเสิร์ตอะไรเอ่ยเป็นศิลปินใช่ไหมครับศิลปินในดวงใจของนักเรียนนะครับเวลาเราไปดูเนี่ยเราเกิดความรู้สึกยังไงบ้างสนุกสนานใช่ไหมครับต่อไปสุดท้ายแล้วนักเรียนเอาหมายเลขอะไรดี5ได้ยินว่า5นะครับภาพอะไรเอ่ยภาพนี้มีคนบอกว่าดูหนังถ้าตรงนี้เป็นคนกำลังดูอยู่ทีวีน่าจะอยู่ตรงไหนหมายเลขอะไรหมายเลข3ลองดูซิดูอะไรเอ่ยมีคนบอกว่าดูหนังบางคนบอกว่าดูข่าวเรามาดูกันว่าดูอะไรดูอะไรอยู่ดูกำลังดูข่าวอยู่นั่นเองนะครับนี่คือ7ภาพนะครับทีนี้วันนี้เราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับสถาบันทางสังคมเพราะ7ภาพ7รูปเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวข้องกับสถาบันทางสังคมทั้งสิ้นเราจะได้มาเรียนรู้กันว่าสังคมไทยหรือสังคมนะครับสังคมโดยรวมเนี่ยมีกี่สถาบันแล้วสถาบันนั้นมีบทบาทมีหน้าที่อย่างไรบ้างผ่านการวิเคราะห์จากใบงานแล้วก็ร่วมกันระดมความคิดของนักเรียนนะครับเรามาดูกันนะครับbrainstorm นะครับกิจกรรมแรกครูจะให้นักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มนะครับจะได้รับภาพ1ภาพก็คือภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยแต่ละกลุ่มนะครับระดมความคิดว่ากิจกรรมในภาพเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนในสังคมอย่างไรถ้าหากว่าเป็นคำถามที่กว้างจนเกินไปนักเรียนอาจจะลดระดับลงมาว่าภาพที่นักเรียนได้รับเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรก่อนก็ได้แล้วค่อยเขียนไปในวงกว้างว่าเกี่ยวข้องกับคนในสังคมอย่างไรนะครับเราจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นทีนี้เดี๋ยวครูนะครับจะให้ตัวแทนออกมารับบัตรภาพได้เลยนะครับกลุ่มที่1ออกมาได้เลยกลุ่ม2 3 4 5 6ออกมาเลยครับกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่ใกล้กลุ่มที่4กลุ่มที่5 6ครับเอาละครับนักเรียนตอนนี้ก็เริ่ม brainstorm ได้เลยเริ่มเลยครับ

0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้หมดเวลาในการเรียนสตอมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับจากภาพของกลุ่มที่1นะครับเดี๋ยวให้กลุ่มที่1ลองบอกนะครับว่าภาพนี้เกี่ยวข้องอย่างไรนะครับกับการดำเนินชีวิตของคนในสังคมหรือเกี่ยวข้องยังไงกับตัวของนักเรียนเองนะครับเดี๋ยวเราไปฟังนักเรียนกลุ่มที่1กันเลยครับว่ายังไงบ้างครับกลุ่มที่1
1: อบรมเลี้ยงดูเราค่ะเช่นว่าบอกเราว่าแบบนี้ควรทำยังไงค่ะดูแลก็คือเวลาเราเจ็บป่วยเขาก็จะดูแลใส่ใจเราค่ะแล้วก็มีการให้ความรู้ตั้งแต่แรกเกิดโดยสอนเราเดินบ้างสอนเราทำการบ้านบ้างค่ะแล้วก็คอยสั่งสอนเราอยู่ตลอดค่ะ
0: เราบอกว่าผู้ที่ดูแลเราเขาคือใครเอ่ยใครดูแลเรา
1: พ่อแม่ค่ะ
0: พ่อแม่นอกจากพ่อแม่แล้วยังมีอีกไหม
1: ครอบครัวเช่นตายาย
0: เช่นตายายใช่ไหมครับหรือญาติของเรานั่นเองใช่ไหมผู้ถามคำถามหนึ่งถ้าไม่มีครอบครัวเราจะดำเนินชีวิตเป็นยังไงบ้างลองนึกภาพดูถ้าไม่มีครอบครัวจะเกิดอะไรขึ้น
1: ก็อาจจะดำเนินชีวิตยากค่ะก็อาจจะรู้สึกเว้งว้างนิดนึงค่ะ
0: เราอาจจะดำเนินชีวิตยากใช่ไหมเว้งว้างใช่ไหมครับเพราะเราทุกคนเนี่ยล้วนแหล่ต้องพึ่งพาอาศัยครอบครัวพ่อแม่กันทั้งสิ้นเลยถ้าหากว่าไม่มีครอบครัวเผลอๆเราอาจจะอยู่ไม่ได้เลยก็ได้ใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากนั่งได้ครับทีนี้เรามาดูนะครับอย่างที่นักเรียนบอกว่าครอบครัวนั้นนะครับมีบทบาทและความสำคัญในการอบรมเลี้ยงดูนะครับหล่อหลอมให้บุคคลรู้จักผิดชอบชั่วดีนะครับปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมถ่ายทอดวัฒนธรรมสร้างความรักความผูกพันเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมนั่นเองนี่คือครอบครัวที่มีบทบาทอย่างมากนะครับสำหรับพวกเราทุกคนเป็นครอบครัวเป็นสถาบันแรกนะครับที่เป็นนักเรียนสำคัญที่สุดกับเรานะครับต่อไปภาพที่สองภาพนี้กลุ่มที่2บอกหน่อยสิครับว่าเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนในสังคมอย่างไรบ้าง
2: การสอนหนังสือทุกคนเมื่อเกิดจะต้องได้รับการเรียนหนังสือซึ่งปัจจุบันกฎหมายของไทยจำเป็นต้องเรียนหนังสือถึงม.3ซึ่งการเรียนหนังสือไม่ใช่ให้ได้เรียนรู้แค่ด้านวิชาการแต่เป็นด้านการใช้ชีวิตด้วยดังนั้นทุกคนควรที่จะได้รับการเรียนหนังสือครับ
0: คุณถามหน่อยว่าถ้าเราไม่มีโรงเรียนเราไม่มีคุณครูที่คอยสอนเราจะเกิดอะไรขึ้นกับคนในสังคมบ้าง
2: คนในสังคมอาจจะใช้ชีวิตได้อย่างไม่ถูกต้องตามสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับ
0: ใช้ชีวิตอย่างไม่ถูกต้องตามที่ควรจะเป็นไหนลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยเช่น
2: การที่ครูเขาสอนเราในเรื่องการอย่ายุ่งกับยาเสพติด
0: ครับผม
2: คนในสังคมที่ไม่ได้รับการเรียนรู้อาจจะได้ใช้หรือลองโดยทางที่ผิดครับ
0: ยอดเยี่ยมมากขอบคุณมากครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของกลุ่มที่2นะครับทีนี้เรามาดูนะครับโรงเรียนนะครับมีบทบาทและความสำคัญในการทำให้สมาชิกในสังคมมีความรู้ความสามารถและแน่นอนนอกจากความรู้ความสามารถแล้วจะต้องสอนเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนะครับและค่านิยมที่จำเป็นในการใช้ชีวิตแก้ปัญหาต่างๆเหมือนที่ตียกตัวอย่างมาเกี่ยวกับยาเสพติดใช่ไหมครับก็ต้องมีโรงเรียนมีคุณครูนะครับที่คอยกระตุ้นมีคอยบอกกับนักเรียนนะครับต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่3ยืนขึ้นได้ครับภาพนี้เกี่ยวข้องอย่างไรนะครับหรือมีความสำคัญอย่างไรกับคนในสังคมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนในสังคมว่าไงบ้างครับ
3: เป็นการทำบุญตักบาตรตามประเพณีของศาสนาและเป็นการสืบสานวัฒนธรรมครับ
0: เป็นการทำบุญตักบาตรใช่ไหมภาพนี้คือการทำบุญตักบาตรแล้วก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมใช่ไหมครับถ้าผู้ถามอย่างนี้ถ้าเราในสังคมเราเนี่ยไม่มีศาสนาพุทธไม่มีทุกศาสนาเลยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าไม่มีศาสนาเลยบนโลกใบนี้จะเกิดอะไรกับคนในสังคมบ้างครับ
3: อาจจะเกิดการแตกแยกทางสังคมได้ครับ
0: เกิดความแตกแยกทางสังคมเช่น
3: การทะเลาะเบาะแว้งครับ
0: เพราะว่าอะไรเอ่ยทำไมคนถ้าไม่มีศาสนาแล้วคนจะทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะว่าอะไรครับ
3: ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจครับ
0: เพราะว่าเขาไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากครับขอบคุณครับอย่างที่เพื่อนบอกเลยนะครับก็คือศาสนานะครับ ควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมให้ปฏิบัติตามบรรทัดฐานและหลักคำสอนของศาสนาเพราะเราอย่าลืมว่าทุกๆศาสนาที่เราเรียนรู้มานะครับสอนให้เราเป็นคนดีทั้งนั้นเลยใช่ไหมซึ่งจะช่วยรักษาความสงบเรียบร้อยและระเบียบในสังคมต่อไปนะครับกลุ่มที่4ภาพนี้เกี่ยวข้องกับคนในสังคมอย่างไรบ้าง
4: เป็นการค้าขายแลกเปลี่ยนมีการพูดคุยกันเราให้เงินเขาเขาให้สินค้าตอบแทนเราคืนมาครับเขาสอนให้รู้ว่าโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงครับแลกเปลี่ยนครับ
0: ยอดเยี่ยมมากงั้นผู้ถามอีกว่าสมมติว่าเรานั้นไม่มีการแลกเปลี่ยนกันเลยต่างคนต่างผลิตต่างคนต่างปลูกผักต่างเลี้ยงสัตว์แล้วเอามาใช้เอามากินในครัวเรือนอย่างเดียวโดยไม่มีการแลกเปลี่ยนอย่างที่นักเรียนบอกจะเกิดอะไรขึ้นในสังคมนั้น
4: คือพ่อค้าแม่ค้าขาดรายได้ครับแล้วก็รายได้ของประเทศอาจจะตกลงไปนิดนึงครับ
0: พ่อค้าแม่ค้าอาจจะขาดรายได้ใช่ไหมอาจจะไม่มีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันใช่ไหมสังคมเศรษฐกิจจะเป็นยังไงถ้าไม่มีการแลกเปลี่ยนสินค้ากัน
4: ย่ำแย่ครับ
0: ย่ำแย่ใช่ไหมครับขอบคุณมากครับเหมือนที่นักเรียนบอกนะครับว่าเศรษฐกิจเนี่ยสำคัญมากนะครับต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยมีบทบาทนะครับและความสำคัญในการผลิตกระจายสินค้าและบริการสู่สมาชิกในสังคมให้บริโภคสินค้าและบริการอย่างทั่วถึงนั่นเองนะครับต่อไปกลุ่มที่5กลุ่มที่5ครับภาพนี้ลองดูครับว่าเกี่ยวข้องกับคนในสังคมอย่างไรนะครับการดำเนินชีวิตของคนในสังคมยืนขึ้นได้เลยครับ
5: การใช้สิทธิเลือกตั้งออกเสียงแสดงความคิดเห็นส่งผลต่อสังคมคือเราจะได้ผู้นำที่ดีที่เราอยากได้ครับ
0: ใครเป็นคนมีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตั้งใครครับ
5: ประชาชนครับ
0: ประชาชนจำกัดไหมอายุจำกัดไหมอายุเท่าไหร่เลย
5: 18ปีขึ้นไปครับ
0: 18ปีบริบูรณ์ใช่ไหมตอนนี้นักเรียนอายุเท่าไหร่เอ่ย
5: 14ครับ
0: 14มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือยัง
5: ยังครับ
0: ยังแต่ในโรงเรียนเราได้เลือกตั้งอะไรเอ่ย
5: นักประธานนักเรียนครับ
0: ประธานนักเรียนใช่ไหมครับคำถามถ้าหากว่าในสังคมไม่มีการเลือกตั้งนะครับไม่มีใครไม่สามารถเลือกตั้งได้เลยจะเกิดอะไรขึ้นกับคนในสังคมนั้นครับ
5: เกิดไม่มีผู้นำครับ
0: ไม่มีผู้นำใช่ไหม
5: ครับ
0: มีอะไรอีกไหม
5: เกิดความขัดแย้ง
0: เกิดความขัดแย้งกันเกิดความวุ่นวายใน
5: สังคม
0: ในสังคมใช่ไหมครับขอบคุณมากนั่งลงได้ครับเรามาดูครับนักเรียนจากภาพนี้นะครับก็เกี่ยวข้องกับอำนาจของรัฐนะครับก็คือรัฐใช้อำนาจในการบริหารและควบคุมสังคมนะครับเพื่อรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อยของประเทศเป็นเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองเช่นการเลือกตั้งและการแสดงความคิดเห็นนะครับต่อไปภาพสุดท้ายภาพนี้ของกลุ่มที่6นะครับลองบอกหน่อยว่าเกี่ยวข้องอย่างไรกับการดำเนินชีวิตของคนในสังคมครับ
6: ให้ความสนุกสนานได้พบศิลปินที่ชอบแล้วก็เป็นการผ่อนคลายความเครียดครับการมาดูคอนเสิร์ตส่งผลให้คนในสังคมมีความสุขสนุกสนานได้เจอศิลปินที่ชอบครับ
0: ยอดเยี่ยมมากคุณสมมุติว่าถ้าในสังคมเราเนี่ยไม่มีคอนเสิร์ตเลยไม่มีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมผ่อนคลายเลยเราจะเกิดอะไรขึ้นกับคนในสังคมนั้นบ้าง
6: อาจจะไม่มีที่ผ่อนคลายของความเครียดครับแล้วก็ไม่มีความสุขชั่วขณะครับ
0: อาจจะไม่มีความสุขอาจจะเครียดใช่ไหมครับนั่งลงได้นะครับเหมือนที่นักเรียนบอกนะครับนันทนาการนะครับเราทุกคนนะครับมีบทบาทและความสำคัญในการช่วยให้สมาชิกในสังคมนะครับใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เสริมสร้างความผ่อนคลายและสนองความต้องการส่วนบุคคลนะครับนักเรียนครับจากเมื่อสักครู่นี้ทั้ง6กลุ่มนะครับก็คือ6สถานสังคมนั่นเองลองคิดไว้ในใจนะว่ากลุ่มของตนเองเนี่ยเขาน่าจะเรียกว่าสถาบันทางสังคมนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะครับทีนี้เรามาดูอีกภาพนึงภาพนี้ที่นักเรียนไม่ได้นะครับก็เพราะว่าเรามี6กลุ่มใช่ไหมแต่เรามี7สถาบันทางสังคมนะครับสถาบันที่7นักเรียนคิดว่าภาพนี้มันเกี่ยวข้องอย่างไรกับคนในสังคมบ้าง สุ่มละกันนะครับขอเป็นเลขที่4ครับเลขที่4อยู่ไหนเอ่ยอ่ะลองดูครับเกี่ยวข้องกับคนในสังคมอย่างไรเอ่ยการดำเนินชีวิตของคนในสังคมฟอเตอร์ยืนขึ้นได้เลยครับเกี่ยวข้องอย่างไรเอ่ยครับ
7: เป็นการรับรู้ข่าวสารในชีวิตประจำวันครับ
0: เพราะว่าคนเนี่ยต้องรับรู้ข่าวสารในชีวิตประจำวันเพื่ออะไรเอ่ย
7: เพื่อจะได้เท่าทันเหตุการณ์ครับ
0: เพื่อจะได้ทันเหตุการณ์ใช่ไหมครับเดี๋ยวลองยกตัวอย่างสถานการณ์ตัวอย่างให้เห็นถึงความสำคัญของการดูข่าวหน่อยสิครับ
7: ข่าวสารการติดเชื้อโควิด -19 ครับ
0: ครับผมแล้วมันจะส่งผลยังไงเอ่ยกับคนที่ดูข่าวสารนั้น
7: คนที่ดูข่าวสารนั้นจะรู้วิธีการป้องกันครับ
0: ยอดเยี่ยมครับนั่งลงได้ขอบคุณครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนในสังคมนะครับก็เกี่ยวข้องกับการดูข่าวนะครับทีนี้เรามาดูนักข่าวนะครับมีบทบาทและความสำคัญในการส่งข้อมูลข่าวสารความบันเทิงวัฒนธรรมแก่สมาชิกในสังคมรวมทั้งเป็นเวทีสาธารณะในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในสังคมนะครับนักเรียนครับจากเมื่อสักครู่นี้ภาพทั้ง7ภาพนะครับแต่ละภาพแสดงถึงบทบาทที่ต่างกันนะครับของแต่ละสบะของแต่ละสถาบันทั้ง7นะครับทีนี้ครูจะให้นักเรียนลองช่วยกันตอบหน่อยสิครับไม่ยากเกินไปนะก็คือลองบอกว่าภาพนี้คือสถาบันอะไรนะครับจากที่พวกเราได้เบรนสตอมกันมาแล้วต้องรู้ได้แล้วใช่ไหมครับเรามาดูกันภาพนี้น่าจะเป็นสถาบันอะไรเอ่ย
8: สถาบ
0: ัน
8: ครอบคร
0: ั
8: ว
0: แน่นอนว่าภาพนี้คือสถาบันครอบครัวใช่ไหมครับต่อไปภาพนี้ล่ะ
8: สถาบ
0: ันการเมืองการปกครองนะครับต่อไปภาพที่3สถาบันอะไรเอ่ย
8: สื่อสารมวลชน
0: นะครับต่อไปครับ
8: สถาบันการศึกษา
0: สถาบันการศึกษาสถาบันนี้เราเกี่ยวข้องโดยตรงเลยใช่ไหมครับเพราะตอนนี้เรากำลังเรียนรู้อยู่แล้วก็เป็นการเรียนรู้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยนะครับให้เพื่อนๆปลายทางเนี่ยได้รับชมได้รับรู้และทำกิจกรรมร่วมไปกับพวกเรานะครับต่อไปสถาบันอะไรเอ่ย
8: ศาสนา
0: ศาสนะครับสถาบันนันทนาการนันทนาการไม่ได้แปลว่าคอนเสิร์ตอย่างเดียวนักเรียน

0: มีอะไรอีกบ้างความบันเทิงใช่ไหมครับดูภาพยนตร์นะครับเล่นเกมสิ่งเหล่านี้ก็เป็นนันทนาการทั้งสิ้นนะครับต่อไปภาพอะไรเอ่ย
1: สถาบ
0: ัน
1: เศรษฐก
0: ิจนะครับที่จะทำให้เรานั้นมีความสุขใช่ไหมพอเศรษฐกิจดีเราก็มีความสุขทีนี้ต่อไปกิจกรรมของพวกเราในชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางร่วมกันทำใบงานนะครับเกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันทางสังคมนะครับจะมีอย่างนี้นะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับก็จะได้ภาพที่แตกต่างกันไปนะครับกลุ่มที่1ก็ได้สถาบันครอบครัวกลุ่มที่2สถาบันการศึกษากลุ่มที่3สถาบันศาสนากลุ่มที่4สถาบันเศรษฐกิจกลุ่มที่5สถาบันการเมืองการปกครองและกลุ่มที่6สถาบันนันทนาการเมื่อเราว่าเราได้สถาบันใดนะครับคำถามจะมีอยู่ทั้งหมด3ข้อด้วยกันข้อที่1สถาบันทางสังคมที่กลุ่มได้รับมอบหมายมีบทบาทอย่างไรคำว่าบทบาทก็เป็นหน้าที่นักเรียนมีหน้าที่อย่างไรเช่นครอบครัวมีหน้าที่อย่างไรเศรษฐกิจสถาบันทางเศรษฐกิจมีหน้าที่อย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องช่วยกันระดมความคิดและเขียนลงไปในข้อ1นะครับข้อที่2สถาบันทางสังคมนั้นมีบทบาทในการหล่อหลอมคนซึ่งส่งเสริมซึ่งส่งผลดีต่อคนนั้นอย่างไรนะครับส่งผลดีต่อคนนั้นอย่างไรต่อไปข้อที่3สถาบันทางสังคมนั้นมีบทบาทในการหล่อหลอมคนซึ่งส่งผลดีต่อสังคมอย่างไรนะครับข้อ2กับข้อ3นักเรียนดูความแตกต่างนะครับพูดถึงคนกับพูดถึงสังคมนะครับดังนั้นเมื่อพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยครับ

0: แล้วครับตอนนี้หมดเวลาแล้วทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งวางปากกานะครับไม่มีใครเขียนแล้วเพราะหลังจากนี้จะเป็นการนำเสนอนะครับเราจะต้องมีหน้าที่ฟังเพื่อนนะครับเพื่อเอามาคิดตามว่าสิ่งที่เพื่อนวิเคราะห์มานั้นถูกต้องหรือไม่นะครับใครคิดว่าไม่ถูกต้องสามารถยกมือแล้วก็แสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับในกิจกรรมนำเสนอสถาบันทางสังคมนะครับโดยจะมีอยู่ทั้งหมด3ข้อด้วยกันสังคมนั้นมีบทบาทอย่างไรนะครับมีบทบาทหน้าที่อย่างไรสังคมนั้นช่วยให้คนเนี่ยเป็นอย่างไรช่วยให้สังคมเป็นอย่างไรนะครับขอเริ่มกลุ่มที่1ครับสถาบันครอบครัวว่ามาเลยครับยืนได้เลยครับ
1: สถาบันที่มอบหมายให้วิเคราะห์มีบทบาทอย่างไรครับพ่อแม่ครับมีหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดูเอาใจใส่สนับสนุนครับสั่งสอนแล้วก็ตักเตือนครับแล้วก็ปลูกฝังให้เป็นคนที่ดีในสังคมครับ
0: ครับผมแล้วส่งผลต่อคนอย่างไรบ้างคนคนนั้นอย่างไรบ้าง
1: ส่งผลให้เป็นคนที่ดีในสังคมครับมีจริยธรรมและคุณธรรมที่ดีครับ
0: ครับผมแล้วส่งผลต่อสังคมอย่างไรล่ะ
1: ทำให้สังคมครับไม่เกิดความขัดแย้งกันครับแล้วก็ทำให้สังคมมีความสงบสุขครับเพราะว่าถูกปลูกฝังจากสถาบันครอบครัวครับ
0: ยอดเยี่ยมมากนั่งลงได้ครับทีนี้เดี๋ยวครูถามกลุ่มที่3กลุ่มที่3ครับลองบอกหน่อยว่าเพื่อนบอกว่าบทบาทของสถาบันครอบครัวคืออะไรครับลองดูนะครับจากที่เราตั้งใจฟังเพื่อนมานะครับลองบอกซิว่าสถาบันครอบครัวมีหน้าที่อย่างไรมีบทบาทอย่างไรอ่ะลองบอกพูดได้เลยครับพูดได้เลยมีหน้าที่อย่างไรเอ่ยสถาบันครอบครัว
2: ช่วยปลูกฝังให้เป็นคนดีค่ะ
0: ช่วยปลูกฝังให้เป็นคนดีเช่น
2: การสั่งสอนให้เราไม่คิดร้ายกับผู้อื่นค่ะ
0: สั่งสอนให้เราไม่คิดร้ายกับผู้อื่นใช่ไหมครับแล้วมันส่งผลต่อคนคนนั้นอย่างไร
2: ทำให้มีสังคมที่ดีมีเพื่อนที่ดีค่ะ
0: แล้วส่งผลต่อสังคมอย่างไรล่ะถ้าเราเป็นคนดีแล้ว
2: ทำให้อยู่ด้วยกันแล้วสงบสุขค่ะอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีเรื่องทุกข์ใจค
0: ่ะขอบคุณมากครับนี่ก็คือเป็นตัวอย่างของกลุ่มที่1นะครับเรามาดูแนวคำตอบกันนะครับสถาบันครอบครัวนะครับมีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดูหล่อหลอมให้บุคคลรู้จักผิดชอบชั่วดีสร้างความรักความผูกพันในการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามอาทิความซื่อสัตย์สุจริตความเมตตากรุณาและความกตัญญูเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมเรามาดูนะครับส่งผลต่อตนเองอย่างไรนะครับมีความประพฤติเป็นที่ยอมรับในสังคมอยู่ในสังคมได้ดีไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นอยู่โดยอยู่ในสังคมได้ดีนะครับส่งผลต่อสังคมนะครับสังคมมีความสงบเรียบร้อยเพราะทุกคนมีความประพฤติเป็นไปตามที่สังคมยอมรับซึ่งส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันด้วยดีในสังคมนะครับต่อไปกลุ่มที่2สถาบันการศึกษามีบทบาทอย่างไรบ้างครับ
3: สถาบันการศึกษามีบทบาทในการให้ความรู้ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิตอบรมและพยายามทำให้ไม่เกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาค่ะ
0: ครับผมแล้วส่งผลต่อคนคนนั้นอย่างไรบ้างครับจากที่เราบอกว่าเนี่ยคือบทบาทของสถาบันการศึกษา
3: ทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจในการเรียนและปฏิบัติตนในสังคมให้เป็นคนดีอย่างเหมาะสมในเหมือนเรามีการศึกษาที่ดีเราก็จะมีอนาคตและชีวิตที่ดีไม่ว่าจะเป็นการทำงานสร้างรายได้การอยู่ในสังคมที่จะไม่โดนฉ้อโกงค่ะ
0: แล้วส่งผลต่อสังคมนั้นอย่างไรเอ่ย
3: ทำให้สังคมได้มีคนที่มีความรู้เข้ามาช่วยพัฒนาสังคมในทางที่ดีสังคมไม่เกิดการฉ้อโกงหรือความเหลื่อมล้ำกันเช่นการโจรกรรมสังคมมีความสงบสุขและมีความน่าอยู่ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ เรามาดูแนวคำตอบของครูนะครับสถาบันการศึกษานะครับมีบทบาทในการทำให้สมาชิกในสังคมมีความรู้ความสามารถคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่จำเป็นในการใช้ชีวิตในการแก้ปัญหาต่างๆครับส่งผลต่อตนเองก็คือทำให้มีความรู้ความสามารถคุณธรรมจริยธรรมนะครับและค่านิยมที่ดีนะครับทำให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้ดีนั่นเองนะครับส่งผลต่อสังคมอย่างไรนะครับสังคมเกิดความสงบเรียบร้อยเพราะทุกคนมีความประพฤตินะครับเป็นไปตามที่สังคมยอมรับซึ่งส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันด้วยดีในสังคมต่อไปกลุ่มที่3สถาบันศาสนาครับมีบทบาทอย่างไรบ้างเอ่ยสถาบันนี้
4: สถาบันศาสนามีหน้าที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและทำพิธีกรรมต่างๆและคอยช่วยเหลือผู้อื่นครับ
0: แล้วส่งผลต่อคนคนนั้นอย่างไรจากหน้าที่ของสถาบันศาสนาครับ
4: ทำให้เป็นคนดีครับไม่เป็นภาระในสังคมเช่นไม่ทำชั่วครับ
0: เช่นไม่ทำชั่วเช่นไม่ทำชั่วแล้วไม่ทำชั่วอย่างไรยกตัวอย่างให้ครูฟังหน่อย
4: ไม่ทำร้ายผู้อื่นครับ
0: ไม่ทำร้ายผู้อื่น
4: ไม่ทำสิ่งผิดกฎหมายครับ
0: ไม่ทำสิ่งผิดกฎหมายเพราะว่าเราได้เรียนรู้จากสถาบันศาสนาใช่ไหมเพราะว่าทุกสอนยังไงเอ่ย
4: ให้ทำความดีครับ
0: ให้ทำความดีให้เราเป็นคนดีแล้วส่งผลอย่างไรต่อสังคมนั้นบ้างครับ
4: สังคมไม่ทะเลาะกันครับ
0: สังคมไม่ทะเลาะกัน
4: ทำให้สังคมอยู่สงบสุขครับ
0: สังคมสงบสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขใช่มั้ยครับมีอีกมั้ยครับไม่มีแล้วไม่เป็นไรครับนี่ก็จะเป็นแนวคำตอบของกลุ่มที่3นะครับเรามาดูบทบาทของสถาบันศาสนานะครับมีบทบาทในการเป็นนะครับแนวทางการปฏิบัติตนของสมาชิกเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทำให้เกิดความสงบทางใจนะครับส่งผลต่อตนเองนะครับมีความเชื่อความศรัทธาในการนำหลักธรรมเป็นที่ยึดจิตใจทำให้เกิดความสงบสุขในการอยู่ในสังคมโดยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมนะครับส่งผลต่อสังคมอย่างไรนะครับสังคมมีความสงบเรียบร้อยเพราะทุกคนมีความประพฤติเป็นไปตามที่สังคมยอมรับซึ่งส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันด้วยดีในสังคมนะครับต่อไปกลุ่มที่4ครับสถาบันเศรษฐกิจมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างเอ่ย
5: สถาบันทางเศรษฐกิจมีหน้าที่ค้าขายโดยการแลกเปลี่ยนสินค้าทำให้สังคมเจริญรุ่งเรือง
0: ครับผมและส่งผลต่อคนคนนั้นอย่างไร
5: รู้จักการเข้าสังคมการซื้อขายทำให้เกิดอาชีพครับ
0: ทำให้เกิดอาชีพใช่ไหมครับมีการแลกเปลี่ยนกันและส่งผลต่อสังคมอย่างไรครับ
5: สังคมมีความสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองไม่มีการลักทรัพย
0: ์ยอดเยี่ยมมากนั่งลงได้ครับทีนี้เรามาดูแนวคำตอบนะครับสถาบันทางเศรษฐกิจนะครับมีบทบาทในการผลิตนะครับ

จายสินค้าและบริการไปสู่สมาชิกในสังคมให้บริการขออภัยครับให้บริโภคสินค้าและบริการอย่างทั่วถึงเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตได้

0: สินค้าระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายส่งผลต่อสังคมอย่างไรนะครับนั่นก็คือสังคมมีความสงบเรียบร้อยเพราะทุกคนมีความประพฤติเป็นไปตามที่สังคมยอมรับซึ่งส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันด้วยดีในสังคมกลุ่มที่5ครับสถาบันทางการเมืองนะครับสถาบันการเมืองการปกครองมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างครับ
1: มีบทบาทในการปกครองประชาชนให้อยู่ในกฎหมายหรือกฎระเบียบในบ้านเมืองของสังคมค่ะแก้ปัญหาต่างๆในสังคมค่ะรักษาความสงบเรียบร้อยและความยุติธรรมทางสังคมค่ะสร้างความเป็นธรรมและลดการเหลื่อมล้ำในสังคมค
0: ่
1: ะ
0: ยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วส่งผลต่อคนคนนั้นอย่างไรบ้างครับ
1: ทำให้ปลูกฝังจิตสำนึกในหน้าที่ของตนค่ะมีความรับผิดชอบต่อสังคมลดความขัดแย้งกับผู้อื่นค่ะอยู่ร่วมกันในสังคมได้ดีค่ะ
0: แล้วส่งผลต่อสังคมอย่างไร
1: ทำให้สังคมไม่มีเกิดความขัดแย้งน้อยลงค่ะสังคมเกิดความสงบสุขค่ะประชาชนมีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเองค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากนะครับเรามาดูแนวคำตอบนะครับก็จะสอดคล้องกับของนักเรียนนะครับสถาบันการเมืองการปกครองนะครับมีบทบาทในการสร้างความมั่นคงนะครับรักษาความปลอดภัยแก่ประเทศโดยการกำหนดนโยบายและกฎหมายต่างๆเพื่อความสงบสุขในสังคมนะครับส่งผลต่อตนเองอย่างไรก็คือมีชีวิตได้อย่างสงบสุขและเป็นระเบียบเรียบร้อยตามกฎหมายที่เป็นข้อบังคับในการลดความขัดแย้งในการอยู่ในสังคมนะครับส่งผลต่อสังคมอย่างไรนะครับสังคมมีความสงบเรียบร้อยเพราะทุกคนมีความประพฤติเป็นไปตามที่สังคมยอมรับซึ่งส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันด้วยดีในสังคมนะครับต่อไปสถาบันที่6คือสถาบันนันทนาการกลุ่มที่6ครับมีหน้าที่อย่างไรบ้างเอ่ยสถาบันนี้มีหน้าที่อย่างไรบ้างครับ
2: สร้างความสนุกสนานความบันเทิงความผ่อนคลายค่ะส่งผลให้คนในสังคมมีความสุขสนุกสนานมีความผ่อนคลายค่ะ
0: ก็คือความสนุกความสนานมีความผ่อนคลายส่งผลต่อคนคนนั้นอย่างไรบ้างสถาบันนี
2: ้ทำให้คนคนนั้นมีความสุขผ่อนคลายจากความเครียดสร้างความบันเทิงค่ะมีความสุขไม่มีทุกข์ภายในใจค่ะ
0: แล้วส่งผลอย่างไรต่อสังคมล่ะ
2: ทำให้ในคนในสังคมมีที่ผ่อนคลายความเครียดมีความสุขไม่มีทุกข์ในใจมีความสนุกสนานค่ะ
0: ก็จะคล้ายๆกันใช่ไหมครับระหว่างในสังคมแล้วก็เกิดกับคนคนนั้นใช่ไหมครับนั่งลงได้ครับทีนี้นักเรียนเรามาดูแนวคำตอบของครูนะครับสถาบันนันทนาการนะครับมีบทบาทในการช่วยให้สมาชิกในสังคมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับเสริมสร้างความผ่อนคลายและความสนองและสนองความต้องการส่วนบุคคลนะครับที่หลากหลายอาทิกีฬาศิลปะดนตรีนะครับซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้บุคคลมีสุขภาพที่ดีขึ้นแต่ยังส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมนะครับส่งผลต่อตนเองอย่างไรก็คือมีความผ่อนคลายนะครับจากการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เสริมสร้างสุขภาพและสร้างสัมพันธ์ที่ดีในสังคมส่งผลต่อสังคมอย่างไรนะครับสังคมมีความสงบเรียบร้อยเพราะทุกคนมีความประพฤติเป็นไปตามที่สังคมยอมรับซึ่งผลนะครับซึ่งส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันด้วยดีในสังคมทีนี้ภาพนี้นักเรียนสถาบันสื่อสารมวลชนเขามีหน้าที่ทำอะไรเอ่ยสถาบันนี้ให้ข่าวสารใช่ไหมครับให้ข่าวสารเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้เท่าทันข่าวสารนั้นแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตของเราได้ใช่ไหมครับซึ่งบทบาทก็คือมีหน้าที่ในการส่งข้อมูลข่าวสารความบันเทิงวัฒนธรรมนะครับโดยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันรวมทั้งเป็นเวทีสาธารณะในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในสังคมส่งผลต่อตนเองอย่างไรนะครับทำให้คนคนนั้นนะครับนักเรียนมีความรู้เท่าทันข่าวสารในเหตุการณ์ต่างๆของสังคมเสริมสร้างการออกมาแสดงความคิดเห็นในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้นะครับส่งผลต่อสังคมอย่างไรนะครับสังคมมีความสงบเรียบร้อยเพราะทุกคนมีความประพฤติ ป็นไปตามที่สังคมยอมรับซึ่งส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันด้วยดีในสังคมนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าผลที่เกิดขึ้นนั้น

0: เหมือนกันทุกข้อเลยนั่นก็คือสังคมเกิดอะไรขึ้นนักเรียนความสงบเรียบร้อยจากบทบาทหน้าที่ของแต่ละสถาบันใช่ไหมครับทีนี้ต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่ขั้นสรุปของเรากันแล้วนะครับลองบอกครูหน่อยสิครับว่าสถาบันทางสังคมมีอะไรบ้างนะครับมีบทบาทอย่างไรนะครับขอสุ่มนะครับเลขที่5ครับเลขที่5อยู่ไหนเอ่ยเลขที่5บอกมา2สถาบันพร้อมบอกด้วยว่ามีบทบาทหน้าที่อย่างไรลองดูครับ
1: สถาบันศาสนาคร
0: ับสถาบันศาสนาสถาบันของนะครับอ่ะลองดูครับ
1: มีหน้าที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและทำพิธีกรรมต่างๆครับคอยช่วยเหลือผู้อื่นทำให้จิตใจสงบครับ
0: แล้วอีกสถาบันหนึ่งล่ะ
1: สถาบันครอบครัวครับ
0: สถาบันครอบครัวมีบทบาทหน้าที่อย่างไรเอ่ย
1: คอยอบรมสั่งสอนตั้งแต่เด็กครับ
0: อบรมสั่งสอนเราใช่ไหมครับต
1: ั้
0: งแต่เด็กเลยอบรมสั่งสอนเรื่องอะไรบ้าง
1: เรื่องมารยาทครับ
0: เรื่องมารยาทเรื่องการเป็นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ยอดเยี่ยมมากนั่งลงได้ครับตอนนี้ไปแล้วนะสถาบันศาสนาสถาบันครอบครัวต่อไปเลขที่3ครับเลขที่3อยู่ไหนเอ่ยอยู่ใกล้ๆกันนะครับไปแล้วเพื่อนไปแล้ว2สถาบันสถาบันอะไรเอ่ยสถาบันอะไรดีครับ
2: สถาบันทางการศึกษาครับ
0: สถาบัน
2: ทางการศึกษา
0: การศึกษามีหน้าที่อะไรเอ่ยสถาบันการศึกษา
2: คอยสอนวิชาในสังคมครับ
0: สอนวิชาในสังคมสอนวิชาให้ใคร
2: ให้เราครับ
0: สอนวิชาให้เราเพื่ออะไรเอ่ย
2: เพื่อใช้ชีวิตในสังคมครับ
0: เพื่อให้เราใช้ชีวิตในสังคมใช่ไหมครับแล้วมันเกี่ยวกับความรู้อย่างเดียวไหมสิ่งที่โรงเรียนสอนสิ่งที่ครูสอน
2: ไม่ครับ
0: มันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเอ่ย
2: เกี่ยวข้องกับการเป็นอยู่การคิดครับ
0: การอยู่การคิดคุณธรรมจริยธรรมใช่ไหมครับอีกหนึ่งครับสถาบันอะไรดีครอบครัวไปแล้วศาสนาไปแล้วการศึกษาไปแล้ว
2: สื่อสารมวลชน
0: สื่อสารมวลชนมีหน้าที่ทำอะไรเอ่ย
2: ให้ความรู้ในแต่ละเวลา
0: ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง
2: สังคมหรือวัฒนธรรม
0: สังคมวัฒนธรรมใช่ไหมครับเราก็นึกถึงผู้สื่อข่าวใช่ไหมครับที่เขามาบอกเล่าเราใช่ไหมขอบคุณมากครับต่อไปเลขที่สุดท้ายแล้วนะ26ครับ26อยู่ไหนครับลองบอกครูหน่อยครับว่าเหลืออีก3สถาบันมีอะไรบ้าง
3: มีสถาบันเศรษฐกิจค่ะ
0: เศรษฐกิจมีหน้าที่อะไรเอ่ยสถาบันเศรษฐกิจมีอะไรเอ่ยครับ
3: ซื้อขาย
0: เป็นมีหน้าที่ซื้อขายสินค้าใช่ไหมครับเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนสินค้ากันต่อไปสถาบันอะไรอีก
3: สถาบันการเมืองการปกครองค่ะ
0: มีหน้าที่อย่างไรเอ่ยบทบาทของเขาบทบาทการเมืองการปกครองจำได้ไหมจำไม่ได้กลุ่มที่5ลองบอกเพื่อนหน่อยสิครับว่ากลุ่มที่5เนี่ยได้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไปแล้วลองบอกบทบาทเพื่อนหน่อยเพื่อนจำไม่ได้นะครับมีบทบาทอย่างไรครับกลุ่มที่5ลองบอกเพื่อนหน่อยครับ
4: สถาบันการเมืองการปกครองมีบทบาทในการปกครองประชาชนให้อยู่ในกฎระเบียบของสังคมแล้วก็รักษาความสงบเรียบร้อยและความยุติธรรมของสังคมสร้างความเป็นธรรมและลดการเหลื่อมล้ำ
0: เพื่อนบอกแล้วอ่ะลองบอกสิครับนักเรียนสถาบันการเมืองการปกครองมีบทบาทหน้าที่อย่างไร
3: ทำให้ประชาชนไม่มีการขัดแย้งค่ะลดความเหลื่อมล้ำค่ะ
0: ลดความเหลื่อมล้ำนะอีกหนึ่งสถาบันสุดท้าย
3: สถาบันนันทนาการค่ะ
0: นันทนาการคือสถาบันของกลุ่มของเราเองมีหน้าที่อะไรครับ
3: สร้างความสนุกสนานความบันเทิงค่ะแล้วก็ความผ่อนคลายค
0: ่
3: ะ
0: ยอดเยี่ยมนั่งลงได้นะครับนี่ก็คือทั้ง7สถาบันนะครับทางสังคมสุดท้ายนักเรียนลองตอบคำถามนี้หน่อยถ้าเราอยากเติบโตเป็นคนดีในสังคม มีสถาบันทางสังคมใดบ้างที่ช่วยหล่อหลอมเราให้เป็นคนดีนี่คือคำถามแรกนะและแต่ละสถาบันช่วยอย่างไรนะครับนักเรียนช่วยตอบครูหน่อยมีสถาบันใดบ้างที่ส่งเสริมให้เราเป็นคนดีครอบครัวอย่างเดียวไหมการศึกษา2 อย่างไหมศาสนา3 อย่างไหมมีอีกไหมที่จะส่งเสริมให้เราเป็นคนดีสื่อสารมวลชนไป4แล้วมีอีกไหมครับเศรษฐกิจมีคนบอกว่าเศรษฐกิจจะทำให้เราเป็นคนดีอย่างไรเพื่อนบอกว่าไม่ช่อโกงใช่ไหมครับก็มีส่วนมีอีกไหมการเมืองการปกครองกลุ่มที่5การเมืองการปกครองส่งผลให้เราเป็นคนดีได้ไหม
5: ได
0: ้ได้อย่างไรครับอยู่ในกฎระเบียบของสังคมปฏิบัติตามสังคมตามกฎหมายที่เขาระบุไว้ใช่ไหมครับแล้วมีอีกสถาบันหนึ่งคือสถาบันอะไรเอ่ยนันทนาการทำให้เราเป็นคนดีได้ไหมนันทนาการอย่าลืมว่านันทนาการมีทั้งดนตรีมีทั้งกีฬามีทั้งศิลปะกีฬาทำให้เราเป็นคนดีได้ไหม
5: ได
0: ้ได้ลองดูกลุ่มที่6ครับลองบอกหน่อยว่ากีฬาหรือว่าสถาบันนันทนาการทำให้เราเป็นคนดีอย่างไรพูดถึงเกี่ยวกับกีฬาก็ได้กีฬาทำให้เราเป็นคนดีอย่างไรบ้างครับ
6: ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับ
0: ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมและเวลาเราแข่งกีฬากันเนี่ยมันมีแพ้มีชนะใช่ไหมเราเรียนรู้อะไรจากคำว่าแพ้ชนะบ้าง
6: การมีน้ำใจนักกีฬาครับ
0: การมีน้ำใจนักกีฬาใช่ไหมครับก็ส่งเสริมให้เราเป็นคนดีในส่วนนี้ได้ใช่ไหมใช่ไหมครับ
6: ครับ
0: ครับผมจากที่นักเรียนบอกมาก็คือทุกๆสถาบันล้วนแล้วแต่หล่อหลอมให้เราเป็นคนดีทั้งสิ้นเลยนะครับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นสถาบันใดก็ตามนะครับซึ่งเมื่อเราเป็นคนดีแล้วนะครับพฤติกรรมของความของคนดีเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเช่นเป็นคนที่มีเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะครับหรืออะไรต่างๆมากมายนะครับส่งผลแล้วสุดท้ายเนี่ยจะทำให้สังคมนั้นเกิดความสงบสุขผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมนี้นั่นเองนะครับเพราะทุกๆสถาบันช่วยกันหล่อหลอมเราให้เป็นเราในวันนี้นะครับทีนี้ต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคมนะครับว่าแต่ละสถาบันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับนักเรียนปลายทางต้องเตรียมก็คือใบงานที่2เรื่องเชื่อมโยงสังคมนะครับสำหรับวันนี้ครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
7: นาเรฮามอนทำความเคารพ
8: ขอ

0: สวัสดีครับหลงรักวัดเราอยู่กันที่วัดราชโอรสารามราชวรวิหารซึ่งเกิดขึ้นในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการของศิลปะไทยจุดเริ่มต้นของศิลปะแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่3ครับวัดแห่งนี้มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อวัดจอมทองเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ได้ทรงนำทัพทำพิธีเบิกโขนทวารตามตำราพิชัยสงครามที่หน้าวัดหลังเสร็จการทัพทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดนี้แล้วน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระอารามหลวงในรัชกาลที่2จึงเป็นที่มาของชื่อวัดราชโอรสหมายถึงวัดที่พระราชโอรสทรงสถาปนาขึ้น
1: ในบันทึกของจอห์นครอฟอร์ดราชทูตอังกฤษสมัยนั้นได้ชื่นชมวัดราชโอรสารามว่าเป็นวัดที่งดงามที่สุด

0: พระอุโบสถแบบพระราชนิยมนี้มีเสาเป็นแท่งสี่เหลี่ยมทึบขนาดใหญ่เพื่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคารหน้าบันทรงจั่วสามเหลี่ยมเตี้ยมีฐานกว้างแบบเก๋งจีนไม่ประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงซุ้มประตูหน้าต่างประดับตกแต่งด้วยงานปูนปั้นลวดลายอย่างเทพได้แก่ลายดอกไม้ใบไม้ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากกรอบรูปในศิลปะตะวันตกที่สำคัญพวารบานที่วัดนี้เป็นตุ๊กตากระเบื้องเคลือบจีนนับเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างและหาได้ยากยิ่งพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางสมาธินามว่าพระพุทธอนันตคุณอดุลยญาณบพิตรฐานพระพุทธรูปบริเวณผ้าทิพย์ประดับรูปปราสาทอันเป็นตราพระบรมราชสัญลักษณ์ของรัชกาลที่3รวมทั้งประดิษฐานพระบรมอัฐิและศิลาจารึกดวงพระชันษาของพระองค์จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเป็นลวดลายอย่างจีนทำเป็นลายเครื่องโต๊ะเครื่องตั้งบูชาที่มีสัญลักษณ์ของความเป็นมงคลต่างๆซึ่งสามารถนำไปเป็นต้นแบบสำหรับจัดเครื่องตั้งบูชาตามบ้านเรือนเพื่อสื่อถึงความรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์ความมีอำนาจ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างพระวิหารประดิษฐานพระพุทธสายญาติขนาดใหญ่คล้ายกับที่วัดโพ
0: พระพุทธรูปปางสายญาติองค์นี้เป็นรูปแบบเฉพาะของพระพุทธรูปที่สถาปนาขึ้นในสมัยรัชกาลที่3มีพระพักที่เรียกว่าอย่างหุ่นสังคาติเป็นแผ่นใหญ่พาดระหว่างกึ่งกลางพระอุระลงมาจรดพระนาภีฝ่าพระบาทประดับลายรถน้ำรูปมงคล108นอกจากนี้ยังมีจารึกตำรายาบนแผ่นหินอ่อนภายในระเบียงคดปรากฏอยู่เช่นเดียวกับที่วัดโพด้วย
1: รัชกาลที่3มีพระราชประสงค์ให้วัดราชโอรสารามราชวรวิหารเป็นทั้งพุทธสถานและแหล่งเรียนรู้ใครเจ็บไข้ได้ป่วยสามารถมาค้นตำรายาที่นี่และไปหายารักษาตัวเองได้ยังความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสบกรณิกรชาวไทยตราบจนทุกวันนี้สวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้

ด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด

วัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลค่ะสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านและสวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะคุณครูชื่อคุณครูฟาริดะเบญญากาศหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าคุณครูดาก็ได้ค่ะรับหน้าที่สอนในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทาง1ปีการศึกษาเลยค่ะค่ะในเรียนรู้วิชาภาษาไทยในวันนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่หน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะลิขิตอักษรร้อยเรียงเรื่องเล่ากันเลยค่ะหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะจะต้องผลิตชิ้นงานออกมา1ชิ้นงานเป็นการเขียนเรื่องราวที่มาจากประสบการณ์นะคะของนักเรียนมาจากเหตุการณ์ที่เราประทับใจของนักเรียนโดยเลือกหัวข้อที่สนใจเรียบเรียงด้วยสำนวนภาษาที่ถูกต้องสิ่งสำคัญจะต้องเขียนด้วยตัวบรรจงเพื่อเป็นการสื่อสารเรื่องราวของเราไปยังผู้อื่นนั่นเองนะคะก็จะเรียนด้วยกันหลากหลายชั่วโมงก็จะเป็นการฝึกทักษะที่จะได้ผลิตชิ้นงานออกมา1ชิ้นนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันที่ชั่วโมงที่1เลยนะคะชื่อชั่วโมงว่าเรียนรู้ร้อยแก้วนั่นเองนะคะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้ว่าร้อยแก้วเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเขียนอธิบายลักษณะและจำแนกประเภทของงานเขียนร้อยแก้วได้นะคะแล้วก็ได้ถูกต้องด้วย2เขียนสรุปลักษณะสำคัญของงานเขียนร้อยแก้วประเภทต่างๆนะคะ3นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะก็จะต้องมีพฤติกรรมนะคะที่จะต้องเลือกอ่านงานเขียนที่สร้างสรรค์นั่นเองค่ะค่ะในวันนี้ก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูมีหนังสือมาแนะนำให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้รู้จักกัน1เล่มนะคะชื่อหนังสือว่าคุกกี้รันประจนภัยในลอนดอนเป็นหนังสือที่เป็นแนวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งในแต่ละตอนนะคะก็จะมีเรื่องราวของแต่ละเมืองนั้นๆที่คุกกี้รันได้ไปประจนภัยนะคะก็มีตัวละครที่ชื่อว่าเบรฟนะคะเบรฟเนี่ยตื่นขึ้นมาพบกับความเหลือเชื่อมากที่ตัวเองเนี่ยต้องเกิดมาเป็นคุกกี้นะคะแล้วก็เผ่าพันธุ์ที่ผลิตมาจากเตาอบเขาเนี่ยจะต้องแปลงกายเป็นคุกกี้เพื่อไปประจนภัยในดินแดนต่างๆของอาณาจักรคุกกี้เพื่อหาตัวตนของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะมีลักษณะการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเนาะสร้างจินตนาการให้กับผู้อ่านเหมาะกับวัยของนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะคนใดสนใจที่อยากจะเริ่มอ่านหนังสือเล่มนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเล่มที่น่าสนใจนั่นเองค่ะค่ะคุณครูแนะนำหนังสือให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทราบแล้วคุณครูอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะว่านักเรียนมีหนังสือเล่มโปรดหรือไม่แล้วหนังสือนั้นมีการใช้ภาษาอย่างไรต้นทางมีใครมีหนังสือเล่มโปรดไหมคะปลายทางล่ะคะต้นทางวริศวริศมีหนังสือเล่มโปรดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวริศ

0: มีหนังสืออะไรชื่อว่าอะไรคะหนังสือของวริศ
1: หนังสือเล่มโปรดของผมคือหนังสือวายวิทยาศาสตร์ครับ
0: ค่ะ
1: เป็นหนังสือที่สอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันเรื่องต่างๆครับ
0: ค่ะ
1: เป็นหนังสือที่เข้าใจง่ายเนื่องจากมีภาษาพูดและภาษาเขียนโปรดรวมกันครับ
0: ค่ะถือเป็นเล่มโปรดเลยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะค่ะเรามาเข้าสู่กิจกรรมที่1ในวันนี้เลยนะคะกิจกรรมแรกนะคะเปิดโลกการอ่านเราจะมาเปิดโลกการอ่านให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะโดยมีลักษณะกิจกรรมก็คือนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะจะต้องแบ่งกลุ่มละ5ถึง6คนนะคะแต่ละกลุ่มนะคะจะต้องศึกษางานเขียนตัวอย่างนะคะที่คุณครูได้มอบหมายให้กับนักเรียนนะคะโดยกลุ่มที่1และกลุ่มที่2นะคะศึกษางานเขียนร้อยแก้วเรื่องจะนกหรือดีนะกลุ่มที่3และกลุ่มที่4นะคะศึกษางานเขียนร้อยแก้วเรื่องแอนตาร์กติกาหนาวหน้าร้อนนะคะกลุ่มที่5และกลุ่มที่6นะคะศึกษางานเขียนร้อยแก้วอากาศวันนี้ทั่วไทยยังร้อนภาคใต้มีฝนเพิ่มนะคะโดยจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางศึกษางานเขียนที่ตนเองได้รับนะคะเป็นเวลา10นาทีนะคะเมื่อนักเรียนศึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพิจารณางานเขียนนะคะโดยประเด็นแรกก็คือประเด็นของงานเขียนว่าประเด็นสำคัญของงานเขียนคืออะไรนะคะงานเขียนที่นักเรียนอ่านมีลักษณะการใช้ภาษาอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็การเขียนมีลักษณะเฉพาะอย่างไรในเรื่องที่นักเรียนอ่านที่ได้รับมอบหมายให้ช่วยกันในกลุ่มของตนเองนะคะเมื่อนักเรียนพิจารณาเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนบันทึกข้อมูลลงในใบกิจกรรมเปิดโลกการอ่านนะคะ

0: ค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะจากการศึกษางานเขียนที่คุณครูได้ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ศึกษาตามประเด็นที่คุณครูได้มอบหมายถือได้ว่าเป็นงานเขียนที่เป็นอย่างไรเดี๋ยวจะให้นักเรียนต้นทางนำเสนอให้กับนักเรียนต้นทางและปลายทางได้ทราบเกี่ยวกับใบกิจกรรมเปิดโลกการอ่านนะคะเรื่องแรกที่จะนำเสนอเป็นเรื่องไหนก่อนดีคะปรบมือให้กับอาสาสมัครกลุ่มแรกเลยค่ะค่ะกิจกรรมนำเสนอใบกิจกรรมเปิดโลกการอ่านกลุ่มที่3นะคะค่ะเชิญเลยค่ะได้เรื่องอะไรคะ
1: ได้เรื่องแอนตาร์กติกาหน้าหนาวหน้าร้อนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าครับ
0: หนาวหน้าร้อนค่ะ
1: การประเด็นสำคัญในเรื่องนี้นะครับเป็นการอธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติทำให้ผู้เห็นผู้อ่านเห็นภาพครับส่วนลักษณะการใช้ภาษาเป็นภาษาที่เรียบง่ายครับเข้าใจง่ายและเป็นการบรรยายให้เห็นภาพครับลักษณะเฉพาะครับ
0: ค่ะ
1: การจดบันทึกเหตุการณ์ที่ท่านได้พบเห็นเป็นประสบการณ์ครับ
0: ค่ะเป็นการจดบันทึกเรื่องราวการเดินทางของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าใช่ไหมคะครั้งหนึ่งที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่แอนตาร์กติกาหนาวหน้าร้อนก็คือมีชื่อหัวข้อว่าหนาวหน้าร้อนนะคะโดยลักษณะเฉพาะเลยก็คือเป็นการจดบันทึกการเดินทางของพระองค์ท่านในการจดครั้งนี้เมื่อนักเรียนอ่านนะคะกลุ่มที่3ได้อธิบายแล้วว่าทำให้เห็นภาพคุณครูอยากจะถามกลุ่มที่3สักอีก1ครั้งว่าเห็นภาพอะไรบ้างคะ
1: เห็นภาพเป็นถ้ำน้ำแข็งครับ
0: ค่ะเห็นเป็นสีเลยหรือว่าอย่างไรคะ
1: เห็นเป็นสีแล้วก็ความรู้สึกเลยครับ
0: ค่ะนอกจากเห็นภาพแล้วยังได้รับเรื่องราวอะไรอีกบ้างมั้ยคะ
1: ได้ยินเสียง
0: เสียงอะไรคะ
1: น้ำแข็ง
0: ค่ะอย่างไรได้ยินเสียงที่เป็นยังไง
1: กุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง
0: ค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่3ด้วยค่ะต่อไปกลุ่มที่1เรื่องจะนกหรือไก่ดีนะเรามาดูเพื่อนนำเสนอได้เลยค่ะ
2: เรื่องจะนกหรือไก่ดีนะประเด็นสำคัญของเรื่องนี้คือนกชาไปไหนบินเหมือนนกหากินเหมือนไก่เป็นนกในวงเดียวกับนกพิราบและนกเขาลักษณะการใช้ภาษาของเรื่องนี้ภาษาที่ใช้เป็นภาษาที่ไม่ค่อยเป็นทางการและเข้าใจง่ายลักษณะเฉพาะของเรื่องนี้คือเป็นข้อมูลจริงเกี่ยวกับนกแคปิไนและให้ความเพลิดเพลินในการอ่านของเรื่องจะนกหรือไก่ดีนะ
0: ค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่1ด้วยค่ะค่ะเรื่องจะนกหรือไก่ดีนะเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นความรู้เกี่ยวกับสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่านกชาบิไหนใช่ไหมคะที่เสนอเรื่องราวไปยังผู้อ่านเนี่ยซึ่งจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเนื่องจากว่าเราจะให้ความรู้กับผู้อ่านนะคะค่ะต่อไปกลุ่มที่6นะคะจะนำเสนอเรื่องงานเขียนเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องอะไรคะ
3: เรื่องสภาพอากาศวันนี้ทั่วไทยยังร้อนภาคใต้มีฝนเพิ่มประเด็นสำคัญเป็นการแจ้งเตือนสภาพอากาศให้ประชาชนเข้าใจลักษณะการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายลักษณะเฉพาะต้องเป็นข้อเท็จจริงครับ
0: ค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่6ด้วยค่ะเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือนสภาพอากาศในแต่ละวันที่การนำเสนอข้อมูลในลักษณะนี้จะต้องเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงไปยังผู้อ่านเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ประชาชนหรือผู้อ่านเนี่ยได้รับทราบในสภาพอากาศแต่ละวันแล้วก็มีการเตรียมการว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะได้มีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตในแต่ละวันนั่นเองค่ะจะสังเกตเห็นได้ว่างานเขียนแต่ละประเภทก็

0: ให้ทั้งความรู้ให้ทั้งความเพลิดเพลินและลักษณะภาษาก็ใช้แตกต่างกันใช่หรือไม่ใช่นะคะซึ่งเป็นงานเขียนที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันทั้งสิ้นนะคะค่ะจากการที่นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเปิดโลกการอ่านนะคะนักเรียนลองพิจารณางานเขียนที่นักเรียนได้รับสิคะว่างานเขียนที่ได้รับเป็นงานเขียนประเภทร้อยแก้วหรือร้อยกรองมีใครตอบได้บ้างงานเขียนที่แต่ละกลุ่มได้รับเมื่อสักครู่ที่ร่วมกันทำกิจกรรมการอ่านใครตอบได้บ้างคะขอตัวแทน1คนค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะ
1: งานที่เขียนเป็นประเภทร้อยแก้วครับ
0: ค่ะค่ะปรบมือให้กับตัวแทนด้วยมีใครคิดว่างานเขียนที่กลุ่มตัวเองได้รับมีเป็นงานเขียนประเภทร้อยกรองไหมคะมีไหมคะไม่มีถูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะงานเขียนที่ตนเองได้รับเนี่ยเป็นงานเขียนประเภทร้อยแก้วแล้วงานเขียนร้อยแก้วหมายถึงอะไรมีใครตอบได้บ้างเมื่อนักเรียนตอบได้แสดงว่านักเรียนจะต้องรู้สิว่างานเขียนร้อยแก้วมีลักษณะเป็นอย่างไรมีใครบ้างคะวริศได้ไหมคะค่ะ
2: เป็นการเขียนเป็นภาษาเขียนครับ
0: เป็นภาษาเขียน
2: โดยที่จะไม่มีการเอื้อนเสียงมันเป็นบทร้อยกรองครับ
0: ค่ะมีอะไรอีกไหมคะค่ะประมือให้กับวริศด้วยค่ะที่วริศตอบมาก็ถูกต้องนะคะว่าเป็นงานเขียนที่ไม่มีการเอื้อนเสียงเมื่อเราอ่านใช่ไหมคะเหมือนบทร้อยกรองค่ะลักษณะงานเขียนร้อยแก้วนะคะก็คืองานเขียนที่ไม่มีการกำหนดบังคับฉันทลักษณ์บังคับคำในการเขียนถูกต้องหรือไม่คะที่นักเรียนอ่านไม่มีการกำหนดเลยว่าจะต้องมีกี่คำจะต้องมีกี่วรรคจะต้องมีสัมผัสใช่หรือไม่ค่ะแล้วก็เป็นความเรียงทั่วไปที่เรียบเรียงคำตามรูปแบบประโยคนะคะตามหลักไวยากรณ์ของภาษาไทยก็จะเขียนด้วยลักษณะที่สละสลวยเป็นความเรียงทั่วไปนี่แหละจะเรียกว่างานเขียนร้อยแก้วมีใครบอกได้บ้างว่างานเขียนร้อยแก้วมีอะไรบ้างในชีวิตประจำวันของเราทราบไหมคะได้แก่อะไรบ้างที่เป็นร้อยแก้วที่เป็นงานเขียนที่ไม่มีการบังคับฉันทลักษณ์บังคับคำอะไรเลยเรียบเรียงเหมือนที่เราอ่านทุกวันนี้ค่ะมีไหมคะวริศอีกแล้ว
2: นิยายต่างๆในปัจจุบันครับ
0: เช่นนิยายก็ถือเป็นงานเขียนร้อยแก้วอะไรอีกบ้างคะนอกจากนิยาย
2: หนังสือการ์ตูนและสื่อต่างๆในชีวิตประจำวันครับ
0: ค่ะปรบมือด้วยค่ะให้กับวริศใช่แล้วค่ะนวนิยายถือเป็นหนึ่งในงานเขียนร้อยแก้วนะคะนอกจากนวนิยายแล้วมีอะไรอีกบ้างงานเขียนร้อยแก้วบันทึกนะคะบันทึกเช่นบันทึกพงศาวดารเช่นบันทึกเหตุการณ์ประจำวันเหมือนกับกลุ่มที่3และ4ได้อ่านไปนะคะเช่นความเรียงที่เขียนเรียบเรียงข้อมูลที่เป็นการเสนอข้อเท็จจริงให้ความรู้นะคะหรือนวนิยายก็ถือเป็นงานเขียนร้อยแก้วนะคะที่เป็นการเรียบเรียงข้อมูลผูกเรื่องที่มีตัวละครมีฉากมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมีจุดจบของตัวละครแต่ละตัวละครนะคะเช่นบทละครนะคะบทละครก็จะเป็นงานเขียนที่ใช้ประกอบการแสดงละครนั่นเองบทละครวิทยุบทละครโทรทัศน์นั่นเองค่ะเช่นอนุทินคืออะไรอนุทินคือการจดบันทึกประจำวันนะคะเป็นการแจ้งเตือนเรื่องราวต่างๆนั่นเองค่ะเช่นสารคดีท่องเที่ยวนะคะก็เป็นสารคดีที่เป็นการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนั่นเองค่ะเช่นอะไรอีกบ้างเช่นเรื่องสั้นก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับนวนิยายแต่ข้อมูลเนื้อหาจะสั้นกว่าการลำดับเรื่องจะไม่ซับซ้อนเท่ากับนวนิยายนะคะแล้วก็สารคดีชีวประวัติเช่นชีวประวัติของสถานที่1สถานที่ชีวประวัติของบุคคลท่านหนึ่งนะคะถือเป็นงานเขียนร้อยแก้วทั้งหมดนี้ถือเป็นงานเขียนร้อยแก้วทั้งสิ้นที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้เคยอ่านเคยเจอในชีวิตประจำวันใช่หรือไม่คะใช่ค่ะนอกเหนือจากนี้มีอะไรอีกบ้างมีนิทานแล้วก็มีจดหมายเหตุนะคะที่เป็นงานเขียนร้อยแก้ว งานเขียนร้อยแก้วนะคะที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบมากถ้าจัดหมวดหมู่ตามลักษณะการเขียนแล้วแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนักเรียนพอทราบไหมคะนักเรียนจะเห็นเลยว่างานเขียนที่นักเรียนอ่านเนี่ยบางงานเขียนนะคะจะมีทั้งข้อเท็จจริงจะเป็นข้อมูลที่จะต้องให้ความเพลิดเพลินเน้นความเพลินเน้นข้อมูลที่เป็นจริงให้กับผู้อ่านใช่ไหมการแบ่งลักษณะงานเขียนร้อยแก้วเนี่ยเมื่อเราทราบแล้วว่ามีหลากหลายรูปแบบมากแต่เรามาจัดหมวดหมู่ได้แบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือประเภทที่1งานเขียนที่เป็นประเภทบันเทิงคดีนะคะประเภทที่2นะคะก็คือประเภทสารคดีนั่นเองค่ะบันเทิงคดีเป็นลักษณะที่เป็นอย่างไรชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าบันเทิงบันเทิงแสดงว่าเน้นอะไรให้กับผู้อ่านคะเน้นความบันเทิงนั่นเองให้ความเพลิดเพลินมุ่งให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านเป็นประการสำคัญนะคะแต่ให้ข้อคิดคติสอนใจแก่ผู้อ่านเป็นประเด็นรองเหมือนกับหนังสือคุกกี้รันเลยค่ะที่ครูแนะนำให้กับนักเรียนคือให้ความเพลิดเพลินเป็นลักษณะที่เป็นบันเทิงคดีแต่ในความเพลิดเพลินนั้นยังสอดแทรกข้อคิดคติเตือนใจให้กับผู้อ่านนั่นเองค่ะมีอะไรบ้างบันเทิงคดีมีอะไรบ้างคะงานเขียนร้อยแก้วมีอะไรบ้างที่จัดว่าเป็นบันเทิงคดีอะไรคะมีอะไรบ้างคะ
1: นวนิยายครับ
0: ค่ะนอกจากนวนิยายแล้วมีอะไรอีกไหมคะ
1: นิทานครับ
0: ค่ะถูกต้องค่ะงานเขียนที่ลักษณะเป็นงานเขียนที่เป็นประเภทบันเทิงคดีนะคะก็อย่างเช่นนวนิยายนะคะก็เน้นให้ความเพลิดเพลินกับผู้อ่านอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงก็ได้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาก็ได้นะคะแล้วก็เป็นบทละครก็บทละครโทรทัศน์บทละครวิทยุนะคะเรื่องสั้นนั่นเองอันนี้จัดได้ว่าเป็นประเภทบันเทิงคดีทั้งสิ้นคือให้เน้นให้ความเพลิดเพลินกับผู้อ่านเป็นหลักนะคะแล้วประเภทสารคดีเป็นอย่างไรสารคดีเป็นอย่างไรคะสารคดีงานเขียนที่เป็นประเภทสารคดีก็คือเป็นงานเขียนที่ประการแรกเลยมุ่งให้ความรู้มุ่งให้ข้อเท็จจริงกับผู้อ่านเป็นประการสำคัญก่อนอันดับแรกนะคะเป็นการอธิบายเรื่องราวต่างๆทั้งบรรยายและพรรณนาเช่นจะนกหรือไก่ดีนะจัดได้ว่าเป็นสารคดีนะคะโดยอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีระบบและก่อให้เกิดคุณค่าทางปัญญาก็คือให้ความรู้กับผู้อ่านนั่นเองค่ะงานเขียนประเภทสารคดีมีอะไรบ้างก็คือความเรียงนะคะบทความนะคะบทความที่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆก็จะพบในนิตยสารบทความในสื่อโทรศัพท์ของนักเรียนก็สามารถเป็นสื่อในการอ่านได้นะคะแล้วก็สารคดีชีวประวัติก็คือต้องการให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงให้ความรู้ในเรื่องของประวัติกับผู้อ่านอันนี้ก็คืองานเขียนประเภทสารคดีนั่นเองค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะประเภทสารคดีก็มีจดหมายเหตุนะคะมีอนุทินที่เป็นสารคดีค่ะทั้งหมดนี้ก็คือลักษณะของงานเขียนร้อยแก้ววันนี้นักเรียนได้เรียนรู้แล้วว่างานเขียนร้อยแก้วมีลักษณะเป็นอย่างไรย้อนกลับไปนะคะกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมระบุประเภทงานเขียนนักเรียนลองดูงานเขียนที่นักเรียนอ่านว่าเป็นประเภทใดเมื่อนักเรียนอ่านเมื่อสักครู่แล้วระบุลงไปในกระดาษที่คุณครูได้ให้นะคะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการระบุงานเขียนที่นักเรียนได้อ่านเมื่อสักครู่จากความรู้ที่คุณครูได้อภิปรายได้สอนให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคุณครูเชื่อว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเนี่ยตอบได้แน่นอนว่างานเขียนที่ตนเองได้รับเนี่ยเป็นงานเขียนที่เป็นประเภทสารคดีหรือบันเทิงคดีมีลักษณะอย่างไรนะคะเดี๋ยวกลุ่มที่5จะเป็นตัวแทนตอบในกลุ่มแรกเป็นกลุ่มแรกค่ะกลุ่มที่5
1: งานเขียนร้อยแก้วเรื่องนี้เรื่องสภาพอากาศวันนี้ทั่วไทยยังร้อนภาคใต้ยังมีฝนเพิ่มค่ะเป็นประเภทบทร้อยแก้วสารคดีค่ะ
0: ค่ะ
1: มีลักษณะให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศในวันต่างๆค่ะ
0: ค่ะค่ะกลุ่มต่อไปกลุ่มที่4ค่ะ
2: งานเขียนเรื่องร้อยแก้วแอนตาร์กติกาหน้าหนาวหน้าร้อนครับ
0: ค่ะ
2: ประเภทบันเทิงคดีครับ
0: ค่ะทำไมถึงจัดว่าเป็นบันเทิงคดีคะ
2: เพราะว่า
0: ค่ะ
2: เพราะว่ามีการเขียนแบบบันทึกครับ
0: ค่ะบันทึกเป็นได้ทั้งบันเทิงและสารคดีนะคะบันเทิงคดีและสารคดีค่ะอธิบายต่อได้เลยค่ะ
2: มีลักษณะเป็นบันทึกครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้ทั้ง3กลุ่มด้วยค่ะค่ะเรื่องที่3แอนตาร์กติกาหนาวหน้าร้อนเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เป็นบันทึกนะคะนักเรียนอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าอ้าวทำไมถึงบันทึกเป็นได้ทั้งสารคดีและบันเทิงคดีเนื่องจากว่าบันทึกเนี่ยเราก็ต้องมองด้วยว่าเนื้อหาเนี่ยเป็นแบบใดถ้าเนื้อหาให้ความเพลิดเพลินก็จัดว่าเป็นบันเทิงคดีถ้าเนื้อหาที่เป็นบันทึกที่ให้ความรู้ก็จัดได้ว่าเป็นเนื้อหาที่เป็นสารคดีนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะกิจกรรมสุดท้ายนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องสรุปความรู้ในวันนี้นะคะว่านักเรียนได้เรียนรู้ร้อยแก้วว่าอย่างไรบ้างนะคะลงใบกิจกรรมเรียนรู้ร้อยแก้วนะคะว่างานเขียนร้อยแก้วมีลักษณะเป็นอย่างไรค่ะแล้วก็ประเภทเนี่ยจัดได้ว่าแบ่งออกเป็นกี่ประเภทจากที่นักเรียนอ่านตอบคำถามและจากการที่ฟังคุณครูอธิบายนะคะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับกิจกรรมสรุปความรู้ในวันนี้เรียนรู้ร้อยแก้วนักเรียนต้นทางและนักทางเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าลักษณะงานเขียนร้อยแก้วเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนอาสาสมัครในการนำเสนอกิจกรรมนี้นะคะกิจกรรมเรียนรู้ร้อยแก้วนะคะนักเรียนต้นทางได้แก่นักเรียนกลุ่มที่3ตัวแทนนะคะในการนำเสนอความรู้เรียนรู้ร้อยแก้วร้อยแก้วมีลักษณะอย่างไรมีกี่ประเภทมีอะไรบ้างแต่ละประเภทเป็นอย่างไรคะ
1: ร้อยแก้วคือภาษาที่ไม่บังคับคำสัมผัสและฉันทลักษณ์ค่ะประเภทงานเขียนร้อยแก้วมี2ประเภทค่ะงานบันเทิงคดีเป็นงานเกี่ยวกับให้ความสนุกเพลิดเพลินค่ะเช่นนวนิยายค่ะสารคดีให้ความรู้ค่ะเช่นความรู้เกี่ยวกับนกหรือว่าภาษาค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้กับตัวแทนด้วยค่ะใช่แล้วค่ะงานเขียนร้อยแก้วนะคะก็คืองานเขียนที่ไม่มีการบังคับในการแต่งนะคะก็คือผู้เขียนสามารถมีอิสระในการแต่งเรื่องราวได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจำนวนคำจำนวนวรรคเนี่ยไม่มีการบังคับเลยให้อิสระในการเลือกใช้คำสำนวนโวหารแล้วก็ท่วงทำนองในการเขียนนะคะแล้วก็วิธีการนำเสนอต่างๆเช่นอะไรบ้างที่เป็นงานเขียนร้อยแก้วที่มีในปัจจุบันนวนิยายเรื่องสั้นบทละครบทความความเรียงรายงานสารคดีซึ่งจัดเป็นประเภทแล้วแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือบันเทิงคดีและสารคดีบันเทิงคดีเป็นหลักเลยมุ่งให้ความเพลิดเพลินกับผู้อ่านแล้วก็สารคดีประการสำคัญเลยของงานเขียนที่เป็นสารคดีคือให้ความรู้ให้ข้อเท็จจริงกับผู้อ่านเป็นประการสำคัญนั่นเองค่ะค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโวหารร้อยแก้วนะคะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะ1เลยใบกิจกรรมเรื่องพินิจโวหารผ่านงานเขียน2กิจกรรมเรื่องอ่านสารค้นหาโวหารนะคะแล้วก็ปากกากระดาษนะคะสีต่างๆที่นำมาใช้ในการประกอบการทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองค่ะค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับการเรียนรู้ร้อยแก้วในวันนี้ไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออก

ากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

การที่ประเทศต่างๆจะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกันสิ่งสำคัญคือการติดต่อสัมพันธ์ที่จะต้องรู้เขารู้เราซึ่งเรื่องดังกล่าวสมเด็จพระบุรพกษัตริย์ไทยทรงตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนแนวทางในการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศในแต่ละช่วงเวลาให้ประสานสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกนำพาให้ประเทศชาติอยู่รอดปลอดภัยดำรงความเป็นเอกราชมาได้ตราบจนทุกวันนี้ในสมัยสุโขทัยปรากฏหลักฐานว่าไทยมีการติดต่อค้าขายกับจีนจนถึงสมัยอยุธยาจึงมีการส่งทูตอัญเชิญพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการไปถวายพระเจ้าแผ่นดินจีนโดยไทยได้รับผลประโยชน์ทางการค้าเป็นการตอบแทนซึ่งจีนเรียกการติดต่อในลักษณะนี้ว่าจิ้มก้องหรือบรรณาการในสมัยอยุธยาด้วยสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการเป็นเมืองท่าค้าขายประกอบกับนโยบายเปิดกว้างในการติดต่อสัมพันธไมตรีนานาประเทศส่งผลให้กรุงศรีอยุธยากลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อค้าขายเจริญสัมพันธไมตรีและเผยแผ่ศาสนาตลอดจนมีการส่งทูตอัญเชิญพระราชสารแลกเปลี่ยนไปมาระหว่างกันเริ่มจากโปรตุเกสญี่ปุ่นฮอลันดาสเปนอังกฤษและฝรั่งเศสภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาในพุทธศักราช2310การเจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศต่างๆต้องหยุดชะงักลงเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบดาพิเศษขึ้นครองราชแล้วทรงฟื้นฟูความสัมพันธ์ด้านการติดต่อค้าขายกับจีนจนกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ส่วนชาติตะวันตกชาติแรกที่กลับเข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับไทยอีกครั้งคือโปรตุเกส

ซึ่งส่งทูตเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและในรัชกาลต่อมาจึงโปรดพระราชทานที่ดินริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อจัดตั้งโรงสินค้าและที่พักทูตซึ่งปัจจุบันคือที่ตั้งของสถานทูตโปรตุเกสต่อมาอังกฤษจึงส่งทูตเข้ามาเจรจาเรื่องการค้ากับไทยอันนำไปสู่การลงนามในหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้าในพุทธศักราช2369หรือที่รู้จักกันในนามสนธิสัญญาเบอร์นีครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชวิเทโสบายในการเปิดรับไมตรีกับชาติตะวันตกอย่างกว้างขวางตลอดรัชกาลมีการเจริญทางพระราชไมตรีกับนานาประเทศโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสและได้ทำสนธิสัญญาสำคัญกับอังกฤษคือสนธิสัญญาบาวริงเมื่อพุทธศักราช2398โปรดให้ส่งทูตอัญเชิญพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการแลกเปลี่ยนระหว่างกันด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงตระหนักรู้ถึงสายธารแห่งความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะชาติตะวันตกที่เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงทรงปรับเปลี่ยนวิธีการเจริญพระราชไมตรีให้เหมาะสมกับยุคสมัยอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศในรัชกาลต่อมา

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางทุกคนนะคะค่ะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการหารเลขยกกำลังค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะนักเรียนสามารถหาผลหารของเลขยกกำลังเมื่อเลขชิกกำลังเป็นจำนวนเต็มได้ค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะค่ะนักเรียนคะกำลังดูว่าการหาเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเดียวกันโดยฐานนั้นต้องไม่เท่ากับ0และเลขชิกกำลังเป็นจำนวนเต็มบวกเราจะหาเลขชิกกำลังของผลหารได้อย่างไรคะจำได้ไหมคะที่เราเคยเรียนเมื่อตอนม.1ที่ผ่านมาแล้วทำได้อย่างไรคะถูกต้องค่ะนั่นคือถ้าฐานเป็นจำนวนเดียวกันแล้วคะและฐานเนี่ยไม่เท่ากับ0นักเรียนสามารถนำเลขชี้กำลังมาลบกันนะคะถูกต้องค่ะค่ะนักเรียนคะและนักเรียนคิดว่าเราสามารถหาผลหารของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเดียวกันเมื่อเลขชิกกำลังเป็น0และจำนวนเต็มลบโดยใช้สมบัติของการหารเลขยกกำลังได้หรือไม่คะได้หรือไม่คะนักเรียนคิดว่ามีเพื่อนบางคนบอกว่าได้บางคนอาจจะบอกว่าไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าวันนี้ค่ะเราจะสามารถหาผลหารของเลขยกกำลังนะคะที่มีฐานเป็นจำนวนเดียวกันเมื่อเลขชิกกำลังเป็น0แล้วก็เป็นจำนวนเต็มลบได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยค่ะค่ะดังนั้นนะคะสิ่งที่เราจะมาทำกันก็คือใบกิจกรรมที่2ค่ะการหาเลขยกกำลังนั่นเองค่ะค่ะซึ่งสำหรับใบกิจกรรมนี้นะคะคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะสำหรับในใบกิจกรรมของเรานะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ตอนด้วยกันค่ะในตอนแรกค่ะก็ให้นักเรียนนะคะพิจารณาการหาผลหารของการหาเลขยกกำลังนะคะซึ่งเป็นการหาผลหาร a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n ค่ะเมื่อ a ไม่เท่ากับ0 m และ n เป็นจำนวนเต็มนะคะให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มี a เป็นฐานโดยใช้บทนิยามและสมบัติของเลขยกกำลังนะคะเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกค่ะจากนั้นก็จะนำผลหารนะคะมาเติมลงในตารางให้สมบูรณ์ค่ะนี่คือในตอนที่1นะคะค่ะและสำหรับในตอนที่2นะคะจากตารางในตอนที่1ค่ะก็จะให้นักเรียนนะคะเติมคำตอบลงในตารางค่ะให้สมบูรณ์ซึ่งครูก็จะมีให้เรียนได้เติมนะคะหลังจากนั้นเรียนเติมเรียบร้อยแล้วนะคะในตอนที่3ค่ะก็จะให้เรียนคะได้สร้างข้อความคาดการณ์ค่ะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเลขชี้กำลังของตัวตั้งเลขชี้กำลังของตัวหารและเลขชี้กำลังของผลหารค่ะเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มว่าเราได้ข้อความคาดการณ์อย่างไรนะคะเพื่อที่จะนำไปสู่สมบัติของการหารเลขยกกำลังนั่นเองค่ะดังนั้นเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำใบกิจกรรมที่2นี้ไปพร้อมๆกันนะคะค่ะดังนั้นเรียนสามารถลงมือทำได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวในแต่ละข้อเนี่ยคุณครูจะอธิบายไปพร้อมๆกับนักเรียนนะคะเรียนจะให้เข้าใจอย่างชัดเจนนะคะดังนั้นสำหรับในข้อที่1ค่ะเดี๋ยวเรามาลองลงมือหาคำตอบไปพร้อมๆ

0: คุณครูเลยนะคะค่ะนักเรียนคะในข้อที่1 นะคะในใบกิจกรรมของเราในตอนที่1ค่ะก็คือโจทย์เนี่ยได้กำหนดให้ A นะคะเป็นจำนวนเต็มที่ไม่เท่ากับ0นะคะโจทย์ต้องการให้เราเขียน A ยกกำลัง7หารด้วย A ยกกำลังลบ3ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังดังนั้นจากที่เราเคยเรียนมาแล้วตั้งแต่ม.1 นะคะทั้งบทนิยามและสมบัติของเลขยกกำลังนักเรียนคิดว่าเราสามารถหาคำตอบได้เลยไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าเลขชี้กำลังของเราเป็นไงเอ่ยก็คือเป็นลบอยู่ยังไม่ได้เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมคะดังนั้นถ้านักเรียนต้องการให้เลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกนักเรียนทำยังไงคะเก่งมากค่ะก็คือเราจะใช้บทนิยาม a ยกกำลังลบ n ใช่ไหมคะค่ะเราก็จะได้นะคะจาก a ยกกำลังลบ3ก็จะเป็นอะไรคะเศษ1ส่วน a ยกกำลัง3นั่นเองนะคะหลังจากนั้นเราก็จะสามารถจัดรูปได้เป็นยังไงคะเนื่องจากว่าการหารของเศษส่วนจำได้ไหมคะเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณใช่ไหมคะแล้วก็จะกลับจากตัวส่วนให้เป็นตัวเศษกลับจากตัวเศษให้เป็นตัวส่วนนะคะเราก็จะได้เป็น a ยกกำลัง7คูณด้วย a ยกกำลัง3นั่นเองค่ะหลังจากนั้นค่ะเราสามารถหาคำตอบได้อย่างคะในส่วนนี้ได้แล้วนะคะเนื่องจากว่าฐานของเราเหมือนกันยังคะฐานเหมือนกันแล้วคือฐานของเราเป็นอะไรเอ่ยฐานเป็น a เหมือนกันแล้วเราและใช้อะไรคะการอะไรเอ่ยการคูณใช่ไหมคะจากสมบัติการคูณที่เราได้เรียนผ่านมาแล้วใช่ไหมคะเราสามารถนำเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยดังนั้นคำตอบของเราจะเป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเราก็จะได้ว่านะคะ a ยกกำลัง10ก็จะเป็นคำตอบของในข้อที่1นะเมื่อเรียนได้คำตอบเรียบร้อยแล้วเรียนก็นำคำตอบของเราค่ะไปเติมลงในตารางในใบกิจกรรมของเราในข้อที่1ให้เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยไหมคะในข้อที่1เรียบร้อยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในข้อที่2กันเลยค่ะค่ะในข้อที่2นะคะโจทย์ก็กำหนดให้ A นะคะเป็นจำนวนเต็มที่ไม่เท่ากับ0เช่นเคยนะคะจงเขียน A ยกกำลังลบ4หารด้วย A ยกกำลัง0ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังนะคะข้อนี้เราสามารถหาคำตอบได้เลยไหมคะยังไม่ได้นะคะเนื่องจากว่า A ของเรายกกำลังศูนย์อยู่ใช่ไหมคะทีนี้เรียนจะสามารถหาคำตอบได้อย่างไรคะนายเอ๋ยก็คือเลยคะเราทราบว่าจากบทนิยามใช่ไหมคะอะไรเอ๋ย a ยกกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะค่าเท่ากับ1ค่ะนะคะเราก็จะได้ว่า a ยกกำลังลบ4หารด้วย1นั่นเองซึ่งคำตอบเป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเราก็จะได้คำตอบเป็น a ยกกำลังลบ4นะคะได้เลยนะคะข้อที่2ก็เติมคำตอบลงไปในตารางข้อ2ให้เรียบร้อยค่ะต่อไปเหลืออีก1ข้อนะคะข้อที่3เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะค่ะข้อที่3ค่ะข้อที่3เหมือนเดิมค่ะโจทย์บอกว่า a นะคะเป็นจำนวนเต็มที่ไม่เท่ากับ0จงเขียน a ยกกำลังลบ5หารด้วย a ยกกำลังลบ7ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังข้อนี้เช่นเคยค่ะเราจะสามารถหาคำตอบได้เลยไหมคะยังไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าเลขชี้กำลังของเรานั้นเป็นจำนวนเต็มลบใช่ไหมคะจากที่เราได้เรียนมาเมื่อตอนม.1 นะคะดังนั้นเราจะสามารถเปลี่ยนเลขชี้กำลังของเราให้เป็นจำนวนเต็มบวกได้ไหมคะได้ค่ะเราก็คือจะใช้อะไรเอ่ยบทนิยาม a ยกกำลังลบ n ใช่ไหมคะเราก็จะได้ a ยกกำลังลบ5เราจะเปลี่ยนได้เป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะและ a ยกกำลังลบ7ล่ะคะถูกต้องค่ะเราก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน a ยกกำลัง5หารด้วยเศษ1ส่วน a ยกกำลัง7นั่นเองค่ะหลังจากนั้นเราหาคำตอบได้ยังคะ ยังถูกต้องค่ะเนื่องจากว่าเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณนะคะและเราก็จะกลับตัวส่วนให้เป็นตัวเศษกลับตัวเศษให้เป็นตัวส่วนนะคะเราก็จะได้ดังนี้ค่ะหลังจากนั้นเราสามารถหาคำตอบได้ยังคะได้แล้วนะคะเราก็จะได้เป็น a ยกกำลัง7หารด้วย a ยกกำลัง5เนื่องจากว่าฐานเหมือนกันหารกันนะคะและเลขชี้กำลังนั้นเป็นบวกทั้งคู่แล้วเราสามารถนำเลขชี้กำลังมาลบกันได้เลยนะคะดังนั้นข้อนี้ค่ะเราจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเราก็จะได้เป็น a ยกกำลัง2นั่นเองถูกต้องค่ะดังนั้น3ข้อแรกเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นในตอนที่1เมื่อเราทำเรียบร้อยแล้วนะคะเรียนปลายทางคะนักเรียนก็นำคำตอบที่เราได้ในตอนที่1ไปเติมลงในตารางตอนที่2ให้เรียบร้อยสมบูรณ์นะคะค่ะนี่คือตารางในตอนที่2ของเรานะคะนักเรียนก็เติมลงไปให้สมบูรณ์ได้เลยนะคะ

ค่ะนักเรียนเติมคำตอบของเราลงในตารางเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนคะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่าจากตารางในตอนที่2ที่เราได้เติมนะคะข้อมูลลงไปเนี่ยสังเกตดูเกิดความสัมพันธ์อะไรขึ้นไหมคะในตารางที่เราเติมไปเกิดความสัมพันธ์อย่างไรบ้างเจอไหมคะนักเรียนสังเกตอะไรคะเลขชี้กำลังของตัวตั้งทำไมคะก็คืออะไรคะเลขชี้กำลังของตัวตั้งทำไมเอ่ยลบกับเลขชี้กำลังของตัวหารแล้วเป็นไงคะคำตอบได้เป็นยังไงเอ่ยได้เท่ากับเลขชี้กำลังของผลหารใช่ไหมคะสังเกตดูว่าถ้าเรานำนะคะ7นะคะลบด้วยลบ3เราได้เท่าไหร่คะได้10ไหมคะได้10นะคะถูกต้องหรือถ้าเรานำลบ4ลบด้วย0ก็ได้เท่าไหร่คะลบ4ลบ5ลบด้วยลบ7ได้เท่าไหร่คะได้2นะคะค่ะซึ่งนักเรียนคะน่าจะเขียนข้อความคาดการณ์ได้ประมาณนี้ครูก็ขอแสดงข้อความคาดการณ์ให้นักเรียนได้เห็นคร่าวๆก่อนนะคะเห็นไหมจากที่เราเห็นตารางในตอนที่2นะคะเราจะเห็นว่าการหาเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเดียวกันที่ไม่เท่ากับ0นะคะผลหารที่ได้จะเป็นเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนนั้นนะคะนั่นคือ a กับ a ใช่ไหมคะและเลขชี้กำลังของผลหารจะเท่ากับเลขชี้กำลังของตัวตั้งลบด้วยเลขชี้กำลังของตัวหารนั่นเองค่ะนี่คือข้อความคาดการณ์ที่เราได้จากการทำกิจกรรมในตอนที่2ใช่ไหมคะซึ่งจากข้อความในส่วนนี้ค่ะเลยคะเราก็จะได้สมบัติของการหารเลขยกกำลังนั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูสมบัติของการหารเลขยกกำลังในวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะเราก็จะได้ว่าเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 m และ n เป็นจำนวนเต็มเราจะได้ว่า a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n จะเท่ากับa ยกกำลัง m หรือ n นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนสามารถจดสมบัติการหาเลขยกกำลังของเราลงไปในใบกิจกรรมของเราให้เรียบร้อยได้เลยนะคะ

0: ่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ค่ะนักเรียนคะจากที่เราได้ทราบแล้วค่ะว่าสมบัติของการหาเลขยกกำลังใช่ไหมคะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 m และ n เป็นจำนวนเต็มนะคะเราจะสามารถเขียนได้เป็น a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n จะเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบด้วย n นั่นเองค่ะสังเกตดูว่าสมบัติของการหาเลขยกกำลังที่เราได้ค้นพบซึ่งเหมือนกับตอนที่เราได้เรียนในตอนม.1 ไหมคะเหมือนกันเลยใช่ไหมคะแต่ว่าแตกต่างที่ไรเอ่ยตอนที่เราเรียนตอนม.1 นั้นเลขชี้กำลังของเราทำไมคะเป็นแค่จำนวนเต็มบวกใช่ไหมคะแต่พอเรามาเรียนในตอนนี้แล้วนะคะเราสังเกตว่าเลขชี้กำลังของเรานั้นเป็นจำนวนเต็มนั่นหมายความว่าเลขชี้กำลังของเราเป็นศูนย์ได้ไหมคะได้แล้วแล้วก็เป็นจำนวนลบได้ยังคะได้แล้วเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูบทนิยามถัดไปนะเรนคะเรนจำได้ไหมคะว่าบทนิยาม a ยกกำลังลบ n เป็นยังไงคะถูกต้องค่ะนะคะจากบทนิยามนะคะ a ยกกำลังลบ n นะคะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0และ n เป็นจำนวนเต็มบวกนี่คือบทนิยามที่เราได้เรียนเมื่อผ่านมาแล้วใช่ไหมคะเราจะได้ว่า a ยกกำลังลบ n เท่ากับเศษ1ส่วน a ยกกำลัง n นะคะและสิ่งที่เราจะได้ผลตามมาในตอนนี้ก็คืออะไรคะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0และ n เป็นจำนวนเต็มเราก็จะได้ในทำนองเดียวกับเดิมเลยเห็นไหมคะว่า n ของเราเป็นจำนวนเต็มหมายความว่า n ของเรามีขอบเขตที่กว้างขึ้นแปลว่า n ของเราเนี่ยเป็นได้ทั้ง0เป็นได้ทั้งจำนวนเต็มลบและจำนวนเต็มบวกนะคะก็คือเราก็จะได้ด้วยนะคะค่ะและจากที่เราทราบว่า a ยกกำลังลบ n เท่ากับเศษ1ส่วน a ยกกำลัง n นะคะโดยที่ n เป็นจำนวนเต็มนะคะจากผลที่ได้จากบทนิยามนะคะเราก็จะได้เห็นไหมคะว่าในทำนองเดียวกันค่ะถ้าเราเขียนเป็น a ยกกำลัง n เราก็จะสามารถเขียนได้เป็นอะไรคะเศษ1ส่วน a ยกกำลังลบ n ได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของการหารเลขยกกำลังไปพร้อมๆกันเลยค่ะนะคะนั่นเองค่ะในข้อแรกนะคะ2ยกกำลังลบ3หารด้วย2ยกกำลัง0มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะนะคะข้อนี้เลยเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนเลขชี้กำลังของเราให้เป็นจำนวนเต็มบวกไหมคะไม่จำเป็นแล้วเนื่องจากว่าเราเรียนสมบัติของการหารเลขยกกำลังมาแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเลขชี้กำลังของเราสามารถเป็นจำนวนเต็มลบได้สามารถเป็นศูนย์ได้ไหมคะได้นะคะเมื่อฐานเหมือนกันแล้วนะคะหารกันเราสามารถนำเลขชี้กำลังมาลบกันได้เลยนะคะถูกต้องค่ะเราก็จะได้นะคะคำตอบก็คือ2ยกกำลังลบ3นั่นเองถูกต้องค่ะค่ะข้อถัดไปแล้วคะ5ยกกำลัง6หารด้วย5ยกกำลังลบ2ล่ะคะเราจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะมีบางคนบอกว่า5ยกกำลัง8บางคนบอกว่า5ยกกำลัง4มีคนที่ตอบถูกต้องนะคะเรียกว่าคำตอบไหนถูกคะค่ะเดี๋ยวเราดูค่ะนักเรียนคะข้อนี้ฐานเหมือนกันไหมคะฐานเหมือนกันฐานเป็นจำนวนใดเอ่ยฐานเป็น5เหมือนกันแล้วจากสมบัติการหารเลขยกกำลังนะคะฐานเหมือนกันหารกันให้นำเลขชี้กำลังมาลบกันเราจะได้ว่าอะไรคะ5ยกกำลัง6ลบด้วยลบ2เป็นไงคะคำตอบเป็นเท่าไหร่คะตอบพร้อมกันสิคะได้5ยกกำลัง8นะคะนะคะดังนั้นเรียนต้องระวังนะคะเครื่องหมายให้ดีๆนะคะต่อไปค่ะอีก1ตัวอย่างนะคะ 0.2 ทั้งหมดยกกำลังลบ1หารด้วย 0.2 ทั้งหมดยกกำลังลบ5ข้อนี้เราได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะนะคะเราก็จะได้ว่าอะไรคะเมื่อฐานเหมือนกันแล้วใช่ไหมคะฐานของเราเป็นเท่าไหร่เอ่ยฐานเป็นจำนวนไหนคะ 0.2 เป็นฐานฐานเหมือนกันแล้วค่ะจากสมบัติการหารเลขยกกำลังค่ะเราสามารถนำเลขที่กำลังมาลบกันได้เลยนะคะนักเรียนก็จะได้เป็น0.2

0: ดยกกำลังลบ1ลบด้วยลบ5ก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ 0.2 ยกกำลัง4นั่นเองถูกต้องค่ะเป็นยังไงคะเราสามารถหาคำตอบได้รวดเร็วยิ่งขึ้นไหมคะได้รวดเร็วแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะของวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะจากในตัวอย่างที่1 นะคะเดี๋ยวเราจะใช้สมบัติการหารเลขยกกำลังที่เราได้เรียนในวันนี้ค่ะช่วยกันหาคำตอบในข้อนี้นะคะสำหรับในข้อนี้ค่ะคุณครูต้องการให้เรียนต้นทางรวมถึงเรียนปลายทางนะคะช่วยครูหาผลลัพธ์ของเศษ125คูณด้วย5ยกกำลังลบ4หารด้วย5ยกกำลังลบ7คูณด้วย5ยกกำลังลบ2ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังค่ะข้อนี้เป็นยังไงคะเราสามารถหาคำตอบได้เลยไหมคะยังไม่ได้เนื่องจากว่าอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะเนื่องจากว่าฐานเหมือนกันทั้งหมดยังคะยังไม่หมดเราต้องให้ฐานเป็นจำนวนเดียวกันก่อนใช่ไหมคะซึ่งจำนวนไหนที่ไม่เหมือนเพื่อนคะ125ดังนั้นเราต้องเปลี่ยน125ให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ไหมคะได้แล้วก็ต้องมีฐานเหมือนเพื่อนด้วยคือฐานต้องเป็นเท่าไหร่คะฐานต้องเป็น5เราจะทำยังไงคะ125เราเปลี่ยนเป็น5ยกกำลังอะไรดีนะเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเนื่องจากว่า125คือ5คูณกันกี่ตัวคะ3ตัวนะคะถูกต้องค่ะเราก็จะเปลี่ยนฐานให้เหมือนกับเพื่อนเห็นไหมคะเราจะได้ว่า125ก็คือ5ยกกำลัง3นะคะแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะโจทย์ก็คือเขียนให้เหมือนเดิมหลังจากนั้นเป็นไงคะฐานเหมือนกันยังคะฐานเหมือนกันแล้วนะคะตัวเศษก่อนนะคะในการสังเกตที่เศษก่อนเศษก็คือ5ยกกำลัง3คูณด้วย5ยกกำลังลบ4เราใช้สมบัติการคูณเลขยกกำลังได้ไหมคะได้ฐานเหมือนกันคูณกันนำเลขยกกำลังมาบวกกันดังนั้นเราดูในส่วนตัวเศษก่อนนะคะเห็นไหมด้านบนเนาะในส่วนบนตัวเศษของเราจะกลายเป็น5ยกกำลังเท่าไหร่คะ5ยกกำลังลบ1นะคะต่อไปในตัวส่วนบ้างในส่วนด้านล่างนะคะตัวส่วนของเรา5ยกกำลังลบ7คูณด้วย5ยกกำลังลบ2เราใช้สมบัติการเลขยกกำลังได้เลยไหมคะได้เลยนะคะกลายเป็นเท่าไหร่คะ5ยกกำลังลบ9นะคะหลังจากนั้นเราสามารถหาคำตอบได้ยังคะได้แล้วโดยใช้สมบัติการหารเลขยกกำลังเก่งมากค่ะดังนั้นคำตอบของเราจะเป็นเท่าไหร่คะเป็น5ยกกำลัง8นะคะถูกต้องค่ะอันนี้คุณครูก็จะแสดงวิธีทำที่ละเอียดนะคะซึ่งเรียนเนี่ยหาคำตอบได้รวดเร็วมากๆเลยนะคะถูกต้องค่ะเป็นยังไงคะง่ายไหมคะ
1: ง
0: ่ายใช่ไหมคะแปลว่านักเรียนเนี่ยสามารถที่จะใช้สมบัติการหาเลขยกกำลังช่วยหาคำตอบได้ใช่ไหมคะได้แล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวนักเรียนพร้อมที่จะตรวจสอบความเข้าใจของตัวเองไหมคะพร้อมแล้วนะคะค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนต้นทางรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะว่านักเรียนนั้นสามารถนำสมบัติของการหารเลขยกกำลังนั้นไปใช้หาคำตอบได้หรือไม่นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดที่3ไปพร้อมๆกันนะคะแบบฝึกหัดที่3สมบัติของการหารเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มค่ะค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดที่3ได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะสำหรับในแบบฝึกหัดที่3คุณครูจะมีนะคะให้เรียนทั้งหมด6ข้อด้วยกันค่ะนะคะซึ่งก็ให้เรียนเนี่ยหาผลลัพธ์นะคะในรูปของเลขยกกำลังให้คุณครูนะคะทั้ง6ข้อเลยนะคะค่ะเรียบร้อยไหมคะดังนั้นเมื่อไรนะคะเข้าใจในการทําแบบฝึกหัดที่3แล้วดังนั้นเราสามารถที่จะลงมือทําได้เลยค่ะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันท้ายชั่วโมงค่ะ

0: ่ะนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวเรามาใช้แบบฝึกหัดที่3ไปพร้อมกันเลยนะคะค่ะนักเรียนคะในข้อที่1นะคะจงหาผลลัพธ์ของ11ยกกำลัง2คูณด้วย11ยกกำลัง7หารด้วย11ยกกำลัง4คูณด้วย11ยกกำลัง5ค่ะให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังข้อนี้เรียนหาคำตอบได้ไหมคะได้คนไหนเชื่อครูเฉลยดีคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราเรียนปลายทางลองดูเฉลยของเพื่อนนะคะว่าตรงกับที่เรียนได้หาคำตอบไว้หรือไม่นะคะค่ะในข้อที่1นักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่คะ
1: 11ยกยง0ครับ
0: 11ยกกำลัง0ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะขอบคุณมากค่ะปรบมือให้กับเพื่อนคนแรกของเราค่ะค่ะนักเรียนคะในข้อแรกนะคะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปพร้อมกันเลยนะคะข้อนี้ง่ายไหมคะข้อนี้ค่ะนักเรียนมองเฉพาะตัวเศษก่อนนะคะก็ใจง่ายขึ้นใช่ไหมคะเห็นไหมตัวเศษของเราฐานเหมือนกันยังคะฐานเหมือนกันแล้วให้ทำไงเอ่ยจากสมบัติการคูณเลขยกกำลังฐานเหมือนกันให้นำเลขที่กำลังมาบวกกันเก่งมากค่ะและในตัวส่วนล่ะคะฐานเหมือนกันไหมคะฐานเหมือนกันคูณกันก็ใช้สมบัติการคูณเลขยกกำลังเช่นเดียวกันนะคะถูกต้องเห็นไหมคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะได้คำตอบเป็นเศษ11ยกกำลัง9ใช่ไหมคะส่วนด้วย11ยกกำลัง9นะคะหลังจากนั้นเป็นไงคะเราใช้สมบัติอะไรเอ่ยสมบัติการหารเลขยกกำลังเก่งมากค่ะฐานเหมือนการหารการนำเลขที่กำลังมาลบกันนะคะเราก็จะได้คำตอบก็คือ11ยกกำลังเท่าไหร่คะ0นั่นเองนะคะซึ่ง11ยกกำลัง0เนี่ยจากบทนิยามนะคะเราจะได้มาเป็นเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะคะถูกต้องนะคะซึ่งข้อนี้เนี่ยนักเรียนก็จะสามารถตอบในรูปของเลขยกกำลังได้เป็น11ยกกำลัง0ค่ะนะคะหรือว่านักเรียนจะตอบ1ก็ได้นะคะข้อที่1ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะข้อ1น่าจะถูกต้องทุกคนนะคะ

0: รับของเศษ7ยกกำลัง8คูณด้วย11ยกกำลัง0ส่วนด้วย7ยกกำลังลบ4ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังค่ะนักเรียนคะในข้อนี้นักเรียนได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ
1: 7ยกกำลัง12ครับ
0: 7ยกกำลัง12ถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะนะคะในข้อที่2ถูกต้องเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองอธิบายแนวคิดไปพร้อมกันเลยนะคะค่ะนักเรียนคะในข้อนี้ค่ะฐานเป็นไงฐานเหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหมคะยังไม่เหมือนกันมีตัวไหนที่ไม่เหมือนเพื่อนคะ11ยกกำลัง0ใช่ไหมคะแต่ว่าเนื่องจากว่า11ยกกำลัง0เรียนทราบค่าไหมคะทราบแล้วได้เท่าไหร่1นะคะจากบทนิยามใช่ไหมคะถูกต้องค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะสามารถจัดรูปได้ใหม่เลยไหมง่ายแล้วใช่ไหมคะทีนี้ทำไมทำอะไรกันอยู่คะหารกันใช่ไหมคะเนื่องจากว่าฐานเหมือนกันแล้วใช่ไหมคะจากสมบัติการหารเลขยกกำลังค่ะเราสามารถนำเลขชี้กำลังมาลบกันได้นะคะถูกต้องค่ะหลังจากนั้นคำตอบของเราก็จะเป็น7ยกกำลัง12นั่นเองนะคะเก่งมากค่ะนะคะดังนั้นอย่าลืมนะคะระวังเครื่องหมายลบให้ดีเพราะบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าลบ4เนี่ยเป็นลบแล้วแต่จริงแล้วลบ4ก็คือเป็นเลขชี้กำลังที่เป็นจำนวนลบใช่ไหมคะดังนั้นอย่าลืมลบของตัวหารที่เราต้องใช้สมบัติในข้อนี้ให้ดีระวังให้ดีนะคะก็คำตอบก็จะตรงกับที่เพื่อนเฉลยมาเลยนะคะข้อที่2เรียบร้อยค่ะต่อไปข้อที่3เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะข้อที่3มีกลุ่มไหนช่วยคุณครูเฉลยขอบคุณมากค่ะข้อที่3นะคะจงหาผลลัพธ์นะคะของเศษ3ยกกำลังลบ5 3ยกกำลัง2ส่วนด้วย27คูณด้วย3ยกกำลังลบ4ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังค่ะในข้อนี้เรียนได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ
2: 3ยกกำลังลบ2ครับ
0: 3ยกกำลังลบ2ถูกต้องไหมคะนักเรียนคะถูกต้องนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะเก่งมากค่ะนะคะซึ่งในข้อนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูขั้นตอนในการทำไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะค่ะก็จากข้อนี้ค่ะฐานเหมือนกันทั้งหมดยังคะ
3: ย
0: ัง ใช่ไหมคะเราต้องเปลี่ยนตัวไหนเอ่ย27เก่งมากค่ะเนื่องจากว่าเพื่อนเนี่ยมีฐานเป็นเลข3หมดเลยนะคะดังนั้น27เราสามารถเปลี่ยนเป็น3ได้ไหมคะได้ซึ่ง27นักเรียนหาได้ยังไงคะ3คูณกันกี่ตัวเอ่ย3คูณกัน3ตัวนะคะเราก็จะได้เป็น3ยกกำลัง3นั่นเองค่ะเก่งมากค่ะหลังจากนั้นเมื่อฐานเหมือนกันทั้งหมดแล้วเราสามารถหาคำตอบได้ยังคะได้แล้วนะคะเพื่อให้ง่ายในการหาคำตอบนักเรียนก็สามารถหาในส่วนที่เป็นตัวเศษก่อนนะคะแล้วก็ค่อยหาในส่วนที่เป็นตัวส่วนนะคะในส่วนที่เป็นตัวเศษด้านบนเห็นไหมคะก็คือฐานเหมือนกันทำไมคูณกันเราใช้ทำไมคะใช้สมบัติการคูณได้นะคะของเลขยกกำลังได้เลยก็คือฐานเหมือนกันคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันนะคะและในตัวส่วนก็เช่นเดียวกันใช่ไหมคะฐานเหมือนกันแล้วสามารถนำเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยนะคะเห็นไหมหลังจากนั้นเราใช้สมบัติอะไรคะการหาเลขยกกำลังนะคะเก่งมากค่ะเห็นไหมฐานเหมือนกันแล้วเป็น3ทั้งคู่ใช่ไหมคะนำเลขชี้กำลังมาลบกันได้เลยข้อนี้คำตอบก็จะได้ก็คืออะไรคะ3ยกกำลังลบ3นะคะลบด้วยลบ1นั่นเองนะคะคำตอบก็จะได้เหมือนที่เพื่อนตอบคุณครูเลยก็คือ3ยกกำลังลบ2นั่นเองถูกต้องค่ะนะคะ3ข้อครึ่งทางแล้วถูกหมดไหมคะถูกหมดนะคะเก่งมากค่ะข้อที่4เรียบร้อยไหมคะข้อที่4นะคะข้อที่4ใครช่วยคุณครูเฉลยคะขอบคุณมากค่ะข้อที่4จงหาผลลัพธ์ของเศษ64คูณด้วยลบ2ทั้งหมดยกกำลัง5ส่วนด้วยลบ2ทั้งหมดยกกำลัง3คูณด้วย2ยกกำลัง4ในรูปเลขยกกำลังค่ะในข้อที่4นักเรียนหาคำตอบได้เท่าไหร่คะ
4: ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4ค่ะ
0: ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะขอบคุณมากค่ะเก่งมากนะคะข้อนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวทางการหาคำตอบไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะค่ะในข้อที่4ข้อที่4นักเรียนคะข้อนี้

0: บางคนอาจจะยังอาจจะงงนิดหนึ่งใช่ไหมคะดังนั้นเริ่มแรกข้อนี้ฐานเหมือนกันยังคะนักเรียนคะยังไม่เหมือนซึ่งจำนวนไหนบ้างที่ฐานไม่เหมือนกันก็คืออะไรคะ64กับ2ใช่ไหมคะดังนั้นเริ่มแรกก่อนนักเรียนคะ64เราสามารถเปลี่ยนฐานให้เหมือนเพื่อนได้ไหมคะได้ใช่ไหม64นักเรียนจะเปลี่ยนเป็นอะไรก่อนเลย2ใช่ไหมคะ64คือ2คูณกันกี่ตัวคะ6ตัวใช่ไหมคะเนื่องจากว่าเราทราบแล้ว64เท่ากับ2ยกกำลัง6นั่นเองแต่ทีนี้ค่ะสังเกตดูว่า2ยกกำลัง6เลขชี้กำลังของเราเป็นจำนวนคู่ใช่ไหมคะแม้เป็นเลข6เป็นเลขคู่ดังนั้นเราสามารถเปลี่ยนเป็นลบ2ทั้งหมดยกกำลัง6ได้ไหมคะได้ซึ่งคำตอบลบ2ทั้งหมดยกกำลัง6ก็ได้เท่าไหร่คะ64เหมือนกันดังนั้นเราจะใช้ตัวไหนคะเป็นฐานเก่งมากค่ะเราก็จะเลือกลบ2ทั้งหมดยกกำลัง6นะคะเพราะว่าต้องการให้ฐานเหมือนเพื่อนใช่ไหมคะเห็นไหมเราก็เขียนให้เหมือนหลังจากนั้นเหลืออีกหนึ่งตัวที่ไม่เหมือนคืออะไรเอ่ย2ยกกำลัง4ใช่ไหมคะ2ยกกำลัง4เนี่ยสังเกตดูว่ายกกำลัง4 4เป็นจำนวนคู่ไหมคะเป็นดังนั้นเราเปลี่ยนฐานได้ไหมคะ2ยกกำลัง4ก็จะเท่ากับลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4ไหมคะเท่ากันใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จัดรูปเพื่อให้ง่ายในการหาคำตอบแล้วนะคะเป็นไงคะฐานเหมือนกันทั้งหมดยังเอ่ยเหมือนแล้วค่ะเราก็ใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังและการหารของเลขยกกำลังได้เลยนะคะซึ่งคำตอบก็จะตรงกับที่เพื่อนบอกคุณครูเลยนะคะเก่งมากค่ะนะคะโอเคเป็นไงคะข้อที่4นะคะอาจจะมีขั้นตอนการทำที่ยาวนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้เรียนได้เข้าใจชัดเจนนะคะแต่ในบางคนเนี่ยอาจจะสามารถหาคำตอบได้รวดเร็วนะคะคือสามารถลัดไปได้นะคะต่อไปในข้อที่5คนไหนช่วยครูเฉลยคะขอบคุณมากค่ะข้อที่5นะคะข้อที่5นะคะจงหาผลลัพธ์ของเศษ a ยกกำลังลบ5คูณด้วย a ยกกำลัง10ส่วนด้วย a ยกกำลัง3คูณด้วย a ยกกำลังลบ7ให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังค่ะในข้อที่5เรียนหาคำตอบได้เท่าไหร่คะ
1: a ยกกำลัง9ครับ
0: a ยกกำลัง9ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะนี่แหละคะในข้อนี้ค่ะคุณครูกำหนดให้ฐานของเราเนี่ยเป็น a นะคะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้เหมือนเดิมเลยค่ะคือใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ใช้สมบัติของการหารเลขยกกำลังค่ะนักเรียนก็จะได้คำตอบที่เพื่อนตอบมานะคะเรียบร้อยในข้อที่5ก็จะได้เป็น a ยกกำลัง9นั่นเองค่ะ5ข้อ5ข้อแล้วใครถูกหมดบ้างคะเก่งมากค่ะดังนั้นมาดูข้อสุดท้ายกันบ้างนะคะในข้อที่6นะคะข้อที่6ใครช่วยครูเฉลยคะมีใครได้คำตอบขอบคุณมากค่ะในข้อที่6นะคะจงหาผลลัพธ์ของเศษ a ยกกำลัง3คูณด้วย b ยกกำลัง2ส่วนด้วย a ยกกำลังลบ2คูณด้วย b ยกกำลังลบ4ให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังได้อย่างไรคะข้อนี
2: ้ a ยกกำลัง5คูณ b ยกกำลัง2ครับ
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะปรบมือให้กับคนสุดท้ายของเราค่ะค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราดูขั้นตอนในการหาคำตอบในข้อนี้ไปพร้อมกันเลยนะคะค่ะนี่เลยค่ะจากข้อนี้ค่ะเราก็จะใช้สมบัติของอะไรคะการคูณเลขยกกำลังและสมบัติของการหาเลขยกกำลังนะคะในข้อนี้ค่ะเราสามารถใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่การสับที่ได้นะคะเห็นไหมเราก็จะได้แล้วเห็นไหมคะเพื่อนก็เลือกเลยเห็นไหมให้ฐานเหมือนกันก็คือฐานเป็น a เห็นไหมคะฐานเหมือนการหารกันเห็นไหมเราก็จะได้เป็น a ยกกำลัง3ลบด้วยลบ2นั่นเองนะคะเห็นไหมหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเห็นไหมคะฐานเป็น b บ้างเห็นไหมฐานเป็น b ก็คือ b ยกกำลังลบ2ลบด้วยลบ4นะคะหลังจากนั้นเพื่อนก็หาคำตอบได้ตามปกติเลยนะคะเห็นไหมคำตอบก็จะกลายเป็นa ยกกำลัง5คูณด้วย b ยกกำลัง2นั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นคำตอบในข้อนี้ของเรานะคะ6ข้อทั้งหมดเรียบร้อยสมบูรณ์ไหมคะสมบูรณ์นะคะเรียบร้อยทุกคนแล้วนะคะมีใครถูกหมดทั้ง6ข้อไม่มีแก้ไขเลยมีไหมคะ

0: มีนะคะเก่งมากๆค่ะดังนั้นแปลว่านักเรียนอ่ะสามารถนำความรู้ในเรื่องของสมบัติของการหาเลขยกกำลังไปหาคำตอบได้นะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปของวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะนี่เลยค่ะจากสมบัติการหารของเลขยกกำลังนะคะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 m และ n เป็นจำนวนเต็มนะคะเราจะสามารถนะคะเขียนได้เป็น a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n ก็จะเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบด้วย n นั่นเองค่ะก็คือถ้าฐานเหมือนกันเนี่ยสามารถนำเลขชิมลังมาลบกันได้เลยนะคะค่ะและสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะเราจะอยู่ในเรื่องของสมบัติอื่นๆของเลขยกกำลังในชั่วโมงแรกกันค่ะค่ะและสิ่งที่คุณครูปลายทางรวมถึงนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็คือ 1. ใบกิจกรรมที่3สมบัติของเลขยกกำลังในชั่วโมงที่1ค่ะและ2แบบฝึกหัดที่4สมบัติของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังบ้างค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้ค่ะคุณครูก็ขอฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: การเรียนรู้ทำความเคารพ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะสู่รายการกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะสถาน

0: ที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายค่ะและยังมีโบราณสถานอีกหลายจุดที่จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ค่ะก็คือท่านผู้อำนวยการนิพาสังคนาคินซึ่งท่านอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ผอ.ได้เล่าถึงภาพรวมของสถานที่แห่งนี้หน่อยค่ะว่ามีความสำคัญยังไงค่ะ
1: พระนราราชนิเวศเนี่ยเป็นพระราชวังที่ในสมัยอยุธยาที่สมเด็จพระนรายมหาราชเนี่ยท่านทรงโปรดให้สร้างขึ้นเป
0: ็
1: นราชธานีแห่งที่สองรองจากกรุงศรีอยุธยาก็ประกอบไปด้วยเขตพระราชฐานชั้นนอกเขตพระราชฐานชั้นกลางเขตพระราชฐานชั้นใน
0: ค่ะซึ่งสถานที่2จุดวันนี้นะคะที่ผอ.จะมาให้ความรู้กับเรานะคะจุดแรกค่ะอยู่ด้านหลังนี่เองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้เป็นพระที่นั่งอะไรคะผอ.
1: ในบริเวณเขตพระราชฐานชั้นกลางก็จะมีพระที่นั่งสำคัญก็คือพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญมหาปราสาทหรือเป็นท้องพระโรงในสมัยของพระองค์นั่นเองส่วนอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจ
0: นี่อยู่ด้านหน้านี่นะคะ
1: อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในน
0: ั่
1: นค
0: ือ
1: พระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งถือว่าเป็นที่ประทับแล้วก็เป็นสถานที่ที่พระองค์เสด็จสวรรคตณที่นี้ด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วความสำคัญก็คือเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนรายมหาราชเนี่ยท่านจะเสด็จออกตรงบริเวณด้านหน้าที่เราเรียกว่าสีขาวบัญชร
0: ตรงนี้เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะตรงบริเวณตรงกึ่งกลางเดียนะคะเพื่อให้คณะราชทูตอุปทูตหรือประเทศสลาฟเนี่ยได้เข้าเฝ้า
0: ค่ะ
1: นะคะซึ่งแม้นว่าครั้งสำคัญเมื่อปีพ.ศ. 2228
0: ค่ะ
1: นะคะที่พวกเราเข้าใจว่าการถวายสารจากพระเจ้าหลุยที่14ที่นำโดยเชวเรียเดอโชมองนะคะว่าจะเป็นสถานที่แห่งนี้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการถวายสารต่อสมเด็จพระนรายมหาราชเนี่ยนะคะก็ไปรับกันที่พระบรมมหาราชวังกรุงศรีอยุธยา
0: ค่ะแล้วค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่พระที่นั่งสุทธาสวรรค์นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศร่มรื่นต้นไม้ต้นใหญ่นะคะเสียงนกร้องได้ยินชัดเจนเลยพ่อคะสำหรับพระที่นั่งณจุดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะด้านหลังของเราก็คือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นใน
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ประทับค่ะส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนรายมหาราชด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยความสำคัญของสถานที่แห่งนี้เนี่ยช่วงปลายรัชสมัยของพระองค์เนี่ยด้านนอกก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายจากการที่พระเพทราชาร่วมกับสารสังเนี่ยก็ประชุมกับบรรดาเสนาบดีข้าราชบริพารที่จะประกาศยึดอำนาจในขณะที่ด้านในเนี่ยสมเด็จพระนรายมหาราชกำลังประชุมอยู
0: ่
1: แล้วก็ท้ายที่สุดท่านพระองค์ก็เสด็จสวรรคตณสถานที่แห่งนี้เมื่อวันที่11กรกฎาคมปีพุทธศักราช2231
0: และเห็นบอกว่ามีอีกหนึ่งจุดที่ยังคงเชื่อมโยงกับที่สถานที่แห่งนี้ด้วย
1: ค
0: ่ะ
1: มีสถานที่ที่อยู่ด้านนอกนะคะของพระนรายราชนิเวศที่ออกไปทางออกนะคะนั่นก็คือพระที่นั่งเย็นหรือเรารู้จักกันในนามของพระที่นั่งไกรสรศรีหราช
0: ค่ะ
1: ซึ่งด้วยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านทรงโปรดในเรื่องของการคล้องช้างและท่านมักจะแปรพระราชฐานไปพำนักอยู่ที่นั่นเนี่ยเสมอ
0: ค่ะ
1: นะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีความร่มรื่นและสวยงามนอกจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็มีอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเป็นสถานที่ที่สังเกตการเกิดจันทรุปราคาซึ่งถือว่าในยุคของพระองค์นั้นเนี่ยท่านให้ความสำคัญแล้วก็ทรงโปรดในเรื่องของการคำนวณดาราศาสตร์การสังเกตดาราศาสตร์นี่เป็นอย่างมากโดยร่วมกับคณะเยซูอิต
0: ค่ะเรียกว่าครบถ้วนกระบวนความเลยค่ะเพราะฉะนั้นสนใจมากันได้พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนติดตามกันได้ในครั้งต่อไปส่วนวันนี้ขอบคุณผอ.นะคะขอบพระคุณค่ะและเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
1: วันนี้อย่าลืมทบทวนบทเรียนที่พวกเราเรียนกันมานะคะ
2: ครับ
3: ครับ
4: ครับ
2: นักเรียนทำความเคารพ
5: ขอบคุณครู
6: ขอบคุณครู

0: ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ย
1: นายคือใครเนี่ย
0: เฮ้ยฉันคือใครเหรอฉันชื่อฉันชื่อ DLTV แล้วเธอออกมาจากทีวีได้ยังไงนะฉันก็ไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าฉันคือพลังชีวิตที่ถูกส่งออกมาจากดาวดอนโมที่นั่นมีภัยพิบัติมากมายทำลายดาวของฉันจนดาวเกิดระเบิดแตกสลายฉันถูกแรงระเบิดกระเด็นตกลงมากระแทกกับดาวเทียมแล้วมารู้ตัวอีกทีก็พุ่งออกมาจากโทรทัศน์ในห้องของพวกนายนั่นแหละล้ำสุดๆไปเลยนายเนี่ย
1: ให้พวกเราเรียกนายว่า DLTV เลยใช่ไหม
0: เรียกฉันว่า DLTV ได้เลย
2: อยู่ดีๆเราก็ได้เพื่อนใหม่จากนอกโลกดีเหมือนกันแฮะ
3: ยินดีต้อนรับสู่โลกใบใหม่นะฉันชื่ออิงฟ้าจ้ะ
1: เราชื่อปกป้องนะ
0: เราชื่ออะตอม
2: ส่วนฉันต้นกล้าย
0: ินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะ
1: เราเลิกเรียนกันแล้วนายจะไปเที่ยวเล่นที่ลำห้วยใกล้ภูเขากับพวกเราไหมล่ะ
0: ก็ดีนะไปสิ
3: คือฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้ฝนก็หยุดตกพอดีเราก็เลยจะไปเล่นน้ำกันก่อนกลับบ้านนะ
0: ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันขนาดนี้ดีที่น้ำไม่ท่วมนะ
2: ถ้าวันนี้ไม่หยุดตกมีหวังท่วมแน
0: ่รีบไปเถอะเดี๋ยวมีเวลาเล่นน้อยนะ
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
4: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: น้ำปลาไหลหลาก
3: เอายังไงดีฉันกลัว
0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำปลาไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
2: นายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าเป็นภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
2: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
0: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
3: พวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
0: ไม่เห็นได้ยินเลย
2: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
3: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
2: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดี DLTV
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
2: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
0: ไหวไหมต้นกล้า
2: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
3: าแล้วค่ะ
5: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
6: ปลอดภัยทุกคนครับ
1: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
5: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
6: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
3: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
2: DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
6: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
1: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
6: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
3: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
6: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
1: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
5: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว้
1: ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
3: ุ
1: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
6: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
3: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
6: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
2: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
6: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
5: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝก

0: อนนี้ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
1: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3วันนี้นะคะมาอยู่ที่ภายในวิหารของวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารค่ะคุณผู้ชมจะเห็นได้นะคะว่าภายในวิหารแห่งนี้นะคะทั้งฝาผนังรวมถึงต้นเสาเนี่ยจะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามค่ะแต่ว่าภาพจิตรกรรมฝาผนังที่นี่มีความสำคัญอย่างไรบอกเล่าเรื่องราวอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะและตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรมกองโบราณคดีกรมศิลปากรค่ะคุณเกษรอินถัมนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกพี่โก้นะคะ
1: ได้ค่ะ
0: พี่โก้คะอยากจะถามเลยล่ะค่ะว่าจิตรกรรมฝาผนังที่นี่เนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงคะ
1: จิตรกรรมฝาผนังจริงๆไม่ใช่เฉพาะแค่วิหารหลวงวัดสุทัศน
0: ์ค่ะ
1: ทุกที่ในประเทศไทยมีความสำคัญมีคุณค่าเหมือนกันหมดเพราะว่าจิตรกรรมพวกนี้เป็นจิตรกรรมที่ผ่านการเวลาผ่านบอกเล่าเรื่องราวในภาพหนึ่งวิถีชุมชนวิถีชีวิตของชาวบ้านของคนที่อยู่ในนั้นอาคารบ้านเรือนแม่น้ำลำคลองหรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมต่างๆซึ่งมันจะอยู่ในเรื่องราวของจิตรกรรมซึ่งเราจะมองเห็นผ่านภาพเหล่านี
0: ้พี่โก้คะสำหรับภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดสุทัศน์แห่งนี้นะคะจุดเด่นอยู่ตรงไหนบอกเล่าเรื่องราวอะไรบ้างคะ
1: ค่ะสำหรับในจิตรกรรมในพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เนี่ยจริงๆแล้วถามว่าเด่นทุกช่องท
0: ุ
1: กผนังทุกคนที่จะมาเนี่ยอยากมาดูช่องของเปลดวัดสุทัศน
0: ์
1: ซึ่งใช่จะไปอยู่ที่เสาต้นที่4อยู่ข้างบนสุดเพราะฉะนั้นค่ะบอกว่าทุกคนอยากจะมาดูเปลดวัดสุทัศน
0: ์
1: มาดูได้ที่ผนังช่องที่4ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลในการรักษาแล้วก็มันจะได้สืบทอดไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นสิ่งนึงจะบอกได้ว่าจิตรกรรมเนี่ยมันมีความบอบบางความเสียหายความชำรุดมันเกิดขึ้นง่าย
0: ค่ะแล้วที่วัดเสนาสนารามที่พระนครศรีอยุธยาล่ะคะจิตรกรรมฝาผนังเด่นด้านไหนคะ
1: จิตรกรรมฝาผนังที่อุโบสถวัดเสนาสนารามจะเป็นเรื่องราวของประเพณีพระราชพิธี12เดือนซึ่งถ้าผนังด้านหน้าถ้าใครได้คนได้ไปเห็นก็จะเป็นรูปของรัชกาลที่4ท่านสองกล้องซึ่งเป็นภาพสมัยจริงซ
0: ึ
1: ่งใช่อันนี้เป็นภาพสำคัญมากอยากให้ทุกคนได้ไปชมซึ่งที่นั่นเสียหายค่อนข้างวิกฤตเนื่องจากน้ำท่วมเมื่อปี54แล้วก็เกิดความชื้นผนังชั้นสีโป่งพองเราได้ไปดำเนินการดามคือปกป้องด้วยการ
0: ทำเบื้องต้นไว้ก่อนใช่ไหมคะ
1: คือผนึกภาพเพื่อที่จะกดให้สีไม่ให้มันร่วงลงมาที่พื้นภารกิจของกลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าอนุรักษ์แล้วต่อเติมภาพได้ทุกที่
0: เนี่ยกำลังจะถามค่ะเพราะว่าอย่างเรากลับมาที่วัดสุทัศน์แห่งนี้นะคะเราจะเห็นว่าบางจุดก็จะมีภาพที่เต็มฝาผนังแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าบางจุดก็จะมีภาพที่ดูแล้วเอ๊ะหลุดล่อนๆไปเอ๊ะยังไม่เติมหรือยังไง
1: จริงๆแล้วภารกิจของการอนุรักษ์จิตรกรรมเนี่ยเราจะไม่มีการเติมต่อเติมเสริมแต่งใดๆคืออนุรักษ์เสริมความมั่นคงเสร็จ

0: ก็จะไว้ปล่อยไว้แค่นั้นถ้ามันมีหลักฐานในการเติมเนี่ยคือถ้ามันมีภาพเดิมภาพของเก
1: ่
0: าก็จะเติมให้แต่บางภาพถึงมีอาจจะเติมไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าเป็นฝีมือช่างครูบาอาจารย
1: ์
0: ซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปลบฝีมือของครูช่างเหล่านั้นจริงๆแล้วถ้าหากมันมีหลักฐานในการเติมได้บ้างเล็กน้อยเติมอะไรที่มันขาดหายไปแต่ถ้าหายกันเป็นเวิร์กอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าที่จะเติม
1: เพราะฉะนั้นฟังแบบนี้แล้วนะคะก็ต้องบอกคุณผู้ชมเลยค่ะว่ารู้สึกได้ถึงความภาคภูมิใจนะคะกว่าที่จะได้ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เวลาสั้นๆนะแล้วก็อยู่มายาวนานแบบนี้และนี่คือทั้งหมดค่ะเรื่องราวของจิตรกรรมฝาผนังนะคะที่เป็นอีกหนึ่งงานที่กรมศิลปากรดูแลนะคะฟังแล้วต้องบอกว่าภูมิใจด้วยค่ะแล้วขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกๆคนค่ะนี่คือทั้งหมดของกรมศิลป์ยักษ์เล่าปี3วันนี้นะคะดิฉันและพี่โกเดี๋ยวต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขออนุญาตไปดูภาพจิตรกรรมสวยๆแบบนี้พร้อมๆกันวันนี้ลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ็สู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่16กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามประสามหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณกนกอรวงคำหานค่ะ
1: ช่วงนี้ยังคงมีฝนตกในแทบทุกพื้นที่นะครับเมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครเขาเรียกว่าเป็นผู้ประสบภัยกันทั่วหน้าน้ำท่วมในหลายจุดถ้าใกล้เคียงกันหน่อยออกมาปริมณฑลแจ้งวัฒนะเป็นเขาบอกเป็นที่ราบลุ่มต่ำที่ท่วมและท่วมหนักด้วยเมื่อวานนี้
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าไปดูปริมาณฝนจริงๆเมื่อวานนี้อ่ะปทุมธานีแล้วก็เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครก็บอกว่าปริมาณฝนเนี่ยหนักแล้วก็มากที่สุดนะอยู่ที่ประมาณ80มิลลิเมตรด้วยกันถามว่าวันนี้ฝนจะตกอีกไหม
1: ตก
0: อีกค่ะประมาณ 70% ของพื้นที่แต่ว่ามีการกระจายตัวมากกว่าเมื่อวานนี้นะคะ
1: แล้วก็หลายคนก็บอกเหมือนกับฝนเวลาราชการเน
0: ี่
1: ย 4:30 มาเลยทันทีตั้งเขาตั้งแต่ประมาณ 3:00-4:00 แล้วก็ตกกันกระหน่ำมากเมื่อวานนี้หลายคนถึงบ้านเลิกงาน 4:30 ออกจากสถานีออกจากออฟฟิศตัวเองเนี่ยประมาณ 4:00-5:00 กว่าถึงบ้าน 2-3 ชั่วโมงทีเดียวนะครับก็วันนี้ยังคงเป็นอีกวันนึงที่จะมีฝนตกยังไงวางแผนการจราจรสักนิดละกันนะครับแต่ว่าเที่ยงนี้เราไปเริ่มดูสถานการณ์ดินสไลด์และก็ดินซุดที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านครับหลังจากทางจังหวัดมีหนังสือห้ามเข้าบริเวณโรงเรียนตั้งแต่วันที่14กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดนั้นนะครับก็มีดินสไลด์เพิ่มใกล้กับอาคารเรียนอนุบาลระยะทางคือ5เมตรนะครับทำให้ทางโรงเรียนต้องมีการสั่งปิดอาคารทั้งหมดนะครับถาวรอยู่3อาคารด้วยกันเพื่อความปลอดภัยนายมานนท์จันเจียมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยติ้วจังหวัดน่านได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าเหตุดินสไลด์และดินซุดตัวว่าได้มีการปิดโรงเรียนชั่วคราวตั้งแต่วันที่13กันยายนที่ผ่านมาคาดว่าจะกลับมาเปิดเรียนตามปกติอีกครั้ง25กันยายนนี้แต่ว่าต้องมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้งครับเนื่องจากยังคงมีฝนตกในพื้นที่ตอนนี้ให้นักเรียนเรียนแบบออนแฮนด์ไปก่อนส่วนอาคารที่อยู่ใกล้ดินสไลด์มากที่สุดคืออาคารอนุบาล2นะครับเป็นอนุบาล2ชั้นประมาณเนี่ยนะครับระยะทางที่ใกล้กับจุดสไลด์คือ5เมตรจากเดิมนี่10เมตรมันใกล้เข้ามาและก็ยังมีอาคารอื่นที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้อีก2อาคารก็คืออาคารสหกรณ์ร้านค้าและโรงอาหารโดยจะมีการปิดถาวรและมีแผนย้ายโรงเรียนชั่วคราวไปที่กลางหมู่บ้านดอยติ้วซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนไปประมาณ1กิโลเมตรส่วนในอนาคตนั้นก็มีแผนจะย้ายโรงเรียนไปอยู่ที่อื่น
2: จะไม่ให้ใช้เลยครับแล้วก็อาคารสากลร้านค้ากับโรงอาหารนะครับซึ่งมีรอยแตกแยกที่เห็นได้ชัดเจนที่มันกว้างขึ้นนะครับอ
0: ัน
2: นี้ผมคิดว่าน่าจะต้องปิดถาวรตลอดครับ
0: งั้นแสดงว่าปิดถาวรตลอดคือ3อาคารถูกต้องไหมคะ
2: ครับผมใช่ครับแล้วรวมถึงสระว่ายน้ำครับสระว่ายน้ำด้วยครับในเบื้องต้นได้ปรึกษากับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อวานนี้ท่านรองเลขาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเช่นเดียวกันครับแล้วก็ทีนี้ก็ได้หารือแนวทางในการที่จะย้ายนักเรียนนะครับไปเรียนที่ตรงกลางหมู่บ้านเนี่ยในเบื้องต้นก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยก็คือหาสถานที่รองรับนะครับสำหรับการที่จะเคลื่อนย้ายเด็กนักเรียนจำนวน290คนเนี่ยไปเรียนในสถานที่ปลอดภัยก่อนนะครับเบื้องต้นก็คือนำเรียนท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยท่านก็ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรจะมีอาคารเรียนชั่วคราวที่สามารถที่จะสร้างได้อย่างรวดเร็วเนี่ยรองรับจำนวนนักเรียนของเราได้ก่อนนะครับส
0: ่
2: วนระยะยาวนี่ก็ทางจังหวัดทางโยธาธิการแล้วก็ทางสปน.เขต2รวมถึงสปท.ด้วยครับได้ประสานผู้นำชุมชนท้องถิ่นเนี่ยได้จัดหาพื้นที่ที่ใหม่ครับที่เพื่อจะรองรับในการสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ให้กับทางโรงเรียนครับ
1: ส่วนการเฝ้าระวังเหตุดินสไลด์เพิ่มเติมนั้นเนื่องจากยังมีฝนตกในพื้นที่ทางกรมชลประทานได้ทำเครื่องหมายการสไลด์ของดินเพื่อปักหมุดเอาว่ามีรอยแยกของพื้นดินที่สไลด์ขยับเข้าใกล้โรงเรียนมากน้อยแค่ไหนและได้มีการระดมชาวบ้านผู้ปกครองนักเรียนมาช่วยกันทำแนวกั้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ไม่ให้เด็กนักเรียนเข้าใกล้โดยได้รับงบประมาณจากสพป.น่านเขต2สนับสนุนให้ทำรั้วตาข่ายที่มีความแข็งแรงไม่ให้เด็กนั้นสามารถเข้าไปอยู่ในจุดที่เสี่ยงอันตรายได้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยติ้วยังได้ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับอยากให้เข้ามาประเมินสถานการณ์ว่าโรงเรียนจะสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตลอดภาคเทอมนี้หรือไม่เพื่อเป็นการวางแผนการจัดการ

0: เรียนการสอนให้กับเด็ก
1: อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาช่วยตรวจสอบสภาพดินแล้วก็สภาพอาคารที่เหลือทั้งหมดของเรียนนะครับว่ายังมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยพอที่จะให้เด็กๆเนี่ยมันใช้สถานที่ของเรียนได้อยู่อีกประมาณสักกี่เดือนกี่วันเนี่ยประมาณนี้ครับก็ดูวิศวกรทางการก่อสร้างของอาคารนะว่ามันยังมีความมั่นคงแข็งแรงพอที่จะให้เด็กเข้าไปใช้เรียนได้จนถึงปิดภาคเรียนนี้ไหมหรือว่าจะใช้ได้อีกนานขนาดไหนเนี่ยครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงผู้ปกครองด้วยครับว่าจะให้เด็กเขามาเรียนได้อีกต่อเนื่องอยู่ไหมเนี่ยครับผม
0: ทางนี้โรงเรียนบ้านดอยติ้วนั้นอยู่ในพื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน290คน
2: ยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะคะไปกันที่อำเภอปัวนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำสายต่างๆมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นค่ะโดยจากการลงพื้นที่ตำบลปัวของนายอมรชัยวิไลรัตน์ปลัดอำเภอปัวพร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอปัวที่4เมื่อช่วงเช้าก็พบว่าลำน้ำขว้างลำน้ำกูลและลำน้ำปัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยระดับน้ำยังห่างจากตลิ่งเนี่ยประมาณ2เมตรอย่างไรก็ตามนะคะทางอำเภอปัวได้ประสานทางกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้เฝ้าระวังพร้อมประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านเฮียตำบลศิลาแรงบ้านร้องและบ้านขอนตำบลปัวซึ่งต้องเป็นจุดเฝ้าระวังพร้อมให้ผู้นำชุมชนประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหรือว่ามีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนแล้วก็เส้นทางในการสัญจรซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็มีเซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนไปหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านให้มีการเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักด้วยค่ะ
0: ซึ่งช่วงนี้ยังฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องนะครับไปติดตามการเตรียมความพร้อมในการรับมือฝนตกหนักกันครับโดยเฉพาะในหลายภูมิภาคเช่นที่จังหวัดยะลามีการประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง6อำเภอให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาก็ออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนประชาชนในอำเภอเทพารักษ์และอำเภอด่านขุนทดเฝ้าระวังน้ำล้นอ่างเก็บน้ำทับรั้งนะครับและอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบนจังหวัดนครราชสีมาออกหนังสือแจ้งเตือนด่วนที่สุดถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอเทพารักษ์และอำเภอด่านขุนทดภายหลังเกิดฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนได้ถึง133มิลลิเมตรส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำทับรังและอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบนเป็นจำนวนมากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีความจำเป็นต้องเร่งพร่องน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำทั้งสองแห่งและพร้อมกันนี้ได้ออกข้อปฏิบัติเพื่อแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนโดยขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งลำน้ำธรรมชาติด้านท้ายอ่างเก็บน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะล้นตลิ่งรวมทั้งเตรียมขนย้ายสิ่งของตลอดจนสัตว์เลี้ยงขึ้นสู่ที่สูงนอกจากนี้ขอให้ติดตามการแจ้งเตือนและประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยหากประเมินสถานการณ์ในพื้นที่แล้วพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขอให้เตรียมความพร้อมอพยพอย่างจุดที่ปลอดภัยทันที
2: ส่วนที่จังหวัดเชียงรายนะคะกำลังพลจิตอาสาพระราชถักกองร้อยกองบัญชาการมณฑนทหารบกที่37และกองพันทหารราบที่3กองทหารราบที่17ในพระองค์รวม11นายค่ะลงพื้นที่สนับสนุนกองพลพัฒนาที่3ไปซ่อมแซมแนวผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรเพื่อป้องกันแม่น้ำสายล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากแนวผนังกั้นน้ำเดิมได้รับความเสียหายจากสถานการน้ำป่าไหลหลากและปริมาณน้ำในแม่น้ำสายที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาปฏิบัติการครั้งนี้นะคะมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่14ถึง16กันยายนค่ะนอกจากเชียงรายแล้วนะคะยังมีเชียงใหม่ค่ะนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อเตรียมรับมือฝนที่จะเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือคาดว่าจะมีฝนตกหนักวันที่17ถึง20กันยายนนี้เจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ประจำจุดเสี่ยง8จุดครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจ
0: ลงไปที่ภาคใต้นะครับนอกจากทางภาคเหนือแล้วภาคใต้อย่างที่จังหวัดภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อบล็อกระบายน้ำใต้ถนนพระเมตตาบริเวณหน้าโรงแรมมารีนาตำบลป่าตองเพื่อประเมินสภาพโครงสร้างหลังพบมีปัญหาเรื่องของประสิทธิภาพการระบายน้ำลดลงจากเหตุฝนตกหนักเมื่อปลายปีที่ผ่านมาจากการตรวจสอบพบว่าการ

0: ลี่ยนโครงสร้างสะพานข้ามคลองเป็นท่อระบายน้ำแบบกล่องสี่เหลี่ยมส่งผลให้จุดเชื่อมต่อนั้นมีขนาดเล็กลงและไม่มีบ่อพักรองรับเบื้องต้นสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแบบประเมินและประมาณการงบประมาณเพื่อใช้ในการแก้โครงสร้างดังกล่าวโดยด่วนและพร้อมกันนี้ได้เตรียมแผนสำรองโดยจะนำระบบท่อสูบส่งน้ำระยะไกล10กิโลเมตรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้ามาช่วยเสริมเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อชุมชนรวมถึงพื้นที่เมืองท่องเที่ยวป่าตองอย่างเร่งด่วนต่อเนื่องกันที่จังหวัดยะลาครับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดอกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง6อำเภอให้รับมือกับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในช่วงวันที่15ถึง20กันยายนนี้ประกอบด้วยอำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันนังสตาอำเภอกาบังอำเภอกรงปีนังและอำเภอยะหาส่วนพื้นที่เสี่ยงที่ระดับน้ำอาจเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันได้แก่อำเภอเมืองยะลารามันและยะหาทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
1: ส่วนเมื่อวานนี้นะคะฝนตกหนักในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วก็เกือบตลอดทั้งคืนค่ะทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักนะคะวันนี้ยังต้องมีการจับตาแล้วก็เฝ้าระวังเนื่องจากกรุงเทพและพื้นที่ปริมณฑลก็จะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 70% ของพื้นที่แต่ว่าไม่หนักเท่าเมื่อวานนี้ค่ะย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมคะหลายพื้นที่ฝนตกหนักทีเดียวนะคะทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักเนี่ยมีถึง32จุดอย่างเช่นถนนโชคชัย4ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญถนนศรีอยุธยาถนนประชาอุทิศสุขสวัสดิ์โดยเจ้าหน้าที่กทมลงพื้นที่เร่งระบายน้ำเปิดทางน้ำแล้วก็เก็บขยะที่กีดขวางทางระบายน้ำพร้อมกับอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ค่ะสามารถระบายน้ำจนแห้งครบทุกจุดนะคะภายในเวลา23นาฬิกาก็ทำให้ถนนสายหลักเนี่ยกลับมาใช้งานได้ตามปกติส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อคืนนี้ก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำที่ซอยประชาสุขดินแดงด้วยค่ะ
2: น่าเก็บ
3: ยังท่วมอยู่อ่ะและที่บอกว่าที่ไหนนะสุคนธสวัสดิ์เหรอ
2: สุคนธสวัสดิ์ครับแล้วก็นั่งยิวาดครับเพียงนะ
3: และ
2: มีท่ออยู่นะ
3: แล้ว
2: ท่อน่าจะเชื่อมกับประเสริฐธุรกิจ
3: เอารีบไปดูดินั่นและนั่นน่ะไอ้เสนาไง
2: เสนาทำอยู่น่าจะระบายลงแล้วนะเสนาไม่เป็นอาบอบเลยนะคร
3: ับ ตรงไหนแจ้งมาดูหน่อย
0: สำหรับสาเหตุที่ฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้นั้นนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็เปิดเผยว่าเป็นลักษณะของฝนเป็นปกติไม่ใช่เรนบอมแต่รับอิทธิพลจากลมมรสุมตอนออกเฉียงใต้กำลังแรงทำให้เกิดความสะสมเรื่องของความชื้นสะสมเมฆอยู่ทางฝั่งอันดามันพอช่วงเย็นลมมรสุมดังกล่าวข้ามมาจากฝั่งอันดามันข้ามเทือกเขาตะนาวสีเข้ามากรุงเทพมหานครและเมื่อวานลมมรสุมค่อนข้างดีความชื้นค่อนข้างเยอะทำให้ฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกในลักษณะที่เรียกว่าสคอลไลน์หรือที่เรียกกันว่าแนวพายุฝนฟ้าคะนองที่มีการเรียงตัวกันเป็นเส้นตรงยาวกว่า200กิโลเมตรแล้วก็เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วทำให้เกิดฝนตกหนักโดยเมื่อวานนี้พื้นที่เขตดอนเมืองมีฝนตกหนักที่สุด
4: แต่ปัจจัยเมื่อวานเนี่ยมันมีหลายส่วนที่เป็นตัวเพิ่มความชื้นเพิ่มการยกตัวก็เลยทำให้เกิดการตกของฝนเนี่ยมีปริมาณที่ค่อนข้างมากกว่าปกติเล็กน้อยนะครับซึ่งจังหวัดที่เรามีข้อมูลคือแถบปทุมธานีนะครับมีฝนวัดได้สูงสุดประมาณ88มิลลิเมตรนะครับอันนี้ฝน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็แถบกรุงเทพปริมณฑลดอนเมืองสนามบินดอนเมืองก็วัดได้ประมาณ66มิลลิเมตรนะครับฝนที่เมื่อวานเนี่ยไม่ได้ตกแช่ฝนมีการเคลื่อนตัวอยู่ตามทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกนะครับค่อยๆเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆแล้วก็พอมันหมดกำลังมันก็สลายตัวตรงแถบๆที่เป็นหน้าเขานะครับแถบที่จะเข้าสู่เขาใหญ่เข้าสู่ลพบุรีด้านหน้าของสระบุรีครับมันก็ข้ามไม่ได้มันก็ขยายมันก็สลายตัวไปไม่ได้เคลื่อนเข้าไปสู่ทางภาคอีสานนะครับเมื่อวาน
1: ค่ะคือจุดไหนที่คิดว่าหนักสุดคะเมื่อวานนี้ค่ะ
4: เมื่อวานก็น่าจะเป็นแถบปทุมธานีนะครับแล้วก็แถบที่เป็นดอนเมืองโซนนั้นนะครับที่เราวัดได้ประมาณสัก80มิลนะฮะซึ่งก็ถือว่าหนักไหมก็อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นฝนหนักครับเนื่องจากว่าฝนยังไม่ถึงหนักมากเราจะวัดที่90มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับแต่อันนี้มันอยู่ในเกณฑ์ที่มากกว่า35มิลลิเมตรที่เป็นฝนหนักนะครับ
0: ส่วนวันนี้นะครับฝนจะตกหนักประมาณ 70% ของพื้นที่ครับแต่ว่าลักษณะ

0: หนักของฝนจะไม่เหมือนเมื่อวานเนื่องจากจะมีการกระจายตัวได้ดีแต่ฝนนั้นจะกลับมาตกหนักอีกครั้งในวันที่18และ19กันยายนนี้ที่จะมีมวลอากาศเย็นกลับมาอีกรอบทำให้เกิดฝนตกหนักได้อีก
1: ขณะที่เช้าวันนี้นะคะทีมข่าว MBT ก็ลงพื้นที่ไปจุดน้ำท่วมขังเมื่อช่วงเย็นวันนี้หลังจากที่เกิดฝนตกหนักที่บริเวณถนนประชาสุขแยกอินทมระซอย45เขตดินแดงกทมค่ะก็เป็นจุดที่มีน้ำท่วมขังมากที่สุดบนถนนเส้นนี้เนื่องจากเป็นลักษณะของแอ่งกระทะนะคะแต่ว่าเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสังเกตดูจากภาพค่ะพื้นถนนเนี่ยแห้งนะคะหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สำนักงานระบายน้ำเข้ามาเร่งระบายน้ำบนถนนเส้นนี้เพื่อเปิดทางให้การสัญจรไปมาของรถยนต์ได้สะดวกแล้วก็ระบายการจราจรที่ติดขัดค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปสอบถามประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บอกว่าฝนที่ตกหนักเนี่ยแม้ว่าบางจุดจะมีน้ำท่วมขังแต่ว่าก็ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่สำนักงานระบายน้ำกทมที่เข้ามาช่วยในการเร่งระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีการทำท่อระบายน้ำแล้วก็ลอกท่ออยู่เป็นประจำสำหรับถนนเส้นนี้ค่ะ
2: ท่วมล้นทะลักเวลารถวิ่งนี้จะเข้าบ้านทุกบ้านเลยนะแถวเนี้ยไม่ได้เราไม่ได้นอนนะถ้าสมัยก่อนนะตั้งแต่เขายังไม่ทำคลองพวกนี้
1: ต
2: ั้
1: งแต่เมื่อไหร่ที่มันเริ่มดีขึ้น
2: ก็ตั้งแต่เขามาทำท่อระบายลอกท่อแถวเนี้ยนะ
1: ก็แสดงว่าถ้าสมมติฝนตกหรือว่ามีน้ำท่วมขังก็จะใช้เวลาไม่นานเลย
2: ใช้นานปั๊บมันก็ยุบเลยเพราะว่าถ้าจากช่วงนี้มานะน้ำจะไม่ท่วมแต่ขังไม่นานก็ลงท่อหมดเลย
1: กังวลไหมคะว่าน้ำปีนี้ฝนจะตกหนักพื้นที่ของเราไปเลย
2: แต่ถามว่ากังวลไหมเพราะว่าแต่ไม่กังวลนะไม่กลัวนะผู้หญิงน่ะปกติ
1: เตรียมตัว
2: แล้วถ้าเกิดว่าฝนตกเราก็คอยเฝ้าระวังว่าของอันไหนเราจะไอ้นี่เราก็คอยระวังยกขึ้นมาแต่คิดว่าคงไม่ท่วมแถวย่านห้วยขวางแถวช่วงนี้นะแต่ถ้าแถวตลาดโอเคเราไม่รู้นะ
1: ก็แสดงว่าถ้าฝนตกหนักแบบเมื่อคืนอีกทุกวันก็ไม่ได้กลัวว่าปีนี้น้ำจะแบบท่วมขังแบบ
3: แต่ก่อนน้ำท่วมรถก็เดินไม่ได้เราขายของดีๆลูกค้ามาซื้อของกิน
1: แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็คือเขาก็มาดูแลเรื่องท่อระบายน้ำตรงนี้กัน
3: จ้ามาทุกวันเลย
0: ไปดูภาพรวมของสภาพอากาศในวันนี้กันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการแจ้งเตือนพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งครับเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยแต่ที่ต้องเฝ้าระวังคือช่วงของวันที่17ถึง20กันยายนนี้ครับความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลือดพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นและก็จะทำมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดย17กันยายนนี้จะเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้น18กันยายนเป็นต้นไปภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบตามมาซึ่งในภาคใต้ทะเลอันดามันนั้นจะมีคลื่นค่อนข้างแรงสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงกว่า3เมตรชาวเรือขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
1: ไปดูข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกันบ้างนะคะก็มีการแจ้งเตือน76จังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานครค่ะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้นะคะอย่างพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังคือทุกจังหวัดค่ะพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังได้แก่กรุงเทพมหานครพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงภาคใต้จำนวน6จังหวัดได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเฝ้าระวังเป็นพิเศษคืออ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเล็กที่มีน้ำมากกว่า 80% รวมถึงแม่น้ำสายหลากหลายจังหวัดได้แก่เชียงรายน่านตากเพชรบูรณ์และนราธิวาสปภ.นะคะมีการจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งระบายน้ำในจุดท่วมขังบ่อยครั้งปิดกั้นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงแล้วก็เตรียมศูนย์พักพิงรองรับผู้อพยพ
0: ครม.ก็เห็นชอบงบประมาณ 95,000 ล้านบาทให้กรมชลประทานเดินหน้าโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่ง

0: ะวันออกตอนล่างเพื่อแก้ปัญหาทั้งน้ำแล้งและน้ำท่วมซ้ำซากในกลุ่ม8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยากรอบระยะเวลาดำเนินการคือ6ปีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบวงเงิน 95,000 ล้านบาทให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างระยะเวลา6ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ถึง2575เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนโครงการนี้ใช้งบประมาณแบ่งทำเป็น2ระยะครอบคลุมคลอง12คลองและอาคารบังคับน้ำ23แห่งใน8จังหวัดได้แก่สระบุรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครโดยระยะที่1นั้นวงเงิน 4,507 ล้านบาทเร่งขยายคลองแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยอย่างคลองระพีพัฒน์คลอง13และคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับหากโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญกว่า 258,000 ไร่และก็เพิ่มน้ำสำรองใช้ในฤดูแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาทเมตรต่อปี
1: ลงไปในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดสงขลานะตรงนี้ต้องเผชิญกับหมอกควันไฟป่าบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียค่ะส่งผลให้ทางทัศนวิสัยลดลงอย่างเห็นได้ชัดประชาชนต้องเผชิญกับฝุ่น PM 2.5 ปกคลุมหนาวกว่าวันก่อนนะคะต้องเร่งในการจัดหาเรื่องของหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นด้วยค่ะเป็นภาพมุมสูงนะคะที่ทำให้เห็นสภาพโดยรวมของจังหวัดสงขลาที่ต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตหมอกควันข้ามแดนจากไฟป่าบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียค่ะหลังถูกกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคใต้ตอนล่างส่งผลให้คุณภาพอากาศในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เมื่อวานนี้พุ่งสูงถึง64ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเกินค่ามาตรฐานแล้วก็เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้สื่อข่าวค่ะลงพื้นที่ไปสำรวจที่บริเวณจุดชมวิวเขาคอหงและสะพานเกาะยอ2ก็พบว่าหมอกควันสีขาวขุ่นหนาแน่นปกคลุมทั่วเมืองบดบังทัศนียภาพจนมองเห็นเมืองหาดใหญ่และอควาเรียมหอยสังได้อย่างเลือนรางชาวบ้านเล่าว่าสถานการณ์ปีนี้ค่อนข้างหนักหน่วงนะคะต้องไปหาซื้อหน้ากากอนามัยมาสวมใส่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ให้กับคนภายในครอบครัว

0: อะไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
0: ล่ะคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
2: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: อ้าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
3: ในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆเลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆให้ดูกันไหม
4: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
2: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
6: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
2: ครับ
6: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
7: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
6: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
7: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
6: อย่าพูดเองครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับลงมาเถอะครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
8: พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วไป
6: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วละ
7: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
9: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
0: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
2: ดีจริงเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้รีเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
1: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
0: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหม
1: อ้าวได้สิ
2: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: สมเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมันหลอกเอ็งหรือไง

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณครูไปทางนะคะแล้วก็นักเรียนไปทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะนักเรียนคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนเรื่องนะคะคลาวด์คอมพิวติ้งนะคะนักเรียนเคยได้ยินบ้างไหมคำนี้เคยได้ยินบ้างไหมคะไม่เคยได้ยินเลยเหรอแล้วระบบคลาวด์ล่ะเคยได้ยินไหมมีบ้างใช่ไหมส่วนใหญ่นักเรียนจะไว้ทำอะไรเซฟงานเก็บงานใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมามันก็เหมือนคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าทำไมคะมันก็จะมีบริการต่างๆที่นักเรียนเนี่ยได้ใช้งานเพิ่มมากขึ้นนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องคลาวด์คอมพิวติ้งนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะเข้าสู่จุดประสงค์การเรียนรู้เลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในชั่วโมงนี้นะคะข้อที่1ก็คืออธิบายหลักการทำงานและประโยชน์ของคลาวด์คอมพิวติ้งนะคะข้อที่2สร้างงานและกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลไฟล์บนบริการบนคลาวด์นะคะข้อที่3ตระหนักถึงความปลอดภัยและมารยาทในการใช้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งอย่างเหมาะสมวันนี้นักเรียนจะต้องสร้างชิ้นงานด้วยนะคะต้องสร้างชิ้นงานด้วยแล้วก็นักเรียนจะต้องมีข้อกำหนดต่างๆในการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังให้ดีนะในกิจกรรมวันนี้นักเรียนจะต้องทำเป็นกิจกรรมกลุ่มที่สำคัญเลยนะคะครูได้แจ้งไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าให้นักเรียนเตรียมอีเมล as date มาด้วยนะคะพร้อมรหัสของนักเรียนนะแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยว่านะทุกครั้งที่นักเรียนปฏิบัติงานนักเรียนจะต้องทำไมคะล็อกเอาท์ออกทุกครั้งนะสัปดาห์ที่แล้วมีบางเครื่องทำไมคะไม่ได้ล็อกเอาท์ออกครูต้องทำการล็อกเอาท์ออกให้อย่าลืมอันนี้สำคัญมากๆนะคะทีนี้เรามาดูคำถามนะคะคำถามชุดนะคะเดี๋ยวเราช่วยกันตอบนะได้ไหมได้ไหมคะตอบดังๆเลยนะเดี๋ยวครูจะสรุปคำตอบให้นะคะถ้าต้องการพิมพ์งานเราเคยพิมพ์งานไหมเคยไหมคะส่วนใหญ่เราพิมพ์งานผ่านทางโปรแกรมอะไร Word Canva ได้ไหมได้อะไรอีก PowerPoint ใช่ไหมคะ Excel ประมาณนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับอะไรคะเกี่ยวกับเอกสารเนาะส่วนใหญ่นะคะทีนี้ครูถามว่าถ้าต้องการพิมพ์งานและแก้ไขไฟล์เดียวกันจะทำอย่างไรเมื่อกี้นี้เพื่อนบอกใช้คอมเครื่องเดียวกันทางนี้ล่ะส่งไฟล์ไปให้เพื่อนแล้วก็นำไปแก้ทางนี้ล่ะคะทำยังไงทำยังไงสมมติว่าเรามีงานกลุ่มอะเพื่อนมีทั้งหมด4คนนะคะแล้วเราต้องการทำไมคะทำงานกลุ่มแก้ไขงานด้วยกันเราทำยังไงเพื่อนบอกแชร์หน้าจอแชร์หน้าจอจะทำงานได้ไหมฮะบางทีเราอาจจะเห็นใช่ไหมเห็นรูปภาพนั้นว่าทำอะไรอยู่ใช่ไหมคะแต่ถ้าแก้ไฟล์แก้ได้ไหมไม่น่าได้ทางนี้ล่ะคะอะไรนะคะเพื่อนบอกว่าเข้าอีเมลเดียวกันทีนี้มันจะไปแจ้งเตือนไหมแจ้งไหมคะถ้าอีหนึ่งอีเมลเข้าหลายๆเครื่องแจ้งเตือนไหมทีเนี้ยระบบความปลอดภัยทำไมคะเริ่มมีปัญหาแล้วใช่ไหมเขาก็จะต้องเตือนผ่านทางอะไรคะทางช่องทางที่เราให้สำรองไว้ก็เป็นอันตรายอาจจะถูกล็อกได้ทีนี้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวที่นักเรียนตอบมาเนี่ยมันก็เป็นวิธีการที่นักเรียนเคยปฏิบัติกันนะไม่ว่าจะเป็นการส่งไฟล์แล้วก็นำไปดาวน์โหลดใช่ไหมคะแล้วก็แก้ไฟล์หรือมาช่วยกันทำที่เครื่องเดียวนะวันนี้เนี่ยนักเรียนได้ศึกษาใบงานนักเรียนจะรู้ว่าทำไมคะสมัยนี้เรามีเทคโนโลยีต่าง

0: นะที่สามารถให้นักเรียนเนี่ยทำงานร่วมกันได้นะคะทีนี้เรามาดูเลยก่อนอื่นเลยในวันนี้ฟังให้ดีนะนักเรียนจะต้องศึกษาใบความรู้ที่3นะคะเรื่องเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งนะคะนักเรียนจะต้องตั้งใจศึกษาเพราะว่าครูมีคำถามนะคะครูมีคำถามทดสอบนักเรียนด้วยแล้วก็ต้องให้ช่วยกันตอบโอเคไหมคะเนาะอ่านให้เข้าใจนักเรียนสืบค้นนะคะเพิ่มเติมได้ถ้านักเรียนสงสัยประเด็นไหนนะคะแล้วก็พอนักเรียนศึกษาใบความรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครูจะมีคำถามเพื่อทดสอบโอเคไหมคะต้นทางเข้าใจที่ครูพูดไหม
1: เข้าใจ
0: ปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะปลายทางก็ต้องศึกษาใบความรู้ที่3แล้วก็ตอบคำถามของครูช่วงท้ายด้วยนะคะนั้นเริ่มศึกษาใบความรู้ได้เลยค่ะ

0: เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนได้ครบประเด็นไหมศึกษาใบความรู้ครบเรียบร้อยแล้วหรือยังคะเรียบร้อยแล้วนะนักเรียนได้สรุปใจความสำคัญขีดเส้นใต้ไว้บ้างไหมโอเคนะคะทีนี้เรามาดูคำถามครูมีคำถามให้นักเรียน2คำถามนะเริ่มจากคำถามแรกเลยนะคะดูนะดูที่จอเลยนะคะตั้งใจดูหันหน้ามาหาครูทางนี้เร็วเป็นคำถามสะท้อนคิดนะจากที่นักเรียนได้ศึกษาใบความรู้นะคะคลาวด์คอมพิวติ้งนะคะนักเรียนเป็นบริการบนอินเทอร์เน็ตที่มีลักษณะอย่างไรที่มีลักษณะอย่างไรปรึกษากันก่อนปรึกษากันได้ปรึกษากันได้เมื่อกี้นี้เดี๋ยวครูให้กลุ่มนี้ตอบกลุ่มนี้รู้สึกว่าจะได้คำตอบแล้วอีกกลุ่มหนึ่งคือทางด้านนี้นะโอเคนะคะกลุ่มอื่นก็ตอบด้วยได้นะนักเรียนเขียนลงไปในใบความรู้ได้เลยหรือใบงานได้เลยปรึกษากันก่อนสรุปคำตอบให้มันกระชับที่สุดนะคะคำถามยากไหมคำถามยากไหมคะไม่ยากเลยนะพอนักเรียนเห็นคำถามแล้วนักเรียนตอบได้เลยแหละครูเชื่อว่าสรุปตามที่เราเข้าใจเข้าใจไหมคะครูเคยบอกไหมว่านักเรียนตอบแบบนี้ไม่ได้นะผิดแบบนี้เคยบอกไหมคะไม่เคยใช่ไหมมีแต่ทำไมคะถ้านักเรียนตอบประเด็นยังไม่ครบครูก็จะเสริมเพิ่มเติมให้นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนตัวแทนกลุ่มที่กลุ่มที่เท่าไหร่นะคะกลุ่มที่2กับกลุ่มที่อันนี้กลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่6นะตอบ2กลุ่มส่วนฟังให้ดีนะส่วนกลุ่มอื่นๆนักเรียนต้องฟังคำตอบของเพื่อนด้วยได้ประเด็นอะไรอยากจะเพิ่มเติมได้เลยเข้าใจไหมคะเนาะเราช่วยเพื่อนเนาะนะคะถ้าเพื่อนสมมุติว่าเพื่อนตอบประเด็นไม่ครบเราก็ช่วยเสริมนะคะแต่ถ้าไม่มีนะนักเรียนอยากจดเพิ่มเติมอะไรลงไปบันทึกลงไปนักเรียนบันทึกได้เลยนะคะพร้อมหรือยังคะกลุ่ม2กับกลุ่ม6พร้อมหรือยังคะเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มที่2ก่อนนะคะก่อนอื่นปรบมือเพื่อนหน่อยเร็ว
1: เป็นการให้บริการด้านการประมวลผลข้อมูลมีการบริการพื้นที่จะเก็บข้อมูลแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มผ่านระบบอินเทอร์เน็ตครับ
0: นั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบกลุ่มที่6เชิญเลยค่ะ
2: คลาวด์คอมพิวติ้งเป็นการให้บริการด้านการประมวลข้อมูลแพลตฟอร์มผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมีการบริการดูแลข้อมูลและจัดทรัพยากรทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลาครับ
0: โอเคปรบมือให้กับทั้ง2กลุ่มหน่อยนะแต่ฟังให้ดีนะนะคะครูบอกไปแล้วใช่ไหมว่ากลุ่มไหนที่ไม่ได้ตอบทำไมคะจดประเด็นที่เพื่อนตอบลงไปด้วยแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะมีไหมไม่มีนะนะคะฟังนะคะครั้งหน้าถ้านักเรียนตอบคำถามเมื่อกี้นี่ดีแล้วนะก็ถือว่านักเรียนทำไมคะพยายามที่จะตอบครูเนาะแต่ครั้งหน้าครูอยากให้นักเรียนสรุปตามความเข้าใจของนักเรียนดีไหมเนาะสรุปตามความเข้าใจบางทีนักเรียนอ่านศึกษาไปความรู้แล้วนักเรียนอาจจะทำไมคะสรุปนะคะเอาสั้นๆพอนะคะโอเคนะแต่เมื่อกี้เก่งแล้วนะคะทีนี้เรามาดูแนวคำตอบเพิ่มเติมนะคะคำถามที่บอกว่าคลาวด์คอมพิวติ้งเป็นบริการบนอินเทอร์เน็ตที่มีลักษณะอย่างไรนะคะแนวคำตอบก็คือเป็นบริการที่ให้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลนะคะแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแสดงว่าระบบคลาวด์คอมพิวติ้งไม่มีอินเทอร์เน็ตได้ไหม
3: ไม
0: ่
3: ได
0: ้ได้ไหมคะ
3: ไม่ได
0: ้ไม่ได้สำคัญไหมเนี่ยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำคัญไหมคะสำคัญถ้าไม่งั้นใช้งานไม่ได้ใช่ไหมเนาะโอเคเอาต่อมาข้อที่2นะคะข้อที่2เรามาฟังคำถามก็คือ

0: ให้นักเรียนยกตัวอย่างแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มที่ให้บริการบนคลาวด์คอมพิวติ้งนะคะปรึกษากันได้เลยเดี๋ยวครูจะให้กลุ่มที่3กับกลุ่มที่เท่าไหร่คะอีกแถวนึงกลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่1ใช่ไหมเป็นคนตอบนะแบ่งกันอีกครั้งหนึ่งนะปลายทางฟังด้วยนะให้นักเรียนยกตัวอย่างแอปพลิเคชันนะคะหรือแพลตฟอร์มที่ให้บริการบนคลาวด์คอมพิวติ้งนักเรียนเคยใช้งานแล้วแหละจริงไหมนะคะเคยใช้งานกันทุกคนแล้วล่ะนะขอกลุ่มละ1แพลตฟอร์มหรือ1แอปพลิเคชันพอนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังกลุ่มที่2กับกลุ่มที่6เมื่อสักครู่นี้ก็คิดตามเพื่อนไปด้วยนะแล้วก็จดบันทึกเพิ่มเติมด้วยนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วมาอยู่ที่ไหนเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
1: Google Drive ครับ
0: Google Drive ทำอะไร Google Drive เอาไว้ทำอะไร
1: เก็บข้อมูลครับ
0: เอาไว้เก็บข้อมูลส่วนตัวแล้วเราใช้ไหม
1: อาจจะใช้บ้างครับ
0: อาจจะใช้บ้างส่วนใหญ่เอาไว้ทำอะไรคะ
1: เก็บรูปภาพ
0: เก็บรูปภาพนะโอเคนั่งลงค่ะต่อไปกลุ่มที่1เชิญเลยค่ะ
2: iCloud ครับ
0: iCloud เอาไปทำอะไรคะ
2: เก็บข้อมูลครับ
0: เก็บข้อมูลนะเก็บข้อมูลเราใช้ผ่านแพลตฟอร์มอะไร iCloud เนี่ยใช้บนอุปกรณ์อะไรใช้บนอุปกรณ์อะไร
2: โทรศัพท์มือถือครับกับคอมพิวเตอร
0: ์โทรศัพท์มือถือใช่ไหมก็จะคล้ายๆกับอะไรคะตัวที่เป็น Google Drive ไหมตัวที่เป็น Google Drive โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะแล้วกลุ่มอื่นๆล่ะกลุ่มอื่นๆล่ะมีไหมจะตอบแตกต่างจาก iCloud กับ Google Drive ไหมมีไหมคะตามจริงมีหลายโปรแกรมไหมมีหลายแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มไหมคะมีมากกว่านี้เป็นยังไงบ้างคะกลุ่มอื่นๆว่าไงมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะทีนี้ครูเพิ่มเติมให้นะแนวคำตอบก็คืออะไรคะบริการเก็บไฟล์ข้อมูลเช่นอะไรคะ Google Drive OneDrive รู้จัก OneDrive ไหมนะคะ OneDrive นะ iCloud นะบริการที่เป็นแอปพลิเคชันก็คืออะไรคะ Google Docs รู้จักไหมคะรู้จัก Google Docs มั้ยฮะGoogle Slide รู้จักไหมนะคะ Google Doc ก็คือ Word นั่นเองนะนึกภาพออกไหมเราเป็นลักษณะการให้บริการเหมือน Microsoft Word อะค่ะแต่อยู่ในอะไรคะอยู่บนระบบคลาวด์คอมพิวติ้งเนาะแล้วก็ Google Slide ก็คืออะไรคะตัวที่เป็น PowerPoint นะคะวันนี้เดี๋ยวเราได้ทำกันนะต่อมา Google Form นะคะตัวที่เป็น Google Form นะแล้วเดี๋ยวนี้นักเรียนมีเทคโนโลยีอื่นๆอีกใช่ไหมเช่นอะไรเวลาที่นักเรียนแต่งรูปทำโปสเตอร์โปสการ์ดหรือทำอะไรคะกราฟิกต่างๆนักเรียนก็สามารถแชร์ใช่ไหมคะทำร่วมกันได้บนอะไรบนแพลตฟอร์มนั้นๆหรือว่าแอปพลิเคชันนั้นๆเหมือนครั้งที่แล้วเนี่ยนักเรียนทำสร้างสรรค์ผลงานเพื่อชุมชนจำได้ไหมคะนักเรียนทำกราฟิกนะแต่งภาพผ่านทางแคนวานักเรียนแชร์ไฟล์กันไหมแสดงว่านักเรียนทำไมคะเคยใช้งานแล้วแต่บางทีนึกไม่ออกไม่ได้คิดว่ามันเป็นเทคโนโลยีแบบนี้นะโอเคทีนี้เราจะเข้าสู่ใบกิจกรรมนะคะใบกิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวครูจะพยายามอธิบายแล้วก็เดินให้คำปรึกษาอยู่ตลอดนะคะอันนี้ฝากคุณครูไปทางด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมนี้ทีนี้เรามาดูกิจกรรมที่4เรื่องสิทธิ์ของฉันสิทธิ์ของฉันสิทธิ์ของเธอทุกคนทุกกลุ่มนักเรียนจะมีสิทธิ์ของนักเรียนอยู่แล้วจริงไหมคะครูแจกไปพร้อมใบงานแล้วก็สุ่มแจกไปเลยนะเพื่อไม่ให้ทำไมคะเสียเวลาทีนี้เรามาดูกันก่อนนะใบกิจกรรมที่4เรื่องสิทธิ์ของฉันสิทธิ์ของเธอนะคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนดำเนินการดังนี้1นักเรียนจับหัวข้อครูสุ่มให้ไปแล้วถูกต้องไหมคะหัวข้อแรกคืออะไรที่เป็นสีส้มเห็นไหมไม่มีสิทธิ์คือไม่สามารถ ทำใดๆร่วมกับผู้อื่นได้

ไขที่ครูกำหนดหรือเปล่าเข้าใจไหมคะเนาะทีนี้มันจะต้องมีการไปกำหนดสิทธิ์นะคะเดี๋ยวครูบอกว่าทำอย่างไรนะคะต่อมาสีเขียวเห็นไหมเดี๋ยวก่อนนะไม่มีสิทธิ์นะหัวข้อที่หนึ่งใครได้ยกมือเลยค่ะกลุ่มที่อะไรคะกลุ่มที่หนึ่งได้ต่อมามีสิทธิ์ดูกลุ่มไหนได้มีสิทธิ์ดูกลุ่มที่อะไรคะ5นะกลุ่มที่5ได้มีสิทธิ์ดูคือสามารถดูการทำงานของกลุ่มนะคะได้เท่านั้นนะคะสมมุติว่าสมาชิก1คนทำอะไรคะสร้างไฟล์งานขึ้นมาถูกต้องไหมคะสมาชิกอื่นๆที่เหลือดูได้เท่านั้นไม่สามารถทำไมพิมพ์ลงไปได้ใช่ไหมคะไม่สามารถแก้ไขได้นะต่อมาเห็นไหมสีชมพูหัวข้อนี้ใครได้คะยกมือเลยมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นคือสามารถแสดงความคิดเห็นในการทำงานของกลุ่มได้เท่านั้นเดี๋ยวนักเรียนไปไล่ดูนะนะคะเลือกใช้ถูกนะคะต่อมาสีฟ้านะคะมีสิทธิ์แก้ไขคือสามารถแสดงความคิดเห็นแก้ไขลบงานและใช้ทรัพยากรในการทำงานร่วมกันกับกลุ่มได้ไหนกลุ่มไหนได้คะสองกลุ่มนี้นะกลุ่มที่2กับกลุ่มที่3โอเคไหมคะ okay. ฟังนะเรารู้แล้วนะว่ากลุ่มไหนได้สิทธิ์อะไรนะคะปลายทางนะปลายทางนักเรียนจับสิทธิ์นะคะแบ่งให้ตามบริบทของห้องเรียนด้วยนะคะถามว่าถ้าปลายทางสมมติว่านักเรียนไม่ได้มีห้องปฏิบัติการทำใบกิจกรรมนี้ได้ไหมทำได้นะคะผ่านทางโทรศัพท์นะนักเรียนก็ดาวน์โหลดแอปขึ้นมานะคะแล้วก็ทำกิจกรรมตามของครูไปได้เลยนะทีนี้เรามาดูนะคำชี้แจงเมื่อกี้ข้อที่1ข้อที่2เขาบอกว่าดำเนินการสร้างไฟล์เอกสารตามที่ต้องการแล้วแชร์เอกสารให้กับเพื่อนแชร์ยังไงแชร์ให้กับสมาชิกในกลุ่มนั่นแหละตามสิทธิ์ที่นักเรียนได้แต่ละกลุ่มเข้าใจไหมคะน้องต้องแชร์ให้ถูกต้องด้วยนะนั้นเดี๋ยวครูจะต้องเช็คแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยสลับกันเช็คว่าเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่ต่อมากำหนดสิทธิ์นะคะการเข้าถึงตามที่จับได้4นักเรียนแต่ละกลุ่มสลับกันตรวจสอบเงื่อนไขการกำหนดสิทธิ์ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม่โอเคไหมคะใครไม่เข้าใจการปฏิบัติกิจกรรมในชั่วโมงนี้มีไหมคะมีไหมทีนี้ฝากไว้อย่างหนึ่งเราจะต้องสร้างไฟล์งานขึ้นมาถูกต้องไหมคะให้นักเรียนนะให้นักเรียนนะคะสร้างไฟล์งานขึ้นมาจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะคะนักเรียนนะจะเป็นเรื่องสัตว์ที่ชอบดอกไม้ที่ชอบนะหรือว่าตัวการ์ตูนเกมที่ชอบก็ได้อย่างน้อย1หน้าโอเคไหมคะเนาะอย่างน้อย1หน้าแล้วนักเรียนทำไมคะให้นักเรียนกำหนดสิทธิ์ให้ถูกต้องนะคะทำอย่างไรนักเรียนดูในอะไรคะการกำหนดสิทธิ์ครูมีอธิบายไว้แล้วในใบกิจกรรมโอเคไหมคะเนาะก่อนอื่นต้องล็อกอินเข้าอะไร Gmail แล้วไปที่อะไรคะบริการบนอินเทอร์เน็ตใช่ไหมเนาะนะเลือกใช้ให้ถูกต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องถ้าพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่4เรื่องสิทธิ์ของฉันสิทธิ์ของเธอได้เลยค่ะ

เรียนคะเป็นยังไงบ้างปฏิบัติกิจกรรมไปถึงไหนแล้วเสร็จเรียบร้อยหรือยังเสร็จเรียบร้อยแล้วแชร์สิทธิ์ถูกต้องไหมถูกต้องไหมคะทีนี้ฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะคะเดี๋ยวแต่ละกลุ่มนะคะครูขอตัวแทน1คนนะคะเดินสลับไปตรวจสอบสิทธิ์สิว่าที่เพื่อนทำเนี่ยทำถูกต้องหรือไม่นะคะเราจะรู้อยู่แล้วว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยทำไมคะได้สิทธิ์อะไรถูกต้องไหมคะช่วยบอกคนที่ทำไมไปตรวจด้วยนะคะช่วยตรวจสอบช่วยตรวจสอบมันจะเข้ามาสู่กิจกรรมข้อที่4นะคะก็คืออะไรคะนักเรียนแต่ละกลุ่มสลับกันตรวจสอบเงื่อนไขการกำหนดสิทธิ์ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม่นะคะนักเรียนไปตรวจสอบสิทธิ์กลุ่มไหนก็ได้กลุ่มตรงข้ามนี่ก็ได้ค่ะลองดูสิกลุ่มที่1กลุ่มที่1กับกลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่4ใช่ไหมได้สลับกันตรวจสอบได้เลยบอกเพื่อนด้วยนะเราได้สิทธิ์อะไรนะคะอย่าลืมนะกลุ่มที่3ยังไม่มีใครมาตรวจสอบนะกลุ่ม3กลุ่ม2มาตรวจสอบก็ได้ค่ะไปตรวจสอบได้ตรวจสอบได้สมาชิกในกลุ่มอธิบายเพื่อนฟังด้วยนะ

0: นักเรียนคะเป็นยังไงบ้างจากการตรวจสอบสิทธิ์นะตามเงื่อนไขนะคะเป็นไปตามการกำหนดสิทธิ์ที่นักเรียนได้รับไหม
1: เป็นไปตาม
0: เป็นไหมคะ
1: เป็นค่ะ
0: ไหนของใครกลุ่มไหนที่นักเรียนไปตรวจสอบแล้วไม่เป็นไปตามเงื่อนไขบ้างมีไหมคะมีไหมไม่มีแสดงว่าทุกกลุ่มทำไมคะทำได้นะโอเคอ่ะทีนี้ฟังให้ดีนะคะเดี๋ยวครูจะมีคำถาม3ข้อให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะปรึกษากันได้นะคะเข้ากิจกรรมกลุ่มกันได้เลยเราทำกิจกรรมผ่านไปแล้วเราจะรู้แล้วล่ะว่านะคะข้อดีข้อเสียของกิจกรรมนี้มีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์อะไรทีนี้เดี๋ยวนักเรียนมาดูคำถามนะคะคำถามสรุปกิจกรรมนะคะคำถามแรกการประยุกต์ใช้งาน Cloud Computing หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์อย่างไรคุยกันได้เลยในกลุ่มให้เอาประสบการณ์จริงมาใช้นะสรุปคำตอบลงไปในใบกิจกรรมเลยเร็วๆสรุปคำตอบลงไปในใบกิจกรรมแล้วเดี๋ยวครูจะสุ่มถามอีกครั้งหนึ่งนะการประยุกต์ใช้งานนะคะ Cloud Computing หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์อย่างไร

0: เรียบร้อยหรือยังคะตอบพร้อมๆกันได้ไหมจะได้ไม่เสียเวลาตอบพร้อมๆกันเลยสรุปคำตอบโดยรวมคืออะไรคะทำให้สะดวกใช่ไหมเนาะทำให้สะดวกขึ้นใช่ไหมคะในการทำงานกลุ่มนะจากเดิมเหมือนตอนที่นักเรียนตอบเมื่อต้นชั่วโมงว่าทำไมคะบางทีการทำงานกลุ่มอาจจะต้องส่งไฟล์ไปเพื่อนแก้ไขเพิ่มเติมใช่ไหมคะเนาะหรืออะไรคะบางทีต้องมาใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์แล้วก็ทำไมสลับสับเปลี่ยนกันนั่งทำแบบนี้ใช่ไหมคะเนาะก็มีความแตกต่างกันไหมมีความแตกต่างนะได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะทีนี้เรามาดูแนวคำตอบนะคะแนวคำตอบก็คืออะไรคะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในกรณีอะไรในกรณีที่นักเรียนต้องเดินทางมาทำงานด้วยกันจริงไหมคะเนาะช่วยลดความยุ่งยากซับซ้อนให้กับระบบ IT นะหรือว่าเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตนั่นแหละนะทุกที่ทำไมสามารถใช้งานแบบนี้ได้เลยนะคะครอบคลุมไปจนถึงการจัดสรรทรัพยากรนะคะเข้าใจคำว่าจัดสรรทรัพยากรไหมเนาะบางทีเราอาจจะไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มใช่ไหมคะเราอาจจะทำไมใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วแชร์ไฟล์ร่วมกันได้นะคะเอาต่อมาข้อที่2สิ่งใดคือข้อจำกัดของคลาวด์คอมพิวติ้งหรือระบบบริการอินเทอร์เน็ตตอบดังๆได้เลยข้อนี้ข้อจำกัดอ่ะไม่มีไม่ได้เลยเคยพูดไปแล้วด้วยนะเมื่อตอนต้นชั่วโมงข้อจำกัดนะสิ่งใดคือข้อจำกัดของคลาวด์คอมพิวติ้งหรือบริการบนอินเทอร์เน็ตแต่ตอบดังๆสิตอบดังๆสิถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ทำไมคะไม่สามารถใช้งานได้หรือถ้าอินเทอร์เน็ตมีการขัดข้องใช่ไหมมันก็ทำให้งานของเราทำไมบางทีอาจจะล่าช้าไหมคะล่าช้าบางทีก็ทำงานไม่ได้เนาะอันนี้ก็คือข้อสำคัญเลยคือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะต่อมาข้อที่3ในชีวิตประจำวันนักเรียนจะประยุกต์การใช้งานของคลาวด์คอมพิวติ้งหรือบริการบนอินเทอร์เน็ตในงานใดเพราะเหตุใดมันจะคล้ายๆกับคำถามที่1ใช่ไหมแต่ให้ได้เรียนเอามาประยุกต์ไงทีเนี้ยอีกครั้งนึงนะปลายทางฟังด้วยนะคะในชีวิตประจำวันนักเรียนจะประยุกต์การใช้งานของคลาวด์คอมพิวติ้งหรือบริการบนอินเทอร์เน็ตในงานใดเพราะเหตุใดยกตัวอย่างชื่อวิชาเลยก็ได้มีไหมวิชาไหนที่แบบว่าสั่งทำรายงานแบบนี้มีไหมยกตัวอย่างได้เลยนะปรึกษากันได้เลยนะคะในกลุ่มนะขอตัวแทนสัก2คนสิข้อนี้มี1คนแล้วผู้กล้าไอ้คนนึงอีกคนนึงยกมือเลยค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวขอตัวแทนนะคนที่1ก่อนเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ประยุกต์ใช้กับงานกลุ่มที่ต้องการแบบรวดเร็วเช่นวิทยาการคำนวณค่ะเช่นงานที่ผ่านมาที่ต้องแบ่งหน้าที่แบบชัดเจนค่ะ
0: แล้วเพราะเหตุใดถึงต้องใช้ล่ะคะเพราะอะไร
1: เพราะว่าเป็นงานที่ต้องทำร่วมกันค่ะ
0: จะได้ประหยัดเวลาเนาะ
1: ใช่
0: นะคะเพราะว่างานบางงานทำไมใช้เวลาค่อนข้างอะไร
1: นาน
0: น้อยใช่ไหมแล้วแต่ถ้าเราแบ่งหน้าที่กันชัดเจนทำให้งานเราเป็นยังไง
1: เสร็จเร็วขึ้น
0: เสร็จเร็วขึ้นนะคะเชิญนั่งค่ะต่อไปค่ะ
2: ใช้ในวิชาสังคมครับทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ครับ
0: ทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคุณครูเขาสั่งหรือยังสั่งหรือยังคะงานนี้สั่งแล้วใช่ไหมนักเรียนก็ทำไมบางทีอาจจะมีขั้นตอนที่จะต้องทำงานร่วมกันใช่ไหมก็สามารถใช้ได้คิดว่าเพราะเหตุใดถึงจะต้องใช้
2: ต้องแบ่งหน้าที่กันทำครับจะได้รวดเร็ว
0: อาจจะได้รวดเร็วขึ้นงานจะได้เสร็จเร็วขึ้นไหมคะเสร็จเร็วขึ้นเชิญนั่งค่ะปรบมือให้กับ2คนนี้หน่อยนะคะเรามาดูนะเราก็เมื่อสักครู่นี้2กลุ่มนี้เขาก็ทำไมคะนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนเนาะนะคะประยุกต์ใช้ในการเรียนทำรายงานเนื่องจากทำไมคะสะดวกรวดเร็วไม่จำกัดสถานที่ประหยัดงบประมาณด้วยประหยัดเวลาด้วยนะคะประหยัดทรัพยากรด้วยนะคะเห็นถึงข้อดีไหมเนี่ยนะเอาไปประยุกต์ใช้เทอม2นะในปีการศึกษานี้ในเทอม2นักเรียนก็สามารถนำความรู้นี้ไปใช้กับวิชาอื่นๆได้ นะคะอย่าลืมไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะมันจะมีแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันต่างๆที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ๆตลอดนักเรียนก็ลองใช้ดูแล้วก็ลองทำไมคะลองใช้ความรู้ที่เราได้จากการเรียนวันนี้ในการแชร์สิทธิ์นะคะในการทำงานร่วมกันนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ให้นักเรียนนะนะคะทีนี้เรามาดูนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่4นะหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายและจะเป็นเรื่องอะไรคะความฉลาดรู้ดิจิทัลนะเราจะพบกันในเรื่องนะคะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมโดยเฉพาะนักเรียนปลายทางนะชั่วโมงหน้าจะมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะนะคะก็จะมีอะไรคะ1คือใบกิจกรรมที่1เรื่องอะไรคะเหมาะหรือไม่ทำอย่างไรนะคะใบกิจกรรมใบความรู้ที่1นะข้อที่2ใบความรู้ที่1เรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบนะคะต่อมาข้อที่3คือบัตรสถานการณ์ประกอบกิจกรรมนะคะข้อที่4บัตรตอบคำถามชวนคิดนะคะ5บัตรตอบคำถามอภิปรายกลุ่มจากสถานการณ์นะคะครั้งหน้านะคะทุกกิจกรรมมีคะแนนหมดเลยนะคะต้นทางนะครูก็จะเตรียมกิจกรรมไว้

0: ให้ส่วนปลายทางก็รบกวนคุณครูปลายทางช่วยดำเนินกิจกรรมตามที่ครูได้บอกไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้มีอะไรอีกไหมคะมีคำถามเพิ่มเติมไหมไม่มีถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับวัดพระราม9กาญจนาภิเษกสถาปนาขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยยึดหลักแห่งความประพอเพียงเรียบง่ายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาพื้นที่และชุมชนบริเวณบึงพระราม9ครับ
0: วัดนี้สร้างขึ้นสืบเนื่องจากการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียตามโครงการบึงพระราม9โดยเป็นวัดขนาดเล็กในชุมชนเมืองที่ใช้งบประมาณในการก่อสร้างน้อยเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งความร่วมใจในการพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นตัวอย่างตามหลักบวรที่เน้นย้ำการประสานความร่วมมือบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนเหมือนอย่างประเพณีไทยโบราณที่มีบ้านวัดโรงเรียนอยู่คู่กันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดมา
1: แนวพระราชดำริเรื่องความพอเพียงสะท้อนอย่างเด่นชัดภายในวัดแห่งนี้ด้วยการออกแบบอาคารอย่างสมถะสอดคล้องกับพื้นที่อันจำกัดโดยคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยเป็นสำคัญเป็นต้นแบบของวัดที่เรียบง่ายงดงามแสดงความเป็นไทยอย่างร่วมสมัยครับ
0: สิ่งปลูกสร้างในวัดพระราม9กาญจนาภิเษกจึงมีเพียงสถานที่ประกอบพิธีของสงฆ์อาคารที่จำเป็นและสระน้ำล้อมรอบด้วยพันไม้นานาชนิดทั้งไม้ป่าและไม้หายากเพื่อให้เกิดร่มเงาและความร่มเย็นแก่พุทธศาสนิกชนที่เข้ามาประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาพระอุโบสถผสมผสานศิลปะอย่างไทยประเพณีกับศิลปะร่วมสมัยมีหลังคาซ้อนชั้นยกคอสองหน้าบันประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงและลวดลายอย่างไทยประเพณีซึ่งล้วนแต่เป็นงานปูนปั้นทั้งหมดกลางหน้าบันประดับตราพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเหนือกรอบประตูทางเข้าพระอุโบสถสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จารึกคาถาเยธรรมาพระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถคือพระพุทธกาญจนธรรมสถิตเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยลักษณะกึ่งสมจริงสร้างขึ้นตามแบบพระบรมราชวินิจฉัยในรัชกาลที่9โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยครองจีวรแบบเหมือนจริงในพระเกศพระประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากพระสถูปโบราณเมืองกุสินาราประเทศอินเดีย
1: วัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดต้นแบบแห่งความพอเพียงจากแนวพระราชดำริของรัชกาลที่9พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตในใจประสบกรณิกรชาวไทยตราบนิรันดร์สวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการ

0: เรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เดี๋ยววันนี้

0: ้เราจะเริ่มนะครับเข้าสู่บทเรียนของเราด้วยภาพนี้นะครับภาพนี้จะถูกปกคลุมไปด้วยหมายเลขทั้งหมด8หมายเลขนะครับลองบอกหน่อยนะครับนักเรียนว่าพอเปิดหมายเลขปุ๊บเนี่ยพวกเราต้องบอกให้ได้ว่าภาพนี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่มีคนกำลังทำอะไรอยู่กับภาพนี้นะครับเอาหมายเลขอะไรดีครับนักเรียน
1: 6
0: อ่ะนักเรียนบอกว่าหมายเลข6เปิดปุ๊บต้องตอบได้ปั๊บเลยนะอ่ะหมายเลข6
1: สอน
0: รู
1: ้ทำการบ้าน
0: ภาพนี้ชัดเจนมากเลยภาพนี้คือ
1: สอนลูกทำการบ้าน
0: สอนลูกทำการบ้านดูได้จากอะไรเอ่ย
1: หนังส
0: ือมีสมุดมีอะไรอีก
1: ม
0: ีเด็กถือดินสอแล้วมีอะไรอีกครับ
1: แม่
0: น่าจะเป็นแม่ใช่ไหมนี่คือเราบอกว่ากำลังสอนหนังสืออยู่ใช่ไหมครับเรามาดูกันว่าถูกต้องหรือเปล่าเหมือนที่นักเรียนบอกเลยภาพนี้นะครับก็จะมีเป็นครอบครัวใช่ไหมทั้งมีคุณพ่อคุณแม่นะครับคาดว่านะครับก็สอนลูกนะครับตอนอยู่ที่บ้านเนาะก็อาจจะเป็นการบ้านต่อไปภาพที่สองง่ายๆนะครับภาพที่สองเอาหมายเลขอะไรดีหมายเลข7นะครับภาพนี้อะไรเอ่ย
1: เ
0: พื่อนช่วยกันทำการบ้านตอบเลยไหมกลุ่มที่5เดียครับภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยภาพนี้คือภาพเด็กทำการบ้านใช่ไหมครับเราลองเปิดอีกสักหมายเลขไหมว่าจริงๆแล้วเด็กทำการบ้านจริงหรือเปล่าอ่ะเอาหมายเลขอะไรดี
1: 6
0: หมายเลข6ภาพนี้คืออะไรเอ่ยกลายเป็นครูกำลังทำอะไรครับ
1: ส
0: อนหนังสือหรือว่าสอนนักเรียนนั่นเองนะครับภาพนี้อยู่ในโรงเรียนใช่ไหมครับก็เป็นภาพกิจกรรมที่ครูกำลังสอนนักเรียนอยู่นะครับอาจจะการอ่านหรือว่าการเขียนนะครับต่อไปเอาหมายเลขอะไรดีหมายเลข3นะครับภาพอะไรเอ่ยภาพนี
1: ้
0: รู้ได้ยังไงว่าใส่บาตร
1: มีจีวร
0: ไหนจีวรอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่เราเก่งมากเลยนะเราสามารถมองได้ด้วยว่ามันคือจีวรเป็นสีส้มอีกสักหมายเลขไหมให้ชัดเจนเลยหมายเลข2โอ้โหยอดเยี่ยมมากนะครับก็จะเป็นจีวรใช่มั้ยภาพนี้ก็จะเป็นการทำบุญตักบาตรนั่นเองใช่ไหมครับพวกเราเคยทำบุญตักบาตรทุกคนแล้วใช่ไหมครับมีใครไม่เคยบ้างทุกคนเคยหมดเพราะว่าทุกคนเป็นชาวพุทธนะครับต่อไปภาพนี้ล่ะเอาหมายเลขอะไรดีหมายเลขมีสองบ้างมีหนึ่งบ้างเลขสองตอบได้ไหมครับภาพนี้ง่ายมากเลยอะไรเอ่ยจริงเหรอนักเรียนรู้ได้ไงว่ามันคือตลาด
1: ม
0: ีไฟตลาดต้องมีไฟใช่ไหมครับกลุ่มที่3คิดว่าภาพนี้คือตลาดจริงหรือเปล่าจริงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีไฟเยอะอีกสักหมายเลขไหมกลุ่มที่3เอาหมายเลขอะไรดีหมายเลข7นะครับภาพนี้คือตลาดจริงด้วยนักเรียนภาพนี้นะครับก็จะเป็นการเขาทำอะไรกันเลยภาพนี้ขายของกันใช่ไหมครับน่าจะขายอะไรนักเรียนขายปลาใช่ไหมครับระหว่างใครกับใคร
1: แม
0: ่ค้ากับลูกค้านะครับต่อไปหมายเลขอะไรดีมีทุกหมายเลขเลยนะครับสักหมายเลขหนึ่งหมายเลขอะไรดี8ครับหมายเลข8ภาพนี้มีคนบอกว่าเลือกตั้งเอาอีกสักหมายเลขไหมหมายเลขอะไรดีหมายเลข7ภาพนี้ก็คือบัตรเลือกตั้งจากภาพเนี่ยเขากำลังทำอะไรอยู่นักเรียน
1: ย
0: ้อนบัตรอะไรย้อนบัตรอะไรย้อนบัตรเลือกตั้งเราเคยเลือกตั้งไหม
1: ไม่
0: เคยเลือกตั้งในโรงเรียนเคยไหมครับ
1: เ
0: คยใช่ไหมครับภาพนี้พวกเราก็เคยปฏิบัติเคยเข้าร่วมกิจกรรมนี้กันมาใช่ไหมครับต่อไปหมายเลขอะไรดีครับหมายเลข6มีคนบอกว่าหมายเลข6อะไรเอ่ยโอ้โหง่ายมากนะครับภาพนี้คือคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใครเคยไปคอนเสิร์ตบ้างคอนเสิร์ตอะไรเอ่ยเป็นศ ศิลปินใช่ไหมครับศิลปินในดวงใจของนักเรียนนะครับเวลาเราไปดูเนี่ยเราเกิดความรู้สึกยังไงบ้างสนุกสนานใช่ไหมครับต่อไปสุดท้ายแล้วนักเรียนเอาหมายเลขอะไรดีห้าได้ยินว่าห้านะครับภาพอะไรเอ่ยภาพนี้มีคนบอกว่าดูหนังถ้าตรงนี้เป็นคนกำลังดูอยู่ทีวีน่าจะอยู่ตรงไหนหมายเลขอะไรหมายเลข3อ่ะลองดูซิดูอะไรเอ่ยมีคนบอกว่าดูหนังบางคนบอกว่าดูข่าวเรามาดูกันว่าดูอะไรดูอะไรอยู่ดูกำลังดูข่าวอยู่นั่นเองนะครับนี่คือ7ภาพนะครับทีนี้วันนี้เราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับสถาบันทางสังคมเพราะ7ภาพ7รูปเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวข้องกับสถาบันทางสังคมทั้งสิ้นเราจะได้มาเรียนรู้กันว่าสังคมไทยหรือสังคมนะครับสังคมโดยรวมเนี่ยมีกี่สถาบันแล้วสถาบันนั้นมีบทบาทมีหน้าที่อย่างไรบ้างผ่านการวิเคราะห์จากใบงานแล้วก็ร่วมกันระดมความคิดของนักเรียนนะครับเรามาดูกันนะครับ brainstorm นะครับกิจกรรมแรกครูจะให้นักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มนะครับจะได้รับภาพ1ภาพก็คือภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยแต่ละกลุ่มนะครับระดมความคิดว่ากิจกรรมในภาพเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนในสังคมอย่างไรถ้าหากว่าเป็นคำถามที่กว้างจนเกินไปนักเรียนอาจจะลดระดับลงมาว่าภาพที่นักเรียนได้รับเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรก่อนก็ได้แล้วค่อยเขียนไปในวงกว้างว่าเกี่ยวข้องกับคนในสังคมอย่างไรนะครับเราจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นทีนี้เดี๋ยวครูนะครับจะให้ตัวแทนออกมารับบัตรภาพได้เลยนะครับกลุ่มที่1ออกมาได้เลยกลุ่ม2 3 4 5 6ออกมาเลยครับกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่ใกล้กลุ่มที่4กลุ่มที่5 6ครับเอาละครับนักเรียนตอนนี้ก็เริ่ม brainstorm ได้เลยเริ่มเลยครับ

0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้หมดเวลาในการเรียนสตอมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับจากภาพของกลุ่มที่1นะครับเดี๋ยวให้กลุ่มที่1ลองบอกนะครับว่าภาพนี้เกี่ยวข้องอย่างไรนะครับกับการดำเนินชีวิตของคนในสังคมหรือเกี่ยวข้องยังไงกับตัวของนักเรียนเองนะครับเดี๋ยวเราไปฟังนักเรียนกลุ่มที่1กันเลยครับว่ายังไงบ้างครับกลุ่มที่1
1: อบรมเลี้ยงดูเราค่ะเช่นว่าบอกเราว่าแบบนี้ควรทำยังไงค่ะดูแลก็คือเวลาเราเจ็บป่วยเขาก็จะดูแลใส่ใจเราค่ะแล้วก็มีการให้ความรู้ตั้งแต่แรกเกิดโดยสอนเราเดินบ้างสอนเราทำการบ้านบ้างค่ะแล้วก็คอยสั่งสอนเราอยู่ตลอดค่ะ
0: เราบอกว่าผู้ที่ดูแลเราเขาคือใครเอ่ยใครดูแลเรา
1: พ่อแม่ค่ะ
0: พ่อแม่นอกจากพ่อแม่แล้วยังมีอีกไหม
1: ครอบครัวเช่นตายาย
0: เช่นตายายใช่ไหมครับหรือญาติของเรานั่นเองใช่ไหมผู้ถามคำถามหนึ่งถ้าไม่มีครอบครัวเราจะดำเนินชีวิตเป็นยังไงบ้างลองนึกภาพดูถ้าไม่มีครอบครัวจะเกิดอะไรขึ้น
1: ก็อาจจะดำเนินชีวิตยากค่ะก็อาจจะรู้สึกวิงวางนิดนึงค่ะ
0: เราอาจจะดำเนินชีวิตยากใช่ไหมเคว้งคว้างใช่ไหมครับเพราะเราทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาอาศัยครอบครัวพ่อแม่กันทั้งสิ้นเลยถ้าหากว่าไม่มีครอบครัวเผลอๆเราอาจจะอยู่ไม่ได้เลยก็ได้ใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากนั่งได้ครับทีนี้เรามาดูนะครับอย่างที่นักเรียนบอกว่าครอบครัวนั้นนะครับมีบทบาทและความสำคัญในการอบรมเลี้ยงดูนะครับหล่อหลอมให้บุคคลรู้จักผิดชอบชั่วดีนะครับปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมถ่ายทอดวัฒนธรรมสร้างความรักความผูกพันเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมนั่นเองนี่คือครอบครัวที่มีบทบาทอย่างมากนะครับสำหรับพวกเราทุกคนเป็นครอบครัวเป็นสถาบันแรกนะครับที่เป็นงานนักเรียนสำคัญที่สุดกับเรานะครับต่อไปภาพที่สองภาพนี้กลุ่มที่2บอกหน่อยสิครับว่าเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนในสังคมอย่างไรบ้าง
2: การสอนหนังสือทุกคนเมื่อเกิดจะต้องได้รับการเรียนหนังสือซึ่งปัจจุบันกฎหมายของไทยจำเป็นต้องเรียนหนังสือถึงม.3ซึ่งการเรียนหนังสือไม่ใช่ให้ได้เรียนรู้แค่ด้านวิชาการแต่เป็นด้านการใช้ชีวิตด้วยดังนั้นทุกคนควรที่จะได้รับการเรียนหนังสือครับ
0: คุณถามหน่อยว่าถ้าเราไม่มีโรงเรียนเราไม่มีคุณครูที่คอยสอนเราจะเกิดอะไรขึ้นกับคนในสังคมบ้าง
2: คนในสังคมอาจจะใช้ชีวิตได้อย่างไม่ถูกต้องตามสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับ
0: ใช้ชีวิตอย่างไม่ถูกต้องตามที่ควรจะเป็นไหนลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยเช่น
2: การที่ครูเขาสอนเราในเรื่องการอย่ายุ่งกับยาเสพติด
0: ครับผม
2: คนในสังคมที่ไม่ได้รับการเรียนรู้อาจจะได้ใช้หรือลองโดยทางที่ผิดครับ
0: ยอดเยี่ยมมากขอบคุณมากครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของกลุ่มที่2นะครับทีนี้เรามาดูนะครับโรงเรียนนะครับมีบทบาทและความสำคัญในการทำให้สมาชิกในสังคมมีความรู้ความสามารถและแน่นอนนอกจากความรู้ความสามารถแล้วจะต้องสอนเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนะครับและค่านิยมที่จำเป็นในการใช้ชีวิตแก้ปัญหาต่างๆเหมือนที่ตียกตัวอย่างมาเกี่ยวกับยาเสพติดใช่ไหมครับก็ต้องมีโรงเรียนมีคุณครูนะครับที่คอยกระตุ้นมีคอยบอกกับนักเรียนนะครับต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่3ยืนขึ้นได้ครับภาพนี้เกี่ยวข้องอย่างไรนะครับหรือมีความสำคัญอย่างไรกับคนในสังคมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนในสังคมว่าไงบ้างครับ
3: เป็นการทำบุญตักบาตรตามประเพณีของศาสนาและเป็นการสืบสานวัฒนธรรมครับ
0: เป็นการทำบุญตักบาตรใช่ไหมภาพนี้คือการทำบุญตักบาตรแล้วก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมใช่ไหมครับถ้าผู้ถามอย่างนี้ถ้าเราในสังคมเราเนี่ยไม่มีศาสนาพุทธไม่มีทุกศาสนาเลยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าไม่มีศาสนาเลยบนโลกใบนี้จะเกิดอะไรกับคนในสังคมบ้างครับ
3: อาจจะเกิดการแตกแยกทางสังคมได้ครับ
0: เกิดความแตกแยกทางสังคมเช่น
3: การทะเลาะเบาะแว้งครับ
0: เพราะว่าอะไรเอ่ยทำไมคนถ้าไม่มีศาสนาแล้วคนจะทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะว่าอะไรครับ
3: ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจครับ
0: เพราะว่าเขาไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากครับขอบคุณครับอย่างที่เพื่อนบอกเลยนะครับก็คือศาสนานะครับ ควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมให้ปฏิบัติตามบรรทัดฐานและหลักคำสอนของศาสนาเพราะเราอย่าลืมว่าทุกๆศาสนาที่เราเรียนรู้มานะครับสอนให้เราเป็นคนดีทั้งนั้นเลยใช่ไหมซึ่งจะช่วยรักษาความสงบเรียบร้อยและระเบียบในสังคมต่อไปนะครับกลุ่มที่4ภาพนี้เกี่ยวข้องกับคนในสังคมอย่างไรบ้าง
4: เป็นการค้าขายแลกเปลี่ยนมีการพูดคุยกันครับเราให้เงินเขาเขาให้สินค้าตอบแทนเราคืนมาครับเขาสอนให้รู้ว่าโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงครับแลกเปลี่ยนครับ
0: ยอดเยี่ยมมากงั้นพูดอีกว่าสมมุติว่าเรานั้นไม่มีการแลกเปลี่ยนกันเลยต่างคนต่างผลิตต่างคนต่างปลูกผักต่างเลี้ยงสัตว์แล้วเอามาใช้เอามากินในครัวเรือนอย่างเดียวโดยไม่มีการแลกเปลี่ยนอย่างที่นักเรียนบอกจะเกิดอะไรขึ้นในสังคมนั้น
4: คือพ่อค้าแม่ค้าขาดรายได้ครับแล้วก็รายได้ของประเทศอาจจะตกลงไปนิดนึงครับ
0: พ่อค้าแม่ค้าอาจจะขาดรายได้ใช่ไหมอาจจะไม่มีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันใช่ไหมสังคมเศรษฐกิจจะเป็นยังไงถ้าไม่มีการแลกเปลี่ยนสินค้ากัน
4: ย่ำแย่ครับ
0: ย่ำแย่ใช่ไหมครับขอบคุณมากครับเหมือนที่นักเรียนบอกนะครับว่าเศรษฐกิจเนี่ยสำคัญมากนะครับต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยมีบทบาทนะครับและความสำคัญในการผลิตกระจายสินค้าและบริการสู่สมาชิกในสังคมให้บริโภคสินค้าและบริการอย่างทั่วถึงนั่นเองนะครับต่อไปกลุ่มที่5กลุ่มที่5ครับภาพนี้ลองดูครับว่าเกี่ยวข้องกับคนในสังคมอย่างไรนะครับการดำเนินชีวิตของคนในสังคมยืนขึ้นได้เลยครับ
5: การใช้สิทธิเลือกตั้งออกเสียงแสดงความคิดเห็นส่งผลต่อสังคมคือเราจะได้ผู้นำที่ดีที่เราอยากได้ครับ
0: ใครเป็นคนมีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตั้งใครครับ
5: ประชาชนครับ
0: ประชาชนจำกัดไหมอายุจำกัดไหมอายุเท่าไหร่เลย
5: 18ปีขึ้นไปครับ
0: 18ปีบริบูรณ์ใช่ไหมตอนนี้นักเรียนอายุเท่าไหร่เอ่ย
5: 14ครับ
0: 14มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือยัง
5: ยังครับ
0: ยังแต่ในโรงเรียนเราได้เลือกตั้งอะไรเอ่ย
5: นักประธานนักเรียนครับ
0: ประธานนักเรียนใช่ไหมครับคำถามถ้าหากว่าในสังคมไม่มีการเลือกตั้งนะครับไม่มีใครไม่สามารถเลือกตั้งได้เลยจะเกิดอะไรขึ้นกับคนในสังคมนั้นครับ
5: เกิดไม่มีผู้นำครับ
0: ไม่มีผู้นำใช่ไหม
5: ครับ
0: มีอะไรอีกไหม
5: เกิดความขัดแย้ง
0: เกิดความขัดแย้งกันเกิดความวุ่นวายใน
5: สังคม
0: ในสังคมใช่ไหมครับขอบคุณมากนั่งลงได้ครับเรามาดูครับนักเรียนจากภาพนี้นะครับก็เกี่ยวข้องกับอำนาจของรัฐนะครับก็คือรัฐใช้อำนาจในการบริหารและควบคุมสังคมนะครับเพื่อรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อยของประเทศเป็นเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองเช่นการเลือกตั้งและการแสดงความคิดเห็นนะครับต่อไปภาพสุดท้ายภาพนี้ของกลุ่มที่6นะครับลองบอกหน่อยว่าเกี่ยวข้องอย่างไรกับการดำเนินชีวิตของคนในสังคมครับ
6: ให้ความสนุกสนานได้พบศิลปินที่ชอบแล้วก็เป็นการผ่อนคลายความเครียดครับการมาดูคอนเสิร์ตส่งผลให้คนในสังคมมีความสุขสนุกสนานได้เจอศิลปินที่ชอบครับ
0: ยอดเยี่ยมมากคุณสมมุติว่าถ้าในสังคมเราเนี่ยไม่มีคอนเสิร์ตเลยไม่มีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมผ่อนคลายเลยเราจะเกิดอะไรขึ้นกับคนในสังคมนั้นบ้าง
6: อาจจะไม่มีที่ผ่อนคลายของความเครียดครับแล้วก็ไม่มีความสุขชั่วขณะครับ
0: อาจจะไม่มีความสุขอาจจะเครียดใช่ไหมครับนั่งลงได้นะครับเหมือนที่นักเรียนบอกนะครับนันทนาการนะครับเราทุกคนนะครับมีบทบาทและความสำคัญในการช่วยให้สมาชิกในสังคมนะครับใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เสริมสร้างความผ่อนคลายและสนองความต้องการส่วนบุคคลนะครับนักเรียนครับจากเมื่อสักครู่นี้ทั้ง6กลุ่มนะครับก็คือ6สถาบันทางสังคมนั่นเองลองคิดไว้ในใจนะว่ากลุ่มของตนเองเนี่ยเขาน่าจะเรียกว่าสถาบันทางสังคมนั้นเนี่ยเขาเรียกไว้นะครับทีนี้เรามาดูอีกภาพหนึ่งภาพนี้ที่นักเรียนไม่ได้นะครับก็เพราะว่าเรามี6กลุ่มใช่ไหมแต่เรามี7สถาบันทางสังคมนะครับสถาบันที่7นักเรียนคิดว่าภาพนี้มันเกี่ยวข้องอย่างไรกับคนในสังคมบ้าง ่ะสุ่มละกันนะครับขอเป็นเลขที่4ครับเลขที่4อยู่ไหนเอ่ยลองดูครับเกี่ยวข้องกับคนในสังคมอย่างไรเอ่ยการดำเนินชีวิตของคนในสังคมฟอเตอร์ยืนขึ้นได้เลยครับเกี่ยวข้องอย่างไรเอ่ยครับ
7: เป็นการรับรู้ข่าวสารในชีวิตประจำวันครับ
0: เพราะว่าคนเนี่ยต้องรับรู้ข่าวสารในชีวิตประจำวันเพื่ออะไรเอ่ย
7: เพื่อจะได้เท่าทันเหตุการณ์ครับ
0: เพื่อจะได้

0: ช่ไหมครับเดี๋ยวลองยกตัวอย่างสถานการณ์ตัวอย่างให้เห็นถึงความสำคัญของการดูข่าวหน่อยสิครับ
1: ข่าวสารการติดเชื้อโควิด-19 ครับ
0: ครับผมแล้วมันจะส่งผลยังไงเอ่ยกับคนที่ดูข่าวสารนั้น
1: คนที่ดูข่าวสารนั้นจะรู้วิธีการป้องกันครับ
0: ยอดเยี่ยมครับนั่งลงได้ขอบคุณครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนในสังคมนะครับก็เกี่ยวข้องกับการดูข่าวนะครับทีนี้เรามาดูนักข่าวนะครับมีบทบาทและความสำคัญในการส่งข้อมูลข่าวสารความบันเทิงวัฒนธรรมแก่สมาชิกในสังคมรวมทั้งเป็นเวทีสาธารณะในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในสังคมนะครับนักเรียนครับจากเมื่อสักครู่นี้ภาพทั้ง7ภาพนะครับแต่ละภาพแสดงถึงบทบาทที่ต่างกันนะครับของแต่ละสถาบันทั้ง7นะครับทีนี้ครูจะให้นักเรียนลองช่วยกันตอบหน่อยสิครับไม่ยากเกินไปนะก็คือลองบอกว่าภาพนี้คือสถาบันอะไรนะครับจากที่พวกเราได้ brainstorm กันมาแล้วต้องรู้ได้แล้วใช่ไหมครับอ่ะเรามาดูกันภาพนี้น่าจะเป็นสถาบันอะไรเอ่ย
2: สถาบัน
0: แน่นอนว่าภาพนี้คือสถาบันครอบครัวใช่ไหมครับต่อไปภาพนี้ล่ะสถาบันการเมืองการปกครองนะครับต่อไปภาพที่3สถาบันอะไรเลย
2: สื
0: ่อสารมวลชนนะครับต่อไปครับ
2: สถาบันการศึกษา
0: สถาบันนี้เราเกี่ยวข้องโดยตรงเลยใช่ไหมครับเพราะตอนนี้เรากำลังเรียนรู้อยู่แล้วก็เป็นการเรียนรู้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยนะครับให้เพื่อนๆปลายทางเนี่ยได้รับชมได้รับรู้และทำกิจกรรมร่วมไปกับพวกเรานะครับต่อไปสถาบันอะไรเอ่ย
2: ศาสนา
0: ศาสนะครับสถาบันนันทนาการนันทนาการไม่ได้แปลว่าคอนเสิร์ตอย่างเดียวนักเรียนมีอะไรอีกบ้าง
3: ความบ
0: ัน
3: เท
0: ิงใช่ไหมครับดูภาพยนตร์นะครับเล่นเกมสิ่งเหล่านี้ก็เป็นนันทนาการทั้งสิ้นนะครับต่อไปภาพอะไรเอ่ย
2: สถาบันเศรษฐกิจ
0: นะครับที่จะทำให้เรานั้นมีความสุขใช่ไหมพอเศรษฐกิจดีเราก็มีความสุขทีนี้ต่อไปกิจกรรมของพวกเราในชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางร่วมกันทำใบงานนะครับเกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันทางสังคมนะครับจะมีอย่างนี้นะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับก็จะได้ภาพที่แตกต่างกันไปนะครับกลุ่มที่1ก็ได้สถาบันครอบครัวกลุ่มที่2สถาบันการศึกษากลุ่มที่3สถาบันศาสนากลุ่มที่4สถาบันเศรษฐกิจกลุ่มที่5สถาบันการเมืองการปกครองและกลุ่มที่6สถาบันนันทนาการเมื่อเรารู้แล้วว่าเราได้สถาบันใดนะครับคำถามจะมีอยู่ทั้งหมด3ข้อด้วยกันข้อที่1สถาบันทางสังคมที่กลุ่มได้รับมอบหมายมีบทบาทอย่างไรคำว่าบทบาทก็เป็นหน้าที่นักเรียนมีหน้าที่อย่างไรเช่นครอบครัวมีหน้าที่อย่างไรเศรษฐกิจสถาบันทางเศรษฐกิจมีหน้าที่อย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องช่วยกันระดมความคิดและเขียนลงไปในข้อ1นะครับข้อที่2สถาบันทางสังคมนั้นมีบทบาทในการหล่อหลอมคนซึ่งส่งเสริมซึ่งส่งผลดีต่อคนนั้นอย่างไรนะครับส่งผลดีต่อคนนั้นอย่างไรต่อไปข้อที่3สถาบันทางสังคมนั้นมีบทบาทในการหล่อหลอมคนซึ่งส่งผลดีต่อสังคมอย่างไรนะครับข้อ2กับข้อ3นักเรียนดูความแตกต่างนะครับพูดถึงคนกับพูดถึงสังคมนะครับดังนั้นเมื่อพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยครับ

0: าล่ะครับตอนนี้หมดเวลาแล้วทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งวางปากกานะครับไม่มีใครเขียนแล้วเพราะหลังจากนี้จะเป็นการนำเสนอนะครับเราจะต้องมีหน้าที่ฟังเพื่อนนะครับเพื่อเอามาคิดตามว่าสิ่งที่เพื่อนวิเคราะห์มานั้นถูกต้องหรือไม่นะครับใครคิดว่าไม่ถูกต้องสามารถยกมือแล้วก็แสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับในกิจกรรมนำเสนอสถาบันทางสังคมนะครับโดยจะมีอยู่ทั้งหมด3ข้อด้วยกันสังคมนั้นมีบทบาทอย่างไรนะครับมีบทบาทหน้าที่อย่างไรสังคมนั้นช่วยให้คนเนี่ยเป็นอย่างไรช่วยให้สังคมเป็นอย่างไรนะครับขอเริ่มกลุ่มที่1ครับสถาบันครอบครัวว่ามาเลยครับยืนได้เลยครับ
1: สถาบันที่มอบหมายให้วิเคราะห์มีบทบาทอย่างไรครับพ่อแม่ครับมีหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดูเอาใจใส่สนับสนุนครับสั่งสอนแล้วก็ตักเตือนครับแล้วก็ปลูกฝังให้เป็นคนที่ดีในสังคมครับ
0: ครับผมแล้วส่งผลต่อคน

0: อย่างไรบ้างคนคนนั้นอย่างไรบ้าง
1: ส่งผลให้เป็นคนที่ดีในสังคมครับมีจริยธรรมและคุณธรรมที่ดีครับ
0: ครับผมและส่งผลต่อสังคมอย่างไรล่ะสถาบันครอบครัวมีหน้าที่อย่างไรมีบทบาทอย่างไรอ่ะลองบอกพูดได้เลยครับพูดได้เลยมีหน้าที่อย่างไรเอ่ยสถาบันครอบครัว
2: ช่วยปลูกฝังให้เป็นคนดีค่ะ
0: ช่วยปลูกฝังให้เป็นคนดีเช่น
2: การสั่งสอนให้เราไม่คิดร้ายกับผู้อื่นค่ะ
0: สั่งสอนให้เราไม่คิดร้ายกับผู้อื่นใช่ไหมครับแล้วมันส่งผลต่อคนคนนั้นอย่างไร
2: ทำให้มีสังคมที่ดีมีเพื่อนที่ดีค่ะ
0: แล้วส่งผลต่อสังคมอย่างไรล่ะถ้าเราเป็นคนดีแล้ว
2: ทำให้อยู่ด้วยกันแล้วสงบสุขค่ะอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีเรื่องทุกข์ใจค
0: ่
2: ะ
0: ขอบคุณมากครับนี่ก็คือเป็นตัวอย่างของกลุ่มที่1นะครับเรามาดูแนวคำตอบกันนะครับสถาบันครอบครัวนะครับมีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดูหล่อหลอมให้บุคคลรู้จักผิดชอบชั่วดีสร้างความรักความผูกพันในการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามอาทิความซื่อสัตย์สุจริตความเมตตากรุณาและความกตัญญูเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมแล้วมาดูนะครับส่งผลต่อตนเองอย่างไรนะครับมีความประพฤติเป็นที่ยอมรับในสังคมอยู่ในสังคมได้ดีไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นอยู่โดยอยู่ในสังคมได้ดีนะครับส่งผลต่อสังคมนะครับสังคมมีความสงบเรียบร้อยเพราะทุกคนมีความประพฤติเป็นไปตามที่สังคมยอมรับซึ่งส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันด้วยดีในสังคมนะครับต่อไปกลุ่มที่2สถาบันการศึกษามีบทบาทอย่างไรบ้างครับ
3: สถาบันการศึกษามีบทบาทในการให้ความรู้ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิตอบรมและพยายามทำให้ไม่เกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาค่ะ
0: ครับผมแล้วส่งผลต่อคนคนนั้นอย่างไรบ้างครับจากที่เราบอกว่าเนี่ยคือบทบาทของสถาบันการศึกษา
3: ทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจในการเรียนและปฏิบัติตนในสังคมให้เป็นคนดีอย่างเหมาะสมในเหมือนเรามีการศึกษาที่ดีเราก็จะมีอนาคตและชีวิตที่ดีไม่ว่าจะเป็นการทำงานสร้างรายได้การอยู่ในสังคมที่จะไม่โดนฉ้อโกงค่ะ
0: แล้วส่งผลต่อสังคมนั้นอย่างไรเอ่ย
3: ทำให้สังคมได้มีคนที่มีความรู้เข้ามาช่วยพัฒนาสังคมในทางที่ดีสังคมไม่เกิดการฉ้อโกงหรือความเหลื่อมล้ำกันเช่นการโจรกรรมสังคมมีความสงบสุขและมีความน่าอยู่ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเรามาดูแนวคำตอบของครูนะครับสถาบันการศึกษานะครับมีบทบาทในการทำให้สมาชิกในสังคมมีความรู้ความสามารถคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่จำเป็นในการใช้ชีวิตในการแก้ปัญหาต่างๆครับส่งผลต่อตนเองก็คือทำให้มีความรู้ความสามารถคุณธรรมจริยธรรมนะครับและค่านิยมที่ดีนะครับทำให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้ดีนั่นเองนะครับส่งผลต่อสังคมอย่างไรนะครับสังคมเกิดความสงบเรียบร้อยเพราะทุกคนมีความประพฤตินะครับเป็นไปตามที่สังคมยอมรับซึ่งส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันด้วยดีในสังคมต่อไปกลุ่มที่3สถาบันศาสนาครับมีบทบาทอย่างไรบ้างเอ่ยสถาบันนี
4: ้สถาบันศาสนามีหน้าที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและทำพิธีกรรมต่างๆและคอยช่วยเหลือผู้อื่นครับ
0: แล้วส่งผลต่อคนคนนั้นอย่างไรจากหน้าที่ของสถาบันศาสนาครับ
4: ทำให้เป็นคนดีครับไม่เป็นภาระในสังคมเช่นไม่ทำชั่วครับ
0: เช่นไม่ทำชั่วแล้วไม่ทำชั่วอย่างไรยกตัวอย่างให้กูฟังหน่อย
4: ไม่ทำร้ายผู้อื่นครับ
0: ไม่ทำร้ายผู้อื่น
4: ไม่ทำสิ่งผิดกฎหมายครับ
0: ไม่ทำสิ่งผิดกฎหมายเพราะว่าเราได้เรียนรู้จากสถาบันศาสนาใช่ไหมเพราะว่าทุกศาสนาสอนยังไงเอ่ย
4: ให้ทำความดีครับ
0: ให้ทำความดีให้เราเป็นคนดีแล้วส่งผลอย่างต่อสังคมนั้นบ้างครับ
4: สังคม

0: ไม่ทะเลาะกันครับ
1: สังคมไม่ทะเลาะกัน
0: ทำให้สังคมอยู่สงบสุขครับ
1: สังคมสงบสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขใช่ไหมครับมีอีกไหมครับไม่มีแล้วไม่เป็นไรครับนี่ก็จะเป็นแนวคำตอบของกลุ่มที่3นะครับเรามาดูบทบาทของสถาบันศาสนานะครับมีบทบาทในการเป็นนะครับแนวทางการปฏิบัติตนของสมาชิกเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทำให้เกิดความสงบทางใจนะครับส่งผลต่อตนเองนะครับมีความเชื่อความศรัทธาในการนำหลักธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทำให้เกิดความสงบสุขในการอยู่ในสังคมโดยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมนะครับส่งผลต่อสังคมอย่างไรนะครับสังคมมีความสงบเรียบร้อยเพราะทุกคนมีความประพฤติเป็นไปตามที่สังคมยอมรับซึ่งส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันด้วยดีในสังคมนะครับต่อไปกลุ่มที่4ครับสถาบันเศรษฐกิจมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างเอ่ย
2: สถาบันทางเศรษฐกิจมีหน้าที่ค้าขายโดยการแลกเปลี่ยนสินค้าทำให้สังคมเจริญรุ่งเรือง
1: ครับผมและส่งผลต่อคนคนนั้นอย่างไร
2: รู้จักการเข้าสังคมการซื้อขายทำให้เกิดอาชีพครับ
1: ทำให้เกิดอาชีพใช่ไหมครับมีการแลกเปลี่ยนกันและส่งผลต่อสังคมอย่างไรครับ
2: สังคมมีความสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองไม่มีการลักทรัพย์
1: ยอดเยี่ยมมากนั่งลงได้ครับทีนี้เรามาดูแนวคำตอบนะครับสถาบันทางเศรษฐกิจนะครับมีบทบาทในการผลิตนะครับกระจายสินค้าและบริการไปสู่สมาชิกในสังคมให้บริการขออภัยครับให้บริโภคสินค้าและบริการอย่างทั่วถึงเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตได้นะครับส่งผลต่อตนเองอย่างไรนะครับมีของใช้มีงานทำมีคุณภาพชีวิตในสังคมที่ดีนะครับโดยผ่านการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายส่งผลต่อสังคมอย่างไรนะครับนั่นก็คือสังคมมีความสงบเรียบร้อยเพราะทุกคนมีความประพฤติเป็นไปตามที่สังคมยอมรับซึ่งส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันด้วยดีในสังคมกลุ่มที่5ครับสถาบันทางการเมืองนะครับสถาบันการเมืองการปกครองมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างครับ
3: มีบทบาทในการปกครองประชาชนให้อยู่ในกฎหมายหรือกฎระเบียบในบ้านเมืองของสังคมค่ะแก้ปัญหาต่างๆในสังคมค่ะรักษาความสงบเรียบร้อยและความยุติธรรมทางสังคมค่ะสร้างความเป็นธรรมและลดการเหลื่อมล้ำในสังคมค่ะ
1: ยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วส่งผลต่อคนคนนั้นอย่างไรบ้างครับ
3: ทำให้ปลูกฝังจิตสำนึกในหน้าที่ของตนค่ะมีความรับผิดชอบต่อสังคมลดความขัดแย้งกับผู้อื่นค่ะอยู่ร่วมกันในสังคมได้ดีค
1: ่
3: ะ
1: แล้วส่งผลต่อสังคมอย่างไร
3: ทำให้สังคมไม่มีเกิดความขัดแย้งน้อยลงค่ะสังคมเกิดความสงบสุขค่ะประชาชนมีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเองค
1: ่
3: ะ
1: ยอดเยี่ยมมากนะครับเรามาดูแนวคำตอบนะครับก็จะสอดคล้องกับของนักเรียนนะครับสถาบันการเมืองการปกครองนะครับมีบทบาทในการสร้างความมั่นคงนะครับรักษาความปลอดภัยแก่ประเทศโดยการกำหนดนโยบายและกฎหมายต่างๆเพื่อความสงบสุขในสังคมนะครับส่งผลต่อตนเองอย่างไรก็คือมีชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นระเบียบเรียบร้อยตามกฎหมายที่เป็นข้อบังคับการลดความขัดแย้งในการอยู่ในสังคมนะครับส่งผลต่อสังคมอย่างไรนะครับสังคมมีความสงบเรียบร้อยเพราะทุกคนมีความประพฤติเป็นไปตามที่สังคมยอมรับซึ่งส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันด้วยดีในสังคมนะครับต่อไปสถาบันที่6คือสถาบันนันทนาการกลุ่มที่6ครับมีหน้าที่อย่างไรบ้างเอ่ยสถาบันนี้มีหน้าที่อย่างไรบ้างครับ
4: สร้างความสนุกสนานความบันเทิงความผ่อนคลายค่ะส่งผลให้คนในสังคมมีความสุขสนุกสนานมีความผ่อนคลายค่ะ
1: ก็คือความสนุกความสนานมีความผ่อนคลายส่งผลต่อคนคนนั้นอย่างไรบ้างสถาบันนี
4: ้ทำให้คนคนนั้นมีความสุขผ่อนคลายจากความเครียดสร้างความบันเทิงค่ะมีความสุขไม่มีทุกข์ภายในใจค่ะ
1: และส่งผลอย่างไรต่อ

0: ังคมล่ะ
1: ทำให้ในคนในสังคมมีที่ผ่อนคลายความเครียดมีความสุขไม่มีทุกข์ในใจมีความสนุกสนานค่ะ
0: นะฮะก็จะคล้ายๆกันใช่ไหมครับระหว่างในสังคมแล้วก็เกิดกับคนคนนั้นใช่ไหมครับนั่งลงได้ครับทีนี้นักเรียนเรามาดูแนวคำตอบของครูนะครับสถาบันนันทนาการนะครับมีบทบาทในการช่วยให้สมาชิกในสังคมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับเสริมสร้างความผ่อนคลายและความสนองและสนองความต้องการส่วนบุคคลนะครับที่หลากหลายอาทิกีฬาศิลปะดนตรีนะครับซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้บุคคลมีสุขภาพที่ดีขึ้นแต่ยังส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมนะครับส่งผลต่อตนเองอย่างไรก็คือมีความผ่อนคลายนะครับจากการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เสริมสร้างสุขภาพและสร้างสัมพันธ์ที่ดีในสังคมส่งผลต่อสังคมอย่างไรนะครับสังคมมีความสงบเรียบร้อยเพราะทุกคนมีความประพฤติเป็นไปตามที่สังคมยอมรับซึ่งผลนะครับซึ่งส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันด้วยดีในสังคมทีนี้ภาพนี้นักเรียนสถาบันสื่อสารมวลชนเขามีหน้าที่ทำอะไรเอ่ยสถาบันนี้ให้ข่าวสารใช่ไหมครับให้ข่าวสารเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้เท่าทันข่าวสารนั้นแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตของเราได้ใช่ไหมครับซึ่งบทบาทก็คือมีหน้าที่ในการส่งข้อมูลข่าวสารความบันเทิงวัฒนธรรมนะครับโดยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันรวมทั้งเป็นเวทีสาธารณะในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในสังคมส่งผลต่อตนเองอย่างไรนะครับทำให้คนคนนั้นนะครับนักเรียนมีความรู้เท่าทันข่าวสารในเหตุการณ์ต่างๆของสังคมเสริมสร้างการออกมาแสดงความคิดเห็นในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้นะครับส่งผลต่อสังคมอย่างไรนะครับสังคมมีความสงบเรียบร้อยเพราะทุกคนมีความประพฤติเป็นไปตามที่สังคมยอมรับซึ่งส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันด้วยดีในสังคมนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นเหมือนกันทุกข้อเลยนั่นก็คือสังคมเกิดอะไรขึ้นนักเรียนความสงบเรียบร้อยจากบทบาทหน้าที่ของแต่ละสถาบันใช่ไหมครับทีนี้ต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่ขั้นสรุปของเรากันแล้วนะครับลองบอกครูหน่อยสิครับว่าสถาบันทางสังคมมีอะไรบ้างนะครับมีบทบาทอย่างไรนะครับขอสุ่มนะครับเลขที่5ครับเลขที่5อยู่ไหนเอ่ยเลขที่5บอกมา2สถาบันพร้อมบอกด้วยว่ามีบทบาทหน้าที่อย่างไรลองดูครับ
2: สถาบันศาสนาคร
0: ับสถาบันศาสนาสถาบันของตัวเองนะครับลองดูครับ
2: มีหน้าที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและทำพิธีกรรมต่างๆครับคอยช่วยเหลือผู้อื่นทำให้จิตใจสงบครับ
0: แล้วอีกสถาบันนึงล่ะ
2: สถาบันครอบครัวครับ
0: สถาบันครอบครัวมีบทบาทหน้าที่อย่างไรเอ่ย
2: คอยอบรมสั่งสอนตั้งแต่เด็กครับ
0: อบรมสั่งสอนเราใช่ไหมครับตั้งแต่เด็กเลยอบรมสั่งสอนเรื่องอะไรบ้าง
2: เรื่องมารยาทครับ
0: เรื่องมารยาทเรื่องการเป็นอยู่ใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: ยอดเยี่ยมมากนั่งลงได้ครับตอนนี้ไปแล้วนะสถาบันศาสนาสถาบันครอบครัวต่อไปเลขที่3ครับเลขที่3อยู่ไหนเอ่ยอยู่ใกล้ๆกันนะครับไปแล้วเพื่อนไปแล้ว2สถาบันสถาบันอะไรเอ่ยสถาบันอะไรดีครับ
3: สถาบันทางการศึกษาครับ
0: สถาบัน
3: ทางการศึกษา
0: การศึกษามีหน้าที่อะไรเอ่ยสถาบันการศึกษา
3: คอยสอนวิชาในสังคมครับ
0: สอนวิชาในสังคมสอนวิชาให้ใคร
3: ให้เราครับ
0: สอนวิชาให้เราเพื่ออะไรเอ่ย
3: เพื่อใช้ชีวิตในสังคมครับ
0: เพื่อให้เราใช้ชีวิตในสังคมใช่ไหมครับแล้วมันเกี่ยวกับความรู้อย่างเดียวไหมสิ่งที่โรงเรียนสอนสิ่งที่ครูสอน
3: ไม่ครับ
0: มันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเอ่ย
3: เกี่ยวข้องกับการเป็นอยู่การคิดครับ
0: การอยู่การคิดคุณธรรมจริยธรรมใช่ไหมครับอีกหนึ่งครับสถาบันอะไรดีครอบครัวไปแล้วศาสนาไปแล้วการศึกษาไปแล้ว
3: สื่อสารมวลชน
0: สื่อสารมวลชนมีหน้าที่ทำอะไรเอ่ย
3: ให้ความรู้ในแต่ละเวลา
0: ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง
3: ส ังคมหรือวัฒนธรรม
0: สังคมวัฒนธรรมใช่ไหมครับเราก็นึกถึงผู้สื่อข่าวใช่ไหมครับที่เขามาบอกเล่าเราใช่ไหมขอบคุณมากครับต่อไปเลขที่สุดท้ายแล้วนะ26ครับ26อยู่ไหนครับลองบอกครูหน่อยครับว่าเหลืออีก3สถาบันมีอะไรบ้าง
4: มีสถาบันเศรษฐกิจค
0: ่
4: ะ
0: เศรษฐกิจมีหน้าที่อะไรเอ่ยสถาบันเศรษฐกิจมีอะไรเอ่ยครับ
4: ซื้อขาย
0: เป็นมีหน้าที่ซื้อขายสินค้าใช่ไหมครับเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนสินค้ากันต่อไปสถาบันอะไรอีก
4: สถาบันการเมืองการปกครองค่ะ
0: มีหน้าที่อย่างไรเอ่ยบทบาทของเขาบทบาทการเมืองการปกครองจำได้ไหมจำไม่ได้กลุ่มที่5ลองบอกเพื่อนหน่อยสิครับว่ากลุ่มที่5เนี่ยได้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไปแล้วลองบอกบทบาทเพื่อนหน่อยเพื่อนจำไม่ได้นะครับมีบทบาทอย่างไรครับกลุ่มที่5ลองบอกเพื่อนหน่อยครับ
1: สถาบันการเมืองการปกครองมีบทบาทในการปกครองประชาชนให้อยู่ในกฎระเบียบของสังคมแล้วก็รักษาความสงบเรียบร้อยและความยุติธรรมของสังคมสร้างความเป็นธรรมและลดการเหลื่อมล้ำ
0: เพื่อนบอกแล้วลองบอกสิครับนักเรียนสถาบันการเมืองการปกครองมีบทบาทหน้าที่อย่างไร
4: ทำให้ประชาชนไม่มีการขัดแย้งค่ะลดความเหลื่อมล้ำค่ะ
0: ลดความเหลื่อมล้ำนะอีกหนึ่งสถาบันสุดท้าย
4: สถาบันนันทนาการค่ะ
0: นันทนาการคือสถาบันของกลุ่มของเราเองมีหน้าที่อะไรครับ
4: สร้างความสนุกสนานความบันเทิงค่ะแล้วก็ความผ่อนคลายค
0: ่
4: ะ
0: ยอดเยี่ยมมากนั่งลงได้นะครับนี่ก็คือทั้ง7สถาบันนะครับทางสังคมสุดท้ายนักเรียนลองตอบคำถามนี้หน่อยถ้าเราอยากเติบโตเป็นคนดีในสังคมมีสถาบันทางสังคมใดบ้างที่ช่วยหล่อหลอมเราให้เป็นคนดีนี่คือคำถามแรกนะและแต่ละสถาบันช่วยอย่างไรนะครับนักเรียนช่วยตอบครูหน่อยมีสถาบันใดบ้างที่ส่งเสริมให้เราเป็นคนดีครอบครัวอย่างเดียวไหมการศึกษา2 อย่างไหมศาสนา3 อย่างไหมมีอีกไหมที่จะส่งเสริมให้เราเป็นคนดีสื่อสารมวลชนไป4แล้วมีอีกไหมครับเศรษฐกิจมีคนบอกว่าเศรษฐกิจจะทำให้เราเป็นคนดีอย่างไรเพื่อนบอกว่าไม่ช่อโกงใช่ไหมครับก็มีส่วนมีอีกไหมการเมืองการปกครองกลุ่มที่5การเมืองการปกครองส่งผลให้เราเป็นคนดีได้ไหม
5: ได
0: ้ได้อย่างไรครับอยู่ในกฎระเบียบของสังคมปฏิบัติตามสังคมตามกฎหมายที่เขาระบุไว้ใช่ไหมครับแล้วมีอีกสถาบันหนึ่งคือสถาบันอะไรเอ่ยนันทนาการทำให้เราเป็นคนดีได้ไหมนันทนาการอย่าลืมว่านันทนาการมีทั้งดนตรีมีทั้งกีฬามีทั้งศิลปะกีฬาทำให้เราเป็นคนดีได้ไหม
5: ได
0: ้ลองดูกลุ่มที่6ครับลองบอกหน่อยว่ากีฬาหรือว่าสถาบันนันทนาการทำให้เราเป็นคนดีอย่างไรพูดถึงเกี่ยวกับกีฬาก็ได้กีฬาทำให้เราเป็นคนดีอย่างไรบ้างครับ
6: ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับ
0: ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมและเวลาเราแข่งกีฬากันเนี่ยมันมีแพ้มีชนะใช่ไหมเราเรียนรู้อะไรจากคำว่าแพ้ชนะบ้าง
6: การมีน้ำใจนักกีฬาครับ
0: การมีน้ำใจนักกีฬาใช่ไหมครับก็ส่งเสริมให้เราเป็นคนดีในส่วนนี้ได้ใช่ไหมใช่ไหมครับ
6: ครับ
0: ครับผมจากที่นักเรียนบอกมาก็คือทุกๆสถาบันล้วนแล้วแต่หล่อหลอมให้เราเป็นคนดีทั้งสิ้นเลยนะครับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นสถาบันใดก็ตามนะครับซึ่งเมื่อเราเป็นคนดีแล้วนะครับพฤติกรรมของความของคนดีเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเช่นเป็นคนที่มีเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะครับหรืออะไรต่างๆมากมายนะครับส่งผลแล้วสุดท้ายเนี่ยจะทำให้สังคมนั้นเกิดความสงบสุขผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมนี้นั่นเองนะครับเพราะทุกๆสถาบันช่วยกันหล่อหลอมเราให้เป็นเราในวันนี้นะครับทีนี้ต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคมนะครับว่าแต่ละสถาบันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับนักเรียนปลายทางต้อง

0: เอ็มก็คือใบงานที่2เรื่องเชื่อมโยงสังคมนะครับสำหรับวันนี้ครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นเรศมอดทำความเคารพ
2: ขอ

0: Good afternoon. Welcome to Bodoland. How can I help you?
1: Yes, I'm looking for a jumpsuit.
0: What size do you wear?
1: I wear a size 8.
0: Are you looking for a plain jumpsuit with a solid collar or something else?
1: I'm looking for a jumpsuit in a solid color, maybe something maroon or yellow.
0: How about this one? The color isn't too bright.
1: I love it. It's a really nice color. Can you show it to me in different angles, please?
0: Certainly. So, how do you like it?
1: I love it. I'll take it. Do you have it in a size 8?
0: You're in luck. This is the last size 8 we have in stock.
1: Great, I'll take it. Oh.
0: This belt goes very well with this jumpsuit. We have it available in 3 different colors. Would you like to take a look?
1: No, thank you. That belt is perfect for the jumpsuit. I'll take that too.
0: Would you like to look at anything else?
1: No, thank you. Just the jumpsuit and the belt.
0: Okay, that will be 2,700 baht. How would you like to pay?
1: Credit card, please.
0: Okay, I'm going to send you a payment form. Could you please give me your email address?
1: Yes, it's prettychristina@gmail.com. And also, can I please return this jacket? It's too small.
0: Of course. Do you have the receipt on you?
1: Yes, I do.
0: Could you please email me a copy of the receipt and also the credit card information you used to pay for it?
1: Sure thing.
0: Once I checked it, the amount shall be refunded to your card in 3 to 5 business days.
1: Got it. Okay, thank you very much.
0: My pleasure. Have a nice day.
1: You too. Bye.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And a great chance to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
6: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สงครามโลกครั้งที่2นั้นยุติไปนานแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ความทรงจำและอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญที่ยังคงหลงเหลืออยู่นั่นก็คือเส้นทางรถไฟสายไทยพม่าหรือที่รู้จักกันในนามทางรถไฟสายมรณะวันนี้เราจะไปค้นหากันครับว่ายังมีหลักฐานอะไรที่หลงเหลืออยู่กับสงครามครั้งนั้นบนทางรถไฟสายนี้ครับ
1: การเดินทางของเราเริ่มต้นที่สถานีรถไฟหนองประดุกครับซึ่งเป็นสถานีต้นทางของเส้นทางนี้และตอนนี้เราได้มาถึงจังหวัดกาญจนบุรีแล้วครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณร็อดอัศวกรชาวออสเตรเลียผู้รวบรวมเรื่องราวหลักฐานของทางรถไฟสายนี้ไว้อย่างมากมายด้วยการเดินสำรวจเส้นทางรถไฟทั้งหมดและยังเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทยพม่าอีกด้วยครับไปพบกับเขากันเลยครับ
0: ตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับคุณร็อดนะครับผมซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟสายไทยพม่านั่นเองนะครับผมคุณร็อดสวัสดีครับ
2: Good afternoon
0: Good afternoon First of all I would like to know about how long did you research this project and why you have to decide to research it
2: Almost 24 years I served in the Australian Army when I was young
0: Uh-huh
2: I have had an interest

0: และอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณรถได้พาผมมานั่นก็คือทางรถไฟเขาช่องไก่ครับสาเหตุที่มาที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นอีกแห่งที่มิสเตอร์รถนั้นได้พบกับร่องรอยที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่สองครับ
1: This is your file.
2: This is from up near Tarkanoon. Part of a locomotive. Because the Allies were bombing the railway. And we know at Tarkanoon.They hit one of the locomotives, a big heavy piece of steel from a locomotive.
1: So heavy.
2: And then, of course, on the railway itself, the dog spikes that you use to hold the rails down.
0: Okay, yeah. There we go.

0: คุณล็อตได้เล่าให้ผมฟังว่าสถานีเขาช่องไก่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่กองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เฉลยศึกมาสร้างครับใช้แรงงานคนในการสกัดภูเขาด้วยมือโดยใช้เวลา3เดือนจึงสำเร็จครับ
1: So there are another railway cutting hole in Kanchanaburi.
2: Telfair Pass, the big cutting at Telfair Pass.
1: Chongqiao Cut.
2: Chongqiao Cut.

เรามาอยู่ในจุดที่ในสมัยก่อนนั้นเป็นจุดที่สร้างรางรถไฟได้ยากมากๆเลยจุดหนึ่งนะครับผมซึ่งรางรถไฟตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสะพานไม้ที่อยู่เรียบไปกับขอบหน้าผาเลยนะฮะซึ่งสมัยก่อนนั้นเขาเรียกที่แห่งนี้ว่าโค้งมรณะนั่นเองนะครับผมอยู่ในบริเวณถ้ำกระแสครับ

ที่สถานีวังโพแห่งนี้นะครับผมยังคงเป็นสถานีรถไฟเดียวในประเทศไทยครับที่ยังมีสถานีเติมน้ำหัวรถจักรตั้งอยู่นะครับผมถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนะครับในสมัยนี้เนี่ยก็ต้องใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนถูกไหมครับแต่ในสมัยก่อนนั้นใช้แรงดันไอ้น้ำนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนี่คงเป็นเบาะแสอย่างดีเลยละครับผมที่ว่าทำไมนั้นเราจะต้องสร้างรางรถไฟเลาะริมน้ำแบบนี้ครับครั้งหนึ่งครับเส้นทางรถไฟสายนี้นะครับเคยถูกใช้งานจริงโดยเชื่อมต่อไปเมืองตันบูสายักประเทศพม่าครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับเส้นทางรถไฟสายมรณะแห่งนี้ถูกใช้งานถึงเพียงแค่สถานีน้ำตกเป็นสถานีสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับส่วนเส้นทางที่เหลือมาต่อจากนี้เนี่ยก็เป็นเส้นทางที่ถูกยกเลิกใช้มานานมากแล้วจนเริ่มที่จะเรือนหายไปตามกาลเวลาครับส่วนเส้นทางที่ผมว่านี้จะมีอะไรลงเหลือรอเราอยู่บ้างเดี๋ยวเราไปค้นหากันเลยครับเมื่อผมเดินตามร่องรอยของเส้นทางรถไฟที่ถูกยกเลิกไปก็ได้พบกับพิพิธภัณฑ์เอ็ดเวิร์ดแวรี่ดัลล็อปซึ่งตั้งอยู่ในโฮมผู้เตยรีสอร์ทพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เอ็ดเวิร์ดแวรี่ดัลล็อปครับศัลยแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยในค่ายเฉลยศึกครับ

ใกล้ๆกับแนวทางรถไฟสายเก่านะครับผมเราจะพบกับหัวรถจักรที่เคยถูกใช้งานจริงบนเส้นทางรถไฟสายมรณะนะครับถูกเก็บไว้ที่แกรนด์รีสอร์ทแห่งนี้เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้ระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งอดีตนั่นเองครับส่วนเรื่องราวต่อจากนี้นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมคงจะต้องขอข้อมูลจากผู้ที่สามารถเล่าเรื่องราวเหล่านั้นให้กับเราได้ฟังได้ซึ่งตอนนี้ผมได้นัดกับคุณรถไปแล้วล่ะครับ

0: เช้าวันนี้นะครับเราคุณน็อตที่พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาดนะครับหรือว่า Hellfire Pass Memorial Museum นั่นเองครับ Today we at the Hellfire Pass Memorial Museum right we will talk about this name why it has this name
1: okay the prisoners of war were predominantly Christian
0: yeah I see
1: now as we are children growing up we go to church we go to Sunday school
0: okay
1: We are taught good and bad.
0: Mm-hmm.
1: If you are good, you go to heaven.
0: Mm-hmm.
1: If you are bad, you go to hell.
0: Yeah.
1: Okay. Now the picture was drawn for hell
0: mm-hmm.
1: was the devil.
0: Yes.
1: The bad person with the big fork, the long tail,
0: yeah.
1: the fires burning.
0: Uh-huh.
1: If you were bad, you would go to hell and you would be thrown on the fire.
0: Yes, I see.
1: Okay, so this big cutting here at Canyu,They work daytime and nighttime.
0: Okay.
1: So for the light to work at night, mm-hmm. they had fires burning.
0: It's sort of like working into hell.
1: Like working in hell. The very skinny prisoners of war working uh-huh. hard. The Japanese like the devil.
0: I see.
1: It's our image of what hell would be like.
0: Okay.
1: So the prisoners of war called it hellfire.And the pass through the mountain.
0: Okay, I see it. และนี่ฮะคือที่มานะครับว่าทำไมถึงได้ชื่อว่า Hellfire Pass นั่นเองนะครับผมเอาละฮะเดี๋ยวเราจะลงไปสำรวจดังพื้นด้านล่างกันนะครับว่ายังมีอะไรที่หลงเหลืออยู่นะครับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของสงครามโลกในครั้งนี้นะฮะโอเค here we go Mr. Ross

0: So it is at the end of the this part, the
1: end of this cutting. The railway continues beyond where we are. There are more cuttings and bridges and other work all the way for another 250 kilometres.
0: Wow.
1: Yeah, until we get to into Burma.
0: Okay,
1: so, but this has become a centre for remembering the Death Railway. People here much more a pilgrimage. They come here, they maybe leave a little token of their visit, particularly if they had a family here. And the plaque here is just to tell a little bit about the story. One of the most famous Australians, Dr. Weary Dunlop, his ashes were buried here. So we put a plaque up to commemorate that occasion, also to remember all of the doctors on the railway who did so much work to help these men survive.
2: สำหรับสถานที่ที่มีร่องรอยหลักฐานของสงครามโลกครั้งที่2หลงเหลืออยู่ที่คุณรถจะพาผมไปที่ต่อไปนะครับนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติไซโยกครับซึ่งคุณรถเนี่ยได้เล่าให้ฟังว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นั้นที่แห่งนี้เคยเป็นค่ายพักแรมเก่าของทหารญี่ปุ่นครับปัจจุบันยังคงหลงเหลือร่องรอยของเตาหุงข้าวของทหารญี่ปุ่นอยู่ในอุทยานแห่งชาติไซโยกครับและห่างไปไม่ไกลนักนะครับคุณรอสเนี่ยก็ได้พาผมไปเจอกับร่องรอยของสถานีเติมน้ำของหัวรถจักรซึ่งตอนนี้เหลือเพียงแค่ต่อหม้อสถานีเท่านั้นครับนอกจากร่องรอยเตาหุงข้าวของทหารญี่ปุ่นและต่อหม้อสถานีเติมน้ำหัวรถจักรที่เราได้พบไปแล้วนะครับในอุทยานแห่งชาติไซโยกแห่งนี้ยังมีร่องรอยของฐานสะพานรถไฟที่กองทัพญี่ปุ่นใช้ข้ามลำน้ำเพื่อลำเลียงขนของตั้งอยู่อีกด้วยครับและถัดจากร่องรอยของฐานสะพานรถไฟที่กองทัพญี่ปุ่นใช้ข้ามลำน้ำนะครับคุณรอสเนี่ยก็ได้พาผมมาพบกับร่องรอยของสถานีหัวรถจักรและร่องรอยของถ่านหินที่เป็นเชื้อเพลิงณสถานีแห่งนี้อีกด้วยครับ
1: One of the things that the prisoners of war know nothing about coal. The prisoners of war were brought here simply to build the railway. When the railway was finished, the prisoners of war were taken away by the Japanese down to Kanchanaburi, Nongfluk, back to Singapore, off to Japan. So they did not see the coal. So all the prisoners of war I've talked to never saw the coal.
0: So they bring it after then finish the railway.
1: When the railway was then operating, they brought coal in, maybe from Burma, maybe from Indonesia. I have tried to find out where it came from, but have been able to. I know of one other coal dump up at Nite, very close to the Three Pagodas. Most of the locomotives used wood for their burning. Because the coal had to come from somewhere overseas. So they only use this in a few locations in the mountain area.
0: Why?
1: Because the coal will produce more heat than wood.
0: Okay.
1: So when the locomotives need more energy to get up the hill, they use the coal. So from where we are at Kinsayok, we go from Kinsayok back through Hintock, up through Hellfire Pass, over the top of a large hill, and then down the other side to Wang Po.
2: และนี่คือเรื่องราวบางส่วนนะครับคุณผู้ชมที่คุณรอดนั้นได้พาเรามารู้จักกับประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆของเส้นทางรถไฟสายนี้นั่นเองนะครับซึ่งไงก็ต้องขอบคุณคุณรอดด้วยนะ I need to say thank you to you. Thank you very much about your experience, your history about this railway and your time. I appreciate that.
1: Davey, I hope in the 2 days that we've been together, I have been able to show you something of this railway. Tell you a bit something of the history of this whole railway. Because it's part of Thai history as well as our history.
0: Okay.
1: Thank you.
0: Thank you very much.
2: คุณรถได้นำเรามาพบกับเรื่องราวในอดีตมากมายครับเชื่อว่าคงทำให้เห็นภาพทางรถไฟสายนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นเส้นทางต่อจากนี้เราจะได้พบกับเรื่องราวอะไรอีกบ้างต้องลองไปดูกันต่อครับ

0: จากร่องรอยของสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่หลงเหลืออยู่บนเส้นทางรถไฟสายมรณะทำให้ตอนนี้ผมได้เดินทางมายังอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับเพื่อตามหาร่องรอยที่ชาวบ้านแถบนี้บอกว่าเป็นร่องรอยที่เหลืออยู่ของสะพานรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับไหนอันนี้อ่ะครับลุงต่อหม้อคอนกรีตแบบนี้เลย
1: คอนกรีตแล้วจะมีเสาตรงกลางขึ้นสะพานจะอยู่ตรงนี้ข้างบน
0: อ๋อสะพานคือตรงนี้เชื่อมต่อมานี่เชื่อมต่อรถไฟเก่าตรงนี
1: ้
0: ไอ้ไม้ที่อยู่ตรงนี้คือเป็นหนึ่งใน
1: มันอยู่ตรงกลาง
0: สะพานเป็นแบบสันสานขึ้นไปอย่างนี้นะ
1: ไม่ไม่เขาปูแล้วจะมีรูตรงกลางเขาตั้งเสาขึ้นมา
0: อ๋อ
1: สี่เสาแล้วก
0: ็แล้วตัวสายรถไฟนี่อยู่ห่างจากตรงนี้มาเท่าไหร่ฮะ
1: ที่รู้นะก็จะตรงวัดถ้าขนุนมันจะผ่านหลังวัดไปแล้วอีกจุดนึงก็นู่นจากน้ำโจร1สถานีแล้วก็ไปวังขยายหนึ่งสถานีแล้วก็ไปนู่นเลยสังขะวังกะล่างเลยตรงนี้อยู่ตัดหน้าผาบังเกิ้ลเมินก็เชื่อมตรงนี
0: ้เกิ้ลเมิน
1: ครับบังเกิ้ลเมินแล้วก็ทางรถไฟผ่านนี
0: ่ตรงนี้เขาเคยเป็นสะพานไหมหรือว่า
1: เป็นสะพาน
0: อ๋อเป็นสะพานก่อน
1: สะพานข้ามห้วย
0: แล้วมุ่งหน้าไปตรงนู้นคือ
1: ไปเขื่อนตัวเขื่อนแล้วก็ไปสังขะ
0: สังขะบุรีทางนู้นเมื่อกี้ที่เราขับผ่านมาเห็นแนวสันเขาที่ถูกตัดตรงอย่างนี้เลย
1: ครับ
0: ก็ญี่ปุ่นใช้ระเบิดเขาใช่ไหมทำเส้นทาง
1: ครับทำเส้นทาง
0: เราไปดูร่องรอยตรงนั้นกันสักหน่อยดีกว่าครับร่องรอยแบบเอา
1: เจาะ
0: ลง
1: ใช้ฮะใช้ไอ้เขาเครื่องใช้เครื่องเจาะอะไร
0: เสียมฮะ
1: ครับแล้วก็เอาระเบิดหินหินก้อนใหญ่ลงมาข้างล่าง
0: แต่ว่าตรงนี้ก็คือแนวทางรถไฟที่วิ่งผ่านจริงๆเลย
1: ครับ
0: ซึ่งเขาเจาะจากข้างบนนู้นลงมาโอ้โห
1: ระเบิดลงมาเรื่อยๆ
0: ผมว่าน่ามีสัก 15-20 เมตรนะ
1: ประมาณแล้วครับ
2: ก็ตอนที่พ่อเขาเล่านะพ่อขี่ช้างลากไม้เงี้ยทำต่อหม้อสะพานตั้งกับวัดปังกะสีจนถึงวัดเกิ้ลเมินเป็นต่อหม้อสะพานตอนนี้ก็จะเหลือแค่หินที่เขาบังเกอร์ขึ้นไอ้ที่เราไม่รู้ก็คือกระปูก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่เลิกสงครามมันจะเป็นใบปลิวคือกระจายทั่วโปรจากเครื่องบินลงมาคือจะเขียนข้อความเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยมั้งอะไรคือภาษาอังกฤษส่วนมากจะเป็นภาษาอังกฤษแต่สงบศึกแล้วอะไรก็คือก็แยกย้าย
0: ครับสวัสดีครับพี่ๆครับสว
3: ั
0: สดีครับอันนี้พี่สมนึกเนาะพี่คำสิงครับสวัสดีครับพี่อ่ะตอนนี้เรามาอยู่กันตรงไหนครับพี่
3: จุดนี้จะเป็นลำห้วยซองกะเลีย
0: ลำห้วยซองกะเลียครับซึ่งเราจะมองเห็นเส้นทางรถไฟจากตรงไหนครับพี
3: ่ที่จะพอมีข้อมูลก็อยู่ฝั่งด้านโน้นนะฮะที่เรามองเห็น
0: อันนู้นเหรอฮะ
3: ใช่ครับจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนคอนกรีตที่เทไว้
0: อ๋อโอ้โหมันกลืนเนียนไปกับก้อนหินมากเลยนะฮะ
3: ครับแล้วจะมีอยู่อีก2จุดที่อยู่ตรงนี้เราจะมองเห็นเลย
0: ท่
3: าน้ำรถนะครับฝั่ง
0: ท่าน้ำรถตรงฝั่งเรานี่ก็เห็นเช่นกันอ๋อครับผม
4: และสิ่งที่ผมได้พบนั่นก็คือไม้ที่ใช้ประกอบต่อหม้อสะพานรถไฟและสะเก็ดระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งของเหล่านี้ชาวบ้านได้งมขึ้นมาจากแม่น้ำและนำมาเก็บไว้ณวัดซองกะเรียไตนิมิตวนารามครับ
0: และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จุดสิ้นสุดเส้นทางรถไฟสายมรณะในประเทศไทยแล้วนะครับนั่นก็คือกันที่ด่านเจดีย์3องค์นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งร่องรอยเส้นทางรถไฟที่ยังคงเหลืออยู่ครับอยู่ใกล้ๆนี่เองครับร่องรอยทางรถไฟที่อยู่ด้านข้างของผมนี้นะครับผมก็คือร่องรอยไฟสายไทยพม่านะครับที่เคยใช้งานในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และเชื่อมต่อไปยังสถานีสุดท้ายคือสถานีทันบุษยัตในฝั่งประเทศพม่านั่นเองครับผมสำหรับหลักฐานทางร่องรอยประวัติศาสตร์เหล่านี้นะครับผมก็คงเป็นเพียงแค่ความทรงจำหรือความหลงลืมไปของใครหลายๆคนนะครับแต่สำหรับกลุ่มคนที่เขาไม่สามารถลืมเหตุการณ์นี้ได้เลยนั่นก็คือเหล่าเฉลยศึกและก็ครอบครัวของพวกเขานั่นเองครับ

0: ทุกปีเป็นวันอนุสรณ์ทหารผ่านศึกออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครับหรือที่เรียกกันว่าวัน Anzac Day นั่นเองครับซึ่งเป็นวันที่ชาวออสเตรเลียและชาวนิวซีแลนด์นั้นจะมาร่วมรำลึกถึงเหล่าทหารที่พลีชีพในสงครามเพื่อรักษาสันติภาพของโลกครับทั้งนี้ในประเทศไทยเองก็ได้มีการจัดพิธีรำลึกถึงเหล่าทหารหารที่จังหวัดกาญจนบุรีทุกปีเช่นเดียวกันครับ
1: The war taught me a lot about myself and aboutnormal human being. It was an experience that is very, very difficult to explain. We were in a totally different environment to what we were used to, and we had to adapt to the customs and ways of a foreign power.
2: Well, I have a fairly good memory, and I have some very clear recollections of what happened. And I put it into perspective. When I think of some of my very close friends that died up here, naturally I think of all the things that they missed. But there was a lot of comradeship, and when we got back to Australia, we.Kept together in groups, so it was we gave each other support.
0: มีเรื่องราวเกิดขึ้นใหม่ทุกวันนะครับและหลากหลายเรื่องราวนั้นก็ถูกเล่าขานกันต่อไปอีกนานครับเช่นเดียวกันกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนทางรถไฟสายนี้ความทรงจำในอดีตนั้นเราคงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แต่เราสามารถสร้างความทรงจำใหม่และสร้างให้ดีได้เพื่อให้อนาคตนั้นมีแต่เรื่องเล่าดีๆต่อไปเริ่มต้นจากตอนนี้ได้เลยครับ

0: health issues as well. Like you can get asthma and lung cancer.
1: I'm really glad that the air in our city is cleaner than other places. Maybe it's because we have more trees and there are less cars on the road.
0: Yeah, but you know, water pollution is also an issue as well. Mm. On the other day, I've seen this news on TV about a turtle that died and it washed up on the beach and it had its stomach full of plastic.
1: That's terrible.
0: So that's why a lot of countries been starting this campaign against single-use plastic bags so that the plastic bags don't end up in the ocean.
1: That's right. And animals in the ocean eat it, mistaking it for food, especially turtles, and die as a result.
0: That's why it's important to use reusable shopping bags or reduce the use of plastic bags so you can reduce the plastic waste in the ocean.
1: Well, I already do both of those things, so I'm doing my part to help the environment and the animals in it.
0: Me too. Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: Bye-bye.
5: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พาหุงสหัสสมพินิมมิตสาวุธันตังครีเมขลังอุทิตโครสเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมคละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุตชิตะสัพพะรัตติงโครามปนาละวะกะมัคคมะทัตทะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้าย

ร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวักคิจักกะมะสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมภูเสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุจไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคขิตตะขักขะมติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุตถวะจะนังชนะกายะมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานะวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีคันยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมัตติสัจจกะวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตะมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปะชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะพุชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุชะเคนะธัมมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิพุชะเคนะสุทัตถะหัตถัง

รัมมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาภิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพระกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือส่งพิชิตพระกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะทิเนสรัตเตมตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคะเมยะนะโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้ถือว่าเป็นวันอันเป็นมงคลอีกวันหนึ่งที่เราได้มาพูดอธิบายเกี่ยวกับวิธีการที่จะนำไปสู่การเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายได้การเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายก็ต้องเริ่มต้นที่จิตใจของตัวเราเราต้องพยายามทำใจของเราให้เข้มแข็งพยายามอบรมจิตใจของตนให้มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและที่สำคัญต้องยึดในหลักธรรมของพระพุทธองค์เพราะว่าบางครั้งบางคนอาจจะคิดว่าการฝึกจิตใจให้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนั้นไม่เกี่ยวกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเราจะสังเกตบางคนอาจจะเห็นวิธีการฝึกของทหารวิธีการฝึกของมือปืนซึ่งเป็นมิจฉาชีพอาจจะคิดว่าการทำจิตใจให้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนั้นมันคนละทางกับการฝึกจิตใจในทางพระพุทธศาสนาความจริงจิตที่เข้มแข็งนั้นต้องอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไม่ฉะนั้นเราจะกลายเป็นคนที่มีจิตใจหยาบกระด้างคนที่มีจิตใจหยาบกระด้างย่อมแสดงให้เห็นว่าไม่พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นแค่เห็นสิ่งที่ไม่พอใจก็จะแสดงอาการตอบโต้ผิดใจกันนิดเดียวก็จะมีอาการไม่พอใจหวาดระแวงขุ่นเคืองอย่างเช่นเรื่องที่จะแสดงให้ทุกท่านได้รับทราบดังต่อไปนี้เมื่อครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์ในขณะที่จะเสด็จไปสู่เทวโลกในวันนั้นได้ทรงตรวจดูแล้วว่าพญานาคราชตนหนึ่งชื่อว่านันโทปนันทะเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยที่จะสามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยได้เพราะว่าโดยปกติสัตว์เดรัจฉานนั้นไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมหรือว่าสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลได้ถ้าเป็นมนุษย์เวลาที่พระพุทธองค์ทรงตรวจดูสัตว์โลกก็จะทรงทราบว่าในวันนี้จะมีใครมีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้แต่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะตรวจดูว่าวันนี้จะมีสัตว์เดรัจฉานตนใดมีอุปนิสัยที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยคือเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ยอมตนเป็นบุคคลที่เคารพนับถือศาสนาและในวันนั้นนันโทปนันทนาคราชก็ปรากฏในข่ายพระยานของพระองค์พระองค์ก็ทรงตั้งพระทัยว่าวันนี้จะทรมานนันโทปนันทนาคราชให้ยอมฟังธรรมของพระพุทธองค์ให้ได้ว่าแล้วก็นิมนต์พระสาวกทั้ง500รูปบอกว่าเราจะเสด็จไปที่เทวโลกและให้สาวกทั้งหลายตามไปนันโทปนันทนาคราชกำลังนั่งล้อมวงกันเพื่อที่จะดื่มสุราลูกน้องก็จัดเตรียมสถานที่กั้นฉัตรกั้นร่มไว้ให้เจ้านายเรียบร้อยเรียกว่าดูแลเจ้านายเป็นอย่างดีนันโทปนันทนาคราชกำลังจะดื่มเหล้าเห็นพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งสาวกทั้ง500เหาะข้ามศีรษะไปซึ่งการกระทําดังกล่าวนี้พระพุทธองค์จงใจที่จะให้นาคราชตนนี้ได้เห็นเพื่อที่จะได้ตามไปแล้วก็จะทรมานในที่นี้ก็คือทรมานให้นาคราชนี้ยอมรับฟังพระธรรมคําสั่งสอนเพราะว่าพระพุทธองค์มิได้มีจิตคิดอาฆาตไม่ได้มีจิตที่คิดจะทรมานเพื่อความสนุกสนานนันโทปนันทนาคราชเห็นดังนั้นก็เกิดความเกรี้ยวกราดรู้สึกโกรธเป็นอย่างยิ่งที่พระพุทธองค์และเหล่าสาวกเหาะข้ามศีรษะของตนซึ่งกำลังจะนั่งดื่มสุราอยู่นั้นว่าแล้วจึงเนรมิตร่างกายให้เป็นนาคราชตัวใหญ่เป็นพญานาคตัวใหญ่ใช้ขนดหรือว่าหางของตนเนี่ยไปเกี่ยวกับภูเขาสีเนรุ
ขดเป็นเจ็ดชั้นแผ่พังพานเป็นพญานาคเจ็ดเศียรกั้นไว้นะกั้นไม่ให้พระพุทธเจ้าไปสู่เทวโลกได้พระสาวกที่ตามเสด็จมาก็บอกว่าขออาสาที่จะทรมานนาคราชตนนี้แต่พระพุทธองค์ก็ไม่ทรงอนุญาตให้ใครนอกจากพระมหาโมคคัลลานะซึ่งเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านการแสดงฤทธิ์พระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นว่านอกจากพระมหาโมคคัลลานะแล้วไม่มีสาวกรูปใดที่จะทรมานนาคราชตนนี้ได้พระมหาโมคคัลลานะรับอาสาที่จะทรมานว่าแล้วก็แปลงตนเป็นนาคราชที่ตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่ากดทับนาคราชนันโทปนันทะอีกทีหนึ่งนันโทปนันทะนาคราชเมื่อมีพระมหาโมคคัลลานะกดทับอยู่ก็จึงทำให้ควันเนี่ยขึ้นจากหัวของตัวเองกล่าวว่าจะให้พระมหาโมคคัลลานะนี่ร้อนพระมหาโมคคัลลานะซึ่งแปลงเป็นนาคราชตอนนั้นก็บอกว่าไม่ใช่เฉพาะท่านเท่านั้นที่ทำให้ควันเกิดขึ้นได้เราก็ทำเป็นพระมหาโมคคัลลานะก็ทำควันให้เกิดขึ้นควันของนันโทปนันทะทำอะไรพระมหาโมคคัลลานะไม่ได้แต่ควันของพระมหาโมคคัลลานะทำให้นันโทปนันทะเนี่ยได้รับอันตรายพญานาคราชนันโทปนันทะก็ว่าแล้วก็พ่นไฟออกมากล่าวว่าจะเผาพระมหาโมคคัลลานะแต่ไฟของพญานันโทปนันทะก็ทำอะไรไม่ได้พระมหาโมคคัลลานะก็บอกว่าไม่ใช่เฉพาะนั้นที่พ่นไฟเป็นเราก็พ่นเป็นพระมหาโมคคัลลานะก็เลยพ่นไฟใส่ท่านนันโทปนันทะนาคราชสุดท้ายนันโทปนันทนาคราชยอมแพ้เพราะคิดว่าฤทธิ์ต่างๆที่ตนเองมีอยู่นั้นไม่สามารถที่จะทรมานพระเถระคือพระมหาโมคคัลลานะได้เลยคิดในใจว่านี่ขนาดพระสาวกยังมีฤทธิ์ขนาดนี้แล้วพระพุทธเจ้าจะมีฤทธิ์ขนาดไหนยอมตนที่จะรับฟังยอมตนเป็นคนที่พ่ายแพ้ต่อพระมหาโมคคัลลานะถึงกับกล่าวว่าพระเถระข้าพเจ้ายอมแพ้ท่านแล้วพระมหาโมคคัลลานะจึงบอกว่านันโทปนันทะพระศาสดาของเราอยู่ทางนี้มาเถิดเราจะพาไปเฝ้าพระศาสดาว่าแล้วก็พานาคราชนั้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า

ได้ทรมานให้นันโทปนันทะได้รับทราบได้เป็นผู้ยอมตนเป็นคนที่จะรับฟังธรรมะแล้วก็ได้แสดงธรรมให้ฟังจนพญานาคราชยอมตนที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นในวิธีอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าใช้ฤทธิ์ในการเอาชนะหรือว่าใช้ฤทธิ์ในการสยบคู่ต่อสู้วิธีการอย่างนี้หรือว่าการใช้ฤทธิ์ในสมัยพุทธกาลเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสรรเสริญการที่ภิกษุทั้งหลายจะแสดงฤทธิ์ต่างๆนั้นพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสรรเสริญหรืออนุญาตให้ใช้ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าพระเถระในสมัยพุทธกาลมิใช่ว่าจะแสดงฤทธิ์ได้ทุกรูปทุกองค์พระอรหันต์แม้จะหมดกิเลสแล้วบางรูปก็ไม่สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ต่างๆได้แต่บางรูปก็สำเร็จพระอรหันต์ด้วยพร้อมด้วยฤทธิ์ต่างๆสามารถที่จะเหาะเหินเดินอากาศได้เนรมิตตนเป็นบุคคลอื่นได้หลายๆคนนั่นก็เพราะว่าท่านเหล่านั้นมีฤทธิ์แต่พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสรรเสริญว่าชาวพุทธทุกคนจะต้องนิยมหรือว่าเคารพนับถือพระเถระที่มีฤทธิ์เพราะว่าพระพุทธศาสนาสอนว่าเรื่องของกรรมเป็นเรื่องที่สำคัญการกระทำของบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญบุคคลจะมีฤทธิ์เพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถที่จะหนีพ้นกฎแห่งกรรมได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสอนว่าให้ภิกษุทั้งหลายตลอดทั้งพุทธศาสนิกชนนั้นประพฤติปฏิบัติแต่กรรมที่ดีให้ทำแต่กุศลกรรมไม่ได้ให้ทำอกุศลกรรมห้ามไม่ให้ทำความชั่วเพราะอะไรเพราะว่าบุคคลที่มีฤทธิ์บางคนก็อาศัยฤทธิ์ของตนอาศัยคุณสมบัติพิเศษของตนในการแสวงหาลาภสักการะเมื่อลาภสักการะเกิดขึ้นแก่ตนเองแล้วก็มีความหลงระเริงมีความหลงติดอยู่ในลาภสักการะนั้นมิได้เป็นอันปฏิบัติธรรมจิตใจที่ฝักใฝ่ในการปฏิบัติธรรมก็จะลดลงมีความเพลิดเพลินยินดีในสุขในสมบัติที่ตนเองได้รับเพราะว่าการใช้ฤทธิ์ของตนตัวอย่างนี้ก็อย่างเช่นพระเทวทัตที่ปรากฏให้เห็นจริงพระเทวทัตนั้นเป็นพระกุมารที่ออกบวชพร้อมกันกับพระอานนท์แต่เนื่องจากว่าเมื่อพระเทวทัตเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วถึงแม้จะสำเร็จในการเจริญกรรมฐานมีอำนาจมีฤทธิ์สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ได้แต่ว่าพระเทวทัตนั้นมิได้เป็นพระอริยบุคคลไม่ประหารกิเลสไม่สามารถประหารกิเลสได้ฤทธิ์ที่ได้นั้นจึงสามารถที่จะเสื่อมไปได้ตามกาลเวลาเพราะว่าเมื่อจิตใจที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นฤทธิ์ที่มีอยู่ก็จะหายไปพระเทวทัตหลงลืมในฤทธิ์ที่ตนได้ในขณะที่เข้าไปแสดงตนกับพระเจ้าอาชาศัตรูนั้นก็เนรมิตตนเองให้มีอสรพิษพันตัวเป็นกุมารน้อยแต่มีอสรพิษพันตัวเข้าไปแสดงตนให้พระเจ้าอาชาศัตรูเห็นจนเลื่อมใสได้ลาภสักการะเกิดขึ้นแล้วก็หลงในลาภสักการะนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลมีฤทธิ์หรือว่าสามารถใช้ฤทธิ์ได้การที่เขาจะยินดีในการประพฤติปฏิบัติจึงมีน้อยลงจิตใจที่จะยินดีในการปฏิบัติมีน้อยลงนั่นก็เพราะว่าสำคัญตนว่าตนเองเป็นผู้มีฤทธิ์เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เมื่อจะทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายจึงทรงแสดงว่าให้ภิกษุทั้งหลายนั้นเจริญกรรมฐานหรือว่าปฏิบัติในทางการอบรมจิตใจให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปให้เป็นคนที่ฝักใฝ่ในบุญในกุศลห้ามหรือว่าไม่ให้แสวงหา

ไม่ให้ยินดีในการในอิทธิฤทธิ์ที่จะพึงมีพึงได้เพราะว่าการเจริญกรรมฐานจนได้ฌานในระดับสูงสุดนั้นก็สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ได้แต่การได้ฌานเหล่านั้นโดยที่สุดแล้วก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากวัฏสงสารยังคงต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังต้องกลับมาเกิดอีกอยู่ยังต้องเสวยความทุกข์ความเดือดร้อนใจอยู่อีกเป็นเวลานานแต่ถ้าบุคคลสามารถบำเพ็ญเพียรทางใจเจริญกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้ได้รู้ความจริงของชีวิตให้รู้ว่าชีวิตเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดินไม่ได้และเป็นอนัตตาไม่สามารถบังคับบัญชาได้หรือที่เรียกว่าตกอยู่ในสามัญญลักษณะเมื่อรู้เห็นอย่างนี้แล้วก็จะมีความตื่นตัวในการปฏิบัติอยากที่จะพ้นจากความทุกข์เมื่อเจริญกรรมฐานหรือว่าเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็สามารถที่จะทำให้บุคคลนั้นพ้นจากความทุกข์ไปได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เมื่อทรงสั่งสอนภิกษุทั้งหลายจึงไม่นิยมหรือว่าไม่ได้แนะนำให้ภิกษุทั้งหลายยินดีในการแสดงฤทธิ์ในสมัยพุทธกาลถึงขนาดห้ามว่าห้ามภิกษุแสดงฤทธิ์นะเมื่อมีการท้ากันระหว่างศาสนาระหว่างศาสนิกของตนพระพุทธองค์ก็ทรงห้ามไม่ให้ภิกษุนั้นแสดงฤทธิ์ต่างๆนักบวชศาสนาอื่นเมื่อรู้ว่าพระพุทธเจ้าสั่งห้ามดังนี้ทำทีเป็นท้าประลองว่าถ้าแน่จริงก็มาแสดงฤทธิ์แข่งกันพระพุทธองค์เมื่อห้ามพระสาวกทั้งหลายแล้วก็จึงบอกว่าถ้าเช่นนั้นเราก็จะแสดงฤทธิ์เองเป็นการปราบพยศของนักบวชนอกศาสนาต่างๆถามว่าทำไมพระพุทธองค์จึงทรงแสดงฤทธิ์ก็ในเมื่อห้ามไม่ให้บุคคลอื่นกระทำแล้วพระพุทธองค์ตรัสว่า การที่ทรงแสดงนี้ก็เพื่อที่จะระงับเหตุที่จะนำความเสียหายมาสู่พระพุทธศาสนาได้มิใช่แสดงเพื่อที่จะอวดอ้างสิ่งใดๆในสมัยปัจจุบันนี้การที่เราให้ความเคารพนับถือพระเถระบางรูปหรือว่าบุคคลบางคนญาติโยมหลายคนก็มีความเคารพเลื่อมใสหรือว่าศรัทธาเนื่องเพราะว่าท่านเหล่านั้นมีความสามารถพิเศษมีอำนาจบางอย่างที่พิเศษสามารถที่จะทำให้ตนเชื่อได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดพระเถระทั้งหลายเหล่านั้นหรือว่าบุคคลที่มีฤทธิ์มีความสามารถพิเศษต้องใช้ความสามารถนั้นในการชักจูงในการชักชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้เข้าสู่กระบวนการในทางพระพุทธศาสนาใช้ฤทธิ์หรือว่าอำนาจพิเศษนั้นให้เขาหันมาสนใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาแล้วศึกษาธรรมะกันอย่างจริงใจศึกษาธรรมะกันอย่างจริงจังให้รู้ถึงแก่นแท้รู้ถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาว่าแท้ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าสั่งสอนอะไรอะไรเป็นสิ่งที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติอะไรเป็นสิ่งที่เราจะต้องรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้ดำรงคงอยู่ต่อไปถึงแม้ว่าพระพุทธองค์จะมีฤทธิ์ถึงแม้ว่าพระสาวกของพระพุทธองค์จะมีฤทธิ์แต่พระพุทธองค์ก็มิได้สรรเสริญการบันดาลฤทธิ์หรือว่าการแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆให้ปรากฏสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญก็คือการปฏิบัติบำเพ็ญเพียรทางจิตใจการขจัดมลทินในจิตใจการขจัดอกุศลหรือว่าบาปทั้งหลายในจิตใจให้หมดจดผ่องแผ้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญมากกว่าสิ่งอื่นใดธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเอาชนะด้วยการแสดงฤทธิ์พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เอ๋ยยาให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาว

ในช่วงแรกเหมือนเดิมนะคะวันนี้เป็นหมวดหมู่คำศัพท์ในหมวดของคำสรรพนามค่ะคำสรรพนามหรือคำบุรุษสรรพนามคือคำที่ใช้เรียกนะคะเราคือตัวผู้พูดค่ะและคนที่เราพูดด้วยนะคะหรือนะคะบุรุษสรรพนามตัวที่3คือนะคะคนที่เรากล่าวถึงนั่นเองค่ะคำสรรพนามที่ใช้โดยทั่วๆไปในภาษาลาวก็มีไม่กี่คำนะคะคุณผู้ชมเราไปเรียนรู้ในช่วงแรกเกี่ยวกับนะคะคำศัพท์และความหมายในภาษาไทยค่ะส่วนช่วงต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนการประสมคำกันค่ะคำแรกในหมวดหมู่คำสรรพนามในวันนี้นะคะคือคำว่าเขาเจ้าเขาเจ้าหมายถึงพวกเขาค่ะพวกเขานะคะคำนี้จะออกเสียงสั้นนิดนึงเขาเจ้านะคะเขาเจ้าสระเอาภาษาลาวจะออกเป็นเสียงสั้นค่ะคำที่สองนะคะคือคำว่าญาคู่ญาคู่หมายถึงพระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์ค่ะคนลาวนะคะนับถือพระพุทธศาสนาค่ะและเรียกพระสงฆ์ว่าญาคู่แสดงความเคารพต่อพระคุณเจ้านั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำต่อไปคือคำว่าหน้าเบาหน้าเบาคุณผู้ชมคะเบาแสดงเพศค่ะหมายถึงผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นน้าผู้ชายในภาษาลาวจึงเรียกว่าหน้าเบานะคะหมายถึงน้าชายนั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะอาวอาวหมายถึงอาผู้ชายค่ะในภาษาลาวนะคะจะแยกอาผู้หญิงและอาผู้ชายค่ะในภาษาไทยใช้ว่าอาทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งฝ่ายผู้หญิงและฝ่ายผู้ชายส่วนในภาษาลาวแยกค่ะภาษาลาวอาผู้ชายใช้ว่าอาวอาวใช้ให้ถูกต้องนะคะคำต่อไปค่ะทานหมอทานหมอคำว่าทานออกเสียงยาวสักนิดนึงนะคะเพราะภาษาลาวรูปเขียนอย่างไรออกเสียงตามนั้นค่ะในคำว่าทานทานหมอจึงแปลว่าคุณหมอนั่นเองค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าทานนั่งทานนั่งนะคะออกเสียงเหมือนกันเลยค่ะทานออกเสียงยาวค่ะนั่งบอกเพศค่ะคุณผู้ชมเป็นเพศหญิงค่ะเพราะฉะนั้นทานนั่งในภาษาลาวหมายถึงคุณผู้หญิงหรือผู้หญิงที่เป็นหัวหน้าหรือถูกเชิญไปในงานต่างๆและต้องไปเปิดงานคนลาวก็จะใช้คำว่าทานนั่งในรูปแบบที่เป็นทางการค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าแม่ตู้แม่ตู้นะคะแม่หมายถึงผู้หญิงค่ะส่วนคำว่าตู้คุณผู้ชมคะคำนี้จะแปลกสักหน่อยนะคะแม่ตู้หมายถึงยายหรือย่าก็ได้ค่ะหรือเราอาจจะเรียกนะคะย่าหรือยายที่มีอายุสูงๆหน่อยที่เราพบนะคะโดยทั่วไปว่าแม่ตู้แม่ตู้เป็นยังไงบ้างคะคำสรรพนามวันนี้มาทบทวนกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมสามารถออกเสียงไปพร้อมกันด้วยนะคะคำแรกค่ะเขาเจ้าเขาเจ้าหมายถึงพวกเขาญาคู่ญาคู่หมายถึงพระสงฆ์หน้าเบาหน้าเบาหมายถึงน้าชายอาวอาวหมายถึงอาผู้ชายทานหมอทานหมอหมายถึงคุณหมอหรือแพทย์ทานนั่งทานนั่งหมายถึงคุณผู้หญิงหรือผู้หญิงที่ทำงานเป็นหัวหน้าในหน่วยงานต่างๆนั่นเองค่ะและคำสุดท้ายนะคะแม่ตู้แม่ตู้หมายถึงคุณยายหรือคุณย่าก็ได้นะคะช่วงต่อไปคุณผู้ชมคะเราเรียนรู้คำศัพท์กันแล้วและรู้ความหมายกันแล้วเรามาลองเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวด้วยการประสมคำกันดีกว่าค่ะสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวนะคะเราก็เรียนแบบง่ายค่ะเรียนจากคำศัพท์ที่เราทราบมานะคะเรามาดูกันกว่าค่ะว่า

0: พยัญชนะในภาษาลาวมีอะไรบ้างเรียนรู้จากคำศัพท์คำแรกของเรานะคะคำแรกคือคำว่าเขาเจ้าเขาเจ้าคุณผู้ชมคะสระเอาค่ะสระเอาในภาษาลาวนะคะแตกต่างกับภาษาไทยค่ะสระเอาในภาษาลาวแตกต่างตรงไหนคะสระเอาเป็นรูปนี้ค่ะคุณผู้ชมจะสังเกตว่ามีสระถึง3ตัวในสระเอานะคะตัวแรกคือสระเอค่ะอยู่ด้านหน้านะคะตัวที่2คือสระอาค่ะอยู่ด้านหลังค่ะและในภาษาลาวนะคะยังมีไม้กงหัวลงค่ะไม้กงหัวลงนะคะเขียนเหมือนไม่หันอากาศในภาษาไทยแต่หัวคว่ำลงนะคะอันนี้คือรูปสระเอาในภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นเราเพิ่มพยัญชนะนะคะตัวนี้ค่ะขอใครขอใครในภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่าเขาเขานะคะส่วนคำต่อไปค่ะยังเป็นรูปสระเอาเหมือนเดิมค่ะออกเสียงว่าเจ้าเจ้าเขียนเหมือนเดิมค่ะสระเอานะคะบวกด้วยพยัญชนะค่ะจอจอกตัวนี้เรียกว่าจอจอกใส่ด้วยวรรณยุกต์ค่ะรูปวรรณยุกต์ที่ใช้สำหรับคำว่าเจ้าคือวรรณยุกต์โทค่ะวรรณยุกต์โทนะคะใช้เหมือนภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมลองฝึกเขียนไปด้วยก็ได้นะคะคำนี้จึงอ่านได้ว่าเขาเจ้าไปต่อนะคะคำที่สองค่ะคำว่าญาคูญาคูคำนี้นะคะใช้พยัญชนะออกเสียงแตกต่างกับภาษาไทยค่ะแต่รูปเขียนอาจจะเหมือนกันนะคะก็คือย่อยุ่งค่ะย่อยุ่งในภาษาลาวออกเสียงขึ้นจมูกนะคะย่อยุ่งบวกด้วยสระที่ใช้ค่ะง่ายๆค่ะคุณผู้ชมสระอาค่ะสระอาม้วนหัวนะคะอย่าลืมสระอาม้วนหัวนะคะเราก็จะได้คำว่าย่านะคะเรามาดูกันค่ะคำว่าคู่หรือครูนั่นเองค่ะแต่ด้วยภาษาลาวไม่มีคำควบกรรมด้วยเสียงรอเรือและลอลิงเราจึงตัดออกค่ะเหลือแค่คำว่าคู่หมายถึงครูหรือการเปรียบเทียบพระสงฆ์เป็นครูนั่นเองค่ะคำนี้เริ่มต้นด้วยพยัญชนะตัวนี้ค่ะข้อควายข้อควายคุณผู้ชมคะข้อควายในภาษาลาวมี2หัวนะคะข้อควายมี2หัวค่ะหัวม้วนเข้าค่ะหัวต้องม้วนเข้านะคะแล้วก็ผสมด้วยสระตรงรูปเลยค่ะสระอูค่ะสระอูเขียนเหมือนไทยเลยนะคะคำนี้ก็จะได้ว่าญาคู่นะคะไปต่อค่ะคำว่าหน้าบาวหน้าบาวคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวแรกค่ะน่อนกน่อนกค่ะคุณผู้ชมนะนกเกาะอยู่บนกิ่งไม้จำไว้นะคะนกเกาะอยู่บนกิ่งไม้หัวของนอนกจึงอยู่ข้างบนค่ะน่อนกนะคะใส่ด้วยสระอะไรคะสระอาค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วสระอาม้วนหัวนะคะใช้วรรณยุกต์รูปโทค่ะวรรณยุกต์รูปโทนะคะส่วนคำว่าบาวบาวไม่ยากเลยค่ะเริ่มต้นด้วยพยัญชนะตัวนี้ค่ะบอแบ่บอแบ่ตัวนี้นะคะเหมือนตัวบอใบไม้บ้านเรานี่เองค่ะบอแบ่นะคะใส่ด้วยสระอาค่ะสระอาอย่าลืมนะคะม้วนหัวค่ะจบที่ไหนคะจบด้วยพยัญชนะสะกดนะคะพยัญชนะสะกดของคำว่าบาวใช้ตรงตัวค่ะวอวีวอวีหรือวอแหวนบ้านเรานั่นเองนะคะปิดด้วยนะคะปิดด้วยวรรณยุกต์รูปเอค่ะเขียนเหมือนกันกับภาษาไทยเลยค่ะวรรณยุกต์รูปไหนก็ต้องใส่ในตำแหน่งพยัญชนะต้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำว่าหน้าบาวหมายถึงหน้าชายไปแล้วค่ะต่อไปนะคะคำว่าอ้าวอ้าวคุณผู้ชมคะคำนี้สังเกตดีๆนะคะพยัญชนะตัวแรกค่ะเป็นออโอค่ะคุณผู้ชมออโอนะคะอย่าเขียนขีดเลยขึ้นไปนะคะออโอต่อด้วยสระอะไรเอ่ยสระอาค่ะสระอาม้วนหัวค่ะคุณผู้ชมคะตัวนี้วอวีค่ะวอวีอย่าสับสนนะคะระหว่างออโอและวอวีเพราะฉะนั้นรวมกันก็อ่านว่า อาวค่ะคำต่อไปคือคำว่าทานหมอทานหมอคุณผู้ชมคะคำว่าทานออกเสียงยาวสักหน่อยนะคะออกเสียงยาวก็ต้องใช้สระยาวค่ะสระยาวในที่นี้คือสระอานะคะแต่เรามาเริ่มต้นด้วยพยัญชนะตัวแรกกันดีกว่าค่ะตัวแรกนะคะท่อทุ่งท่อทุ่งทุ่งหมายถึงธงค่ะต่อด้วยอะไรคะสระเสียงยาวค่ะสระอาค่ะคุณผู้ชมสระอาต้องม้วนหัวนะคะสระอาม้วนหัวค่ะพยัญชนะสะกดตัวอะไรเอ่ยน่อนกน่อนกนกหัวอยู่ไหนคะนกอยู่หัวข้างบนนะคะม้วนจากหัวข้างบนค่ะและคำว่าทานเราใช้รูปวรรณยุกต์เอกค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าหมอหมอนะคะคุณผู้ชมคะสระอภาษาลาวไม่มีตัวสะกดค่ะสระอในภาษาลาวไม่ต้องมีตัวสะกดออ่างนะคะแตกต่างจากภาษาไทยค่ะสระอเมื่อไม่มีตัวสะกดก็ใช้เป็นรูปนี้ค่ะสระอนะคะวงกลมค่ะมีช่องว่างอยู่ข้างบนด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะเขียนคำว่าทานหมอเราก็ใส่สระอแบบไม่มีออ่างหรือไม่มีตัวสะกดนะคะก็เป็นพยัญชนะหอฮานค่ะหอฮานนะคะเป็นอักษรนำค่ะบวกด้วยพยัญชนะตัวต่อไปค่ะหม้อแมวหม้อแมวภาษาลาวเรียกหม้อแมวคือตัวนี้ค่ะสังเกตดูนะคะหัวจะอยู่ด้านล่างค่ะเพราะฉะนั้นรวมกันเป็นหมอค่ะคุณผู้ชมสำหรับคำสุดท้ายนะคะคือคำว่าแม่ตู้แม่ตู้เขียนยังไงรู้ไหมคะคุณผู้ชมคะสระแอค่ะเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะสระแอภาษาลาวนะคะเขียนแบบนี้ค่ะลากหัวจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนหน่อยนึงนะคะลากหัวจากข้างล่างข้างบนจะโค้งหน่อยนึงค่ะพยัญชนะตัวนี้ที่ใช้หม้อแมวหม้อแมวคุณผู้ชมคะสังเกตดูนะคะแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะนะคะหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะใส่ด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะคำว่าตู้ตู้ในภาษาลาวหมายถึงตู้ในภาษาไทยนี่แหละค่ะแต่ทำไมคนลาวจึงหมายถึงยายกับคุณย่าคะตู้เขียนแบบไหนคะเขียนแบบนี้ค่ะต่อตาต่อตาคือตัวนี้นะคะต่อตาในภาษาลาวจะต่างกับภาษาไทยตรงนึงค่ะตรงหัวค่ะคุณผู้ชมสังเกตดูหัวของต่อตาม้วนจากด้านล่างเลยค่ะอยู่ในระดับบรรทัดนะคะแล้วก็ใส่สระค่ะสระอะไรคะสระอูค่ะเพราะว่าเป็นเสียงยาวใส่สระอูนะคะแล้วเราก็จะไปปิดด้วยรูปวรรณยุกต์ค่ะคำว่าตู้ใส่รูปวรรณยุกต์โทเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมก็จะสามารถอ่านคำนี้ได้แล้วค่ะอ่านว่าแม่ตู
1: ้ได้คำแก้วสบายดี
2: โอ้คำล่าเป็นแนวใดมาแนวใดสิมายามบ้านคือโบโทมาบอกก่อนเชิญเข้ามาทางในเฮือนก่อน
1: เป็นแนวใดสบายดีบ่
2: เจ้าแล้วน้องเด
1: ๋ค่อยก็เส้นเดียวกัน
2: เชิญนางคำแก้วรอถ่าจักหน่อยเด้อเอ้ยไปเอาน้ำก่อน
1: เจ้าเชิญโลด
2: มาแล้วเชิญดื่มน้ำจากจอกก่อนจึงค่อยล้มกันเนาะ
1: ขอบใจหลายพ่อกับแม่ไปทางใด
2: บ่มีไผอยู่เขาเจ้าออกไปวัดกันมดทั้งสองคนเลย
1: ไปเฮ็ดหยังอยู่วัด
2: มื้ออื่นสิมีบุญกฐินย่าครูเลยให้ชาวบ้านออกไปช่วยจัดงาน
1: ไปทุกคนเลยบ่แล้วน้าบ่าวไปไส
2: น้าบ่าวเพิ่นถอกท้องเอาเลยพาไปหาท่านหมออยู่หงหมอแล้วคำลาเด๋เวียกที่เฮ็ดอยู่เป็นแนวใด
1: ยังเฮ็ดเวียกอยู่บอนเก่าหั่นแหละหัวหน้าเพิ่นใจดีให้โอกาสได้เฮ็ดเวียกหับใส่ท่านลมมากระดนแล้วน้องบ่ทันเห็นแม่ตู้เลยเพิ่นอยู่ไส
2: แม่ตู้ไปตลาดกับหลานชายรอท่าจักหน่อย
1: บ่มีไผอยู่มีแต่เอื้อยคำนี่บ
2: ่แม่แล้วเอื้อยหาก็มาแต่กันคือกันมื้อหน้าสิมายาม ให้โทรมาบอกก่อนเด้อ

0: เจ้าเมื่อน่าสิโทรมาบอก
1: เอื้อยไปแต่งกินก่อนนางเบิ่งโทรภาพไปก่อน
0: ค่อยไปแต่งกินน้ำเอื้อยก็ได้ช่วยกันสิได้แล้วไว
1: ๆคันสั้นก็ย่างน้ำมาโลด
0: เจ้า
2: คุณผู้ชมคะหลังจากที่คุณผู้ชมได้ฟังบทสนทนาข้างต้นแล้วนะคะคงจะพอจับคำศัพท์ภาษาลาวได้บ้างนะคะแต่สำหรับช่วงนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้ประโยคที่อยู่ในบทสนทนาข้างต้นนะคะเพื่อจะได้เข้าใจภาษาลาวมากขึ้นค่ะและเราก็จะสอนด้วยว่านะคะคำศัพท์ที่แตกต่างจากภาษาไทยอยู่ในประโยคนั้นคือคำว่าอะไรและหมายถึงอะไรค่ะสำหรับประโยคแรกนะคะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะเซินเข้ามาในเฮือนก่อนเซินเข้ามาในเฮือนก่อนหมายถึงเชิญเข้ามาในบ้านก่อนค่ะนะคะมีคำศัพท์ค่ะคำว่าเข้าภาษาลาวออกเสียงเข้านะคะเข้าคำนี้หมายถึงข้าวหรือที่เรารับประทานนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเซินเข้ามาในเฮือนก่อนจึงหมายถึงเข้ามาในบ้านก่อนส่วนคำว่าเฮื่อนในภาษาลาวนะคะหมายถึงบ้านค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดว่ากลับบ้านก่อนก็ต้องบอกว่ากลับเฮื่อนก่อนนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะประโยคต่อไปนะคะล้อท่าจักหน่อยเด้อล้อท่าจักหน่อยเด้อแปลว่ารอสักครู่นะหรือรอสักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ในประโยคนี้คือคำว่าล้อท่าล้อท่าภาษาไทยเราใช้คำว่ารอใช่ไหมคะรอเรือนะคะแต่ในภาษาลาวใช้ลอลิงค่ะล้อใช้คำเดียวไม่ได้นะคะต้องใช้คู่กับคำว่าล้อท่าล้อท่าแปลว่ารอค่ะส่วนคำลงท้ายในภาษาลาวนะคะจักหน่อยเด้อจักหน่อยเด้อจะมีคำสองคำค่ะคำแรกคือคำว่าจักหน่อยจักหน่อยและคำว่าเด้อนะคะลงท้ายลากเสียงหน่อยจะทำให้มีความสุภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะไปต่อค่ะประโยคต่อไปนะคะหน้าเบาเพิ่นถอกท้องหน้าเบาเพิ่นถอกท้องแปลว่าอะไรคะแปลว่าหน้าเบาหมายถึงหน้าผู้ชายไงคะเพิ่นเป็นบุรุษสรรพนามค่ะแปลว่าเขาค่ะถอกท้องแปลว่าอะไรคะถอกท้องแปลว่าท้องเสียนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะหน้าเบาเพิ่นถอกท้องแปลว่าน้าเขาท้องเสียค่ะประโยคต่อไปเลยนะคะเวียกที่เฮ็ดอยู่เป็นแนวใดเวียกที่เฮ็ดอยู่เป็นแนวใดหมายถึงงานที่ทำอยู่เป็นอย่างไรบ้างงานที่ทำอยู่เป็นอย่างไรบ้างหมายถึงการถามเกี่ยวกับสารทุกข์สุขดิบหรืองานที่ทำนะคะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ในประโยคนี้ค่ะคำแรกคือคำว่าเวียกเวียกหมายถึงงานส่วนมากจะหมายถึงภารกิจด้วยค่ะเฮ็ดแปลว่าทำค่ะคุณผู้ชมเฮ็ดแปลว่าทำส่วนคำถามที่ใช้ในประโยคนี้คือคำว่าแนวใดแนวใดแปลว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นค่อยๆ ออกเสียงด้วยกันนะคะเวียกที่เฮ็ดอยู่เป็นแนวใดหมายถึงงานที่ทำอยู่เป็นอย่างไรบ้างไปประโยคต่อไปเลยนะคะยังเฮ็ดอยู่บนเกาหันแหละยังเฮ็ดอยู่บนเกาหันแหละคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมทราบแล้วคำว่านะคะเฮ็ดแปลว่าทำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ย่างเฮ็ดอยู่บนเก่าหั่นแหละหมายถึงยังทำอยู่ที่เดิมนั่นแหละค่ะจะมีคำศัพท์นะคะคือคำว่าบอนบอนหมายถึงสถานที่ค่ะหรือที่เก่านั่นแหละในภาษาลาวเรียกว่าหั่นแหละหั่นแหละเป็นคำลงท้ายค่ะไปที่ประโยคต่อไปนะคะประโยคต่อไปค่ะเอื้อยไปแต่งกินก่อนเอื้อยไปแต่งกินก่อนคุณผู้ชมคะแปลว่าพี่ไปทำกับข้าวก่อนนะค่ะ พี่ไปทำกับข้าวก่อนนะนะคะคำว่าพี่ในภาษาลาวใช้ว่าเอื้อยเอื้อยหมายถึงพี่ที่เป็นผู้หญิงค่ะส่วนพี่ที่เป็นผู้ชายก็ใช้คำว่าอ้ายค่ะเอื้อยไปแตงกินแตงกินแปลว่าทำกับข้าวนั่นเองค่ะฟังแล้วมองเห็นภาพไหมคะเอาไปแต่งค่ะตกแต่งนั่นเองนะคะเอาสิ่งที่เรารับประทานหรือกินไปตกแต่งประแต่งกินแปลว่าไปทำกับข้าวก่อนนั่นเองค่ะประโยคต่อไปนะคะ

0: แปลว่าถ้างั้นหรือถ้าอย่างนั้นคำต่อไปค่ะยางยางแปลว่าเดินค่ะคุณผู้ชมเดินนะคะมานำโลดหมายถึงนะคะเดินมาด้วยกันเลยก็แล้วกันค่ะคุณผู้ชมคำว่าโลดเป็นคำลงท้ายค่ะแปลว่านะคะเดินมาด้วยกันเลยก็แล้วกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมคำว่าโลดสามารถแปลอย่างอื่นก็ได้ด้วยค่ะขึ้นอยู่กับบริบทที่เราจะกล่าวถึงนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าประโยคในภาษาลาวมีการใช้อะไรบ้างและใช้อย่างไรบ้างเรามาทบทวนดีกว่าค่ะว่าประโยคในช่วงนี้มีคำว่าอะไรบ้างที่เป็นคำศัพท์และออกเสียงอย่างไรบ้างคุณผู้ชมออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเซินเข้ามาในเฮือนก่อนเซินเข้ามาในเฮือนก่อนหมายถึงเชิญเข้ามาในบ้านก่อนต่อไปนะคะรอท่าจักหน่อยเด้อรอท่าจักหน่อยเด้อแปลว่ารอสักครู่ค่ะหน้าบ่าวเพิ่นถอกท้องหมายถึงนะเขาท้องเสียค่ะไปต่อนะคะเวียกที่เฮ็ดอยู่เป็นแนวใดเวียกที่เฮ็ดอยู่เป็นแนวใดงานที่ทำอยู่เป็นอย่างไรบ้างค่ะยังเฮ็ดอยู่บนเก่าหั่นแหละยังเฮ็ดอยู่บนเก่าหั่นแหละยังทำอยู่ที่เดิมนั่นแหละเอื้อยไปแต่งกิ่นก่อนเอื้อยไปแต่งกิ่นก่อนพี่ไปทำกับข้าวก่อนสุดท้ายค่ะคันสั้นก็ยางมาน้ำกันโลดคันสั้นก็ยางมาน้ำกันโลดแปลว่าถ้าอย่างนั้นก็เดินมาด้วยกันเลยดีกว่าค่ะ
1: สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และสถานที่ที่ควรไปสักการะอีกแห่งหนึ่งที่สำคัญในนครหลวงเวียงจันทร์ที่นักท่องเที่ยวทุกคนโดยเฉพาะชาวไทยพลาดไม่ได้เลยก็คือวัดพระแก้วซึ่งคนลาวเรียกว่าหอพระแก้วที่ไม่เรียกว่าวัดเพราะปัจจุบันไม่มีพระสงฆ์จำวัดอยู่เป็นเพียงแต่หอเก็บรักษาพระพุทธรูปสำคัญอย่างไรก็ตามวัดพระแก้วหรือหอพระแก้วนี้ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นมิ่งขวัญของชาวลาวแต่สิ่งที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวต้องให้ความสำคัญก็คือการเคารพสถานที่ซึ่งการเข้าชมหอพระแก้วนี้ควรแต่งกายด้วยชุดสุภาพเหมาะสมกับสถานที่และไม่ควรส่งเสียงดังซึ่งคนลาวให้ความสำคัญกับการสำรวมกายวาจาใจในการเข้าไปกราบไหว้พระในวัดเป็นอย่างยิ่งหอพระแก้วตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดศรีสะเกษนครหลวงเวียงจันทร์โดยในอดีตหอพระแก้วมีไว้สำหรับใช้ในการปฏิบัติพิธีกรรมต่างๆของบ้านเมืองหอพระแก้วก่อตั้งขึ้นประมาณปีพุทธศักราช2105ไล่เลี่ย กันกับช่วงเวลาของการสถาปนานครหลวงเวียงจันทร์ให้เป็นเมืองหลวงโดยหอพระแก้วถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและเป็นที่เคารพ บูชาของประชาชนชาวลาวบริเวณภายนอกของหอพระแก้วจะรายล้อมไปด้วยพระพุทธรูปหล่อด้วยทองแดงในปางต่างๆที่ล้วนแล้วแต่มีความงามสง่าและแสดงออกถึงศิลปะที่งดงามของประเทศลาวส่วนภายในหอพระแก้วนั้นจะประดับประดาไปด้วยอันวิจิตรการตารวมทั้งยังพบพระพุทธรูปหลากหลายปางหลายรูปลักษณ์เช่นรูปปั้นรูปหล่อภาพเขียนตู้บรรจุพระคัมภีร์ศิลาจารึกต่างๆเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เพื่อแสดงถึงความเป็นประวัติศาสตร์การบูรณะปฏิสังขรณ์หอพระแก้วครั้งนี้นอกจากจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญแก่โบราณสถานแล้วยังเปรียบเสมือนการอบรมสั่งสอนให้ลูกหลานชาวลาวเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ในทุกยุคสมัยและเพื่อให้เป็นแนวทางในการปกปักรักษามรดกอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของชาวลาวปัจจุบันหอพระแก้วได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของนครหลวงเวียงจันทร์และมีนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติมาเยี่ยมชมเพิ่มมากขึ้นทุกๆปีเพราะบริเวณนี้นอกจากจะมีหอพระแก้วแล้วยังมีวัดวาอารามอายุหลายร้อยปีอีกหลายแห่งให้นักท่องเที่ยวได้ไปกราบไหว้บูชาและตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆกับหอพระแก้ว เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ด

ตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณได้เปิดมุมมองความคิดและสร้างความเข้าใจร่วมกันในเป้าหมายของอาเซียนครับและแน่นอนผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับตูน
0: วันนี้มาคุยกันต่อเรื่องของสปป.ลาวต่อเนื่องจากคราวที่แล้ววันนี้อยากถามเรื่องแรกเลยลาวเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นแลนด์ล็อกมันมีข้อกำหนดยังไงบ้างเกี่ยวกับคำนี้ครับ
1: landlock ก็คือประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเลนะครับประเทศลาวเนี่ยในอดีตวิธีการมองสภาพทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศว่าการมีทางออกทางทะเลก็จะทำให้ประเทศนี้มีความมั่งคั่งสามารถติดต่อค้าขายกับประเทศอื่นๆได้ดี
0: เพราะเมื่อก่อนใช้เรือเป็นยานพาหนะหลักหรือการคมนาคมเลย
1: ใช่ประเทศลาวเนี่ยมีขนาดเท่ากับเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศไทยถ้ามองสภาพก็คือเหมือนกับเอาภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทยเนี่ยมารวมกันนะครับนี่คือประเทศลาวนะสภาพการของประเทศลาวก็คือมีภูเขาเกือบ 80% แล้วแถมยังมีประเทศเพื่อนบ้านโอบล้อมทั้งหมดนะครับตอนบนเป็นจีนด้านตะวันออกเป็นเวียดนามด้านใต้เป็นกัมพูชาด้านตะวันตกเป็นประเทศไทยและพม่านะครับพูดง่ายว่าการเป็นแลนด์ล็อกอย่างเงี้ยทำให้ประเทศลาวในด้านของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับลาวนี่จะต้องดีกับประเทศทุกประเทศนะครับเพราะว่าถ้าไม่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอาจจะไม่สามารถขนถ่ายสินค้าหรือว่าหาทางออกทางทะเลเพื่อการทำค้าขายไม่ได
0: ้ถ้ามีปัญหากับทิศใดทิศหนึ่งเนี่ยมีผลกระทบในภาพรวมแน่นอนนะครับ
1: ครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการมุมมองทางวิชาการนะครับว่าประเทศใดที่ไม่มีทางออกทางทะเลก็จะทำให้ประเทศนั้นมีสภาพของเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับซึ่งตรงนี้สถานการณ์ก็ของลาวก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อลาวได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่าจากแลนด์ล็อกนะครับการสร้างประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านประชาคมทางเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจจะมั่งคั่งได้เนี่ยมันจะต้องสามารถมีการขนถ่ายสินค้าได้เร็วที่สุดนะครับเดินทางได้เร็วที่สุดปกติก็ขนถ่ายทางเรือทางเครื่องบินทางอากาศนะครับตอนนี้เมื่อประชาคมอาเซียนต้องการขนถ่ายทางบกนะครับเชื่อมโยงระหว่างเหนือใต้คือจากจีนลงมายังประเทศไทยไปยังสิงคโปร์ให้ได้เชื่อมโยงระหว่างนะครับตะวันออกตะวันตกนะครับเชื่อมโยงจากเวียดนามจะไปพม่าให้ได้เนี่ยสิ่งสำคัญตอนนี้ก็เลยว่าประเทศลาวกลายเป็นโอกาสอย่างงดงามเลยนะครับว่าเดิมที่บอกว่าโอ้ยประเทศลาวนี่ไม่สามารถที่จะพัฒนาอะไรได้แน่ๆเลยแต่ตอนนี้ประเทศลาวกลายเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับได้รับรางวัลแบบพิเศษนะครับก็คือทุกประเทศทั้งจีนรวมทั้งอาเซียนต้องการเชื่อมโยงกันนะครับเหนือใต้ออกตกเนี่ยต้องผ่านลาวทั้งนั้นเลย
0: ใช้ลาวเป็นฮับเป็นเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยเหรอ
1: ไม่ใช่หมายว่าถ้าจะเชื่อมกันให้ได้ต้องผ่านเขตประเทศลาว
0: คือเป็นดินแดนทางผ่านเลย
1: ใช่ไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์หรือว่ารถไฟนะครับรถไฟไม่ว่าจะเป็นรางคู่หรือว่าความเร็วสูงยังไงก็ต้องผ่านลาวให้ได้นะครับเมื่อผ่านลาวได้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าลาวก็มีเขาเรียกว่ามีกำลังอำนาจในการต่อรองบางอย่างนะครับว่า อะไรบ้างที่ลาวควรจะได้รับนะครับจากเดิมเนี่ยเส้นทางของบนภูเขา 80% เนี่ยมีผู้คนที่อยู่กระจัดกระจายมากลาวเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างถนนหนทางนะครับเชื่อมโยงหมู่บ้านต่างๆได้เราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยในรอบประมาณปีที่ผ่านมาหมู่บ้านต่างๆนี้ถนนหนทางนี้ไม่ดีเลยนะครับเราเพิ่งมาดีกันเนี่ยสร้างถนนหนทางเป็นทางลาดยางทางปูนซีเมนต์เนี่ยในรอบ 20-30 ปีมานี้เองเมื่อถนนหนทางดีผู้คนก็จะสามารถทำการผลิตและขนย้ายสินค้าทางการเกษตรไปยังตลาดได้นะครับก็จะทำให้กลายเป็นโอกาสของประชาชนนะครับในการที่จะพัฒนาทางเศรษฐกิจของตนเองนะครับแลนด์ลิงก์ตอนนี้ที่สำคัญก็คือว่าทำให้เกิดการมองเชื่อมโยงครับอย่างเช่นเดินทางจากประเทศไทยเนี่ยไปยังเวียดนามภายในระยะเวลาเพียง 5-6 ชั่วโมงตอนนี้นะครับจากมุกดาหารเราก็ข้ามไปยังดานังได้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าต้องการที่ไปฮานอยนะครับก็อีกนิดเดียวเองก็ขึ้นไปได้หรือว่าจากจีนนะครับจีนตอนนี้ก็คุยกันว่าเส้นทางรถไฟควรจะสร้างจากนะครับตอนใต้ของยูนานลงมาผ่านหลวงพระบางผ่านเวียงจันทน์แล้วเข้าหนองคายหรือว่าอีกจะมีอีก1เส้นทางนะครับมาจากภาคเหนือของเวียดนามนะครับเป็นจีนอีกปีกหนึ่งนะครับแล้วลงมาตามทางรถไฟของเวียดนามแล้วก็ตัดมาที่มุกดาหารหรือว่านครพนมนะครับพูดง่ายๆว่าตอนนี้ลาวเป็นเป้าหมายของการที่จะเชื่อมโยง เส้นทางระบบโลจิสติกที่สำคัญเลยซึ่งที่ผ่านมาเวลาโลกทั้งใบมองประเทศลาวก็จะมองว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ยากจนและด้อยพัฒนารัฐบาลลาวเองหรือว่าคนลาวเองก็ยอมรับนะครับว่าลาวเนี่ยอยู่ในสภาพของความยากจนและด้อยพัฒนามาอย่างยาวนานด้านหนึ่งก็เป็นผลจากสภาพทางภูมิศาสตร์นะครับว่าด้วย 80% ที่เป็นภูเขาสูงในระดับต่างๆนะครับและประชากรของเราเนี่ยก็มีหลายชาติพันธุ์นะครับประมาณ 60-70 ชาติพันธุ์ก็ทำให้ประชากรเนี่ยกระจายตัวอยู่ตามทูต่าง
0: ๆ
1: ซึ่งการพัฒนาที่จะเข้าถึงไปยังกลุ่มของประชากรเนี่ยมันก็ยากลำบากมากๆอย่างเช่นกรณีของไฟฟ้าใช่ไหมครับแม้แต่ประเทศไทยเองในหลายหมู่บ้านที่อยู่บนยอดเขาสูงเนี่ยไฟฟ้าก็ยังไม่มีนะครับถนนนี่ก็ลำบากอย่างมากซึ่งสิ่งนี้หากต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือว่าคนเนี่ยในหลักการของอาเซียนเลยนะครับเราจะต้องส่งเสริมการศึกษา
0: ครับ
1: ระบบการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบเนี่ยที่เราเรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยมันจะต้องเข้าถึงประชากรให้ได้โดยสภาพอย่างนี้เองที่ทำให้โรงเรียนของเราเนี่ยหรือว่าระบบการสาธารณสุขของเราเนี่ยเข้าถึงลำบากมากเนื่องจากว่ามีการกระจายตัวของประชากรนะครับความยากจนเนี่ยมันก็เลยเป็นทั้งความยากจนทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์และความยากจนของโอกาสที่จะพัฒนาประชากรขึ้นมาซึ่งตรงนี้ก็นำไปสู่ว่าเมื่อประชากรไม่สามารถได้รับการส่งเสริมศักยภาพนะครับในทุกด้านเนี่ยมันก็นำไปสู่ว่าประเทศก็ขาดทรัพยากรที่มีคุณภาพนะครับนี่เป็นประเด็นสำคัญเราจะเห็นได้ว่าความยากจนและด้อยพัฒนาของลาวสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาคนและการที่จะสร้างรายได้ให้กับประชากรของตนเองนะครับแต่ในรอบของ30ปีที่ผ่านมานะครับจากการที่อาเซียนมุ่งสร้างประชาคมนะครับไม่ใช่แค่การรวมตัวเป็นอาเซียนเฉยๆแต่ต้องการสร้างประชาคมอาเซียนเกิดความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายด้านด้านที่สำคัญมากที่สุดก็คือด้านการ

0: เปลี่ยนพื้นที่ดินบนภูเขาให้กลายเป็นพื้นที่เกษตรนะครับรุ่นใหม่ซึ่งด้านหนึ่งก็เป็นผลดีอีกด้านหนึ่งก็เป็นผลสะท้อนในเชิงลบด้วยเช่นกัน
1: เรื่องสิ่งแวดล้อม
0: ใช่ครับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดินในเขตป่าเขาสูงเนี่ยให้กลายเป็นพื้นที่ในการปลูกข้าวโพดนะครับขนาดใหญ่นะครับเหมือนที่ประเทศไทยในเขตภาคเหนือใช่ไหมครับเพราะโพดชาวบ้านก็จะมีรายได้จากพืชผลทางการเกษตรมากขึ้นนะครับอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เข้ามาก็คือยางพาราในรอบ 10-20 ปีที่ผ่านมาจีนนี่เติบโตด้านยางพาราอย่างมากมันก็เลยทำให้จีนเนี่ยนะครับขยายเขตพื้นที่การเพาะปลูกยางพาราเนี่ยไปยังพื้นที่ดินของลาวเขตเทือกเขาซึ่งเป็นป่าเขาจำนวนมากก็ถูกถักถางกลายเป็นพื้นที่ปลูกยางพารายางพาราสร้างผลผลิตแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าชาวบ้านซึ่งเคยมีพื้นที่ดินในการครอบครองเพื่อเพาะปลูกข้าวไว้กินเนี่ยก็ถูกนะครับยางพาราเบียดขับออกไปยางพาราก็เลยกลายเป็นทั้งด้านบวกและด้านลบ
1: เป็นดาบสองคมเลย
0: ใช่ครับนี่ก็คือความพยายามที่จะเพิ่มพูนรายได้นะครับซึ่งการมีรายได้ก็ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเดินทางออกจากชุมชนของตนเองได้สัมพันธ์กับโลกภายนอก คนลาวในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยประชากรเกือบ7ล้านคนของคนลาวที่กระจายตัวอยู่เราลองเปรียบเทียบนะครับว่าประชากรลาว7ล้านคนกับประชากรสิงคโปร์ประมาณ5ล้านคนเนี่ยสิงคโปร์อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดใช่ไหมครับมันทำให้เกิดการจัดการทรัพยากรเพิ่มพูนศักยภาพของมนุษย์นะครับของคนได้มากข
1: ึ้
0: นได้ง่ายแต่ประชากรลาวที่กระจายตัวอยู่และมีความเบาบางต่อการอาศัยใน
1: แต่ละ
0: พื้นที่เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความยากลำบากของฝ่ายรัฐบาลในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการภาวะด้อยพัฒนาเหล่านี
1: ้แล้วทัศนะอาจารย์มองว่าในปี2020ที่เขาตั้งธงไว้เนี่ยเขาจะหลุดพ้นจากภาวะความยากจนหรือการเป็นประเทศด้อยพัฒนาได้จริงไหมครับ
0: ตอนนี้รัฐบาลลาวก็ประกาศแล้วว่าประเทศลาวเนี่ยได้พ้นเขตของความยากจนระดับแบบระดับล่างสุดนะได้เหนือเส้นความยากจนมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็เป็นผลจากการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่าคนลาวเนี่ยสามารถที่จะเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้แล้วก็กลายเป็นแรงงานขนาดใหญ่โตให้กับประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศนะครับเช่นประเทศไทยซึ่งก็นำไปสู่การได้เงินทองนี้กลับไปบูรณะประเทศของตนเองนะครับรวมทั้งประชากรลาวบางส่วนที่ได้อพยพลี้ภัยทางด้านการเมืองไปเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วนะครับก็ได้ส่งเงินกลับมาเพื่อสร้างประเทศใหม
1: ่
0: ก็หมายความว่าเงินจากภายนอกนะครับที่มาหาเงินด้วยแรงงานของตนเองที่มาจากญาติที่ไปอยู่ในยุโรปอเมริกาเนี่ยก็ทำให้กลายเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ทำให้ลาวนี้พัฒนาและเติบโตได้นะครับสร้างฐานทางเศรษฐกิจได้ในปัจจุบันนี้ครับ
1: นี่รัฐบาลลาวเนี่ยเขามีวิธีการยังไงที่จะทำให้ลาวหลุดพ้นจากความยากจนหรือการเป็นประเทศด้อยพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาอย่างที่ตั้งใจไว้ได้ครับ
0: ก็ต้องหาเงินใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเราเป็นรัฐบาลเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือคำว่ารายได
1: ้
0: เพื่อ นำไปสู่รายจ่ายที่มากขึ้นทีนี้รายได้ที่มากขึ้นรัฐบาลลาวเนี่ยมองอย่างไรที่ผ่านมานะครับก็มีแหล่งทรัพยากรหนึ่งที่ลาวมีมากนะครับและที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยคิดว่าจะกลายเป็นมูลค่าเพิ่มอย่างมโหฬารก็คือแม่น้ำลำคลองสายเล็กสายน้อย
1: พวกนี้นี่เหรอครับ
0: ครับผมสภาพการของประเทศลาวก็คือเป็นภูเขาตลอดแนวของประเทศใช่ไหมครับ 80% มันมีแม่น้ำสายสั้นๆเนี่ยไหลลงจากภูเขาและลงแม่น้ำโขงซึ่งที่ผ่านมาก็เรียกว่าเป็นสายน้ำตามธรรมชาติแต่ตอนนี้พอโลกของเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าอาเซียนเนี่ยขยายตัวทางด้านของการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมความเป็นเมืองมันก็ต้องการไฟฟ้าเราก็เห็นโอกาสนะครับว่าถ้างั้นสายน้ำต่างๆรวมทั้งแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงจำนวนมากตลอดประเทศลาวเนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับเพื่อขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านเราจะสร้างเขื่อนที่ผลิตไฟฟ้านะครับตามสายของแม่น้ำที่ไหลลงแม่น้ำรวมทั้งเขื่อนในแม่น้ำโขงด้วยซึ่งเขื่อนในแม่น้ำโขงเนี่ยก็มีประมาณ8โครงการด้วยกันนะครับ8โครงการนี้ตอนนี้กำลังสร้าง1โครงการที่เราเรียกว่าเขื่อนชัยบุรีตรงนี้เป็นเขื่อนขนาดใหญ่กั้นแม่น้ำโขงแต่เราก็มีเขื่อนที่กั้นสายน้ำต่างๆถ้าครบทั้งหมดได้ประมาณ43เขื่อนนะครับเราก็จะผลิตไฟได้นะครับทั้งหมดประมาณ 24,000 เมกะวัตต์ 24,000 เมกะวัตต์เนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือว่าประมาณ

0: 10% นะครับลาวก็จะขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านพูดง่ายว่าฐานของเงินก้อนนี้ที่ลาวจะได้รับเนี่ยก็จะกลายเป็นเงินที่นำไปสู่การพัฒนาในประเทศลาวในด้านต่างๆเขาเรียกว่าลาวก็มีรายได้ที่มั่นคงถาวรตลอดเวลานะครับในการที่จะพัฒนาประเทศนี่เป็นหนทางเบื้องต้นตอนนี้ที่ลาวมองเห็นว่าแบตเตอรี่จากพลังน้ำของตนเองเนี่ยเป็นฐานของการพัฒนาประเทศให้ออกจากความด้อยพัฒนา
1: ครับและนี่คือยุทธวิธีที่ทางรัฐบาลลาวใช้นะครับทุกอย่างเป็นไปได้นะฮะในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับและนี่คือเป้าหมายของลาวในอนาคตและวันนี้ต้องขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธงรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรของเราในวันนี้ครับขอบพระคุณอาจารย์มากมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครั้งหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสปป.ลาวรออยู่นะครับติดตามกันได้ในรายการวิถีอาเซียนวันนี้ผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นครับและเช่นเคยผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์
1: ครับสวัสดีครับ
0: วันนี้มาคุยกันต่อเรื่องของสปป.ลาวนะครับสิ่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อเลยก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาวซึ่งตอนนี้มีอยู่4สะพานแล้ว
1: ครับ
0: ครับผมอยากให้อาจารย์พูดถึงจุดกำเนิดของมันแล้วก็ผลที่ตามมาจนถึงทุกวันนี้หน่อยครับ
1: ครับสะพานมิตรภาพไทยลาวตอนนี้มีอยู่4แห่งด้วยกันนะครับ
0: ครับ
1: แห่งแรกก็คือที่หนองคายเวียงจันทร์แห่งที่2ที่มุกดาหารสวรรณเขต
0: ครับครับ
1: แห่งที่3ที่นครพนมแขวงคำม่วนแห่งที่4ก็คือเชียงของกับห้วยทรายตรงที่เป็นจังหวัดเชียงรายนะครับทั้ง4แห่งเนี้ยก็คือแผนการใหญ่ของกลุ่มอาเซียนและก็เชื่อมโยงกับประเทศจีนที่มีเป้าหมายที่จะเชื่อมจากเส้นทางของทิศเหนือลงทิศใต้นะครับเชื่อมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก
0: คือครอสอย่างนี้เลย
1: ใช่ครับเพราะว่าแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นแม่น้ำที่แบ่งภูมิภาคในเขตภาคพื้นทวีปออกเป็น2 ส่วน
0: ครับ
1: ซึ่งอันนี้ก็ไม่เคยมีใครคิดพยายามข้ามแม่น้ำโขงด้วยสะพานนะครับเพราะว่าแม่น้ำมันยาวมากบางตอนของแม่น้ำเนี่ยยาวถึง1กิโลเมตรหรือว่า2กิโลเมตรซึ่งตรงนี้การสร้างสะพานเนี่ยมันจะต้องลงทุนเยอะมากนะครับที่ผ่านมากลุ่มของประเทศต่างๆก็มองว่าถ้างั้นก็ลงแพขนานยนต์ข้ามกันแล้วกันนะครับจนกระทั่งเมื่ออาเซียนเนี่ยสู่วิถีที่สงบเงียบมากขึ้นนะครับเป็นมิตรไมตรีระหว่างกันมากขึ้นตรงจุดนี้ก็นำมาสู่การมองว่าทำอย่างไรที่จะเชื่อมนะครับเส้นทางเหนือใต้ได้อย่างเช่นจีนเนี่ยก็ส่งเสริมการใช้แม่น้ำโขงจากเขตภาคใต้ของมณฑลยูนนานลงมาถึงยังท่าเรือเชียงแสนเชียงของจีนก็บอกว่าถ้างั้นเราจะทำให้เส้นทางของแม่น้ำโขงเป็นเส้นทางของการขนถ่ายสินค้าแบบแม่น้ำนานาชาตินะครับแต่แม่น้ำโขงในช่วงตอนจากภาคใต้ของจีนลงมาถึงเชียงแสนเชียงของจนกระทั่งหลวงพระบางเนี่ยมันมีกินความลึกไม่เยอะนะครับซึ่งก็จะขนถ่ายสินค้าได้ปริมาณครั้งละไม่มากนักแต่อย่างไรก็ตามในรอบ20ปีที่แล้วนะครับจีนก็มองเห็นทางออกช่องนี้ทางเดียวแต่ในขณะเดียวกันจีนก็สร้างอีก2เส้นทางนะครับที่เราเรียกว่าเส้นทางทางบกทางหนึ่งก็คือจากเขตภาคใต้ของจีนเนี่ยเข้ามาทางประเทศลาวแล้วมาข้ามที่เชียงของเนี่ยจีนก็ขีดเส้นไว้อีกเส้นทางหนึ่งจีนก็ขีดเส้นว่าจากภาคใต้ของจีนเข้ามาทางพม่านะครับเชียงตุงแล้วก็มาออกที่แม่สายก็คือทำอย่างไรที่จะขนถ่ายสินค้าทางบกมาที่ประเทศไทยให้ได
0: ้ครับได้มากที่สุด
1: สรุปจีนก็มีอยู่3แผนนะครับ แผนแรกคือแผนแม่น้ำโขงทำให้แม่น้ำโขงใช้ได้ก่อนในช่วง20ปีแรกต่อมาก็พยายามชักชวนให้ลาวให้พม่าให้ไทยเนี่ยสร้างถนนหนทางด้วยกันนี่ก็คือที่มานะครับว่าและในที่สุดสะพานข้ามแม่น้ำโขงนะครับตรงที่เป็นเชียงของห้วยทรายของประเทศลาวนะก็บรรลุความสำเร็จในรอบทศวรรษที่ผ่านมานะครับจีนก็สามารถเชื่อมเหนือใต้ได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับแผนของอาเซียนก็คือทำอย่างไรนะครับที่จะเชื่อมระหว่างเส้นทางที่มาทางมหาสมุทรแปซิฟิกแปซิฟิกเนี่ยท่าเรือแล่นมาใช่ไหมครับแล้วมาขึ้นที่เมืองท่าของเวียดนามทางด้านตอนกลางทำอย่างไรที่จะขนถ่ายสินค้าเนี่ยตัดผ่านแล้วก็ไปออกมหาสมุทรอินเดียโดยไม่ต้องอ้อมช่องแคบตรงที่เป็นช่องแคบมาลากาช่องแคบอะไรต่างๆเพราะว่าตอนนี้ช่องแคบเหล่านั้นน่ะเส้นทางการเดินเรือน่ะมันเขาเรียกว่าหนาแน่นมากทำไงที่จะขนถ่ายกันทางบกได้บ้าง
0: ผ่านตรงเลย
1: ใช่มนุษย์ก็พยายามหาทางเลือกหลายๆทางเลือกนะครับและถ้าผ่านทางบกเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตนะครับการขนถ่ายสินค้าการค้าขายกับพื้นที่ทางตอนในก็หมายความว่าทั้งค้าทั้งขายทั้งเดินทางก็ทำให้ประเทศในอาเซียนเนี่ยมีสินค้าเนี่ยเดินทางไปมาอยู่ตลอดเวลาการเชื่อมโยงเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกเนี่ยก็เลยกลายเป็นเป้าหมายอันสำคัญตอนนี้นะครับก็ถือว่าแม่น้ำโขงก็ได้บรรลุในการที่จะเป็นเส้นทางที่สำคัญมีสะพานทั้ง4แห่งระหว่างไทยกับลาวนะครับก็ถือว่ามากพอเพียงนะครับแต่ก็มีแผนที่จะสร้างอีกที่อุบลราชธานีที่บึงกาฬนะครับพูดง่ายว่ามนุษย์ก็ฝันนะครับและก็พยายามที่จะเดินตามความฝันให้มากที่สุดยิ่งมีสะพานนะครับการค้าขายอย่างน้อยๆในท้องถิ่นมันก็จะเพิ่มขึ้น
0: สะดวกสบายขึ้น
1: ใช่เพราะว่าแต่ละฝั่งก็จะมีสินค้าที่ทำให้ตนเองค้าขายพอค้าขายได้สิ่งที่ตามมาก็คือเงินทองเมื่อมีเงินทองก็ทำให้ชีวิตมีการพัฒนาใน เรื่องของการกินดีอยู่ดีมากขึ้นอาเซียนเป้าหมายไม่ใช่แค่ว่ามีการค้าเพิ่มขึ้นแต่การค้าจะนำไปสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเมื่อไหร่ที่คนมีเงินมีทองมากขึ้นคนก็จะตระหนักถึงวิถีชีวิตที่ดีของตนเองไม่ว่าจะเป็นการดีทางด้านการศึกษาดีทางด้านสาธารณสุขดีทั้งสิ่งแวดล้อมและที่อยู่อาศัยเป็นการส่งเสริมการมีชีวิตที่ดีขึ้นของคนในอาเซียน
0: ครับอาจารย์ครับเมื่อตอนบอกว่าการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้ทุนมหาศาลเพราะบางส่วนมันกว้างมากแล้วแบบนี้เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีใครเป็นคนออกทุนให้ล่ะครับ
1: คนที่ออกทุนให้ในสะพานแรกเลยนะครับก็คือสะพานที่เชื่อมระหว่างหนองคายกับเวียงจันทน
0: ์
1: นะครับโครงการนี้เริ่มต้นในสมัยรัฐบาลของพลเอกชาติชัยชินวัตรนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับทุนเนี่ยมาจากประเทศออสเตรเลียนะครับ
0: ทำไมล่ะ
1: ครับออสเตรเลียออกให้หมดเลยเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยเราอย่าลืมนะครับว่ายุคของพลเอกชาติชัยเนี่ยเป็นยุคที่ความกลัวว่าด้วยคอมมิวนิสต์เนี่ยยังอยู่ในคนไทยเยอะมากเลย
0: เป็นช่วงปลายๆ
1: ใช่ครับเป็นช่วงที่กำลังไทยกับลาวพยายามที่จะจับมือกันแต่ความกลัวว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยมนะครับประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยมเนี่ยไทยเนี่ยเป็นประเทศที่กลัวสังคมนิย
0: ม
1: นะถูกฝังไว้ด้วยความกลัวนี้มาเพราะสงครามเย็นมันยุติลงนะครับประเทศโลกเสรีก็ไม่กลัวคอมมิวนิสต์ไม่กลัวประเทศสังคมนิยมประเทศสังคมนิยมก็บอกว่าเราจะปกครองแบบสังคมนิยมแต่เศรษฐกิจของเราจะเป็นเศรษฐกิจตลาดแบบทุนนิยมเสรีคือพวกเนี้ยปกครองยังไงก็ได้มาค้ากันเถอะ
0: นะเรื่องเงินก็เรื่องนึงปกครองก็เรื่องนึง
1: ดังนั้นสะพานเนี่ยมันจึงเริ่มต้นในยุคของพลเอกชาติชายที่มาพร้อมกับนโยบายว่าเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า
0: ชื่อดังมากนโยบายนี้แล้วออสเตรเลียได้อะไรจากการออกทุนให้ไทยลาวคร
1: ับ ในยุคนั้นก็คือประเทศต่างๆนี่ก็ต้องการมีบทบาททางการเมืองระหว่างประเทศใช่ไหมครับการที่จะเป็นพี่ใหญ่ของโลกใบนี้ก็จะต้องจ่ายหน่อยนะครับจ
0: ่
1: ายใช่เพื่อที่ได้มีความจดจำใช่ไหมครับซึ่งสะพานที่หนองคายกับเวียงจันทน์เนี่ยรัฐบาลออสเตรเลียก็บอกว่าถ้างั้นรัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนเพราะว่าถ้าปล่อยให้ไทยกับลาวนี่คุยกันเนี่ยอาจจะมีข้อกังวลใจว่าทำไมเราต้องเป็นคนจ่ายไฟเดียวอย่างเงี้ยออสเตรเลียบอกว่าถ้างั้นเอาไปเพื่อจะได้เสร็จนะคร
0: ับจ่ายเอง
1: ใช่มันก็ก่อให้เกิดการข้ามแดนอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเราลองคิดดูนะครับว่าพอเปิดสะพานมิตรภาพแห่งแรกนะครับระหว่างไทยหนองคายเวีย
0: งจ
1: ัน
0: ทร์
1: ภายในอีก10ปีต่อมาเนี่ยอีก4สะพานเกิดได้เลย
0: พริบตาเดียว
1: ครับแต่สะพานที่2นะครับที่ระหว่างมุกดาหารกับสวรรณเขตเนี่ยนะครับเป็นสะพานที่ญี่ปุ่นบอกว่าถ้างั้นญี่ปุ่นสนับสนุนในขณะที่สะพานที่3ที่เชื่อมระหว่างนครพนมกับแขวงคำม่วนนะครับสะพานนี้ไทยเนี่ยบอกว่าทั้งนั้นไทยสร้างเองส่วนสะพานที่เชียงของข้ามไปห้วยทรายเนี่ยที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือประเทศจีนประเทศจีนบอกว่าทั้งนั้นจีนออกครึ่งหนึ่งไทยออกครึ่งหนึ่งนะพูดง่ายว่าแล้วแต่ประเทศถ้ามองว่าใครได้ประโยชน์ตนเองก็พร้อมที่จะจ่ายนะครับญี่ปุ่นก็ได้ประโยชน์ไม่ได้นะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็สร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงตรงปากเซเนี่ยมันก็เป็นความทรงจำที่ดีของประเทศใช่ไหมครับว่านี่สะพานนี้เป็นสะพานที่ญี่ปุ่นสร้างให้นะใช่ไหมครับก็หมายความว่าญี่ปุ่นก็จะอยู่ในจิตใจของคนลาวของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเขาเรียกว่าเป็นการซื้อใจการลงทุนอย่างนี้นะครับด้านหนึ่งก็เป็นมิตรภาพแล้วจะเห็นได้ว่ามิตรภาพไม่ใช่เป็นเพียงแค่มิตรภาพระหว่างไทยกับลาวมีทั้งออสเตรเลียมีทั้งญี่ปุ่นและมีทั้งจี
0: น
1: เข้ามาร่วมสร้างมิตรภาพนี้ด้วย
0: สมชื่อสะพานมิตรภาพจริงๆทีนี้ชีวิตของวิถีชาวบ้านชุมชนเดิมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในด้านดีและร้ายขนาดไหนจากการมีสะพานมิตรภาพครับ
1: อย่างแรกเลยนะครับถนนหนทางที่ดีที่สามารถเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะจะส่งผลให้เกิดการเดินทางที่เพิ่มขึ้น
0: แน่นอน
1: ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับคนไทยในเขตภาคอีสานตอนนี้นะครับจำนวนมากเนี่ยได้ไปเที่ยวที่เวียดนามเรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนเวลาเราจะไปเวียดนามนะเราจะต้องคิดถึงการมากรุงเทพเพื่อบินนะครับไปยังโฮจิมินห์ซิตี้หรือว่าฮานอยความคิดว่าด้วยการที่ประเทศลาวแล้วเข้าไปยังเวียดนามเลยเนี่ยเราก็เดินเที่ยวแถวเมืองดานัง
0: สบายเลย
1: ตอนเย็นก็นอนที่เมืองเวนะครับอีกวันหนึ่งก็ไปที่ฮอยอันซึ่งตรงนี้เองก็คือการเดินทางคนลาวเองก็เดินทางจำนวนมากคนเวียดนามเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากสะพานนะครับคนเวียดนามจำนวนมากนี่ก็หลั่งไหลมาตามถนนหนทางที่ดีขึ้นข้ามสะพานแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานในเขตประเทศไทย
0: เพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยการเดินทางมีเพิ่มขึ้นแน่นอน
1: ครับผม
0: ต่อมาที่เห็นได้ชัดเลยครับ
1: ก็คือ เศรษฐกิจของการค้าการขายนะครับเศรษฐกิจการค้าการขายเนี่ยคนลาวเนี่ยเมื่อก่อนนี้เวลาจะคิดถึงมาซื้อสินค้านะครับเขาก็บอกว่าต้องนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงมาสั่งสินค้าฝั่งนี้แล้วก็ค่อยๆขนย้าย
0: เรือไป
1: ขับคนทางเรือไปมันการขนถ่ายทางเรือเนี่ยมันได้ปริมาณจำกัดนะถ้าเราลองคิดถึงรถ10ล้อเนี่ยสินค้าเวลาข้ามไปเป็นรถ10ล้อเนี่ยมันได้ปริมาณเยอะมากแต่สะพานเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำโขงเช่นกันนะครับผลกระทบที่เขาได้รับมากเลยก็คือว่ามีห้างแบบบริษัทห้างร้านขนาดยักษ์ใหญ่ของประเทศเนี่ยไปตั้งอยู่แถวเขาเรียกว่าจังหวัดที่มีสะพานต่างๆนะครับก็ทำให้คนที่มาจากฝั่งลาวเนี่ยนะครับสามารถที่จะข้ามสะพานมาแล้วก็ไปซื้อของที่ห้างขนาดใหญ่แล้วก็ขนของจากห้างขนาดใหญ่นะครับกับประเทศของตนเองในขณะที่คนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตัวเล็กตัวน้อยนะครับที่อยู่ตามริมแม่น้ำโขงเนี่ยเคยได้รับเงินทองก็กลายเป็นว่าสูญเสียเงินทองไปสะพานก็ทำให้วิถีการค้าของในเมืองเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งตรงนี้เองมันทำให้เกิดการมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลจากสะพานในการเชื่อมโยงทางด้านเหนือใต้ออกตกเนี่ยก็จะต้องตระหนักถึงการขนถ่ายสินค้าว่าจะเข้าไปควบคุมอย่างไรยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะครับด่านตรงเชียงของเนี่ยมีการที่จะให้รถจีนเนี่ยสามารถเข้ามายังเมืองเชียงใหม่หรือว่าขับมาได้โดยตรงเนี่ย
0: ตอนนี้มากันเยอะมาก
1: วิธีการขับรถคนละเลนเนี่ยนำไปสู่อุบัติเหตุเยอะมากแต่ตอนนี้รัฐบาลก็พยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามชุมชนก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการที่ไปกำหนดนะครับและพิจารณาเรื่องผลกระทบด้วยเพราะบางทีรัฐบาลกลางมองไม่เห็นไม่เข้าใจนะครับวิธีของอาเซียนบอกว่าเราจะต้องให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางให้คนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเติบโตได้แต่ชีวิตของคนต้องไม่ถูกผลกระทบทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมวิถีชีวิตของชุมชนเนี่ยสามารถดำรงอยู่อย่างยั่งยืนและมีความสุขได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจที่ดีกับคุณภาพชีวิตที่ดีต้องอยู่ควบคู่กันไปนะครับและหวังว่าวันนี้เราจะเข้าใจเรื่องราวของสะพานมิตรภาพที่อาจารย์ธำรงศักดิ์เจาะลึกชนิดละเอียดยิบเลยได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อที่จะเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากขึ้นครับและวันนี้ต้องขอบคุณวิทยากรของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากๆครับ
1: ครับ
0: ครั้งหน้ากลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รอบบ้านเราฟังข่าวชวนคิดสะกิดใจ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook สรานรม Radio ค่ะรายการรอบบ้านเราของเราในวาระปกติเราก็จะนำท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมารู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านของเราความร่วมมือที่สำคัญในด้านการต่างประเทศต่างๆและวันนี้นะคะดิฉันปิรัญญานิยมไทยจะพาท่านมารู้จักกับอีกหนึ่งภารกิจด้านการต่างประเทศเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์กับองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญนะคะก็คือสหประชาชาติค่ะเมื่อวันที่13และ14พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ประเทศไทยมีโอกาสได้ต้อนรับบุคคลสำคัญจากสหประชาชาตินะคะก็คือประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่72นายมิโลชราฟลาเช็กนะคะได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยค่ะเราอยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบเกี่ยวกับภารกิจของการเยือนในครั้งนี้และรายละเอียดต่างๆผลประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเยือนครั้งนี้และเรามีแขกคนสำคัญที่จะมาเล่าถึงภารกิจของท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติให้ท่านได้รับทราบค่ะ
2: การเยือนไทยของนายมิโรสลาฟไลชักประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่72เมื่อวันที่13ถึง14พฤษภาคม2561ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประธานสมัชชาสหประชาชาติเยือนประเทศไทยนายไลชักได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมประจำปีของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกหรือ ESCAPครั้งที่74ร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยซึ่งกล่าวถ้อยแถลงในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรีโดยหัวข้อหลักของการประชุมในปีนี้คือความไม่เท่าเทียมในยุคของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2030ในช่วงงานเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเป็นเจ้าภาพทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนความมุ่งมั่นของไทยในการดำเนินการทูตเพื่อการพัฒนาของไทยในกรอบสหประชาชาติการสานต่อบทบาทของไทยในฐานะประธานกลุ่ม77เมื่อปี2559และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีระหว่างประเทศทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนสหประชาชาติสถานการณ์ในรัฐยะไข่ประเด็นด้านความมั่นคงและสันติภาพในโลกซึ่งรวมถึงสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีและการถอนตัวของสหรัฐออกจาก Joint Comprehensive Plan of Action POA หรือข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านนายไลชักยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีและพบกับผู้แทนเยาวชนไทยโดยนายไลชักแสดงความประทับใจในพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรวมทั้งการดำเนินงานของสังคมเกษตรไทยที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้และการใช้ภูมิปัญญาไทยสร้างนวัตกรรมการเกษตรที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในด้านต่างๆ
1: วันนี้นะคะแขกรับเชิญคนพิเศษของเราก็คือคุณธนวรรณพมรานนท์นะคะที่ปรึกษาแห่งคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติขณะนี้เนี่ยปฏิบัติราชการอยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ธนวรรณค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
1: ขอเรียกว่าคุณโอนะคะเราเนี่ยได้เคยรับเกียรติจากคุณโอมาแล้วหนึ่งครั้งที่ได้มาออกรายการวิทยุสรานรมกับเรานะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินเชิญคุณโอมาอีกครั้งนึงเพราะว่าอยากจะให้คุณโอได้มาเล่าให้เราฟังถึงภารกิจการเยือนของท่านประธานสมัชชาสหประชาชาตินะคะนายมิโรสลาฟลาเช็กที่ได้มาเยือนประเทศไทยในช่วงวันที่13แล้วก็14พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะคะคุณโอคะก่อนอื่นเนี่ยเชื่อว่าผู้ฟังและผู้ชมของเราหลายๆท่านเนี่ยคงจะอยากทราบว่าตำแหน่งประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยมีบทบาทและหน้าที่อย่างไรในระบบสหประชาชาติคะ
3: ค่ะก่อนอื่นสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดีนะคะคุณปิ่นสำหรับในการเยือนครั้งนี้นะคะของประธานสมัชชาสหประชาชาตินะคะนายมิโรสลาฟไลชักกันนะคะก่อนอื่นเลยตำแหน่งของท่านก็คือเป็นผู้บริหารระดับสูงของสหประชาชาติซึ่งหลายๆท่านเนี่ยผู้ชมอาจจะสงสัยเพราะว่าอาจจะเคยได้ยินตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติที่เราอาจจะคุ้นเคยมากกว่าแต่สำหรับประธานสมัชชาแล้วที่แตกต่างจากเลขาธิการสหประชาชาติคือ โดยวาระตำแหน่งเนี่ยแค่1ปี1นะคะแต่ในกรณีที่2ก็คือว่าจริงๆแล้วท่านได้รับการรับรองจากทั้ง193ประเทศสมาชิกในขณะที่เลขาธิการสหประชาชาติจะมีอำนาจในการเมืองมากกว่าเพราะจริงๆแล้วคือต้องรับรองผ่านโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก่อนนะคะหรือว่า UN Security Council ก็จะเป็นในแง่ประเด็นการเมืองมากกว่าฉะนั้นในแง่การยอมรับเนี่ยประธานสมัชชาสหประชาชาติจะมีอำนาจตรงนั้นมากกว่า1แล้วก็2นะคะประเทศที่เป็นสมาชิกของสมัชชาสหประชาชาติจะเป็นประเทศขนาดเล็กหรือว่าขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ทุกคนมี1เสียงเท่ากัน
1: หมายถึงว่าท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติท่านนี้เนี่ยคือต้องได้รับการยอมรับจากทุกๆประเทศในสหประชาชาติเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะค่ะ
1: อ๋อค่ะคุณโอคะท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยท่านเป็นชาวอะไรเป็นชาวประเทศไหนแล้วก็ท่านเคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยมาก่อนไหมคะ
3: ค่ะสำหรับท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติมิโลสลาฟไลชักนะคะท่านเป็นชาวสโลวักนะคะมาจากสาธารณรัฐสโลวาเกียนะคะแล้วก็จริงๆแล้วท่านเนี่ยคืออยู่ในเป็นนักการทูตด้วยนะคะประมาณมีประสบการณ์มากกว่า30ปีแล้วแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะของสโลวาเกียเนี่ยก็คือเป็นสมัยที่4แล้วแล้วก็เป็นถือว่าเป็นเอกอัครราชทูตที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะท่านก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่อาวุโสลำดับที่2ของสหภาพยุโรปค่ะ
1: ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้เคยมาเยือนประเทศไทยก่อนไหมคะ
3: ท่านเคยมาเยือนแล้ว1ครั้งที่ทราบนะคะเมื่อประมาณ1ปีผ่านมาค่ะ
1: ค่ะแล้วก็การมาเยือนของท่านในครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างคะ
3: ที่ท่านมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้นะคะภารกิจหลักของท่านก็คือท่านได้มากล่าวในพิธีเปิดของการประชุมประจำปีนะคะของ SCAP หรือว่าคณะกรรมการภูมิภาคเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนะคะโดยท่านเนี่ยได้กล่าวถ้อยแถลงประมาณ10นาทีนะคะเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็คือในบริบทของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2030นะคะเพราะว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็คือที่ผ่านมาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยไปได้ดีมากแล้วก็การขจัดความยากจนก็ถือว่าขจัดความยากจนได้อย่างดีเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีความเหลื่อมล้ำซึ่งความเหลื่อมล้ำหรือความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่เฉพาะแค่เศรษฐกิจทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวนะคะก็มีทางด้านการทางด้านโอกาสทางด้านการศึกษาก็เลยเป็นประเด็นที่รัฐสมาชิกหรือประเทศสมาชิกของ SCAP ตั้งให้เป็นธีมหัวข้อในการหารือการประชุมในปีนี้ค่ะ
1: ค่ะท่านจะมากล่าวเกี่ยวกับเรื่องความเหลื่อมล้ำนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่ประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะนอกจากนี้เนี่ยท่านได้ใช้โอกาสในการเยือนครั้งนี้ในการปฏิบัติภารกิจด้านไหนบ้างอีกคะ
3: ค่ะที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อประมาณวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่นิวยอร์กประเทศสมาชิกเนี่ยก็ได้เห็นชอบกับการปฏิรูปสำคัญอย่างหนึ่งเลยของสหประชาชาติในปี

0: นี้ก็คือในด้านการพัฒนานะคะก็ได้มีการเจรจามากกว่า2เดือนแล้วนะคะเป็นการเจรจาร่างข้อมติที่จะเป็นการปฏิรูปการทำงานของระบบด้านการพัฒนาของ UN เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านมาเยือนครั้งนี้ท่านก็ได้พูดคุยกับจะเป็น Resident Coordinator ของเราประจำประเทศไทยนะคะคุณเดลดาโบยนะคะแล้วก็ได้พบกับทีมงานหน่วยงาน UN ต่างๆออฟฟิศต่างๆที่ทำงานกับรัฐบาลไทยอย่างใกล้ชิดนะคะทั้งจะเป็นทางด้านการพัฒนาโดยเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง UN Office of South Corporation นะคะอย่างที่เพิ่งเปิดมาประมาณปีหนึ่งนะคะที่กรุงเทพนะคะ
1: เราก็ได้เจอเสริมความร่วมมือใต
0: ้ใช่ค่ะความร่วมมือใต้นะคะก็ได้เจอกับออฟฟิศต่างๆในผู้แทนของ UN แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะว่าประเด็นที่เขาเป็นข้อกังวลว่าการปรับเปลี่ยนการทำงานของสหประชาชาติที่ผ่านมากับตอนนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเรามีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วฉะนั้น UN จะทำงานกับจะเป็นทั้งรัฐบาลหรือว่าประเทศสมาชิกยังไงที่จะส่งเสริมเกื้อกูลกันและกันแล้วในขณะเดียวกันเนี่ย UN เองก็ต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็ต้องมีการสนับสนุนรัฐบาลและประเทศต่างๆในการที่จะให้บรรลุไม่ว่าจะเป็นนโยบายหลักของแต่ประเทศดังนั้นนะคะแล้วก็บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนะคะท่านก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้แทน UN ต่างๆนี้ท่านได้ประชุมนะคะร่วมกับสมาชิกเขาเรียกว่า regional coordination mechanism นะคะซึ่งเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็คือถือว่าเป็นศูนย์กลางหรือว่าเป็นหับขององค์กร UN ต่างๆเหมือนกันที่ในทั้งไม่แค่ในประเทศไทยก็คือในทั้งเอเชียแปซิฟิกเลยมากกว่า30 กว่าหน่วยงานเลยนะคะก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นในระดับนั้นด้วยเพราะว่าในหนึ่งในการปฏิรูปของเลขาธิการสหประชาชาตินะคะในกูเทเรสนะคะก็อยากจะให้การทำงานในระดับภูมิภาคเนี่ยมีความซับซ้อนน้อยลงนะคะแล้วมีการทำงานอย่างประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นตรงนั้นนะคะนอกจากนั้นแล้วท่านก็ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้รับประทานอาหารกลางวันกันแล้วก็ได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นจะทั้งในภูมิภาคแล้วก็ผลประโยชน์ของไทยบทบาทของไทยในสหภาพค่ะแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยท่านก็ยังได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพิพิธภัณฑ์การเกษตรนะคะเฉลิมพระเกียรตินะคะของในหลวงร.9นะคะก็ได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแล้วก็สื่อมวลชนเกี่ยวกับการเรียนในครั้งนี้ค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ครบรอบด้านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประเทศไทยเนี่ยใช้เป็นหลักในการปฏิบัติมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อที่จะให้บรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยคุณโอคิดว่าในการที่ท่านได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่ว่าแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญานี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับประเทศไทยอย่างไรบ้างคะ
0: การที่ท่านได้ไปเห็นในครั้งนี้นะคะท่านจะได้เห็นบทบาทของประเทศไทยอย่างชัดเจนในการอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสมัยถ้าหลายๆคนเคยได้ยินมาเป้าหมายแห่งสหประชาชาตินะคะ Millennium Development Goals สิ่งที่แตกต่างกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs กับ MDGs เนี่ยก็คือว่าในสมัย MDGs เราไม่มีการติดตามผลการดำเนินการในขณะที่ SDGs มีนะคะแล้วสิ่งที่แตกต่างสำคัญก็คือว่าแต่ก่อน MDGs มีแค่7เป้าหมายในขณะที่ SDGs มี17เป้าหมายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือ SDG 17นะคะคือเรื่องเราเรียกกันว่ากลไกการดำเนินงานหรือว่าคือการอนุวัตินั่นเองซึ่งในเรื่องของหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยของไทยเรานะคะโดยเฉพาะเรื่องหุ้นส่วนด้านการพัฒนาเนี่ยก็ไปตอบโจทย์ SDG 17เลยเป็นการช่วยเหลือหรือเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมเพราะเราเองเนี่ยก็คือมีความจะเป็นความร่วมมือใต้หรือจะเป็นความช่วยเหลือทางเชิงเทคนิคหรือว่าทุนการศึกษาต่างๆที่เราประเทศไทยเนี่ยจะยุค MDG มาสู่ MDG SDG นะคะเราเปลี่ยนแปลงก็คือว่าแต่ก่อนเราเป็นประเทศผู้รับแต่ตอนนี้ก็คือเราเป็นประเทศผู้ให้แล้วเราจะให้ทางการสนับสนุนการเงินแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นในเชิงเทคนิคและการศึกษาเหมือนกันเราก็ได้ให้ช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วเราก็ยังมีความร่วมมือด้านการพัฒนาแล้วก็ในลักษณะไตรภาคีอีกนะคะกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาแล้วก็มีประเทศหลายประเทศในแต่ละภูมิภาคค่ะสนใจที่จะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้โดยไทยก็ได้ให้แบ่งปันความรู้ในส่วนนี้และประสบการณ์ในส่วนนี้ค่ะ
1: ฉะนั้นการที่ประธานสหประชาชาติเดินทางมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้เนี่ยท่านก็ได้เรียนรู้ถึงบทบาทของประเทศไทยในส่วนของการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนารวมถึงการอนุวัติSDG นะคะซึ่งถือว่าเป็นกลไกที่เพิ่มขึ้นมาจาก MDG ที่ผ่านมานะคะก็บทบาทของไทยในส่วนนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆในสหประชาชาติและในครั้งนี้เนี่ยท่านประธานสมัชชาก็จะได้เห็นด้วยตาตนเองด้วยว่าประเทศไทยเราเนี่ยได้อนุวัติSDG ไปถึงไหนแล้วนะคะซึ่งก็เป็นบทบาทที่สำคัญอันนึงของกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องของสหประชาชาตินะคะ
2: ยกระดับการเชื่อมโยงลุ่มน้ำโขงเป็นหนึ่งประชาคมประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิราวดีเจ้าพระยาแม่โขงหรือ ACMEX ครั้งที่8ระหว่างวันที่15ถึง16มิถุนายน2561ที่กรุงเทพขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับคณะผู้แทนจากกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาและเวียดนามที่มาเยือนประเทศไทย
1: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะเพราะว่าคุณโอปัจจุบันนี้เนี่ยปฏิบัติราชการอยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติเราก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เนี่ยให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เรียนรู้มุมมองแล้วก็ประสบการณ์จากประเทศอื่นๆที่ได้ใช้ประโยชน์จากกรอบการหารือของชาสหประชาชาตินะคะคุณโอคะที่ผ่านมาเนี่ยประเทศอื่นๆเนี่ยใช้ประโยชน์จากกรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาติเราเรียกว่า General Assembly เนี่ยของ UN ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะจะขอยกตัวอย่างให้คุณปิ่นฟังไอ้ที่ล่าสุดเลยนะคะเมื่อเดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วนะคะก่อนอื่นขอเกริ่นนิดนึงว่าประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาก็ได้ประกาศว่าจะย้ายสถานทูตของสหรัฐอเมริกานะคะไปตั้งที่นครเยรูซาเล็มซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นที่ขัดขานคือจริงๆเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเด็นอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาทวิภาคีกันนะคะต้องเอาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมานั่งคุยกันที่โต๊ะเจรจานะคะแล้วก็จะเชื่อกับเรื่อง two state solution นะคะฉะนั้นการประกาศอย่างนี้ก็เป็นที่ไม่เห็นด้วยของหลายๆประเทศและโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาหรับฉะนั้นพอไปที่คณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยนะคะก็ได้มีการเสนอร่างข้อมตินะคะที่จะไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ปรากฏว่าสหรัฐใช้วีโต้อย่างที่เราเคยได้ยินกันก็คืออำนาจวีโต้นะคะในการขัดขานก็ทำให้ไม่เกิดร่างข้อมตินี้ได้ฉะนั้นพอเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นแล้วในกรอบของคณะมนตรีนะคะประเทศกลุ่มอาหรับนะคะก็ได้ขอเสนอร่างข้อมติเดียวกันเนี่ยค่ะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่มันอยู่ในภายใต้สมัชชาแห่งสหประชาชาตินะคะซึ่งก็มีสมาชิก193ประเทศทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันนะคะฉะนั้นประธานสมัชชาก็ได้เรียกให้มีการประชุมเป็น emergency meeting ซึ่งเท่าที่ผ่านมาเนี่ยทางสุดท้ายเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะคะก็เรียกประชุมแล้วก็มีการลง
1: คะแนนเสียง
0: กันนะคะกับร่างข้อมตินี้นะคะก็ปรากฏว่าก็ผ่านไปอย่างท่วมท้นว่าประเทศสมาชิกโดยส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้เห็นด้วยที่จะให้มีการย้ายหรือว่าตั้งเมืองหลวงที่นครเยรูซาเล็มอันนี้ก็เป็นการใช้กลไกที่สำคัญอันนึงก็คือว่าถ้าเป็นกรอบเล็กๆซึ่งในคณะมนตรีความมั่นคงจริงๆคือมีสมาชิกทั้งหมด15ประเทศสมาชิกนะคะแต่มีประเทศอย่างที่เราทราบกันมี5ประเทศที่เป็นหลักเป็นเพอร์มาเน
1: น
0: ต์ใช
1: ่
0: แล้วก็มีสิทธิ์ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าได้ใช้กรอบนั้นไม่ได้แล้วก็สามารถที่มาใช้ภายใต้สมัชชาสหประชาชาติแล้วทำให้ทุกคนมีเสียงเท่าเทียมกันแล้วก็เป็นก็คือเป็นเชิงในสัญลักษณ์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นทำให้เห็นว่าโลกเขาคิดกันยังไงด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้ว
1: ค่ะก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะคะที่ประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กหรือประเทศใหญ่เนี่ยสามารถที่จะใช้กรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาติในการส่งสัญญาณต่อประเด็นที่สำคัญระดับโลกได้นะคะ
0: ครา
1: วนี้ในมุมมองของคุณโอเนี่ยคิดว่าประเทศไทยสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากกรอบ GA หรือว่ากรอบสมัชชาสหประชาชาติอย่างไรได้บ้างคะ
0: ประเทศไทยของเราที่ผ่านมาก็ใช้เยอะเลยนะคะขอยกตัวอย่างง่ายๆเลยที่เคยดูแลมานะคะอย่างเช่นร่างข้อมติหรือข้อมติที่เราทราบกันวันดินโลกที่คนไทยหลายคนอาจจะคุ้นเคยนะคะว่าให้สหประชาชาติเนี่ยเห็นชอบให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกส ซึ่งประเทศไทยก็ควรเป็นคนเสนอร่างข้อมตินี้แล้วก็ได้ไปทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกต่างๆจนร่างข้อมตินี้ก็คือเป็นที่ยอมรับโดยเอกฉันท์ของทั้งหมด193ประเทศนะคะอีกร่างข้อมติหนึ่งที่สำคัญที่ประเทศไทยเป็นคนนำเสนอนะคะก็คือวันพืชแล้วก็สัตว์ป่าโลกนะคะอันนี้ก็เป็นอีกร่างข้อมติหนึ่งก็คือ World Wildlife Day ซึ่งจริงแล้วทุกปีที่สหประชาชาติก็มีจะเป็นจะมีทั้งประเทศสมาชิกนะคะจะมีทั้ง NGO นะคะแล้วก็ภาคส่วนต่างๆมีความกระตือรือร้นแล้วก็ให้ความสำคัญแล้วก็ร่วมเฉลิมวันนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเพื่ออนุรักษ์นะคะพืชแล้วก็สัตว์ป่าโลกแต่ในขณะเดียวกันก็ป้องกันการค้าอย่างผิดกฎหมายด้วยนะคะซึ่งก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็คุ้นเคยของต่างชาติในเรื่องข้อ2ร่างข้อมตินี
1: ้
0: แล้วก็อีกอันนึงล่าสุดเลยนะคะอย่างปีที่แล้วนะคะประเทศไทยเราก็ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานนะคะร่างข้อมติเกี่ยวกับสุขภาพทั่วหน้านะคะหรือว่า universal health coverage นะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็คือในส่วนของการทำงานจะเป็นการทำงานที่สหประชาชาติของเจนีวาก็ทำงานร่วมใกล้ชิดกับนิวยอร์กแล้วทำงานก็อยากเป็นระบบนะคะฉะนั้นเราก็คงจะผลักดันเรื่องนี้ต่อไปนะก็มีบทบาทสำคัญค่ะ
1: นะคะโดยยกตัวอย่างที่สำคัญว่าประเทศไทยเนี่ยได้ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมบทบาทของประเทศในกรอบสมัชชาสหประชาชาติอย่างไรคุณโอก็ได้ยกตัวอย่างให้เราฟังซึ่งเป็นตัวอย่างที่ทำให้พวกเราได้รำลึกถึงวันที่5ธันวาของทุกๆปีนะคะเป็นวันดินโลกแล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยก็ได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ได้วิจัยพัฒนาเรื่องของดินแล้วก็ท่านก็เป็นที่ยอมรับในระดับสหประชาชาติในระดับโลกนะคะว่าวันที่5ธันวาคมทุกปีเป็นวันดินโลกด้วยค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะคุณโอได้เล่าให้เราฟังถึงการทำงานของระบบ UN นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็อยากจะรับฟังประสบการณ์ของคุณโอในการทำงานอยู่ใน UN นะคะตอนนี้เนี่ยคุณโอได้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติมาแล้วประมาณ9เดือนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคงจะมีความยากลำบากหรือว่าท้าทายอยู่ไม่น้อยเราอยากจะถามคุณโอว่าทำงานในตรงนี้เนี่ยร่วมกับนักการทูตอื่นๆของประเทศอื่นๆในระดับโลกเนี่ยมีความประทับใจยังไงบ้างคะ
0: จะขอเล่าให้คุณปีกอาจจะเป็นทั้งความท้าทายแล้วก็เป็นความประทับใจไปในตัวเลยเพราะว่าถ้าทำงานอยู่ในออฟฟิศของเราก็คนนักการทูตเราจะทำงานกับคนไทยเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแต่พอไปทำงานที่ออฟฟิศของประธานสมาชิกสหประชาชาติเนี่ยมีเพื่อนร่วมงานกว่า30สัญชาติทั้งหมดนะคะก็มีความแตกต่างกันจะเป็นทั้งเอเชียจะเป็นตะวันออกกลางการพูดคุยการเห็นใจซึ่งกันและกันนี่จริงๆก็คือมันเป็นเหมือนความเข้าใจร่วมกันแต่ว่าการแสดงออกอาจจะต้องปรับตัวกันนิดนึงก่อนนะคะก็เรียนรู้กันและกันในการทำงานนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างนึงแล้วก็อันที่2ก็คือว่าในออฟฟิศนี่ก็คือข้อดีก็คือตอนนี้ในส่วนของสหประชาชาตินะคะก็ได้มีการให้ผู้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายฉะนั้นในขณะเดียวกันที่ออฟฟิศตอนนี้ก็คือจะว่าไปแล้ว 70% เป็นภาคสตรีนะคะ
1: ส่วน
0: 30% เป็นผู้ชายก็ทำให้เห็นว่าในขณะเดียวกันสังคมการทำงานก็จะแตกต่างกันนิดนึงตรงนั้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าท่านประธานสมัชชาเองก็ให้โอกาสคนรุ่นใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วอายุโดยเฉลี่ยของที่ออฟฟิศเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ35ปีนะคะก็ถือว่าเป็นออฟฟิศที่ค่อนข้างที่จะเด็กกันอยู่นะคะแต่พวกเราก็ทำงานกัน30คนก็ทำงานที่พหุภาคีจะว่าแล้วเพราะว่าไปแล้วครอบคลุมทุกอย่างเหมือนตัวดิฉันเองเนี่ยก็คือนอกจากจะดูแลเรื่องทางด้านคณะกรรมการ2จะเป็นทางด้านการพัฒนาทางด้านการเงินแล้วนะคะยังดูแลทางในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของสหประชาชาตินะคะแต่ก็ยังต้องครอบคลุมกับประเด็นต่างๆที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตั้งแต่เรื่องนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือเรื่องเมียนมาเพื่อนบ้านก็คือจะครอบคลุมจะได้ทำทุกเรื่องเลยและในขณะเดียวกันเนี่ยโดยที่ท่านประธานสมัชชาจะค่อนข้างเป็นคนที่เดิน

0: ไปเยือนประเทศอีกครั้งนึงที่เคยไปกับท่านที่ประเทศออสเตรียก็ไปกัน4คนอีกฉะนั้นก็เป็นเหมือนกับว่าก็มีประธานสมัชชาแล้วก็จะมีจะเป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีอย่างนั้นนะคะแล้วก็จะมีตัวดิฉันเลยฉะนั้นเวลาไปเข้าประชุมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะมีบทบาทที่สำคัญแล้วก็ต้องเป็นคนที่จะจัดการทั้งระบบทั้งเนื้อหาสาระจัดการทุกอย่างให้ว่าถ้าจะให้ท่านพูดประเด็นสนทนาอะไรยังไงแล้วต้องทำโลจิสติกทุกอย่างให้ก็เหมือนเป็นหนึ่งกระทรวงอยู่ในตัวเราหมดเลยแล้วก็จะเป็นความท้าทายอีกแบบนึงเพราะว่าแต่ก่อนพอเราทำงานจะเป็นที่กระทรวงนะคะหรือว่าที่คณะผู้แทนถาวรเราก็ยังมีแบ่งการแบ่งหน้าที่กันใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือรวมกันหมดเลยก็เป็นความท้าทายแต่ก็เป็นความสนุกทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ทำให้เราได้เติบโตในแง่ครั้งจะเป็นการความคิดความอ่านนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะทำงานอะไรก็ตามนะก็ต้องใช้ความเป็นมืออาชีพเพราะจริงบางทีพอเราไปทำงานโดยเฉพาะคนเอเชียอาจจะดูเด็กกว่าเพื่อนนิดนึงในออฟฟิศใช่ไหมคะเขาอาจจะนึกว่าเรา20กว่าใช่ไหมคะฉะนั้นก็คือมันพอเราทำงานก็ต้องใช้ความเป็นมืออาชีพเข้าช่วยเยอะ
1: น่าสนใจมากเลยค่ะซึ่งได้เรียนรู้ทั้งโลจิสติกทั้งในแง่ของสารทะทำเองทุกอย่างหมดนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณโอเป็นอย่างมากนะคะคุณโอคะช่วยแบ่งปันบทเรียนหรือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของการเป็นนักการทูตในระบบผู้ภาคีให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเรารับทราบสักนิดนึงค่ะ
0: ค่ะการเป็นนักการทูตในระบบผู้ภาคีนะคะและโดยเฉพาะพอมาทำงานอยู่ที่สำนักงานของประธานสมัชชาสหประชาชาติเราไม่ได้ดูแลผลประโยชน์เฉพาะของประเทศไทยแล้วเท่านั้นเพราะจริงแล้วเราหนึ่งคือที่สำคัญคือเราต้องวางตัวเป็นกลางนะคะเพราะจริงแล้วประธานสมัชชาเนี่ยท่านก็คือเป็นผู้แทนของ193ประเทศนะคะฉะนั้นเราก็ต้องวางตัวเป็นกลางถ้าเราจะให้คำแนะนำกับประเทศที่อาจจะมีผลประโยชน์เรื่องนี้เยอะหรือเรื่องน้อยเนี่ยเราต้องสามารถที่จะวางตัวเป็นกลางได้ไม่ลำเอียงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะก็เป็นความท้าทายในขณะเดียวกันค่ะ
1: สุดท้ายนะคะนักเรียนนักศึกษาที่อาจจะกำลังรับฟังอยู่เนี่ยก็อาจจะมีความสนใจที่จะทำงานในระบบสหประชาชาติในการทูตพหุภาคีคุณโอจะมีข้อแนะนำให้น้องๆท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รับฟังอยู่นี้อย่างไรคะ
0: ข้อแนะนำสำหรับน้องๆที่สนใจนะคะถ้าทำงานทางด้านการทูตพหุภาคีหรือว่าแม้แต่จะทำงานทางด้านการทูตด้านการระหว่างประเทศนะคะหนึ่งเลยคือต้องเป็นคนที่ well-rounded นะคะคือคงไม่ต้องแบบไม่ต้องทราบทุกอย่างแต่เอาเป็นว่าต้องเป็นคนที่ well-rounded ปรับเปลี่ยนเข้ากับสถานการณ์ได้นะคะเพราะตอนนี้โลกก็ไปก้าวไปเร็วนะคะ
1: คุณหมายถึงว่าจะต้องรู้เรียนรู้ข้อมูลรอบๆตัวมีความรู้รอบตัวนะคะแล้วก็สามารถปรับเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
0: ใช่ค่ะแล้วในขณะเดียวกันก็มีหลายช่องทางนะคะที่จะให้เข้าไปอยู่ในสหประชาชาติได้หรืออย่างนึงเนี่ยถ้าสมมติเป็นน้องๆยังเด็กๆอยู่เนี่ยนะคะอายุต่ำกว่า30กว่าเนี่ยก็จะมียัง professional program ของสหประชาชาตินะคะเพราะว่าตอนนี้แล้วจริงๆแล้วคนไทยคนสัญชาติไทยเนี่ยไม่คือยังมีไม่เยอะในระบบสหประชาชาตินะคะก็เลยพยายามที่จะให้น้องๆมีโอกาสเข้ามาทำงานตรงนี้มากขึ้นนะคะก็เปิดโอกาสให้คนไทยสมัครแล้วก็เข้าในระบบมากขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นคนที่มีความอดทนแล้วก็ปรับเปลี่ยนง่ายด้วยเพราะว่าพอเข้าในระบบได้แล้วเนี่ยอาจจะต้องไปประจำการประเทศต่างๆซึ่ง UN เนี่ยมีอยู่หลายประเทศนะคะโอเคใช่มีที่นิวยอร์กใช่มีที่เจนีวามีแต่ก็มีที่ไนโรบีเหมือนกันแล้วก็มีออฟฟิศต่างๆในประเทศต่างๆทั้งภูมิภาคแอฟริกาลาตินอเมริกานะคะอันนี้ก็คือต้องพร้อมเดินทางด้วยนะคะ
1: ต้องมีความพร้อมที่จะไปอยู่ในที
0: ่อาจจะไม่ใช่สบายเหมือนเมืองไทย
1: ใช่ค่ะท่านี้น้องๆก็ต้องศึกษาหาข้อมูลนะคะกระทรวงต่างประเทศก็เป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งที่เราก็ให้ข้อมูลในเรื่องของการทูตผู้ภาคีอยู่หลายๆครั้งนะคะลองเข้ามาดูเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าเข้าไปดูเว็บไซต์ของสหประชาชาติก็จะได้รับข้อมูลโอกาสในการเข้าศึกษาหรือว่าฝึกงานหรือว่าทำงานในกรอบต่างๆนะคะ สำหรับวันนี้ก็รายการรอบบ้านเราของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณคุณโอธนวรรณเป็นอย่างมากที่ให้โอกาสวิทยุสารานรมเป็นครั้งที่สองนะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะคะแล้วก็เราก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเรานะคะอย่าลืมติดตามรายการรอบบ้านเราและรายการต่างๆของวิทยุสารานรมนะคะผ่านช่องทางวิทยุสารานรม AM 1575นะคะ Facebook สารานรม Radio

0: ว้านี่มันสายแล้วนี่นะ
1: แหมตื่นสายชนะตะวันเนซ่ากำลังจะเข้าไปตามอยู่พอดีเลย
0: ขอโทษทีครับเมื่อคืนน่ะตะวันฝันร้ายนิดหน่อยอะเจอทั้งเจ้าจอมโจรทั้งทริกกี้เล่นเอาสุดกลางดึกก็เลยนอนน้อยไปหน่อยอะ
1: แล้วอย่างเงี้ยจะเดินทางกับเนซ่าไหวหรือเปล่าเนี่ย
0: อุ้ยไม่มีปัญหาตะวันน่ะพร้อมผจญภัยกับเนซ่าตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้ว
1: งั้นประเทศที่เนซ่าจะพาตะวันไปวันนี้ก็คือทาดาประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวจริงเหรอเนซ่าตะวันน่ะอยากไปเที่ยวพม่ามานานแล้วอะคราวนี้จะได้ไปจริงๆสักทีอุ้ยต้องสนุกแน่เลยอะ
1: งั้นก็ไปกันเลย
2: ท่องโลก10+1อ่ะ

0: ครับเนี่ยเนซ่า
1: อ๋อหน้าอนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์ในเมืองเนปิดอเมืองหลวงของประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวอุ๊ยแต่เอ๊ะตะวันจำได้ว่าเมืองหลวงของพม่าเนี่ยคือเมืองย่างกุ้งไม่ใช่หรอครับ
1: อ๋อนั่นน่ะเมื่อก่อนพม่าน่ะย้ายเมืองหลวงจากเมืองย่างกุ้งมาเมืองเนปิดอตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2548แล้วตะวันเนี่ยตกข่าวจังเลยนะ
0: อ๋อแย่จังเลยนะเราเนี่ยว่าแต่อนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์เนี่ยเป็นใครกันบ้างเหรอครับเนซ่า
1: อ๋อก็มีพระเจ้าอโนรธามังชาปฐมกษัตริย์ของพม่าพระเจ้าบุเรงนองที่รู้จักกันในชื่อผู้ชนะสิบทิศส่วนองค์สุดท้ายก็คือพระเจ้าอลองพยาผู้ทรงขับไล่และยึดครองอาณาจักรมอญ

0: ที่เป็นศัตรูกับพม่ามานานได้สำเร็จยังไงล่ะ
1: อ๋อพระเจ้าบูเรงนองที่ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาแล้วก็พาสมเด็จพระนเรศวรตอนที่ยังทรงพระเยาว์ไปอยู่ที่พม่าองค์นี้นี่เองอ่ะ
0: ใช่แล้วองค์กลางนั่นแหละที่เรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็จำได้เลยนะตะวันที่เรื่องปัจจุบันแล้วก็ตกข่าวตลอดเอาล่ะทีเนี้ยเรารีบไปหาบันทึกข้อมูลกันเถอะตะวันน่าจะได้ทันข่าวบ้างยังไงล่ะ
1: แหมผมก็จังเลยนะครับเนซ่า
0: ประเทศพม่าหรือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีพื้นที่ถึง 676,578 ตารางกิโลเมตรทิศเหนือติดกับประเทศจีนทิศตะวันตกติดกับประเทศอินเดียและก็บังกลาเทศทิศตะวันออกติดกับประเทศไทยกับลาวส่วนทิศใต้ติดอ่าวเบงกอลกับทะเลอันดามัน
1: โอ้โหมีพื้นที่มากกว่าไทยอีกแล้วครับเนี่ย
0: ใช่แล้วล่ะพม่านะมีพื้นที่มากกว่าประเทศไทยแล้วเวลาของพม่าก็ช้ากว่าไทยแค่30นาทีเองนะประเทศพม่านั้นตั้งอยู่ในเขตมรสุมเมืองร้อนมี3ฤดูคือฤดูร้อนฤดูหนาวแล้วก็ฤดูฝนโดยตอนบนของประเทศมีลักษณะร้อนและแห้งแล้งเพราะอยู่ในบริเวณเขตเงาฝนมีเทือกเขาสูงจำนวนมากคอยกั้นลมมรสุมส่วนตอนล่างของประเทศจะมีลมมรสุมพัดผ่านทำให้มีความอุดมสมบูรณ์กว่าตอนบน
1: เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับบันทึกข้อมูลกันล่ะครับเนี่ยเนซ่า
0: เนซ่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
1: ยังไงก็รีบตามไปก่อนนะครับเร็วเข้าเนซ่า
0: เป็นฝีมือนายเองเหรอทริกกี
2: ้ใช่แล้วคอมมา รีบมารับฉันเร็วๆสิ
3: เอานี่เด็กๆพวกนั้นน่ะห้ามใส่รองเท้าเข้ามาไม่รู้กันเลยหรือยังไง
2: สำเร็จแล้วเอาคืนมานะ
1: เนซ่าตอนนี้แหละใช้เครื่องวาร์ปหนีกันเลย
2: หนีฉันอย่างนั้นเหรอไม่มีทางหรอกย้า
1: ท่องโลก10บวก1อาเซียนอุ้ยหวุดหวิดไปแล้วเราดูท่าหมอนั่นอ่ะจะไม่เลิกราเอาเลยสินะครับเนี่ยแต่ตอนเนี้ยเราอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยเนซ่า
0: อ๋ออาคารรัฐสภาของพม่ายังไงล่ะ
1: โอ้โหอะไรจะใหญ่โตมโหฬารแบบนี้เนี่ย
0: เดี๋ยวเนซ่าขอติดต่อคอมมี่ก่อนนะคอมมี่ตอนนี้เนซ่ากับตะวันอยู่ที่อาคารรัฐสภานะช่วยมารับทีสิ
4: อาคารรัฐสภาเหรองั้นก็พอดีนะสิมีบันทึกข้อมูลอยู่แถวๆนั้นด้วย
0: อืมโอเคไว้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองเรารีบหาบันทึกข้อมูลให้เจอก่อนทริกกี้จะมาถึงกันธนาตะวัน
1: อืมฮะเจอแล้วนั่นไงเนซ่าเปิดดูสิ
0: อืมในสมัยโบราณชาวพม่าปกครองประเทศด้วยระบบกษัตริย์และสามารถแผ่ขยายอาณาเขตออกไปได้อย่างกว้างใหญ่ครอบคลุมอาณาจักรรอบๆในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายแห่งด้วยกัน
1: ตะวันจำได้ด้วยนะครับว่ากรุงศรีอยุธยาเคยเป็นเมืองขึ้นของพม่าตั้ง2ครั้งแน่ครั้งแรกในสมัยพระเจ้าบูเรงนองปีพุทธศักราช2112กับอีกครั้งก็คือปีพุทธศักราช2310ในสมัยพระเจ้ามังระ
0: พอถึงยุคล่าอาณานิคมพม่าต้องทำสงครามกับประเทศอังกฤษเพื่อปกป้องเอกราชของประเทศถึง3ครั้งแต่ก็ประสบความพ่ายแพ้จึงตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปีพุทธศักราช2429เป็นอันสิ้นสุดระบอบการปกครองแบบกษัตริย์อันยาวนานของพม่าลงจนกระทั่งอังกฤษได้มอบเอกราชคืนให้พม่าอย่างสมบูรณ์ในวันที่4มกราคมปีพุทธศักราช2491ปัจจุบันพม่าปกครองประเทศด้วยระบอบเผด็จการทหารมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลยังไงล่ะ
1: ดูก็คล้ายๆประเทศเวียดนามที่เราเพิ่งไปมาคราวก่อนเลยนะครับเนี่ย
0: ใช่แล้วแต่ว่าพม่าแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7เขต7รัฐอย่างที่คุ้นๆกันก็เช่นเขตตะนาวสี

0: เขตมันเดเลเขตย่างกุ้งเป็นต้นส่วนรัฐก็อย่างรัฐถิ่นรัฐฉานรัฐกะเหรี่ยงยังไงล่ะส่วนเมืองหลวงเนปิโดก็อยู่ในเขตมันเดเลนี่เองค่ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะ
0: ฮะทอมมี่มาพอดีเลยเรารีบไปก่อนริกกี้จะมาถึงกันเถอะ
1: นั่นสิ

0: ไหนกันเนี่ยเนซ่า
1: ก็ที่ศาลาว่าการเมืองย่างกุ้งยังไงล่ะคอมมี่บอกว่ามีบันทึกอยู่แถวนี้แหละ
0: ศาลาว่าการงั้นเหรออืมเนซ่าคนพม่าใช้ภาษาอะไรกันเหรอครับ
1: คนพม่าน่ะมีภาษาพม่าเป็นของตัวเองเป็นภาษาราชการนอกจากนี้ยังมีภาษาพื้นเมืองที่นิยมใช้กันในหลายประเทศอีกหลายภาษาเลยนะ
0: งั้นเนซ่าช่วยสอนภาษาพม่าง่ายๆให้ตะวันหน่อยสิครับ
1: ทำไมล่ะ
0: แถวบ้านตะวันอ่ะมีคนพม่าอยู่ด้วยอ่ะตะวันก็เลยอยากรู้คำง่ายๆไว้ทักทายกันไงครับ
1: ฮะได้เลยแต่เนซ่าอาจจะออกเสียงไม่ค่อยชัดนะมิงคลาบาคิมเบียสวัสดีครับ
0: มิงคลาบาคิมเบียสวัสดีครับ
1: มิงคลาบาชินสวัสดีค่ะ
0: มิงคลาบาชินสวัสดีค่ะ
1: เนเกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
0: เนเกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
1: ฮอกเกแปลว่าใช
0: ่ฮอกเกแปลว่าใช
1: ่มาฮอกผูแปลว่าไม่ใช
0: ่มาฮอกผูแปลว่าไม่ใช่
1: เจซูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
0: เจซูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
1: ตัวเมนอแปลว่าไปแล้วนะ
0: ตัวเมนอแปลว่าไปแล้วนะโอเคโอเคจำได้แล้วล่ะไว้ตะวันลองไปพูดดูสักหน่อยดีกว่า
1: ใช่เลยภาษาเนี่ยต้องใช้เยอะๆนะถึงจะจำได
2: ้ห้องโลก10บวก1อาเซียน
0: เอ๊ะนั่นธงอะไรเหรอครับเนซ่าตะวันไม่เคยเห็นเลยอ่ะ
1: ตะวันละก็นั่นก็ธงของประเทศพม่ายังไงล่ะพอดีว่าพม่านะเพิ่งจะประกาศใช้ธงแบบใหม่เมื่อไม่นานมานี้เอง
0: โอ้ยอุ้ยเจ็บๆๆๆๆเจ็บอะไรเนี่ยหึบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่หล่นมาจากไหนกันล่ะเนี่ย
1: สงสัยนกคงเอาขึ้นไปบนรังของมันด้วยละมั้งเป็นอะไรมากไหมตะวัน
0: ไม่เป็นอะไรมากหรอกเปิดดูกันเถอะ
1: พม่าเริ่มใช้ธงแบบใหม่เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่21ตุลาคมปีพุทธศักราช2553โดยพื้นธงประกอบด้วยแถบสีเหลืองสีเขียวและสีแดงมีรูปดาวสีขาว5แฉกขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางธงสีเหลืองหมายถึงความสามัคคีสีเขียวหมายถึงสันติภาพความสงบและความอุดมสมบูรณ์ของพม่าสีแดงหมายถึงความกล้าหาญความเข้มแข็งและความเด็ดขาดส่วนดาวสีขาวนั้นหมายถึงสหภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพของประเทศยังไงล่ะ
0: ฮะ
1: ทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ได้ล่ะ
0: เนซ่าดูโน่นดิ
3: จอมโจรมายากล
4: เฮ้ยไม่เจอกันสักนานเลยนะเด็กๆคราวนี้ฉันขอสมบัตินี่ไปครอบครองเลยละกันนะบายบาย
5: จ้ายอย่ามาเกะกะกันดิลุงปะโทคอมะเย็นเนซ่าอยู่ตรงไหนนะคอมะบอกมาเร็วทำอะไรสักอย่างนึงสิ
6: กรุณาสวมเข็มกัดนิรภัยเดี๋ยวนี้เรากำลังจะตกใน5 4 3 2 1
4: ย้ายช่วยด้วย
1: ขอให้ลงจากสวยๆนะทริกกี้วันนี้มันอะไรกันเนี่ยเจอทั้งเจ้าทริกกี้แถมยังเจอจอมโจรมายากลโผล่มา

0: ปวดอีกอ่ะ
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าไม่ได้เจ้าทริกกี้บินมาชนจอมโจรมายากลแล้วก็เราต้องเสียบันทึกข้อมูลนั่นไปแน่ๆเลยอ่ะ
0: งั้นเราไปแวะพักผ่อนที่ที่มันสบายใจกันก่อนดีไหมตะวัน
1: เอาสิก็ดีเหมือนกันอ่ะที่ไหนเหรอเนซ่า
0: ตะวันได้ยินชื่อพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองไหมล่ะ
1: โอ้โหก็ต้องเคยอยู่แล้วสิดังมากเลยนะ
0: งั้นก็ไปกันเถอะ
1: ว้าวสวยจังเลยอ่ะ
0: ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะเพราะเนี่ยเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ที่มีอายุเก่าแก่ตั้ง 2,500 ปีชลาชาวพม่าเชื่อกันว่าที่เนี่ยใช้บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ถึง8เส้นด้วยกันเลยนะ
1: โอ้โหงั้นก็แสดงว่าคนพม่าต้องมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างมากเลยสินะครับเนี่ย
0: ใช่ล่ะประเทศพม่าถึงได้กำหนดให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติยังไงล่ะ
1: โอ้โหตะวันเพิ่งรู้นะครับเนี่ย
0: คนพม่าน่ะนับถือศาสนาพุทธมากตั้ง 92% เลยนะนอกจากนั้นก็ยังนับถือศาสนาอื่นๆอย่างเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามแล้วก็ศาสนาฮินดู
1: โอ้โหเหมือนประเทศไทยเลยนะครับเนี่ยงั้นไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วตะวันขอเข้าไปนมัสการพระมหาธาตุก่อนนะครับเนซ่า
0: เดี๋ยวก่อนตะวันตะวันขอถุงเท้ารองเท้าก่อนสิที่นี่มีกฎระเบียบอยู่นะ
1: โอ้โหถุงเท้าด้วยเหรอครับเนซ่าแล้วยังมีกฎอื่นๆที่ตะวันต้องระวังเอาไว้อีกไหมครับเนซ่าม
0: ีสิเช่นถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็ยังต้องถอดแว่นดำออกก่อนหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องมีผ้าถุงหรือสรงทับกระโปรงสั้นหรือกางเกงขาสั้นก่อนเข้าด้วยนะและถ้าสวมถุงน่องมาก็ต้องถอดถุงน่องออกด้วยไม่ใช่เฉพาะถุงเท้ารองเท้าหรอกนะแล้วคนที่ใส่สายเดียวเกาะอกหรือว่าเสื้อแขนกุดเขาก็ไม่ให้เข้าเหมือนกันแหละ
1: โอ้โหเข้มงวดขนาดนี้เลยครับงั้นเนซ่าใส่กระโปรงสั้นอย่างเงี้ยก็ต้องหาสรงมาใส่ก่อนสินะถึงจะเข้าไปได้อ่ะหูยเสียดายจังงั้นเรานมัสการตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับเนซ่าไปกันเถอะเนซ่าตะวันน่ะสบายใจขึ้นเยอะแล้วล่ะ
0: โอเคที่สุดท้ายแล้วล่ะ
2: เมื่อกี้ฉันเห็นบันทึกข้อมูลอยู่กับลุงอ่ะรีบส่งมาให้ฉันซะดีๆ
3: อ
2: ื
3: มฮะมันทงบันทึกอะไรกันเอ้ยสมบัติต่างหากเล่าแล้วมันก็หลุดมือไปตอนที่แกขับยานมาชนฉันนั่นแหละ
2: ก็ลุงนั่นแหละดันมาเกะกะทางบินของฉันนี่นาแล้วมันถือข้อมูลนั่นน่ะก็เป็นของฉันลุงอย่ามาแย่งมันนะ
3: เฮ้ยแล้วเด็กอย่างแกเจ้าของล้ำค่าขนาดนั้นไปทำอะไรกันล่ะฮะ
2: โอ้โหลุงนี่เพี้ยนจริงๆเลยอ่ะนั่นน่ะมันเครื่องมือบันทึกข้อมูลตั้งหากเล่าของล้ำคงล้ำค่าที่ไหนกัน
3: ฮะฉันไม่สนหรอกว่ามันจะเป็นอะไรอ่ะนะแต่เมื่อฉันคนนี้อยากได้แล้วก็ต้องได้
2: ตกลงจะไม่หลีกทางให้ฉันใช่ไหมแต่ลุงที่ขโมย
3: เดี๋ยวก่อนในเมื่อเราทั้งคู่มีจุดประสงค์เดียวกันอย่างนี้ทำไมเราไม่มาร่วมมือกันชิงสมบัตินั่นมาให้ได้ซะก่อนเล่าว่ายังไงละเจ้าหนูหลังจากนั้นเราค่อยฉกมาเป็นของเราคนเดียว
2: แหมลุงนี่มีไอเดียน่าสนใจไม่เลวนะมีหลายหัวก็ดีกว่ามีหัวเดียวเป็นไหนๆงั้นก็ตกลงตามนี้ก็ได้พองานเสร็จว่าแกจะรู้ตัวฉันก็หายไปพร้อมกับบันทึกข้อมูลทั้งหมดแล้วนะ
3: เยี่ยมมากวิเศษไปเลย
2: แต่คราวหน้าอย่าเข้ามาเกะกะทางฉันอีกนะลุง
3: เฮ้ยทำไมคำพูดของฉันต่างหากเล่า
4: ตกลงกันได้ก็ดีแล้วงั้นก็มาช่วยกันดึงฉันขึ้นจากดินสักทีสิ
0: คอมมี่บอกว่ามันคือข้อมูลอยู่แถวนี้แหละ
1: ในป่าดงดิบเนี่ยนะเนซ่า
0: ใช่แล้วเพราะว่าเป็นบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพของคนพม่าอย่างนั้นแ
1: หละอ๋อแล้วชาวพม่าเขาทำอาชีพอะไรบ้างนั้นเหรอครับเนซ่า
0: อาชีพของคนพม่าส่วนใหญ่นั้นเป็นเกษตรกรโดยเฉพาะการเพาะปลูกอย่างเช่นข้าวเจ้าพืชผักแล้วก็อ้อยแต่ที่โดดเด่นก็คือการทำป่าไม้ส่งออกยังไงล่ะเพราะว่าพม่าน่ะมีป่าไม้เยอะมากเลยล่ะ
1: อ๋องี้นี่เองอ่ะเราถึงต้องเข้ามาถึงในป่ากันน่ะงั้นเรามาแข่งหาบันทึกข้อมูลกันเถอะเอาไหม
0: ได้เลยเนซ่าต้องชนะแน่เลยล่ะ
1: เย้ตะวันเจอแล้ว เนซ่าแพ้แล้วอ่ะ
0: ว้าเสียดายจังงั้นเดี๋ยวเนซ่าจะเหมือนให้ตะวันดูเองนะเศรษฐกิจของประเทศพม่ามีเกษตรกรรมเป็นหลักโดยส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอีราวดีแม่น้ำสะตงแม่น้ำทวายมริดมีการทำเหมืองแร่ในบริเวณภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเพชรและกระหยกในบริเวณเมืองมริดนอกจากนี้ยังมีการทำป่าไม้ส่งออกในบริเวณภาคเหนือซึ่งมีวิธีการส่งออกโดยการล่องไม้ลงมาตามแม่น้ำและผ่านออกไปทางตอนใต้ของประเทศนั่นเองส่วนอุตสาหกรรมของประเทศนั้นพม่ากำลังพัฒนาอุตสาหกรรมปูต่อเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่กันอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอีกด้วย
1: ตะวันว่าบันทึกข้อมูลของเนซ่ายังขาดเรื่องสกุลเงินของประเทศพม่าไปอีกอย่างนะครับ
0: อ๋อใช่ใช่จริงด้วยสกุลเงินของพม่านั้นเรียกว่าจาร์ดขอบใจที่บอกนะตะวัน
1: ไม่เป็นไรหรอกนะแต่พวกเราอ่ะรีบกลับบ้านกันก่อนจะมืดตื้อกว่านี้กันเถอะ
0: นั่นน่ะสิลาก่อนนะประเทศพม่า
1: ห้องโลก10บวก1อาเซียนอ่ะถึงสักทีเข้าไปแล้วไปหาอะไรกินกันเถอะหิวอ่ะ
0: ตะวันน่ะหาบันทึกข้อมูลเจอก่อนเนซ่างั้นวันนี้เนซ่าขอทำอาหารให้กินเองนะ
1: ว้าวงั้นต้องขอชิมกับข้าวฝีมือเนซ่าสักมื้อแล้วอ่ะรีบไปกันเถอะ
0: ได้เลย

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่จะทำให้ท่านผู้ชมได้เพลิดเพลิน

0: ไปกับภาษาเวียดนามพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพค่ะใครมีอาชีพอะไรก็ลองฟังจดจำแล้วก็ฝึกพูดตามดูนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: ขิงจาวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจาวกักบานกักบานเตนละสีท่านผู้ชมยังจำรูปแบบประโยคเหล่านี้ได้ไหมครับในตอนที่แล้ววันนี้ผมขอเริ่มเรื่องด้วยการถามอาชีพในภาษาเวียดนามนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องรูปประโยคการถามอาชีพนะครับลองมาดูกันนะฮะการถามอาชีพในภาษาเวียดนามมีรูปแบบดังนี้นะฮะคือเอาประธานนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าหลามแล้วก็ตามด้วยคำว่างีและปิดท้ายด้วยคำว่าซีนะครับยกตัวอย่างเช่นองหลามเงซีนะครับองทำอาชีพอะไรนะครับคุณปู่คุณตาทำอาชีพอะไรนะครับถ้าอยากให้สุภาพก็เติมคำว่าอะวางลงท้ายนะฮะหรืออีกรูปแบบนึงนะครับตัดคำว่าเงทิ้งก็ได้นะฮะตัวอย่างเช่นบาหลามซีนะครับเองหลามซีนะฮะแต่ถ้าจะถามเต็มก็มีคำว่าเงด้วยนะตัวอย่างเช่นจีหลามเงซีอะแอมหลามเงซีอะนะครับส่วนเวลาตอบนะฮะก็ใช้คำว่าโตยและบวกคำว่าลาหรือคำว่าหลามก็ได้เรียกมาคำหนึ่งแล้วบวกด้วยอาชีพนะครับโตยหลาแล้วก็บวกอาชีพโตยหลามแล้วก็บวกอาชีพสุภาพก็เติมคำว่าอะวางลงท้ายแค่นั้นนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเองหลามเงซีอีกรอบนะฮะเองหลามเงซีนะครับเองแปลว่าพี่ผู้ชายนะฮะหลามแปลว่าทำเงแปลว่าอาชีพซีแปลว่าอะไรจึงแปลว่าพี่ผู้ชายหรือว่าพี่ทำอาชีพอะไรนะฮะต่อมาโตยหลาสาวเวียนนี่คือคำตอบหรือเราสามารถตอบได้ว่าเองหล่าสาวเวียนก็ได้นะครับฉันเป็นอาจารย์หรือพี่ผู้ชายเป็นอาจารย์นะครับอีกตัวอย่างนะครับลองมาดูนะฮะจีหลามซีนะครับสังเกตคำว่าเงยหายไปเราสามารถถามแบบนี้ได้นะฮะแปลว่าพี่ผู้หญิงทำอาชีพอะไรนะฮะเวลาตอบนะครับโตยหล่าบักสีนะครับฉันเป็นหมอหรือจีหล่าบักสีพี่เป็นหมอก็ได้นะครับต่อมานะครับหากท่านผู้ชมอยากตั้งคำถามแบบ yes no question นะฮะมี2รูปแบบดังนี้นะครับแบบที่1 นะครับวางฝ่ายคงไว้ท้ายประโยคนะครับคำว่าฝ่ายคงแปลว่าใช่ไหมนะฮะดูตัวอย่างนะครับแอมหล่าซิงเวียนฝ่ายคงแอมหล่าซิงเวียนฝ่ายคงแปลว่าน้องเป็นนักศึกษาใช่ไหมนะฮะถ้าใช่ง่ายนิดเดียวตอบคำว่าเวิงนะครับพร้อมกันเวิงเวิงโตยหล่าซิงเวียนใช่ฉันเป็นนักศึกษาแต่ถ้าไม่ใช่นะครับให้ใช้คำว่าคงนะครับคงแปลว่าไม่นะครับคงโตยคงฝ่ายหล่าซิงเวียนไม่ฉันไม่ได้เป็นนักศึกษานะฮะแบบที่2นะครับใช้รูปแบบก่อฝ่ายจุดๆๆคงนะครับตัวอย่างเช่นนะฮะจีก่อฝ่ายหล่าอีตาคงจีก่อฝ่ายหล่าอีตาคงพี่เป็นพยาบาลใช่ไหมนะครับถ้าใช่ตอบเวิงไม่ใช่ตอบคงนะฮะดูตัวอย่างใช่ก่อนนะฮะเวิงโตยหล่าอีตาใช่ฉันเป็นพยาบาลถ้าไม่ใช่ผมพูดไปแล้วตอบคงนะครับและตามด้วยคงฝ่ายหล่านะฮะคงโตยคงฝ่ายหล่าอีตาโตยหล่าบักสีนะครับไม่ฉันไม่ได้เป็นพยาบาลฉันเป็นหมอนะครับเช่นเดียวกันเราสามารถปรับใช้ในการตั้งคำถามรูปแบบนี้ด้วยการถามชื่อเหมือนตอนที่แล้วนะครับดังตัวอย่างเช่นเองเตนหล่าหว่างฝ่ายคงเองเตนหล่าหว่างฝ่ายคงพี่ชื่อว่าหว่างใช่ไหมนะครับใช่ตอบเวิงไม่ใช่ตอบคงนะฮะถ้าใช่นะครับลองดูเวิงโตยเตนหล่าหว่างใช่ฉันชื่อว่าหว่างถ้าไม่ใช่นะครับคงโตยเตนหล่าหายคงโตยเตนหล่าหายไม่ ฉันชื่อว่าไห่นะครับต่อมานะครับเรามาเรียนรู้ชื่ออาชีพสำคัญในภาษาเวียดนามนะครับขอเริ่มต้นด้วยคำว่าบาร์กสีบาร์กสีแปลว่าหมอหรือแพทย์นะฮะต่อมายาสียาสีแปลว่าทันตแพทย์นะฮะต่อมาเสือกสีเสือกสีแปลว่าเภสัชกรนะฮะต่อมาอีตาอีตาพยาบาลต่อมาสาวเวียนสาวเวียนครูอาจารย์ต่อมาซิงเวียนซิงเวียนแปลว่านักศึกษาต่อมาคำว่ารับราชการภาษาเวียดนามใช้คำว่าลามหยาเนื้อลามหยาเนื้อต่อมานักธุรกิจนะครับคำนี้ออกเสียงยากนิดนึงนะครับพร้อมกันหยากิงแวงหยากิงแวงนะครับก็คือสะแวงแล้วมารวมกันต่อมานักแปลภาษาเวียดนามนะฮะซิกซาซิกซานะครับต่อมาทือกีทือกีแปลว่าเลขานุการนะครับต่อมาเก๋ตวานเก๋ตวานแปลว่านักบัญชีนะครับต่อมาตำรวจนะครับภาษาเวียดนามออกเสียงว่าแก่งซาดแก่งซาดตามมาด้วยทหารใช้คำว่าโบโดยโบโดยนะฮะต่อมาทนายความหลวดสื่อหลวดสื่อต่อมาหญาวันหญาวันแปลว่านักเขียนนะฮะต่อมาสถาปนิกนะครับอาชีพนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าเขียนจุกสื่อเขียนจุกสื่อและวิศวกรนะครับวิศวกรใช้คำว่ากีสื่อกีสื่อต่อมานักบินนะครับนักบินใช้คำว่าฟีกงฟีกงนะครับสังเกตโอเงอองเกอองกงนะครับเราต้องทำปากกว้างๆนะครับต่อมาอาชีพที่คนไทยชอบนะครับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับหรือว่าแอร์นั่นเองนะฮะเตี้ยบเวียนห่างคงเตี้ยบเวียนห่างคงต่อมาอาชีพนักข่าวนะฮะหญาบ่าวหญาบ่าวต่อมานักแสดงนะครับพร้อมกันเสียนเวียนเสียนเวียนพูดถึงนักแสดงก็ต้องเป็นนักร้องนะฮะนักร้องภาษาเวียดนามกาสีกาสีนะฮะต่อมาแม่บ้านนะครับหน่วยเจอหน่วยเจอต่อมานะครับคำว่ามัคคุเทศภาษาเวียดนามใช้ได้สองแบบนะครับแบบแรกคือแบบเต็มเลยนะฮะเหืองเซินเวียนซูลิกเหืองเซินเวียนซูลิกนะครับแปลว่ามัคคุเทศหรือถ้าพูดย่อๆก็คือเหืองเซินเวียนก็สามารถใช้ได้ครับพนักงานขายของง่ายนิดเดียวพนักงานภาษาเวียดนามใช้คำว่าเยินเวียนขายของใช้คำว่าบานห่างเอามารวมกันนะครับก็จะเป็นเยินเวียนบานห่างแค่นั้นเองนะฮะต่อมาพ่อครัวนะครับพ่อครัวใช้คำว่าเดิลเบฟตามมาด้วยเกษตรกรใช้คำว่านงเซินนงเซินต่อมาช่างนะครับคำว่าช่างภาษาเวียดนามใช้คำว่าเถอะนะครับเถอะต่อมาพนักงานขับรถตายเสตายเสจิตกรหวะสีหวะสีต่อมานักดนตรีหยากสีหยากสีนะครับคราวนี้ท่านผู้ชมลองมาแต่งประโยคทดสอบตัวเองไปพร้อมกับผมนะครับง่ายนิดเดียวเหมือนที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าภาษาเวียดนามส่วนใหญ่นะครับจะเรียงประโยคแบบภาษาไทยคราวนี้มาลองดูกันนะครับเอ็งเอ๋ยหล่าหญ่าวันเอ็งเอ๋ยหล่าหญ่าวันขออธิบายทีละคำนะฮะเอ็งเอ๋ยแปลว่าพี่เขาพี่คนนั้นก็ได้หล่าแปลว่าเป็นแปลว่าคือหญ่าวันแปลว่านักเขียนเอ็งเอ๋ยหล่าหญ่าวันจึงแปลว่าพี่คนนั้นเป็นนักเขียนนะครับเรียงประโยคเป็นภาษาไทยเลยง่ายนิดเดียวต่อมาอีกตัวอย่างนะครับพร้อมกันจิเอ๋ยหล่าหญ่าบ่าวจิเอ๋ยหล่าหญ่าบ่าวจิแปลว่านะครับจิแปลว่าพี่จิเอ๋ยนะครับเป็นบุรุษที่3ก็คือพี่คนนั้นหล่าแปลว่าเป็นแปลว่าคือหญ่าบ่าวหญ่าบ่าวแปลว่านักข่าวจิเอ๋ยหล่าหญ่าบ่าวพี่คนนั้นหรือพี่เขาเป็นนักข่าวนะฮะตัวอย่างต่อมานะครับองหงกหล่าหญ่ากิงซวงองหงกหล่าหญ่ากิงซวง องงอกก็คืออะไรคือคุณงอกปูงอกตางอกลาแปลว่าเป็นแปลว่าคือญากิงแซงแปลว่านักธุรกิจนะครับดังนั้นจึงแปลว่าองงอกเป็นนักธุรกิจนะครับคราวนี้ลองมาแต่งประโยคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นนะครับดูตัวอย่างนะฮะน้องคนนั้นเป็นนักข่าวที่ช่อง ETV นะครับใช้ยังไงนะฮะเอามาเรียงกันเลยนะครับพร้อมกันแอมเอ๋ยลาหญ่าบ่าวเก่ง ETV นะครับหรือเวียดนามออกเสียงแอเตเวนะฮะได้2แบบนะครับลองมารวมกันทั้งหมดนะครับแอมเอ๋ยลาหญ่าบ่าวเก่งแอเตเวน้องคนนั้นเป็นนักข่าวที่ช่อง ETV นะครับแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนประโยคให้เป็นปฏิเสธนะครับเราก็สามารถใช้รูปแบบประโยคนี้นะครับคือใช้คำว่าคงฝ่ายล่าเติมเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นแอมเอ๋ยคงฝ่ายล่าหญ่าบ่าวเก่งแอเตเวน้องคนนั้นไม่ได้เป็นนักข่าวที่ช่อง ETVนะครับลองดูตัวอย่างอีกประโยคนะฮะพี่คนนั้นไม่ได้เป็นตำรวจแต่พี่คนนั้นเป็นทหารนะครับทีละตัวพร้อมกันแองเอ๋ยคงฝ่ายล่าแก่งซัดยึงนะครับยึงแปลว่าแต่แองเอ๋ยล่าโบโดยแองเอ๋ยล่าโบโดยนะครับคราวนี้พร้อมกันทั้งประโยคนะฮะแองเอ๋ยคงฝ่ายล่าแก่งซาดยึงแองเอ๋ยล่าโบโดยนะฮะพี่คนนั้นไม่ได้เป็นตำรวจแต่พี่คนนั้นเป็นทหารนะครับต่อมามาสู่เรื่องการใช้คำว่าเดานะครับคำว่าเดาในภาษาเวียดนามมีความหมายว่าไหนนะครับมักจะวางอยู่หลังกริยานะครับเพื่อถามเกี่ยวกับสถานที่ยกตัวอย่างเช่นนะครับแองดีเดาแองดีเดาพี่ไปไหนนะครับตอบเลยโตยดีเซียวถิโตยดีเซียวถิฉันไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับต่อมาถ้าเราจะพูดว่าพี่เรียนภาษาเวียดนามที่ไหนนะครับนี่คือคำถามเราก็ถามเรียงตัวแองพี่นะครับหอกเรียนเตียงเวียดแปลว่าภาษาเวียดนามที่เดาไหนแองหอกเตียงเวียดเดาพี่เรียนภาษาเวียดนามที่ไหนนะครับลองตอบดูนะฮะโตยหอกเตียงเวียดได้หอกเกษตรศาสตร์นะครับฉันเรียนภาษาเวียดนามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอีกตัวอย่างนะครับลองมาถามคำว่าเดลดูจิลามเวียกเดลจิลามเวียกเดลพี่ทำงานที่ไหนนะครับตอบครับพร้อมกันโตยลามเวียกกงตีเซเปโตยลามเวียกกงตีเซเปฉันทำงานที่บริษัท CP นะครับเวียดนามเรียกเซเปนะครับอีกตัวอย่างแอมสงเดลนะครับคำถามนี้ไปเวียดนามต้องโดนถามแน่นอนแอมสงเดลแปลว่าน้องอาศัยอยู่ที่ไหนนะครับคำว่าสงแปลว่าอาศัยอยู่ถ้าเวลาตอบง่ายนะครับก็คือฮานบวกคำว่าสงบวกคำว่าและบวกสถานที่นะครับกลายเป็นแอมสงบังก๊กแอมสงบังก๊กน้องอาศัยที่กรุงเทพนะครับคำว่ากรุงเทพภาษาเวียดนามนะครับไม่เรียกว่ากรุงเทพไม่เรียกว่าแบงคอกแต่เรียกว่าบังก๊กนะครับต่อมานะครับเรามาดูการใช้คำว่าซินหลวยนะครับคำว่าซินหลวยแปลว่าขอโทษซินแปลว่าขอหลวยแปลว่าโทษนะฮะจึงรวมกันเป็นขอโทษนะครับใช้คำว่าซินหลวยตอนไหนนะฮะซินหลวยจะใช้ขึ้นต้นประโยคต่อเมื่อเราต้องการสอบถามหรือต้องการที่จะขอโทษเมื่อทำผิดนะฮะยกตัวอย่างเช่นเวลาเราจะถามชื่อคนอื่นนะครับเราถ้าภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า excuse me ใช่ไหมฮะก่อนนะครับเวียดนามใช้ซินหลวยนะครับดูตัวอย่างนะครับซินหลวยแองเตนลาจีอะซินหลวยจิเตนลาจีอะแปลว่าขอโทษพี่ชื่อว่าอะไรครับอะไรค่ะและอีกกรณีหนึ่งนะครับหากเราทำผิดอะไรเราก็ควรจะใช้คำว่าซินหลวยเช่นเดียวกันนะครับดูตัวอย่างซินหลวยโตยเดนหมวนซินหลวยโตยเดนหมวน ขอโทษฉันมาสายนะครับเดนแปลว่ามาถึงม่วนแปลว่าสายหรือว่าเลทนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับลองมาดูกันสินหลอยโตยคงเหี่ยวนะครับสินหลอยโตยคงเหี่ยวแปลว่าขอโทษฉันไม่เข้าใจแค่นั้นเองนะครับเรื่องต่อมานะครับเรามาดูการใช้คำว่าอายนะครับคำว่าอายในภาษาเวียดนามมีความหมายว่าใครนะครับใช้ในการตั้งประโยคคำถามนะฮะโดยจะวางอยู่หน้าหรือหลังประโยคก็ได้เช่นอายเตนหล่าหงอายเตนหล่าหงใครชื่อว่าหงนะครับต่อมาอายเบียดเตียงเวียดอายเบียดเตียงเวียดอายแปลว่าใครเบียดรู้เตียงเวียดภาษาเวียดนามก็เลยกลายเป็นใครรู้ภาษาเวียดนามต่อมาอีกกรณีนะครับวางอายไว้ท้ายประโยคเช่นเดียวกันลองดูโกซุงดีอันเกิมเหวยอายโกซุงดีอันเกิมเหวยอายนะครับมีคำหนึ่งที่ท่านผู้ชมยังไม่เจอคำว่าเหวยแปลว่ากับนะฮะอาซุงไปกินข้าวกับใครอีกตัวอย่างนะฮะแอมลานหอกเตียงฟ้าเหวยอายแอมลานหอกเตียงฟ้าเหวยอายน้องลานเรียนภาษาฝรั่งเศสกับใครนะครับเตียงฟ้าคือภาษาฝรั่งเศสต่อมานะครับการใช้คำว่ากัวคำว่ากัวแปลว่าของนะครับเป็นคำบุพบทแสดงความเป็นเจ้าของนะฮะจะวางหลังคำนามหรือคำสรรพนามเช่นจิเฮียนหล่ากอนไก่กัวจูลองจิเฮียนหล่ากอนไก่กัวจูลองพี่เฮียนเป็นลูกสาวของอาลองนะครับอีกตัวอย่างนะฮะแม่กัวโตยหล่าอีตาเบ่งเวียนแบกไม้นะครับแปลว่าอะไรแม่กัวโตยแม่ของฉันเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลแบกไม้นะครับเบ่งเวียนแบกไม้เรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับคือเรื่องคำวิเศษบอกระดับนะครับมี3คำนะฮะคือเซิดกว่าหลำอีกรอบเซิดกว่าหลำนะครับทั้ง3คำนี้ต่างก็มีความหมายว่ามากเช่นเดียวกันคราวนี้ลองมาดูทีละคำนะฮะดูคำแรกนะฮะคำว่าเซิดนะครับคำว่าเซิดนิยมใช้ในภาษาเขียนนะครับและใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการนะครับจะวางข้างหน้าคำกริยาหรือคำคุณศัพท์นะครับตัวอย่างเช่นจีน้อยเตียงเวียดเซิดจอยจีน้อยเตียงเวียดเซิดจอยนะครับจีแปลว่าพี่นะฮะน้อยพูดเตียงเวียดภาษาเวียดนามเซิดมากจอยเก่งกลายเป็นพี่พูดภาษาเวียดนามเก่งมากนะฮะคำต่อมานะครับดูตัวอย่างต่อมาแอมเอ๋ยซัดทงมิงแอมเอ๋ยซัดทงมิงนะฮะน้องคนนั้นฉลาดมากนะครับคำว่าทงมิงแปลว่าฉลาดต่อมาคำว่าหลำคำว่าหลำนิยมใช้ในภาษาพูดจะวางหลังคำกริยาและคำคุณศัพท์ตัวอย่างนะฮะโตยทิกดอกแซกในหลำโตยทิกดอกแซกในหลำฉันชอบอ่านหนังสือเล่มนี้มากนะครับคำว่าโตยแปลว่าฉันทิกแปลว่าชอบดอกอ่านแซกหนังสือไหนแปลว่านี้หลำแปลว่ามากนะครับตัวอย่างต่อมานะฮะถายลานหนองหลำถายลานหนองหลำถายลานคือประเทศไทยนะฮะหนองแปลว่าร้อนหลำแปลว่ามากประเทศไทยร้อนมากนะครับและอีกคำหนึ่งนะครับคือคำว่ากว่าคำว่ากว่าเนี่ยนิยมใช้ในภาษาพูดนะครับเมื่ออุทานแสดงอารมณ์ของผู้พูดนะฮะจะวางไว้หลังคำกริยากับคำคุณศัพท์เลยนะครับตัวอย่างนะฮะฟองในแหล่งกว่าฟองในแหล่งกว่าห้องนี้หนาวมากนะครับแต่ถ้าภาษาพูดเวียดนามจะพูดว่าฟองในแหล่งกว่านะฮะห้องนี้หนาวจังเลยหนาวมากนะฮะต่อมาโกทวีแดบกว่าโกทวีแดบกว่าแปลว่าอะไรแปลว่าอาทวีแดบกว่าสวยจังเลยหรือว่าสวยมากนะครับกว่าแปลว่าจังเลยหรือแปลว่ามากก็ได้นอกจากนี้นะครับคำว่ากว่ายังสามารถวางด้านหน้าคำคุณศัพท์ได้อีกด้วยนะฮะซึ่งจะมีความหมายว่ามากๆนะครับเช่นหมอนไหนกว่างอน หมอนในกวางอนแปลว่าอาหาร

0: นี้อร่อยมากนะฮะต่อมาแซ่ไหนกว่าแดบแซ่ไหนกว่าแดบนะฮะแซ่แปลว่ารถไหนนี้กว่าแปลว่ามากๆแดบแปลว่าสวยรถคันนี้สวยมากอย่างไรก็ตามนะครับหากท่านผู้ชมจะใช้คำว่ามากในประโยคปฏิเสธนะครับสามารถใช้ได้คำเดียวคือคำว่าหลำนะครับตัวอย่างนะฮะแองกุ๋งคงจ่าหลำแปลว่าอะไรพี่ก็ไม่แก่มากคำว่ากุ๋งแปลว่าก็นะฮะตัวอย่างต่อมาฟิล์มไหนคงไฮหลำฟิล์มไหนคงไฮหลำฟิล์มแปลว่าหนังนะครับหนังเรื่องนี้ไม่สนุกมากนะฮะอีกตัวอย่างนะครับบายทีคงขอหลำบายทีคงขอหลำข้อสอบไม่ยากมากนะครับคงพอจะเข้าใจรูปประโยคในวันนี้นะครับมันฝึกทบทวนกันบ่อยๆนะครับแล้วจะรู้ว่าภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียวครับ
1: จ้าวบ้านมิงเต้นลาเฮืองก่อนบ้านบ้านเต้นลาซี
2: เจ้าบ้านมิงเต้นลาไม
1: ้บ้านตือเดลเดน
2: มิงตือบางก๊กเดน
1: บ้านก็ฝ่ายลาซิงเวียนคง
2: คงฝ่ายมิงลายาบ่าว
1: เงไหนเซตถูอีก่อนมิงลาบักสี
2: เซตเฮนแห่งเดือกลำแกวนไว้บ้านแย
1: ่มิงกุ๋งเซตเฮนแห่งเดือกลำแกวนไว้บ้านแย่
3: คุณผู้ชมคะเวียดนามนับว่าเป็นประเทศแห่งตะกรรมอีกประเทศหนึ่งนะคะซึ่งคล้ายกับประเทศไทยเลยล่ะค่ะแล้วก็ยังเป็นประเทศที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติเราในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านควรต้องเรียนรู้จุดอ่อนและจุดแข็งทางด้านเศรษฐกิจของเวียดนามไว้บ้างนะคะไปพบกับวิทยากรของเรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างที่พูดไปว่าอยากจะรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจของเวียดนามว่าเขามีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงบ้างคะ
4: ครับผมขอเริ่มจากจุดแข็งของเศรษฐกิจเวียดนามนะฮะข้อแรกเลยคือมีเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเป็นอย่างมากเนื่องจากมีพรรคเดียวในการปกครองประเทศนะฮะไม่เหมือนประเทศไทยเรานะครับแล้วก็มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องนะฮะนอกจากนั้นมีแหล่งแรงงานขนาดใหญ่เราจะพบว่าประชากรเวียดนามเนี่ยประมาณ160เนี่ยเป็นประชากรวัยแรงงานนะครับซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากสำหรับการพัฒนาประเทศนะฮะนอกจากนี้ประเทศเวียดนามนี่ทำเลที่ตั้งดีก็คืออยู่ตรงกลางระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะเป็นจุดเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็มีชายทะเลยาวมากนะฮะถ้าเราดูภูมิประเทศของประเทศเวียดนามนะฮะนอกจากนั้นประชากรเวียดนามค่อนข้างจะมีคุณภาพนะเป็นคนใฝ่รู้มากนะฮะเป็นคนขยันมากนะหรือแม้แต่ว่าเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเวียดนามก็มีมากมายโดยเฉพาะเวียดนามมีน้ำมันดิบมากมาย
3: จริงเหรอคะ
4: ใช่ครับ
3: คือตอนแรกเข้าใจว่ามีแต่ประเทศแบบไกลๆใ
4: ช่ไหมว่าเวียดนามมีน้ำมันดิบมากนะฮะเวียดนามมีปริมาณน้ำมันดิบสำรองนะฮะเป็นอันดับ2ของเอเชียแปซิฟิกเลยนะฮะแต่อย่างไรก็ตามโรงกลั่นเวียดนามเนี่ยยังมีน้อยเวียดนามจึงต้องนำเข้าน้ำมันจากต่างชาติอยู่เหมือนกันนะฮะนอกจากนั้นเวียดนามก็ยังมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติเยอะมากนะครับนี่คือจุดแข็งของประเทศเวียดนาม
3: คือให้นักลงทุนชาวต่างชาติมาลงทุน
4: ใช่นะครับคราวนี้ผมพูดถึงจุดอ่อนก่อนแล้วกันนะฮะจุดอ่อนของเศรษฐกิจเวียดนามก็คือกฎหมายหลายฉบับยังไม่ชัดเจนตอนนี้เขาก็พยายามแก้ไขอยู
3: ่
4: นะฮะแล้วก็ปรับปรุงนะฮะระบบโครงสร้างพื้นฐานยังไม่เพียงพอเท่าที่ควรนะฮะตอนนี้เวียดนามก็กำลังเร่งสร้างถนนให้เป็นคอนกรีตทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหลายอย่างนะครับหรือแม้แต่สถาบันทางการเงินก็ยังไม่ค่อยมีระบบที่ดีพอนะตอนนี้ก็กำลังมีการพยายามทำความไม่โปร่งใสหรือว่าแรงงานยังขาดทักษะเมื่อกี้ที่ผมพูดไปว่าแรงงานของเวียดนามเนี่ยมีจำนวนมากใช่ไหมฮะแต่ว่าแรงงานระดับสูงเนี่ยยังน้อยนะครับในตลาดเวียดนามและข้อสุดท้ายก็คือการใช้เงินทุนของรัฐบาลก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะฮะนี่คือจุดอ่อนของประเทศเวียดนามตอนนี้เรื่องเศรษฐกิจ
3: ค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่า10ปีที่ผ่านมาของเวียดนามเนี่ยค่ะเขามีความสำเร็จอะไรบ้างคะทางด้านเศรษฐกิจนะคะอาจารย
4: ์ความสำเร็จแรกเลยที่อยากจะพูดก็คือว่าในปี2011นะฮะประเทศเวียดนามเนี่ยได้ก้าวพ้นประเทศด้อยพัฒนาสู่ประเทศกำลังพัฒนาครับ
3: อาจารย์คะเห็นว่าประเทศเวียดนามได้ประกาศว่าในปี2020นี้ภายในปี2020นี้จะเป็นประเทศอุตสาหกรรมเขามีแผนยังไงบ้างคะที่จะไปถึงจุดนั้นได้คะ
4: ครับในปี2020เวียดนามใช้ว่ายุทธศาสตร์นะฮะยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ปี2020แล้วก็มองไปถึงปี2030ด้วยเป็นวิสัยทัศน์นะฮะรัฐบาลเวียดนามเนี่ยได้พยายาม รับปรุงทางด้านเศรษฐกิจทุกๆอย่างนะฮะหรือแม้แต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับแล้วก็สร้าง

0: โครงสร้างเศรษฐกิจทั้ง3ภาคส่วนนะฮะโดยนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าโครงสร้างเศรษฐกิจจะมีภาคอุตสาหกรรมนะฮะภาคบริการนะครับแล้วก็ภาคการเกษตรนะฮะโดยเวียดนามตั้งเป้าว่าภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการจะต้องเป็น 85% ของประเทศ
1: ถือว่าเป็นเป้าหมายใหญ่ของเขา
0: เลยใช่แล้วลดการเกษตรลงมาน
1: ะครับตอนนี้คือเกษตรเป็นหลักใช่ไหมคะ
0: ใช่ตอนนี้เกษตรเป็นหลักนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะฮะโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเวียดนาม

0: ก็พื้นที่ชนบทเนี่ยเวียดนามได้ตั้งมาตรฐานว่าจะต้องมีกฎเกณฑ์การพัฒนาชนบทใหม่ต้องได้ 50% เหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้เวียดนามก็พยายามมีการสร้างระบบเครือข่ายของทั้งประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาท่าเรือนะฮะการสร้างโรงกลั่นน้ำมันหรือแม้แต่รถไฟฟ้าความเร็วสูงแต่ว่าตอนนี้เวียดนามได้ชะลอโครงการนี้ไปแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ประมาณ3ปีเนี่ยเวียดนามจะสร้างละนะครับ2แห่งในประเทศเวียดนามเลย
1: ถือว่าเป็นแผนที่เขาจะไปถึงเป้าหมายใหญ่ๆของเขาในปี2020ว่าจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมให้ได้ใช่ไหมคะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราได้รู้จักกับประเทศเวียดนามในมุมของเศรษฐกิจกันบ้างแล้วนะคะถ้าใครสนใจที่จะทำมาค้าขายกับชาวเวียดนามก็น่าจะเริ่มที่จะฝึกภาษาเวียดนามกันนะคะจะได้ส่งภาษาในการค้าขายกันได้อย่างคล่องแคล่วค่ะสำหรับวันนี้หงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสิ้นจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือเช่นกันค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยสูงที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้นะคะได้แก่บริเวณภาคเหนือจังหวัดลำปางพะเยาน่านและแพร่ค่ะและในส่วนของคลื่นลมในวันนี้นะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลำปางพะเยาน่านและแพร่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและ

นราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
1: ล่ะคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
0: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
2: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
0: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
1: อ
0: ้
1: าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
0: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
3: ในพระบรมราชูปถัมภ์
0: หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆเลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆให้ดูกันไหม
4: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
2: โอ้ย
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
6: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
5: ครับ
6: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ

0: าครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
1: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
0: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
1: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับลงมาเถอะครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
2: พร้อมไหมยังคะ
1: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วล่ะ
0: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
3: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
4: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
5: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
6: ดีจริงเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
5: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
4: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
5: อ้าวได้สิ
6: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: มเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอ่ะเอาไงดี
2: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
3: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
4: พวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
3: ไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วย
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
3: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
3: ไหวไหมต้นกล้า
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
4: ว่าคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
5: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยทุกคนครับ
6: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
5: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
0: ใช่ครับโน่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
3: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
1: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
1: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
0: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
4: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
0: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านแล้วคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
1: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดี ความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
5: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
3: ุ
1: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
2: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วยแล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
1: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
2: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
5: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
2: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
5: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
2: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ bltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
3: ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
0: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
3: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: 在这一片土地上，自然资源富饶，人们生活丰富多样。泰国是一个地理环境和文化紧密相连的国度，这形成了一种难以言说的独特而美妙的特质。这种魅力让全世界为之倾倒，从兰纳陡峭的山顶到广阔的一山高原，从湄南河盆地去绿的稻田，带被邻侧海洋环绕的半岛，地理环境的多样性使得泰国成为亚洲生态系统最丰富的地区之一。这源自风水林、森林、农耕区以及水下世界的丰富，自然之影维系了各地区人们的生活方式。热带雨林和河流创造了农业，广阔的海洋带来了渔业智慧，而一山高原提供了土壤和植被，创造了独特的地方美食。大自然不仅滋养了生命，也滋养了文化。大自然是泰国社会的伟大导师。泰国拥有超过60个不同的少数民族，每个族群都有不同的语言、食物、服装和仪式。兰纳优雅的指甲舞，一扇沃勒的莫兰歌舞节奏，泰国南部诺拉舞和皮影戏的旋律，以及铜雀、蜡染布、格纹布的美丽，都深刻地反映了泰国每个地区人民的身份认同。泰国菜是地理环境的反应，北部口味清淡，使用叶菜和山地食材，伊善地区使用发酵食品、腌鱼酱和糯米。农部口味浓烈，使用草药和海鲜，中部则精妙地平衡各种味道。每一口食物都是关于当地资源和世代相传的智慧的故事。当自然资源的富饶与文化的多样性融合在一起时，就孕育了泰国社会独一无二的魅力。正是这种魅力使得泰国的艺术美食节日和生活方式迈向国际舞台。泰国的地理社会文化就是关于这一片美丽的土地以及赋予这片土地意义的人民的故事。泰国自然资源丰富，文化气息浓厚，并在世界舞台上光彩夺目。
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมติว่าถ้าว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างหนึ่งในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: 这种地理多样性不仅创造了不同的生活方式和文化，它也是泰国强大的身份认同。泰式魅力吸引着世界各地的人们。

ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: าเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณฮีโร่ก็ไม่ธรรมดาค่ะจะพาพวกเราไปตามหายี่ห้อสินค้าท้องถิ่นทั้งที่หลายคนอาจจะเคยรู้แต่ไม่เคยสังเกตและประเทศที่เราจะไปกันในวันนี้นะคะก็มีเวียดนามมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะว่าแต่จะเป็นยี่ห้อของอะไรบ้างนั้นเราต้องตามคุณฮีโร่ไปดูกันดีกว่าค่ะ

0: อนนี้เราอยู่กันที่ประเทศเวียดนามค่ะเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนและก็ยานพาหนะอย่างมอเตอร์ไซค์ที่เห็นอยู่นี่นะคะนอกจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็ยังมีจักรยานรถยนต์แล้วก็รถแท็กซี่ค่ะที่แรกที่คุณฮิโรจะพาเราไปทานอาหารนะคะก็คือนี่เลยค่ะอาหารขึ้นชื่อของชาวเวียดนามนั่นเองค่ะไม่ต้องบอกก็เดาได้แล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งนั้นคือเฝอหรือว่าก๋วยเตี๋ยวสไตล์เวียดนามนั่นเองค่ะ
1: เดี๋ยวผมวันนี้นะฮะแนะนำยี่ห้อของที่นี่นะฮะของเวียดนามนะฮะเข้าไปนี่นะฮะเฮ้ยคุณป้าใครอะไรอ๋อหวยฮะลอตเตอรี่แถวนี้จะเป็นมีโรงแรมใหญ่แล้วก็มีตึกใหญ่นะฮะคือค่อนข้างนักธุรกิจอะฮะเยอะนะฮะแต่ว่ายังมีขายข้างถนนแบบนี้ยันแบบนี้สมมตินะฮะนี่เรียกว่าเผอขายอยู่นะฮะ
0: สังเกตได้เลยนะคะว่าขนาดทางเดินทางเท้าแบบนี้ยังมีเฝอตั้งขายอยู่การันตีได้เลยนะคะว่าเป็นอาหารยอดนิยมจริงๆค่ะแล้วนี่คุณฮิโรชจะพาเราไปทานที่ไหนล่ะคะเนี่ย
1: แล้วก็มีขายเสื้อนะฮะเสื้ออ๋อทีนี้ก็เป็นแบบนี้ไอเฝอนะครับรู้สึกเป็นนามมากๆไอเฝอแล้วก็ที่ผมตั้งใจมาที่นี่ใช่นี่แหละฮะที่ผมท่านจ่ายมาร้านนี้ก็คือเฝอ24นะฮะเข้าไปฮะเขียวหมดเลยเขียวหมดเลยฮะเข้าไปครับครับ
0: อ๋อร้านนี้นี่เองค่ะชื่อว่าเฝอ24เห็นเลข24แบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาเปิด24ชั่วโมงนะคะแต่24ที่ว่านั้นหมายถึงส่วนผสม24ชนิดที่ดีต่อสุขภาพนั่นเองค่ะและเฝอที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือเฝอเนื้อนั่นเองร้านเฝอ24นี้นะคะไม่ได้โด่งดังแค่ในประเทศเท่านั้นค่ะแต่ยังโกอินเตอร์ไปไกลนะคะมีสาขามากมายถึงต่างแดนอีกด้วยล่ะค่ะ
1: คือเข้ามาร้านนี้ชื่อเฝอ24ใช่ไหมฮะก็แน่นอนมีขายเฝอแบบหลายรสชาตินะฮะเต็มๆเลยเมนูแบบนี้ฮะครับWhich is the best seller one?
2: This one is the best seller.
1: Okay.
2: On everything.
1: Oh, everything mixed?
2: Yeah.
1: Okay. So, give me one?
2: Yes.
1: Thank you.

0: าเจ็ดมือข้างในนะฮะไม่ใช่ข้างในข้างหลังนะฮะเคียงฮานอยจาการ์ตามานิลาโอ้ยหลายประเทศนะฮะมีออสเตรเลียด้วย
1: ส่วนความอร่อยนั้นดูสิคะจัดเต็มครบเซตแบบนี้นะคะจะอร่อยแค่ไหนจะทานคู่กับอะไรต้องไปดูคุณฮิโร่ทานเองดีกว่าค่ะ
0: โอ้มาแล้ว thank you มาแล้วครับโอ้ใหญ่มากเลยนะใส่ขนาดธรรมดานะผมถามแต่ผมแอบดูแล้วนะถ้าพยายามเทียบก๋วยเตี๋ยวเมืองไทยเนี่ยที่นี่มันใส่ใหญ่เหมือนญี่ปุ่นเลยจุดเด่นของที่นี่ก็คือเนี่ยมะนาวนะชอบมากเข้ากันมากมะนาวแบบนี้ที่พิเศษก็คือซอสแล้วก็มีอีกอันนึงซอสอันนี้นะครับแล้วแต่ชอบอันนี้รสชาติแบบรสชาติแบบถ้าผมนะอันนี้รู้สึกว่าฝรั่งตะวันตกกับตะวันออกรวมมิตรนะประมาณนี้รสชาติข้างในจะมีเนื้อนะครับเนี่ยคนที่นี่นิยมเนื้อแล้วก็มีไก่หมูหมูอันนี้แหละหมูอันนั้นหมูอันนี้หมูแล้วก็มีผักแล้วก็เส้นที่นี่ยากินมาก
2: อร่อยมาก
0: จะข้างถนนนะครับประมาณราคาว่าประมาณนะครับประมาณ 30,000 ดอลก็คือ45บาทนะครับแต่ที่นี่อันนี้ก็คือประมาณ 60,000 ดอลนะฮะก็ราคาขึ้นหน่อยประมาณ 90 บาทเลยนะครับก็ราคาอีกระดับนึงนะครับแต่ข้างถนนก็ดีอีกแบบนึงอันนี้ก็อร่อยจริงๆมีอีกคนที่มาอิ่มนะฮะเชื่ออันนี้อันนี้ก็คือวัฒนธรรมฐานอาหารของเวียดนามนะฮะก็คือกินน้ำซุปกับปลาต้องโกจริงจริงครับต้องถามหลายคนแล้วจริงครับแบบนี้ฮะก็อันนี้แหละซุปอะแบบนี้อร่อยอร่อยครับอร่อยเหมือนฝรั่งเศสเลยนะ

0: ากินอิ่มแล้วนะคะคุณฮิโร่ก็พาเราไปสำรวจกันต่อค่ะและแล้วก็มาเจอกับสิ่งนี้ค่ะ
1: ถึงแล้วที่นี่ไซงอนช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะฮะเดี๋ยวก็ไปข้างในฮะเฮ้ยเสียงดังมากคือโมบายนะฮะคนเวียดนามชอบมือถือจนถึงผลิตเองฮะเนี่ยคือโมบาย
0: โทรศัพท์มือถือที่นี่นะคะถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในโลกปัจจุบันค่ะยิ่งที่นี่นะคะเขามีระบบ 4G ด้วยแล้วนะคะยิ่งทำให้โทรศัพท์มือถือนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเวียดนามเลยค่ะทั้งวัยรุ่นวัยทำงานวัยไหนๆนะคะก็ใช้โทรศัพท์มือถือกันทั้งนั้นค่ะลองเลือกไปใช้สักเครื่องดีไหมคะคุณฮิโร่
1: ใช่ครับเวียดนามนะฮะก็คือตัวนี้นิยมมากขายดีมากมือถือนะฮะแต่ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศใช่ไหมฮะไม่ใช่ของที่นี่แต่ตัวนี้นะฮะไม่กี่ปีเองเขาผลิตมือถือเองนะฮะ Q Mobile อันนี้คือแบรนด์ยี่ห้อของเวียดนามอย่างนึงนะครับเสียราคาถูกอันละประมาณ3 บาทไม่แพงเนาะ
0: คุณผู้ชมคงงงใช่ไหมคะโอ้ยจะมีความนิยมมากขนาดไหนมือถือโอ้ยสู้เมืองไทยไม่ได้หรอกคืออย่างนี้ค่ะประชากรของชาวเวียดนามเนี่ยมีทั้งหมด85 ล้านคนใช่ไหมคะผู้ชมทราบไหมคะว่ารายชื่อผู้คนที่ลงทะเบียนมือถือไว้นะคะมีกว่า100 ล้านคนค่ะเอาเป็นว่ามีจำนวนมือถือในประเทศนี้เยอะกว่าประชากรในประเทศอีกละค่ะ
1: นี่ฮะเมื่อกี้เห็นคิวโมบาย

0: 看看你ก็คือโมเบลไม่ใช่มือสอนนะมือใหม่เลยมือใหม่เลยซื้อได้ประมาณปังก็บาทได้แหละเฮ้ยถูกแต่คงไม่ค่อยสนใจอ่ะนะสนใจแบรนด์อื่นมากกว่าหรือเปล่า
1: พอเลือกโทรศัพท์มือถือเสร็จปุ๊บคุณฮิโร่ก็พาเราไปช้อปปิ้งหมวกกันน็อกต่อที่ร้านนอนซันค่ะ
0: โอ้ยมอเตอร์ไซค์เยอะจังเลยครับ อันนี้วันธรรมดากลางวันบ่ายมอนบ่ายสองมอนนี่มอเตอร์ไซค์เยอะนะฮะที่วันนี้ผมตั้งใจจะมาก็คือร้านนั้นนะฮะเนี่ยชมเบอร์อยู่นี้นะครับเฮ้ยสายไฟบ้าหมดไม่เป็นไรครับเดี๋ยวยังไงเข้าไปร้านนั้นนะฮะอีฮอของประเทศที่นี่ฟันนี่ฟันนี่แหละครับ
1: โอ้ระวังนิดนึงนะคะคุณฮิโร่การจราจรที่นี่ทุกร้านจริงๆเลยนะคะเนี่ย
0: ร้านชื่อว่าน้องเสิร์ฟนะฮะเดี๋ยวเข้าไป
1: ร้านนี้นะคะเป็นร้านหมวกกันน็อกที่เรียกได้ว่าเป็นยี่ห้อดังของเวียดนามเลยก็ว่าได้ค่ะมีแฟรนไชส์มากมายหลายสาขาสังเกตง่ายๆนะคะร้านเป็นสีชมพูสดใสแบบนี้ค่ะ
0: สินเช้า
1: แล้วทำไมหมวกกันน็อกที่นี่ถึงได้ขายดีกันนักหนาเลยล่ะคะก็เพราะว่ากฎหมายของประเทศเวียดนามนี่แหละค่ะหากใครฝ่าฝืนไม่ใส่หมวกกันน็อกระหว่างขับขี่ถือว่าทำผิดกฎค่ะจึงมีร้านหมวกกันน็อกแบบนี้อยู่มากมายนั่นเองค่ะหลายสีหลายลายนะคะขนาดนี้ไม่รู้เลยค่ะว่าจะเลือกสีอะไรดีดูไม่ออกเลยนะคะว่าเป็นหมวกกันน็อกภายนอกดูเป็นหมวกธรรมดาธรรมดาแต่ว่าด้านในนะคะเป็นแข็งๆแบบหมวกกันน็อกแบบนี้ค่ะ
0: เนี่ยไม่ใช่หมวกนะครับดูดีๆนะครับหมวกกันน็อกจริงแข็งนี่ราคาสีละหนึ่งสี่ห้าสี่ห้าใช่ไหมสี่หมื่นห้าอ่ะสี่แสนห้าสี่แสนห้าก็คือประมาณ650 700บาทประมาณนี้นะครับอันนี้ดูเหมือนหมวกใช่ไหมเคาะเลยแข็งมากหมวกกันน็อกจริงครับคือประเทศเวียดนามก็คือต้องมอเตอร์ไซค์ต้องใช้ชีวิตกับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมฮะแล้วก็ทั้งหมดก็เข้มงวดต้องใส่พวกเห็นแล้วทุกคนใส่อยู่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยคิดถึงแฟชั่นมากเพราะว่าอยู่กับชีวิตประจำนะฮะก็เลยเหมือนกันเนาะก็ต้องใส่สวยๆหน่อยครับที่หอที่นี่เลย
1: ฟังจากที่คุณฮิโร่เคาะแล้วนะคะรับประกันได้ว่าแข็งแรงจริงๆค่ะดูสิคะมากมายละลานตาไปหมดเลยนะคะส่วนใครชอบแบบอัดอาร์นะคะก็ต้องนี่ค่ะหมวกกันน็อกแบบแฮนด์เมดอันนี้นะคะเพ้นลวดลายลงไปนะคะไม่ซ้ำแบบใครแน่นอนค่ะแฮนด์เมดก็มีนะคะดูสิคะฝีมือจริงๆเลยนะคะเนี่ยแบบนี้ละค่ะแฟชั่นหมวกกันน็อกของชาวเวียดนามพอใช้จริงใส่จริงแล้วนะออกมาสวยงามอย่างที่เห็นแบบนี้ละค่ะ
0: โอ้พอดีเจออันนี้อีโหนี้นะครับก็ได้รางวัลนะฮะของประเทศเวียดนามได้รางวัลยอดเยี่ยมสวยนะ

0: จริงๆแล้วการที่เวียดนามออกกฎหมายเคร่งครัดในเรื่องการสวมหมวกกันน็อกนะคะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีอยู่นะคะเพราะว่าความปลอดภัยของชีวิตเรายังไงก็ต้องสำคัญที่สุดอยู่แล้วค่ะพอเห็นหมวกกันน็อกแบบนี้แล้วก็ทำให้นึกถึงเรื่องของหมวกแบบสาวเวียดนามที่เขาเรียกกันว่านอนลาค่ะนอกจากจะใส่กันแดดกันลมแล้วนะคะยังเป็นเสน่ห์และก็สัญลักษณ์ให้กับประเทศเวียดนามไปโดยปริยายค่ะ
1: ตั้งแต่สมัยก่อนนะฮะตอนที่ผมมาที่นี่10ปีที่แล้วก็เขาขี่จักรยานกันแล้วก็เขาจะใส่หมวกแบบนี้สี่เหลี่ยมแต่เขายังติดนิสัยตอนนั้นเลิกไม่ได้จนถึงมาขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องใส่หมวกแต่ว่าแฟชั่นสวยๆหน่อยอันนี้คือชาวเวียดนามสมัยนี้ในเมืองใหญ่โฮจิมินห์นะฮะ

0: คิดแบบนั้นเฮ้ยกำลังมาแล้วคาเซ่คาเซ่ใหญ่เครื่องใหญ่เครื่องเมือกมาแล้วเฮ้ยทุกคนอ่ะน่ารักดีอ่ะ
1: แวะมาสำรวจกันต่อที่มาเลเซียนะคะที่นี่ค่ะคุณฮีโร่ไปเจอร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรียกได้ว่าถามใครในประเทศนี้ก็ไม่มีใครที่ไม่รู้จักร้านกาแฟร้านนี้เด็ดขาดเลยค่ะซึ่งเป็นร้านที่ได้รับความนิยมในประเทศมาเลเซียและก็สิงคโปร์มากรวมๆกันแล้วมีกว่า170สาขาร้านกาแฟแห่งนี้มีชื่อว่า Old Town White Coffee นะคะ
2: White Coffee
3: โอเค thank you White Coffee แต่ดูก็เขานิดนึงนะฮะมีนมนะผสมนะมันจะดูเข้มข้นนะฮะคาเฟ่ที่มีรสชาติเข้มข้นแล้วก็หวานนะครับแล้วก็มีนมเยอะนะฮะใกล้ๆคาเฟ่ลาเต้นะฮะแต่เข้มข้นหน่อยนะครับอร่อยมากทนชิมไหมครับได้ครับได้แล้วครับแบบนี้ลองชิมดูครับชิมครับชิมครับไม่ไหวขอโทษนะครับเจ็บอร่อยฮะคาเฟ่รสชาติพิเศษครับครับมาจากเมืองอีโปอีโปครับคือเมืองอีโปนะฮะเท่าที่ผมรู้นะฮะคือเมืองนี้น้ำเละอร่อยนะฮะก็เลยคนมาเลเซียนะฮะคนมาเลเรียกคำว่าเมืองอีโปนะฮะอาหารอร่อยเมืองอาหารอร่อยนะฮะเดี๋ยวค่อยไปนะฮะคราวหน้าไปขนมปัง
1: นอกจากร้านนี้เขาจะเสิร์ฟกาแฟร้อนๆแล้วนะคะเขาก็ยังมีอาหารแสนอร่อยเตรียมพร้อมบริการลูกค้าอีกด้วยค่ะทางร้านแนะนำมานะคะว่าถ้าเกิดจะทานกับไวท์คอฟฟี่แล้วก็อาหารที่เหมาะที่สุดก็คือคายะโทสต์นั่นเองค่ะไม่ใช่ขยะโทสต์นะคะไม่เหมือนกันค่ะเป็นอีกหนึ่งอาหารที่ชาวมาเลเซียชอบทานมากค่ะ
0: What should I call this one? Name? Huh? Kaya.
1: คุณฮิโร่คะระวังสำเนียงด้วยค่ะ
0: กาย่านะฮะเขาเรียกกาย่านะครับอันนี้แหละคุณชอบขั้นไหนนะฮะเนี่ยแบบนี้ขนมปังใช่ไหมฮะแล้วก็ขั้นไหนมีเดี๋ยวให้ดูนะแบบนี้เนยแล้วก็มีน้ำผึ้งนะฮะแล้วก็ปิดแบบนี้แล้วก็วิธีการกิ่งก็คือนี่เข้ากันเนยกับน้ำผึ้งขนมปังแบบนี้แล้วก็ปิ้งๆหน่อยนะเข้ากันแล้วก็ชิมกาแฟนี้ White Coffee กาแฟขาวนะครับแล้วก็มองข้างมองข้างนอกแล้วแบบนี้แล้วก็มองผมมาแล้วนะวันนี้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือแบบนี้อันนี้คือวิธีการกินระดับสูงหน่อยนะฮะแบบนี้ฮะใช่ไหมครับคุณใส่แบบนี้เลยเนี่ยก็กินเข้ากันอร่อยมาก
1: บรรยากาศในร้านนะคะดูคลาสสิกด้วยภาพถ่ายที่บอกเล่าประวัติและก็เรื่องราวของร้านค่ะทำให้ช่วงเวลาของการจิบกาแฟในร้านนี้ไม่น่าเบื่อเลยใช่ไหมคะคุณฮิโร่ถือได้ว่าเป็นร้านกาแฟที่เป็นตัวแทนของประเทศมาเลเซียเลยก็ว่าได้ค่ะสุดท้ายกันแล้วนะคะที่คุณฮิโร่จะพาเรามาสำรวจกันในวันนี้กับประเทศสิงคโปร์ค่ะ ประเทศธุรกิจที่มีคนมากมายหลายเชื้อชาติและก็ประเทศที่โดดเด่นทางด้านธุรกิจแบบนี้ก็แน่นอนนะคะว่าจะต้องมียี่ห้อหรือว่าตราสินค้าที่เป็นของประเทศอย่างแน่นอนเห็นไหมนะคะไม่ทันไรคุณฮิโร่ก็เจอกับสิ่งแรกแล้วล่ะค่ะชื่อซิงเทลนี้นะคะไม่บอกก็เดาได้นะคะว่าเป็นของประเทศสิงคโปร์อย่างแน่นอนซิงเทลนี้นะคะมีหน้าที่หลักที่จะให้บริการในเรื่องโทรศัพท์มือถือนั่นเองค่ะประเทศธุรกิจแบบนี้เรื่องของการติดต่อสื่อสารจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะดูสิคะตึกใหญ่โตมากเลยนะคะและก็นะคะไม่ว่าจะมองไปที่ไหนก็จะเห็นตู้โทรศัพท์สาธารณะของซิงเทลตั้งอยู่มากมายพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับชาวเมืองเต็มไปหมดเลยค่ะและสิ่งต่อไปที่คุณธีรศักดิ์เจอนะคะก็คือ DBS Bank ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศธุรกิจเพราะฉะนั้นจึงมีธนาคารตั้งอยู่เป็นจำนวนมากแต่ที่พิเศษจนคุณธีรศักดิ์ต้องแนะนำก็ต้อง DBS Bank แห่งนี้ล่ะค่ะเพราะอะไรน่ะเหรอคะเพราะว่านอกจากจะใหญ่โตแล้วก็มีความมั่นคงแล้วจากการสอบถามแล้วก็พูดคุยของคุณธีรศักดิ์กับคนท้องถิ่นแถวนี้นะคะได้ความมาว่า
3: ตอนนี้ก็ผมอยู่ที่ธนาคารของสิงคโปร์นะครับชื่อว่า DBS นะครับอันนี้คือของรัฐบาลเลยนะครับอันนี้คือยิ่งใหญ่นะครับมีสมทุกใหญ่มากในตรงกลางสิงคโปร์เลยนะฮะแล้วก็ผมได้ยินว่าคนที่เรียนนะครับการเงินจบมหาลัยแล้ว9ของใน10คนนะครับอยากทำงานที่นี่เพราะว่าบริษัทของรัฐบาลด้วยแล้วก็สำคัญที่สื่อก็คือเงินเดือนนะครับ10เท่าของธนาคารธรรมดาที่นี่นะครับ10เท่าถ้า 10,000 บาทเท่า 100,000 โอ้ยิ่งใหญ่นะครับ DBS
1: ธนาคารใหญ่โตและก็มั่นคงขนาดนี้นะคะจึงมีผู้คนมากมายเต็มไปหมดทั้งนักธุรกิจคนทำงานชาวบ้านต่างก็พากันมาใช้บริการอย่างไม่ขาดสายเรียกได้ว่าเป็นย่านศูนย์กลางทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่อลังการจริงๆค่ะ
3: ที่นี่นะครับชื่อว่าคอปี้เทียมนะฮะคอปี้เทียมอันนี้ก็คือเป็นฟู้ดคอร์ทมีชื่อเสียงในสิงคโปร์นะครับมีสาขาหลายที่เหมือนกันนะครับผมสังเกตแล้วเห็นทุกที่เลยครับแล้วก็อันนี้ก็คืออีฮ้อนะฮะมันเป็นโลคัลของพื้นบ้านของสิงคโปร์นะฮะที่เกิดจากที่นี่นะฮะแบบนี้แหละฮะอ่านได้ไหมนะทูรูสิงคโปร์เทสนะฮะคอปี้เทียม
1: คอปี้เทียมนะคะหรือว่าเรียกอีกชื่อนึงก็คือฟู้ดคอร์ทนั้นนะคะเป็นร้านที่มีอยู่มากมายและก็เป็นที่นิยมในสิงคโปร์ค่ะของที่ขายนั้นนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องดื่มชาหรือว่ากาแฟแล้วก็อีกอย่างนะคะหาได้ไม่ยากค่ะเพราะว่าคอปี้เทียมเหล่านี้นะคะตั้งอยู่ทั่วประเทศสิงคโปร์ค่ะลองเดินตามคุณฮิโร่เข้าไปเรื่อยๆนะคะมีของกินเยอะแยะไปหมดเลยล่ะค่ะแต่เอ๊คุณฮิโร่จะพาไปทานอะไรต่อคะเนี่ย
3: ถ้าบ้านเราก็เรียกว่าฟู้ดเซ็นเตอร์นะฮะมีแบบนี้ขายเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มแบบนี้นะฮะแต่ที่นี่คนที่นี่นะฮะเรียกว่าฮอกค่านะครับแล้วก็โอ้มีขายแบบนี้ตัวเฮ้อนะฮะแบบนี้ตัวเฮ้อ Hello how are you today
2: Hi
3: Yeah, from Thailand.
2: Me, Malaysia and Singapore.
3: Oh, you Malaysia?
2: Yeah, and Singapore.
3: Oh, Salam pagi. No.
2: I don't know Malay.
3: You don't know Malay lah. Okay. See you. Bye bye. อันนี้ก็ขายโทฮูใช่ไหมฮะที่วันนี้ผมอยากจะแนะนำนะฮะกับมันนะครับอยากจะแนะนำแน่ๆก็คือสวัสดีครับก็คือน้ำโทฮูของที่นี่นะฮะน้ำโทฮูอาจจะคนไทยก็รู้จักนะฮะคนที่นี่ก็มีขายทุกที่นะครับซื้อได้เลยแต่วันนี้ผมจะแนะนำยี่ห้ออย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อนะครับของสิงคโปร์นะฮะนี่คืออยู่แถวนี้โอ้ยซาลาเปาน่าอร่อยเนี่ยโอเคนี่นะฮะอันนี้ก็ขายเกี่ยวกับเส้นนะฮะเส้นบะหมี่นะครับปัดไตใกล้ๆปัดไตอันนี้ก็ลูกชิ้นนะครับอ๋ออันนี้ก็น่าอร่อยนะแล้วก็ที่นี่เป็นโจ๊กนะฮะโจ๊กสวัสดีครับฮัลโหลคนที่นี่น่ารัก

0: ักจริงๆนี่แหละที่วันนี้ท่านจะมาก็คือที่นี่ชื่อว่ามิสเตอร์บีนนะฮะน้ำเต้าหู้ที่ขึ้นชื่อนะครับอะไรติดตัวนี้
1: เจอแล้วค่ะน้ำเต้าหู้นั่นเอง

0: ประมาณ50กว่าบาทนะครับอันนี้บนสารน้ำโตฮู้แบบร้อนมีไรซ์โบว์มีข้าวพั่มข้างในงอนนะครับข้างในนะครับมีแน่นอนมีน้ำโตฮู้แล้วก็มีโตฮู้แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ไรซ์โบว์โอ้โอเคร้อนด้วยอากาศร้อนแล้วก็กินร้อนๆเนี่ยดีไรซ์โบว์โอ้อร่อยจริงอันนี้อร่อยดูข้างในนะข้างในมีงาข้าวหรอไม่มีรู้สึกรสชาติข้าวนะแต่มีงาเยอะๆแล้วก็ข้างนอกก็เป็นโมจินะฮะอร่อยอร่อย
1: นอกจากหน้าตาจะดูน่ารับประทานแล้วนะคะโลโก้ของร้านที่เป็นรูปน้องถั่วน่ารักที่แลบลิ้นเลียปากแบบนี้นะคะโหก็น่าจะรับประกันได้ว่าของเขาอร่อยจริงค่ะจริงหรือไม่จริงนั้นต้องดูที่คุณฮิโร่แล้วล่ะค่ะตอนนี
0: ้ก็ขอโทษครับคุณผู้ชมนะฮะจอโทรทัศน์และหน่อยผมก็แล้วก็น้ำเต้าหู้นะฮะมีหลายแบบนะที่นี่ร้อนแล้วก็แยงก็มีแล้วข้างไหนจะมีนาตัวแดงแล้วก็มีเจลลี่มีอะไรแบบสมัยนี้ฮะสไตล์สมัยนี้แบบสมัยนี้นะฮะเพราะว่าคนที่ปกติกินน้ำเต้าหู้นะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะอายุสูงหน่อยใช่ไหมฮะแต่มิสเตอร์เบนเนี่ยอุตส่าห์ทำโลโก้น่ารักขนาดนี้ฮะก็ให้วัยรุ่นหรือว่าเมื่อกี้เห็นเด็กใช่ไหมครับก็กินมิสเตอร์เบนตัวนี้นะครับครับมีหลายสาขาครับอันนี้คืออีโคอย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อของสิงคโปร์นะครับอันนี้อร่อย
1: ใครจะมาทานที่ร้านนี้นะคะแนะนำว่ามาได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะเมนูเพื่อสุขภาพแบบนี้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีเชียวนะคะ
0: อร่อยมากครับ
1: การที่เราได้เข้าไปรู้จักกับตราสินค้ายี่ห้อของสินค้าในท้องถิ่นนั้นๆ นะคะหรือแม้กระทั่งสิ่งปลูกสร้างหรือสัญลักษณ์ต่างๆที่พบเจอในที่ต่างๆทั้งหมดนี้นะคะก็ทำให้เราได้เห็นถึงการใช้ชีวิตแนวความคิดหรือมุมมองของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเราได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: อีโฮทนติงคอนเทลาประเทศได้เข้าไปอยู่ในใจของคนทนติงนั้นอาเซียนที่กำลังเติบโตขึ้นอีกไม่นานอีโฮทนติงจะเข้าสู่ระดับโลกฮิโรขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันแอฟริกา
1: เปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกาค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะดำเนินรายการโดยยานิสาชุโชถาวรนะคะหรือปุ้ยค่ะ
0: และผมศิวกรธราวัชรศาสตร์นะครับครับ
1: ค่ะก็รายการของของเราเนี่ยนะคะสามารถรับชมออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา6นาฬิกาจนถึง6นาฬิกา30นาทีทางสามารถรับชมและรับฟังได้หลายช่องทางนะคะโดยทางวิทยุก็สามารถรับฟังได
0: ้ได้ครับที่ช่องวิทยุ AM นะครับ1575นะครับหรือจะเป็นทางช่องทางโซเชียลมีเดียก็คือ
1: เป็นเพจ Facebook นะคะสรานรมเรดิโอหรือยังมีช่องทางนึงนะคะ
0: โอ้โหเยอะจังเลยนะ
1: เว็บไซต์ของทางวิทยุสรานรมค่ะ
0: ครับผมก็พวกเราก็จะมาพบปะกับทุกท่านนะครับในทุกๆอาทิตย์เลยเพื่อจะมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแอฟริกานะครับให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเพราะว่าเป็นภูมิภาคที่แปลกใหม่น่าสนใจแล้วก็คนไทยไม่รู้จักมากเท่าไหร่เท่าที่ควรนะคร
1: ับ ก็ในส่วนของอาทิตย์นี้เราจะเน้นไปที่ประเทศซูดาน
0: ครับ
1: ค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปถึงเรื่องซูดานเนี่ยเราก็ยังคงเหมือนกับว่าช่วงวันนี้นะคะวันที่เราดำเนินรายการตรงกับวันวาเลนไทน
0: ์ใช
1: ่เห็นได้จากอิมพาล่า2ตัวเป็นคู
0: ่มาเป็นคู่นั่นเองนะครับ
1: เราก็จะเริ่มเกริ่นๆเป็นเกรดเล็กน้อยเกี่ยวกับวาเลนไทน์ในแอฟริกาค่ะ
0: แน่นอนเพราะว่าโอเคอย่างเมื่อวานนี้ของท่านผู้ชมเนี่ยนะครับก็คงเป็นวันที่ท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยได้รับหัวใจสติ๊กเกอร์เยอะแยะมากมาย มีคนแอบมาบอกรักหลายคนได้ดอกกุหลาบบางคนอาจจะถูกเซอร์ไพรส์แต่งงานหรือเปล่า นี่ใช่ไหม แต่เราอยากจะรู้ว่าพี่ปุ้ยครับในแอฟริกาเนี่ยเขามีวัฒนธรรมวาเลนไทน์ที่แตกต่างจากเราหรือจากประเทศ อื่นยังไงบ้างหรือเปล่า
1: อ๋อค่ะโดยที่อาทิตย์นี้นะคะเราก็เอาข้อมูลเอาเกรดเล็กน้อยมานำเสนอเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองวาเลนไทน์ในแอฟริกาเราจริงๆเรามี3ประเทศเนาะซึ่ง3ประเทศนี้เนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันเหมือนกัน
0: มีจุดเด่น
1: เราจะเริ่มกันขอเล่าให้ฟังเกี่ยวกับประเทศแรกนะคะประเทศแซมเบีย
0: อ๋อครับ
1: ค่ะก็แซมเบียนะก็จะมีวิธีที่ฉลองเขาบอกว่าประดับตกแต่งอย่างของเมืองไทยนะก็จะเห็นเป็นสีชูสีแดงเป็นหลักแต่ของแซมเบียเนี่ยเขามีทั้งสีแดงสีขาวแล้วก็สีดำ
0: สีดำด้วยเหรอครับปุ้ยทำไมสีดำ
1: สีดำเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นเหมือนส่วนเป็นสีของธงชาติเขาด้วยนะแล้วก็เป็นเหมือนของประเทศเขาเองที่ตกแต่งสีดำแล้วก็วันวาเลนไทน์นะคะของประเทศแซมเบียเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะหนุ่มสาวคู่รักเท่านั้นแต่เขาถือว่าเป็นเทศกาลที่เอาไว้เฉลิมฉลองความรักระหว่างครอบครัวและเพื่อนฝูงด้วย
0: แปลว่าความรักไม่ได้จำกัดอยู่ที่คนรักเท่านั้นแต่ก็สามารถที่จะส่งต่อให้กับคนรอบๆข้างได้โดยไม่จำกัดหญิงก็แปลว่าสีดำเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นสีที่อัปมงคลหรือว่าตรงข้ามกับความรักเท่าไหร่ในความหมายของคนแซมเบียหรือแอฟริกาโดยรวมด้วยซ้ำไปจะเป็นสีที่เป็นมงคลหรือเปล่า
1: อินเทรนด์เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นไปได้นะคะ
0: ก็เป็นไปได้ก็น่าสนใจว่าเราให้ดอกกุหลาบสีดำแก่คน
1: จะรอดไหมจริงๆก็มีประเทศอื่นด้วยใช่ไหมคะอา
0: ใช่ครับความจริงแซมเบียไม่ใช่เป็นประเทศที่น่าสนใจประเทศเดียวนะครับอีกประเทศนึงเราข้ามกันมาที่ประเทศกานานั่นเองครับกานาก็เป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ทางแอฟริกาตะวันตกใช่ไหมครับพี่ปุ้ย
1: ใช่ค่ะ
0: ที่ประเทศกานาเนี่ยนะครับก็โดยทั่วไปก็จะมีลักษณะการเฉลิมฉลองวาเลนไทน์ไม่ต่างกับประเทศอื่นๆเลยก็จะมีการให้ดอกไม้ให้ดอกไม้สีแดงให้ช็อกโกแลตให้อะไรกันอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่ผู้ชมอาจจะท่านผู้ชมที่ชมทาง Facebook จะเห็นอยู่นะมีลูกโป่งมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าที่พิเศษกว่านั้นครับพี่ปุ้ยที่กาน่าเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการยังไงครับพี่ปุ้ย
1: ก็จะมีการเรียกว่าวันนั้นจะเป็นวันที่พิสูจน์เลยล่ะว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ย
0: รักใคร
1: ชอบใครนะคร
0: ับแต่ว่าดูยังไงครับดูโดยการที่บอกว่าวันนี้เราต้องไปเดทกับคู่รักถ้าหากว่าคู่รักเนี่ยไม่เชิญเราไปเดทเนี่ยแปลว่าไม่ใช่ที่หนึ่งในใจ
1: ใช่เป็นวันที่พิสูจน์ความรัก
0: พิสูจน์กันเราจะได้รู้กันว่าเป็นรักแท้หรือแค่สื่อสารนั่นเองนะครับนั่นแปลว่ายังไงครับท่านผู้ชมถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยเราเกิดมีแฟนแต่ว่าแฟนเราไม่ได้เชิญเราไปเดทเนี่ยแปลว่าจบละไม่ใช่ละ
1: ไม่ใช่แล้ววันน
0: ี้เป็นแค่การสื่อสารนะครับแต่ถ้าหากว่าคนไหน แฟนมาเชิญไปเดทคุณผู้หญิงคนไหนที่แฟนมาเชิญไปเดทด้วยเนี่ยแปลว่าโอเคคนนี้ที่หนึ่งในใจของผู้ชายคนนั้นแน่นอน
1: แน่นอน
0: แปลว่าอะไรครับพี่ปุ้ยแปลว่าวันนี้นอกจากจะมีคู่รักที่อาจจะมีคู่รักเพิ่มขึ้นมาใหม่ก็จะมีคู่รักที่แตกหักออกไปอีกจำนวนไม่น้อยเลยก็เป็นไปได้
1: จริ งใช่
0: เป็นวันแห่งความจริงที่จะได้เปิดเผยกันก็เป็นที่กาน่าก็น่าสนใจไม่น้อย
1: มีอีกที่นึงที่แอฟริกาใต้อันนี้เนี่ยถือว่าอาจจะไม่ถึงขั้นแตกหักหรือว่าถึงขั้นแบบกาน่านะแต่คือมีทางออกคือจริงๆแล้วของแอฟริกาใต้เนี่ยเพราะว่าก็จะมีผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะบอกเป็นในๆว่าฉันชอบเธออยู่ก็มีการติดชื่อไว้ที่เสื้อผ้าแขนเสื้ออะไรเงี้ยให้รู้เป็นในไหนว่าชื่อคนนี้ชอบอยู่นะ
0: หรอคะพี่ปุ้ยหมายความว่าสมมุติเราเป็นผู้หญิงในแอฟริกาใต้ก็จะเหมือนกับมีการปักชื่อของคนที่แอบชอบไว้
1: เขาบอกมันจะมีแบบเป็นแบบอาจจะเป็นเข็มกลัดหรือเป็นอะไรที่บอกชื
0: ่อ
1: ก็ถ้าเกิดสมมุติว่าดูท่าแล้วจะนกก็บอกไปว่าอ๋อชื่อซ้ำกันเยอะค่ะ
0: คือความจริงก็เป็นเรื่องดีสำหรับคุณผู้ชายที่อยากรู้ว่าใครแอบชอบเราอยู
1: ่
0: เราก็จะได้แบบไปเดินดูตามแขนเสื้อของ ของเพื่อนๆว่าเอ๊ะมีชื่อเราปักอยู่ที่ไหนไหมแต่ผู้หญิงก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ชื่อคุณนะซะหน่อยแบบชื่อนี้มันเกลือมากอะไรเงี้ยก็อาจจะแก้เขินกันไปหรือเปล่าหรือยังไงก็
1: เป็นไปได
0: ้ความจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับพี่ปุ้ยเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยอาจจะนำมาปรับใช้กับในบ้านเราด้วยก็ได้นะใช่เผื่อแบบเป็นการป้องกันการนกกันเกิดขึ้นมากมายนะครับก็ความจริงถ้ามันนกปุ๊บก็ปล่อยเขาซาฟารีที่แอฟริกาไปเลย
1: เพิ่มความ
0: เพิ่มจำนวนประชากรของสัตว
1: ์
0: ของสัตว์ป่าใน
1: ธรรมชาติ
0: ชาติกับคุณสู่ป่าไปนะครับพี่ปุ้ยโอเคก็เป็นบรรยากาศของวันวาเลนไทน์ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับก็จะได้รู้ว่าที่อีกซีกโลกหนึ่งของโลกเราเนี่ยเขาเฉลิมฉลองวันวาเลนไทน์กันยังไงนะครับในแอฟริกาก็จริงไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะก็น่าสนใจมากก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากประเทศอื่นมากเท่าไหร่โดยรวมก็ให้ดอกไม้กุหลาบอะไรกัน
1: ก็มีความในความเหมือนก็ยังมีความแตกต่าง
0: ถูกต้องและที่สำคัญช็อกโกแลตที่หลายๆคนได้รับทานเมื่อวานนี้แน่นอนคือมั่นใจได้ไม่มากก็น้อยเลยว่าอินกรีเดียนผลิตอะไรนะ
1: ผงโกโก้เมล็ดคาคาโอ
0: เมล็ดโกโก้ที่คือช็อกโกแลตก็ผลิตมาจากโกโก้ซึ่ง
1: จริงๆแล้วประเทศในทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะแถบแอฟริกาตะวันตกนะครับเป็นผู้ผลิตสำคัญของโลกเลยในการผลิตเมล็ดโกโก้มาให้พวกเรา
0: ได้รับประทานกันได้ให้คู่รักได้มาให้กันเมื่อวานนี้นะครับ ก็ถือได้ว่าคุณผู้ชมก็ได้มีการบริโภคสิ่งของที่มาจากแอฟริกาเป็นเรื่องใกล้ตัวเราเหมือนกัน
1: สิ่งแอฟริกาใกล้ตัวกว่าที่เราคิด
0: มากๆนะครับพี่ปุ้ยโอเคอย่างที่อาทิตย์ที่แล้วเราได้เกริ่นกันไปนะครับพี่ปุ้ยว่าอาทิตย์นี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศซูดานนั่นเองวันนี้เราก็เลยจะมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับซูดานมานำเสนอให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบรับรู้กันนะครับ
1: จริงๆเพราะซูดานเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่น่าสนใจมากในทวีปแอฟริกาประเทศหนึ่งคนไทยจะไม่ค่อยได้ยินชื่อหรือว่าไม่ค่อยรู้จักกันสักเท่าไหร่นักเราก็จะมีเกิดเล็กน้อยมาเริ่มต้นด้วย
0: เริ่มจากนี้ดีไหมครับพี่ปุ้ยซูดานอยู่ที่ไหน
1: ตอบว่าทวีปแอฟริกาคงไม่พอนะคะจริงๆซูดานเนี่ยอยู่ถ้ามองในแผนที่เนี่ยนะคะจะอยู่ทางทิศใต้ของประเทศอียิปต์ซึ่งอียิปต์เนี่ยก็จะถือว่าอยู่ในแถบแอฟริกาเหนือซูดานก็จะอยู่ติดกันเลยลงมาทางใต้

0: ได้นะคะ
1: มีเมืองหลวงชื่อว่ากรุงคาทูมนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ในคลิปตอนนี้ก็จะเป็นภาพบนอากาศของเมืองคาทูมซึ่งก็จะเห็นได้ว่าไม่ได้เป็นแอฟริกาอย่างที่พวกเราคิดซะหน่อยเลยนะครับที่จะแบบว่าแห้งแล้งหรือว่ากันดารก็เป็นเมืองที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจอยู่ไม่มากก็น้อยเลยนะครับ
0: แล้วก็มีแม่น้ำสายหลัก
1: ไหลผ่านนั่นก็คือแม่น้ำ
0: นาย
1: นั่นเองนะครับหลายคนก็จะบอกว่าเอ๊ะไม่ใช่แค่ในอียิปต์หร
0: อ
1: ไม่นะครับความจริง
0: มันก็ไหลผ่านหลายประเทศ
1: หลายประเทศอยู่นะโอเคก็ซูดานนะครับที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้ในทวีปแอฟริกานะครับเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่มากในแอฟริกานะครับอันดับหนึ่งเลยก่อนปี2011แต่ในปี2011เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แตกออกมาเหมือนความว่าเกิดประเทศใหม่ขึ้นในภูมิภาคแอฟริกานั่นก็คือประเทศเซาท์ซูดานนั่นเองนะครับก็แตกออกมาจากประเทศซูดานก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยซูดานกลายเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ3ในทวีปแอฟริกาซึ่งก็ยังใหญ่อยู่ดีใหญ่กว่าไทยประมาณ5เท่าเลยนะครับ
0: จริงๆใหญ่รองมาจากประเทศแอลจีเรียและเราจะเรียกว่าคองโกแต่คืออันนี้นะคะเนื่องจากคองโกเนี่ยจะมีทั้งที่เป็นสาธารณรัฐคองโกและสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกอันนี้คือจะใหญ่รองจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะคะค่ะแล้วตัวชื่อประเทศอันนี้เนี่ยก็น่าสนใจชื่อประเทศซูดานเองจริงๆมาจากภาษาอาหรับิกค่ะเป็นคำแปลคือถ้าเป็นภาษาอาหรับิกเนี่ยนะคะก็จะแปลกันว่าเป็นพื้นที่ของคนผิวสีหรือจะว่าเป็นในภาษาอังกฤษก็จะบอกบิลาดอัสซูดาน
1: นี่คือภาษาอาหรับิก
0: ภาษาอาหรับิกเลย
1: ค
0: ือเป็นที่มาของคำว่าซูดาน
1: ซูดานก็หนึ่งในนั้นก็เป็นเพราะว่าประชากรของซูดานอย่างที่พวกเราก็น่าจะทราบกันดีน่าจะพอเดาได้ว่าก็เป็นคนที่เป็นผิวสีเป็นหลักนั่นเองนะครับก็ซึ่งความจริงแล้วนะครับพี่ปุ้ยทราบมาว่าแอบได้ยินมาว่าความจริงซูดานในอดีตเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่พูดถึงประเทศแต่มันคืออาณาจักรซูดานคือกว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยน่าจะเป็นที่มาของคำว่าเป็นดินแดนของคนที่เป็นผิวสีด้วยนั่นเองนะครับ
0: อาณาจักรสมัยก่อน
1: อาณาจักรสมัยก่อนใช่มันก็จะอยู่ประมาณแอฟริกาตะวันออกภาคยาวไปถึงแอฟริกากลางแล้วก็แอฟริกาเหนือนั่นเองนะครับก็ถือว่าใหญ่มากนะใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นอาณาจักรมันไม่ใช่เป็นประเทศนะครับและอย่างที่เมื่อกี้เราได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้ว่ามีแม่น้ำเส้นนึงที่ไหลผ่านกรุงคาทูมนั่นคือแม่น้ำนายนั่นเองซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าแม่น้ำนายต้องผ่านอียิปต์เท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วมันมีที่มาอีก
0: มันไม่ใช่
1: แค่อียิปต์นะสิครับเพราะว่าความจริงแม่น้ำนายเนี่ยนะครับมันเกิดจากการรวมตัวกันของแม่น้ำสองสายนั่นก็คือแม่น้ำที่ชื่อว่าไวท์ไนล์กับบลูไนล์นั่นเอง
0: นายสีขาวกับนายส
1: ีเงินใช่นายสีขาวกับนายสีเงินมารวมกันที่ซึ่งแม่น้ำอย่างแม่น้ำบลูไนเนี่ยมันก็ไหลมาจากเอธิโอเปียมีที่มาจากเอธิโอเปียนั่นเองนะครับแต่อย่างแม่น้ำไวท์ไนเนี่ยมันก็ไหลมาตั้งแต่เซาท์ซูดานแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มารวมกันเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาที่คาทูมนั่นเองในซูดานนะครับก็เลยทำให้เนี่ยซูดานก็เลยคาทูมก็เลยเหมือนกับเป็นจุดที่เป็นศูนย์รวมระหว่างแม่น้ำสองสายมารวมกันแล้วก็ไหลขึ้นไปที่อียิปต์นั่นเองนะครับ
0: เพราะว่าเรามองในแผนที่ค่ะเวลาพูดว่าแม่น้ำไหลเราจะชอบนึกในใจว่ามันคือไหลลง
1: ใช่ไหลลง
0: แต่ในแผนที่เนี่ยนะคะที่เราสื่อมันจะไหลขึ้น
1: คือใช่คือซูดานนี่มันอยู่ทางใต้ของอียิปต์มันก็จะขัดแย้งกับความเป็นโลจิกของเรานิดนึงว่าทำไมไหลขึ้นแต่ว่าเราต้องมองอย่างนี้ครับว่าซูดานเนี่ยมีพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าอียิปต์มันก็เลยทำให้
0: ไหลลง
1: ไหลลง
0: ไปที่ปากแม่น้ำ
1: ใช่ซึ่งก็อยู่ที่อียิปต์นั่นเองนะครับแล้วก็ความจริงแล้วเนี่ยกว่า 60% เลยก็ว่าได้ของแม่น้ำนายทั้งเส้นเนี่ยมันก็จะไหลพาดผ่านซูดานเพราะฉะนั้นซูดานก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำนายเต็มๆเลยนั่นเอง
0: อู่ข้าวอู่น้ำเลยนะ
1: ใช่อู่ข้าวอู่น้ำเลยก็เป็นที่มาของความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคนั้นนะครับทีนี้เรามาพูดถึงแม่น้ำกันแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยตอนแรกเราพูดว่าซูดานแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นอาณาจักรที่กว้างใหญ่มากแต่ตอนนี้มันกลายเป็นประเทศละพี่ปุ้ยทราบไหมครับว่า ซูดานมีวันชาติวันที่เท่าไหร่
0: ตอบเราจะได้รางวัลไหมอ่ะ
1: ตอบแล้วก็เราก็จะ ได้ความรู้กลับไป
0: ได้ความรู้กลับไปค่ะคือวันชาติของซูดานเนี่ยนะคะตรงกับวันที่1มกราคมของทุกปีจริงๆแล้ววันชาติวันที่ตรงกับวันที่1เนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศซูดานประเทศเดียวแต่ยังมีประเทศอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นบรูไนนะคะคาเมรูนอันนี้ก็คืออยู่ในทางแถบแอฟริกาตะวันตกเช็กและเฮติก็ถือว่ามีวันชาติตรงกับวันเดียวกัน
1: ปีใหม่
0: ปีใหม
1: ่ก็ดีก็ถือว่าฉลองไปเลยทีเดียวทั้งวันชาติแล้วก็วันปีใหม
0: ่นี่จะไม่ได้หยุด2วัน
1: ก็เสียใจแต่ว่าก
0: ็
1: คุณเลือกแล้วโอ้ก็โอเคก็น่าสนใจมากนะครับที่วันชาติซูดานเนี่ยตรงกับวันที่1มกราคมเลยก็มีไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่มีวันชาติตรงกับวันขึ้นปีใหม่ก็ถือว่าได้เริ่มศักราชใหม่ๆเป็นพร้อมกับอะไรใหม่ๆของประเทศซูดานไปเลย
0: พูดถึงอาณาจักรเนี่ยบอกว่าซูดานจริงก็มีเกร็ดเล็กน้อยที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะ
1: ถูกต้องครับอย่างที่พวกเราพูดไปตั้งแต่ต้นว่าซูดานเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นอาณาจักรที่กว้างใหญ่มีแม่น้ำนายไหลผ่านทำให้เกิดกลายเป็นความเจริญรุ่งเรืองซีวิลิเซชันตามมาแน่นอนครับว่ามันก็เลยหมายว่าเครื่องหมายหนึ่งของความเจริญรุ่งเรืองนั้นเนี่ยคือ
0: พีระมิด
1: นั่นเองพีระมิดก็เหมือนกับแม่น้ำนายที่คนก็นึกว่าต้องมาจากอียิปต์เท่านั้นความจริงแล้วเป็นความคิดที
0: ่ยังไม่ถูกต้องสิเดี๋ยวมันมีอะไรมากกว่าน
1: ั้นมีอะไรมากกว่านั้นแน่นอนนะครับเพราะว่าที่อียิปต์เนี่ยเขาบอกว่านอกจากจะมีพีระมิดแล้วเนี่ยในซูดานก็ยังมีพีระมิดด้วยซึ่งมีไม่พอแต่ว่ามีปริมาณจำนวนมากกว่า
0: ถึง2 เท่า
1: ของอียิปต์เลยด้วยซ้ำไปนะครับเขาบอกมีประมาณมากกว่า200พีระมิดเลยทีเดียวซึ่งก็จำนวนเนี่ยเข้าใจว่าคงยังต้องนับไปต่อเรื่อยๆเพราะมันก็มีการค้นพบเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเนาะพี่ปุ้ยแต่ว่าตอนนี้ปริมาณที่เราที่เขาค้นพบแล้วเนี่ยนับเจอแล้วเนี่ยก็มากกว่า200เลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพีระมิดที่มีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความมีเอกลักษณ์มี
0: ทรงมันจะไม่ค่อยเหมือนที่เราเห็นภาพทั่วไปเวลาเรานึกถึงพีระมิดที่มันจะแหลมแล้วมันจะมีทั้งหลายรูปทรงนะคะท
1: ั้
0: งโค
1: ้
0: งทั้งเล็กเป็นแถวอยู่เป็นกลุ่ม
1: ใช่นะครับก็แต่ว่าหลักๆแล้วก็แน่นอนว่ามันก็สื่อแสดงเห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตของทั้งซูดานแล้วก็อียิปต์แล้วก็ในหลายๆประเทศที่มีสิ่งก่อสร้างลักษณะเดียวกับพีระมิดนั่นเองนะครับพี่ปุ้ยก็น่าสนใจไม่น้อยก็ใครสนใจไปเที่ยวก็เชิญได้น่าสนใจมาก
0: มีอะไรให้คนพบในซูดานอีกเยอะเลย
1: เยอะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนนะครับพี่ปุ้ยเลยเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าเราจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจของซูดานมาเล่าให้ฟังต่อครับโอเคครับกลับมาแล้วนะครับก็โอเคต่อจากเรื่องเมื่อกี้นะครับนอกจากที่เมื่อกี้เราพูดถึงอดีตละอดีตของซูดานเป็นไงตอนนี้เราจะกลับมาพูดถึงเรื่องของความเป็นปัจจุบันมากขึ้นว่าซูดานเขาเนี่ยมีเทศกาลอะไรบ้างมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับอันดับแรกเลยที่เราอยากจะนำเสนอมากๆก็คือกีฬาของซูดานนั่นเองนะครับอย่างเมืองไทยก็จะมีกีฬามวยไทยซูดานก็จะมีมวยซูดานเหมือนกันเป็นมวยปล้ำนะครับชื่อว่านูบ้ามวยปล้ำนูบ้านะครับหรือนูบ้าเวสลิงนั่นเองนูบ้าคืออะไรครับนูบ้าเนี่ยคือชนเผ่าหนึ่งของซูดานนะครับที่อยู่อาศัยทางตอนในรัฐที่ชื่อว่าคอโดฟานนะครับใต้ South คอโดฟานนะครับซึ่งมันจะอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่ชื่อว่านูบ้านั่นเองนะครับซึ่งคนชนเผ่ากลุ่มนี้เนี่ยมีจำนวนกว่าล้านคนเลยทีเดียวนะครับพี่ปุ้ยซึ่งเขาก็มีวัฒนธรรมธรรมเนียมในการเนี่ยมาเล่นมวยปล้ำกันแล้วมันก็ได้แพร่กระจายไปในภูมิภาคอื่นๆของซูดาน
0: เป็นที่นิยมในประเทศ
1: เป็นที่นิยมในประเทศทำให้ตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้มีโอกาสไปซูดานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันศุกร
0: ์
1: หลังการละหมาดใหญ่ของชาวมุสลิมในวันศุกร์นะครับเขาก็จะมีเนี่ยเขาก็จะมาเล่นมวยปล้ำกันนะครับอย่างที่ผู้ชมเห็นในคลิปนะครับก็เนี่ยจะมีมาเล่นมวยปล้ำกันหลังการละหมาดใหญ่ของชาวมุสลิมนะครับก็เป็นที่สนุกสนานนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยนะมันเหมือนกับเป็นเครื่องพิสูจน์เลยนะครับว่า ความเก่งของคนเราเนี่ยมีได้ถึงขนาดไหนก็มาพิสูจน์ตัวเองก็มาพิสูจน์กันได้ที่นี่นั่นเอง
0: พิสูจน์ในสังเวียนนะ
1: พิสูจน์ในสังเวียนนะครับพี่ปุ้ย
0: ค่ะส่วนอันนึงที่จะนำเสนอต่อนะคะนอกหลังจากที่มีเรื่องมวยปล้ำหนูบ้าแล้วเนี่ยจะนำเสนอเป็นเรื่องอีกอันนึงคือเฉลิมฉลองเป็นเทศกาลหนึ่งนะคะในประเทศซูดานโดยที่เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่ามุสลิมคริสต์มาสหรือว่าเรียกในภาษาอาหรับิกสำเนียงของซูดานก็จะมูลิดแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่ตรงกับวันที่25ธันวาคมอย่างที่เราคิดกันมุสลิมคริสต์มาสเนี่ยนะคะเฉลิมฉลอง

0: องเนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดของท่านนบีมุฮัมมัดนะคะซึ่งเป็นอันนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าต้องเกริ่นก่อนว่าในประเทศซูดานเนี่ยประชากรส่วนใหญ่เขาจะนับถือศาสนาอิสลามดังนั้นแล้วนี่เขาก็จะฉลองเป็นมุสลิมคริสต์มาสโดยในวันนั้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นเหมือนวันเฉลิมฉลองใหญ่ทั่วไปของปีก็จะมีคนจากหลากหลายไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนฝูงก็จะมาเฉลิมฉลองจะมีกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีการร้องเพลงมีเทศกาลเมื่อกี้มันจะเป็นเหมือนเทศกาลวัดเป็นอะไรอย่างงี้ค่ะนึกจริงๆแล้วเราก็ดูเหมือนเทศกาลวัดจะมีคนเหมือนงานวัดใช่ค่ะจะมีมาเฉลิมฉลองก็จะเป็นเรียกว่าเป็นเทศกาลใหญ่เฉลิมฉลองรื่นเริงมีความสุขใหญ่ของปีค่ะแต่ว่าวันมุสลิมคริสต์มาสหรือมูลิดเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเป็นใช้ปฏิทินจันทรคติมันก็จะไม่ได้ตรงกันทุกวันในทุกๆปีเนี่ยก็จะไม่ได้มีวันที่แน่นอนนะคะก็จะคำนวณปีต่อปีไปค่ะ
1: ก็ต้องดูปฏิทินฟ้าพระจันทร
0: ์
1: ดวงดาวไปก็ต้องคอยถ้าใครสนใจอยากจะเข้าไปชมในเทศกาลนี้ก็ต้องคอยดูดีๆต้องคอยติดตามข่าวว่าปีนี้จะตรงกับวันไหนนั่นเอง
0: แต่เข้าใจว่าเทศกาลนี้ก็คือจะมีเฉลิมฉลองไม่จำกัดเฉพาะในประเทศซูดานจะรวมถึงประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักเขาก็จะมีการเฉลิมฉลองเช่นเดียวกันค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าใครมีเพื่อนเป็นชาวมุสลิมเป็นเพื่อนนับถือศาสนาอิสลามต้องถามดูได้ว่าปีนี้วันไหน
0: ใช่ค่ะ
1: น่าสนใจไม่น้อยนะครับเพราะว่าเรื่องของนิทรรศการเนี่ยเป็นอะไรที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญของอะไรของแต่ละคนของแต่ละ
0: ประเทศ
1: ไปนะครับสุดท้ายครับพี่ปุ้ยเมื่อกี้พี่ปุ้ยพูดถึงเรื่องของการเฉลิมฉลองแต่เป็นเรื่องของศาสนาใช่ไหมอันนี้จะเป็นเรื่องของย้ายมาเรื่องเข้าตีมบริเวณไทยนะเป็นเรื่องของการแต่งงานชาวซูดานแต่งงานเนี่ยแน่นอนนะครับพี่ปุ้ยว่าการแต่งงานของในแต่ละประเทศเนี่ยมันก็มีกิมมิกมีเอกลักษณ์จุดเด่นต่างๆกันไปอย่างประเทศซูดานนี่นะครับคุณผู้ชมครับมีความที่เขาเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมเลยนะเป็นอุตสาหกรรมแต่งงานที่นำรายได้เป็น GDP ของประเทศอย่างยิ่งใหญ่เป็นการกระจายรายได้นะครับเพราะว่าที่ซูดานเนี่ยเขาไม่ได้แต่งงานจัดกันแค่วัน2วันเขาจัดกันเป็น2ถึง7วัน
0: เรียกว่าเป็นอาทิตย์เรียกว่าอาทิตย์ได้เลย
1: อาทิตย์จัดกันเป็นอาทิตย์ครับทำไมถึงนานขนาดนี้นะครับเพราะเขาบอกว่าที่ซูดานเนี่ยให้ความสำคัญกับประเพณีเนี้ยมากประเพณีนี้มากๆนะครับก็จนทำให้เหมือนกับในการจะแต่งงานครั้งนึงมันก็ต้องมีการเตรียมตัวการตกแต่งการวางแผนอะไรเยอะแยะมันก็เลยแตกมาเป็นอุตสาหกรรมย่อยๆมากมายเช่นอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม
0: เครื่อง
1: ประดับอุตสาหกรรมคอสเมติกเครื่องสำอาง
0: เฮนน่าที่เป็นเหมือนกับการระบายที
1: ่การเพ้นท์เฮนน่าคือเหมือนกับเป็นลายศิลปะบนตาม
0: ลำตัว
1: มือหน้าตาอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอุตสาหกรรมเนี่ยกระจายรายได้ออกมาได้อย่างมากๆเลยนะครับพี่ปุ้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ซูดานเขามีการจัดงานแต่งงานหลายๆวันนะครับเพราะว่าก็ไม่ใช่แค่คน2คนได้ประโยชน์แต่ว่าก็คือหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นคุณผู้ชมลองเข้าไปดูใน YouTube แล้วก็เสิร์ชว่าแบบ Sudanese Wedding มันก็จะแบบมีคลิปยิ่งใหญ่ทำแบบอลังการมากๆเลยนะครับ
0: เพลงก็เพราะด้วยนะบางทีมีฟังเพลงมีอะไรนะคะ
1: ใช่ยิ่งถ้าบ้านไหนรวยโอ้โหปิดซอยเลี้ยงปิดเมืองทั้งเมืองเลี้ยงเลยก็ได้นะครับก็ดีก็เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าการแต่งงานมันก็แสดงให้เห็นถึงอะไรหลายๆอย่างของในแต่ละวัฒนธรรมได้นะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับซูดานคร่าวๆนะครับที่เราอยากจะมาเล่าให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้เห็นกันว่าเขาเป็นยังไงไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยนะอะไรอย่างนี้อยากจะมีเสริมครับพี่ปุ้ยนอกจากเรื่องของสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยซูดานเนี่ยนะครับก็หลักๆแล้วอุตสาหกรรมเขาเนี่ยผลิตภัณฑ์อันนึงที่เขาเนี่ยขายได้ดีมากๆเลยนะครับเขาเรียกเป็นกัมอาคาเชียหรือ
0: กัมอาราบิกหรือเปล่าก
1: ัมอาราบิกนั่นเองครับใช่มันมีกัมอาราบิกเอาไว้ทำอะไรครับพี่ปุ้ยรู้ไหม
0: อันนี้มันเหมือนจะรู้แต่ไม่แน่ใจคือเป็นเหมือนกับเข้าใจว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารหรือว่าอุตสาหกรรมจำได้ว่ามันจะมีพวกกัมอาราบิกเยอะมากเลยมีอะไรบ้างนะคะ
1: จะมีจริงๆทำได้หลายอย่างที่พี่ปุ้ยบอกนะครับหลักๆเขาก็จะนำเข้ามาทำเป็นเครื่องดื่มชูกำลัง
0: ใส่ใน
1: เครื่องดื่มอะไรเงี้ยครับหรือว่าลองรีเสิร์ชดูก็อาจจะมาทำเป็นส่วนประกอบของสีน้ำสีอะไรก็ได้คือทำได้หลายอย่างมากนะครับน่าสนใจมีหน่อยเป็นเรื่องในด้านอุตสาหกรรม
0: เพราะว่าซูดานเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศหลักที่มี

0: กัมอาราบิกนี
1: ้ใช่ที่ผลิตกัมอาราบิกได้แล้วก็ส่งออกนะครับประเทศไทยเราก็นำเข้ามาไม่น้อยเลยนะก็มีบริษัทนำเข้ามาเหมือนกัน
0: พูดถึงเรื่องการนำเข้าการส่งออกจริงๆแล้วก็มีอะไรที่เราอยากจะประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะอันนี้เป็นเหมือนกิจกรรมที่สำคัญหนึ่งของทางกองแอฟริกาเลยที่จะจัดขึ้นในเร็ววันนี้นะคะ
1: ถูกต้องครับนั่นเองเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าซูดานก็มีอะไรที่เราไม่รู้เยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสในการทำการค้าแล้วก็การลงทุนการทำธุรกิจนะครับในซูดานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในวันที่20กุมภาพันธ์นี้นะครับที่กำลังจะถึงนี้เนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศก็จะร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตซูดานประจำประเทศไทยและ BOI นะครับมาร่วมการจัดงานสัมมนาหัวข้อโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานนั่นเองนะครับโดยในงานเนี่ยก็จะมีพบกับภาคเอกชนที่ได้เคยมีโอกาสไปสำรวจลู่ทางทางธุรกิจในซูดานแล้วก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์ให้คนที่สนใจเนี่ยได้มาฟังกันว่าการจะไปลงทุนในซูดาน potential คืออะไรอุตสาหกรรมอะไรที่น่าสนใจแล้วจะเข้าไปยังไงเพราะมันก็ไม่ได้ดูเหมือนเป็นประเทศที่เรารู้จักกันมากนะครับนอกจากนั้นก็ยังจะมีผู้แทนจาก BOI มาคอยให้คำแนะนำด้วยนะครับว่าจะเข้าไปอย่างเงี้ยจะยังไงแล้วก็ภาครัฐจะสามารถสนับสนุนตรงไหนอะไรยังไงได้บ้างนะครับ
0: เป็นเหมือนคลินิกที่จะให้สามารถสอบถามได
1: ้ถูกต้องเป็นคลินิก
0: จัดขึ้นที่ไหนคะ
1: จัดขึ้นที่ห้องนราธิปนะครับกระทรวงการต่างประเทศเวลาบ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะครับที่ห้องนราธิปบ่ายโมงถึง5โมงเย็นกระทรวงการต่างประเทศโดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้นะครับตามลิงก์ที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอตอนนี้หรือถ้าว่ามองไม่สะดวกก็สามารถสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่ข้างๆลิงก์เนี่ยได้เลยนะครับแล้วก็ไปลงทะเบียนกันอย่าลืมว่าหมดเขตลงทะเบียนวันศุกร์นี้แล้วนะครับพี่ปุ้ย
0: ต้องรีบหน่อยแล้วล่ะค่ะ
1: ต้องรีบหน่อยนะครับก็โอกาสดีๆอย่างนี้ไม่ได้ผ่านมาบ่อยๆนะครับเพราะว่าเราก็ได้พบปากกับผู้แทนของซูดานตัวจริงเสียงจริงเลยทีเดียวที่มาขอให้คำแนะนำหรือว่าให้ความเชื่อมั่นอย่างน้อยก็เข้าไปถามเขาก็ยังดีว่าเอซูดานอยู่ที่ไหนอะไรยังไงจะยังไม่ต้องลงทุนก็ได้แค่ไปลองดูซิว่าซูดานเป็นยังไงโอกาสเป็นยังไงอะไรเงี้ยเผื่อในอนาคตเรามีโปรเจกต์อะไรก็จะได
0: ้
1: เตรียมตัวในอนาคตนะครับแน่นอนว่าอาทิตย์นี้เป็นซูดานใช่ไหมครับพี่ปุ้ยแล้วอาทิตย์หน้าล่ะครับ
0: อาทิตย์หน้าเนี่ยเข้าใจว่าก็จะมีอีกประเทศนึงที่จะนำเสนอนะคะเหมือนชื่อคล้ายๆกันแหละเราเคยพูดไปหน่อยแล้วล่ะเมื่อตอนต้นคือเซาท์ซูดาน
1: เซาท์ซูดานนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทหารไทยนะครับที่กำลังจะไปปฏิบัติหน้าที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นกองกำลัง
0: รักษาสันติภาพ
1: ของ UN นะครับก็จะเป็นอย่างที่ผู้ชมเห็นในรูปนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งอยู่ที่ซาวด์ซูดานอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็จะส่งไปเพิ่มอีกตั้งกว่า200คนเลยนะครับพี่ปุ้ยก
0: ็กลางปีนะ
1: กลางปีนี้
0: เดือนมิถุนาย
1: นใช่ครับก็อาทิตย์หน้าเราจะได้มาลองดูกันว่าเขาเหล่านี้เป็นใครมาจากไหนนะครับมารับทราบข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขากันให้มากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับพี่ปุ้ยก็ขอลากันไปก่อนนะครับก็พบกันใหม่ได้ในอาทิตย์หน้านะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: Bicycle Diary
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bicycle Diary รายการที่ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยจักรยานถ้าเกิดว่ามีคนบอกว่าจะเปลี่ยนกรุงเทพให้เป็นเมืองน่าอยู่คุณจะคิดยังไง
2: ก็ดีคร
3: ับ ก็ได้ครับตึกเยอะแยะไปหมด
4: เจ๋งดี
5: ก็น่าสวยครับ
1: ในแต่ละเมืองนะครับก็จะมีความแตกต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศผู้คนผังเมืองนะครับสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปแต่ก็ไม่ผิดใช่ไหมครับที่เราจะเอาเรื่องของความสำเร็จในแต่ละเมืองนะครับมาศึกษา

0: วัสดีครับพี่อ้อยสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
0: วันนี้แวะมาเยี่ยมนะครับพูดคุยนิดหน่อยเดี๋ยวถามนิดนึงดีกว่าครับว่าสำหรับมูลนิธิโลกสีเขียวนี่ครับทำไมถึงสนใจเรื่องของจักรยานนะครับ
1: อ๋อค่ะคือมูลนิธิทำงานด้านสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราทำตั้งแต่เรื่องแม่น้ำนะคะลงไปจนถึงทะเลนะคะถึงวันนี้เนี่ยเราก็2-3 ปีที่ผ่านมาเราคิดว่าถึงเวลาแล้วได้กลับบ้านมาทำในเมืองบ้างนะคะจุดแรกที่พวกเราเริ่มเนี่ยเราก็เลยทำเรื่องคุณภาพอากาศก่อนเขาคิดว่าปัญหารถติดเนี่ยนะคะปัญหาอากาศเนี่ยเป็นปัญหาอันดับหนึ่งของกรุงเทพจริงๆมีปัญหาเยอะมากกรุงเทพแต่เริ่มที่จุดนี้ก่อนเพราะว่าเรามีตัวบ่งชี้ที่ดีนะคะได้แก่ไลเคนให้คนกรุงเทพเนี่ยสามารถที่จะอ่านสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้นะคะเราก็จะดูได้ว่าอากาศที่เราหายใจเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็ออกมาทำเป็นแผนที่คุณภาพอากาศของกรุงเทพนะคะของทางกรุงเทพที่บ่งบอกด้วยไลเคนที่ไปสำรวจกันมาตั้ง200 กว่าจุด
0: ไลเคนคืออะไรครับ
1: ไลเคนมันเป็นพืชจริงๆมันเป็นกึ่งพืชกึ่งรานะคะมันอาศัยร่วมกันเนี่ยแต่เรียกว่าเป็นพืชจิ๋วชนิดหนึ่งก็ละกันนะคะประเภทหนึ่งที่มันจะเกาะอยู่ตามต้นไม้มันไม่ได้เป็นกาฝากไม่ได้กินต้นไม้แค่เกาะเฉยๆแล้วก็ส่วนใหญ่มันไม่ทนมลพิษเราก็ประเมินได้ว่าอากาศที่เราหายใจเนี่ยมันมีคุณภาพยังไงนะคะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยก็มีการศึกษาวิจัยมามากมายว่าการกระจายของไลเคนเนี่ยสัมพันธ์กับคุณภาพอากาศและสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งปอดของคนนะฮะนั่นเป็นตัวบ่งชี้สุขภาพโดยตรงเลยนะคะ
0: นี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้มูลนิธิโลกสีเขียวนะครับเข้ามาสนใจในเรื่องของการพัฒนาสภาพอากาศแล้วจักรยานเข้าไปเกี่ยวยังไงคร
1: ับ ใช่ฮะต้นเหตุใหญ่สำคัญที่สุดของปัญหาในการมลพิษในกรุงเทพเนี่ยก็คือรถยนต์คือการไปเน้นให้ความสำคัญกับรถยนต์นะครับรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยมันก่อปัญหามากมายเรียกว่าเป็นรากฐานของความทุกข์ของคนกรุงเทพนะคะนอกจากอากาศเราเนี่ยจะแย่มากแล้วไม่มีใครชอบทุกคนจริงๆทุกคนเนี่ยก็รู้ว่าอากาศไม่ดีถึงได้หนีเข้า

0: ไปอยู่ในห้องแอร์อยู่ในรถติดแอร์แต่จริงๆแล้วคุณก็รับมลพิษอยู่ดีเพราะว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กมากมลพิษหลายอย่างเนี่ยมันก็กรองเข้ามาในเครื่องกรองแอร์อุดตันในถุงลมปอดอยู่ดีนะคะหลายวิจัยนะคะมีการพบว่าคนที่นั่งในรถแอร์เนี่ยรับมลพิษเนี่ยมากกว่าคนขี่จักรยานด้วยซ้ำเพราะคนขี่จักรยานเนี่ยออกกำลังอยู่ก็จะมีแรงที่ขับมลพิษนั่นออกไปมากกว่านะคะเมืองจักรยานเนี่ยเราหมายถึงไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องขี่จักรยานนะแต่หมายถึงว่ามันเป็นเมืองน่าอยู่เมืองที่เราไม่ได้เป็นทาสของรถยนต์ใช้รถยนต์ได้แต่ใช้ไม่จําเป็นเพราะคุณสามารถที่สัญจรไปมาได้สะดวกคล่องตัวขึ้นรถเมล์ได้ขี่จักรยานได้เดินได้นะคะเป็นเมืองที่ร่มรื่นเป็นเมืองที่ไปมาหาสู่การมีมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กันได้เพราะไม่โดนรถยนต์มายึดบุกเข้ามาในเมืองนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาแรกที่ว่าพี่พูดเรื่องจักรยานเนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าเป็นไปไม่ได้นะพวกนักอุดมคติแต่เมื่อเราถอดบทเรียนของต่างประเทศที่ต่างๆเนี่ยมาให้เห็นว่าเอ้ยมันมีก้าวที่ไปได้
1: ที่ไหนไหมที่ทำได้ทำไม่ได้ยังไงที่น่าสนใจฮะ
0: มีมากมายหลายประเทศนะฮะแต่พี่ต้องยกเมืองโบโกตาขึ้นมาเป็นตัวอย่างที่เด็ดสุดเลยนะคะเพราะว่าโดยพื้นฐานเนี่ยก็เป็นประเทศแบบเราอะนะคะมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมสูงเรื่องอาชญากรรมอะไรเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะคะในเมืองนี้ก็มีรถยนต์เยอะแยะนะฮะซึ่งแล้วก็มีปัญหารถติดด้วยวิสัยทัศน์ของผู้ว่าคนหนึ่งนะคือคุณเอนริเก้เพโนโลซาเนี่ยนะคะเขาลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงโบโกตาภายใน3ปีถึง5ปีอะนะคะคือวาระการดำเนินงานเขา3ปีแต่ว่ามันมีคนทำต่อนะคะโครงการเขาเนี่ยเสร็จภายใน5ปีคือเขานำเสนอเลยนะคะว่าจะปรับเปลี่ยนโบโกตาเนี่ยไปเป็นเมืองจักรยานเขาทำยังไงลุกขึ้นมาให้ลำดับความสำคัญแก่รถยนต์เนี่ยส่วนตัวเนี่ยน้อยที่สุดนะคะจัดการก่อนอื่นเลยจัดการกับรถยนต์ที่ไปเที่ยวที่ทำผิดกฎหมายไปเบียดเบียนคนอื่นขึ้นไปจอดเนี่ยเหมือนบ้านเราเนี่ยรถยนต์ขึ้นไปจอดบนฟุตบาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะแถวสุขุมวิทเนี่ยแถวบ้านพี่นี่ประจำนะคะรถยนต์จอดเต็มเลยบนฟุตบาท
1: เต็มฟุตบาทเต็มไปหมด
0: ใช่ฮะปีนป่ายขึ้นไปก็คือปรับหนักไปเลยจัดการจริงจังก่อนเลยนะคะเพื่อที่จะลดการบุกรุกการเหลื่อมล้ำสิทธิของผู้อื่นของรถยนต์ก่อนนะคะและที่สำคัญก็คือทำโครงข่ายของทางจักรยานอย่างดีมากๆเลยมีคุณภาพมากเนี่ยที่เป็นโครงข่ายเชื่อมต่อกันนะคะแล้วก็เชื่อมต่อระบบรถเมล์ด้วยระบบขนส่งมวลชนลงทุนทางจักรยานเนี่ยลงทุนไปน้อยมากนะคะพี่เชื่อใจว่า50 ล้านดอลลาร์เป็นเงินที่ไม่เยอะเลยนะคะแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยเขาพบว่าเขาประหยัดเขามันคุ้มทุนภายในเวลาเพียงแค่ปีกว่าปีเศษๆเท่านั้นเพราะว่าค่าน้ำมันเอาแค่คุ้มทุนแค่คิดแค่ค่าน้ำมันอย่างเดียวเนี่ยคือคนก็มาใช้จักรยานคือสถิติการใช้จักรยานนี่ก็เพิ่มขึ้นมาทันทีอย่างแบบ20-30เท่าตัวนะฮะเพราะว่าคนใช้จักรยานมันสะดวกที่สุดเลยนะฮะ
1: ก็กลายเป็นว่าแค่ปีเดียวเท่านั้นก็คืนทุนเลย
0: คืนทุนหมดเลย50 ล้านดอลลาร์เนี่ยฮะสหรัฐเนี่ยพอคนลดการใช้รถยนต์ลงไปเนี่ยพวกพื้นที่สีเขียวคืนมาเยอะแยะเลยนะคะเอามาทำเป็นพื้นที่สาธารณะเป็นสวนสาธารณะตั้งหลายแห่งที่เคยเป็นที่จอดรถยนต์ที่เป็นคอนกรีตร้อนๆเนี่ยกลายเป็นปลูกต้นไม้นะคะเป็นที่สาธารณะแล้วก็เป็นห้องสมุดประชาชนเป็นที่เลี้ยงเด็กเป็นอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าตัวบ่งชี้ที่สำคัญอันหนึ่งนะคะเพราะมันทำให้ความเดือดร้อนเนี่ยในสังคมเนี่ยลดลงไปด้วยนะคะคนแฮปปี้ขึ้นอาชญากรรมนะเอาแค่ฆาตกรรมอย่างเดียวนะคะลดลงไปสี่เท่า
1: สี่เท่า
0: สี่เท่าเพราะเมืองมีความสุขมากขึ้น
1: เรียกได้ว่าถ้าเอาโบโกตาเนี่ยครับมาเทียบเทีย
0: ม
1: กับเอามาเทียบเทียมกับกรุงเทพของเราเนี่ยฮะมันเป็นไปได้มากน้อยแค่นั้น
0: เป็นไปได้อย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่ากายภาพกรุงเทพเนี่ยเหมาะมากกับการเป็นเมืองจักรยานนะฮะเพราะว่าเราไม่มีเนินอะไรไม่มีมากมันราบไง
1: เป็นราบมาก
0: เป็นพื้นที่ราบจริงๆนะมันขี่สบายมากแล้วถนนเราเนี่ยจริงๆกว้างนะคะถ้าเผื่อเทียบกับพวกกว้างมากๆบางอันกว้างมากๆจริงๆนะฮะแต่ยังขนาดในเมืองอะไรต่างแถวเมืองเก่าเนี่ยบางทีแบบสี่เลนอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นถนนที่กว้างนะคะเพราะว่าอย่างเมืองแถวยุโรปหรืออะไรเนี่ยเขาจะเป็นเมืองเก่ามากๆที่มีแค่
1: เป็นรถ
0: ใช
1: ่
0: ใช่เขายังทำให้เป็นเมืองจักรยานได้เลยเพราะฉะนั้นถนนที่มีหลายเลนอย่างบ้านอย่างกรุงเทพเนี่ยแก้ง่ายมากเลยนะคะในเชิงกายภาพถ้าเราจะเอาจริง

0: อะไรอย่างในประเทศอื่นนะครับพี่อ้อยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าประเทศอื่นๆกับการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมเมืองกับการใช้จักรยานมันแตกต่างกับบ้านเราไงครับ
1: เอาถ้าเอาที่พี่สัมผัสเพราะว่าพี่เป็นนักศึกษามหาลัยลอนดอนนะฮะลองอย่างยิ่งที่ลอนดอนเนี่ยพบว่าลอนดอนเนี่ยเรียกว่าเป็นเมืองที่พวกคนยุโรปอื่นๆเนี่ยจะด่านะคะเพราะว่าที่ยุโรปเนี่ยโดยเฉพาะอย่างทุกคนก็รู้โคเปนเฮเกนอัมสเตอร์ดัมนี่เป็นเมืองจักรยานเป็นเมืองที่ทุกคนใช้จักรยานตามปกติทั้งหญิงชายอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็จะบ่นน่ะพวกนักปั่นนะจะบ่นกับเรื่องลอนดอนว่าลอนดอนเป็นเมืองที่แย่มากทำไมลอนดอนเนี่ยมันเปลี่ยนจากเมืองที่ทั้งยุโรปถือว่าเป็นเมืองที่มีรถยนต์เยอะเนี่ยกลายเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อจักรยานมากขึ้นมานะใช้ระบบสร้างแรงจูงใจนะฮะใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาช่วยนะฮะลุกขึ้นตีโซนจัดโซนนิ่งนะฮะเก็บค่าภาษีรถติดคือถ้าคุณจะใช้รถยนต์เนี่ยเข้ามาในโซนที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นโซนชั้นในลอนดอนชั้นในเนี่ยนะคะก็จะต้องเสียค่ารถติดซึ่งแพงมากนะคะ8ปอนด์ต่อวันนะคะแล้วก็ต้องไปแล้วก็ต้องเสีย
0: เขาจะรู้ได้ไงครับว่าคุณจะเข้ามาในพื้นที
1: ่อ๋อคุณก็ต้องมันก็จะมีระบบเซ็นเซอร์ไม่ต้องตั้งโทรแบบทางด่วน
0: คือเหมือนแบบ Easy Pass
1: มันลงทะเบียนใช่มันลงทะเบียนไว้เนี่ยถ้าคุณเข้ามาในโซนเนี่ยซึ่งถ้าเข้ามาโดยที่ไม่ได้จ่ายเงี้ยคิดว่าจะชักดาบเงี้ยก็จะเจอปรับหนักมากๆแพงมากๆเลยนะคะภายในช่วงเวลาข้ามคืนนะคะลอนดอนกลายเป็นเมืองจักรยานเนี่ยผุดขึ้นมาเพิ่มขึ้นมา 30,000 คันทันทีภายในข้ามคืนทีนี้ในระยะเวลาเป็นปีเนี่ยมันก็เป็นแสนๆนะคะ
0: โอ้โห
1: นี่เป็นส่วนของการเปิดทางขึ้นมาไงคือทำให้รถยนต์ไม่เข้ามาพอรถยนต์เข้ามาน้อยเนี่ยความปลอดภัยมันก็มากขึ้นนะคะคนก็กล้าขี่จักรยานมันก็เลยเกิด movement นี้ขึ้นมาเรียกว่า bike chic นะคะคือมันเกิดจากคนช่างภาพนึงถ่ายรูปผู้หญิงสวยที่โคเปนเฮเกนเนี่ยลุกขึ้นมาแต่งตัวสวยๆแล้วจะขี่ไปทำงานตามปกติซึ่งเขาก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาในโคเปนเฮเกนไงพวกดีไซเนอร์เขาก็พยายามออกแบบแฟชั่นต่างๆเนี่ยที่ทำให้ขี่จักรยานได้สะดวกแล้วก็สวยด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะขึ้นมาต้องทำให้มันเป็นเทรนด์ทำให้วิถีชีวิตของการใช้จักรยานเนี่ยกลายมาเป็นวิถีที่ไกลๆเป็นวิถีที่เป็นกระแสหลักนะคะ
0: เราเป็นผู้ใช้จักรยานอยู่แล้วนะครับเราอยากจะมีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนากรุงเทพให้กลายเป็นเมืองจักรยานนะครับเราจะทำอะไรได้บ้างครับ
1: คือแค่เป็นคนขี่จักรยานเนี่ยนะคะแล้วก็ถือว่าให้อะไรได้มากแล้วนะคะทำมากกว่านั้นเนี่ยก็ต้องแล้วแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยทำงานอะไรนะเช่นคุณเจฟเนี่ยเป็นพิธีกรทำงานทีวีทำงานการสื่อสารมวลชนเนี่ยคุณก็กำลังทำหน้าที่นะนี่คือทำมากกว่าขี่จักรยานเฉยๆคือขี่แล้วก็เอามาบอกเอามาเล่าคือเป็นการสื่อสารนะคะคือเราทุกคนก็เป็นสะพานเชื่อมต่อกันหรือเข้าไปตามเว็บไซต์มีเพจนะคะชื่อBangkok Bicycle Campaign นะคะที่พวกเราหลายๆคนเรียกว่าเป็นเพจที่ทาง Facebook นะคะที่เป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องเมืองที่อยากเห็นเมืองน่าอยู่จะเป็นทั้งกลุ่มต้นไม้ใหญ่กลุ่มทางกรุงเทพรีเซียงกลุ่มที่ทำเรื่องการเดินเท้ามูลที่โลกสีเขียวเนี่ยมากมายหลายกลุ่มนะเข้าไปจอยกันแล้วทำเพจนี้ขึ้นเนี่ยนะคะจะมีข่าวสารเข้ามาลิงก์3รายได้เดี๋ยวก็มีคนมาช่วยกันตอบมาช่วยกันหาคุณอยากได้ไบบัดดี้คนช่วยพาไปขี่นะเดี๋ยวมีคนออฟเฟอร์มันเป็นเพื่อนกันนะคะทุกคนจะพบว่าคนขี่จักรยานเนี่ยเป็นมิตรมีความเป็นมิตรต่อกันเนี่ยสูงมากนะเพราะว่ามันอยากให้คนขี่จักรยานนะคะพี่เองเนี่ยก็พาเพื่อนหลายคนถ้าอยากขี่จักรยานบอกมาคำเดียวแล้วพี่ทิ้งเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปรับแล้วพอคุณพัฒนาก้าวข้ามความกลัวในเบื้องต้นได้แล้วรู้วิธีการที่จะขี่บนถนนได้อย่างมั่นใจแล้วก็จะพบว่ามันไม่ยากเลยค่ะ
0: เอาละครับเดี๋ยวเราลงไปเรียกว่าไปดูท้องถนนเมืองไทยดีกว่านะครับว่ามันเหมาะกับการขี่แค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปคุยต่อข้างล่างดีกว่านะ
1: ได้ค่ะโอเค
0: ก็หลังจากที่เราได้พูดคุยกันพอสมควรนะครับตอนนี้เราลงมาดูกันดีกว่านะครับว่ากรุงเทพของเราเนี่ยนะครับเหมาะกับการเป็นเมืองจักรยานแค่ไหน
1: ค่ะ
0: พร้อมไหมครับไปกันเลยครับ
1: ไปเลย
2: อยากชวนเธอไปกับฉันปั่นจักรยานไปด้วยกัน
0: สมมุติว่าอย่างเส้นเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นเมืองจักรยานเนี่ยฮะเส้นนี้อะไรจะเปลี่ยนแปลงไปครับ
1: ก็คงต้องมีเลนจักรยานที่เป็นสัดส่วนที่เขารู้สึกว่าเขาสามารถขี่ได้อย่างสบายนะคะแล้วก็ปลอดภัยทีนี้การทำเลนจักรยานเนี่ยที่บ้านเรามันจะมีปัญหาหลายแห่งก็คือว่าเป็นสีทาทับไว้เฉยๆไม่มีอะไรกันแล้วก็รถยนต์ก็ไม่ทราบว่าควรจะจอดยังไงก็เลยไปจอดทับคือเราคงจะต้องมีการมาตกลงร่วมกันในสังคมที่ว่าแล้วทำให้เป็นกติการ่วมกันว่าเอ้ยรถยนต์เนี่ยห้ามขีดห้ามทับเลนจักรยานนะเวลาจอดเนี่ยต้องจอดถัดออกมาจากเลนจักรยานนะคะ
0: แล้วอย่างเรื่องของการจอดรถอย่างเงี้ยฮะคนที่ขับรถยนต์เขาอาจจะบ่นว่าแล้วเขาจะไปจอดที่ไหน
1: ก็กลับมาที่ประเด็นเดิมอะค่ะว่าถ้าเราให้ความสะดวกสบายทุกอย่างก็ให้คำตอบแก่รถยนต์มันก็ไม่มีพื้นที่พอที่ให้คำตอบสำหรับคนอื่นๆหรือการสัญจรอื่นๆคือต้องเลิกที่จะคิดว่ารถยนต์ก็ต้องสบายด้วยอะมันก็ต้องจอดยากขึ้นจอดแพงขึ้นเขาจะได้ไม่ใช้รถยน

0: เกิดว่าเรามีเลนจักรยานแล้วเนี่ยครับแล้วก็รถก็ยังมาจอดอย่างที่เห็นนะครับทับเลนจักรยานวิธีแก้ไขนี่คือเราทำไงได้บ้างครับ
1: ถ้าเผื่อเอาให้เพอร์เฟคจริงๆนะรถเนี่ยอย่างที่นิวยอร์กเนี่ยฮะจะมีเลนจักรยานเนี่ยแล้วระหว่างเลนจักรยานกับที่จอดรถเนี่ยจะมีเป็นแนวกันชนนะคะประมาณเมตรหนึ่งแล้วก็จอดรถนะคะอันนี้สำคัญเพราะเวลารถจอดเนี่ยมันจะปลอดภัยทั้งสำหรับคนที่ขับรถและสำหรับจักรยานเพราะคนขับรถเนี่ยบางทีแบบอาจจะไม่หันดูเปิดประตูเนี้ยก็โดนคนจักรยานขี่จักรยานก็ได้หรือตัวเองเขาเองก็เจ็บมันไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เจ็บนะคะเขาก็เป็นภัยของเขาด้วยเนี่ยจอดให้ดีที่สุดเนี่ยก็คือให้มีพื้นที่กันชนระหว่างเลนจักรยานและรถที่จอดอันนั้นคือเพอร์เฟกต์นะ
0: แล้วอย่างในบ้านเราในกรุงเทพเนี่ยแหละครับ
1: อันนี้อย่างน้อยขอให้ไม่จอดทับออกมานอกเส้นขาว
0: อย่าไปทับเส้นจักรยานเขานะครับ
1: เส้นค่ะ
0: จอด
1: เว้นออกมา
0: จอดได้แต่ว่าเธอบอกมา
1: ใช่แบ่งกันอยู่แบ่งกันอาศัยแบ่งกันใช้พื้นที่แบ่งกันใช้ถนนนะคะ
0: กว่าจะได้มาก็ยากเย็นแสนเข็ญนะครับเลนจักรยานนะครับอย่ามาจอดทับเลยครับไปต่อกันครับ
1: ไอ้ท่อเนี่ยเป็นอุปสรรคมากเลยคือบางทีเราพยายามเอาล้อหน้าหักหลบแบบแต่ล้อหลังมันก็ตกล่องอย่างเงี้ยก็เพราะเขาไม่ให้ความสำคัญไงคะคือเรามีงบทำทางถนนชั่วคราวจากสปป.เนาะมาลงช่วยบ้านแล้วก็ไปกั้นน้ำเยอะแยะ5ล้านบาทเปลี่ยนท่อได้หมดค่ะคือมันมีทางออกหมดเนี่ยมันจะทำไมคะ

0: ตลอดแนวเลยยูนิเซฟ
1: ครับแล้วอย่างตรงนี้ครับเรามีเลนจักรยานแล้วนะครับซึ่งเป็นเลนที่เข้าใจว่าเป็นเลนท่องเที่ยวใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่เลนสำหรับให้นักท่องเที่ยวมาปั่นกันนะครับแต่ว่ารถก็ยังมาจอดอยู่แล้วอย่างนี้เราจะช่วยกันยังไงฮะ
0: จะได้ว่ารถที่จอดหลายแห่งเนี่ยก็จริงๆเป็นรถของอย่างเงี้ยยูนิเซฟเองคือของผู้ประกอบการ
1: หน่วยงาน
0: เองแล้วเขาก็ถือว่าเป็นพื้นที่จอดรถหน้าตึกเขานะคะเราก็คุยแต่ว่าผู้นี้เป็นหน่วยงานที่ทำงานเพื่อสาธารณะอยู่แล้วอย่าเพิ่งไปหมาว่าโอ้โหแล้วจังเลยไม่เคารพกฎหมายไหมคือเขายังไม่ทันคิดมากกว่าเพราะว่าต้องเราอย่าลืมว่าเราจะขี่จักรยานกันมานานแล้วแต่สำหรับคนส่วนใหญ่เนี่ยมันยังเป็นเรื่องใหม่มากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงจะต้องเข้าไปคุยกันหาโอกาสที่เข้าใจว่าทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยจะจัดเวทีที่จะขอให้คนในละแวกนี้นะคะผู้ประกอบการคนที่ดูแลตึกแถวนี้มาคุยกันแล้วมาช่วยกันระวังทีนี้เผื่อเริ่มมีเราอยากรู้เหมือนกันว่าเมื่อเริ่มมีคนเนี่ยจอดอย่างถูกวิธีเนี่ยนะคะเช่นยูนิเซฟเนี่ยรักษาตัวนี้ดูแลตัวนี้แล้วตัวเองจอดอย่างถูกวิธีคนอื่นที่มา

0: ัติอะค่ะแล้วคงไม่มีใครเนี่ยไปอ่านตัวบทกฎหมายอะไรนะคะพอเห็นคนจอดอย่างถูกต้องแล้วอาจจะมีการสื่อสารมีวิธีการสื่อสารอะไรกันไปเนี่ยเขาก็อาจจะเปลี่ยน
1: ก่อนออกกำลังกันไปสองเราจะเข้าร่วมกันปั่นไป
2: สิ่งสำคัญที่จะเปลี่ยนเมืองนะครับให้เป็นเมืองน่าอยู่ด้วยจักรยานนี่ครับคืออะไรครับ
3: คือการปรับทัศนคติให้เข้าใจร่วมกันว่าถนนเนี่ยไม่ใช่แค่ถนนสำหรับรถยนต์วิ่งเท่านั้นมันคือพื้นที่สาธารณะค่ะเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับพาหนะอื่นๆด้วยสำหรับกิจกรรมอื่นๆด้วยค่ะ
2: ในเมื่อถนนเป็นพื้นที่สาธารณะบางคนอาจจะมองว่าก็พื้นที่สาธารณะฉันก็จะมาใช้จอดหน้าบ้านฉันนี่แหละฉันจะเอารถมาจอด
3: แต่มันจะต้องมีกติการ่วมกันนะถึงได้พี่ได้เน้นการที่เราจะต้องหยิบยกประเด็นตรงนี้เข้ามาคุยร่วมกันเพียงแต่อยากให้คิดว่าบางครั้งเนี่ยเราจะได้ยินเสียงคนขับรถยนต์พูดนะบางทีคนขี่จักรยานเองยังพูดเลยอย่างว่าเรามาขอใช้ถนนมันก็เป็นถนนเป็นพื้นที่ของรถวิ่งคือคนยังคิดว่ามันเป็นพื้นที่คือพวกเราจ่ายภาษีทั้งหมดเนี่ยเอาไปให้รถยนต์ใช้อย่างเดียวอ่ะค
2: น
3: ข
2: ี่
3: จักรยานก
2: ็
3: จ
2: ่
3: ายภาษีใช่เราก็จ่ายภาษีมันไม่ได้มาจากการต่อทะเบียนรถนี่ฮะ
2: เพราะฉะนั้นต่อไปนี้คนขับจักรยานนะครับต้องเข้าใจว่า
3: เรามีสิทธิ์ที่จะใช
2: ้ของเราด้วย
3: บางทีเราต้องการคอยเตือนตัวเองโดยการเปลี่ยนบทบาทตัวเองบ่อยๆนะฮะเดี๋ยวขับรถยนต์มากนี่ฮะเพราะว่าขี่จักรยานมากๆบางทีเราก็ลืมเราก็แอนตี้รถยนต์นึกออกมั้ยมันก็เป็นแค่รถยนต์น่ะเป็นของชิ้นหนึ่งแล้วคือภายในก็เป็นมนุษย์น่ะใช่มั้ยเราก็ต้องเข้าไปอยู่ในที่นั่งเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะได้คุยกันรู้เรื่องหน่อย
2: เอาล่ะครับตอนนี้พักเรื่องเครียดดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปปั่นเล่นแถวนี้กันดีกว่าไปดูบรรยากาศสวยๆริมแม่น้ำเจ้าพระยากันครับ
3: โอเคค่ะ
1: มาปั่น
2: โอ้วันนี้นี่ก็ต้องขอบคุณพี่อ้อยมากนะครับเพราะว่าผมได้เรียนรู้อะไรต่างๆมุมมองต่างๆมากมายเลยนะครับนี่เนี่ยผมจะปั่นอยู่บนถนนนะครับอย่างเรียกได้ว่าไม่ตัวเล็กและตัวใหญ่ละนะครับปั่นอย่างสบายใจเลย
3: ค่ะก็ขอบคุณคุณเจฟมากนะคะแล้วก็ขอฝากให้ช่วยสื่อสารช่วยบอกต่อๆกันด้วยนะคะมาช่วยกันทำเมืองกรุงเทพของเราให้เป็นเมืองจักรยานนะคะเพราะเมืองที่เราปั่นจักรยานได้เป็นเมืองที่น่าปั่นก็คือเมืองที่น่าอยู่ค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: ครับผมขอบคุณมากเลยครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ก่อนแยกกันวันนี้พี่อ้อยบอกผมว่าสิ่งที่เราต้องถามตัวเองคือเราทำอะไรได้บ้างไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงมันต้องมีสิ่งที่เราทำได้แม้จะแค่นิดเดียวแต่มันก็มีผลอาจจะแค่ 1%แต่ถ้าเราไม่ทำอะไรมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราต้องการมันเป็นเรื่องดีไม่ต้องถามคนอื่นเลยครับว่าอยากจะให้เราทำอะไรถามตัวเองก่อนได้คำตอบแล้วก็ลุยเดินหน้าไปเลยเมื่อคุณออกตัวแล้วลองเหลียวมองรอบๆอาจจะเห็นว่ามีหลายคนที่เขากำลังมุ่งหน้าไปทางเดียวกับคุณก็ได้นะครับ Bicycle Diary สวัสดีครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น

วลา12นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และทอดพระเนตรวัดกวนซือโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่15กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 18:39 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฟมอนต์กรุงฮานอยถึงยังพระราชวังทงคินกรุงฮานอยซึ่งเคยเป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ด้วยมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติเมื่อปี2528ในการนี้ทรงแลกเปลี่ยนของขวัญกับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองหลีภริยาณห้องจัดแสดงของขวัญโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานกล่องเครื่องเงินทรงกลมสลักดุลฉลุโปร่งลายต้นไม้ใบหญ้าและป่าไผ่ประดับอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และอักษรพระนามาภิไธยสท.ชาเขียวกลิ่นกุหลาบและชาอูหลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงจากโครงการหลวงแก่ประธานาธิบดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระเป๋าย่านลิปเพาชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่ซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมไทยโดยช่างฝีมือชาวไทยได้ใช้เทคนิคการปักไหมน้อยหนึ่งในงานหัตถศิลป์ชั้นสูงที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาปักลายดอกลิลลี่ตามชื่อของภริยาประธานาธิบดีสื่อถึงการผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งสองชาติที่กลมกลืนและงดงามตุ๊กตาช้างจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและชาจากโครงการหลวงแก่ภริยาประธานาธิบดีโดยประธานาธิบดีและภริยาได้ทูลถวายภาพวาดลงรักรูปวัดเสาเดียวและชาดอกบัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลถวายชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายณอาคารเรือนกระจกโดยมีผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายไทยฝ่ายเวียดนามและคณะทูตประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมงานเมื่อวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจบแล้วประธานาธิบดีกล่าวสุนทรพจน์ถวายการต้อนรับและกล่าวว่าตลอดระยะเวลาครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาทั้งสองประเทศได้ร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์บนพื้นฐานของมิตรภาพความไว้วางใจและความผูกพันระหว่างประชาชนที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งยังรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนรัฐบาลและประชาชนไทยที่ให้การสนับสนุนและดูแลชุมชนชาวเวียดนามในประเทศไทยมาโดยตลอดพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมและก่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศจากนั้นประธานาธิบดีและภริยาดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบโดยทรงขอบใจประธานาธิบดีและภริยารวมถึงรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น
1: นับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้มาเยือนเวียดนามครั้งล่าสุดเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วรู้สึกชื่นชมเป็นอย่างมากที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเป็นผลจากความมุ่งมั่นและความร่วมแรงร่วมใจของรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้แก่อนุชนรุ่นหลังเป็นที่น่ายินดีที่ประชาชนของเราทั้งสองประเทศต่างมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันและไปมาหาสู่กันตลอดระยะที่ผ่านมาซึ่งนับได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญอย่างยิ่งข ของความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเวียดนามและเป็นปัจจัยเพื่อกูลการสื่อสารมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามยิ่งดีขึ้นไปข้าพเจ้าหวังว่าการมาเยือนเวียดนามครั้งนี้ในโอกาสครบ50ปีที่ประเทศของเราได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันจะเป็นการยืนยันถึงความผูกพันอันแน่นแฟ้นและความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่องในทุกด้านทั้งเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีในฐานะมิตรประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านและสมาชิกของประชาคมโลกให้มั่นคงยืนยาวสืบไปขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีและท่านโงเฟิงลีตลอดถึงประชาชนชาวเวียดนามมีความสุขและความสำเร็จทั้งขอให้ประเทศของเราทั้งสองมีมิตรภาพที่รุ่งเรืองไพบูลย์สืบไปชั่วกาลนาน
0: จบแล้วทรงดื่มอำนวยพรแก่ประธานาธิบดีและภริยาแล้วเสวยพระกยาหารค่ำพร้อมทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมของเวียดนามเมื่อจบการแสดงทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาพร้อมด้วยนักแสดงเป็นอันเสร็จสิ้นงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการเนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศฝ่ายเวียดนามได้ยกเลิกการแสดงทางวัฒนธรรมณวัดงอกเซินจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับโดยประธานาธิบดีและภริยาเฝ้าส่งเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 10:36 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฝมม้อนกรุงฮานอยถึงยังอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินบริเวณจตุรัสบาดินโดยมีนายเลแข้งหายรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพันเอกพิเศษฝ่ำวันเงียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินซึ่งเลื่อนการจัดพิธีเป็นวันนี้เนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินเป็นสถานที่สำหรับสการะและรำลึกถึงวีรชนที่เสียสละชีพเพื่อเอกราชและเสรีภาพของเวียดนามมีความสูง 12.6 เมตรมีรูปร่างคล้ายเทียนเล่มใหญ่ที่ส่องประกายขึ้นสู่ท้องฟ้าตรงกลางอนุสาวรีย์เป็นพื้นที่โล่งสำหรับตั้งแท่นบูชารำลึกถึงวีรชนและทหารกล้าผู้ล่วงลับเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7พฤษภาคม2537เพื่อร่วมรำลึกในโอกาสครบ40ปีชัยชนะสมรภูมิเดียนเบียนฟูในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละวงดุริยางค์บรรเลงเพลงดวงวิญญาณของวีรบุรุษเวลา 10:47 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์โดยมีรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จระหว่างทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงก้าเงยโฮจิมินห์หรือเพลงสรรเสริญโฮจิมินห์สุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาร่างของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ตั้งอยู่ที่จตุรัสบาดินสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่สะท้อนความเคารพของชาวเวียดนามต่ออดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ผู้เคลื่อนไหวและต่อสู้เพื่อเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสูง

21.6 เมตรฐานกว้าง31เมตรเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29สิงหาคม2518ในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์วงดุริยางค์บรรเลงเพลงแหลงตุกาซึ่งเป็นเพลงสรรเสริญแล้วเสด็จเข้าด้านในสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงผู้ซึ่งเป็นความศรัทธาแห่งชัยชนะอันแน่นอนด้านบนของสุสานสลักคำว่าประธานาธิบดีโฮจิมินห์เป็นภาษาเวียดนามว่าจูติกโฮจิมินห์ภายในสุสานมีคำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณความรักชาติและความรักอิสระเสรีของชาวเวียดนามทั้งยังเป็นเครื่องเตือนใจแก่ชนรุ่นหลังจารึกบนผนังหินอ่อนเป็นภาษาเวียดนามว่าคงก่อกีเอินดอกหลับซอแห้งฟุกมีความหมายว่าไม่มีสิ่งใดที่สูงค่ากว่าเอกราชและอิสรภาพเวลา 11:06 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกว้านซือกรุงฮานอยโดยมีพระมหาคณาจารย์ทิดถันเหียวรองประธานถาวรสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและเจ้าอาวาสวัดกว้านซือพระมหาคณาจารย์ทิดดึกเทียนรองประธานและเลขาธิการสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิดทันต้วนรองเลขาธิการและหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิดทันทวนกรรมการเลขาธิการและรองหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพร้อมด้วยพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามเฝ้ารับเสด็จและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จวัดกว้านซือสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์เลในพุทธศตวรรษที่20เป็นวัดโบราณที่มีอายุกว่า600ปีเดิมเป็นวัดขนาดเล็กใช้เป็นสถานที่รับรองพระธรรมทูตจากต่างประเทศต่อมาได้มีการต่อเติมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและได้รับการบูรณะตามหลักสถาปัตยกรรมวัดทางภาคเหนือของเวียดนามในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปอาทิพระอมิตาพระพุทธเจ้าพระสากยมุนีพุทธเจ้าและพระเมตไตรพุทธเจ้าเมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถพระมหาคณาจารย์ทินเถียนเนินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแพที่โต๊ะหน้าแท่นบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งทรงกราบคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลวัดกว้านซือเป็นที่ตั้งของสำนักงานกลางพุทธศาสนาเวียดนามซึ่งเทียบเท่าสำนักเลขาธิการมหาเถระสมาคมและยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาในเวียดนามด้านหลังวัดเป็นที่ตั้งโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาในการนี้ประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามถวายพระพุทธรูปพระอมิตาพระพุทธเจ้าแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นพระอมิตาพระพุทธเจ้าจำลองจากวัดเฟิร์ตติสจังหวัดบักมินวัดเก่าแก่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเวียดนามเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับยังโรงแรมที่ประทับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาวันนี้เวลา 19:33 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอบุญราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระราชทานพระราชบรมการให้นางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริด้านต่างๆอาทิโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพระราชดำริ16แห่งโครงการปรับปรุงพื้นที่แปลงสาธิตในพื้นที่ลุ่มภายในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองหลังน้ำท่วมนอกจากนั้นสำนักงานกพร.ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐกาลันตันประเทศ

0: มาเลเซียแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและการพัฒนาทางการเกษตรในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองและร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.พัฒนาผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนา6แห่งและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ได้รับอย.จำนวน182ผลิตภัณฑ์และสถานที่ผลิตตามมาตรฐานอย.จำนวน17แห่งโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองมีผลิตภัณฑ์ได้รับอย.จำนวน25ผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์น้ำโซดาส้มแขกได้รับรางวัลอย.Quality Award ในปี2026สำหรับการดำเนินงานสนองพระราชดำริในครั้งนี้สำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณแก่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเพื่อจัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันภายในโรงเรียนบ้านปานันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสและโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยส่งเสริมการทำแปลงเกษตรภายในโรงเรียนประกอบด้วยการปลูกพืชองและปศุสัตว์ตลอดจนจัดฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษแก่นักเรียนและยังสนับสนุนงบประมาณแก่กรมชลประทานเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนดาราวิทยาคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม2570อีกทั้งสนับสนุนงบประมาณอาหารแก่ศูนย์ผลิตภัณฑ์แพะพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีด้วยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชบรกาศให้ผู้แทนศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆอาทิโครงการจัดทำแปลงสาธิตและรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์โดยกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการตั้งแต่ปี2568บนพื้นที่ 2.75 ไร่เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้อนุรักษ์ขยายพันธุ์หญ้าแฝกที่มีลักษณะถูกต้องตามสายพันธุ์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แบ่งเป็นแปลงรวบรวมหญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์28สายพันธุ์แปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกล้อมไม้ผลเช่นทุเรียนมังคุดลองกองเงาะมะนาวแปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกคันขอบแปลงพืชผักและแปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกคันขอบแปลงปลูกพืชบวงขิงข่าผู้ช่วยรักษาความชุ่มชื้นและป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินโครงการส่งเสริมภาวะโภชพัฒนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโครงการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานโดยดำเนินงานการผลิตไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานมอบให้แก่โรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนย์หญิงตั้งครรภ์และมารดาที่มีเด็กเล็กและเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อนโดยช่วงปี 2563 ถึง 2569 สนับสนุนไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานรวม 3,445 ตัวควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้และติดตามให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงเพื่อสร้างแหล่งอาหารโปรตีนลดรายจ่ายและส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโครงการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่โดยงานควบคุมโรคติดต่อและการสาธารณสุขคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วตั้งแต่ระยะเริ่มต้นช่วยลดการแพร่เชื้อและป้องกันการเกิดความพิการเป็นการขับเคลื่อนไปสู่การกำจัดโรคเรื้อนอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยและโครงการสาธิตการเลี้ยงผึ้งชนโรงโดยงานป่าไม้จัดทำแปลงสาธิตเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมในการเลี้ยงได้สองสายพันธุ์คือขนเงินและอิตามาเพื่อศึกษาวิธีการเลี้ยงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งชนโรงรวมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชนโรงในโรงเรียน29แห่งซึ่งรายได้จากการจำหน่ายน้ำผึ้งชนโรงนำไปซื้อสิ่งของและวัตถุดิบเพื่อใช้ประกอบอาหารในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริ โอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นางเนตรนภาบุญหาเกษตรกรศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงผึ้งชนรงค์เฝ้าทูลองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงผึ้งชนรงค์และทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งชนรงค์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา10บ้านใหม่ที่ได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชนรงค์ในโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริวันนี้เวลา 8:49 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายสรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีสมเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสรินธรครบปีที่46วันที่22 กันยายน 2569ซึ่งค่ายสรินธรนี้ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรเมื่อวันที่18 ธันวาคม 2522เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและในวันที่22 กันยายน 2523สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดค่ายกองทัพบกจึงกำหนดให้วันที่22 กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนาค่ายสิรินธรปัจจุบันค่ายสิรินธรมีเนื้อที่974ไร่เป็นที่ตั้งของกรมทหารราบที่152มีหน่วยขึ้นตรง3กองพันได้แก่กองพันทหารราบที่1กองพันทหารราบที่2และกองพันทหารราบที่3จัดกำลังพลสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจยะลาและดำเนินภารกิจหลักด้านการทหารตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อความมั่นคงของประเทศโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินงานภายในค่ายอาทิศูนย์ผ้าบาติกค่ายสรินธรที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาบุคลากรวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ซึ่งในปีที่ผ่านมาทางศูนย์ได้พัฒนาเรื่องการสกัดสีจากธรรมชาติที่ใช้ลงผ้าบาติกโดยใช้ดอกดาลาสกัดเป็นเฉดสีชมพูอ่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเดิมที่ใช้ผ้าซาตินมาใช้ผ้าทอจากเส้นใยดอกดาลาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดยึดหลัก Zero Waste ใช้ผ้าทุกตารางนิ้วโดยไม่เหลือทิ้งเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บผลิตภัณฑ์ต่างๆนำไปเพิ่มมูลค่าด้วยการนำไปผลิตเป็นโบมัดผมกระดุมและกิ๊บติดผมเป็นต้นโอกาสนี้ทรงลงสีลายผ้าบาติกรูปช้างที่วาดโดยมีต้นแบบมาจากพระเสวสุรคชาทานช้างต้นช้างที่3ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเป็นช้างที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ทั้งนี้จากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ได้รับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพด้านผ้าบาติกจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนและผลิตภัณฑ์ของศูนย์ได้รับมาตรฐานการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปประจำจังหวัดปัตตานีระดับ4ดาวปัจจุบันศูนย์มีสมาชิก15คนรายได้ของศูนย์เฉลี่ย 2-3 แสนบาทต่อปีต่อจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธรที่จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการลงมือทำในโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สอนให้เด็กทำสลามและเรียนรู้เรื่องสีจากธรรมชาติโดยการทำสีจากก้อนหินตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกก้อนหินไปจนถึงการต่อยอดและการประยุกต์ใช้ในประโยชน์ด้านต่างๆเช่นเป็นสื่อการสอนและกิจกรรมศิลปะการต่อยอดสู่อาชีพและผลิตภัณฑ์ในอนาคตและช่วยสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ยั่งยืนนอกจากนี้เด็กยังได้ใช้สีที่ปลอดภัยไร้สารเคมีทั้งยังช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือและประสาทสัมผัสรวมถึงได้ฝึกสมาธิและความอดทนอีกด้วยเวลา 8:38 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในการพระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจาก3โครงการของสอบต.ที่ดำเนินงานในรอบปี2568ถึง2569ได้แก่โครงการประกวดการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริวรเกษตรเมธีประจำปี2569เป็นโครงการที่ปลูกฝังให้นักเรียนทำเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำความรู้ไปปฏิบัติต่อเนื่องที่บ้านจนประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนปีนี้มีนักเรียนเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรและเงินรางวัล10คนโครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2568ปีนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือก34คนและโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นที่ประจำปี2569เพื่อพัฒนาเด็กให้มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์พร้อมเรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสมปีนี้มีสมรรถนะเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผลิตสื่อตามบริบทของพื้นที่และใช้สื่อในการเรียนการสอนได้รับรางวัลชนะเลิศ3แห่งโอกาสนี้มีพระราชดำรัสชื่นชมผู้มีผลงานดีเด่นและผู้ได้รับรางวัล
1: การจะพัฒนาและแก้ไขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต้องอาศัยความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานทุกหน่วยประกอบกับการประสานความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งด้วยความเข้าใจและด้วยเจตนารมณ์อันดีที่จะช่วยให้สังคมชายแดนภาคใต้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนสร้างความเข้าใจและดูแลทุกสุขของประชาชนเหมือนญาติมิตรหากทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถก็วางใจได้ว่าสังคมชายแดนภาคใต้จะมีความเจริญพัฒนาความสงบร่มเย็นประชาชนดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นสามารถประกอบสัมมาอาชีพทำหน้าที่การงานและดูแลครอบครัวได้อย่างเป็นปกติสุข
0: จากนั้นทรงฟังผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและผลการพัฒนาที่สำคัญของสอบต.ในรอบปีที่ผ่านมาอาทิโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยคัดเลือกเยาวชนที่มีใจรักด้านการเกษตรปีละ10คนสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาภายใต้ชื่อทุนพระราชทานวรเกษตรเมธีเพื่อบ่มเพาะเยาวชนสู่นักปราชญ์เกษตรรุ่นใหม่และกลับไปพัฒนาบ้านเกิดปัจจุบันมีนักเรียนทุนจำนวน64คนส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากโดยในปี2569มีนักศึกษาทุนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ1คนโครงการเก้าอี้สุขใจร้อยรักสู่ครอบครัวอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้สนับสนุนกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมแก่เด็กซึ่งมีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวทำให้ดำเนินชีวิตประจำวันได้ดีมั่นทันทีในปี2569รถสิริเวชยานลงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม40ครั้งมีผู้รับบริการ795คนและมีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ครบทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้สอบต.ได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569สาขาบริการภาครัฐประเภทยกระดับบริการตอบโจทย์ตรงใจจากผลงานศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์เพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการชายแดนใต้โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือโอรังอัสลีปัจจุบันได้รับการบันทึกในทะเบียนราษฎรครบทั้ง318คนและได้รับบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว230คนพร้อมจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ และโครงการการให้ความช่วยเหลืองานทะเบียนราษฎรแก่คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียเป็นการช่วยเหลือด้านสถานะทางทะเบียนแก่บุคคลทำให้เข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐได้อย่างถูกต้องโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรภาพวาดระบายสีหัวข้อพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามจินตนาการของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้เป็นผลงานของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่ชนะเทพานาทวีและสบ้าย้อยที่ชนะการประกวดมี3ระดับได้แก่ประถมศึกษาตอนปลายประเภทสีช็อกมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสีโปสเตอร์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ศึกษาและเรียนรู้พระราชกรณียกิจตลอดจนแนวพระราชดำริด้านต่างๆถ่ายทอดมุมมองเป็นผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ได้น่าประทับใจเวลา 14:12 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณลานพระบิดาซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานชื่อว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามพระราชอิสริยยศเดิมของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกคือกรมหลวงสงขลานครินทร์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจเพื่อทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้ซึ่งจังหวัดปัตตานีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงสถานศึกษาภาคเอกชนและชมรมโขนเยาวชนชายแดนใต้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะการแสดงโขนของไทยให้รุ่งเรืองและคงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระราชประสงค์ให้การแสดงโขนได้มีการสืบทอดรุ่นต่อรุ่นไม่เพียงแต่ศาสตร์นาฏศิลป์แต่ยังรวมไปถึงคีตศิลป์งานพัทราพรงานภาคงานฉากในทุกมิติในครั้งนี้จะแสดงเรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกอินทรชิตตอนนาคบาทกล่าวถึงอินทรชิตโอรสของทศกัณฐ์ได้ประกอบพิธีชุบสอนนาคบาทก่อนออกรบกับกองทัพพระรามแสดงโดยเยาวชนจากสถานศึกษา26แห่งใน4จังหวัดกอบด้วยจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสงขลารวม112คนคนเยาวชนชายแดนใต้เริ่มฝึกสอนแก่นักเรียนกลุ่มเล็กของโรงเรียนบ้านสบารังจังหวัดปัตตานีเมื่อปี2551ต่อมาในปี2552ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มเยาวชนต้นแบบโขนปัตตานีและในปี2558สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงสถานศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนดำเนินการฝึกอบรมและจัดให้มีเวทีเพื่อให้เยาวชนได้แสดงผลงานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา18ปีดำเนินงานขับเคลื่อนโขนชายแดนใต้อย่างเป็นรูปธรรมมิได้มุ่งหมายเพียงให้เยาวชนสามารถแสดงโขนได้อย่างถูกต้องและงดงามเท่านั้นหากยังใช้กระบวนการฝึกฝนเป็นเครื่องมือสร้างวินัยความอดทนความรับผิดชอบและการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมปัจจุบันมีเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้และฝึกฝนรวมกว่า 2,000 คนเวลา 16:56 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดนพวงศารามอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการพระราชทานเพลิงศพนางสาวสมพิษวรคามินซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2566สิริอายุ98ปีนางสาวสมพิษวรคามินเกิดวันที่19กันยายน2467บิดาและมารดาคือรองอมาตย์ตรีเชื้อและนางสะอางวรคามินมีพี่น้อง8คนด้านการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการและได้รับปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์วิชาการบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยเริ่มทำงานเมื่อปี2482ในตำแหน่งครูผู้สอนของโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ต่อมาในปี2506ได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ขณะดำรงตำแหน่งมีปณิธานที่จะจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยปรัชญาที่ว่าใฝ่ศึกษาจรรยาเลิศเทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยิ่งชีวิตโดยเป็นผู้ทุ่มเทแรงกายแรงใจกำลังสติปัญญาในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับตลอดจนอุทิศตนบำเพ็ญกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์บริจาคทรัพย์สมทบทุนสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆทั้งกับหน่วยงานภาครัฐองค์กรมูลนิธิและภาคเอกชนได้รับเกียรติบัตรโล่รางวัลมากมายจนเป็นที่ประจักษ์ของสังคมนอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่คอยอบรมสั่งสอนให้คนในครอบครัวประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนและเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จึงเป็นที่รักและเคารพของครอบครัวและคนในพื้นที่จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง26กันยายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: เวลา 7:51 นวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยมหาชนเที่ยวบินที่ TG676 เสด็จไปยังท่าอากาศยานนาริตะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีนายสุภมิตรชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการผู้แทนบริษัทการท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนผู้แทนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและข้าราชการเฝ้าส่งเสด็จการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง26กันยายน2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume ภายใต้กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่2ณโตเกียว National Museumในวันที่18กันยายน2569และจะส่งร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดซึ่งสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้คัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันใน3ประเภทได้แก่ประเภทศิลปะบังคับม้าประเภทอีเวนติ้งและประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางเวลา 15:58 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จถึงยังท่าอากาศยานนาริตะโดยมีนายวิชุเวชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและภริยานาวาอากาศเอกวงวิวัฒน์วัฒนวรังกูลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและเจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเฝ้ารับเสด็จก่อนประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จไปยังโรงแรมอมันโตเกียวซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับมีระยะทางประมาณ67กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง25นาทีเมื่อเสด็จถึงโรงแรมที่ประทับมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตณกรุงโตเกียวพันเอกพงศักดิ์คิ้วนางผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนาวาเอกปัญญสิริมีสมโสดผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการนางสุวรรณาศิลปะอาชารองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยหัวหน้าสำนักงานไทยในประเทศญี่ปุ่นพร้อมคู่สมรสและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้ารับเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ เวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปสมเด็จพระทานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนมิตรมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวันละหนึ่งสำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17 นาฬิกานายภารกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนมิตรมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกานายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพยุหวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปตอนนี้หลังจากการพระราชพิธีสมานเป็นพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระสงฆ์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จเทวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพิพิธภัณฑ์พิบัติรัตยาที่ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ที่โครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลอากาศเอกชลิตพุกพาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกปร.รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมถึงผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำยางชุมจากนั้นองคมนตรีได้พบปะเกษตรกรและกลุ่มน้ำทั้งได้มอบพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์ให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำและปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อการอนุรักษ์โครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมก่อสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งต่อมาในปี2546พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำกรมชลประทานจึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความจุจาก32ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 41.10 ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยเพิ่มพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์รวม 2,065 ไร่อีกทั้งยังช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ป่ากุยบุรีทำให้ช้างป่ามีแหล่งน้ำและช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำกุยบุรีต่อจากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็นอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำและผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็นซึ่งก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปี2541เพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งมีความจุประมาณ 11.40 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคของราษฎรท้ายอ่างได้ประมาณ 4,000 ไร่ครอบคลุม540ครัวเรือนช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ104โครงการเป็นโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ69โครงการซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรและสร้างความมั่นคงด้านการใช้น้ำในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทราในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569โดยปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาจำนวน10โครงการหลัก39โครงการย่อย89กิจกรรมในพื้นที่97หมู่บ้านโรงเรียนขนาดเล็ก149แห่งเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้ให้ชุมชน98ผลิตภัณฑ์รักษาและสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า30เรื่องและผลงานนวัตกรรม88รายการซึ่งมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 8,000 คนองคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนา Soft Skills โดยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและมีการพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคมและอยู่ระหว่างการบรรจุเป็นรายวิชาบังคับเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตพร้อมกับการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์องคมนตรีติดตามการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางโครงการหลวงขยายองค์ความรู้จากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูงที่จังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงเช้าวันนี้ที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบัมพลเอกกมลนาถรุดติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานภายในสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงซึ่งเป็นสถานีแห่งที่40ของมูลนิธิโครงการหลวงจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2568เป็นสถานีแห่งแรกที่นำโครงการหลวงโมเดลมาประยุกต์ใช้บนพื้นที่ราบสูงเพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.อย่างถูกกฎหมายผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ3ปีพุทธศักราช2518ถึง2570มีความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ41โดยมีจุดที่สำคัญได้แก่ด้านแหล่งน้ำสามารถเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ13แห่งของตำบลลำนางรองมีราษฎรได้รับประโยชน์710ครัวเรือน 5,000 ไร่พร้อมสำรวจดินและปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้านการวิจัยได้ทดลองปลูกพืชทั้งในและนอกโรงเรือนเช่นเมลอนสีทองแตงกวาญี่ปุ่นเบอร์รี่มัลเบอร์รี่และกาแฟผลการดำเนินงานตั้งแต่เปิดสถานีวิจัยมีผลผลิตในโรงเรือนจำนวน9ชนิดทำรายได้รวม 366,408 บาทมีประชาชนและผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานแล้ว29คณะรวม 1,900

92รายภายในสถานีวิจัยยังมีโรงเรือนปลูกพืชแปลงปลูกเสาวรสแปลงปลูกกล้วยแปลงปลูกฝรั่งเนื้อแดงแปลงปลูกมะละกอแปลงปลูกกาแฟภายใต้ร่มเงาต้นไม้การก่อสร้างอาคารคัดบรรจุและอาคารแปรรูปเพื่อรองรับผลผลิตที่ขยายผลให้ได้มาตรฐานและรองรับการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมแปลงที่3คลองโป่งและอ่างเก็บน้ำคลองโป่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการพัฒนาระบบการผลิตและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของสถานีวิจัยมุ่งพัฒนาพื้นที่ให้เป็นต้นแบบด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างอาชีพและรายได้ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมตรวจเยี่ยมแปลงขยายพันธุ์แฝกและแนวการปลูกไผ่น้ำเพื่อป้องกันช้างซึ่งเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ดินและน้ำฟื้นฟูระบบนิเวศและลดผลกระทบจากปัญหาช้างป่าในพื้นที่หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนนานาชาติโมเดิร์นกรุงเทพมหานครวิกทองเทรดดิ้งบริษัท SS พันไมล์จำกัดและบริษัทนิโต้มาเทคประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสังเวชวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุผาเงาวัดพระสิงห์วัดแม่สลองในวัดห้วยน้ำขุ่นวัดสุวรรณมงคลวัดแม่ลัวจังหวัดเชียงรายและวัดนิวิทศรัทธารามจังหวัดแพร่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทบางซื่อโรงสีไฟเชียเม้งจำกัดร้านละลิตาคาเฟ่จังหวัดเชียงรายโรงเรียนบ้านพร้อมบุญจังหวัดขอนแก่นและหมู่นิธิหนองไผ่สงเคราะห์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกระพังสุรินทร์วัดเขาพระวิเศษวัดน้ำพรายวัดศรีรัตนารามวัดแจ้งจังหวัดตรังวัดมุกทาราวัดแจ้งวัดคีรีวงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดเลียบจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทคอสเมติกมีจำกัดสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดพานุรังสีกรุงเทพมหานครวัดพระนอนจักรีวัดเจดีย์กลางทุ่งจังหวัดสิงห์บุรีและวัดโพย่อยจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กรรมการบริหารสวัสดิการสโมสรกองทัพเรือบริษัทมันทันอินกรีเดียนส์ประเทศไทยจำกัดบริษัททรินิตี้วัฒนาจำกัดมหาชนสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพของประเทศไทยกรุงเทพมหานครในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้

วันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่จังหวัดสตูลและโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังเทศบาลตำบลบุญจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่จังหวัดสตูลและโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีทันทีวันที่18และ19กันยายน2519จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเด่นที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาท่าสำนักพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2519เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นส่วนวันที่19กันยายน2519เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริติดตามการดำเนินโครงการที่สนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่จังหวัดลพบุรีวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเดินทางไปยังศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเพื่อติดตามการดำเนินโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดนราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้โดยไม่หวนกลับไปในเส้นทางที่ผิดรวมทั้งได้รับการศึกษาต่อในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาและได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงรวม21รายส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในการดำเนินโครงการดังกล่าวได้น้อมนำแนวทางของโครงการกำลังใจในพระดำริไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์กลับตัวกลับใจให้ห่างไกลเช่นทางกระทำผิดซ้ำกลับไปอยู่ในครอบครัวสังคมสถานศึกษาและประกอบอาชีพตามที่ตั้งใจเช่นการทำหมูสะเต๊ะการทำขนมทองม้วนการทำแพรแถบย่อและการทำปลอกแขนไว้ทุกตัดผมซักอบรีดผ้าการปลูกผักไฮโดรโปนิกการเพาะถั่วงอกเพื่อจำหน่าย

0: การทำเกลือสปาสบู่และการทำน้ำมันหอมระเหยอโรมาออยล์ถ้ามีการฝึกอาชีพแบบหลักสูตรระยะสั้นเช่นการเชื่อมสแตนเลสด้วยเครื่องเชื่อมไฟฟ้าการซ่อมเครื่องยนต์เล็กการทำสีรถจักรยานยนต์และการดูแลซอฟนอกจากนี้มีศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาด้านนอกศูนย์ฝึกสำหรับเป็นพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้ลงมือปฏิบัติจริงตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่เช่นกิจกรรมปลูกดินปลูกใจเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันใหม่ให้แก่เยาวชนสามารถปรับตัวใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติได้อย่างมั่นคงต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสลิศสวัสดิ์ภาเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: พบกับคุณรอดอดีตวิศวกรชาวออสเตรเลียผู้รวบรวมเรื่องราวหลักฐานของทางรถไฟสายนี้ไว้อย่างมากมายด้วยการเดินสำรวจเส้นทางรถไฟทั้งหมดและยังเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทยพม่าอีกด้วยครับไปพบกับเขากันเลยครับ
2: ตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับคุณรอดนะครับผมซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟสายไทยพม่านั่นเองนะครับผมคุณรอดสวัสดีครับ Good afternoon. Good afternoon. First of all, I would like to know about how long did you research this project and why you have to decide to research it?
3: Almost 24 years. I served in the Australian Army when I was young.
2: Uh-huh.
3: I have had an interest in military history ever since I was growing up. Because my father and all of his brothers fought in the Second World War. And I have four uncles buried in war cemeteries.
2: Uh-huh.
3: Okay. So as a young Australian soldier, I knew what the importance was of history, military history.
2: Uh-huh.
3: Okay, yeah.
2: And why everyone call this railway Dead Railway? Why they have a name like this?
3: Because of the 250,000 people working on this railway, 100,000 died.
2: 100,000.
3: 100,000. This project only took about 4 years just to map the railway.
2: Okay.
3: And then find where the prisoner of war camps were, where the railway stations were. So that was the first step, to map the railway.
2: No, Paduk, right?
3: Yep, the Pan Mae Nam Kwai. Yes. Round to Chung Kai.
2: Chung Kai.
3: Yes. Mm-hmm. And then on and on and on to Burma.
2: So when you go to research or to making a map, you have to go by walk?
3: Yes.
2: For 4 years?
3: Total 11 years to find the railway and find where the camps were. But yes.
2: So along the way about this railway, what have you found?
3: Many thousands of items, thousands of things, of
2: course. In this museum?
3: Many of them are now on display at this museum.
2: Okay.
3: Not all, but many.
2: How do you feel about this?
3: It's important because then if the family of one of these men can come to us, then we can give them, we can take them to that site, we can show them, we can explain, okay? Because there are, around the world, many families with someone missing, but we can then help give the evidence and tell the story of this missing person. We call it peace of mind. Okay, so having this evidence can help us explain to the families where, why, what. It gives them peace of mind, peace of in their heart as well. Yeah.
1: หลังจากที่คุณรอดได้เล่าถึงแรงบันดาลใจในการตามร่องรอยของสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะครับคุณรอดนั้นยังพาชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทยพม่าอีกด้วยครับซึ่งวัตถุจัดแสดงแต่ละชิ้นของพิพิธภัณฑ์นั้นเรียกได้ว่ามีมูลค่าทางประวัติศาสตร์อย่างมากเลยครับ

0: และอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณรถได้พาผมมานั่นก็คือทางรถไฟเขาช่องไก่ครับสาเหตุที่มาที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นอีกแห่งที่มิสเตอร์รถนั้นได้พบกับร่องรอยที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่2ครับ
1: This is your file.
2: This is from up near Takanoon. Part of a locomotive. Because the Allies were bombing the railway. And we know at Takanoon they hit one of the locomotives, a big heavy piece of steel from a locomotive.
1: So heavy.
2: And then, of course, on the railway itself, the dog spikes that you use to hold the rails down.
0: Okay, yeah. There we go.

0: คุณล็อตได้เล่าให้ผมฟังว่าสถานีเขาช่องไก่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่กองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เฉลยศึกมาสร้างครับใช้แรงงานคนในการสกัดภูเขาด้วยมือโดยใช้เวลา3เดือนจึงสำเร็จครับ
1: So there are another railway cutting hole in Kanchanaburi.
2: Telfair Pass, the big cutting at Telfair Pass.
1: Chongqiao
2: Cut.

เรามาอยู่ในจุดที่ในสมัยก่อนนั้นเป็นจุดที่สร้างรางรถไฟได้ยากมากๆเลยจุดหนึ่งนะครับผมซึ่งรางรถไฟตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสะพานไม้ที่อยู่เรียบไปกับขอบหน้าผาเลยนะฮะซึ่งสมัยก่อนนั้นเขาเรียกที่แห่งนี้ว่าโค้งมรณะนั่นเองนะครับผมอยู่ในบริเวณถ้ำกระแสครับที่สถานีวังโพแห่งนี้นะครับผมยังคงเป็นสถานีรถไฟเดียวในประเทศไทยครับที่ยังมีสถานีเติมน้ำหัวรถจักรตั้งอยู่นะครับผมถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนะครับในสมัยนี้เนี่ยก็ต้องใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนถูกไหมครับแต่ในสมัยก่อนนั้นใช้แรงดันไอ้น้ำนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนี่คงเป็นเบาะแสอย่างดีเลยละครับผมที่ว่าทำไมนั้นเราจะต้องสร้างรางรถไฟเลาะริมน้ำแบบนี้ครับครั้งหนึ่งครับเส้นทางรถไฟสายนี้นะครับเคยถูกใช้งานจริงโดยเชื่อมต่อไปเมืองตันบูสายักประเทศพม่าครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับเส้นทางรถไฟสายมรณะแห่งนี้ถูกใช้งานถึงเพียงแค่สถานีน้ำตกเป็นสถานีสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับส่วนเส้นทางที่เหลือมาต่อจากนี้เนี่ยก็เป็นเส้นทางที่ถูกยกเลิกใช้มานานมากแล้วจนเริ่มที่จะเรือนหายไปตามกาลเวลาครับส่วนเส้นทางที่ผมว่านี้จะมีอะไรลงเหลือรอเราอยู่บ้างเดี๋ยวเราไปค้นหากันเลยครับเมื่อผมเดินตามร่องรอยของเส้นทางรถไฟที่ถูกยกเลิกไปก็ได้พบกับพิพิธภัณฑ์เอ็ดเวิร์ดแวรี่ดัลล็อปซึ่งตั้งอยู่ในโฮมผู้เตยรีสอร์ทพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เอ็ดเวิร์ดแวรี่ดัลล็อปครับศัลยแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยในค่ายเฉลยศึกครับ

ใกล้ๆกับแนวทางรถไฟสายเก่านะครับผมเราจะพบกับหัวรถจักรที่เคยถูกใช้งานจริงบนเส้นทางรถไฟสายมรณะนะครับถูกเก็บไว้ที่งานรีสอร์ทแห่งนี้เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้ระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งอดีตนั่นเองครับต่อจากนี้นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมคงจะต้องขอข้อมูลจากผู้ที่สามารถเล่าเรื่องราวเหล่านั้นให้กับเราได้ฟังได้ซึ่งตอนนี้ผมได้นัดกับคุณรถไปแล้วล่ะครับ

0: Ah, it's like a working in the hell.
1: Like working in hell. The very skinny prisoners of war working hard. The Japanese like the devil.
0: Ah, so yeah, I
1: it's
0: see.
1: It's our image of what hell would be like.
0: Ah,
1: so
0: okay.
1: The prisoners of war called it hellfire. And the pass through the mountain.
0: Okay, I see. และนี่ฮะคือที่มานะครับว่าทำไมถึงได้ชื่อว่า Hellfire Pass นั่นเองนะครับผมเอาละฮะเดี๋ยวเราจะลงไปสำรวจดังพื้นด้านล่างกันนะครับว่ายังมีอะไรที่หลงเหลืออยู่นะครับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของสงครามโลกในครั้งนี้นะฮะโอเค here we go Mr. Ross

0: So is it the end of this part there?
1: Well, that's the end of this cutting. The railway continues beyond where we are. There are more cuttings and bridges and other work all the way for another 250 kilometres. until we get to into Burma. But this has become a centre for remembering the Death Railway. People here much more a pilgrimage. They come here, they maybe leave a little token of their visit, particularly if they had a family here. And the plaque here is just to tell a little bit about the story. One of the most famous Australians, Dr. Weary Dunlop, his ashes were buried here. So we put a plaque up to commemorate that occasion, also to remember all of the doctors on the railway who did so much work to help these men survive.
2: สำหรับสถานที่ที่มีร่องรอยหลักฐานของสงครามโลกครั้งที่2หลงเหลืออยู่ที่คุณรอดจะพาผมไปที่ต่อไปนะครับนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติไซโยครับซึ่งคุณรอดเนี่ยได้เล่าให้ฟังว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นั้นที่แห่งนี้เคยเป็นค่ายพักแรมเก่าของทหารญี่ปุ่นครับปัจจุบันยังคงหลงเหลือร่องรอยของเตาหุงข้าวของทหารญี่ปุ่นอยู่ในอุทยานแห่งชาติไซโยครับและห่างไปไม่ไกลนักนะครับคุณรอดเนี่ยก็ได้พาผมไปเจอกับร่องรอยของสถานีเติมน้ำของหัวรถจักรซึ่งตอนนี้เหลือเพียงแค่ต่อหม้อสถานีเท่านั้นครับนอกจากร่องรอยเตาหุงข้าวของทหารญี่ปุ่นและต่อหม้อสถานีเติมน้ำหัวรถจักรที่เราได้พบไปแล้วนะครับในอุทยานแห่งชาติไซโยกแห่งนี้ยังมีร่องรอยของฐานสะพานรถไฟที่กองทัพญี่ปุ่นใช้ข้ามลำน้ำเพื่อลำเลียงขนของตั้งอยู่อีกด้วยครับและถัดจากร่องรอยของฐานสะพานรถไฟที่กองทัพญี่ปุ่นใช้ข้ามลำน้ำนะครับคุณรอดเนี่ยก็ได้พาผมมาพบกับร่องรอยของสถานีหัวรถจักรและร่องรอยของถ่านหินที่เป็นเชื้อเพลิงณสถานีแห่งนี้อีกด้วยครับ
1: One of the things that the prisoners of war know nothing about coal. The prisoners of war were brought here simply to build the railway. When the railway was finished, the prisoners of war were taken away by the Japanese down to Kanchanaburi, Nongfluk, back to Singapore,

0: off to Japan.
1: Uh-huh.
0: So they did not see the coal.
1: Mm.
0: So all the prisoners of war I've talked to never saw the coal.
1: Ah, so they bring it after then finish the railway.
0: When the railway was then operating, they brought coal in, maybe from Burma, maybe from Indonesia. I have tried to find out where it came from, but have been able to. I know of one other coal dump up at Nite, very close to the Three Pagodas.
1: Mm-hmm.
0: Most of the locomotives used wood for their burning.
1: Yeah.
0: Because the coal had to come from somewhere overseas. So they only use this in a few locations in the mountain area.
1: Mm-hmm. Why?
0: Because the coal will produce more heat than wood.
1: Okay.
0: So when the locomotives need more energy to get up the hill, they use the coal. So from where we are at Kinsayoke, we go from Kinsayoke back through Hintock, up through Hellfire Pass, over the top of a large hill, and then down the other side to Wangpo.
2: และนี่คือเรื่องราวบางส่วนนะครับคุณผู้ชมที่คุณรอดนั้นได้พาเรามารู้จักกับประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆของเส้นทางรถไฟสายนี้นั่นเองนะครับซึ่งไงก็ต้องขอบคุณคุณรอดด้วยนะ I need to say thank you to you. Thank you very much about your experience, your history about this road and your time. I appreciate that.
0: David, I hope in the 2 days that we've been together, I have been able to show you something of this railway.
1: Yeah.
0: Tell you a bit something of the history of this whole railway. Because it's part of Thai history as well as our history.
1: Okay.
0: Thank you.
1: Thank you very much.
2: คุณรถได้นำเรามาพบกับเรื่องราวในอดีตมากมายครับเชื่อว่าคงทำให้เห็นภาพทางรถไฟสายนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นเส้นทางต่อจากนี้เราจะได้พบกับเรื่องราวอะไรอีกบ้างต้องลองไปดูกันต่อครับ

0: จากร่องรอยของสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่หลงเหลืออยู่บนเส้นทางรถไฟสายมรณะทำให้ตอนนี้ผมได้เดินทางมายังอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับเพื่อตามหาร่องรอยที่ชาวบ้านแถบนี้บอกว่าเป็นร่องรอยที่เหลืออยู่ของสะพานรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับ
1: ไหนอันนี้อ่ะครับลุงต่อหม้อคอนกรีตแบบนี้เลย
2: คอนกรีตแล้วจะมีเสาตรงกลางขึ้นสะพานจะอยู่ตรงนี้ข้างบน
1: อ๋อสะพานคือตรงนี้เชื่อมต่อมาที่เชื่อมต่อรถไฟเก่าตรงนี
2: ้ครับ
1: ไอ้ไม้ที่อยู่ตรงนี้คือเป็นหนึ่งใน
2: มันอยู่ตรงกลาง
1: สะพานเป็นแบบสันสานขึ้นไปอย่างนี้นะ
2: ไม่เขาปูนแล้วจะมีรูตรงกลางเขาตั้งเสาขึ้นมา
1: อ๋อ
2: สี่เสาแล้วก
1: ็แล้วตัวสายรถไฟนี่อยู่ห่างจากตรงนี้เท่าไหร่ฮะ
2: ที่รู้นะก็จะตรงวัดถ้าขนุนมันจะผ่านหลังวัดไป
1: uh-huh.
2: แล้วอีกจุดนึงก็นู่นจากน้ำโจร1ธานี แล้วก็ไปวังขยายหนึ่งธานี
1: uh-huh.
2: แล้วก็ไปนู่นเลยสังขะวังกะล่างเลยตรงนี้อยู่ตัดหน้าผาบางกันเมินก็เชื่อมตรงนี
1: ้กันเมิน
2: ครับบางกันเมินแล้วก็ทางรถไฟผ่านนี
1: ่ตรงนี้เขาเคยเป็นสะพานไหมหรือว่า
2: เป็นสะพาน
1: อ๋อเป็นสะพานก่อน
2: สะพานข้ามห้วย
1: แล้วมุ่งหน้าไปตรงนู้นคือ
2: ไปเขื่อนตัวเขื่อนแล้วก็ไปสังขะ
1: สังขะบุรีทางนู้น
2: จะห่าง
1: ที่เราขับผ่านมาเห็นแนวสันเขาที่ถูกตัดตรงอย่างนี้เลย
2: ครับก็ญี่ปุ่นใช้
1: ระเบิดเขาใช่ไหมทำเส้นทาง
2: ครับทำเส้นทาง
1: เราไปดูร่องรอยตรงนั้นกันสักหน่อยดีกว่าครับ
2: ไ
1: ปร่องรอยแบบเอา
2: เจาะ
1: ลงไป
2: ใช้ไอ้เครื่องเจาะอะไร
1: เสียม
2: ว
1: ่า
2: ครับแล้วก็เอาระเบิดหินก้อนใหญ่ลงมาข้างล่าง
1: แต่ว่าตรงนี้ก็คือแนวทางรถไฟที่วิ่งผ่านจริงๆเลย
2: ครับ
1: ซึ่งเขาเจาะจากข้างบนนู้นลงมาโอ้โห
2: ระเบิดลงมาเรื่อยๆ
1: ผมว่าน่ามีสัก 15-20 เมตรนะ
2: ประมาณแล้วครับ
3: ก็ตอนที่พ่อเขาเล่านะพ่อขี่ช้างลากไม้เงี้ยทำตอหม้อสะพานตั้งกับวัดปังกะสีจนถึงวังกึนเมินเป็นตอหม้อสะพานตอนนี้ก็จะเหลือแค่หินที่เขาบังเกอร์ขึ้นไอ้ที่เราไม่รู้ก็คือก็ปู่ก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่เลิกสงครามมันจะเป็นใบปลิวคือกระจายทั่วโปรจากเครื่องบินลงมาคือจะเขียนข้อความเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยมั้งอะไรคือภาษาอังกฤษส่วนมากจะเป็นภาษาอังกฤษสงบศึกและอะไรก็คือก็แยกย้าย
1: ครับสวัสดีครับพี่ๆครับสว
4: ั
1: สดีครับอันนี้พี่สมนึกเนาะพี่คำสิงครับสวัสดีครับพี่อ่ะตอนนี้เรามาอยู่กันตรงไหนครับพี่
4: จุดนี้จะเป็นลำห้วยซองกะเลีย
1: ลำห้วยซองกะเลียครับซึ่งเราจะ

0: มองเห็นเส้นทางรถไฟจากตรงไหนครับพี
1: ่ที่จะพอมีข้อมูลก็อยู่ฝั่งด้านโน้นนะฮะที่เรามองเห็น
0: อันนู้นเหรอฮะ
1: ใช่ครับจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนคอนกรีตที่เทไว้
0: อ๋อโอ้โหมันกลืนเนียนไปกับก้อนหินมากเลยนะฮะ
1: ครับแล้วจะมีอยู่อีก2จุดที่อยู่ตรงนี้เราจะมองเห็นเลยท่าน้ำรถ
0: ฝั่งท่าน้ำรถตรงฝั่งเรานี่ก็เห็นเช่นกันอ๋อครับผม
2: และสิ่งที่ผมได้พบนั่นก็คือไม้ที่ใช้ประกอบต่อหม้อสะพานรถไฟและระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งของเหล่านี้ชาวบ้านได้งมขึ้นมาจากแม่น้ำและนำมาเก็บไว้ณวัดซองกะเรียไตนิมิตวนารามครับ
0: และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จุดสิ้นสุดเส้นทางรถไฟสายมรณะในประเทศไทยแล้วนะครับนั่นก็คือกันที่ด่านเจดีย์สามองค์นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งร่องรอยเส้นทางรถไฟที่ยังคงเหลืออยู่ครับอยู่ใกล้ๆนี่เองครับร่องรอยทางรถไฟที่อยู่ด้านข้างของผมนี้นะครับผมก็คือร่องรอยทางรถไฟสายไทยพม่านะครับที่เคยใช้งานในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และเชื่อมต่อไปยังสถานีสุดท้ายคือสถานีทันบุสยัตในฝั่งประเทศพม่านั่นเองครับผมสำหรับหลักฐานทางร่องรอยประวัติศาสตร์เหล่านี้นะครับผมก็คงเป็นเพียงแค่ความทรงจำหรือความหลงลืมไปของใครหลายๆคนนะครับแต่สำหรับกลุ่มคนที่เขาไม่สามารถลืมเหตุการณ์นี้ได้เลยนั่นก็คือเหล่าเฉลยศึกและก็ครอบครัวของพวกเขานั่นเองครับ
2: และในวันที่25เมษายนของทุกปีเป็นวันอนุสรณ์ทหารผ่านศึกออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครับหรือที่เรียกกันว่าวัน Anzac Day นั่นเองครับซึ่งเป็นวันที่ชาวออสเตรเลียและชาวนิวซีแลนด์นั้นจะมาร่วมรำลึกถึงเหล่าทหารที่พลีชีพในสงครามเพื่อรักษาสันติภาพของโลกครับทั้งนี้ในประเทศไทยเองก็ได้มีการจัดพิธีรำลึกถึงเหล่าทหารหารที่จังหวัดกาญจนบุรีทุกปีเช่นเดียวกันครับ
3: The war taught me a lot about myself and aboutnormal human being. It was an experience that is very, very difficult to explain. We were in a totally different environment to what we were used to, and we had to adapt to the customs and ways of a foreign power.
4: Well, I have a fairly good memory, and I have some very clear recollections of what happened. And I put it into perspective. When I think of some of my very close friends that died up here, naturally I think of all the things that they missed. But there was a lot of comradeship, and when we got back to Australia, we.Kept together in groups, so it was we gave each other support.
0: มีเรื่องราวเกิดขึ้นใหม่ทุกวันนะครับและหลากหลายเรื่องราวนั้นก็ถูกเล่าขานกันต่อไปอีกนานครับเช่นเดียวกันกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนทางรถไฟสายนี้ความทรงจำในอดีตนั้นเราคงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แต่เราสามารถสร้างความทรงจำใหม่และสร้างให้ดีได้เพื่อให้อนาคตนั้นมีแต่เรื่องเล่าดีๆต่อไปเริ่มต้นจากตอนนี้ได้เลยครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186ถึง200

หุงสหัสสมะพินิมมิตสาวุธันตังครีเมขลังอุทิตโครสเสนมารังทานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมคละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุตชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัทธะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวคิจักกะมะสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมภุเสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุจไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตตะขักขะมติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมโนชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมารผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลีมารด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุตถวะจะนังชนะกายะมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจจกะวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปฏีปะชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเ

ชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนาญาณวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะพุชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุชะเขนะธัมมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิพุชะเขนะสุทัฏฐะหัตถังรัมมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาภิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพระกาพรมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพระกาพรมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพระกาพรมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะทิเนสรัตเตมะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคะเมยะนะโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้ถือว่าเป็นวันอันเป็นมงคลอีกวันหนึ่งที่เราได้มาพูดอธิบายเกี่ยวกับวิธีการที่จะนำไปสู่การเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายได้การเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายก็ต้องเริ่มต้นที่จิตใจของตัวเราเราต้องพยายามทำใจของเราให้เข้มแข็งพยายามอบรมจิตใจของตนให้มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและที่สำคัญต้องยึดในหลักธรรมของพระพุทธองค์เพราะว่าบางครั้งบางคนอาจจะคิดว่าการฝึกจิตใจให้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนั้นไม่เกี่ยวกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเราจะสังเกตบางคนอาจจะเห็นวิธีการฝึกของทหารวิธีการฝึกของมือปืนซึ่งเป็นมิจฉาชีพอาจจะคิดว่าการทำจิตใจให้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนั้นมันคนละทางกับการฝึกจิตใจในทางพระพุทธศาสนาความจริงจิตที่เข้มแข็งนั้นต้องอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไม่ฉะนั้นเราจะกลายเป็นคนที่มีจิตใจหยาบกระด้างคนที่มีจิตใจหยาบกระด้างย่อมแสดงให้เห็นว่าไม่พร้อมที่

จะรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นแค่เห็นสิ่งที่ไม่พอใจก็จะแสดงอาการตอบโต้ผิดใจกันนิดเดียวก็จะมีอาการไม่พอใจหวาดระแวงขุ่นเคืองอย่างเช่นเรื่องที่จะแสดงให้ทุกท่านได้รับทราบดังต่อไปนี้เมื่อครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์ในขณะที่จะเสด็จไปสู่เทวโลกในวันนั้นได้ทรงตรวจดูแล้วว่าพญานาคราชตนหนึ่งชื่อว่านันโทปนันทะเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยที่จะสามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยได้เพราะว่าโดยปกติสัตว์เดรัจฉานนั้นไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมหรือว่าสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลได้ถ้าเป็นมนุษย์เวลาที่พระพุทธองค์ทรงตรวจดูสัตว์โลกก็จะทรงทราบว่าในวันนี้จะมีใครมีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้แต่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะตรวจดูว่าวันนี้จะมีสัตว์เดรัจฉานตนใดมีอุปนิสัยที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยคือเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ยอมตนเป็นบุคคลที่เคารพนับถือพระพุทธศาสนาและในวันนั้นนันโทปนันทนาคราชก็ปรากฏในข่ายพระยานของพระองค์พระองค์ก็ทรงตั้งพระทัยว่าวันนี้จะทรมานนันโทปนันทนาคราชให้ยอมฟังธรรมของพระพุทธองค์ให้ได้ว่าแล้วก็นิมนต์พระสาวกทั้ง500รูปบอกว่าเราจะเสด็จไปที่เทวโลกและให้สาวกทั้งหลายตามไปนันโทปนันทนาคราชกำลังนั่งล้อมวงกันเพื่อที่จะดื่มสุราลูกน้องก็จัดเตรียมสถานที่กั้นฉัตรกั้นร่มไว้ให้เจ้านายเรียบร้อยเรียกว่าดูแลเจ้านายเป็นอย่างดีนันโทปนันทนาคราชกำลังจะดื่มเหล้าเห็นพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งสาวกทั้ง500เหาะข้ามศีรษะไปซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้พระพุทธองค์จงใจที่จะให้นาคราชตนนี้ได้เห็นเพื่อที่จะได้ตามไปแล้วก็จะทรมานในที่นี้ก็คือทรมานให้นาคราชนี้ยอมรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนเพราะว่าพระพุทธองค์มิได้มีจิตคิดอาฆาตมิได้มีจิตที่คิดจะทรมานเพื่อความสนุกสนานนันโทปนันทนาคราชเห็นดังนั้นก็เกิดความเกรี้ยวกราดรู้สึกโกรธเป็นอย่างยิ่งที่พระพุทธองค์และเหล่าสาวกเหาะข้ามศีรษะของตนซึ่งกำลังจะนั่งดื่มสุราอยู่นั้นว่าแล้วจึงเนรมิตร่างกายให้เป็นนาคราชตัวใหญ่เป็นพญานาคตัวใหญ่ใช้ขนดหรือว่าหางของตนเนี่ยไปเกี่ยวกับภูเขาพระภูเขาสีเนรุขดเป็น7ชั้นแผ่พังพานเป็นพญานาค7เสียนกั้นไว้นะกั้นไว้ให้พระพุทธเจ้าไปสู่เทวโลกได้พระสาวกที่ตามเสด็จมาก็บอกว่าขออาสาที่จะทรมานนาคราชตนนี้แต่พระพุทธองค์ก็ไม่ทรงอนุญาตให้ใครนอกจากพระมหาโมคคัลลานะซึ่งเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านการแสดงฤทธิ์พระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นว่านอกจากพระมหาโมคคัลลานะแล้วไม่มีสาวกรูปใดที่จะทรมานนาคราชตนนี้ได้พระมหาโมคคัลลานะรับอาสาที่จะทรมานว่าแล้วก็แปลงตนเป็นนาคราชที่ตัวใหญ่กว่ากดทับนาคราชนันโทปนันทะอีกทีหนึ่งนันโทปนันทะนาคราชเมื่อมีพระมหาโมคคัลลานะกดทับอยู่ก็จึงทำให้ควันเนี่ยขึ้นจากหัวของตัวเองกล่าวว่าจะให้พระมหาโมคคัลลานะนี่ร้อนพระมหาโมคคัลลานะซึ่งแปลงเป็นนาคราชตอนนั้นก็บอกว่าไม่ใช่เฉพาะท่านเท่านั้นที่ทำให้ควันเกิดขึ้นได้เราก็ทำเป็น

พระมหาโมคคัลลานะก็ทําควันให้เกิดขึ้นควันของนันโทปนันทะทําอะไรพระมหาโมคคัลลานะไม่ได้แต่ควันของพระมหาโมคคัลลานะทําให้นันโทปนันทะเนี่ยได้รับอันตรายพญานาคราชนันโทปนันทะก็ว่าแล้วก็พ่นไฟออกมากล่าวว่าจะเผาพระมหาโมคคัลลานะแต่ไฟของพญานันโทปนันทะก็ทําอะไรไม่ได้พระมหาโมคคัลลานะก็บอกว่าไม่ใช่เฉพาะท่านเท่านั้นที่พ่นไฟเป็นเราก็พ่นเป็นพระมหาโมคคัลลานะก็เลยพ่นไฟใส่ท่านนันโทปนันทะนาคราชสุดท้ายนันโทปนันทะนาคราชยอมแพ้เพราะคิดว่าฤทธิ์ต่างๆที่ตนเองมีอยู่นั้นไม่สามารถที่จะทรมานพระเถระคือพระมหาโมคคัลลานะได้เลยคิดในใจว่านี่ขนาดพระสาวกยังมีฤทธิ์ขนาดนี้แล้วพระพุทธเจ้าจะมีฤทธิ์ขนาดไหนยอมตนที่จะรับฟังยอมตนเป็นคนที่พ่ายแพ้ต่อพระมหาโมคคัลลานะถึงกับกล่าวว่าพระเถระข้าพเจ้ายอมแพ้ท่านแล้วพระมหาโมคคัลลานะจึงบอกว่านันโทปนันทะพระศาสดาของเราอยู่ทางนี้มาเถิดเราจะพาไปเฝ้าพระศาสดาว่าแล้วก็พานาคราชนั้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเมื่อได้ทรมานให้นันโทปนันทะได้รับทราบได้เป็นผู้ยอมตนเป็นคนที่จะรับฟังธรรมะแล้วก็ได้แสดงธรรมให้ฟังจนพญานาคราชยอมตนที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นในวิธีอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าใช้ฤทธิ์ในการเอาชนะหรือว่าใช้ฤทธิ์ในการสยบคู่ต่อสู้วิธีการอย่างนี้หรือว่าการใช้ฤทธิ์ในสมัยพุทธกาลเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสรรเสริญการที่ภิกษุทั้งหลายจะแสดงฤทธิ์ต่างๆนั้นพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสรรเสริญหรืออนุญาตให้ใช้ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าพระเถระในสมัยพุทธกาลมิใช่ว่าจะแสดงฤทธิ์ได้ทุกรูปทุกองค์พระอรหันต์แม้จะหมดกิเลสแล้วบางรูปก็ไม่สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ต่างๆได้แต่บางรูปก็สำเร็จพระอรหันต์ด้วยพร้อมด้วยฤทธิ์ต่างๆสามารถที่จะเหาะเหินเดินอากาศได้เนรมิตตนเป็นบุคคลอื่นได้หลายๆคนนั่นก็เพราะว่าท่านเหล่านั้นมีฤทธิ์แต่พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสรรเสริญว่าชาวพุทธทุกคนจะต้องนิยมหรือว่าเคารพนับถือพระเถระที่มีฤทธิ์เพราะว่าพระพุทธศาสนาสอนว่าเรื่องของกรรมเป็นเรื่องที่สำคัญการกระทำของบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญบุคคลจะมีฤทธิ์เพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถที่จะหนีพ้นกฎแห่งกรรมได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสอนว่าให้ภิกษุทั้งหลายตลอดทั้งพุทธศาสนิกชนนั้นประพฤติปฏิบัติแต่กรรมที่ดีให้ทำแต่กุศลกรรมไม่ได้ให้ทำอกุศลกรรมห้ามไม่ให้ทำความชั่วเพราะอะไรเพราะบุคคลที่มีฤทธิ์บางคนก็อาศัยฤทธิ์ของตนอาศัยคุณสมบัติพิเศษของตนในการแสวงหาลาภสักการะเมื่อลาภสักการะเกิดขึ้นแก่ตนเองแล้วก็มีความหลงระเริงมีความหลงติดอยู่ในลาภสักการะนั้นมิได้เป็นอันปฏิบัติธรรมจิตใจที่ฝักใฝ่ในการปฏิบัติธรรมก็จะลดลงมีความเพลิดเพลินยินดีในสุขในสมบัติที่ตนเองได้รับเพราะว่าการใช้ฤทธิ์ของตนตัวอย่างนี้ก็อย่างเช่นพระเทวทัตที่ปรากฏให้เห็นความจริงพระเทวทัตนั้นเป็นพระกุมารที่ออกบวชพร้อมกันกับพระอานนท์แต่เนื่องจากว่าเมื่อพระเทวทัตเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วถึงแม้จะสำเร็จในการเจริญกรรมฐานมีอำนาจมีฤทธิ์
สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ได้แต่ว่าพระเทวทัตนั้นมิได้เป็นพระอริยบุคคลไม่ประหารกิเลสไม่สามารถประหารกิเลสได้ฤทธิ์ที่ได้นั้นจึงสามารถที่จะเสื่อมไปได้ตามกาลเวลาเพราะว่าเมื่อจิตใจที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นฤทธิ์ที่มีอยู่ก็จะหายไปพระเทวทัตหลงลืมในฤทธิ์ที่ตนได้ในขณะที่เข้าไปแสดงตนกับพระเจ้าอาชาศัตรูนั้นก็เนรมิตตนเองให้มีอสรพิษพันตัวเป็นกุมารน้อยแต่มีอสรพิษพันตัวเข้าไปแสดงตนให้พระเจ้าอาชาศัตรูเห็นจนเลื่อมใสได้ลาภสักการะเกิดขึ้นแล้วก็หลงในลาภสักการะนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลมีฤทธิ์หรือว่าสามารถใช้ฤทธิ์ได้การที่เขาจะยินดีในการประพฤติปฏิบัติจึงมีน้อยลงจิตใจที่จะยินดีในการปฏิบัติมีน้อยลงนั่นก็เพราะว่าสำคัญตนว่าตนเองเป็นผู้มีฤทธิ์เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เมื่อจะทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายจึงทรงแสดงว่าให้ภิกษุทั้งหลายนั้นเจริญกรรมฐานหรือว่าปฏิบัติในทางการอบรมจิตใจให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปให้เป็นคนที่ฝักใฝ่ในบุญในกุศลห้ามหรือว่าไม่ให้แสวงหาไม่ให้ยินดีในการในอิทธิฤทธิ์ที่จะพึงมีพึงได้เพราะว่าการเจริญกรรมฐานจนได้ฌานในระดับสูงสุดนั้นก็สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ได้แต่การได้ฌานเหล่านั้นโดยที่สุดแล้วก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากวัฏสงสารยังคงต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังต้องกลับมาเกิดอีกอยู่ยังต้องเสวยความทุกข์ความเดือดร้อนใจอยู่อีกเป็นเวลานานแต่ถ้าบุคคลสามารถบำเพ็ญเพียรทางใจเจริญกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้ได้รู้ความจริงของชีวิตให้รู้ว่าชีวิตเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดินไม่ได้และเป็นอนัตตาไม่สามารถบังคับบัญชาได้หรือที่เรียกว่าตกอยู่ในสามัญลักษณะเมื่อรู้เห็นอย่างนี้แล้วก็จะมีความตื่นตัวในการปฏิบัติอยากที่จะพ้นจากความทุกข์เมื่อเจริญกรรมฐานหรือว่าเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็สามารถที่จะทำให้บุคคลนั้นพ้นจากความทุกข์ไปได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เมื่อทรงสั่งสอนภิกษุทั้งหลายจึงไม่นิยมหรือว่าไม่ได้แนะนำให้ภิกษุทั้งหลายยินดีในการแสดงฤทธิ์ในสมัยพุทธกาลถึงขนาดห้ามว่าห้ามภิกษุแสดงฤทธิ์นะเมื่อมีการท้ากันระหว่างศาสนาระหว่างศาสนิกของตนพระพุทธองค์ก็ทรงห้ามไม่ให้ภิกษุนั้นแสดงฤทธิ์ต่างๆนักบวชศาสนาอื่นเมื่อรู้ว่าพระพุทธเจ้าสั่งห้ามดังนี้ก็ทำทีเป็นท้าประลองว่าถ้าแน่จริงก็มาแสดงฤทธิ์แข่งกันพระพุทธองค์เมื่อห้ามพระสาวกทั้งหลายแล้วก็จึงบอกว่าถ้าเช่นนั้นเราก็จะแสดงฤทธิ์เองเป็นการปราบพยศของนักบวชนอกศาสนาต่างๆถามว่าทำไมพระพุทธองค์จึงทรงแสดงฤทธิ์ก็ในเมื่อห้ามไม่ให้บุคคลอื่นกระทำแล้วพระพุทธองค์ตรัสว่า การที่ทรงแสดงนี้ก็เพื่อที่จะระงับเหตุที่จะนำความเสียหายมาสู่พระพุทธศาสนาได้มิใช่แสดงเพื่อที่จะอวดอ้างสิ่งใดๆในสมัยปัจจุบันนี้การที่เราให้ความเคารพนับถือพระเถระบางรูปหรือว่าบุคคลบางคนญาติโยมหลายคนก็มีความเคารพเลื่อมใสหรือว่าศรัทธาเนื่องเพราะว่าท่านเหล่านั้นมีความสามารถพิเศษมีอำนาจบางอย่างที่พิเศษสามารถที่จะทำให้ตนเชื่อได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดพระเถระทั้งหลายเหล่านั้นหรือว่าบุคคลที่มีฤทธิ์มีความสามารถพิเศษต้องใช้ความสามารถนั้นในการชักจูงในการชักชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
ให้เข้าสู่

กระบวนการในทางพระพุทธศาสนาใช้ฤทธิ์หรือว่าอำนาจพิเศษนั้นให้เขาหันมาสนใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาแล้วศึกษาธรรมะกันอย่างจริงใจศึกษาธรรมะกันอย่างจริงจังให้รู้ถึงแก่นแท้รู้ถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาว่าแท้ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าสั่งสอนอะไรอะไรเป็นสิ่งที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติอะไรเป็นสิ่งที่เราจะต้องรักษา

พระพุทธองค์ก็มิได้สรรเสริญการบันดาลฤทธิ์หรือว่าการแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆให้ปรากฏสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญก็คือการปฏิบัติบำเพ็ญเพียรทางจิตใจการขจัดมลทินในจิตใจการขจัดอกุศลหรือว่าบาปทั้งหลายในจิตใจให้หมดจดผ่องแผ้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญมากกว่าสิ่งอื่นใดธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเอาชนะด้วยการแสดงฤทธิ์พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ฮังย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกล็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวในช่วงแรกเหมือนเดิมนะคะวันนี้เป็นหมวดหมู่คำศัพท์ในหมวดของคำสรรพนามค่ะคำสรรพนามหรือคำบุรุษสรรพนามคือคำที่ใช้เรียกนะคะเราคือตัวผู้พูดค่ะและคนที่เราพูดด้วยนะคะหรือนะคะบุรุษสรรพนามตัวที่3คือนะคะคนที่เรากล่าวถึงนั่นเองค่ะคำสรรพนามที่ใช้โดยทั่วๆไปในภาษาลาวก็มีไม่กี่คำนะคะคุณผู้ชมเราไปเรียนรู้ในช่วงแรกเกี่ยวกับนะคะคำศัพท์และความหมายในภาษาไทยค่ะส่วนช่วงต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนการประสมคำกันค่ะคำแรกในหมวดหมู่คำสรรพนามในวันนี้นะคะคือคำว่าเขาเจ้าเขาเจ้าหมายถึงพวกเขาค่ะพวกเขานะคะคำนี้จะออกเสียงสั้นนิดนึงเขาเจ้านะคะเขาเจ้าสระเอาภาษาลาวจะออกเป็นเสียงสั้นค่ะคำที่สองนะคะคือคำว่าญาคู่ญาคู่หมายถึงพระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์ค่ะคนลาวนะคะนับถือพระพุทธศาสนาค่ะและเรียกพระสงฆ์ว่าญาคู่แสดงความเคารพต่อพระคุณเจ้านั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำต่อไปคือคำว่าหน้าเบาหน้าเบาคุณผู้ชมคะเบาแสดงเพศค่ะหมายถึงผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นน้าผู้ชายในภาษาลาวจึงเรียกว่าหน้าเบานะคะหมายถึงน้าชายนั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะอาวอาวหมายถึงอาผู้ชายค่ะในภาษาลาวนะคะจะแยกอาผู้หญิงและอาผู้ชายค่ะในภาษาไทยใช้ว่าอาทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งฝ่ายผู้หญิงและฝ่ายผู้ชายส่วนในภาษาลาวแยกค่ะภาษาลาวอาผู้ชายใช้ว่าอาวอาวใช้ให้ถูกต้องนะคะคำต่อไปค่ะทานหมอทานหมอคำว่าทานออกเสียงยาวสักนิดนึงนะคะเพราะภาษาลาวรูปเขียนอย่างไรออกเสียงตามนั้นค่ะในคำว่าทานทานหมอจึงแปลว่าคุณหมอนั่นเองค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าทานนั่งทานนั่งนะคะออกเสียงเหมือนกันเลยค่ะทานออกเสียงยาวค่ะนั่งบอกเพศค่ะคุณผู้ชมเป็นเพศหญิงค่ะเพราะฉะนั้นทานนั่งในภาษาลาวหมายถึงคุณผู้หญิงหรือผู้หญิงที่เป็นหัวหน้าหรือถูกเชิญไปในงานต่างๆและต้องไปเปิดงานคนลาวก็จะใช้คำว่าทานนั่งในรูปแบบที่เป็นทางการค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าแม่ตู้แม่ตู้นะคะแม่หมายถึงผู้หญิงค่ะส่วนคำว่าตู้คุณผู้ชมคะคำนี้จะแปลกสักหน่อยนะคะแม่ตู้หมายถึงยายหรือย่าก็ได้ค่ะหรือเราอาจจะเรียกนะคะย่าหรือยายที่มีอายุสูงๆหน่อยที่เราพบโดยทั่วไปว่าแม่ตู้แม่ตู้เป็นยังไงบ้างคะคำสรรพนามวันนี้มาทบทวนกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมสามารถออกเสียงไปพร้อมกันด้วยนะคะคำแรกค่ะเขาเจ้าเขาเจ้าหมายถึงพวกเขาญาคู่ญาคู่หมายถึงพระสงฆ์หน้าเบาหน้าเบาหมายถึงน้าชายอาวอาวหมายถึงอาผู้ชายทานหมอท ทานหมอหมายถึงคุณหมอหรือแพทย์ค่ะทานนั่งทานนั่งหมายถึงคุณผู้หญิงหรือผู้หญิงที่ทำงานเป็นหัวหน้าในหน่วยงานต่างๆนั่นเองค่ะและคำสุดท้ายนะคะแม่ตู้แม่ตู้หมายถึงคุณยายหรือคุณย่าก็ได้นะคะช่วงต่อไปคุณผู้ชมคะเราเรียนรู้คำศัพท์กันแล้วและรู้ความหมายกันแล้วเรามาลองเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวด้วยการประสมคำกันดีกว่าค่ะสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวนะคะเราก็เรียนแบบง่ายค่ะเรียนจากคำศัพท์ที่เราทราบมานะคะเรามาดูกันกว่าค่ะว่าพยัญชนะในภาษาลาวมีอะไรบ้างเรียนรู้จากคำศัพท์คำแรกของเรานะคะคำแรกคือคำว่าเขาเจ้าเขาเจ้าคุณผู้ชมคะสระเอาค่ะสระเอาในภาษาลาวนะคะแตกต่างกับภาษาไทยค่ะสระเอาในภาษาลาวแตกต่างตรงไหนคะสระเอาเป็นรูปนี้ค่ะคุณผู้ชมจะสังเกตว่ามีสระถึง3ตัวในสระเอานะคะตัวแรกคือสระเอค่ะอยู่ด้านหน้านะคะตัวที่2คือสระอาค่ะอยู่ด้านหลังค่ะและในภาษาลาวนะคะยังมีไม้โก่งหัวลงค่ะไม้โก่งหัวลงนะคะเขียนเหมือนไม่หันอากาศในภาษาไทยแต่หัวคว่ำลงนะคะอันนี้คือรูปสระเอาในภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นเราเพิ่มพยัญชนะนะคะตัวนี้ค่ะขอใครขอใครในภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่าเขาเขานะคะส่วนคำต่อไปค่ะยังเป็นรูปสระเอาเหมือนเดิมค่ะออกเสียงว่าเจ้าเจ้าเขียนเหมือนเดิมค่ะสระเอานะคะบวกด้วยพยัญชนะค่ะจอจอกตัวนี้เรียกว่าจอจอกใส่ด้วยวรรณยุกต์ค่ะรูปวรรณยุกต์ที่ใช้สำหรับคำว่าเจ้าคือวรรณยุกต์โทค่ะวรรณยุกต์โทนะคะใช้เหมือนภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมลองฝึกเขียนไปด้วยก็ได้นะคะคำนี้จึงอ่านได้ว่าเขาเจ้าไปต่อนะคะคำที่สองค่ะคำว่าญาคูญาคูคำนี้นะคะใช้พยัญชนะออกเสียงแตกต่างกับภาษาไทยค่ะแต่รูปเขียนอาจจะเหมือนกันนะคะก็คือย่อยุ่งค่ะย่อยุ่งในภาษาลาวออกเสียงขึ้นจมูกนะคะย่อยุ่งบวกด้วยสระที่ใช้ค่ะง่ายๆค่ะคุณผู้ชมสระอาค่ะสระอาม้วนหัวนะคะอย่าลืมสระอาม้วนหัวนะคะเราก็จะได้คำว่าหญ้านะคะเรามาดูกันค่ะคำว่าคู่หรือครูนั่นเองค่ะแต่ด้วยภาษาลาวไม่มีคำควบกล้ำด้วยเสียงรอเรือและรอลิงเราจึงตัดออกค่ะเหลือแค่คำว่าคู่หมายถึงครูหรือการเปรียบเทียบพระสงฆ์เป็นครูนั่นเองค่ะคำนี้ต้นด้วยพยัญชนะตัวนี้ค่ะข้อควายข้อควายคุณผู้ชมคะข้อควายในภาษาลาวมี2หัวนะคะข้อควายมี2หัวค่ะหัวม้วนเข้าค่ะหัวต้องม้วนเข้านะคะแล้วก็ผสมด้วยสระตรงรูปเลยค่ะสระอูค่ะสระอูเขียนเหมือนไทยเลยนะคะคำนี้ก็จะได้ว่าญาคู่นะคะไปต่อค่ะคำว่าหน้าบาวหน้าบาวคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวแรกค่ะน่อนกน่อนกค่ะคุณผู้ชมนะคะนกเกาะอยู่บนกิ่งไม้จำไว้นะคะนกเกาะอยู่บนกิ่งไม้หัวของนอนกจึงอยู่ข้างบนค่ะน่อนกนะคะใส่ด้วยสระอะไรคะสระอาค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วสระอาม้วนหัวนะคะใช้วรรณยุกต์รูปโทค่ะวรรณยุกต์รูปโทนะคะส่วนคำว่าบาวบาวไม่ยากเลยค่ะเริ่มต้นด้วยพยัญชนะตัวนี้ค่ะบอแบ่บอแบ่ตัวนี้นะคะเหมือนตัวบอใบไม้บ้านเรานี่เองค่ะบอแบ่นะคะใส่ด้วยสระอาค่ะสระอาอย่าลืมนะคะม้วนหัวค่ะจบที่ไหนคะจบด้วยพยัญชนะสะกดนะคะพยัญชนะสะกดของคำว่าบาวใช้ตรงตัวค่ะวอวี วอวี่หรือวอแหวนบ้านเรานั่นเองนะคะปิดด้วยนะคะปิดด้วยวรรณยุกต์รูปเอค่ะเขียนเหมือนกันกับภาษาไทยเลยค่ะวรรณยุกต์รูปไหนก็ต้องใส่ในตำแหน่งพยัญชนะต้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำว่าหน้าบ่าวหมายถึงหน้าชายไปแล้วค่ะต่อไปนะคะคำว่าอาวอาวคุณผู้ชมคะคำนี้สังเกตดีๆนะคะพยัญชนะตัวแรกค่ะเป็นออโอค่ะคุณผู้ชมออโอนะคะอย่าเขียนขีดเลยขึ้นไปนะคะออโอต่อด้วยสระอะไรเอ่ยสระอาค่ะสระอาม้วนหัวค่ะคุณผู้ชมคะตัวนี้วอวี่ค่ะวอวี่อย่าสับสนนะคะระหว่างออโอและวอวี่เพราะฉะนั้นรวมกันก็อ่านว่าอาวค่ะคำต่อไปคือคำว่าทานหมอทานหมอคุณผู้ชมคะคำว่าทานออกเสียงยาวสักหน่อยนะคะออกเสียงยาวก็ต้องใช้สระยาวค่ะสระยาวในที่นี้คือสระอานะคะแต่เรามาเริ่มต้นด้วยพยัญชนะตัวแรกกันดีกว่าค่ะตัวแรกนะคะท่อทุ่งท่อทุ่งทุ่งหมายถึงธงค่ะต่อด้วยอะไรคะสระเสียงยาวค่ะสระอาค่ะคุณผู้ชมสระอาต้องม้วนหัวนะคะสระอาม้วนหัวค่ะพยัญชนะสะกดตัวอะไรเอ่ยน่อนกน่อนกนกหัวอยู่ไหนคะนกอยู่หัวข้างบนนะคะม้วนจากหัวข้างบนค่ะและคำว่าทานเราใช้รูปวรรณยุกต์เอกค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าหมอหมอนะคะคุณผู้ชมคะสระอภาษาลาวไม่มีตัวสะกดค่ะสระอในภาษาลาวไม่ต้องมีตัวสะกดออ่างนะคะแตกต่างจากภาษาไทยค่ะสระอเมื่อไม่มีตัวสะกดก็ใช้เป็นรูปนี้ค่ะสระอนะคะวงกลมค่ะมีช่องว่างอยู่ข้างบนด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะเขียนคำว่าทานหมอเราก็ใส่สระอแบบไม่มีออ่างหรือไม่มีตัวสะกดนะคะก็เป็นพยัญชนะหอฮานค่ะหอฮานนะคะเป็นอักษรนำค่ะบวกด้วยพยัญชนะตัวต่อไปค่ะม่อแมวม่อแมวภาษาลาวเรียกม่อแมวคือตัวนี้ค่ะสังเกตดูนะคะหัวจะอยู่ด้านล่างค่ะเพราะฉะนั้นรวมกันเป็นหมอค่ะคุณผู้ชมสำหรับคำสุดท้ายนะคะคือคำว่าแม่ตู้แม่ตู้เขียนยังไงรู้ไหมคะคุณผู้ชมคะสระแอค่ะเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะสระแอภาษาลาวนะคะเขียนแบบนี้ค่ะลากหัวจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนหน่อยนึงนะคะลากหัวจากข้างล่างข้างบนจะโค้งหน่อยนึงค่ะพยัญชนะตัวนี้ที่ใช้ม่อแมวม่อแมวคุณผู้ชมคะสังเกตดูนะคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะนะคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะใส่ด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะคำว่าตู้ตู้ในภาษาลาวหมายถึงตู้ในภาษาไทยนี่แหละค่ะแต่ทำไมคนลาวจึงหมายถึงยายกับคุณย่าคะตู้เขียนแบบไหนคะเขียนแบบนี้ค่ะต่อตาต่อตาคือตัวนี้นะคะต่อตาในภาษาลาวจะต่างกับภาษาไทยตรงนึงค่ะตรงหัวค่ะคุณผู้ชมสังเกตดูหัวของต่อตาม้วนจากด้านล่างเลยค่ะอยู่ในระดับบรรทัดนะคะแล้วก็ใส่สระค่ะสระอะไรคะสระอูค่ะเพราะว่าเป็นเสียงยาวใส่สระอูนะคะแล้วเราก็จะไปปิดด้วยรูปวรรณยุกต์ค่ะคำว่าตู้ใส่รูปวรรณยุกต์โทเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมก็จะสามารถอ่านคำนี้ได้แล้วค่ะอ่านว่าแม่ตู
2: ้ได้คำแก้วสบายดี
3: โอ้คำล่าเป็นแนวใดมาแนวใดสิมายามบ้านคือบ่โทรมาบอกก่อนเชิญเข้ามาทางในเฮือนก่อน
2: เป็นแนวใดสบายดีบ่
3: เจ้าแล้วน้องเด
2: ๋ค่อยก็เส้นเดียวกัน
3: เชิญนางคำแก้วรอถ่าจักหน่อยเด้อเอื้อยไปเอาน้ำก่อน
2: เจ้าเชิญโลด
3: มาแล้วเชิญดื่มน้ำจากจอกก่อนจึงค่อยล้มกันเนาะ
2: ขอบใจหลายๆพ่อกับแม่ไปทั้ง

0: ไหน
1: บ่มีไผอยู่เขาเจ้าออกไปวัดกันหมดทั้งสองคนเลย
0: ไปเฮ็ดหยังอยู่วัด
1: มื้ออื่นสิมีบุญกฐินย่าครูเลยให้ชาวบ้านออกไปช่วยจัดงาน
0: ไปทุกคนเลยบ่แล้วน้าบ่าวไปไส
1: น้าบ่าวเพิ่นถอกท้องเอาเลยพาไปหาท่านหมออยู่โรงหมอแล้วคำลาเด๋เวียกที่เฮ็ดอยู่เป็นแนวใด
0: ยังเฮ็ดเวียกอยู่บ่อนเก่าหั่นแหละหัวหน้าเพิ่นใจดีให้โอกาสได้เฮ็ดเวียกรับใช้ท่านลมมากระดนแล้วน้องบ่ทันเห็นแม่ตู้เลยเพิ่นอยู่ไส
1: แม่ตู้ไปตลาดกับหลานชายรอท่าจักหน่อย
0: บ่มีไผอยู่มีแต่เอื้อยคํานี่บ
1: ่แม่นแล้วเอื้อยหาก็มาแต่กันคือกันมื้อหน้าสิมายามให้โทรมาบอกก่อนเด้อ
0: เจ้าเมื่อหน้าสิโทรมาบอก
1: เอื้อยไปแต่งกินก่อนนั่งเบิ่งโทรภาพไปก่อน
0: ค่อยไปแต่งกินน้ําเอื้อยก็ได้ช่วยกันสิได้แล้วไว
1: ๆคันสั้นก็ย่างนํามาโลด
0: เจ้า
2: คุณผู้ชมคะหลังจากที่คุณผู้ชมได้ฟังบทสนทนาข้างต้นแล้วนะคะคงจะพอจับคำศัพท์ภาษาลาวได้บ้างนะคะแต่สำหรับช่วงนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้ประโยคที่อยู่ในบทสนทนาข้างต้นนะคะเพื่อจะได้เข้าใจภาษาลาวมากขึ้นค่ะและเราก็จะสอนด้วยว่านะคะคำศัพท์ที่แตกต่างจากภาษาไทยอยู่ในประโยคนั้นคือคำว่าอะไรและหมายถึงอะไรค่ะสำหรับประโยคแรกนะคะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะเซินเข้ามาในเฮือนก่อนเซินเข้ามาในเฮือนก่อนหมายถึงเชิญเข้ามาในบ้านก่อนค่ะนะคะมีคำศัพท์ค่ะคำว่าเข้าภาษาลาวออกเสียงเข้านะคะเข้าคำนี้หมายถึงข้าวหรือที่เรารับประทานนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเซินเข้ามาในเฮือนก่อนจึงหมายถึงเชิญเข้ามาในบ้านก่อนส่วนคำว่าเฮื่อนในภาษาลาวนะคะหมายถึงบ้านค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดว่ากลับบ้านก่อนก็ต้องบอกว่ากลับเฮื่อนก่อนนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะประโยคต่อไปนะคะล้อท่าจักหน่อยเด้อล้อท่าจักหน่อยเด้อแปลว่ารอสักครู่นะหรือรอสักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ในประโยคนี้คือคำว่าล้อท่าล้อท่าภาษาไทยเราใช้คำว่ารอใช่ไหมคะรอเรือนะคะแต่ในภาษาลาวใช้ลอลิงค่ะล้อใช้คำเดียวไม่ได้นะคะต้องใช้คู่กับคำว่าล้อท่าล้อท่าแปลว่ารอค่ะส่วนคำลงท้ายในภาษาลาวนะคะจักหน่อยเด้อจักหน่อยเด้อจะมีคำสองคำค่ะคำแรกคือคำว่าจักหน่อยจักหน่อยและคำว่าเด้อนะคะลงท้ายลากเสียงหน่อยจะทำให้มีความสุภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะไปต่อค่ะประโยคต่อไปนะคะหน้าบ่าวเพิ่นถอกท้องหน้าบ่าวเพิ่นถอกท้องแปลว่าอะไรคะแปลว่าหน้าบ่าวหมายถึงหน้าผู้ชายไงคะเพิ่นเป็นบุรุษสรรพนามค่ะแปลว่าเขาค่ะถอกท้องแปลว่าอะไรคะถอกท้องแปลว่าท้องเสียนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะหน้าบ่าวเพิ่นถอกท้องแปลว่าน้าเขาท้องเสียค่ะประโยคต่อไปเลยนะคะเวียกที่เฮ็ดอยู่เป็นแนวใดเวียกที่เฮ็ดอยู่เป็นแนวใดหมายถึงงานที่ทำอยู่เป็นอย่างไรบ้างงานที่ทำอยู่เป็นอย่างไรบ้างหมายถึงการถามเกี่ยวกับสารทุกข์สุขดิบหรืองานที่ทำนะคะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ในประโยคนี้ค่ะคำแรกคือคำว่าเวียกเวียกหมายถึงงานส่วนมากจะหมายถึงภารกิจด้วยค่ะเฮ็ดแปลว่าทำค่ะคุณผู้ชมเฮ็ดแปลว่าทำส่วนคำถามที่ใช้ในประโยคนี้คือคำว่าแนวใดแนวใดแปลว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นค่อยๆออกเสียงด้วยกันนะคะเวียกที่เฮ็ดอยู่เป็นแนวใดหมายถึงงานที่ทำอยู่เป็นอย่างไร

0: ไปบ้างไปประโยคต่อไปเลยนะคะย่างเห็ดอยู่บนเกาหันแหละย่างเห็ดอยู่บนเกาหันแหละคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมทราบแล้วคำว่านะคะเห็ดแปลว่าทำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ย่างเห็ดอยู่บนเกาหันแหละหมายถึงยังทำอยู่ที่เดิมนั่นแหละค่ะจะมีคำศัพท์นะคะคือคำว่าบนบนหมายถึงสถานที่ค่ะหรือที่เก่านั่นแหละในภาษาลาวเรียกว่าฮั่นแหละฮั่นแหละเป็นคำลงท้ายค่ะไปที่ประโยคต่อไปนะคะประโยคต่อไปค่ะเอื้อยไปแต่งกลิ่นก่อนเอื้อยไปแต่งกลิ่นก่อนคุณผู้ชมคะแปลว่าพี่ไปทำกับข้าวก่อนนะค่ะพี่ไปทำกับข้าวก่อนนะนะคะคำว่าพี่ในภาษาลาวใช้ว่าเอื้อยเอื้อยหมายถึงพี่ที่เป็นผู้หญิงค่ะส่วนพี่ที่เป็นผู้ชายก็ใช้คำว่าอ้ายค่ะเอื้อยไปแตงกินแตงกินแปลว่าทำกับข้าวนั่นเองค่ะฟังแล้วมองเห็นภาพไหมคะเอาไปแต่งค่ะตกแต่งนั่นเองนะคะเอาสิ่งที่เรารับประทานหรือกินไปตกแต่งแปลว่าแต่งกินแปลว่าไปทำกับข้าวก่อนนั่นเองค่ะประโยคต่อไปนะคะคันสั้นก็ยางมานำโลดคันสั้นก็ยางมานำโลดมีนะคะคำศัพท์ที่น่าสนใจในประโยคนี้ค่ะคือคำว่าคันสั้นคันสั้นแปลว่าถ้างั้นหรือถ้าอย่างนั้นคำต่อไปค่ะยางยางแปลว่าเดินค่ะคุณผู้ชมเดินนะคะมานำโลดหมายถึงนะคะเดินมาด้วยกันเลยก็แล้วกันค่ะคุณผู้ชมคำว่าโลดเป็นคำลงท้ายค่ะแปลว่านะคะเดินมาด้วยกันเลยก็แล้วกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมคำว่าโลดสามารถแปลอย่างอื่นก็ได้ด้วยค่ะขึ้นอยู่กับบริบทที่เราจะกล่าวถึงนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าประโยคในภาษาลาวมีการใช้อะไรบ้างและใช้อย่างไรบ้างเรามาทบทวนดีกว่าค่ะว่าประโยคในช่วงนี้มีคำว่าอะไรบ้างที่เป็นคำศัพท์และออกเสียงอย่างไรบ้างคุณผู้ชมออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเซิร์นเข้ามาในเฮือนก่อนเซิร์นเข้ามาในเฮือนก่อนหมายถึงเชิญเข้ามาในบ้านก่อนต่อไปนะคะรอท่าจักหน่อยเด้อรอท่าจักหน่อยเด้อแปลว่ารอสักครู่ค่ะหน้าบ่าวเพิ่นถอกท้องหมายถึงนะเขาท้องเสียค่ะไปต่อนะคะเวียกที่เฮ็ดอยู่เป็นแนวใดเวียกที่เฮ็ดอยู่เป็นแนวใดงานที่ทำอยู่เป็นอย่างไรบ้างค่ะยังเฮ็ดอยู่บนเก่าหั่นแหละยังเฮ็ดอยู่บนเก่าหั่นแหละยังทำอยู่ที่เดิมนั่นแหละเอื้อยไปแต่งกลิ่นก่อนเอื้อยไปแต่งกลิ่นก่อนพี่ไปทำกับข้าวก่อนสุดท้ายค่ะคันสั้นก็ยางมาน้ำกันโลดคันสั้นก็ยางมาน้ำกันโลดแปลว่าถ้าอย่างนั้นก็เดินมาด้วยกันเลยดีกว่าค่ะ
1: สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และสถานที่ที่ควรไปสักการะอีกแห่งหนึ่งที่สำคัญในนครหลวงเวียงจันทน์ที่นักท่องเที่ยวทุกคนโดยเฉพาะชาวไทยพลาดไม่ได้เลยก็คือวัดพระแก้วซึ่งคนลาวเรียกว่าหอพระแก้วที่ไม่เรียกว่าวัดเพราะปัจจุบันไม่มีพระสงฆ์จำวัดอยู่เป็นเพียงแต่หอเก็บรักษาพระพุทธรูปสำคัญอย่างไรก็ตามวัดพระแก้วหรือหอพระแก้วนี้ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นมิ่งขวัญของชาวลาวแต่สิ่งที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวต้องให้ความสำคัญก็คือการเคารพสถานที่ซึ่งการเข้าชมหอพระแก้วนี้ควรแต่งกายด้วยชุดสุภาพเหมาะสมกับสถานที่และไม่ควรส่งเสียงดังซึ่งคนลาวให้ความสำคัญกับการสำรวมกายวาจาใจในการเข้าไปกราบไหว้พระในวัดเป็นอย่างยิ่งหอพระแก้วตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดศรีสะเกษนครหลวงเวียงจันทร์โดยในอดีตหอพระแก้วมีไว้สำหรับใช้ในการปฏิบัติพิธีกรรมต่างๆของเมืองหอพระแก้วก่อตั้งขึ้นประมาณปีพุทธศักราช2105ไล่เลี่ยกันกับช่วงเวลาของการสถาปนานครหลวงเวียงจันทร์ให้เป็นเมืองหลวงโดยหอพระแก้วถือเป็น

มรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและเป็นที่เคารพบูชาของประชาชนชาวลาวบริเวณภายนอกของหอพระแก้วจะรายล้อมไปด้วยพระพุทธรูปหล่อด้วยทองแดงในปางต่างๆที่ล้วนแล้วแต่มีความงามสง่าและแสดงออกถึงศิลปะที่งดงามของประเทศลาวส่วนภายในหอพระแก้วนั้นจะประดับประดาไปด้วยลวดลายอันวิจิตรการตารวมทั้งยังพบพระพุทธรูปหลากหลายปางหลายรูปลักษณ์เช่นรูปปั้นรูปหล่อภาพเขียนตู้บรรจุพระคัมภีร์ศิลาจารึกต่างๆเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์วรรณคดีศิลปะที่ทรงคุณค่าและเก่าแก่ให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่ได้สนใจเข้ามาศึกษาสักการะบูชาในช่วงปลายปีพุทธศักราช2557รัฐบาลได้มีนโยบายการบูรณะปฏิสังขรณ์หอพระแก้วบางส่วนเช่นหลังคาพื้นและพื้นที่โดยรอบแต่ยังคงลักษณะดั้งเดิมไว้เพื่อแสดงถึงความเป็นประวัติศาสตร์การบูรณะปฏิสังขรณ์หอพระแก้วครั้งนี้นอกจากจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญแก่โบราณสถานแล้วยังเปรียบเสมือนการอบรมสั่งสอนให้ลูกหลานชาวลาวเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ในทุกยุคสมัยและเพื่อให้เป็นแนวทางในการปกปักรักษามรดกอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของชาวลาวปัจจุบันหอพระแก้วได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของนครหลวงเวียงจันทร์และมีนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติมาเยี่ยมชมเพิ่มมากขึ้นทุกๆปีเพราะบริเวณนี้นอกจากจะมีหอพระแก้วแล้วยังมีวัดวาอารามอายุหลายร้อยปีอีกหลายแห่งให้นักท่องเที่ยวได้ไปกราบไหว้บูชาและตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆกับหอพระแก้วเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณได้เปิดมุมมองความคิดและสร้างความเข้าใจร่วมกันในเป้าหมายของอาเซียนครับและแน่นอนผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับตูน
0: วันนี้มาคุยกันต่อเรื่องของสปป.ลาวต่อเนื่องจากคราวที่แล้ววันนี้อยากถามเรื่องแรกเลยลาวเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นแลนด์ล็อกมันมีข้อกำหนดยังไงบ้างเกี่ยวกับคำนี้ครับ
1: แลนด์ล็อกก็คือประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเลนะครับประเทศลาวเนี่ยในอดีตวิธีการมองสภาพทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศว่าการมีทางออกทางทะเลก็จะทำให้ประเทศนี้มีความมั่งคั่งสามารถติดต่อค้าขายกับประเทศอื่นๆได้ดี
0: เพราะเมื่อก่อนใช้เรือเป็นยานพาหนะหลักเลยการคมนาคมเลย
1: ใช่ประเทศลาวเนี่ยมีขนาดเท่ากับเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศไทยถ้ามองสภาพก็คือเหมือนกับเอาภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทยเนี่ยมารวมกันนะครับนี่คือประเทศลาวนะสภาพการของประเทศลาวก็คือมีภูเขาเกือบ 80% แล้วแถมยังมีประเทศเพื่อนบ้านโอบล้อมทั้งหมดนะครับตอนบนเป็นจีนด้านตะวันออกเป็นเวียดนามด้านใต้เป็นกัมพูชาด้านตะวันตกเป็นประเทศไทยและพม่านะครับ พูดง่ายว่าการเป็นแลนด์ล็อกอย่างเงี้ยทำให้ประเทศลาวในด้านของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับลาวนี่จะต้องดีกับประเทศทุกประเทศนะครับเพราะว่าถ้าไม่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอาจจะไม่สามารถขนถ่ายสินค้าหรือว่าหาทางออกทางทะเลเพื่อการทำค้าขายไม่ได้
0: ถ้ามีปัญหากับทิศใดทิศหนึ่งเนี่ยมีผลกระทบในภาพรวมแน่นอนนะครับ
1: ครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการมุมมองทางวิชาการนะครับว่าประเทศใดที่ไม่มีทางออกทางทะเลก็จะทำให้ประเทศนั้นมีสภาพของเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับซึ่งตรงนี้สถานการณ์ก็ของลาวก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อลาวได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่าจากแลนด์ล็อกนะครับการสร้างประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านประชาคมทางเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจจะมั่งคั่งได้เนี่ยมันจะต้องสามารถมีการขนถ่ายสินค้าได้เร็วที่สุดนะครับเดินทางได้เร็วที่สุดปกติก็ขนถ่ายทางเรือทางเครื่องบินทางอากาศนะครับตอนนี้เมื่อประชาคมอาเซียนต้องการขนถ่ายทางบกนะครับเชื่อมโยงระหว่างเหนือใต้คือจากจีนลงมายังประเทศไทยไปยังสิงคโปร์ให้ได้เชื่อมโยงระหว่างนะครับตะวันออกตะวันตกนะครับเชื่อมโยงจากเวียดนามจะไปพม่าให้ได้เนี่ยสิ่งสำคัญตอนนี้ก็เลยว่าประเทศลาวกลายเป็นโอกาสอย่างงดงามเลยนะครับว่าเดิมที่บอกว่าโอ้ยประเทศลาวนี่ไม่สามารถที่จะพัฒนาอะไรได้แน่ๆเลยแต่ตอนนี้ประเทศลาวกลายเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับได้รับรางวัลแบบพิเศษนะครับก็คือทุกประเทศทั้งจีนรวมทั้งอาเซียนต้องการเชื่อมโยงกันนะครับเหนือใต้ออกตกต้องผ่านลาวทั้งนั้นเลย
0: ใช้ลาวเป็นฮับเป็นเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยเหรอ
1: ไม่ใช่หมายว่าถ้าจะเชื่อมกันให้ได้ต้องผ่านเขตประเทศลาว
0: นะครับเป็นดินแดนทางผ่านเลย
1: ใช่ไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์หรือว่ารถไฟนะ
0: ครับ
1: รถไฟไม่ว่าจะเป็นรางคู่หรือว่าความเร็วสูงยังไงก็ต้องผ่านลาวให้ได้นะครับเมื่อผ่านลาวได้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าลาวก็มีเขาเรียกว่ามีกำลังอำนาจในการต่อรองบางอย่างนะครับว่า อะไรบ้างที่ลาวควรจะได้รับนะครับจากเดิมเนี่ยเส้นทางของบนภูเขา 80% เนี่ยมีผู้คนที่อยู่กระจัดกระจายมากลาวเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างถนนหนทางนะครับเชื่อมโยงหมู่บ้านต่างๆได้เราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยในรอบประมาณ60ปีที่ผ่านมาหมู่บ้านต่างๆนี้ถนนหนทางนี้ไม่ดีเลยนะครับเราเพิ่งมาดีกันเนี่ยสร้างถนนหนทางเป็นทางลาดยางทางปูนซีเมนต์เนี่ยในรอบ 20-30 ปีมานี้เองเมื่อถนนหนทางดีผู้คนก็จะสามารถทำการผลิตและขนย้ายสินค้าทางการเกษตรไปยังตลาดได้นะครับก็จะทำให้กลายเป็นโอกาสของประชาชนนะครับในการที่จะพัฒนาทางเศรษฐกิจของตนเองนะครับแลนด์ลิงก์ตอนนี้ที่สำคัญก็คือว่าทำให้เกิดการมองเชื่อมโยงครับอย่างเช่นเดินทางจากประเทศไทยเนี่ยไปยังเวียดนามภายในระยะเวลาเพียง 5-6 ชั่วโมงตอนนี้นะครับจากมุกดาหารเราก็ข้ามไปยังดานังได้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าต้องการที่ไปฮานอยนะครับก็อีกนิดเดียวเองก็ขึ้นไปได้หรือว่าจากจีนนะครับจีนตอนนี้ก็คุยกันว่าเส้นทางรถไฟควรจะสร้างจากนะครับตอนใต้ของยูนานลงมาผ่านหลวงพระบางผ่านเวียงจันทน์แล้วเข้าหนองคายหรือว่าอีกจะมีอีกหนึ่งเส้นทางครับมาจากภาคเหนือของเวียดนามนะครับเป็นจีนอีกปีกหนึ่งนะครับแล้วลงมาตามทางรถไฟของเวียดนามแล้วก็ตัดมาที่มุกดาหารหรือว่านครพนมนะครับพูดง่ายๆว่าตอนนี้ลาวเป็นเป้าหมายของการที่จะเชื่อมโยง เส้นทางระบบโลจิสติกที่สำคัญเลยซึ่งที่ผ่านมาเวลาโลกทั้งใบมองประเทศลาวก็จะมองว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ยากจนและด้อยพัฒนา

0: รัฐบาลลาวเองหรือว่าคนลาวเองก็ยอมรับนะครับว่าลาวเนี่ยอยู่ในสภาพของความยากจนและด้อยพัฒนามาอย่างยาวนานด้านหนึ่งก็เป็นผลจากสภาพทางภูมิศาสตร์นะครับว่าด้วย 80% ที่เป็นภูเขาสูงในระดับต่างๆนะครับและประชากรของลาวเนี่ยก็มีหลายชาติพันธุ์นะครับประมาณ60-70ชาติพันธุ์ก็ทำให้ประชากรเนี่ยกระจายตัวอยู่ตามภูต่างๆซึ่งการพัฒนาที่จะเข้าถึงไปยังกลุ่มของประชากรเนี่ยมันก็ยากลำบากมากๆอย่างเช่นกรณีของไฟฟ้าใช่ไหมครับแม้แต่ประเทศไทยเองในหลายหมู่บ้านที่อยู่บนยอดเขาสูงเนี่ยไฟฟ้าก็ยังไม่มีนะครับถนนนี่ก็ลำบากอย่างมากซึ่งสิ่งนี้หากต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือว่าคนเนี่ยในหลักการของอาเซียนเลยนะครับเราจะต้องส่งเสริมการศึกษา
1: ครับ
0: ระบบการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบเนี่ยที่เราเรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยมันจะต้องเข้าถึงประชากรให้ได้โดยสภาพอย่างนี้เองที่ทำให้โรงเรียนของลาวเนี่ยหรือว่าระบบการสาธารณสุขของลาวเนี่ยเข้าถึงลำบากมากเนื่องจากว่ามีการกระจายตัวของประชากรนะครับความยากจนเนี่ยมันก็เลยเป็นทั้งความยากจนทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์และความยากจนของโอกาสที่จะพัฒนาประชากรขึ้นมาซึ่งตรงนี้ก็นำไปสู่ว่าเมื่อประชากรไม่สามารถได้รับการส่งเสริมศักยภาพนะครับในทุกด้านเนี่ยมันก็นำไปสู่ว่าประเทศก็ขาดทรัพยากรที่มีคุณภาพนะครับนี่เป็นประเด็นสำคัญแล้วจะเห็นได้ว่าความยากจนและด้อยพัฒนาของลาวสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาคนและการที่จะสร้างรายได้ให้กับประชากรของตนเองนะครับแต่ในรอบของ30ปีที่ผ่านมานะครับจากการที่อาเซียนมุ่งสร้างประชาคมนะครับไม่ใช่แค่การรวมตัวเป็นอาเซียนเฉยๆแต่ต้องการสร้างประชาคมอาเซียนเกิดความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายด้านด้านที่สำคัญมากที่สุดก็คือด้านการเปลี่ยนพื้นที่ดินบนภูเขาให้กลายเป็นพื้นที่เกษตรนะครับรุ่นใหม่ซึ่งด้านหนึ่งก็เป็นผลดีอีกด้านหนึ่งก็เป็นผลสะท้อนในเชิงลบด้วยเช่นกัน
1: เรื่องสิ่งแวดล้อม
0: ใช่ครับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดินในเขตป่าเขาสูงเนี่ยให้กลายเป็นพื้นที่ในการปลูกข้าวโพดนะครับขนาดใหญ่นะครับเหมือนที่ประเทศไทยในเขตภาคเหนือใช่ไหมครับพอปลูกข้าวโพดชาวบ้านก็จะมีรายได้จากพืชผลทางการเกษตรมากขึ้นนะครับอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เข้ามาก็คือยางพาราในรอบ 10-20 ปีที่ผ่านมาจีนนี่เติบโตด้านยางพาราอย่างมากมันก็เลยทำให้จีนเนี่ยนะครับขยายเขตพื้นที่การเพาะปลูกยางพาราเนี่ยไปยังพื้นที่ดินของลาวเขตเทือกเขาซึ่งเป็นป่าเขาจำนวนมากก็ถูกถักถางกลายเป็นพื้นที่ปลูกยางพารายางพาราสร้างผลผลิตแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าชาวบ้านซึ่งเคยมีพื้นที่ดินในการครอบครองเพื่อเพาะปลูกข้าวไว้กินเนี่ยก็ถูกนะครับยางพาราเบียดขับออกไปยางพาราก็เลยกลายเป็นทั้งด้านบวกและด้านลบ
1: เป็นดาบสองคมเลย
0: ใช่ครับนี่ก็คือความพยายามที่จะเพิ่มพูนรายได้นะครับซึ่งการมีรายได้ก็ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเดินทางออกจากชุมชนของตนเองได้สัมพันธ์กับโลกภายนอกคนลาวในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยประชากรเกือบ7ล้านคนของคนลาวที่กระจายตัวอยู่เราลองเปรียบเทียบนะครับว่าประชากรลาว7ล้านคนกับประชากรสิงคโปร์ประมาณ5ล้านคนเนี่ยสิงคโปร์อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดใช่ไหมครับมันทำให้เกิดการจัดการทรัพยากรเพิ่มพูนศักยภาพของมนุษย์นะครับของคนได้มากข
1: ึ้
0: นได้ง่ายแต่ประชากรลาวที่กระจายตัวอยู่และมีความเบาบางต่อการอาศัยใน
1: แต่ละ
0: พื้นที่เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความยากลำบากของฝ่ายรัฐบาลในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการภาวะด้อยพัฒนาเหล่านี
1: ้แล้วทัศนะอาจารย์มองว่าในปี2020ที่เขาตั้งธงไว้เนี่ยเขาจะหลุดพ้นจากภาวะความยากจนหรือการเป็นประเทศด้อยพัฒนาได้จริงไหมครับ
0: ตอนนี้รัฐบาลลาวก็ประกาศแล้วว่าประเทศลาวเนี่ยได้พ้นเขตของความยากจนระดับแบบระดับล่างสุดนะได้เหนือเส้นความยากจนมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็เป็นผลจากการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่าคนลาวเนี่ยสามารถที่จะเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้แล้วก็กลายเป็นแรงงานขนาดใหญ่โตให้กับประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศนะครับเช่นประเทศไทยซึ่งก็นำไปสู่การได้เงินทองนี้กลับไปบูรณะประเทศของตนเองนะครับรวมทั้งประชากรลาวบางส่วนที่ได้อพยพลี้ภัยทางด้านการเมืองไปเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วนะครับก็ได้ส่งเงิน

0: มาเพื่อสร้างประเทศใหม
1: ่
0: ก็หมายความว่าเงินจากภายนอกนะครับที่มาหาเงินด้วยแรงงานของตนเองที่มาจากญาติที่ไปอยู่ในยุโรปอเมริกาเนี่ยก็ทำให้กลายเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ทำให้ลาวนี้พัฒนาและเติบโตได้นะครับสร้างฐานทางเศรษฐกิจได้ในปัจจุบันนี้ครับ
1: นี่รัฐบาลลาวเนี่ยเขามีวิธีการยังไงที่จะทำให้ลาวหลุดพ้นจากความยากจนหรือการเป็นประเทศด้อยพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาอย่างที่ตั้งใจไว้ได้ครับ
0: ก็ต้องหาเงินใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเราเป็นรัฐบาลเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือคำว่ารายได
1: ้
0: เพื่อ นำไปสู่รายจ่ายที่มากขึ้นทีนี้รายได้ที่มากขึ้นรัฐบาลลาวเนี่ยมองอย่างไรที่ผ่านมานะครับก็มีแหล่งทรัพยากรหนึ่งที่ลาวมีมากนะครับและที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยคิดว่าจะกลายเป็นมูลค่าเพิ่มอย่างมโหฬารก็คือแม่น้ำลำคลองสายเล็กสายน้อย
1: พวกนี้นี่เหรอครับ
0: ครับผมสภาพการของประเทศลาวก็คือเป็นภูเขาตลอดแนวของประเทศครับ80%มันมีแม่น้ำสายสั้นๆเนี่ยไหลลงจากภูเขาและลงแม่น้ำโขงซึ่งที่ผ่านมาก็เรียกว่าเป็นสายน้ำตามธรรมชาติแต่ตอนนี้พอโลกของเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าอาเซียนเนี่ยขยายตัวทางด้านของการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมความเป็นเมืองมันก็ต้องการไฟฟ้าเราก็เห็นโอกาสนะครับว่าถ้างั้นสายน้ำต่างๆรวมทั้งแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงจำนวนมากตลอดประเทศลาวเนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับเพื่อขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านเราจะสร้างเขื่อนที่ผลิตไฟฟ้านะครับตามสายของแม่น้ำที่ไหลลงแม่น้ำโขงรวมทั้งเขื่อนในแม่น้ำโขงด้วยซึ่งเขื่อนในแม่น้ำโขงเนี่ยก็มีประมาณ8โครงการด้วยกันนะครับ8โครงการนี้ตอนนี้กำลังสร้าง1โครงการที่เราเรียกว่าเขื่อนชัยบุรีตรงนี้เป็นเขื่อนขนาดใหญ่กั้นแม่น้ำโขงแต่เราก็มีเขื่อนที่กั้นสายน้ำต่างๆถ้าครบทั้งหมดได้ประมาณ43เขื่อนนะครับเราก็จะผลิตไฟได้นะครับทั้งหมดประมาณ 24,000 เมกะวัตต
1: ์
0: 24,000 เมกะวัตต์เนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือว่าประมาณ 70% นะครับลาวก็จะขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านพูดง่ายว่าฐานของเงินก้อนนี้ที่ลาวจะได้รับเนี่ยก็จะกลายเป็นเงินที่นำไปสู่การพัฒนาในประเทศลาวในด้านต่างๆเขาเรียกว่าลาวก็มีรายได้ที่มั่นคงถาวรตลอดเวลานะครับในการที่จะพัฒนาประเทศนี่เป็นหนทางเบื้องต้นตอนนี้ที่ลาวมองเห็นว่าแบตเตอรี่จากพลังน้ำของตนเองเนี่ยเป็นฐานของการพัฒนาประเทศให้ออกจากความด้อยพัฒนา
1: ครับและนี่คือยุทธวิธีที่ทางรัฐบาลลาวใช้นะครับทุกอย่างเป็นไปได้นะฮะในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับและนี่คือเป้าหมายของลาวในอนาคตและวันนี้ต้องขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรของเราในวันนี้ครับขอบพระคุณอาจารย์มากมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครั้งหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสปป.ลาวรออยู่นะครับติดตามกันได้ในรายการวิถีอาเซียนวันนี้ผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นครับและเช่นเคยผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้มาคุยกันต่อเรื่องของสปป.ลาวนะครับสิ่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อเลยก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาวซึ่งตอนนี้มีอยู่4สะพานแล้ว
1: ครับ
0: ครับผมอยากให้อาจารย์พูดถึงจุดกำเนิดของมันแล้วก็

0: ผลที่ตามมาจนถึงนี้หน่อยครับ
1: ครับสะพานมิตรภาพไทยลาวตอนนี้มีอยู่4แห่งด้วยกันนะครับ
0: ครับ
1: แห่งแรกก็คือที่หนองคายเวียงจันทร์แห่งที่2ที่มุกดาหารสวรรณเขตนะครับแห่งที่3ที่นครพนมแขวงคำม่วนแห่งที่4ก็คือเชียงของกับห้วยทรายตรงที่เป็นจังหวัดเชียงรายนะครับทั้ง4แห่งเนี่ยก็คือแผนการใหญ่ของกลุ่มอาเซียนและก็เชื่อมโยงกับประเทศจีนที่มีเป้าหมายที่จะเชื่อมจากเส้นทางของทิศเหนือลงทิศใต้นะครับเชื่อมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก
0: ครอสอย่างนี้เลย
1: ใช่ครับเพราะว่าแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นแม่น้ำที่แบ่งภูมิภาคในเขตภาคพื้นทวีปออกเป็น2 ส่วน
0: ครับ
1: ซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็ไม่เคยมีใครคิดพยายามข้ามแม่น้ำโขงด้วยสะพานนะครับเพราะว่าแม่น้ำมันยาวมากบางตอนของแม่น้ำเนี่ยยาวถึง1กิโลเมตรหรือว่า2กิโลเมตรซึ่งตรงนี้การสร้างสะพานเนี่ยมันจะต้องลงทุนเยอะมากนะครับที่ผ่านมากลุ่มของประเทศต่างๆก็มองว่าถ้างั้นก็ลงแพขนานยนต์ข้ามกันแล้วกันนะครับจนกระทั่งเมื่ออาเซียนเนี่ยสู่วิถีที่สงบเงียบมากขึ้นนะครับเป็นมิตรไมตรีระหว่างกันมากขึ้นตรงจุดนี้ก็นำมาสู่การมองว่าทำอย่างไรที่จะเชื่อมนะครับเส้นทางเหนือใต้ได้อย่างเช่นจีนเนี่ยก็ส่งเสริมการใช้แม่น้ำโขงจากเขตภาคใต้ของมณฑลยูนนานลงมาถึงยังท่าเรือเชียงแสนเชียงของจีนก็บอกว่าถ้างั้นเราจะทำให้เส้นทางของแม่น้ำโขงเป็นเส้นทางของการขนถ่ายสินค้าแบบแม่น้ำนานาชาตินะครับแต่แม่น้ำโขงในช่วงตอนจากภาคใต้ของจีนลงมาถึงเชียงแสนเชียงของจนกระทั่งหลวงพระบางเนี่ยมันมีกินความลึกไม่เยอะนะครับซึ่งก็จะขนถ่ายสินค้าได้ปริมาณครั้งละไม่มากนักแต่อย่างไรก็ตามในรอบ20ปีที่แล้วนะครับจีนก็มองเห็นทางออกช่องนี้ทางเดียวแต่ในขณะเดียวกันจีนก็สร้างอีก2เส้นทางนะครับที่เราเรียกว่าเส้นทางทางบกทางหนึ่งก็คือจากเขตภาคใต้ของจีนเนี่ยเข้ามาทางประเทศลาวแล้วมาข้ามที่เชียงของเนี่ยจีนก็ขีดเส้นไว้อีกเส้นทางหนึ่งจีนก็ขีดเส้นว่าจากภาคใต้ของจีนเข้ามาทางพม่านะครับเชียงตุงแล้วก็มาออกที่แม่สายก็คือทำอย่างไรที่จะขนถ่ายสินค้าทางบกมาที่ประเทศไทยให้ได
0: ้ครับได้มากที่สุด
1: สรุปจีนก็มีอยู่3แผนนะครับ แผนแรกคือแผนแม่น้ำโขงทำให้แม่น้ำโขงใช้ได้ก่อนในช่วง20ปีแรกต่อมาก็พยายามชักชวนให้ลาวให้พม่าให้ไทยเนี่ยสร้างถนนหนทางด้วยกันนี่ก็คือที่มานะครับว่าและในที่สุดสะพานข้ามแม่น้ำโขงนะครับตรงที่เป็นเชียงของห้วยทรายของประเทศลาวเนี่ยก็บรรลุความสำเร็จในรอบทศวรรษที่ผ่านมานะครับจีนก็สามารถเชื่อมเหนือใต้ได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับแผนของอาเซียนก็คือทำอย่างไรนะครับที่จะเชื่อมระหว่างเส้นทางที่มาทางมหาสมุทรแปซิฟิกแปซิฟิกเนี่ยท่าเรือแล่นมาใช่ไหมครับแล้วมาขึ้นที่เมืองท่าของเวียดนามทางด้านตอนกลางทำอย่างไรที่จะขนถ่ายสินค้าเนี่ยตัดผ่านแล้วก็ไปออกมหาสมุทรอินเดียโดยไม่ต้องอ้อมช่องแคบตรงที่เป็นช่องแคบมะละกาช่องแคบอะไรต่างๆเพราะว่าตอนนี้ช่องแคบเหล่านั้นน่ะเส้นทางการเดินเรือน่ะมันเขาเรียกว่าหนาแน่นมากทำไงที่จะขนถ่ายกันทางบกได้บ้าง
0: ผ่านตรงเลย
1: ใช่มนุษย์ก็พยายามหาทางเลือกหลายๆทางเลือกนะครับและถ้าผ่านทางบกเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตนะครับการขนถ่ายสินค้าการค้าขายกับพื้นที่ทางตอนในก็หมายความว่าทั้งค้าทั้งขายทั้งเดินทางก็ทำให้ประเทศในอาเซียนเนี่ยมีสินค้าเนี่ยเดินทางไปมาอยู่ตลอดเวลาการเชื่อมโยงเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกเนี่ยก็เลยกลายเป็นเป้าหมายอันสำคัญตอนนี้นะครับก็ถือว่าแม่น้ำโขงก็ได้บรรลุในการที่จะเป็นเส้นทางที่สำคัญมีสะพานทั้ง4แห่งระหว่างไทยกับลาวนะครับก็ถือว่ามากพอเพียงนะครับแต่ก็มีแผนที่จะสร้างอีกที่อุบลราชธานีที่บึงกาฬนะครับพูดง่ายว่ามนุษย์ก็ฝันนะครับและก็พยายามที่จะเดินตามความฝันให้มากที่สุดยิ่งมีสะพานนะครับการค้าอย่างน้อยๆในท้องถิ่นมันก็จะเพิ่มขึ้น
0: สะดวกสบายขึ้น
1: ใช่เพราะว่าแต่ละฝั่งก็จะมีสินค้าที่ทำให้ตนเองค้าขายพอค้าขายได้สิ่งที่ตามมาก็คือเงินทองเมื่อมีเงินทองก็ทำให้ชีวิตมีการพัฒนาในเรื่องของการกินดีอยู่ดีมากขึ้นอาเซียนเป้าหมายไม่ใช่แค่ว่ามีการค้าเพิ่มขึ้นแต่การค้าจะนำไปสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเมื่อไหร่ที่คนมีเงินมีทองมากขึ้นคนก็จะตระหนักถึง วิถีชีวิตที่ดีของตนเองไม่ว่าจะเป็นการดีทางด้านการศึกษาดีทางด้านสาธารณสุขดีทั้งสิ่งแวดล้อมและที่อยู่อาศัยเป็นการส่งเสริมการมีชีวิตที่ดีขึ้นของคนในอาเซียน
0: ครับอาจารย์ครับเมื่อตอนต้นอาจารย์บอกว่าการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้ทุนมหาศาลเพราะบางส่วนมันกว้างมากแล้วแบบนี้เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีใครเป็นคนออกทุนให้ล่ะครับ
1: คนที่ออกทุนให้ในสะพานแรกเลยนะครับก็คือสะพานที่เชื่อมระหว่าง

0: หนองคายกับเวียงจันทร์นะครับโครงการนี้เริ่มต้นในสมัยรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนวันนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับทุนเนี่ยมาจากประเทศออสเตรเลียนะครับ
1: ทำไมล่ะ
0: ฮะออสเตรเลียออกให้หมดเลยเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยเราอย่าลืมนะครับว่ายุคของพลเอกชาติชายเนี่ยเป็นยุคที่ความกลัวว่าด้วยคอมมิวนิสต์เนี่ยยังอยู่ในคนไทยเยอะมากเลย
1: เป็นช่วงปลายๆ
0: ใช่ครับเป็นช่วงที่กำลังไทยกับลาวพยายามที่จะจับมือกันแต่ความกลัวว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยมนะครับประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยมเนี่ยไทยเนี่ยเป็นประเทศที่กลัวสังคมนิย
1: ม
0: นะถูกฝังว่าด้วยความกลัวนี้มาเพราะสงครามเย็นมันยุติลงนะครับประเทศโลกเสรีก็ไม่กลัวคอมมิวนิสต์ไม่กลัวประเทศสังคมนิยมประเทศสังคมนิยมก็บอกว่าเราจะปกครองแบบสังคมนิยมแต่เศรษฐกิจของเราจะเป็นเศรษฐกิจตลาดแบบทุนนิยมเสรีคือพวกเนี้ยปกครองยังไงก็ได้มาค้ากันเถอะนะ
1: เรื่องเงินก็เรื่องนึงปกครองก็เรื่องนึง
0: ดังนั้นสะพานเนี่ยมันจึงเริ่มต้นในยุคของพลเอกชาติชายที่มาพร้อมกับนโยบายว่าเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า
1: ชื่อดังมากนโยบายนี้แล้วออสเตรเลียได้อะไรจากการออกทุนให้ไทยลาวคร
0: ับ ในยุคนั้นก็คือประเทศต่างๆนี่ก็ต้องการมีบทบาททางการเมืองระหว่างประเทศใช่ไหมครับการที่จะเป็นพี่ใหญ่ของโลกใบนี้ก็จะต้องจ่ายหน่อยนะครับจ
1: ่
0: ายใช่เพื่อที่ได้มีความจดจำใช่ไหมครับซึ่งสะพานที่หนองคายกับเวียงจันทน์เนี่ยรัฐบาลออสเตรเลียก็บอกว่าถ้างั้นรัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนเพราะว่าถ้าปล่อยให้ไทยกับลาวนี่คุยกันเนี่ยอาจจะมีข้อกังวลใจว่าทำไมเราต้องเป็นคนจ่ายไฟเดียวอย่างเงี้ยออสเตรเลียบอกว่าถ้างั้นเอาไปเพื่อจะได้เสร็จนะคร
1: ับจ่ายเอง
0: ใช่มันก็ก่อให้เกิดการข้ามแดนอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเราลองคิดดูนะครับว่าพอเปิดสะพานมิตรภาพแห่งแรกนะครับระหว่างไทยหนองคายเวีย
1: งจ
0: ัน
1: ทร
0: ์ภายในอีก10ปีต่อมาเนี่ยอีก4สะพานเกิดได้เลย
1: พริบตาเดียว
0: ครับแต่สะพานที่2นะครับที่ระหว่างมุกดาหารกับสวรรณเขตเนี่ยนะครับเป็นสะพานที่ญี่ปุ่นบอกว่าถ้างั้นญี่ปุ่นสนับสนุนในขณะที่สะพานที่3ที่เชื่อมระหว่างนครพนมกับแขวงคำม่วนนะครับสะพานนี้ไทยเนี่ยบอกว่าทั้งนั้นไทยสร้างเองส่วนสะพานที่เชียงของข้ามไปห้วยทรายเนี่ยที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือประเทศจีนประเทศจีนบอกว่าทั้งนั้นจีนออกครึ่งหนึ่งไทยออกครึ่งหนึ่งนะพูดง่ายว่าแล้วแต่ประเทศถ้ามองว่าใครได้ประโยชน์ตนเองก็พร้อมที่จะจ่ายนะครับญี่ปุ่นก็ได้ประโยชน์ไม่ได้นะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็สร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงตรงปากเซเนี่ยมันก็เป็นความทรงจำที่ดีของประเทศใช่ไหมครับว่านี่สะพานนี้เป็นสะพานที่ญี่ปุ่นสร้างให้นะใช่ไหมครับก็หมายความว่าญี่ปุ่นก็จะอยู่ในจิตใจของคนลาวของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเขาเรียกว่าเป็นการซื้อใจการลงทุนอย่างนี้นะครับด้านหนึ่งก็เป็นมิตรภาพแล้วจะเห็นได้ว่ามิตรภาพไม่ใช่เป็นเพียงแค่มิตรภาพระหว่างไทยกับลาวมีทั้งออสเตรเลียมีทั้งญี่ปุ่นและมีทั้งเข้ามาร่วมสร้างมิตรภาพนี้ด้วย
1: สมชื่อสะพานมิตรภาพจริงทีนี้ชีวิตของวิถีชาวบ้านชุมชนเดิมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในด้านดีและร้ายขนาดไหนจากการมีสะพานมิตรภาพครับ
0: อย่างแรกเลยนะครับถนนหนทางที่ดีที่สามารถเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะจะส่งผลให้เกิดการเดินทางที่เพิ่มขึ้น
1: แน่นอน
0: ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับคนไทยในเขตภาคอีสานตอนนี้นะครับจำนวนมากเนี่ยได้ไปเที่ยวที่เวียดนามเรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนเวลาเราจะไปเวียดนามนะเราจะต้องคิดถึงการมากรุงเทพเพื่อบินนะครับไปยังโฮจิมินห์ซิตี้หรือว่าฮานอยความคิดว่าด้วยการที่ตัดประเทศลาวแล้วเข้าไปยังเวียดนามเลยเนี่ยคิดไม่ออก
1: ตอนนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะ
0: ใช่แต่พอมีสะพานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงมุกดาหารเนี่ยทำให้ทัวร์นะครับสามารถหาคนในเขตภาคอีสานเนี่ยแล้วเดินทางไปเที่ยวยังเวียดนาม3วัน2คืนในระดับราคาที่ถูกลง
1: คือทะลุผ่านสวนเขตตรงออกเวียดนามไปเลย
0: ใช่มันเหมือนกับว่าตรงมุกดาหารนะครับพอเรานั่งรถสมมุติว่าข้ามสะพานตอน 8:00 นนะครับประมาณก่อนเที่ยงเราก็ถึงชายแดนเวียดนามกับลาวนะครับพออีกประมาณ2ชั่วโมงเราก็เดินเที่ยวแถวเมืองดานัง
1: สบายเลย
0: ตอนเย็นก็นอนที่เมืองเวนะครับอีกวันหนึ่งก็ไปที่ฮอยอันซึ่งตรงนี้เองก็คือการเดินทางคนลาวเองก็เดินทางจำนวนมากคนเวียดนามเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากสะพานนะครับคนเวียดนามจำนวนมากนี่ก็หลั่งไหลมาตามถนนหนทางที่ดีขึ้นข้ามสะพานแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานในเขตประเทศไทย
1: เพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยการเดินทางมีเพิ่มขึ้นแน่นอน
0: ครับผม
1: ต่อมาที่เห็นได้ชัดเลยครับ
0: ก็คือเศรษฐกิจ ของการค้าการขายนะครับเศรษฐกิจการค้าการขายเนี่ยคนลาวเนี่ยเมื่อก่อนนี้เวลาจะคิดถึงมาซื้อสินค้านะครับเขาก็บอกว่าต้องนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงมาสั่งสินค้าฝั่งนี้แล้วก็ค่อยๆขนย้าย
1: เรือไป
0: ขับคนทางเรือไปมันการขนถ่ายทางเรือเนี่ยมันได้ปริมาณจำกัดนะถ้าเราลองคิดถึงรถ10ล้อเนี่ยสินค้าเวลาข้ามไปเป็นรถ10ล้อเนี่ยมันได้ปริมาณเยอะมากแต่สะพานเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเมืองที่อยู่

0: ต่างๆนะครับก็ทำให้คนที่มาจากฝั่งลาวเนี่ยนะครับสามารถที่จะข้ามสะพานมาแล้วก็ไปซื้อของที่ห้างขนาดใหญ่แล้วก็ขนของมาจากห้างขนาดใหญ่นะครับกับประเทศของตนเองในขณะที่คนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตัวเล็กตัวน้อยนะครับที่อยู่ตามริมแม่น้ำโขงเนี่ยเคยได้รับเงินทองก็กลายเป็นว่าสูญเสียเงินทองไปสะพานก็ทำให้วิถีการค้าของในเมืองเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งตรงนี้เองมันทำให้เกิดการมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลจากสะพานในการเชื่อมโยงทางด้านเหนือใต้ออกตกเนี่ยก็จะต้องตระหนักถึงการขนถ่ายสินค้าว่าจะเข้าไปควบคุมอย่างไรยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะครับด่านตรงเชียงของเนี่ยมีการที่จะให้รถจีนเนี่ยสามารถเข้ามายังเมืองเชียงใหม่หรือว่าขับมาได้โดยตรงเนี่ย
1: ตอนนี้มากันเยอะมาก
0: วิธีการขับรถคนละเลนเนี่ยนำไปสู่อุบัติเหตุเยอะมากแต่ตอนนี้รัฐบาลก็พยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามชุมชนก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการที่ไปกำหนดนะครับและพิจารณาเรื่องผลกระทบด้วยเพราะบางทีรัฐบาลกลางมองไม่เห็นไม่เข้าใจนะครับวิธีของอาเซียนบอกว่าเราจะต้องให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางให้คนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเติบโตได้แต่ชีวิตของคนต้องไม่ถูกผลกระทบทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมวิถีชีวิตของชุมชนเนี่ยสามารถดำรงอยู่อย่างยั่งยืนและมีความสุขได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจที่ดีกับคุณภาพชีวิตที่ดีต้องอยู่ควบคู่กันไปนะครับและหวังว่าวันนี้เราจะเข้าใจเรื่องราวของสะพานมิตรภาพที่อาจารย์ธำรงศักดิ์เจาะลึกชนิดละเอียดยิบเลยได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อที่จะเข้าใจหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากขึ้นครับและวันนี้ต้องขอบคุณวิทยากรของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากๆครับ
0: ครับ
1: ครั้งหน้ากลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: รอบบ้านเราฟังข่าวชวนคิดสะกิดใจ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook สรานรม Radio ค่ะรายการรอบบ้านเราของเราในวาระปกติเราก็จะนำท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมารู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านของเราความร่วมมือที่สำคัญในด้านการต่างประเทศต่างๆและวันนี้นะคะดิฉันปิรัญญานิยมไทยจะพาท่านมารู้จักกับอีกหนึ่งภารกิจด้านการต่างประเทศเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์กับองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญนะคะก็คือสหประชาชาติค่ะเมื่อวันที่13และ14พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ประเทศไทยมีโอกาสได้ต้อนรับบุคคลสำคัญจากสหประชาชาตินะคะก็คือประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่72นายมิโลชราฟลาเช็กนะคะได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยค่ะเราอยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังท่าน

0: ผู้ชมได้รับทราบเกี่ยวกับภารกิจของการเยือนในครั้งนี้และรายละเอียดต่างๆผลประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเยือนครั้งนี้และเรามีแขกคนสำคัญที่จะมาเล่าถึงภารกิจของท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติให้ท่านได้รับทราบค่ะ
1: การเยือนไทยของนายมิโรสลาฟไลชักประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่72เมื่อวันที่13-14พฤษภาคม2561ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประธานสมัชชาสหประชาชาติเยือนประเทศไทยนายไลชักได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมประจำปีของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกหรือ ESCAPครั้งที่74ร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยซึ่งกล่าวถ้อยแถลงในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรีโดยหัวข้อหลักของการประชุมในปีนี้คือความไม่เท่าเทียมในยุคของวัฒนธรรมที่ยั่งยืนคศ2030ในช่วงงานเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเป็นเจ้าภาพทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนความมุ่งมั่นของไทยในการดำเนินการทูตเพื่อการพัฒนาของไทยในกรอบสหประชาชาติการสานต่อบทบาทของไทยในฐานะประธานกลุ่ม77เมื่อปี2559และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีระหว่างประเทศทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนสหประชาชาติสถานการณ์ในรัฐยะไข่ประเด็นด้านความมั่นคงและสันติภาพในโลกซึ่งรวมถึงสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีและการถอนตัวของสหรัฐออกจาก Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA หรือข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านนายไลชักยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีและพบกับผู้แทนเยาวชนไทยโดยนายไลชักแสดงความประทับใจในพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรวมทั้งการดำเนินงานของสังคมเกษตรไทยที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้และการใช้ภูมิปัญญาไทยสร้างนวัตกรรมการเกษตรที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในด้านต่างๆ
0: วันนี้นะคะแขกรับเชิญคนพิเศษของเราก็คือคุณธนวรรณพมรานนท์นะคะที่ปรึกษาแห่งคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติขณะนี้เนี่ยปฏิบัติราชการอยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติค่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณ
0: ธนว
2: รร
0: ณค่ะขอเรียกว่าคุณโอนะคะเราเนี่ยได้เคยรับเกียรติจากคุณโอมาแล้ว1ครั้งที่ได้มาออกรายการวิทยุสรานรมกับเรานะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินเชิญคุณโอมาอีกครั้งนึงเพราะว่าอยากจะให้คุณโอได้มาเล่าให้เราฟังถึงภารกิจการเยือนของท่านประธานสมัชชาสหประชาชาตินะคะนายมิโรสลาฟลาเช็คที่ได้มาเยือนประเทศไทยในช่วงวันที่13แล้วก็14พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะคะคุณโอคะก่อนอื่นเนี่ยเชื่อว่าผู้ฟังและผู้ชมของเราหลายๆท่านเนี่ยคงจะอยากทราบว่าตำแหน่งประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยมีบทบาทและหน้าที่อย่างไรในระบบสหประชาชาติคะ
2: ค่ะก่อนอื่นสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดีนะคะคุณปิ่นสำหรับในการเยือนครั้งนี้นะคะของประธานสมัชชาสหประชาชาตินะคะนายมิโรสลาฟไลชักกันนะคะก่อนอื่นเลยตำแหน่งของท่านก็คือเป็นผู้บริหารระดับสูงของสหประชาชาติซึ่งหลายๆท่านเนี่ยผู้ชมอาจจะสงสัยเพราะว่าอาจจะเคยได้ยินตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติที่เราอาจจะคุ้นเคยมากกว่าแต่สำหรับประธานสมัชชาแล้วที่แตกต่างจากเลขาธิการสหประชาชาติคือโดยวาระตำแหน่งเนี่ยแค่1ปี1นะคะแต่ในกรณีที่2ก็คือว่าจริงๆแล้วท่านได้รับการรับรองจากทั้ง193ประเทศสมาชิกในขณะที่เลขาธิการสหประชาชาติจะมีอำนาจในการเมืองมากกว่าเพราะจริงๆแล้วคือต้องรับรองผ่านโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก่อนนะคะหรือว่า UN Security Council ก็จะเป็นในแง่ประเด็นการเมืองมากกว่าฉะนั้นในแง่การยอมรับเนี่ยประธานสมัชชาสหประชาชาติจะมีอำนาจตรงนั้นมากกว่า1แล้วก็2นะคะประเทศที่เป็นสมาชิกของสมัชชาสหประชาชาติจะเป็นประเทศขนาดเล็กหรือว่าขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ทุกคนมี1เสียงเท่ากัน
0: หมายถึงว่าท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติท่านนี้เนี่ยคือต้องได้รับการยอมรับจากทุกๆประเทศในสหประชาชาติเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อค่ะคุณโอคะท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยท่านเป็นชาวอะไรเป็นชาวประเทศไหนแล้วก็ท่านเคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยมาก่อนไหมคะ
2: ค่ะสำหรับท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติมิโรสลาฟไลชักนะคะท่านเป็นชาวสโลวักนะคะมาจากสาธารณรัฐสโลวาเกียนะคะแล้วก็จริงๆแล้วท่านเนี่ยคืออยู่ในเป็นนักการด้วยนะคะประมาณมีประสบการณ์มากกว่า30ปีแล้วแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะของสโลวาเกียเนี่ยก็คือเป็นสมัยที่4

0: แล้วแล้วก็เป็นถือว่าเป็นเอกอัครราชทูตที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะท่านก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่อาวุโสลำดับที่2ของสหภาพยุโรปค่ะ
1: ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้เคยมาเยือนประเทศไทยก่อนไหมคะ
0: ท่านเคยมาเยือนแล้ว1ครั้งที่ทราบนะคะเมื่อประมาณ1ปีที่ผ่านมาค่ะ
1: ค่ะแล้วก็การมาเยือนของท่านในครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างคะ
0: ที่ท่านมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้นะคะภารกิจหลักของท่านก็คือท่านได้มากล่าวในพิธีเปิดของการประชุมประจำปีนะคะของ ESCAP หรือว่าคณะกรรมการภูมิภาคเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนะคะโดยท่านเนี่ยได้กล่าวถ้อยแถลงประมาณ10นาทีนะคะเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็คือในบริบทของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2030นะคะเพราะว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็คือที่ผ่านมาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยไปได้ดีมากแล้วก็การขจัดความยากจนก็ถือว่าขจัดความยากจนได้อย่างดีเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีความเหลื่อมล้ำซึ่งความเหลื่อมล้ำหรือความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่เฉพาะแค่เศรษฐกิจทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวนะคะก็มีทางด้านการทางด้านโอกาสทางด้านการศึกษาก็เลยเป็นประเด็นที่รัฐสมาชิกหรือประเทศสมาชิกของ ESCAP ตั้งให้เป็นธีมหัวข้อในการหารือการประชุมในปีนี้ค่ะ
1: ค่ะท่านจะมากล่าวเกี่ยวกับเรื่องความเหลื่อมล้ำนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่ประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะนอกจากนี้เนี่ยท่านได้ใช้โอกาสในการเยือนครั้งนี้ในการปฏิบัติภารกิจด้านไหนบ้างอีกคะ
0: ค่ะที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อประมาณวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่นิวยอร์กประเทศสมาชิกเนี่ยก็ได้เห็นชอบกับการปฏิรูปสำคัญอย่างหนึ่งเลยของสหประชาชาติในปีนี้ก็คือในด้านการพัฒนานะคะก็ได้มีการเจรจามากกว่า2เดือนแล้วนะคะเป็นการเจรจาร่างข้อมติที่จะเป็นการปฏิรูปการทำงานของระบบด้านการพัฒนาของ UN เลยนะคะแล้วฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านมาเยือนครั้งนี้ท่านก็ได้พูดคุยกับจะเป็น Resident Coordinator ของเราประจำประเทศไทยนะคะคุณเดลดาโบยนะคะแล้วก็ได้พบกับทีมงานหน่วยงาน UN ต่างๆออฟฟิศต่างๆที่ทำงานกับรัฐบาลไทยอย่างใกล้ชิดนะคะทั้งจะเป็นทางด้านการพัฒนาโดยเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง UN Office of South South Corporation นะคะอย่างที่เพิ่งเปิดมาประมาณปีหนึ่งนะคะที่กรุงเทพนะคะ
1: เราก็ได้เจอเสริมความร่วมมือใช่
0: ค่ะความร่วมมือใต้ๆนะคะแล้วก็ได้เจอกับออฟฟิศต่างๆในผู้แทนของ UN แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะว่าประเด็นที่เขาเป็นข้อกังวลว่าการปรับเปลี่ยนการทำงานของสหประชาชาติที่ผ่านมากับตอนนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเรามีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วฉะนั้น UN จะทำงานกับจะเป็นทั้งรัฐบาลหรือว่าประเทศสมาชิกยังไงที่จะส่งเสริมเกื้อกูลกันและกันและในขณะเดียวกันเนี่ย UN เองก็ต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็ต้องมีการสนับสนุนรัฐบาลและประเทศต่างๆในการที่จะให้บรรลุไม่ว่าจะเป็นนโยบายหลักของแต่ประเทศดังนั้นนะคะแล้วก็บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนะคะท่านก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้แทน UN ต่างๆนี้ท่านได้ประชุมนะคะร่วมกับสมาชิกเขาเรียกว่า regional coordination mechanism นะคะซึ่งเพราะว่าประเทศไทยแล้วเนี่ยก็คือถือว่าเป็นศูนย์กลางหรือว่าเป็นหับขององค์กร UN ต่างๆเหมือนกันที่ในแท้ในประเทศไทยก็คือในทั้งเอเชียแปซิฟิกเลยมากกว่า30กว่าหน่วยงานเลยนะคะก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นในระดับนั้นด้วยเพราะว่าในหนึ่งในการปฏิรูปของเลขาธิการสหประชาชาตินะคะในกูเทเรสนะคะก็อยากจะให้การทำงานในระดับภูมิภาคเนี่ยมีความซับซ้อนน้อยลงนะคะแล้วมีการทำงานอย่างประสิทธิภาพมีอย่างประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นตรงนั้นนะคะนอกจากนั้นแล้วท่านก็ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้รับประทานอาหารกลางวันกันแล้วก็ได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นจะทั้งในภูมิภาคแล้วก็ผลประโยชน์ของไทยบทบาทของไทยในสหประชาชาติ
1: ค่ะ
0: แล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยท่านก็ยังได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติในพิพิธภัณฑ์การเกษตรนะคะเฉลิมพระเกียรตินะคะของในหลวงร.9นะคะก็ได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแล้วก็สื่อมวลชนเกี่ยวกับการเยือนในครั้งนี้ค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ครบรอบด้านนะคะโดยเฉพาะอย่าง

0: ิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประเทศไทยเนี่ยใช้เป็นหลักในการปฏิบัติมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อที่จะให้บรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยคุณโอคิดว่าในการที่ท่านได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่ว่าแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญานี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับประเทศไทยอย่างไรบ้างคะ
1: การที่ท่านได้ไปเห็นในครั้งนี้นะคะท่านจะได้เห็นบทบาทของประเทศไทยอย่างชัดเจนในการอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสมัยถ้าหลายๆคนเคยได้ยินมาเป้าหมายแห่งสหสวัสดิ์นะคะ Millennium Development Goals สิ่งที่แตกต่างกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs กับ MDGs เนี่ยก็คือว่าในสมัย MDGs เราไม่มีการติดตามผลการดำเนินการในขณะที่ SDGs มีนะคะแล้วสิ่งที่แตกต่างสำคัญก็คือว่าแต่ก่อน MDGs มีแค่7เป้าหมายในขณะที่ SDGs มี17เป้าหมายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือ SDG 17นะคะคือเรื่องเราเรียกกันว่ากลไกการดำเนินงานหรือว่าคือการอนุวัตินั่นเองซึ่งในเรื่องของหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยของไทยเรานะคะโดยเฉพาะเรื่องหุ้นส่วนด้านการพัฒนาเนี่ยก็ไปตอบโจทย์ SDG 17เลยเป็นการช่วยเหลือหรือเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมเพราะเราเองเนี่ยก็คือมีความจะเป็นความร่วมมือใต้ๆหรือจะเป็นความช่วยเหลือทางเชิงเทคนิคหรือว่าทุนการศึกษาต่างๆที่เราประเทศไทยเนี่ยจะยุค MDG มาสู่ MDG SDG นะคะเราเปลี่ยนแปลงก็คือว่าแต่ก่อนเราเป็นประเทศผู้รับแต่ตอนนี้ก็คือเราเป็นประเทศผู้ให้แล้วเราจะให้ทางการสนับสนุนการเงินแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นในเชิงเทคนิคและการศึกษาเหมือนกันเราก็ได้ให้ช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วเราก็ยังมีความร่วมมือด้านการพัฒนาแล้วก็ในลักษณะไตรภาคีอีกนะคะกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาแล้วก็มีประเทศหลายประเทศในแต่ละภูมิภาคค่ะสนใจที่จะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้โดยไทยก็ได้ให้แบ่งปันความรู้ในส่วนนี้และประสบการณ์ในส่วนนี้ค่ะ
0: ฉะนั้นการที่ประธานสหประชาชาติเดินทางมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้เนี่ยท่านก็ได้เรียนรู้ถึงบทบาทของประเทศไทยในส่วนของการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนารวมถึงการอนุวัติSDG นะคะซึ่งถือว่าเป็นกลไกที่เพิ่มขึ้นมาจาก MDG ที่ผ่านมานะคะก็บทบาทของไทยในส่วนนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆในสหประชาชาติและในครั้งนี้เนี่ยท่านประธานสมัชชาก็จะได้เห็นด้วยตาตนเองด้วยว่าประเทศไทยเราเนี่ยได้อนุวัติSDG ไปถึงไหนแล้วนะคะซึ่งก็เป็นบทบาทที่สำคัญอันนึงของกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องของสหประชาชาตินะคะ
2: ยกระดับการเชื่อมโยงลุ่มน้ำโขงเป็นหนึ่งประชาคมประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพระยาแม่โขงหรือ ACMEX ครั้งที่8ระหว่างวันที่15ถึง16มิถุนายน2561ที่กรุงเทพขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับคณะผู้แทนจากกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาและเวียดนามที่มาเยือนประเทศไทย
0: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะเพราะว่าคุณโอปัจจุบันนี้เนี่ยปฏิบัติราชการอยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติเราก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เนี่ยให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เรียนรู้มุมมองแล้วก็ประสบการณ์จากประเทศอื่นๆที่ได้ใช้ประโยชน์จากกรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาตินะคะคุณโอคะที่ผ่านมาเนี่ยประเทศอื่นๆเนี่ยใช้ประโยชน์จากกรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาติเราเรียกว่า General Assembly เนี่ยของ UN ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะจะขอยกตัวอย่างให้คุณปิ่นฟังไอ้ที่ล่าสุดเลยนะคะเมื่อเดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วนะคะก่อนอื่นขอเกริ่นนิดนึงว่าประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาก็ได้ประกาศว่าจะย้ายสถานทูตของสหรัฐอเมริกานะคะไปตั้งที่นครเยรูซาเล็มซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นที่ขัดขานคือจริงๆเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเด็นอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาทวิภาคีกันนะคะต้องเอาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมานั่งคุยกันที่โต๊ะเจรจานะคะแล้วก็จะเชื่อกับเรื่อง two state solution นะคะฉะนั้นการประกาศอย่างนี้ก็เป็นที่ไม่เห็นด้วยของหลายๆประเทศและโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาหรับฉะนั้นพอไปที่คณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยนะคะก็ได้มีการเสนอร่างข้อมตินะคะที่จะไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ปรากฏว่าสหรัฐใช้วีโต้ที่เราเคยได้ยินกันคืออำนาจวีโต้นะคะในการคัดค้านก็ทำให้ไม่เกิดร่างข้อมตินี้ได้ฉะนั้นพอเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นแล้วในกรอบของคณะมนตรีนะคะประเทศกลุ่มอาหรับนะคะก็ได้ขอเสนอร่างข้อมติเดียวกัน

0: เนี่ยค่ะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่มันอยู่ในภายใต้สมัชชาแห่งสหประชาชาตินะคะซึ่งก็มีสมาชิก193ประเทศทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันนะคะฉะนั้นประธานสมัชชาก็ได้เรียกให้มีการประชุมเป็น emergency meeting ซึ่งเท่าที่ผ่านมาเนี่ยครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะคะก็เรียกประชุมแล้วก็มีการลง
1: คะแนนเสียง
0: กันนะคะกับร่างข้อมตินี้นะคะก็ปรากฏว่าก็ผ่านไปอย่างท่วมท้นว่าประเทศสมาชิกโดยส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้เห็นด้วยที่จะให้มีการย้ายหรือว่าตั้งเมืองหลวงที่นครเยรูซาเล็
1: ม
0: อันนี้ก็เป็นการใช้กลไกที่สำคัญอันนึงก็คือว่าถ้าเป็นกรอบเล็กๆซึ่งในคณะมนตรีความมั่นคงจริงๆคือมีสมาชิกทั้งหมด15ประเทศสมาชิกนะคะแต่มีประเทศอย่างที่เราทราบกันมี5ประเทศที่เป็นหลักเป็นเพอร์มาเนนต
1: ์
0: ใช่แล้วก็มีสิทธิ์ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าได้ใช้กรอบนั้นไม่ได้แล้วก็สามารถที่มาใช้ภายใต้สมัชชาสหประชาชาติแล้วทำให้ทุกคนมีเสียงเท่าเทียมกันแล้วก็เป็นก็คือเป็นเชิงในสัญลักษณ์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นทำให้เห็นว่าโลกเขาคิดกันยังไงด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้ว
1: ค่ะก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะคะที่ประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กหรือประเทศใหญ่เนี่ยสามารถที่จะใช้กรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาติในการส่งสัญญาณต่อประเด็นที่สำคัญระดับโลกได้นะคะ
0: ครา
1: วนี้ในมุมมองของคุณโอเนี่ยคิดว่าประเทศไทยสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากกรอบ GA หรือว่ากรอบสมัชชาสหประชาชาติอย่างไรได้บ้างคะ
0: ประเทศไทยของเราที่ผ่านมาก็ใช้เยอะเลยนะ
1: คะ
0: ขอยกตัวอย่างง่ายๆเลยที่เคยดูแลมานะคะอย่างเช่นร่างข้อมติหรือข้อมติที่เราทราบกันวันดินโลกที่คนไทยหลายคนอาจจะคุ้นเคยนะคะว่าให้สหประชาชาติเนี่ยเห็นชอบให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกซึ่งประเทศไทยก็ควรเป็นคนเสนอร่างข้อมตินี้แล้วก็ได้ไปทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกต่างๆจนร่างข้อมตินี้ก็คือเป็นที่ยอมรับโดยเอกฉันท
1: ์
0: ของทั้งหมด193ประเทศนะคะอีกร่างข้อมตินึงที่สำคัญที่ประเทศไทยเป็นคนนำเสนอนะคะก็คือวันพืชแล้วก็สัตว์ป่าโลกนะคะอันนี้ก็เป็นอีกร่างข้อมตินึงก็คือ World Wildlife Day ซึ่งจริงแล้วทุกปีที่สหประชาชาติก็มีจะเป็นจะมีทั้งประเทศสมาชิกนะคะจะมีทั้ง NGO นะคะแล้วก็ภาคส่วนต่างๆมีความกระตือรือร้นแล้วก็ให้ความสำคัญแล้วก็ร่วมเฉลิมฉลองวันนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเพื่ออนุรักษ์นะคะพืชแล้วก็สัตว์ป่าโลกแต่ในขณะเดียวกันก็ป้องกันการค้าอย่างผิดกฎหมายด้วยนะคะซึ่งก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็คุ้นเคยของต่างชาติในเรื่องข้อ2ร่างข้อมตินี
1: ้
0: แล้วก็อีกอันนึงล่าสุดเลยนะคะอย่างปีที่แล้วนะคะประเทศไทยเราก็ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานนะคะร่างข้อมติเกี่ยวกับสุขภาพทั่วหน้านะคะหรือว่า universal health coverage นะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็คือในส่วนของการทำงานจะเป็นการทำงานที่สหประชาชาติของเจนีวาก็ทำงานร่วมใกล้ชิดกับนิวยอร์กแล้วทำงานก็อย่างเป็นระบบนะคะฉะนั้นเราก็คงจะผลักดันเรื่องนี้ต่อไปนะก็มีบทบาทสำคัญค่ะ
1: นะคะโดยยกตัวอย่างที่สำคัญว่าประเทศไทยเนี่ยได้ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมบทบาทของประเทศในกรอบสมัชชาสหประชาชาติอย่างไรคุณโอก็ได้ยกตัวอย่างให้เราฟังซึ่งเป็นตัวอย่างที่ทำให้พวกเราได้รำลึกถึงวันที่5ธันวาของทุกๆปีนะคะเป็นวันดินโลกแล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยก็ได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ได้วิจัยพัฒนาเรื่องของดินแล้วก็ท่านก็เป็นที่ยอมรับในระดับสหประชาชาติในระดับโลกนะคะว่าวันที่5ธันวาคมทุกปีเป็นวันดินโลกด้วยค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะคุณโอได้เล่าให้เราฟังถึงการทำงานของระบบ UN นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็อยากจะรับฟังประสบการณ์ของคุณโอในการทำงานอยู่ใน UN นะคะตอนนี้เนี่ยคุณโอได้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติมาแล้วประมาณ9เดือนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคงจะมีความยากลำบากหรือว่าท้าทายอยู่ไม่น้อยเราอยากจะถามคุณโอว่าทำงานในตรงนี้เนี่ยร่วมกับนักการทูตอื่นๆของประเทศอื่นๆในระดับโลกเนี่ยมีความประทับใจยังไงบ้างคะ
0: จะขอเล่าให้คุณปิ๊กอาจจะเป็นทั้งความท้าทายแล้วก็เป็นความประทับใจไปในตัวเลยเพราะว่าถ้าทำงานอยู่ในออฟฟิศของเราก็คนนักการทูตเราจะทำงานกับคนไทยเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแต่พอไปทำงานที่ออฟฟิศของประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยมีเพื่อนร่วมงานกว่า30 ัญชาติทั้งหมดนะคะก็มีความแตกต่างกันจะเป็นทั้งเอเชียจะเป็นตะวันออกกลางการพูดคุยกันเห็นใจซึ่งกันและกันนี่จริงๆก็คือมันเป็นเหมือนความเข้าใจร่วมกันแต่ว่าการแสดงออกอาจจะต้องปรับตัวกันนิดนึงก่อนนะคะก็เรียนรู้กันและกันในการทำงานนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งแล้วก็อันที่สองก็คือว่าในออฟฟิศนี่ก็คือข้อดีก็คือตอนนี้ในส่วนของสหประชาชาตินะคะก็ได้มีการให้ผู้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายฉะนั้นในขณะเดียวกันที่ออฟฟิศตอนนี้ก็คือจะว่าไปแล้ว 70% เป็นภาคสตรีนะคะ
1: ส่วน
0: 30% เป็นผู้ชายก็ทำให้เห็นว่าในขณะเดียวกันสังคมการทำงานก็จะแตกต่างกันนิดนึงตรงนั้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าท่านประธานสมัชชาเองก็ให้โอกาสคนรุ่นใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วอายุโดยเฉลี่ยของที่ออฟฟิศเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ35ปีนะคะก็ถือว่าเป็นออฟฟิศที่ค่อนข้างที่จะเด็กกันอยู่นะคะแต่พวกเราก็ทำงานกัน30คนก็ทำงานที่พหุภาคีจะว่าแล้วก็ว่าไปแล้วครอบคลุมทุกอย่างเหมือนตัวดิฉันเนี่ยก็คือนอกจากจะดูแลเรื่องทางด้านคณะกรรมการ2จะเป็นทางด้านการพัฒนาทางด้านการเงินแล้วนะคะยังดูแลทางในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของสหประชาชาตินะคะแต่ก็ยังต้องครอบคลุมกับประเด็นต่างๆที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตั้งแต่เรื่องนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือเรื่องเมียนมาเพื่อนบ้านก็คือจะครอบคลุมได้ทำทุกเรื่องเลยและในขณะเดียวกันเนี่ยโดยที่ท่านประธานสมัชชาจะค่อนข้างเป็นคนที่เดินทางโดยคณะเล็กเหมือนอย่างเช่นที่มาเยือนเมืองไทยในครั้งนี้นะคะจริงๆคณะท่านทั้งหมดเนี่ยรวมตัวดิฉันแล้วก็เป็นแค่ประมาณก็
1: 4คนเท่าน
0: ั้
1: น
0: ใช่หรือว่าการที่ไปเยือนประเทศอีกครั้งนึงที่เคยไปกับท่านไปที่ประเทศออสเตรียก็ไปกัน4คนอีกฉะนั้นก็เป็นเหมือนกับว่าก็มีประธานสมัชชาแล้วก็จะมีจะเป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีอย่างนั้นนะคะแล้วก็จะมีตัวดิฉันเลยฉะนั้นเวลาไปเข้าประชุมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะมีบทบาทที่สำคัญแล้วก็ต้องเป็นคนที่จะจัดการทั้งระบบทั้งเนื้อหาสาระจัดการทุกอย่างให้ว่าถ้าจะให้ท่านพูดประเด็นสนทนาอะไรยังไงแล้วต้องทำโลจิสติกทุกอย่างให้ก็เหมือนเป็นหนึ่งกระทรวงอยู่ในตัวเราหมดเลยแล้วก็จะเป็นความท้าทายอีกแบบนึงเพราะว่าแต่ก่อนพอเราทำงานจะเป็นที่กระทรวงนะคะหรือว่าที่คณะผู้แทนถาวรเราก็ยังมีแบ่งการแบ่งหน้าที่กันใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือรวมกันหมดเลยก็เป็นความท้าทายแต่ก็เป็นความสนุกทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ทำให้เราได้เติบโตในแง่ครั้งจะเป็นการความคิดความอ่านนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะทำงานอะไรก็ตามนะก็ต้องใช้ความเป็นมืออาชีพเพราะจริงบางทีพอเราไปทำงานโดยเฉพาะคนเอเชียอาจจะดูเด็กกว่าเพื่อนนิดนึงในออฟฟิศใช่ไหมคะเขาอาจจะนึกว่าเรา20กว่าใช่ไหมคะฉะนั้นก็คือมันพอเราทำงานก็ต้องใช้ความเป็นมืออาชีพเข้าช่วยเยอะค่ะ
1: น่าสนใจมากเลยค่ะซึ่งได้เรียนรู้ทั้งโลจิสติกทั้งในแง่ของสารถะทำเองทุกอย่างหมดนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณโอเป็นอย่างมากนะคะคุณโอคะช่วยแบ่งปันบทเรียนหรือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของการเป็นนักการทูตในระบบผู้ภาคีให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเรารับทราบสักนิดนึงค่ะ
0: ค่ะการเป็นนักการทูตในระบบผู้ภาคีนะคะและโดยเฉพาะพอมาทำงานอยู่ที่สำนักงานของประธานสมาชิกสหประชาชาติเราไม่ได้ดูแลผลประโยชน์เฉพาะของประเทศไทยแล้วเท่านั้นเพราะจริงเราหนึ่งคือที่สำคัญคือเราต้องวางตัวเป็นกลางนะคะเพราะจริงแล้วประธานสมัชชาเนี่ยท่านก็คือเป็นผู้แทนของ193ประเทศนะคะฉะนั้นเราก็ต้องวางตัวเป็นกลางถ้าเราจะให้คำแนะนำกับประเทศที่อาจจะมีผลประโยชน์เรื่องนี้เยอะหรือเรื่องน้อยเนี่ยเราต้องสามารถที่จะวางตัวเป็นกลางได้ไม่ลำเอียงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะก็เป็นความท้าทายในขณะเดียวกันค่ะ
1: สุดท้ายนะคะนักเรียนนักศึกษาที่อาจจะกำลังรับฟังอยู่เนี่ยก็อาจจะมีความสนใจที่จะทำงานในระบบสหประชาชาติในการทูตพหุภาคีคุณโอจะมีข้อแนะนำให้น้องๆท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รับฟังอยู่นี้อย่างไรคะ
0: ข้อแนะนำสำหรับน้องๆที่สนใจนะคะที่จะทำงานทางด้านการทูตพหุภาคีหรือว่าแม้แต่จะทำงานทางด้านการทูตด้านการระหว่างประเทศนะคะหนึ่งเลยคือต้องเป็นคนที่ well-roundedนะคะคือคงไม่ต้องแบบไม่ต้องทราบทุกอย่างแต่เอาเป็นว่าต้องเป็นคนที่ well-rounded ปรับเปลี่ยนเข้ากับสถานการณ์ได้นะคะเพราะตอนนี้โลกก็ไปก้าวไปเร็วนะคะ
1: คุณหมายถึงว่าจะต้องรู้เรียนรู้ข้อมูลรอบๆตัวมีความรู้รอบตัวนะคะแล้วก็สามารถปรับเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
0: ใช่ค่ะและในขณะเดียวกันก็มีหลายช่องทางนะคะที่จะให้เข้า ข้าไปอยู่ในสหประชาชาติได้หรืออย่างนึงเนี่ยถ้าสมมติเป็นน้องๆยังเด็กๆอยู่เนี่ยนะคะอายุรู้สึกต่ำกว่า30กว่าเนี่ยก็จะมียัง

0: professional program ของสหประชาชาตินะคะเพราะว่าตอนนี้แล้วจริงๆแล้วคนไทยคนสัญชาติไทยเนี่ยคือยังมีไม่เยอะในระบบสหประชาชาตินะคะก็เลยพยายามที่จะให้น้องๆมีโอกาสเข้ามาทำงานตรงนี้มากขึ้นนะคะก็เปิดโอกาสให้คนไทยสมัครแล้วก็เข้าในระบบมากขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นคนที่มีความอดทนแล้วก็ปรับเปลี่ยนง่ายด้วยเพราะว่าพอเข้าในระบบได้แล้วเนี่ยอาจจะต้องไปประจำการประเทศต่างๆซึ่ง UN เนี่ยมีอยู่หลายประเทศนะคะโอเคใช่มีที่นิวยอร์กใช่มีที่เจนีวามีแต่ก็มีที่ไนโรบีเหมือนกันแล้วก็มีออฟฟิศต่างๆในประเทศต่างๆทั้งภูมิภาคแอฟริกาลาตินอเมริกานะคะอันนี้ก็คือต้องพร้อมเดินทางด้วยนะคะ
1: ต้องมีความพร้อมที่จะไปอยู่ในที่ที
0: ่อาจจะไม่ใช่สบายเหมือนเมืองไทย
1: ใช่ค่ะท่านี้น้องๆก็ต้องศึกษาหาข้อมูลนะคะกระทรวงต่างประเทศก็เป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งที่เราก็ให้ข้อมูลในเรื่องของการทูตผู้ภาคีอยู่หลายๆครั้งนะคะลองเข้ามาดูเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าเข้าไปดูเว็บไซต์ของสหประชาชาติก็จะได้รับข้อมูลโอกาสในการเข้าศึกษาหรือว่าฝึกงานหรือว่าทำงานในกรอบต่างๆนะคะสำหรับวันนี้ก็รายการรอบบ้านเราของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณคุณโอธนวันเป็นอย่างมากที่ให้โอกาสวิทยุสารานรมเป็นครั้งที่2นะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะคะแล้วก็เราก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเรานะคะอย่าลืมติดตามรายการรอบบ้านเราและรายการต่างๆของวิทยุสารานรมนะคะผ่านช่องทางวิทยุสารานรม AM 1575นะคะ Facebook สารานรมเรดิโอค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ว้านี่มันสายแล้วนี่นะ
1: แหมตื่นสายชนะตะวันเนซ่ากำลังจะเข้าไปตามอยู่พอดีเลย
0: ขอโทษทีครับเมื่อคืนน่ะตะวันฝันร้ายนิดหน่อยอะเจอทั้งเจ้าจอมโจรทั้งทริกกี้เล่นเอาสะดุ้งตื่นกลางดึกก็เลยนอนน้อยไปหน่อยอะ
1: แล้วอย่างเงี้ยจะเดินทางกับเนซ่าไหวหรือเปล่าเนี่ย
0: อุ้ยไม่มีปัญหาตะวันอะพร้อมผจญภัยกับเนซ่าตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้ว
1: งั้นประเทศที่เนซ่าจะพาตะวันไปวันนี้ก็คือทาดาประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวจริงเหรอเนซ่าตะวันน่ะอยากไปเที่ยวพม่ามานานแล้วอะคราวนี้จะได้ไปจริงๆสักทีอุ้ยต้องสนุกแน่เลยอะ
1: งั้นก็ไปกันเลย
2: ท่องโลก10+1

0: เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยเนซ่า
1: อ๋อหน้าอนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์ในเมืองเนปิดอเมืองหลวงของประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวอุ๊ยแต่เอ๊ะตะวันจำได้ว่าเมืองหลวงของพม่าเนี่ยคือเมืองย่างกุ้งไม่ใช่หรอครับ
1: อ๋อนั่นน่ะเมื่อก่อนพม่าน่ะย้ายเมืองหลวงจากเมืองย่างกุ้งมาเมืองเนปิดอตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2548แล้วตะวันเนี่ยตกข่าวจังเลยนะแย่จังเลยนะเราเนี่ย
0: ว่าแต่อนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์เนี่ยเป็นใครกันบ้างเหรอครับเนซ่า
1: ก็มีพระเจ้าอโนรธามังชาปฐมกษัตริย์ของพม่าพระเจ้าบุเรงนองที่รู้จักกันในชื่อผู้ชนะสิบทิศส่วนองค์สุดท้ายก็คือพระเจ้าอลองพญาผู้ทรงขับไล่และยึดครองอาณาจักรมอญที่เป็นศัตรูกับพม่ามานานได้สำเร็จยังไงล่ะ
0: อ๋อพระเจ้าบุเรงนองที่ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาแล้วก็พาสมเด็จพระนเรศวรตอนที่ยังทรงพระเยาว์มาอยู่ที่พม่าองค์นี้นี่เองอ่ะ
1: ใช่แล้วองค์กลางนั่นแหละที่เรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็จำได้เลยนะตะวันที่เรื่องปัจจุบันแล้วก็ตกข่าวตลอดเอาล่ะทีเนี้ยเรารีบไปหาบันทึกข้อมูลกันเถอะตะวันน่ะจะได้ทันข่าวบ้างยังไงล่ะ
0: แหมผมก็จังเลยนะครับเนซ่า
1: ประเทศพม่าหรือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีพื้นที่ถึง 676,578 ตารางกิโลเมตรทิศเหนือติดกับประเทศจีนทิศตะวันตกติดกับประเทศอินเดียและก็บังกลาเทศทิศตะวันออกติดกับประเทศไทยกับลาวส่วนทิศใต้ติดอ่าวเบงกอลกับทะเลอันดามัน
0: โอ้โหมีพื้นที่มากกว่าไทยอีกแล้วครับเนี่ย
1: ใช่แล้วล่ะพม่านะมีพื้นที่มากกว่าประเทศไทยแล้วเวลาของพม่าก็ช้ากว่าไทยแค่30นาทีเองนะประเทศพม่านั้นตั้งอยู่ในเขตมรสุมเมืองร้อนมี3ฤดูคือฤดูร้อนฤดูหนาวแล้วก็ฤดูฝนโดยตอนบนของประเทศมีลักษณะร้อนและแห้งแล้งเพราะอยู่ในบริเวณเขตเงาฝนมีเทือกเขาสูงจำนวนมากคอยกั้นลมมรสุมส่วนตอนล่างของประเทศจะมีลมมรสุมพัดผ่านทำให้มีความอุดมสมบูรณ์กว่าตอนบน
0: เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับบันทึกข้อมูลกันล่ะครับเนี่ยเนซ่า
1: เฮ้ยเนซ่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: ยังไงก็รีบตามไปก่อนนะครับเร็วเข้าเนซ่า
1: เป็นฝีมือนายเองเหรอทริกกี
2: ้ใช่แล้วคอม่ารีบๆมารับฉันเร็วๆสิ
3: เอ้านี่เด็กๆพวกนั้นน่ะห้ามใส่รองเท้าเข้ามานะไม่รู้กันเลยหรือยังไง
0: สำเร็จแล้ว
2: เอาคืนมานะ
0: เนซ่าตอนนี้แหละใช้เครื่องวาร์ปหนีกันเลย
2: หนีฉันอย่างงั้นเหรอไม่มีทางหรอกย้า
0: ห้องโลก10บวก1อาเซียนอุ๊ยหวุดหวิดไปแล้วเราดูท่าหมอนั่นน่ะจะไม่เลิกราเอาเลยสินะครับเนี่ยแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยเนซ่า
1: อ๋ออาคารรัฐสภาของพม่ายังไงล่ะ
0: โอ้โหอะไรจะใหญ่โตมโหฬารแบบนี้เนี่ย
1: เดี๋ยวเนซ่าขอติดต่อคอมมี่ก่อนนะคอมมี่ตอนเนี้ยเนซ่ากับตะวันอยู่ที่อาคารรัฐสภานะช่วยมารับทีสิ
4: อาคารรัฐสภาเหรองั้นก็พอดีนะสิมีบันทึกข้อมูลอยู่แถวๆนั้นด้วย
1: อืมโอเคไว้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองเรารีบหาบันทึกข้อมูลให้เจอก่อนทริกกี้จะมาถึงกันธนาตะวัน
0: อืมฮะเจอแล้วนั่นไงเนซ่าเปิดดูสิ
1: อืมในสมัยโบราณชาวพม่าปกครองประเทศด้วยระบบกษัตริย์และสามารถแผ่ขยายอาณาเขตออกไปได้อย่างกว้างใหญ่ครอบคลุมอาณาจักรรอบๆในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายแห่งด้วยกัน
0: ตะวันจำได้ด้วยนะครับว่ากรุงศรีอยุธยาเคยเป็นเมืองขึ้นของพม่าตั้งสองครั้งแน่ครั้งแรกในสมัยพระเจ้าบุเรงนอง ีพุทธศักราช2112กับอีกครั้งก็คือปีพุทธศักราช2310ในสมัยพระเจ้ามังระพอถึงยุคล่าอาณานิคมพม่าต้องทำสงครามกับประเทศอังกฤษเพื่อปกป้องเอกราชของประเทศถึง3ครั้งแต่ก็ประสบความพ่ายแพ้จึงตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปีพุทธศักราช2429เป็นอันสิ้นสุดระบอบการปกครองแบบกษัตริย์อันยาวนานของพม่าลงจนกระทั่งอังกฤษได้มอบเอกราชคืนให้พม่าอย่างสมบูรณ์ในวันที่4มกราคมปีพุทธศักราช2491ปัจจุบันพม่าปกครองประเทศด้วยระบอบเผด็จการทหารมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลยังไงล่ะดูก็คล้ายๆประเทศเวียดนามที่เราเพิ่งไปมาคราวก่อนเลยนะครับเนี่ย
1: ใช่แล้วแต่ว่าพม่าแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7เขต7รัฐอย่างที่คุ้นๆกันก็เช่นเขตตะนาวสีเขตมันเดเลเขตย่างกุ้งเป็นต้นส่วนรัฐก็อย่างรัฐกฐินรัฐฉานรัฐกะเหรี่ยงยังไงล่ะ
0: ส่วนเมืองหลวงเนปิดอก็อยู่ในเขตมันเดเลนี่เองค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะ
1: ฮะทอมมี่มาพอดีเลยเรารีบไปก่อนทริกกี้จะมาถึงกันเถอะ
0: นั่นสิ

0: ไหนกันเนี่ยเนซ่า
1: ก็ที่ศาลาว่าการเมืองย่างกุ้งยังไงล่ะคอมมี่บอกว่ามีบันทึกอยู่แถวนี้แหละ
0: ศาลาว่าการงั้นเหรอเนซ่าคนพม่าใช้ภาษาอะไรกันเหรอครับ
1: คนพม่าน่ะมีภาษาพม่าเป็นของตัวเองเป็นภาษาราชการนอกจากนี้ยังมีภาษาพื้นเมืองที่นิยมใช้กันในหลายประเทศอีกหลายภาษาเลยนะ
0: งั้นเนซ่าช่วยสอนภาษาพม่าง่ายๆให้ตะวันหน่อยสิครับ
1: ทำไมล่ะตะวัน
0: แถวบ้านตะวันน่ะมีคนพม่าอยู่ด้วยอ่ะตะวันก็เลยอยากรู้คำง่ายๆไปทักทายกันไงครับ
1: ฮะได้เลยแต่เนซ่าอาจจะออกเสียงไม่ค่อยชัดนะมิงคลาบาคิมเบียสวัสดีครับ
0: มิงคลาบาคิมเบียสวัสดีครับ
1: มิงคลาบาชินสวัสดีค่ะ
0: มิงคลาบาชินสวัสดีค่ะ
1: เนเกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
0: เนเกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
1: ฮอกเกะแปลว่าใช
0: ่ฮอกเกะแปลว่าใช
1: ่มาฮอกผูแปลว่าไม่ใช
0: ่มาฮอกผูแปลว่าไม่ใช่
1: เจซูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
0: เจซูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
1: ตัวเมโนแปลว่าไปแล้วนะ
0: ตัวเมโนแปลว่าไปแล้วนะโอเคโอเคจำได้แล้วล่ะไว้ตะวันลองไปพูดดูสักหน่อยดีกว่า
1: ใช่เลยภาษาเนี่ยต้องใช้เยอะๆนะถึงจะจำได
2: ้ห้องโลก10บวก1อาเซียน
0: เอ๊ะนั่นธงอะไรเหรอครับเนซ่าตะวันไม่เคยเห็นเลยอ่ะ
1: ตะวันละก็นั่นก็ธงของประเทศพม่ายังไงล่ะพอดีว่าพม่านะเพิ่งจะประกาศใช้ธงแบบใหม่เมื่อไม่นานมานี้เอง
0: โอ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บอะไรเนี่ยเฮ้ยบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่หล่นมาจากไหนกันล่ะเนี่ย
1: สงสัยนกคงเอาขึ้นไปบนรังของมันด้วยละมั้งเป็นอะไรมากไหมตะวัน
0: ไม่เป็นอะไรมากหรอกเปิดดูกันเถอะ
1: พม่าเริ่มใช้ธงแบบใหม่เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่21ตุลาคมปีพุทธศักราช2553โดยพื้นธงประกอบด้วยแถบสีเหลืองสีเขียวและสีแดงมีรูปดาวสีขาว5แฉกขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางธงสีเหลืองหมายถึงความสามัคคีสีเขียวหมายถึงสันติภาพความสงบและความอุดมสมบูรณ์ของพม่าสีแดงหมายถึงความกล้าหาญความเข้มแข็งและความเด็ดขาดส่วนดาวสีขาวนั้นหมายถึงสหภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพของประเทศยังไงล่ะ
0: ฮะ
1: ทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ได้ล่ะ
0: เนซ่าดูโน่นดิ
3: จอมโจรมายากล
4: เฮ้ยไม่เจอกันสักนานเลยนะเด็กๆคราวนี้ฉันขอสมบัตินี่ไปครอบครองเลยละกันนะบายบาย
5: จ้ายอย่ามาเกะกะกันดิลุงปะโทคอม่าซ่าอยู่ตรงไหนนะคอม่าบอกมาเร็วทำอะไรสักอย่างนึงสิ
6: กรุณาสวมเข็มกัดนิรภัยเดี๋ยวนี้เรากำลังจะตกใน5 4 3 2 1
4: ย้ายช่วยด้วย
1: ขอให้ลงจากสวยๆนะทริกกี้วันนี้มันอะไรกันเนี่ยเจอทั้งเจ้าทริกกี้แถมยังเจอจอมโจรมายากลโผล่มาปวดอีกอ่ะ
0: นั่นน่ะสิแต่ถ้าไม่ได้เจ้าทริกกี้บินมาชนจอมโจรมายากลแล้วก็เราต้องเสียบันทึกข้อมูลนั้นไปแน่ๆเลยอ่ะ
1: งั้นเราไปแวะพักผ่อนที่ที่มันสบายใจกันก่อนดีไหมตะวัน
0: เอาสิก็ดีเหมือนกันอ่ะที่ไหนเหรอเนซ่า
1: ตะวันเคยได้ยินชื่อพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองไหมล่ะ
0: โอ้โหก็ต้องเคยอยู่แล้วสิดังมากเลยนะ
1: งั้นก็ไปกันเถอะ
0: ว้าวสวยจังเลยอ่ะ
1: ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะเพราะเนี่ยเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ที่มีอายุเก่าแก่ตั้ง 2,500 ปีชนลา ชาวพม่าชื่อกันว่าที่เนี่ยใช้บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ถึง8เส้นด้วยกันเลยนะ
0: โอ้โหงั้นก็แสดงว่าคนพม่าต้องมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างมากเลยสินะครับเนี่ย
1: ใช่เลยล่ะประเทศพม่าถึงได้กำหนดให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติยังไงล่ะ
0: โอ้โหตะวันเพิ่งรู้นะครับเนี่ย
1: คนพม่าน่ะนับถือศาสนาพุทธมากตั้ง 92% เลยนะนอกจากนั้นก็ยังนับถือศาสนาอื่นๆอย่างเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามและก็ศาสนาฮินดู
0: โอ้โหเหมือนประเทศไทยเลยนะครับเนี่ยงั้นไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วตะวันขอเข้าไปนมัสการพระมหาธาตุก่อนนะครับเนซ่า
1: เดี๋ยวก่อนตะวันถอดถุงเท้ารองเท้าก่อนสิที่นี่มีกฎระเบียบอยู่นะ
0: โอ้โหถุงเท้าด้วยเหรอครับเนซ่าและยังมีกฎอื่นๆที่ตะวันต้องระวังเอาไว้อีกไหมครับเนซ่าม
1: ีสิเช่นถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็ยังต้องถอดแว่นดำออกก่อนหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องมีผ้าถุงหรือสรงทับกระโปรงสั้นหรือกางเกงขาสั้นก่อนเข้าด้วยนะและถ้าสวมถุงน่องมาก็ต้องถอดถุงน่องออกด้วยไม่ใช่เฉพาะถุงเท้ารองเท้าหรอกนะแล้วคนที่ใส่สายเดียวเกาะอกหรือว่าเสื้อแขนกุดเขาก็ไม่ให้เข้าเหมือนกันแหละ
0: โอ้โหเข้มงวดขนาดนี้เลยเหรอครับงั้นเนซ่าใส่กระโปรงสั้นอย่างเงี้ยก็ต้องหาสโรงมาใส่ก่อนสินะถึงจะเข้าไปได้อ่ะหูยเสียดายจังงั้นเรานมัสการตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับเนซ่าไปกันเถอะเนซ่าตะวันน่ะสบายใจขึ้นเยอะแล้วล่ะ
1: โอเคที่สุดท้ายแล้วล่ะ
5: เมื่อกี้ฉันเห็นบันทึกข้อมูลอยู่กับลุงอ่ะรีบส่งมาให้ฉันซะดีๆ
4: มันทงบันทึกอะไรกันเอ้ยสมบัติต่างหากเล่าแล้วมันก็หลุดมือไปตอนที่แกขับยานมาชนฉันนั่นแหละ
5: ก็ลุงนั่นแหละดันมาเกะกะทางบินของฉันนี่นาแล้วบันทึกข้อมูลนั่นน่ะก็เป็นของฉันลุงอย่ามาแย่งมันนะ
4: เอ้ยแล้วเด็กอย่างแกเจ้าของล้ำค่าขนาดนั้นไปทำอะไรกันล่ะฮะ
5: โอ้โหลุงนี่เพี้ยนจริงๆเลยอ่ะนั่นน่ะมันเครื่องมือบันทึกข้อมูลต่างหากเล่าของล้ำคงล้ำค่าที่ไหนกัน
4: ฉันไม่สนหรอกว่ามันจะเป็นอะไรอะนะแต่เมื่อฉันคนนี้อยากได้แล้วก็ต้องได้

0: ตกลงจะไม่หลีกทางให้ฉันใช่ไหมแต่ลุงที่ขโมย
1: เดี๋ยวก่อนในเมื่อเราทั้งคู่มีจุดประสงค์เดียวกันอย่างนี้ทำไมเราไม่มาร่วมมือกันชิงสมบัตินั่นมาให้ได้ซะก่อนเล่าว่ายังไงละเจ้าหนูหลังจากนั้นเราค่อยฉกมาเป็นของเราคนเดียว
0: แหมลุงนี่มีไอเดียน่าสนใจไม่เลวนะมีหลายหัวก็ดีกว่ามีหัวเดียวเป็นไหนๆงั้นก็ตกลงตามนี้ก็ได้พองานเสร็จว่าแกจะรู้ตัวฉันก็หายไปพร้อมกับบันทึกข้อมูลทั้งหมดแล้วนะ
1: เยี่ยมมากวิเศษไปเลย
0: แต่คราวหน้าอย่าเข้ามาเกะกะทางฉันอีกนะลุง
1: เฮ้ยทำไมคำพูดของฉันต่างหากเล่า
2: ตกลงกันได้ก็ดีแล้วงั้นก็มาช่วยกันดึงฉันขึ้นจากดินสักทีสิ
3: คอมมี่บอกว่ามันคือข้อมูลอยู่แถวๆนี้แหละ
4: ในป่าดงดิบเนี่ยนะเนซ่า
3: ใช่แล้วเพราะว่าเป็นบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพของคนพม่าอย่างนั้นละมั้ง
4: อ๋อแล้วชาวพม่าเขาทำอาชีพอะไรบ้างนั้นเหรอครับเนซ่า
3: อาชีพของคนพม่าส่วนใหญ่นั้นเป็นเกษตรกรโดยเฉพาะการเพาะปลูกอย่างเช่นข้าวเจ้าพืชผักแล้วก็อ้อยแต่ที่โดดเด่นก็คือการทำป่าไม้ส่งออกยังไงล่ะเพราะว่าพม่าน่ะมีป่าไม้เยอะมากเลยล่ะ
4: อ๋องี้นี่เองอ่ะเราถึงต้องเข้ามาถึงในป่ากันน่ะงั้นเรามาแข่งหาบันทึกข้อมูลกันเถอะเอาไหม
3: ได้เลยเนซ่าต้องชนะแน่เลยล่ะ
4: เย้ตะวันเจอแล้วเนซ่าแพ้แล้วอ่ะ
3: ว้าเสียดายจังงั้นเดี๋ยวเนซ่าจะเหมือนให้ตะวันดูเองนะเศรษฐกิจของประเทศพม่ามีเกษตรกรรมเป็นหลักโดยส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอีราวดีแม่น้ำสะตงแม่น้ำทวายมริดมีการทำเหมืองแร่ในบริเวณภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเพชรและก็หยกในบริเวณเมืองมริดนอกจากนี้จะมีการทำป่าไม้ส่งออกในบริเวณภาคเหนือซึ่งมีวิธีการส่งออกโดยการล่องไม้ลงมาตามแม่น้ำและผ่านออกไปทางตอนใต้ของประเทศนั่นเองส่วนอุตสาหกรรมของประเทศนั้นพม่ากำลังพัฒนาอุตสาหกรรมปูต่อเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่กันอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอีกด้วย
4: ตะวันว่าบันทึกข้อมูลของเนซ่ายังขาดเรื่องสกุลเงินของประเทศพม่าไปอีกอย่างนะครับ
3: อ๋อใช่จริงด้วยสกุลเงินของพม่านั้นเรียกว่าจาร์ดขอบใจที่บอกนะตะวัน
4: ไม่เป็นไรหรอกนะแต่พวกเราอ่ะรีบกลับบ้านกันก่อนจะมืดตื้อกว่านี้กันเถอะ
3: นั่นน่ะสิลาก่อนนะประเทศพม่า
5: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
4: อ่ะถึงสักทีเข้าไปแล้วไปหาอะไรกินกันเถอะหิวอ่ะ
3: ตะวันน่ะหาบันทึกข้อมูลเจอก่อนเนซ่างั้นวันนี้เนซ่าขอทำอาหารให้กินเองนะ
4: ว้าวงั้นต้องขอชิมกับข้าวฝีมือเนซ่าสักมื้อแล้วอ่ะวิ่งรีบไปกันเถอะ
3: ได้เลย

0: favorite dish is pancakes. I make pancakes all the time. I probably make pancakes for breakfast at least once or twice a week. So here is a simple pancake recipe. First, add some milk, a cup of flour, and one egg into a bowl. Then add a pinch of salt and give it a good whisk. After that, rub a little butter on a pan and pour the pancake mix onto the pan in the size that you wish and cook at medium heat. Once bubbles form and burst at the top, it's time to flip it. Let it cook for another 2 minutes and that's it. You have a nice fluffy pancake ready to be eaten with syrup or honey and maybe some strawberries. A recipe should include some of the following information: the name of the dish, a list of ingredients with the exact quantity of each ingredient, and the description of the preparation process. For example, a list of ingredients for my pancake recipe includes a cup of milk, a cup of flour, one egg, a pinch of salt, and some butter. When writing a recipe or instructions, use the imperative or base form of a verb. To help make the order of the cooking instructions more clear, you can use words such as first, next, then, after that, and so on. Now is a good time to look at some common cooking verbs. Cut, stir, fry, boil, add, bake, peel, mix, whisk, and pour. Thank you guys so much for joining my class. Happy cooking!
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘饭有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
6: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
7: Delicious!
8: Wow.
7: Wow, it looks so alive, ma. Ma, we need like, oh, น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
8: เลย
7: ชอบมากเลย
8: เอมิลี่ชิมเลย
7: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
8: แกะสลัด
7: แกะสลัด
8: มาสวยเลย
7: โอ้สวยมาก
8: อ
7: ร่อย
8: อร่อย
7: หนึ่งสองสาม
9: cheers
7: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
8: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
7: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
8: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
7: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
10: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทย

0: 一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
1: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
2: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
1: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
4: It's so good.
3: Yeah.
5: Nice.
3: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在家大和每个角落里都能找到的味道。
2: 好不怕。
6: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
6: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า
3: Thai Delicious

0: ว้านี่มันสายแล้วนี่นาเฮ้ย
1: แหมตื่นสายชนะตะวันเนซ่ากำลังจะเข้าไปตามอยู่พอดีเลย
0: ขอโทษทีครับเมื่อคืนน่ะตะวันฝันร้ายนิดหน่อยอะเจอทั้งเจ้าจอมโจรทั้งทริกกี้เล่นเอาสะดุ้งตื่นกลางดึกก็เลยนอนน้อยไปหน่อยอะ
1: และอย่างเงี้ยจะเดินทางกับเนซ่าไหวหรือเปล่าเนี่ย
0: อุ้ยไม่มีปัญหาตะวันน่ะพร้อมผจญภัยกับเนซ่าตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้ว
1: งั้นประเทศที่เนซ่าจะพาตะวันไปวันนี้ก็คือทาดาประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวจริงเหรอเนซ่าตะวันน่ะอยากไปเที่ยวพม่ามานานแล้วอะคราวนี้จะได้ไปจริงๆสักทีอุ้ยต้องสนุกแน่ๆเลยอะ
1: งั้นก็ไปกันเลย
2: ท่องโลก10+1อ่ะ

0: เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยเนซ่า
1: อ๋อหน้าอนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์ในเมืองเนปิดอเมืองหลวงของประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวอุ๊ยแต่เอ๊ะตะวันจำได้ว่าเมืองหลวงของพม่าเนี่ยคือเมืองย่างกุ้งไม่ใช่หรอครับ
1: อ๋อนั่นน่ะเมื่อก่อนพม่าน่ะย้ายเมืองหลวงจากเมืองย่างกุ้งมาเมืองเนปิดอตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2548แล้วตะวันเนี่ยตกข่าวจังเลยนะแย่จังเลยนะเราเนี่ย
0: ว่าแต่อนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์เนี่ยเป็นใครกันบ้างเหรอครับเนซ่า
1: ก็มีพระเจ้าอโนรธามังช่อปฐมกษัตริย์แม่พระเจ้าบุเรงนองที่รู้จักกันในชื่อผู้ชนะสิบทิศส่วนองค์สุดท้ายก็คือพระเจ้าอลองพญาผู้ทรงขับไล่และยึดครองอาณาจักรมอญที่เป็นศัตรูกับพม่ามานานได้สำเร็จยังไงล่ะ
0: อ๋อพระเจ้าบุเรงนองที่ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาแล้วก็พาสมเด็จพระนเรศวรตอนที่ยังทรงพระเยาว์มาอยู่ที่พม่าองค์นี้นี่เองอ่ะ
1: ใช่แล้วองค์กลางนั่นแหละที่เรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็จำได้เลยนะตะวันที่เรื่องปัจจุบันแล้วก็ตกข่าวตลอดเอาล่ะทีเนี้ยเรารีบไปหาบันทึกข้อมูลกันเถอะตะวันน่ะจะได้ทันข่าวบ้างยังไงล่ะ
0: แหมครับผมก็จังเลยนะครับเนซ่า
1: ประเทศพม่าหรือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีพื้นที่ถึง 676,578 ตารางกิโลเมตรทิศเหนือติดกับประเทศจีนทิศตะวันตกติดกับประเทศอินเดียแล้วก็บังกลาเทศทิศตะวันออกติดกับประเทศไทยกับลาวส่วนทิศใต้ติดอ่าวเบงกอลกับทะเลอันดามัน
0: โอ้โหมีพื้นที่มากกว่าไทยอีกแล้วครับเนี่ย
1: ใช่แล้วล่ะพม่านะมีพื้นที่มากกว่าประเทศไทยแล้วเวลาของพม่าก็ช้ากว่าไทยแค่30นาทีเองนะประเทศพม่านั้นตั้งอยู่ในเขตมรสุมเมืองร้อนมี3ฤดูคือฤดูร้อนฤดูหนาวแล้วก็ฤดูฝนโดยตอนบนของประเทศมีลักษณะร้อนและแห้งแล้งเพราะอยู่ในบริเวณเขตเงาฝนมีเทือกเขาสูงจำนวนมากคอยกั้นลมมรสุมส่วนตอนล่างของประเทศจะมีลมมรสุมพัดผ่านทำให้มีความอุดมสมบูรณ์กว่าตอนบน
0: เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับบันทึกข้อมูลกันล่ะครับเนี่ยเนซ่า
1: เฮ้ยเนซ่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: ยังไงก็รีบตามไปก่อนนะครับเร็วเข้าเนซ่า
1: เป็นฝีมือนายเองเหรอทริกกี
2: ้ใช่แล้วคอมม่ารีบๆมารับฉันเร็วๆสิ
3: เอ้านี่เด็กๆพวกนั้นน่ะห้ามใส่รองเท้าเข้ามานะไม่รู้กันเลยหรือยังไง
0: สำเร็จแล้ว
2: เอาคืนมานะ
0: เนซ่าตอนนี้แหละใช้เครื่องวาร์ปหนีกันเลย
2: หนีฉันอย่างงั้นเหรอไม่มีทางหรอกย้า
0: ห้องโลก10บวก1อาเซียนอุ๊ยหวุดหวิดไปแล้วเราดูท่าหมอนั่นน่ะจะไม่เลิกราวเลยสินะครับเนี่ยแต่เอ๊ตอนเนี้ยเราอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยเนซ่า
1: อาคารรัฐสภาของพม่ายังไงล่ะ
0: โอ้โหอะไรจะใหญ่โตมโหฬารแบบนี้เนี่ย
1: เดี๋ยวเนซ่าขอติดต่อคอมมี่ก่อนนะคอมมี่ตอนเนี้ยเนซ่ากับตะวันอยู่ที่อาคารรัฐสภานะช่วยมารับทีสิ
4: อาคารรัฐสภาเหรองั้นก็พอดีนะสิมีบันทึกข้อมูลอยู่แถวๆนั้นด้วย
1: อืมโอเคไว้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองเรารีบหาบันทึกข้อมูลให้เจอก่อนทริกกี้จะมาถึงกันธนาตะวัน
0: อืมฮะเจอแล้วนั่นไงเนซ่าเปิดดูสิ
1: อืมในสมัยโบราณชาวพม่าปกครองประเทศด้วยระบบกษัตริย์และสามารถแผ่ขยายอาณาเขตออกไปได้อย่างกว้างใหญ่ครอบคลุมอาณาจักรรอบๆในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายแห่งด้วยกัน
0: ตะวันจำได้ด้วยนะครับว่ากรุงศรีอยุธยาเคยเป็นเมืองขึ้นของพม่าตั้ง2ครั้งแน่ครั้งแรกในสมัยพระเจ้าบุเรงนองปีพุทธ ทธศักราช2112กับอีกครั้งก็คือปีพุทธศักราช2310ในสมัยพระเจ้ามังระพอถึงยุคล่าอาณานิคมพม่าต้องทำสงครามกับประเทศอังกฤษเพื่อปกป้องเอกราชของประเทศถึง3ครั้งแต่ก็ประสบความพ่ายแพ้จึงตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปีพุทธศักราช2429เป็นอันสิ้นสุดระบอบการปกครองแบบกษัตริย์อันยาวนานของพม่าลงจนกระทั่งอังกฤษได้มอบเอกราชคืนให้พม่าอย่างสมบูรณ์ในวันที่4มกราคมปีพุทธศักราช2491ปัจจุบันพม่าปกครองประเทศด้วยระบอบเผด็จการทหารมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลยังไงล่ะดูก็คล้ายๆประเทศเวียดนามที่เราเพิ่งไปมาคราวก่อนเลยนะครับเนี่ย
1: ใช่แล้วแต่ว่าพม่าแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7เขต7รัฐอย่างที่คุ้นๆกันก็เช่นเขตตะนาวสีเขตมันเดเลเขตย่างกุ้งเป็นต้นส่วนรัฐก็อย่างรัฐกฐินรัฐฉานรัฐกะเหรี่ยงยังไงล่ะส่วนเมืองหลวงเนปิดอก็อยู่ในเขตมันเดเลนี่เองค่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะ
1: ฮะคอมมี่มาพอดีเลยเรารีบไปก่อนทริกกี้จะมาถึงกันเถอะ
0: นั่นสิ

0: กันเนี่ยเนซ่า
1: ก็ที่ศาลาว่าการเมืองย่างกุ้งยังไงล่ะคอมมี่บอกว่ามีบันทึกอยู่แถวนี้แหละ
0: ศาลาว่าการงั้นเหร
1: อ
0: เนซ่าคนพม่าใช้ภาษาอะไรกันเหรอครับ
1: คนพม่าน่ะมีภาษาพม่าเป็นของตัวเองเป็นภาษาราชการนอกจากนี้ยังมีภาษาพื้นเมืองที่นิยมใช้กันในหลายประเทศอีกหลายภาษาเลยนะ
0: งั้นเนซ่าช่วยสอนภาษาพม่าง่ายๆให้ตะวันหน่อยสิครับ
1: ทำไมล่ะตะวัน
0: แถวบ้านตะวันอ่ะมีคนพม่าอยู่ด้วยอ่ะตะวันก็เลยอยากรู้คำง่ายๆไปทักทายกันไงครับ
1: ฮะได้เลยแต่เนซ่าอาจจะออกเสียงไม่ค่อยชัดนะมิงคลาบาคิมเบียสวัสดีครับ
0: มิงคลาบาคิมเบียสวัสดีครับ
1: มิงคลาบาชินสวัสดีค่ะ
0: มิงคลาบาชินสวัสดีค่ะ
1: เนเกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
0: เนเกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
1: ฮกเกะแปลว่าใช
0: ่ฮกเกะแปลว่าใช
1: ่มาฮกผูแปลว่าไม่ใช
0: ่มาฮกผูแปลว่าไม่ใช่
1: เจซูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
0: เจซูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
1: ตัวเมโนแปลว่าไปแล้วนะ
0: ตัวเมโนแปลว่าไปแล้วนะโอเคโอเคจำได้แล้วล่ะไว้ตะวันลองไปพูดดูสักหน่อยดีกว่า
1: ใช่เลยภาษาเนี่ยต้องใช้เยอะๆนะถึงจะจำได
2: ้ห้องโลก10บวก1อาเซียน
0: เอ๊ะนั่นธงอะไรเหรอครับเนซ่าตะวันไม่เคยเห็นเลยอ่ะ
1: ตะวันละก็นั่นก็ธงของประเทศพม่ายังไงล่ะพอดีว่าพม่านะเพิ่งจะประกาศใช้ธงแบบใหม่เมื่อไม่นานมานี้เอง
0: โอ้ยอู้ยเจ็บๆๆๆๆเจ็บอะไรเนี่ยหึบันทึกข้อมูลของเนนี่หล่นมาจากไหนกันล่ะเนี่ย
1: สงสัยนกคงเอาขึ้นไปบนรังของมันด้วยละมั้งเป็นอะไรมากไหมตะวัน
0: ไม่เป็นอะไรมากหรอกเปิดดูกันเถอะ
1: พม่าเริ่มใช้ธงแบบใหม่เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่21ตุลาคมปีพุทธศักราช2553โดยพื้นธงประกอบด้วยแถบสีเหลืองสีเขียวและสีแดงมีรูปดาวสีขาว5แฉกขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางธงสีเหลืองหมายถึงความสามัคคีสีเขียวหมายถึงสันติภาพความสงบและความอุดมสมบูรณ์ของพม่าสีแดงหมายถึงความกล้าหาญความเข้มแข็งและความเด็ดขาดส่วนดาวสีขาวนั้นหมายถึงสหภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพของประเทศ

0: นี้ได้ล่ะเนซ่าดูโน่นดิจอมมายากล
1: เฮ้ยไม่เจอกันซะนานเลยนะเด็กๆคราวนี้ฉันขอสมบัตินี่ไปครอบครองเลยละกันนะบายบาย
2: จ้ายอย่ามาเกะกะกันดิลุงปะโทคอมม่าเย็นเนซ่าอยู่ตรงไหนนะคอมม่าบอกมาเร็วทำอะไรสักอย่างหนึ่งสิ
3: กรุณาสวมเข็มขัดนิรภัยเดี๋ยวนี้เรากำลังจะตกใน5 4 3 2 1
1: เย้ช่วยด้วย
0: ขอให้ลงจากสวยๆนะทริกกี้วันนี้มันอะไรกันเนี่ยเจอทั้งเจ้าทริกกี้แถมยังเจอจอมโจรมายากลโผล่มาปวดอีกอ่ะนั่นน่ะสิแต่ถ้าไม่ได้เจ้าทริกกี้บินมาชนจอมโจรมายากลแล้วก็เราต้องเสียบันทึกข้อมูลนั่นไปแน่ๆเลยอะงั้นเราไปแวะพักผ่อนที่ที่มันสบายใจกันก่อนดีไหมตะวันเอาสิก็ดีเหมือนกันอะที่ไหนเหรอเนซ่าตะวันเคยได้ยินชื่อพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองไหมล่ะโอ้โหก็ต้องเคยอยู่แล้วสิดังมากเลยนะงั้นก็ไปกันเถอะไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะเพราะเนี่ยเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ที่มีอายุเก่าแก่ตั้ง 2,500 ปีชลาชาวพม่าเชื่อกันว่าที่เนี่ยใช้บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ถึง8เส้นด้วยกันเลยนะ
1: โอ้โหงั้นก็แสดงว่าคนพม่าต้องมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างมากเลยสินะครับเนี่ย
0: ใช่เลยล่ะประเทศพม่าถึงได้กำหนดให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติยังไงล่ะ
1: โอ้โหตะวันเพิ่งรู้นะครับเนี่ย
0: คนพม่าน่ะนับถือศาสนาพุทธมากตั้ง 92% เลยนะนอกจากนั้นก็ยังนับถือศาสนาอื่นๆอย่างเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามและก็ศาสนาฮินดู
1: โอ้โหเหมือนประเทศไทยเลยนะครับเนี่ยงั้นไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วตะวันขอเข้าไปนมัสการพระมหาธาตุก่อนนะครับเนซ่า
0: เดี๋ยวก่อนตะวันถอดถุงเท้ารองเท้าก่อนสิที่นี่มีกฎระเบียบอยู่นะ
1: โอ้โหเท้าด้วยเหรอครับเนซ่าแล้วยังมีกฎอื่นๆที่ตะวันต้องระวังเอาไว้อีกไหมครับเนซ่าม
0: ีสิเช่นถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็ยังต้องถอดแว่นดำออกก่อนหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องมีผ้าถุงหรือสรงทับกระโปรงสั้นหรือกางเกงขาสั้นก่อนเข้าด้วยนะและถ้าสวมถุงน่องมาก็ต้องถอดถุงน่องออกด้วยเฉพาะถุงเท้ารองเท้าหรอกนะแล้วคนที่ใส่สายเดียวเกาะอกหรือว่าเสื้อแขนกุดเขาก็ไม่ให้เข้าเหมือนกันแหละ
1: โอ้โหเข้มงวดขนาดนี้เลยครับงั้นเนซ่าใส่กระโปรงสั้นอย่างเงี้ยก็ต้องหาสรงมาใส่ก่อนสินะถึงจะเข้าไปได้อ่ะหูยเสียดายจังงั้นเรานมัสการตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับเนซ่าไปกันเถอะเนซ่าตะวันน่ะสบายใจขึ้นเยอะแล้วล่ะ
0: โอเคที่สุดท้ายแล้วล่ะ
2: เมื่อกี้ฉันเห็นบันทึกข้อมูลอยู่กับลุงอ่ะรีบส่งมาให้ฉันซะดีๆ
1: มันทงบันทึกอะไรกันเอ้ยสมบัติต่างหากเล่าแล้วมันก็หลุดมือไปตอนที่แกขับยานมาชนฉันนั่นแหละ
2: ก็ลุงนั่นแหละดันมาเกะกะทางบินของฉันนี่นาแล้วบันทึกข้อมูลนั่นน่ะก็เป็นของฉันลุงอย่ามาแย่งมันนะ
1: เฮ้ยแล้วเด็กอย่างแกเจ้าของล้ำค่าขนาดนั้นไปทำอะไรกันล่ะฮะ
2: โอ้โหลุงนี่เพี้ยนจริงๆเลยอ่ะนั่นน่ะมันเครื่องมือบันทึกข้อมูลต่างหากเล่าของล้ำคงล้ำค่าที่ไหนกัน
1: ฉันไม่สนหรอกว่ามันจะเป็นอะไรอะนะแต่เมื่อฉันคนนี้อยากได้แล้วก็ต้องได
2: ้ตกลงจะไม่หลีกทางให้ฉันใช่ไหมแต่ลุงที่ขโมย
1: เดี๋ยวก่อนในเมื่อเราทั้งคู่มีจุดประสงค์เดียวกันอย่างนี้ทำไมเราไม่มาร่วมมือกันชิงสมบัตินั่นมาให้ได้ซะก่อนเล่าว่ายังไงละเจ้าหนูหลังจากนั้นเราค่อยฉกมาเป็นของเราคนเดียว
2: ลุงนี่มีไอเดียน่าสนใจไม่เลวนะมีหลายหัวก็ดีกว่ามีหัวเดียวเป็นไหนๆงั้นก็ตกลงตามนี้ก็ได้พองานเสร็จแกจะรู้ตัวฉันก็หายไปพร้อมกับบันทึกข้อมูลทั้งหมดแล้วนะ

0: เยี่ยมมากวิเศษไปเลย
1: แต่คราวหน้าอย่าเข้ามาเกะกะทางฉันอีกนะลุง
0: เฮ้ยทำไมคำพูดของฉันต่างหากเล่า
2: ตกลงกันได้ก็ดีแล้วงั้นก็มาช่วยกันดึงฉันขึ้นจากดินสักทีสิ
3: ทอมมี่บอกว่ามันคือข้อมูลอยู่แถวนี้แหละ
4: ในป่าดงดิบเนี่ยนะเนซ่า
3: ใช่แล้วเพราะว่าเป็นบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพของคนพม่าอย่างนั้นละมั้ง
4: อ๋อแล้วชาวพม่าเขาทำอาชีพอะไรบ้างงั้นเหรอครับเนซ่า
3: อาชีพของคนพม่าส่วนใหญ่นั้นเป็นเกษตรกรโดยเฉพาะการเพาะปลูกอย่างเช่นข้าวเจ้าพืชผักแล้วก็อ้อยแต่ที่โดดเด่นก็คือการทำป่าไม้ส่งออกยังไงล่ะเพราะว่าพม่าน่ะมีป่าไม้เยอะมากเลยล่ะ
4: อ๋องี้นี่เองอ่ะเราถึงต้องเข้ามาถึงในป่ากันน่ะงั้นเรามาแข่งหาบันทึกข้อมูลกันเถอะเอาไหม
3: ได้เลยเนซ่าต้องชนะแน่เลยล่ะ
4: เย้ตะวันเจอแล้วเนซ่าแพ้แล้วอ่ะ
3: ว้าเสียดายจังงั้นเดี๋ยวเนซ่าจะเปิดให้ตะวันดูเองนะเศรษฐกิจของประเทศพม่ามีเกษตรกรรมเป็นหลักโดยส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีแม่น้ำสะตงแม่น้ำทวายมริดมีการทำเหมืองแร่ในบริเวณภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเพชรและก็หยกในบริเวณเมืองมริดนอกจากนี้ยังมีการทำป่าไม้ส่งออกในบริเวณภาคเหนือซึ่งมีวิธีการส่งออกโดยการล่องไม้ลงมาตามแม่น้ำและผ่านออกไปทางตอนใต้ของประเทศนั่นเองส่วนอุตสาหกรรมของประเทศนั้นพม่ากำลังพัฒนาอุตสาหกรรมปูต่อเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่กันอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอีกด้วย
4: ตะวันว่าบันทึกข้อมูลของเนซ่ายังขาดเรื่องสกุลเงินของประเทศพม่าไปอีกอย่างนะครับ
3: อ๋อใช่ใช่จริงด้วยสกุลเงินของพม่านั้นเรียกว่าจาร์ดขอบใจที่บอกนะตะวัน
4: ไม่เป็นไรล่ะแต่พวกเราอ่ะรีบกลับบ้านกันก่อนจะมืดตื้อกว่านี้กันเถอะ
3: นั่นน่ะสิลาก่อนนะประเทศพม่า
5: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
4: อ่ะถึงสักทีเข้าไปแล้วไปหาอะไรกินกันเถอะหิวอ่ะ
3: ตะวันน่ะหาบันทึกข้อมูลเจอก่อนเนซ่างั้นวันนี้เนซ่าขอทำอาหารให้กินเองนะ
4: ว้าวงั้นต้องขอชิมกับข้าวฝีมือเนซ่าสักมื้อแล้วอ่ะวิ่งรีบไปกันเถอะ
3: ได้เลย

พิ่มโอกาสเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่จะทำให้ท่านผู้ชมได้เพลิดเพลินไปกับภาษาเวียดนามพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพค่ะใครมีอาชีพอะไรก็ลองฟังจดจำแล้วก็ฝึกพูดตามดูนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: ขิงจาวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจาวกักบานกักบานเตนละสีท่านผู้ชมยังจำรูปแบบประโยคเหล่านี้ได้ไหมครับในตอนที่แล้ววันนี้ผมขอเริ่มเรื่องด้วยการถามอาชีพในภาษาเวียดนามนะครับวันนี้

เราจะมาเรียนกันเรื่องรูปประโยคการถามอาชีพนะครับลองมาดูกันนะฮะการถามอาชีพในภาษาเวียดนามมีรูปแบบดังนี้นะฮะคือเอาประธานนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าหลามแล้วก็ตามด้วยคำว่าเงี่ยและปิดท้ายด้วยคำว่าจีนะครับยกตัวอย่างเช่นองหลามเงี่ยจีนะครับองทำอาชีพอะไรนะครับคุณปู่คุณตาทำอาชีพอะไรนะครับถ้าอยากให้สุภาพก็เติมคำว่าอะวางลงท้ายนะฮะหรืออีกรูปแบบหนึ่งนะครับตัดคำว่าเงทิ้งก็ได้นะฮะตัวอย่างเช่นบาลามจีนะครับแองลามจีนะฮะแต่ถ้าจะถามเต็มก็มีคำว่าเงด้วยนะครับตัวอย่างเช่นจีลามเงจีอะแอมลามเงจีอะนะครับส่วนเวลาตอบนะฮะก็ใช้คำว่าโตยและบวกคำว่าลาหรือคำว่าลามก็ได้เลือกมาคำหนึ่งแล้วบวกด้วยอาชีพนะครับโตยลาแล้วก็บวกอาชีพโตยลามแล้วก็บวกอาชีพสุภาพก็เติมคำว่าอะวางลงท้ายแค่นั้นนะครับตัวอย่างเช่นนะครับแองลามเงซีอีกรอบนะฮะแองลามเงซีนะครับแองแปลว่าพี่ผู้ชายนะฮะลามแปลว่าทำเงแปลว่าอาชีพซีแปลว่าอะไรจึงแปลว่าพี่ผู้ชายหรือว่าพี่ทำอาชีพอะไรนะฮะต่อมาโตยหลาสาวเวียนนี่คือคำตอบหรือเราสามารถตอบได้ว่าแองหลาสาวเวียนก็ได้นะครับฉันเป็นอาจารย์หรือพี่ผู้ชายเป็นอาจารย์นะครับอีกตัวอย่างนะครับลองมาดูนะฮะจีหลามจีนะครับสังเกตคำว่าเงี่ยหายไปเราสามารถถามแบบนี้ได้นะฮะแปลว่าพี่ผู้หญิงทำอาชีพอะไรนะฮะเวลาตอบนะครับโตยหลาบาร์สีนะครับฉันเป็นหมอหรือจีลาบาร์สีพี่เป็นหมอก็ได้นะครับต่อมานะครับหากท่านผู้ชมอยากตั้งคำถามแบบ yes no question นะฮะมี2รูปแบบดังนี้นะครับแบบที่1 นะครับวางฝ่ายคงไว้ท้ายประโยคนะครับคำว่าฝ่ายคงแปลว่าใช่ไหมนะฮะดูตัวอย่างนะครับแอมลาซิงเวียนฝ่ายคงแอมลาซิงเวียนฝ่ายคงแปลว่าน้องเป็นนักศึกษาใช่ไหมนะฮะถ้าใช่ง่ายเดียวตอบคำว่าเวิงนะครับพร้อมกันเวิงเวิงโตยลาซิงเวียนใช่ฉันเป็นนักศึกษาแต่ถ้าไม่ใช่นะครับให้ใช้คำว่าคงนะครับคงแปลว่าไม่นะครับคงโตยคงฝ่ายลาซิงเวียนไม่ฉันไม่ได้เป็นนักศึกษานะฮะแบบที่2นะครับใช้รูปแบบก่อฝ่ายจุดๆคงนะครับตัวอย่างเช่นนะฮะจิก่อฝ่ายลาอีตาคงจิก่อฝ่ายลาอีตาคงพี่เป็นพยาบาลใช่ไหมนะครับถ้าใช่ตอบเวิงไม่ใช่ตอบคงนะฮะดูตัวอย่างใช่ก่อนนะฮะเวิงโตยลาอีตาใช่ฉันเป็นพยาบาลถ้าไม่ใช่ผมพูดไปแล้วตอบคงนะครับและตามด้วยคงฝ่ายลานะฮะคงโตยคงฝ่ายลาอีตาโตยลาบาร์สีนะครับไม่ฉันไม่เป็นพยาบาลฉันเป็นหมอนะครับเช่นเดียวกันเราสามารถปรับใช้ในการตั้งคำถามรูปแบบนี้ด้วยการถามชื่อเหมือนตอนที่แล้วนะครับดังตัวอย่างเช่นแองเตนลาหว่างฝ่ายคงแองเตนลาหว่างฝ่ายคงพี่ชื่อว่าหว่างใช่ไหมนะครับใช่ตอบเวิงไม่ใช่ตอบคงนะฮะถ้าใช่นะครับลองดูเวิงโตยเตนลาหว่างใช่ฉันชื่อว่าหว่างถ้าไม่ใช่นะครับคงโตยเตนลาหายคงโตยเตนลาหายไม่ฉันชื่อว่าหายนะครับต่อมานะครับเรามาเรียนรู้ชื่ออาชีพสำคัญในภาษาเวียดนามนะครับขอเริ่มต้นด้วยคำว่าบาร์สีบาร์สีแปลว่าหมอหรือแพทย์นะฮะต่อมายาสียาสีแปลว่าทันตแพทย์นะฮะต่อมาเสือกสีเสือกสีแปลว่าเภสัชกรนะฮะต่อมาอีตาอีตาพยาบาลต่อมาสาวเวียนสาวเวียนแปลว่าครูอาจารย์ต่อมาซิงเวียนซิงเวียนแปลว่านักศึกษาต่อมาคำว่ารับราชการภาษาเวียดนามใช้คำว่าลามยาเนื้อลามยาเนื้อ

ต่อมานักธุรกิจนะครับคำนี้ออกเสียงยากนิดนึงนะครับพร้อมกันหย่ากิงซวงหย่ากิงซวงนะครับก็คือสะแวงแล้วมารวมกันต่อมานักแปลภาษาเวียดนามนะฮะซิกซาซิกซานะครับต่อมาทือกีทือกีแปลว่าเลขานุการนะครับต่อมาเก๋ตวานเก๋ตวานแปลว่านักบัญชีนะครับต่อมาตำรวจนะครับภาษาเวียดนามออกเสียงว่าแก่งซาดแก่งซาดตามมาด้วยทหารใช้คำว่าโบโดยโบโดยนะฮะต่อมาทนายความหลวดซือหลวดซือต่อมาหญ่าวันหญ่าวันแปลว่านักเขียนนะฮะต่อมาสถาปนิกนะครับอาชีพนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าเกียนจุกซือเกียนจุกซือและวิศวกรนะครับวิศวกรใช้คำว่ากีซือกีซือต่อมานักบินนะครับนักบินใช้คำว่าฟีกงฟีกงนะครับสังเกตโอเงอองเกอองกงนะครับเราต้องทำปากกว้างๆนะครับต่อมาอาชีพที่คนไทยชอบนะครับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับหรือว่าแอร์นั่นเองนะฮะเตี้ยบเวียนห่างคงเตี้ยบเวียนห่างคงต่อมาอาชีพนักข่าวนะฮะหย่าบ่าวหย่าบ่าวต่อมานักแสดงนะครับพร้อมกันเสียนเวียนเสียนเวียนพูดถึงนักแสดงก็ต้องเป็นนักร้องนะฮะนักร้องภาษาเวียดนามกาสีกาสีนะฮะต่อมาแม่บ้านนะครับหน่อยเจอหน่อยเจอต่อมานะครับคำว่ามักคุเทศภาษาเวียดนามใช้ได้2แบบนะครับแบบแรกคือแบบเต็มเลยนะฮะเหืองเซินเวียนซูลิกเหืองเซินเวียนซูลิกนะครับแปลว่ามักคุเทศหรือถ้าพูดย่อๆก็คือเหืองเซินเวียนก็สามารถใช้ได้ครับพนักงานขายของง่ายนิดเดียวพนักงานภาษาเวียดนามใช้คำว่าเยินเวียนขายของใช้คำว่าบานห่างเอามารวมกันนะครับก็จะเป็นเยินเวียนบานห่างแค่นั้นเองนะฮะต่อมาพ่อครัวนะครับพ่อครัวใช้คำว่าเดวเบฟตามมาด้วยเกษตรกรใช้คำว่าโนเซนโนเซนต่อมาช่างนะครับคำว่าช่างภาษาเวียดนามใช้คำว่าเถอะนะครับเถอะต่อมาพนักงานขับรถตายเสตายเสจิตรกรหวะสีหวะสีต่อมานักดนตรีหยากสีหยากสีนะครับคราวนี้ท่านผู้ชมลองมาแต่งประโยคทดสอบตัวเองไปพร้อมกับผมนะครับง่ายนิดเดียวเหมือนที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าภาษาเวียดนามส่วนใหญ่นะครับจะเรียงประโยคแบบภาษาไทยคราวนี้มาลองดูกันนะครับแองเอ๋ยลาหย่าวันแองเอ๋ยลาหย่าวันขออธิบายทีละคำนะฮะแองเอ๋ยแปลว่าพี่เขาพี่คนนั้นก็ได้ลาแปลว่าเป็นแปลว่าคือญาวันแปลว่านักเขียนแองเอ๋ยลาญาวันจึงแปลว่าพี่คนนั้นเป็นนักเขียนนะครับเรียงประโยคเป็นภาษาไทยเลยง่ายนิดเดียวต่อมาอีกตัวอย่างนะครับพร้อมกันจิเอ๋ยลาญาบ่าวจิเอ๋ยลาญาบ่าวจิแปลว่านะครับจิแปลว่าพี่จิเอ๋ยนะครับเป็นบุรุษที่3ก็คือพี่คนนั้นนะครับลาแปลว่าเป็นแปลว่าคือหย่าบ่าวหย่าบ่าวแปลว่านักข่าวจิเอ๋ยลาหย่าบ่าวพี่คนนั้นหรือพี่เขาเป็นนักข่าวนะฮะตัวอย่างต่อมานะครับองหงอกลาหย่ากิงซวงองหงอกลาหย่ากิงซวงองหงอกก็คืออะไรคือคุณหงอกปู่หงอกตาหงอกลาแปลว่าเป็นแปลว่าคือหย่ากิงซวงแปลว่านักธุรกิจนะครับดังนั้นจึงแปลว่าองหงอกเป็นนักธุรกิจนะครับคราวนี้ลองมาแต่งประโยคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นนะครับดูตัวอย่างนะฮะน้องคนนั้นเป็นนักข่าวที่ช่อง ETV นะครับใช้ยังไงนะฮะเอามาเรียงกันเลยนะครับพร้อมกันแอมเอ๋ยลาหย่าบ่าวเออเก่ง ETV นะครับหรือเวียดนามออกเสียงแอร์เตเวนะฮะได้2แบบนะครับลองมารวมกันทั้งหมดนะครับแอมเอ๋ยลาหย่าบ่าวเอ๋อเก่งแอร์เตเวน้องคนนั้นเป็นนักข่าวที่ช่อง ETV

อีกนะครับแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนประโยคให้เป็นปฏิเสธนะครับเราก็สามารถใช้รูปแบบประโยคนี้นะครับคือใช้คำว่าคงฝ่ายหล่าเติมเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นแอมเอ๋ยคงฝ่ายหล่าหย่าบ่าวเออเก่งแอเตเวน้องคนนั้นไม่ได้เป็นนักข่าวที่ช่อง ETV นะครับลองดูตัวอย่างอีกประโยคนะฮะพี่คนนั้นไม่ได้เป็นตำรวจแต่พี่คนนั้นเป็นทหารนะครับทีละตัวพร้อมกันแองเอ๋ยคงฝ่ายหล่าแก่งซัดยึงนะครับยึงแปลว่าแต่แองเอ๋ยหล่าโบโดยแองเอ๋ยหล่าโบโดยนะครับคราวนี้พร้อมกันทั้งประโยคนะฮะแองเอ๋ยคงฝ่ายหล่าแก่งซัดยึงแองเอ๋ยหล่าโบโดยนะฮะพี่คนนั้นไม่ได้เป็นตำรวจแต่พี่คนนั้นเป็นทหารนะครับต่อมามาสู่เรื่องการใช้คำว่าเดานะครับคำว่าเดาในภาษาเวียดนามมีความหมายว่าไหนนะครับมักจะวางอยู่หลังกิริยานะครับเพื่อถามเกี่ยวกับสถานที่ยกตัวอย่างเช่นนะครับแองดีเดาแองดีเดาพี่ไปไหนนะครับตอบเลยโตยดีเซียวถิโตยดีเซียวถิฉันไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับต่อมาถ้าเราจะพูดว่าพี่เรียนภาเวียดนามที่ไหนนะครับนี่คือคำถามเราก็ถามเรียงตัวแองพี่นะครับหอกเรียนเตียงเวียดแปลว่าภาษาเวียดนามเออที่เดอไหนแองหอกเตียงเวียดเออเดอพี่เรียนภาษาเวียดนามที่ไหนนะครับลองตอบดูนะฮะโตยหอกเตียงเวียดเออได้หอกเกษตรศาสตร์นะครับฉันเรียนภาษาเวียดนามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอีกตัวอย่างนะครับลองมาถามคำว่าเออเดลดูจิลามเวียกเออเดลจิลามเวียกเออเดลพี่ทำงานที่ไหนนะครับตอบครับพร้อมกันโตยลามเวียกเออกงตีเซเปโตยลามเวียกเออกงตีเซเปฉันทำงานที่บริษัท CP นะครับเวียดนามเรียกเซเปนะครับอีกตัวอย่างแอมสงเออเดลนะครับคำถามนี้ไปเวียดนามต้องโดนถามแน่นอนแอมสงเออเดลแปลว่าน้องอาศัยอยู่ที่ไหนนะครับคำว่าสงแปลว่าอาศัยอยู่ถ้าเวลาตอบง่ายๆนะครับก็คือเอาประธานบวกคำว่าสงบวกคำว่าเออและบวกสถานที่นะครับกลายเป็นแอมสงเออบังก๊กแอมสงเออบังก๊กน้องอาศัยที่กรุงเทพนะครับคำว่ากรุงเทพภาษาเวียดนามนะครับไม่เรียกว่ากรุงเทพไม่เรียกว่าแบงคอกแต่เรียกว่าบังก๊กนะครับต่อมานะครับเรามาดูการใช้คำว่าซินหลอยนะครับคำว่าซินหลอยแปลว่าขอโทษซินแปลว่าขอหลอยแปลว่าโทษนะฮะจึงรวมกันเป็นขอโทษนะครับใช้คำว่าซินหลอยตอนไหนนะฮะซินหลอยจะใช้ขึ้นต้นประโยคต่อเมื่อเราต้องการสอบถามหรือต้องการที่จะขอโทษเมื่อทำผิดนะฮะยกตัวอย่างเช่นเวลาเราจะถามชื่อคนอื่นนะครับแล้วถ้าภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า excuse me ใช่ไหมฮะก่อนนะครับเวียดนามใช้ซินหลอยนะครับดูตัวอย่างนะครับซินหลอยแองเตนลาจีอะซินหลอยจิเตนลาจีอะแปลว่าขอโทษพี่ชื่อว่าอะไรครับอะไรค่ะและอีกกรณีหนึ่งนะครับหากเราทำผิดอะไรเราก็ควรจะใช้คำว่าซินหลอยเช่นเดียวกันนะครับดูตัวอย่างซินหลอยโตยเดนหมวนซินหลอยโตยเดนหมวนขอโทษฉันมาสายนะครับเดนแปลว่ามาถึงหมวนแปลว่าสายหรือว่าเลทนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับลองมาดูกันซินหลอยโตยคงเหี่ยวนะครับซินหลอยโตยคงเหี่ยวแปลว่าขอโทษฉันไม่เข้าใจแค่นั้นเองนะครับเรื่องต่อมานะครับเรามาดูการใช้คำว่าอายนะครับคำว่าอายในภาษาเวียดนามมีความหมายว่าใครนะครับใช้ในการตั้งประโยคคำถามนะฮะโดยจะวางอยู่หน้าหรือหลังประโยคก็ได้เช่นอายเตนหล่าหงอายเตนหล่าหงใครชื่อว่าหงนะครับต่อมาอายเบียดเตียงเวียดอายเบียดเตียงเวียดอายแปลว่าใครเบียดรู้

เสียงเวียดภาษาเวียดนามก็เลยกลายเป็นใครรู้ภาษาเวียดนามต่อมาอีกกรณีนะครับวางอายไว้ท้ายประโยคเช่นเดียวกันลองดูโกซุงดีอันเกิมเวยอายโกซุงดีอันเกิมเวยอายนะครับมีคำหนึ่งที่ท่านผู้ชมยังไม่เจอคำว่าเวยแปลว่ากับนะฮะอาซุงไปกินข้าวกับใครอีกตัวอย่างนะฮะแอมลานหอกเตียงฟ้าเวยอายแอมลานหอกเตียงฟ้าเวยอายน้องลานภาษาฝรั่งเศสกับใครนะครับเตียงฟ้าคือภาษาฝรั่งเศสต่อมานะครับการใช้คำว่ากัวคำว่ากัวแปลว่าของนะครับเป็นคำบุพบทแสดงความเป็นเจ้าของนะฮะจะวางหลังคำนามหรือคำสรรพนามเช่นจิเฮียนลากอนกายกัวจูลองจิเฮียนลากอนกายกัวจูลองพี่เฮียนเป็นลูกสาวของอาลองนะครับอีกตัวอย่างนะฮะแม่กัวโตยลาอีตาเบงเวียนแบกไม้นะครับแปลว่าอะไรแม่กัวโตยแม่ของฉันเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลแบกไม้นะครับเบงเวียนแบกไม้เรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับคือเรื่องคำวิเศษบอกระดับนะครับมี3คำนะฮะคือซัดกว่าหลำอีกรอบซัดกว่าหลำนะครับทั้ง3คำนี้ต่างก็มีความหมายว่ามากเช่นเดียวกันคราวนี้ลองมาดูทีละคำนะฮะดูคำแรกนะฮะคำว่าซัดนะครับคำว่าซัดนิยมใช้ในภาษาเขียนนะครับและใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการนะครับจะวางข้างหน้าคำกริยาหรือคำคุณศัพท์นะครับตัวอย่างเช่นจีน้อยเตียงเวียดซัดซอยจีน้อยเตียงเวียดซัดซอยนะครับจีแปลว่าพี่นะฮะน้อยพูดเตียงเวียดภาษาเวียดนามซัดมากซอยเก่งกลายเป็นพี่พูดภาษาเวียดนามเก่งมากนะฮะคำต่อมานะครับดูตัวอย่างต่อมาแอมเอ๋ยซัดทงมิงแอมเอ๋ยซัดทงมิงนะฮะน้องคนนั้นฉลาดมากนะครับคำว่าทงมิงแปลว่าฉลาดต่อมาคำว่าหลำคำว่าหลำนิยมใช้ในภาษาพูดจะวางหลังคำกริยาและคำคุณศัพท์ตัวอย่างนะฮะโตยทิกดอกแซกในหลำโตยทิกดอกแซกในหลำฉันชอบอ่านหนังสือเล่มนี้มากนะครับคำว่าโตยแปลว่าฉันทิกแปลว่าชอบดอกอ่านแซกหนังสือในแปลว่านี้หลำแปลว่ามากนะครับตัวอย่างต่อมานะฮะถายลานหนองหลำถายลานหนองหลำถายลานคือประเทศไทยนะฮะหนองแปลว่าร้อนหลำแปลว่ามากประเทศไทยร้อนมากนะครับและอีกคำหนึ่งนะครับคือคำว่ากว่าคำว่ากว่าเนี่ยนิยมใช้ในภาษาพูดนะครับเมื่ออุทานแสดงอารมณ์ของผู้พูดนะฮะจะวางไว้หลังคำกริยากับคำคุณศัพท์เลยนะครับตัวอย่างนะฮะฟองในแหล่งกว่าฟองในแหล่งกว่าห้องนี้หนาวมากนะครับแต่ถ้าภาษาพูดเวียดนามจะพูดว่าฟองในแหล่งกว่านะฮะห้องนี้หนาวจังเลยหนาวมากนะฮะต่อมาโกทวีแดบกว่าโกทวีแดบกว่าแปลว่าอะไรแปลว่าอาทวีแดบกว่าสวยจังเลยหรือว่าสวยมากนะครับกว่าแปลว่าจังเลยหรือแปลว่ามากก็ได้นอกจากนี้นะครับคำว่ากว่ายังสามารถวางด้านหน้าคำคุณศัพท์ได้อีกด้วยนะฮะซึ่งจะมีความหมายว่ามากๆนะครับเช่นหมอนในกว่างอนหมอนในกว่างอนแปลว่าอาหารนี้อร่อยมากนะฮะต่อมาแซในกว่าแดบแซในกว่าแดบนะฮะแซแปลว่ารถไหนนี้กว่าแปลว่ามากๆแดบแปลว่าสวยรถคันนี้สวยมากอย่างไรก็ตามนะครับหากท่านผู้ชมจะใช้คำว่ามากในประโยคปฏิเสธนะครับสามารถใช้ได้คำเดียวคือคำว่าหลำนะครับตัวอย่างนะฮะแองกุ๋งคงจ่าหลำแปลว่าอะไรพี่ก็ไม่แก่มากคำว่ากุ๋งแปลว่าก็นะตัวอย่างต่อมาฟิมไนคงไฮหลำฟิมไนคงไฮหลำฟิมแปลว่าหนังนะครับหนังเรื่องนี้ไม่สนุกมากนะฮะอีกตัวอย่างนะครับบายทีคงขอหลำ

0: IT คงขอหลำข้อสอบไม่ยากมากนะครับคงพอจะเข้าใจรูปประโยคในวันนี้นะครับมันฝึกทบทวนกันบ่อยๆนะครับแล้วจะรู้ว่าภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียวครับ
1: เจ้าบ้านมิงเต้นละเฮืองก่อนบ้านบ้านเต้นละซี
2: เจ้าบ้านมิงเต้นละไม
1: ้บ้านตือเดลเดน
2: มิงตือบางกกเดน
1: บ้านก็ฝ่ายละซิงเวียนคง
2: คงฝ่ายมิงลายาบ่าว
1: เงไหนเซตถูอีก่อนมิงลาบักสี
2: เซตเฮินแห่งเดือกลำแกวนไว้บ้านแย
1: ่มิงกุ๋งเซตเฮินแห่งเดือกลำแกวนไว้บ้านแย่
3: คุณผู้ชมคะเวียดนามนับว่าเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรมอีกประเทศนึงนะคะซึ่งคล้ายกับประเทศไทยเลยล่ะค่ะแล้วก็ยังเป็นประเทศที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติเราในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านควรต้องเรียนรู้จุดอ่อนและจุดแข็งทางด้านเศรษฐกิจของเวียดนามไว้บ้างนะคะไปพบกับวิทยากรของเรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างที่พูดไปว่าอยากจะรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจของเวียดนามว่าเขามีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงบ้างคะ
4: ครับผมขอเริ่มจากจุดแข็งของเศรษฐกิจเวียดนามนะฮะข้อแรกเลยคือมีเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเป็นอย่างมากเนื่องจากมีพรรคเดียวในการปกครองประเทศนะฮะไม่เหมือนประเทศไทยเรานะครับแล้วก็มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องนะฮะนอกจากนั้นมีแหล่งแรงงานขนาดใหญ่เราจะพบว่าประชากรเวียดนามเนี่ยประมาณ160เนี่ยเป็นประชากรวัยแรงงานนะครับซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากสำหรับการพัฒนาประเทศนะฮะนอกจากนี้ประเทศเวียดนามนี่ทำเลที่ตั้งดีก็คืออยู่ตรงกลางระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะเป็นจุดเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็มีชายทะเลยาวมากนะฮะถ้าเราดูภูมิประเทศของประเทศเวียดนามนะฮะนอกจากนั้นประชากรเวียดนามค่อนข้างจะมีคุณภาพนะเป็นคนใฝ่รู้มากนะฮะเป็นคนขยันมากนะหรือแม้แต่ว่าเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเวียดนามก็มีมากมายโดยเฉพาะเวียดนามมีน้ำมันดิบมากมาย
3: จริงเหรอคะ
4: ใช่ครับ
3: คือตอนแรกเข้าใจว่ามีแต่ประเทศแบบไกลๆใช่ไห
4: มเวียดนามมีน้ำมันดิบมากนะฮะเวียดนามมีปริมาณน้ำมันดิบสำรองนะฮะเป็นอันดับ2ของเอเชียแปซิฟิกเลยนะฮะแต่อย่างไรก็ตามโรงกลั่นเวียดนามเนี่ยยังมีน้อยเวียดนามจึงต้องนำเข้าน้ำมันจากต่างชาติอยู่เหมือนกันนะฮะนอกจากนั้นเวียดนามก็ยังมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติเยอะมากนะครับนี่คือจุดแข็งของประเทศเวียดนาม
3: คือให้นักลงทุนชาวต่างชาติมาลงทุน
4: ใช่นะครับคราวนี้ผมพูดถึงจุดอ่อนก่อนแล้วกันนะฮะจุดอ่อนของเศรษฐกิจเวียดนามก็คือกฎหมายหลายฉบับยังไม่ชัดเจนตอนนี้เขาก็พยายามแก้ไขอยู
3: ่
4: นะฮะแล้วก็ปรับปรุงนะฮะระบบโครงสร้างพื้นฐานยังไม่เพียงพอเท่าที่ควรนะฮะตอนนี้เวียดนามก็กำลังเร่งสร้างถนนให้เป็นคอนกรีตทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหลายอย่างนะครับหรือแม้แต่สถาบันทางการเงินก็ยังไม่ค่อยมีระบบที่ดีพอนะแต่ตอนนี้ก็กำลังมีการพยายามทำความไม่โปร่งใสหรือว่าแรงงานยังขาดทักษะเมื่อกี้ที่ผมพูดไปว่าแรงงานของเวียดนามเนี่ยมีจำนวนมากใช่ไหมฮะแต่ว่าแรงงานระดับสูงเนี่ยยังน้อยนะครับในตลาดเวียดนามและข้อสุดท้ายก็คือการใช้เงินทุนของรัฐบาลก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะฮะนี่คือจุดอ่อนของประเทศเวียดนามตอนนี้เรื่องเศรษฐกิจ
3: ค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่า10ปีที่ผ่านมาของเวียดนามเนี่ยค่ะเขามีความสำเร็จอะไรบ้างคะทางด้านเศรษฐกิจนะอาจารย์
4: ความสำเร็จแรกเลยที่อยากจะพูดก็คือว่าในปี2011นะฮะประเทศเวียดนามเนี่ยได้ก้าวพ้นประเทศด้อยพัฒนาสู่ประเทศกำลังพัฒนาครับ
3: อาจารย์คะเห็นว่าประเทศเวียดนามได้ประกาศว่าในปี2020นี้ภายในปี2นี้จะเป็นประเทศอุตสาหกรรมเขามีแผนยังไงบ้างคะที่จะไปถึงจุดนั้นได้คะ
4: ครับในปี2020เวียดนามใช้ว่ายุทธศาสตร์นะฮะยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ปี2020แล้วก็มองไปถึงปี2030ด้วยเป็นวิสัยทัศน์นะฮะรัฐบาลเวียดนามเนี่ยได้พยายามปรับปรุงทางด้านเศรษฐกิจทุกๆอย่างนะฮะหรือแม้แต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับแล้วก็สร้างโครงสร้างเศรษฐกิจทั้ง3ภาคส่วนนะฮะโดยนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าโครงสร้างเศรษฐกิจจะมีภาคอุตสาหกรรมนะฮะภาคบริการนะครับแล้วก็ภาคการเกษตรนะฮะโดยเวียดนามตั้งเป้าว่าภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการจะต้องเป็น 85% ของประเทศ
3: ถือว่าเป็นเป้าหมายใหญ่ของเขาเลย
4: แล้วลดการเกษตรลงมานะครับ
3: ก็ตอนนี้คือเกษตรเป็นหลักใช่ไหมคะ
4: ใช่ตอนนี้เกษตรเป็นหลักนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะฮะโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเวียดนามเนี่ยที่มีความทันสมัยมีความสมัยใหม่เนี่ยนะฮะโดยอยู่ในเมืองเนี่ยต้องคิดเป็น 45% ให้ได
3: ้
4: คือต้องทำให้ได้เกือบครึ่งนึงของในเมืองต้องมีความทันสมัยนะฮะแล้วก็พื้นที่ชนบทเนี่ยเวียดนามได้ตั้งมาตรฐานว่าจะต้องมีกฎเกณฑ์การพัฒนาชนบทใหม่ต้องได้ 50% เหมือนกัน นะครับแล้วตอนนี้เวียดนามก็พยายามมีการสร้างระบบเครือข่ายของทั้งประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาท่าเรือนะฮะการสร้างโรงกลั่นน้ำมันหรือแม้แต่รถไฟฟ้าความเร็วสูงแต่ว่าตอนนี้เวียดนามได้ชะลอโครงการนี้ไปแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

0: ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราได้รู้จักกับประเทศเวียดนามในมุมของเศรษฐกิจกันบ้างแล้วนะคะถ้าใครสนใจที่จะทำมาค้าขายกับชาวเวียดนามก็น่าจะเริ่มที่จะฝึกภาษาเวียดนามกันนะคะจะได้ส่งภาษาในการค้าขายกันได้อย่างคล่องแคล่วค่ะสำหรับวันนี้หงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสิ้นจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมอันยองฮาเซโยขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองได้เวลาเรียนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับผมตูนวรัตและอาจารย์วอนแฮยองกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับทราบไหมครับว่าที่ประเทศเกาหลีเนี่ยวัฒนธรรมการดื่มกาแฟเขาได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับถ้าใครไปเกาหลีใต้เนี่ยจะพบว่ามีร้านกาแฟมากมายเมนูกาแฟที่หลากหลายถ้าอยากจะสั่งให้ตรงกับความต้องการก็ต้องเรียนรู้เรื่องคำศัพท์ในเรื่องการสั่งเครื่องดื่มกันหน่อยนะครับและตอนนี้อาจารย์วอนแฮยองก็รอที่จะสอนเรากันอยู่แล้วครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
0: เห็นว่ากาแฟนี่ได้รับความนิยมมากเลยที่เกาหลี
1: ค่ะคนเกาหลีชอบดื่มกาแฟมากค่ะ
0: มากขนาดไหนครับ
1: มากขนาดบางคนดื่มกาแฟวันละ4แก้ว5แก้วก็มีค่ะ
0: โอ้แล้วเขานอนหลับกันแล้วครับ
1: ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะที่อาจารย์ก็เกิน3แก้วก็นอนหลับไม่ได้ก็วันละ2แก้วก็พอค่ะ
0: ถือว่าดื่มเยอะขนาดนี้แสดงว่าร้านกาแฟก็ต้องมีเยอะตามไปด้วย
1: เยอะมากค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาเราจะสั่งกาแฟหรือว่าสั่งเครื่องดื่มเนี่ยเราจะมีประโยคหรือคำศัพท์อะไรที่ต้องรู้กันบ้างครับ
1: วันนี้จะแนะนำก็ประโยคที่ตอนที่สั่งเครื่องดื่มนะคะ
0: ครับ
1: บอดิริกายโอชุมุนาชิเกสตายโออเมริกาโน่두잔주세요따뜻한걸로주세요찬걸로주세요ประมาณ5ประโยคนี้
0: ประมาณ5ประโยคพื้นฐานแรก

0: นะครับ
1: ใ
0: แ
1: ช
0: ปล
1: ่
0: ว่า
1: ค
0: อะ
1: ่
0: ไ
1: ะ
0: รบ้างครับ
1: ตอนที่เราเข้าร้านกาแฟหรือว่าร้านอาหารนั้นก็มีเจ้าหน้าที่รับแขกก่อน
0: ค
1: ใ
0: ร
1: ช
0: ั
1: ่
0: บ
1: ไหมคะแล้วเขาถามว่าบอทริลไกโอบอทริลไกโอบอแปลว่าอะไร
0: ครับ
1: ทริลไกโอจะให้อะไร
0: อ๋อ
1: ห
0: ม
1: ม
0: ั
1: าน ยคว
0: จ
1: า
0: ะ
1: มว่
0: รา ับ
1: จะ
0: อะ
1: ร
0: ไ
1: ั
0: ร
1: บอะ
0: ด
1: ไร
0: ี
1: ใช่ค่ะบอทริลไกโออ
0: ๋อบ
1: ก
0: อ
1: ็
0: ทรูนกับโยนี่ไม่ต้องร้านกาแฟก็ได้ร้านอาหารร้านสะดวกซื้อทั่วไปก็ได้ใ
1: ก
0: ช
1: ็
0: ่ไหม
1: ได
0: ค
1: ้
0: รับ
1: เลยค่ะ
0: อื
1: แล้วก็
0: ม
1: เจ้าหน้าที่รับแขกเรารับลูกค้าก็ถามก่อนว่าต้องการอะไรเหมือ
0: ค
1: น
0: ร
1: ก
0: ั
1: ับ นค่ะบอทริลไกโออ
0: ื
1: คำส
0: ม
1: ุภาพด้วยค่ะคือไม่ก็เจ้าหน้าที่ถามว่าจะออเดอร์อะไรไหมจูมุนฮาชิเกสโยจู
0: จู
1: ม
0: ม
1: ุ
0: ุ
1: น
0: น
1: ฮ
0: ฮ
1: า
0: า
1: ช
0: เก
1: ิ
0: ส
1: เกสโย
0: ครั
1: จ
0: บ
1: ูมุนฮาดาคือว่าสั่งออเดอร์ค่ะแล้วก็จะถามลูกค้าว่าจะสั่งไหมจูมุนฮาชิเกสโย
0: ครับแ
1: ไ
0: ล
1: ด
0: ้ว
1: ้
0: ประ
1: ค่
0: โ
1: ะ
0: ยคที่สามแล้วครับ
1: ก็ถ้าเราตอนนี้อยู่ที่ร้านกาแฟ
0: คร
1: แล
0: ั
1: ้
0: บ
1: วก็เจ้าหน้าที่ถามว่าบอทริกายโอหรือจูมุนฮาชิเกสโยเราต้องตอบได้ว่าต้องการอะไรอย่างเช่นต้องการอเมริกาโน่
0: อืม
1: ก็สองแก้วขออเมริกาโน่สองแก้วคืออเมริกาโน่ทูจันจูเซโย
0: อือ
1: เมร
0: ม
1: ิกาโน่ชื่อเหมือนกัน
0: ใช้
1: น
0: ภา
1: ะ
0: ษา
1: ค
0: อัง
1: ะ
0: กฤษเลย
1: ค่ะทูจันคือว่าสองแก
0: สอ
1: ้
0: ง
1: ว
0: แก้ว
1: ค่ะแล้วจูเซโยคือก็
0: อ๋อก็เรียงตามนี้เลยถ้าจะ
1: ค
0: เป
1: ่ะ
0: ลี่ยนเป็นสั่งอย่างอื่นเช่นเอ็กเพรสโซหรือว่าลาเต้ก็เปลี่ยนคำนำห
1: ไ
0: น
1: ด
0: ้า
1: ้
0: ไป
1: ค่ะเอ็กซ์เพรสโซ่ทูจันจูเซโยแล้วกาแฟลาเต้ทูจันจูเซโยที่สำคัญคือว่าจูเซโยจูเซโยก็ว่า please หรือว่าขออ
0: ื
1: แล้ว
0: ม
1: ก็ข้างหน้าก็จะสั่งอะไรก็เมนูเปลี่ยนได้เลย
0: ค
1: คร
0: ั
1: ่ะ
0: บ
1: กาแฟมีสองแบบร้อนกับ
0: อ่า
1: เย็นใช
0: ใช
1: ่ไห
0: ่
1: มค
0: ค
1: ะ
0: รับ
1: ต้องบอกก่อนว่าจะเอาร้อนหรือว่าเย็นเอาร้อนคือว่าตัดท่านก่อนโลจูเซโยจูเซโยก็ขอเหมือนกันตัดท่านก่อนโลจูเซโยตัดท่าคือว่าร้อนร้อน
0: ค
1: ต
0: ร
1: ัั ด
0: บ
1: ท่านก่อนคือว่าสิ่งที่ร้อน
0: อื
1: เอาม สิ่งที่ร้อนนะคะก็ตัดท่านก่อนโลจูเซโยแล้วชั่งก่อนโลจูเซโยชั่งก่อนแปลว่าของสิ่งที่เย
0: เย
1: ็น
0: ็น
1: เย็น
0: ครับ
1: เอาสิ่งที่เย็นเย็นคือว่าชั่งก่อนโลจูเซโย
0: อืม
1: เลือกได้ค่ะ
0: แล้วถ้าเราไปสั่งให้เพื่อนแล้วครับเช่นเราถามเพื่อนแล้วเพื่อนบอกเอาอะไรก็ได้
1: ถามเพื่อนจะไปด้วยกันแล้วก
0: ใช
1: ็
0: ่
1: ค
0: เ
1: น
0: พื่
1: น
0: อน
1: ึง
0: นั่ง
1: จะ
0: รอ
1: ส
0: ท
1: ั
0: ี
1: ่
0: ่
1: ง
0: โต๊ะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็ถามเพื่อนว่าจะกินอะไรจะ
0: คร
1: ดื
0: ั
1: ่
0: บ
1: มอะไรโบมาชิไกโอจะดื่มอะไรกันดีโ
0: อ
1: บ
0: ่าม
1: าชิโบแปลว่าอะไร
0: ครับ
1: มาชิไกโอมาชิแต่คือว่าดื่ม
0: อื
1: ก็
0: ม
1: มาชิไกโอมันชวนเพื่อนดื่มด้วยกัน
0: อ
1: น
0: ยา
1: ะ
0: ก
1: ค
0: ดื่
1: ะ
0: มอะไรดีเดี๋ยว
1: ใ
0: ไ
1: ช
0: ป
1: ่
0: สั่งให
1: ค
0: ้
1: ่ะ
0: นะ
1: โบมาชิไกโอ
0: ครับ
1: แล้วเพื่อนก็
0: นึกไม่ออก
1: นึกไม่อ
0: ออืม
1: กอะไรก็ได้
0: ครับ
1: อามูก่อนนะเคนชาไหนอ่ะ
0: อ
1: เ
0: า
1: คน
0: ม
1: ช
0: ู
1: าไหน
0: ก่ออน
1: ่ะ
0: นะ
1: เค
0: เค
1: น
0: น
1: ช
0: ช
1: า
0: ั่น
1: ไหน
0: ไหน
1: อ่
0: โย
1: ะเคนชาไหนก็ไม่เป็นไรก็โอเค
0: อ๋ออ
1: ะไรก็ได้นะคะแล้วก็อามูก่อนอ่ะอะไรก็
0: ได้หมดเล
1: ไ
0: ย
1: ด้หมดเล
0: อายจารย์แล้วประโยคนี้เราสามารถเอาไปใช้กับเรื่องอื่นได้ไหมครับ
1: อามูก่อนนะเคนชาไหนอ่ะถ้าเลือกสิ่งของอามูก่อนนะอะไรก็ได้
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าจะไปที่ไหนที่ไหนก็ได้
0: อืม
1: โอดีนะเข็นชาไหนโอดีที่ไหน
0: อืม
1: โอดีนะเข็นชาไหนที่ไหนก็ได้
0: ครับ
1: แล้วก็นัดเวลาก็เมื่อไรก็ได้언제든지괜찮아요
0: โอ้
1: คน
0: ครับ
1: ง่ายนะคะ언제든지괜찮아요
0: ครับก็ลงท้ายด้วยกันจันนายโยหมดเลย
1: ใช
0: น
1: ่
0: ะครั
1: ค
0: บ
1: ่ะ
0: ทีนี้เราอยากรู้ว่าถ้าหลักอยากจะสั่งกาแฟแบบเข้มๆหน่อย
1: ก็ถ้าเข้มเข้มหน่อยก็จินฮาเกะเฮจูเซโยจินฮาดะคือว่าเข้มเข้มก็รสชาติเข้มเข้มก็ว่าจินฮาดะ
0: อื
1: น
0: ม
1: ะคะจินฮาเกะเฮจูเซโยขอให้เข้มเข้มหน่อยตรงข้ามกับเข้มเข้มยอนฮาเกะเฮจูเซโยยอนฮาดะคือว่าอ่อนๆนะคะยอนฮาเกะเฮจูเซโยสีอ่อนๆก็ได้รสชาติอ่อนๆก็ได้ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าคนอ่อนๆนะคะ
0: ครั
1: ใ
0: บ
1: ช้
0: ครับ
1: กับคนไ
0: ใ
1: ม
0: ช
1: ่
0: ้
1: ได้
0: กับรสชาติ
1: หรือว่า
0: เครื่อ
1: ส
0: ง
1: ี
0: ดื่ม
1: ก็
0: สี
1: ได้
0: ก็ได้
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ะครับบางคนอาจจะชอบทานหวานไม่ชอบทานหวานสั่งยังไงดีครับ
1: หวานคือว่าดัลดา
0: ครับ
1: ดัลดาก็ขอให้หวานหวานหน่อยดัลเกเฮจูเซโยแต่ไม่เอาหวานหวาน
0: อืม
1: อันดัลเกเฮจูเซโย
0: อ๋อก็ใส่อันไว้ได้เล
1: จ
0: ย
1: ะได้เลยค่ะ
0: ก็คือไม่หวานนะครับทีนี้เราได้รู้เรื่องประโยคพื้นฐานของการสั่งกาแฟไปแล้วบางคนอาจจะอยากรู้ว่าแต่ละเมนูเครื่องดื่มเนี่ยมันมีชื่ออะไรบ้างเดี๋ยววันนี้อาจารย์วอนแฮยองจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับเมนูกาแฟและเครื่องดื่มกันด้วยครับ
1: ค่ะเมนูกาแฟส่วนใหญ่เอามาจากภาษาอังกฤษนะคะคงเกาหลีชอบอเมริกาโน่มากๆค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าฤดูร้อนก็อเมริกาโน่เย็น
0: ครับ
1: ถ้าฤดูหนาวอเมริกาโน่ร้อน
0: สลับกัน
1: สลับกันค่ะถ้าจะชอบเข้มๆก็เอาเอสเพรส

0: ต่อได้เลยค่ะแล้วบางคนชอบหวานหวานก็คาปูชิโน่หรือว่าลาเต้ก็ได้เลย
1: ก็
0: ค
1: ส
0: ่
1: ั
0: ะ
1: ่งทับศัพท์ภาษาอังกฤษได้เลย
0: ค่ะ
1: ครับแล้วถ้าเป็นเครื่องดื่มบางคนอาจจะเอ๊ะเข้าร้านกาแฟแต่ไม่อยากทานกาแฟอยากได้น้ำผลไม้ส
0: อ
1: ั่ง
0: ๋อ
1: ยังไงดี
0: ใค
1: ครรับ
0: ใครด้วยเหมือนกันนะคะก
1: ค
0: ็
1: รับ
0: น้ำผลไม้เช่นออเรนจ์จูส
1: อ๋อก็เหม
0: จ
1: ือนออเรนจ์จูส
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็ใช้เหมือนกัน
1: น
0: แ
1: ้
0: ล้
1: ำ
0: ว
1: ส้ม
0: น้ำส้มออเรนจ์จูสก็ตาลกี้จูสก็สตรอเบอรี่ทำจากสตรอเบอรี่
1: อ
0: น
1: ๋อ
0: ะคะ
1: สตรอเบอรี่
0: ค่ะตาลกี้จูสด้วย
1: ครับ
0: อ๋อตอนนี้ที่เกาหลีมังโก้จูสมีชื่อเสียง
1: น้ำมะม่วงเนี่ยเหรอครับ
0: ค่ะเพ
1: โอ
0: ราะ
1: ้
0: ว่ามะม่วงที่เกาหลีไม่มีเอามาจากประเทศไทย
1: อ๋อ
0: มา
1: ใช
0: ก
1: ่
0: นะ
1: เพ
0: ค
1: รา
0: ะ
1: ะเป็นผลไม้เมืองร้อน
0: ใช่ค่ะก็มังโก้ปานทำจูส
1: อ
0: ก
1: ่
0: ็ของเก
1: า
0: าหลีชอบกินค่ะ
1: ได้เหมือนกันแล้วถ้าสมมติเราอยากดื่มพวกชาเขียวแล้วครับ
0: ชาเขียวก็ดกชา
1: เพราะนั้นเลือกได้เลยนะฮะไปเกาหลีคราวหน้
0: ด
1: าก ว่า
0: ช
1: จะ
0: า
1: สั่งอะไรและสั่งแบบไหนนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้ทั้งคำศัพท์และวิธีการสั่งเครื่องดื่มต่างๆมากมายเต็มไปหมดเลยต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครั
0: ขอ
1: บ
0: บคุณค่ะ
1: ได้เวลาไปทดลองใช้ภาษาเกาหลีกันแล้วครับกับช่วง Try Out

0: 뭐 마실까요?
1: 아무거나 괜찮아요.
0: 카페라떼는 어때요?
1: 좋아요.
0: 카페라떼 2잔 주세요. 따뜻한 걸로 주세요.

0: 뭐 마실까요?
1: 아무거나 괜찮아요.
0: 카펠라떼는 어때요?
1: 좋아요.
0: 카펠라떼 2잔 주세요. 따뜻한 걸로 주세요.

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตครับรายการที่คุณผู้ชมจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีประโยคง่ายๆและสามารถนำไปใช้ได้จริงจากเจ้าของภาษาเกาหลีตัวจริงเสียงจริงเลยแหละครับวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้ประโยคสนทนาและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศกันกับอาจารย์วอนแฮยองจากพูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เริ่มจากอะไรดีครับวันนี้
1: จะเรียนเรื่องอากาศนะคะก็อากาศร้อนหรือว่าหนาวเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับอากาศทั้งหมดเลยค่ะ
0: ครับผมได้เลยคร
1: ับ ก็วันนี้จะเรียนประโยคต่างๆนี่ค่ะ날씨가어때요더워요비가와요에어컨을켜세요창문을여세요นี่5ประโยคค่ะ
0: ครับอย่าง5ประโยคที่อาจารย์วอนว่ามาเนี่ยครับแต่ละประโยคแปลว่าอะไรแล้วใช้ยังไงบ้างครับ
1: ค่ะประโยคแรกนะคะ날씨가어때요
0: ครับ
1: 날씨คือว่าอากาศนะ날씨가어때요어때요คือว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็날씨가어때요ก็อากาศเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วประเทศไทยอากาศร้อนใช่ไหมคะคือ더워요
0: อ๋อ더워요นี่คือร้อน
1: ร้อนค่ะ
0: ครับ
1: ก็ร้อนมากก็อาจู더워요
0: อาจู더워요
1: ใช้ได้นะคะ
0: คร
1: ับแล้วเช่นที่เกาหลีก็บางฤดูก็หนาวบ้างก็추워요
0: แปลว่าหนาว
1: หนาวค่ะ날씨가추워요ก็ได้추워요ก็ได้ค่ะ
0: อ๋อได้เหมือนกันทั้ง2อย่างเลย
1: 더워요หรือ추워요ใช้กับอากาศอย่างเดียวเลยก็ไม่ต้องพูด날씨가ก็ได้ถ้าอยากจะพูดชัดเจนก็날씨가더워요
0: ครับ
1: 날씨가추워요หรือไม่ก็อากาศเย็นสบายก็시원해요
0: 시원해요
1: 날씨가시원해요ใช้ได้ค่ะแล้วต่อไปประโยคที่3คือ비가와요비가와요คือว่าฝนตกนะคะ비คือฝน와요คือว่าจริงๆแล้ว와요คำหมายคือมาฝนมาหมายความว่าฝนตกมาฝนตกลงมานะคะ비가와요
0: 비가와요นะครับ
1: แล้วถ้า비가와요ฝนตกเราก็ต้องเตรียมอะไรบ้างคะ
0: เตรียมร่ม
1: ใช่ค่ะ우산을준비하세요ขอเตรียมร่มอุสานิลจุนบีฮาเซียอุสานคือล่ม
0: ครับ
1: แล้วจุนบีฮาตัดเตรียมก็ตอนที่ลูกจะไปข้างนอกหรือว่าแม่ไปข้างนอกตอนที่กลับจะฝนตกแล้วจะบอกว่าขอเตรียม
0: อย่าลืมเอาล่มไปด้วยนะ
1: อุสานิลจุนบีฮาเซีย
0: อ๋อเป็นประโยคที่แสดงความเป็นห่วงนะครับอุสานิลจุนบีฮาเซียถ้าหิมะตกนะครับ
1: ที่นี่หิมะมีไหมคะ
0: ไม่มีแน่นอนครับ
1: ที่เกาหลีก็หิมะตกบ่อยด้วยนะคะ
0: คนชอบไปเล่นหิมะ
1: ค่ะหิมะตกเหมือนกันดูนี่วายโ
0: อดูนี่วายโอ
1: ค่ะหิมะคือว่าดุนดุนแล้วก็วายโอเหมือนกันหิมะจะมาดูนี่วายโอหิมะตกลงมาคือดูนี่วายโ
0: อพูดถึงฤดูกาลที่เกาหลีนี่เขามีกี่ฤดูแล้วเรียกว่าอะไรบ้างครับ
1: ที่เกาหลีทั้งหมดมี4ฤดูนะคะแล้วฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวสี่ฤดูนะคะเราเรียกว่าปมยอรุมคาอุลเกียวปมคือว่าฤดูใบไม้ผล
0: ิครับ
1: แล้วยอรุมคือว่าฤดูร้อน
0: ครับ
1: แล้วฤดูใบไม้ร่วงคือคาอุลแล้วฤดูหนาวคือว่าเกียวนะคะปมยอรุมคาอุลเกียวแล้วแต่ละฤดูอากาศไม่เหมือนกันแล้วก็เราจะบอกว่าโบเมนาชิกาตัดตึ๊ดเทย
0: แปลว่า
1: โบเมก็ตอนที่ฤดูใบไม้ผลิ
0: ครับ
1: นาชิกาตัดตึ๊ดเทยอากาศอบอุ่นค่ะโบเมนาชิกาตัดตึ๊ดเทยแล้วยอรุเมนาชิกาทอวอยนาชิกาทอวอยก็อากาศร้อนก็ยอรุเมตอนที่ฤดูร้อน
0: ครับ
1: ยอรุเม날씨가더워요แล้วกาเร่날씨가시원해요กาเร่คือว่าฤดูใบไม้ร่วง날씨가시원해요อากาศเย็นสบาย
0: อ๋อครับ
1: กาเร่날씨가시원해요แล้วฤดู
0: หนาว
1: เกาหลี날씨가추워요추워요날씨가추워요อากาศหนาวก็ตอนที่ฤดูหนาวอากาศหนาวเกาหลี날씨가추워요
0: งั้นถ้าเราจะพูดว่าวันนี้เหมือนอากาศแจ่มใสจังเลย
1: อืม날씨가좋아요วันนี้คือว่า오늘
0: ครับ
1: 오늘날씨가좋아요좋아요คือ good
0: ครับ
1: ดีอากาศดีค่ะแจ่มใส
0: ไม่มีเมฆแดดดีอากาศดีนะครับถ้ามันฟ้าครึ้มๆมีเมฆเราจะพูดว่ายังไงครับ
1: 날씨가나빠요ถ้าอากาศดี날씨가좋아요ถ้าอากาศไม่ดี날씨가나빠요
0: 나빠요คือไม่ดี
1: กับ나빠요
0: ตรงข้ามกัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับถ้าแบบลมพัดมีลมวันนี
1: ้ก็ลมคือว่าพารามลมพัดพารามี불어요ก็เฉยๆลมพัดแต่ลมพัดอย่างแรงๆพารามี세게불어요ใช่ได้ค่ะ
0: งั้นเรามีประโยคที่ต่อเนื่องจากเรื่องอากาศนะครับเช่นแบบโอ้วันนี้หนาวจังเลยอยากให้ช่วยปิดแอร์หน่อย
1: แอร์คือว่าแอร์คอน
0: แอร์คือแอร์คอนดิชันเนี่ยนะคร
1: ับ ใช่ก็แอร์คอนดิชันมาจากแอร์คอนดิชันแอร์คอน을끄세요끄세요ก็ปิดถ้าแอร์คอน을켜세요เปิด켜세요กับ끄세요เป็นคำตรงข้ามกันค่ะเปิดก็켜세요끄세요ปิดก็끄세요แอร์คอน을켜세요เปิดแอร์แล้วแอร์คอน을끄세요ปิดแอร์ครับ
0: ถ้าเปิดปิดหน้าต่างบ้างล่ะครับ
1: ก็คนละคำนะคะไม่เหมือนกันจะเปิดหน้าต่าง창문을여세요ก็창문คือว่าหน้าต่าง
0: ครับ
1: 열다คือว่าเปิด창문을여세요เปิดหน้าต่างแล้วปิดหน้าต่าง창문을닫으세요แอร์คอน을켜세요หรือแอร์คอน을끄세요창문을여세요หรือ창문을닫으세요อันนี้ทั้งหมดที่สุดท้ายก็เซโยเซโยใช่ไหมคะอันนี้เป็นเหมือนคำสั่งข
0: อ
1: ด้วยนะคะ
0: ครับเหมือนคำร้องขอ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยทำให้หน่อยนะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: งั้นถ้าเราจะบอกเพื่อนชาวเกาหลีว่าให้ดูแลสุขภาพด้วยนะเหมือนเทคแคร์นะแบบนี้พูดเป็นภาษาเกาหลีว่าไงคร
1: ับ
0: 건
1: 강조심하세요건강คือสุขภาพ
0: ครับ
1: 조심하세요คือ be careful อะไรนะ

0: ระวังด้วย
1: ครับ
0: คนกังจูชิมาเซโย
1: นี่นะครับเป็นประโยคที่แสดงความเป็นห่วงนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณครับความรู้ภาษาเกาหลีดีๆเช่นเคยจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ไปฝึกกันดีกว่าครับว่าประโยคเหล่านี้คำศัพท์เหล่านี้เราจะใช้กันยังไงในช่วง try out ครับ

0: าเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณฮีโร่ก็ไม่ธรรมดาค่ะจะพาพวกเราไปตามหายี่ห้อสินค้าท้องถิ่นทั้งที่หลายคนอาจจะเคยรู้แต่ไม่เคยสังเกตและประเทศที่เราจะไปกันในวันนี้นะคะก็มีเวียดนามมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะว่าแต่จะเป็นยี่ห้อของอะไรบ้างนั้นเราต้องตามคุณฮีโร่ไปดูกันดีกว่าค่ะ

0: อนนี้เราอยู่กันที่ประเทศเวียดนามค่ะเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนและก็ยานพาหนะอย่างมอเตอร์ไซค์ที่เห็นอยู่นี่นะคะนอกจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็ยังมีจักรยานรถยนต์แล้วก็รถแท็กซี่ค่ะที่แรกที่คุณฮิโร่จะพาเราไปทานอาหารนะคะก็คือนี่เลยค่ะอาหารขึ้นชื่อของชาวเวียดนามนั่นเองค่ะไม่ต้องบอกก็เดาได้แล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งนั้นคือเฝอหรือว่าก๋วยเตี๋ยวสไตล์เวียดนามนั่นเองค่ะ
1: เดี๋ยวผมวันนี้นะฮะแนะนำยี่ห้อของที่นี่นะฮะของเวียดนามนะฮะเข้าไปนี่นะฮะเฮ้ยคุณป้าใครอะไรนะอ๋อหวยฮะลอตเตอรี่แถวนี้จะเป็นมีโรงแรมใหญ่แล้วก็มีตึกใหญ่นะฮะคือค่อนข้างนักธุรกิจอะฮะเยอะนะฮะแต่ว่ายังมีขายข้างถนนแบบนี้ยันแบบนี้สมมตินะฮะนี่เรียกว่าเผอขายอยู่
0: สังเกตได้เลยนะคะว่าขนาดทางเดินทางเท้าแบบนี้ยังมีเฝอตั้งขายอยู่การันตีได้เลยนะคะว่าเป็นอาหารยอดนิยมจริงๆค่ะแล้วนี่คุณฮิโร่จะพาเราไปทานที่ไหนล่ะคะเนี่ย
1: แล้วก็มีขายเสื้อนะฮะเสื้ออ๋อทีนี้ก็เป็นแบบนี้ไอเฝอนะครับรู้สึกเป็นหนามมากๆไอเฝอแล้วก็ที่ผมตั้งใจมาที่นี่ใช่นี่แหละฮะที่ผมท่านจ่ายมาร้านนี้ก็คือเฝอ24นะฮะเข้าไปฮะเขียวหมดเลยเขียวหมดเลยฮะเข้าไปครับครับ
0: อ๋อร้านนี้นี่เองค่ะชื่อว่าเฝอ24เห็นเลข24แบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาเปิด24ชั่วโมงนะคะแต่24ที่ว่านั้นหมายถึงส่วนผสม24ชนิดที่ดีต่อสุขภาพนั่นเองค่ะและเฝอที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือเฝอเนื้อนั่นเองร้านเฝอ24นี้นะคะไม่ได้โด่งดังแค่ในประเทศเท่านั้นค่ะแต่ยังโกอินเตอร์ไปไกลนะคะมีสาขามากมายถึงต่างแดนอีกด้วยล่ะค่ะ
1: คือเข้ามาร้านนี้ชื่อเฝอ24ใช่ไหมครับก็แน่นอนมีขายเฝอแบบหลายรสชาตินะฮะเต็มๆเลยเมนูแบบนี้ฮะครับWhich is the best seller one?
2: Best seller.
3: Yeah. This one special for.
1: Okay.
3: On everything.
1: Oh, everything mix.
3: Yeah,
1: okay. So, give me one.
3: Yes. Yes.
1: Thank you. 87เมื่อข้างในนะฮะไม่ใช่ข้างในข้างหลังนะฮะเคียงฮานอยจาการ์ตามานิลาโอ้ยหลายประเทศนะฮะมีออสเตรเลียด้วย
0: ส่วนความอร่อยนั้นดูสิคะจัดเต็มครบเซตแบบนี้นะคะจะอร่อยแค่ไหนจะทานคู่กับอะไรต้องไปดูคุณฮิโร่ทานเองดีกว่าค่ะ
1: โอ้มาแล้ว thank you มาแล้วครับโอ้ใหญ่มากเลยนะใส่ขนาดธรรมดานะผมสั่งนะฮะแต่ผมแอบดูแล้วนะถ้าเปรียบเทียบก๋วยเตี๋ยวเงินไทยเนี่ยที่นี่มันใส่ใหญ่เหมือนญี่ปุ่นเลยจุดเด่นของที่นี่ก็คือเนี่ยมะนาวนะชอบมากเข้ากันมากมะนาวแบบนี้ที่พิเศษก็คือซอสแล้วก็มีอีกอันซอสอันนี้นะครับแล้วแต่ชอบอ่ะอันนี้รสชาติแบบรสชาติแบบถ้าผมนะอันนี้รู้สึกว่าฝรั่งตะวันตกกับตะวันออกรวมมิตรนะประมาณนี้รสชาติข้างในจะมีเนื้อนะครับเนี่ยคนที่นี่นิยมนะเนื้อแล้วก็มีไก่หมูอ๋อหมูอันนี้แหละหมูอันนั้นหมูอันนี้หมูแล้วก็มีผักแล้วก็เส้นที่นี่いただきますอร่อยมากจะข้างถนนนะครับประมาณราคาว่าประมาณนะครับประมาณ3เมืองดอนก็คือ45บาทนะครับแต่ที่นี่อันนี้ก็คือประมาณ6เมืองดอนนะฮะก็ราคาขึ้นหน่อยหรือว่า390บาทเลยนะครับก็ ราคาอีกระดับนึงนะครับแต่ขั้นถนนก็ดีอีกแบบนึงอันนี้ก็อร่อยจริง
2: ๆมีอีกคนที่ไม่อิ่มนะฮะเจออันนี้อันนี้ก็คือวัฒนธรรมฐานอาหารของเวียดนามนะฮะก็คือกินน้ำซุปกับปลาต้มกอจริงจริงครับต้องถามหลายคนแล้วจริงครับแบบนี้ฮะก็อันนี้แหละซุปอ่ะแบบนี้

0: นะคะคุณฮีโร่ก็พาเราไปสำรวจกันต่อค่ะและแล้วก็มาเจอกับสิ่งนี้ค่ะ
1: ถึงแล้วทีนี้ไซงอนช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะฮะเดี๋ยวก็ไปข้างในฮะโอ้ยเสียงดังมาก

0: คิวมอบายนะฮะคนเวียดนามชอบมือถือจนถึงผลิตเองครับเนี่ยคิวมอบาย
1: โทรศัพท์มือถือที่นี่นะคะถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในโลกปัจจุบันค่ะยิ่งที่นี่นะคะเขามีระบบ 4G ด้วยแล้วนะคะยิ่งทำให้โทรศัพท์มือถือนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเวียดนามเลยค่ะทั้งวัยรุ่นวัยทำงานวัยไหนๆนะคะก็ใช้โทรศัพท์มือถือกันทั้งนั้นค่ะลองเลือกไปใช้สักเครื่องดีไหมคะคุณฮิโร่
0: ใช่ครับเวียดนามนะฮะก็คือตัวนี้นิยมมากขายดีมากมือถือนะฮะแต่ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศใช่ไหมฮะไม่ใช่ของที่นี่แต่ตัวนี้นะฮะไม่กี่ปีเองเขาผลิตมือถือเองนะฮะ Q Mobile อันนี้คือแบรนด์อีฮ่อของเวียดนามยันนะครับเสียราคาถูกอันละประมาณ3 บาทไม่แบนเนาะ
1: คุณผู้ชมคงงงใช่ไหมคะโอ้ยจะมีความนิยมมากขนาดไหนมือถือโอ้ยสู้เมืองไทยไม่ได้หรอกคืออย่างนี้ค่ะประชากรของชาวเวียดนามเนี่ยมีทั้งหมด85ล้านคนใช่ไหมคะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่ารายชื่อผู้คนที่ลงทะเบียนมือถือไว้นะคะมีกว่า100ล้านคนค่ะเอาเป็นว่ามีจำนวนมือถือในประเทศนี้เยอะกว่าประชากรในประเทศอีกละค่ะ
0: นี่ฮะเมื่อกี้เห็นคิวโมบายทางการนี้ข้างกันนี้ก็คือโมเบลไม่ใช่มือสอนนะมือใหม่เลยมือใหม่เลยซื้อได้ประมาณปังก็บาทได้นะเฮ้ยถูกแต่คงไม่ค่อยสนใจอ่ะนะสนใจแบรนด์อื่นมากกว่าหรือเปล่า
1: พอเลือกโทรศัพท์มือถือเสร็จปุ๊บคุณฮิโร่ก็พาเราไปช้อปปิ้งหมวกกันน็อกต่อที่ร้านนอนซันค่ะ
0: โอ้ยมอเตอร์ไซค์เยอะจังเลยครับ อันนี้วันธรรมดากลางวันบ่ายมอนบ่ายสองมอนนี่มอเตอร์ไซค์เยอะนะฮะที่วันนี้ผมตั้งใจจะมาก็คือร้านนั้นนะฮะเนี่ยชมเพื่ออยู่นี้นะครับเฮ้ยสายไฟบ้ามหมดไม่เป็นไรครับเดี๋ยวยังไงเข้าไปร้านนั้นนะฮะอีฮอของประเทศที่นี่ฟันนี่ฟันนี่แหละครับ
1: โอ้ระวังนิดนึงนะคะคุณฮิโร่การจราจรที่นี่พลุกพล่านจริงๆเลยนะคะเนี่ย
0: ร้านชื่อว่าฮอนเซอร์นะฮะเดี๋ยวเข้าไป
1: ร้านนี้นะคะเป็นร้านหมวกกันน็อกที่เรียกได้ว่าเป็นยี่ห้อดังของเวียดนามเลยก็ว่าได้ค่ะมีแฟรนไชส์มากมายหลายสาขาสังเกตง่ายๆนะคะร้านเป็นสีชมพูสดใสแบบนี้ค่ะ
0: สินเช้า
1: แล้วทำไมหมวกกันน็อกที่นี่ถึงได้ขายดีกันนักหนาเลยหรอคะก็เพราะว่ากฎหมายของประเทศเวียดนามนี่แหละค่ะหากใครฝ่าฝืนไม่ใส่หมวกกันน็อกระหว่างขับขี่ถือว่าทำผิดกฎค่ะจึงมีร้านหมวกกันน็อกแบบนี้อยู่มากมายนั่นเองค่ะหลายสีหลายลายนะคะขนาดนี้ไม่รู้เลยค่ะว่าจะเลือกสีอะไรดีดูไม่ออกเลยนะคะว่าเป็นหมวกกันน็อกภายนอกดูเป็นหมวกธรรมดาแต่ว่าด้านในนะคะเป็นแข็งๆแบบหมวกกันน็อกแบบนี้ค่ะ
0: เนี่ยไม่ใช่หมวกนะครับดูดีๆนะครับหมวกกันน็อกจริงแข็งนี่ราคาสีละเอ๊ะ4,500ก็คือประมาณ650-700 บาทประมาณนี้นะอันนี้ดูเหมือนหมวกใช่ไหมจิ๊กพอกคอเลยแข็งมากหมวกกันน็อกจริงจริงครับคือประเทศเวียดนามก็คือมอเตอร์ไซค์ต้องใช้ชีวิตกับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมฮะแล้วก็ทั้งหมดก็เข้มงวดต้องใส่พวกเห็นแล้วทุกคนใส่อยู่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยคิดถึงแฟชั่นมากเพราะว่าอยู่กับชีวิตประจำนะฮะก็เลยเหมือนกันเนาะก็ต้องใส่สวยๆครับดีของที่นี่เลย
1: ฟังจากที่คุณฮิโร่เคาะแล้วนะคะรับประกันได้ว่าแข็งแรงจริงๆค่ะดูสิคะมากมายละลานตาไปหมดเลยนะคะส่วนใครชอบแบบอัดอานะคะก็ต้องนี่ค่ะหมวกกันน็อกแบบแฮนด์เมดอันนี้นะคะเพ้นท์ลวดลายลงไป

0: คะไม่ซ้ำแบบใครแน่นอนค่ะแฮนด์เมดก็มีนะคะดูสิคะฝีมือจริงๆเลยนะคะเนี่ยแบบนี้แหละค่ะแฟชั่นหมวกกันน็อกของชาวเวียดนามพอใช้จริงใส่จริงแล้วนะคะก็ออกมาสวยงามอย่างที่เห็นแบบนี้แหละค
1: ่
0: ะ
1: โอ้พอดีเจออันนี้ที่โหนี้นะครับก็ได้รางวัลนะฮะของประเทศเวียดนามได้รางวัลยอดเยี่ยมสวยนะ

0: จริงๆแล้วการที่เวียดนามออกกฎหมายเคร่งครัดในเรื่องการสวมหมวกกันน็อกนะคะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีอยู่นะคะเพราะว่าความปลอดภัยของชีวิตเรายังไงก็ต้องสำคัญที่สุดอยู่แล้วค่ะพอเห็นหมวกกันน็อกแบบนี้แล้วก็ทำให้นึกถึงเรื่องของหมวกแบบสาวเวียดนามที่เขาเรียกกันว่านันลาค่ะนอกจากจะใส่กันแดดกันลมแล้วนะคะยังเป็นเสน่ห์และก็สัญลักษณ์ให้กับประเทศเวียดนามไปโดยปริยายค่ะ
1: ตั้งแต่สมัยก่อนนะฮะตอนที่ผมมาที่นี่10ปีที่แล้วก็เขาขี่จักรยานกลางแล้วก็เขาจะใส่หมวกแบบนี้สี่เหลี่ยมแต่เขายังติดนิสัยตรงนั้นเลิกไม่ได้จนถึงมาขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องใส่หมวกแต่ว่าแฟชั่นสวยๆหน่อยอันนี้คือชาวเวียดนามสมัยนี้ในเมืองใหญ่โฮจิมินห์นะฮะผมคิดแบบนั้นเฮ้ยกำลังมาแล้วคาเซ่คาเซ่ใหญ่เครื่องใหญ่เครื่องเมือกมาแล้วเฮ้ยทุกคนอ่ะน่ารักดีอ่ะ
0: แวะมาสำรวจกันต่อที่มาเลเซียนะคะที่นี่ค่ะคุณฮีโร่ไปเจอร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรียกได้ว่าถามใครในประเทศนี้ก็ไม่มีใครที่ไม่รู้จักร้านกาแฟร้านนี้เด็ดขาดเลยค่ะซึ่งเป็นร้านที่ได้รับความนิยมในเลเซียและก็สิงคโปร์มากรวมๆกันแล้วมีกว่า170สาขาร้านกาแฟแห่งนี้มีชื่อว่าโอทาไวท์คอฟฟี่นะคะ
2: ไวท์คอฟฟี่โอเค thank you ไวท์คอฟฟี่แต่ดูก็เขานิดนึงนะฮะมีนมนะผสมนะผมจะดูเข้มข้นนะฮะคาเฟ่ที่มีรสชาติเข้มข้นแล้วก็หวานนะครับแล้วก็มีนมเยอะนะฮะใกล้ๆคาเฟ่ลาเต้นะฮะแต่เข้มข้นหน่อยนะครับอร่อยมากทนชิมไหมครับได้ครับได้นะครับแบบนี้ลองชิมดูครับชิมครับชิมครับไม่ไหวขอโทษแล้วครับเจ็บอร่อยฮะคาเฟ่รสชาติพิเศษครับครับมาจากเมืองอีโปอีโปครับคือเมืองอีโปนะฮะเท่าที่ผมรู้นะฮะคือเมืองนี้น้ำเละอร่อยนะฮะก็เลยคนมาเลเซียนะฮะคนมาเลเรียกกันว่าเมืองอีพ่อนะฮะอาหารอร่อยเมืองอาหารอร่อยนะฮะเดี๋ยวค่อยไปนะฮะคราวหน้าค่อยขนมปัง
0: นอกจากร้านนี้เขาจะเสิร์ฟกาแฟร้อนๆแล้วนะคะเขาก็ยังมีอาหารแสนอร่อยเตรียมพร้อมบริการลูกค้าอีกด้วยค่ะทางร้านแนะนำมานะคะว่าถ้าเกิดจะทานกับไวท์คอฟฟี่แล้วก็อาหารที่เหมาะที่สุดก็คือคายะโทสนั่นเองค่ะไม่ใช่ขยะโทสนะคะไม่เหมือนกันค่ะเป็นอีกหนึ่งอาหารที่ชาวมาเลเซียชอบทานมากค่ะ
1: What should I call this one? Name? ฮะ กายะ กายะ กายะ
0: คุณฮิโร่คะระวังสำเนียงด้วยค่ะ
2: กายะนะฮะเขาเรียกกายะนะครับอันนี้แหละคนชอบข้างไหนนะฮะเนี่ยแบบนี้ขนมปังใช่ไหมครับแล้วก็ข้างไหนมีอย่าให้ดูนะแบบนี้เนยแล้วก็มีฮันนี่นะฮะน้ำผึ้งนะฮะแล้วก็ปิดแบบนี้แล้วก็วิธีการกินก็คือนี่เข้ากันเนยกับน้ำผึ้งขนมปังแบบนี้แล้วก็ปิ้งๆหน่อยนะเข้ากันแล้วก็ชิมกาแฟนี้ไวท์คอฟฟี่กาแฟขาวนะแล้วก็มองข้างนอกแล้วแบบนี้แล้วก็

0: ผมมาแล้วนะวันนี้ประมาณนี
1: ้นะฮะแล้วก็อีกแบบนึงก็คือแบบเนี้ย
0: อันนี้คือวิธีการกินระดับสูงหน่อยนะฮะแบบเนี้ยฮะใช่มั้ยฮะคุณใส่เนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยก็กิน
1: เข้ากันอร่อยมาก
2: บรรยากาศในร้านนะคะดูคลาสสิกด้วยภาพถ่ายที่บอกเล่าประวัติและก็เรื่องราวของร้านค่ะทำให้ช่วงเวลาของการจิบกาแฟในร้านนี้ไม่น่าเบื่อเลยใช่ไหมคะคุณฮิโร่ถือได้ว่าเป็นร้านกาแฟที่เป็นตัวแทนของประเทศมาเลเซียเลยก็ว่า

0: ศสุดท้ายกันแล้วนะคะที่คุณฮิโร่จะพาเรามาสำรวจกันในวันนี้กับประเทศสิงคโปร์ค่ะประเทศธุรกิจที่มีคนมากมายหลายเชื้อชาติและก็ประเทศที่โดดเด่นทางด้านธุรกิจแบบนี้ก็แน่นอนนะคะว่าจะต้องมียี่ห้อหรือว่าตราสินค้าที่เป็นของประเทศอย่างแน่นอนเห็นไหมนะคะไม่ทันไรคุณฮิโร่ก็เจอกับสิ่งแรกแล้วล่ะค่ะชื่อซิงเทลนี้นะคะไม่บอกก็เดาได้นะคะว่าเป็นของประเทศสิงคโปร์อย่างแน่นอนซิงเทลนี้นะคะมีหน้าที่หลักที่จะให้บริการในเรื่องโทรศัพท์มือถือนั่นเองค่ะประเทศธุรกิจแบบนี้เรื่องของการติดต่อสื่อสารจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะดูสิคะตึกใหญ่โตมากเลยนะคะและก็นะคะไม่ว่าจะมองไปที่ไหนก็จะเห็นตู้โทรศัพท์สาธารณะของซิงเทลตั้งอยู่มากมายพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับชาวเมืองเต็มไปหมดเลยค่ะและสิ่งต่อไปที่คุณฮิโร่เจอนะคะก็คือ DBS Bank ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศธุรกิจเพราะฉะนั้นจึงมีธนาคารตั้งอยู่เป็นจำนวนมากแต่ที่พิเศษจนคุณฮิโร่ต้องแนะนำก็ต้อง DBS Bank แห่งนี้ละค่ะเพราะอะไรนะเหรอคะเพราะว่านอกจากจะใหญ่โตและก็มีความมั่นคงแล้วจากการสอบถามแล้วก็พูดคุยของคุณฮิโร่กับคนท้องถิ่นแถวนี้นะคะได้ความมาว่า
1: ตอนนี้ครับผมอยู่ที่ธนาคารของสิงคโปร์นะครับชื่อว่า DBS นะครับอันนี้คือของรัฐบาลเลยนะครับอันนี้คือยิ่งใหญ่นะครับมีสมทุกใหญ่มากในตรงกลางสิงคโปร์เลยนะครับแล้วก็ผมได้ยินว่าคนที่เรียนนะครับการเงินจบมหาลัยแล้ว9ของใน10คนนะครับอยากทำงานที่นี่เพราะว่าบริษัทของรัฐบาลด้วยแล้วก็สำคัญที่สื่อก็คือเงินเดือนนะครับ10เท่าของธนาคารธรรมดาที่นี่นะครับ10เท่าถ้า10,000บาทก็100,000โอ้ยิ่งใหญ่นะครับ DBS
0: ธนาคารใหญ่โตและก็มั่นคงขนาดนี้นะคะจึงมีผู้คนมากมายเต็มไปหมดทั้งนักธุรกิจคนทำงานชาวบ้านต่างก็พากันมาใช้บริการอย่างไม่ขาดสายเรียกได้ว่าเป็นย่านศูนย์กลางทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่อลังการจริงๆค่ะ
1: ครับที่นี่นะครับชื่อว่าคอปี้เทียมนะฮะคอปี้เทียมอันนี้ก็คือเป็นฟู้ดคอร์ทมีชื่อเสียงในสิงคโปร์นะครับมีสาขาหลายที่เหมือนกันนะครับผมสังเกตแล้วเห็นทุกที่เลยครับแล้วก็อันนี้ก็คืออีคอนะฮะมันเป็นโลคอลของพื้นบ้านของสิงคโปร์นะฮะที่เกิดจากที่นี่นะฮะแบบนี้แหละครับอ่านได้ไหมนะทูรูสิงคโปร์เทสนะฮะคอปี้เทียม
0: คอปี้เทียมนะคะหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือฟู้ดคอร์ทนั้นนะคะเป็นร้านที่มีอยู่มากมายและก็เป็นที่นิยมในสิงคโปร์ค่ะของที่ขายนั้นนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องดื่มชาหรือว่ากาแฟแล้วก็อีกอย่างนะคะหาได้ไม่ยากค่ะเพราะว่าคอปี้เทียมเหล่านี้นะคะตั้งอยู่ทั่วประเทศสิงคโปร์ค่ะลองเดินตามคุณฮิโร่เข้าไปเรื่อยๆนะคะมีของกินเยอะแยะไปหมดเลยละค่ะแต่คุณฮิโร่จะพาไปทานอะไรต่อคะเนี่ย
1: ถ้าบ้านเราก็เรียกว่าฟู้ดเซ็นเตอร์นะฮะมีแบบนี้ขายเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มแบบนี้นะฮะแต่ที่นี่คนที่นี่นะฮะเรียกว่าฮก

0: นะครับแล้วก็โอ้มีขายแบบนี้ตัวเฮ้ยแบบนี้ตัวเฮ้ย Hello how are you today
1: Hi
0: Hi Yeah from Thailand
1: Me Malaysia and Singapore
0: Oh you Malaysia
1: Yeah and Singapore
0: Oh Selamat pagi No
1: I don't know Malay
0: You don't know Malay lah Okay เซอร์บ๊ายบายอันนี้ก็ขายโทฮูใช่ไหมฮะที่วันนี้ผมอยากจะแนะนำนะฮะแต่วันนะครับอยากจะแนะนำแน่ๆก็คือสวัสดีครับก็คือน้ำโทฮูคนที่นี่นะฮะน้ำโทฮูอาจจะคนไทยก็รู้จักนะฮะคนที่นี่ก็มีขายทุกที่นะฮะซื้อได้เลยแต่วันนี้ผมจะแนะนำที่ข้ออย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อนะฮะของสิงคโปร์นะฮะนี่คืออยู่แถวนี้โอ้ยซาลาเปาน่าอร่อยนะเนี่ยโอเคนี่นะฮะอันนี้ก็ขายเกี่ยวกับเส้นนะฮะเส้นบะหมี่นะครับปัดไตใกล้ๆปัดไตอันนี้ก็ลูกชิ้นนะครับโอ้อันนี้ก็น่าอร่อยนะแล้วก็ที่นี่เป็นโจ๊กนะฮะโจ๊กสวัสดีครับฮัลโหลคนที่นี่น่ารักจริงๆนี่แหละที่วันนี้ท่านจะมาก็คือที่นี่ชื่อว่ามิสเตอร์บีนนะฮะน้ำเต้าหู้ที่ขึ้นชื่อนะครับอะไรติดตรงนี
2: ้เจอแล้วค่ะน้ำเต้าหู้นั่นเองค่ะน้ำเต้าหู้ที่นี่เขาไม่ธรรมดานะคะขอบอกก่อนเขาสร้างสรรค์มาเพื่อคนรักสุขภาพโดยเฉพาะเลยค่ะ
0: ประมาณ50กว่าบาทนะครับอันนี้คนสารน้ำโตฮู้แบบร้อนมีไรซ์โบว์มีข้าวพั่มข้างในงอนนะครับข้างในนะครับมีแน่นอนมีน้ำโตฮู้แล้วก็มีโตฮู้แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ไรซ์โบว์โอ้โอเคร้อนเด้ออากาศร้อนแล้วก็กินร้อนๆเนี่ยดีไรซ์โบว์โอ้อร่อยจริงอันนี้อร่อยดูข้างในนะประมาณนี้ข้างในมีงาข้าวหรอไม่มีรู้สึกรสชาติข้าวนะแต่มีงาเยอะๆแล้วก็ข้างนอกก็เป็นโมจินะฮะอร่อย
2: นอกจากหน้าตาจะดูน่ารับประทานแล้วนะคะโลโก้ของร้านที่เป็นรูปน้องถั่วน่ารักที่แลบลิ้นเลียปากแบบนี้นะคะโหก็น่าจะรับประกันได้ว่าของเขาอร่อยจริงค่ะจริงหรือไม่จริงนั้นต้องดูที่คุณฮิโร่แล้วล่ะค่ะตอนนี
0: ้ก็ร้อนนะครับโอ้ยขอโทษครับคุณผู้ชมนะฮะจอโทรทัศน์และหน่อยแล้วก็น้ำโต้าหู้นะฮะมีหลายแบบนะที่นี่ร้อนแล้วก็แยงก็มีแล้วข้างในจะมีนาตัวแดงแล้วก็มีเจลลี่มีอะไรแบบสมัยนี้ฮะสไตล์สมัยนี้แบบสมัยนี้นะฮะเพราะว่าคนที่ปกติกินน้ำโต้าหู้นะครับก็คือส่วนใหญ่เขาจะอายุสูงหน่อยใช่ไหมฮะแต่มิสเตอร์เบนเนี่ยอุตส่าห์ทำโลโก้น่ารักขนาดนี้ฮะก็ให้วัยรุ่นหรือว่าเมื่อกี้เห็นเด็กใช่ไหมครับก็กินมิสเตอร์บีนตัวนี้นะครับมีหลายสาขาอันนี้คือที่ข้ออย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อของสิงคโปร์นะครับอร่อยอันนี้อร่อย
2: ใครจะมาทานที่ร้านนี้นะคะแนะนำว่ามาได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะเมนูเพื่อสุขภาพแบบนี้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีใช่นะคะ
0: อร่อยมากครับ
2: การที่เราได้เข้าไปรู้จักกับตราสินค้ายี่ห้อของสินค้าในท้องถิ่นนั้นๆ นะคะหรือแม้กระทั่งสิ่งปลูกสร้างหรือสัญลักษณ์ต่างๆที่พบเจอในที่ต่างๆทั้งหมดนี้นะคะก็ทำให้เราได้เห็นถึงการใช้ชีวิตแนวความคิดหรือมุมมองของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเราได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นค่ะ

อีโฮทนติ่งคนเทลาประเทศได้เข้าไปอยู่ในใจของคนทนติ่งนั้นอาเซียนที่กำลังเติบโตขึ้นอีกไม่นานอีโฮทนติ่งจะเข้าสู่ระดับโลกฮิโร

ไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันอฟริกา
1: เปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกาค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะดำเนินรายการโดยยานิสาชุโชตถาวรนะคะหรือปุ้ยค่ะ
0: และผมศิวกรธราวัชรศาสตร์นะครับครับ
1: ค่ะก็รายการของของเราเนี่ยนะคะสามารถรับชมออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา6นาฬิกาจนถึง6นาฬิกา30นาทีทางสามารถรับชมและรับฟังได้หลายช่องทางนะคะโดยทางวิทยุก็สามารถรับฟังได
0: ้ได้ครับที่ช่องวิทยุ AM นะครับ1575นะครับหรือจะเป็นทางช่องทางโซเชียลมีเดียก็คือ
1: เป็นเพจ Facebook นะคะสรานรมเรดิโอหรือยังมีช่องทางนึงนะคะ
0: โอ้โหเยอะจังเลยนะ
1: เว็บไซต์ของทางวิทยุสรานรมค่ะ
0: ครับผมก็พวกเราก็จะมาพบปะกับทุกท่านนะครับในทุกๆอาทิตย์เลยเพื่อจะมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแอฟริกานะครับให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเพราะว่าเป็นภูมิภาคที่แปลกใหม่น่าสนใจแล้วก็คนไทยไม่รู้จักมากเท่าไหร่เท่าที่ควรนะคร
1: ับก็ในส่วนของอาทิตย์นี้เราจะเน้นไปที่ประเทศซูดาน
0: ครับ
1: ค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปถึงเรื่องซูดานเนี่ยเราก็ยังคงเหมือนกับว่าช่วงวันนี้นะคะวันที่เราดำเนินรายการตรงกับวันวาเลนไทน
0: ์ใช
1: ่เห็นได้จากอิมพาล่า2ตัวเป็นคู
0: ่มาเป็นคู่นั่นเองนะครับ
1: เราก็จะเริ่มเกริ่นๆเป็นเกร็ดเล็กน้อยเกี่ยวกับวาเลนไทน์ในแอฟริกาค่ะ
0: แน่นอนเพราะว่าโอเคอย่างเมื่อวานนี้ของท่านผู้ชมเนี่ยนะครับก็คงเป็นวันที่ท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยได้รับหัวใจสติ๊กเกอร์เยอะแยะมากมาย มีคนแอบมาบอกรักหลายคนได้ดอกกุหลาบบางคนอาจจะถูกเซอร์ไพรส์แต่งงานหรือเปล่า นี่ใช่ไหม แต่เราอยากจะรู้ว่าพี่ปุ้ยครับในแอฟริกาเนี่ยเขามีวัฒนธรรมวาเลนไทน์ที่แตกต่างจากเราหรือจากประเทศ อื่นยังไงบ้างหรือเปล่า
1: อ๋อค่ะโดยที่อาทิตย์นี้นะคะเราก็เอาข้อมูลเอาเกร็ดเล็กน้อยมานำเสนอเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองวาเลนไทน์ในแอฟริกาเราจริงๆเรามี3ประเทศเนาะซึ่ง3ประเทศนี้เนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันเหมือนกัน
0: มีจุดเด่น
1: มีจุดเด่นเราจะเริ่มกันขอเล่าให้ฟังเกี่ยวกับประเทศแรกนะคะประเทศแซมเบีย
0: อ๋อครับ
1: ค่ะก็แซมเบียนะก็จะมีวิธีที่ฉลองเขาบอกว่าประดับตกแต่งอย่างของเมืองไทยนะก็จะเห็นเป็นสีชมพูสีแดงเป็นหลักแต่ของแซมเบียเนี่ยเขามีทั้งสีแดงสีขาวแล้วก็สีดำ
0: สีดำด้วยเหรอครับปุ้ยทำไมสีดำ
1: สีดำเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นเหมือนส่วนเป็นสีของธงชาติเขาด้วยนะแล้วก็เป็นเหมือนของประเทศเขาเองที่ตกแต่งสีดำแล้วก็

0: วันวาเลนไทน์นะคะของประเทศแซมเบียเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะหนุ่มสาวคู่รักเท่านั้นแต่เขาถือว่าเป็นเทศกาลที่เอาไว้เฉลิมฉลองความรักระหว่างครอบครัวและเพื่อนฝูงด้วย
1: แปลว่าความรักไม่ได้จำกัดอยู่ที่คนรักเท่านั้นแต่ก็สามารถที่จะส่งต่อให้กับคนรอบๆข้างได
0: ้
1: โดยไม่จำกัดหญิงก็แปลว่าสีดำเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นสีที่อัปมงคลหรือว่าตรงข้ามกับความรักเท่าไหร
0: ่
1: ในความหมายของคนแซมเบียหรือแอฟริกาโดยรวมด้วยซ้ำไปจะเป็นสีที่เป็นมงคลหรือเปล่า
0: อินเทรนด์เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นไปได้นะคะ
1: ก็เป็นไปได้ก็น่าสนใจว่าเราให้ดอกกุหลาบสีดำแก่คนได้
0: จะรอดไหม จริงๆก็มีประเทศอื่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับความจริงแซมเบียไม่ใช่เป็นประเทศที่น่าสนใจประเทศเดียวนะครับอีกประเทศนึงเราข้ามกันมาที่ประเทศกานานั่นเองครับกานาก็เป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ทางแอฟริกาตะวันตกใช่ไหมครับพี่ปุ้ย
0: ใช่ค่ะ
1: ที่ประเทศกานาเนี่ยนะครับก็โดยทั่วไปก็จะมีลักษณะการเฉลิมฉลองวันวาเลนไทน์ไม่ต่างกับประเทศอื่นเลยก็จะมีการให้ดอกไม้ให้ดอกไม้สีแดงให้ช็อกโกแลตให้อะไรกันอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่ผู้ชมอาจจะท่านผู้ชมที่ชมทาง Facebook จะเห็นอยู่นะมีลูกโป่งมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าที่พิเศษกว่านั้นครับพี่ปุ้ยที่กานาเนี่ยนะครับ เขาก็จะมีการยังไงครับพี่ปุ้ย
0: ก็จะมีการเรียกว่าวันนั้นจะเป็นวันที่พิสูจน์เลยล่ะว่าผู้หญิงคนนั้น
1: รักใคร
0: ชอบใคร
1: นะครับแต่ว่าดูยังไงครับดูโดยการที่บอกว่าวันนี้เราต้องไปเดทกับคู่รักถ้าหากว่าคู่รักเนี่ยไม่เชิญเราไปเดทเนี่ยแปลว่าไม่ใช่ที่หนึ่งในใจ
0: ใช่เป็นวันที่พิสูจน์ความรัก
1: พิสูจน์กันเราจะได้รู้กันว่าเป็นรักแท้หรือแค่สื่อสารนั่นเองนะครับนั่นแปลว่าไงครับท่านผู้ชมถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยเราเกิดมีแฟนแต่ว่าแฟนเราไม่ได้เชิญเราไปเดทเนี่ยแปลว่าจบละไม่ใช่ละ
0: ไม่ใช่แล้ววันน
1: ี้เป็นแค่การสื่อสารนะครับแต่ถ้าหากว่าคนไหนแฟนมาเชิญไปเดทคุณผู้หญิงคนไหนที่แฟนมาเชิญไปเดทด้วยเนี่ยแปลว่าโอเคคนนี้ที่หนึ่งในใจของผู้ชายคนนั้นแน่นอน
0: แน่นอน
1: แปลว่าอะไรครับพี่ปุ้ยแปลว่าวันนี้นอกจากจะมีคู่รักที่อาจจะมีคู่รักเพิ่มขึ้นมาใหม่ก็จะมีคู่รักที่แตกหักออกไปอีกจำนวนไม่น้อยเลย
0: ใช่
1: ก็เป็นไปได้
0: จริงใช่
1: เป็นวันแห่งความจริงที่จะได้เปิดเผยกันก็เป็นที่กาน่าก็น่าสนใจไม่น้อย
0: มีอีกที่นึงที่แอฟริกาใต้อันนี้เนี่ยถือว่าอาจจะไม่ถึงขั้นแตกหักหรือว่าถึงขั้นแบบกาน่านะแต่คือมีทางออกคือจริงๆแล้วของแอฟริกาใต้เนี่ยเพราะว่าก็จะมีผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะบอกเป็นในๆว่าฉันชอบเธออยู่ก็มีการติดชื่อไว้ที่เสื้อผ้าแขนเสื้ออะไรเงี้ยให้รู้เป็นในๆว่าคนชื่อคนนี้ชอบอยู่นะ
1: หรอครับพี่ปุ้ยหมายความว่าสมมุติเราเป็นผู้หญิงในแอฟริกาใต้ก็จะเหมือนกับมีการปักชื่อของคนที่แอบชอบไว้
0: เขาบอกมันจะมีแบบเป็นแบบอาจจะเป็นเข็มกลัดหรือเป็นอะไรที่บอกชื
1: ่อ
0: ก็ถ้าเกิดสมมุติว่าดูท่าแล้วจะนกก็บอกไปว่าอ๋อชื่อซ้ำกันเยอะค่ะ
1: คือความจริงก็เป็นเรื่องดีสำหรับคุณผู้ชายที่อยากรู้ว่าใครแอบชอบเราอยู
0: ่
1: เราก็จะได้แบบไปเดินดูตามแขนเสื้อของ ของเพื่อนๆว่าเอ๊ะมีชื่อเราปักอยู่ที่ไหนไหมแต่ผู้หญิงก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ชื่อคุณนะซะหน่อยแบบชื่อนี้มันเกลือมากอะไรเงี้ยก็อาจจะแก้เขินกันไปหรือเปล่าหรือยังไงก็
0: เป็นไปได
1: ้ความจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับพี่ปุ้ยเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยอาจจะนำมาปรับใช้กับในบ้านเราด้วยก็ได้นะ
0: ปีหน้า
1: ใช่เผื่อแบบเป็นการป้องกันการนกกันเกิดขึ้นมากมายนะครับก็ความจริงถ้ามันนกปุ๊บก็ปล่อยเขาซาฟารีที่แอฟริกาไปเลย
0: เพิ่มความ
1: เพิ่มจำนวนประชากรของสัตว
0: ์
1: ของสัตว์ป่าใน
0: ธรรมชาติ
1: ธรรมชาติกับคุณสู่ป่าไปนะครับพี่ปุ้ยโอเคก็เป็นบรรยากาศของวันวาเลนไทน์ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับก็จะได้รู้ว่าที่อีกซีกโลกหนึ่งของโลกเราเนี่ยเขาเฉลิมฉลองวันวาเลนไทน์กันยังไงนะครับในแอฟริกาก็จริงไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะก็น่าสนใจมากก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากประเทศอื่นมากเท่าไหร่โดยรวมก็ให้ดอกไม้กุหลาบอะไรกัน
0: ก็มีความในความเหมือนก็ยังมีความแตกต่าง
1: ถูกต้องและที่สำคัญช็อกโกแลตที่หลายหลายคนได้รับทานเมื่อวานนี้แน่นอนคือมั่นใจได้ไม่มากก็น้อยเลยว่าอินกรีเดียนผลิตอะไรนะ
0: ผงโกโก้ตัวเมล็ดคาคาโ
1: กโก้ที่คือช็อกโกแลตก็ผลิตมาจากโกโก้ซึ่ง
0: จริงๆแล้วประเทศในทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะแถบแอฟริกาตะวันตกนะครับเป็นผู้ผลิตสำคัญของโลกเลยในการผลิตเมล็ดโกโก้มาให้พวกเรา
1: ได้รับประทานกันได้ให้คู่รักได้มาให้กันเมื่อวานนี้นะครับ ก็ถือได้ว่าคุณผู้ชมก็ได้มีการบริโภคสิ่งของที่มาจากแอฟริกาเป็นเรื่องใกล้ตัวเราเหมือนกัน
0: สิ่งแอฟริกาใกล้ตัวกว่าที่เราคิด
1: มากๆนะครับพี่ปุ้ยโอเคอย่างที่อาทิตย์ที่แล้วเราได้เกริ่นกันไปนะครับพี่ปุ้ยว่าอาทิตย์นี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศซูดานนั่นเองวันนี้เราก็เลยจะมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับซูดานมานำเสนอให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบรับรู้กันนะครับ
0: จริงๆเพราะซูดานหนึ่งในประเทศที่น่าสนใจมากในทวีปแอฟริกาประเทศหนึ่งคนไทยจะไม่ค่อยได้ยินชื่อหรือว่าไม่ค่อยรู้จักกันสักเท่าไหร่นักเราก็จะมีเกิดเล็กนิดน้อยมาเริ่มต้นด้วย
1: เริ่มจากนี้ดีไหมครับพี่ปุ้ยซูดานอยู่ที่ไหน
0: ตอบว่าทวีปแอฟริกาคงไม่พอนะคะจริงๆซูดานเนี่ยอยู่ถ้ามองในแผนที่เนี่ยนะคะจะอยู่ทางทิศใต้ของประเทศอียิปต์ซึ่งอียิปต์เนี่ยก็จะถือว่าอยู่ในแถบแอฟริกาเหนือซูดานก็จะอยู่ติดกันเลยลงมาทางใต้นะคะ
1: มีเมืองหลวงชื่อว่ากรุงคาทูมนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ในคลิปตอนนี้ก็จะเป็นภาพบนอากาศของเมืองคาทูมซึ่งก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่เป็นแอฟริกาอย่างที่พวกเราคิดซะหน่อยเลยนะครับที่จะแบบว่าแห้งแล้งหรือว่ากันดารก็เป็นเมืองที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจอยู่ไม่มากก็น้อยเลยนะครับ
0: แล้วก็มีแม่น้ำสายหลัก
1: หลายผ่านนั่นก็คือแม่น้ำ
0: นาย
1: นั่นเองนะครับหลายคนก็จะบอกว่าเอ๊ะไม่ใช่แค่ในอียิปต์หร
0: อ
1: ไม่นะครับความจริง
0: มันก็หลายประเทศ
1: หลายประเทศอยู่นะโอเคก็ซูดานนะครับที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้ในทวีปแอฟริกานะครับเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่มากในแอฟริกานะครับอันดับหนึ่งเลยก่อนปี2011แต่ในปี2011เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แตกออกมาหมายความว่าเกิดประเทศใหม่ขึ้นในภูมิภาคแอฟริกานั่นก็คือประเทศเซาท์ซูดานนั่นเองนะครับก็แตกออกมาจากประเทศซูดานก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยซูดานกลายเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ3ในทวีปแอฟริกาซึ่งก็ยังใหญ่อยู่ดี
0: ใ
1: หญ่กว่าไทยประมาณ5เท่าเลยนะครับ
0: จริงๆใหญ่รองมาจากประเทศแอลจีเรียและเราจะเรียกว่าคองโกแต่คืออันนี้นะคะเนื่องจากคองโกเนี่ยจะมีทั้งที่เป็นสาธารณรัฐคองโกและสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกอันนี้คือจะใหญ่รองจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะคะค่ะแล้วตัวชื่อประเทศอันนี้เนี่ยก็น่าสนใจชื่อประเทศซูดานเองจริงๆมาจากภาษาอาหรับิกค่ะเป็นคำแปลคือถ้าเป็นภาษาอาหรับิกเนี่ยนะคะก็จะแปลกันว่าเป็นพื้นที่ของคนผิวสีหรือจะว่าเป็นในภาษาอังกฤษก็จะบอกบิลาดอัสซูดาน
1: นี่คือภาษาอาหรับิก
0: ภาษาอาหรับิกเลย
1: ค
0: ือเป็นที่มาของคำว่าซูดาน
1: ซูดานก็หนึ่งในนั้นก็เป็นเพราะว่าประชากรของซูดานอย่างที่พวกเราก็น่าจะทราบกันดีน่าจะพอเดาได้ว่าก็เป็นคนที่เป็นผิวสีเป็นหลักนั่นเองนะครับก็ซึ่งความจริงแล้วนะครับพี่ปุ้ยทราบมาว่าแอบได้ยินมาว่าความจริงซูดานในอดีตเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่พูดถึงประเทศแต่มันคืออาณาจักรซูดานคือกว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยน่าจะเป็นที่มาของคำว่าเป็นดินแดนของคนที่เป็นผิวสีด้วยนั่นเองนะครับ
0: อาณาจักรสมัยก่อน
1: อาณาจักรสมัยก่อนใช่มันก็จะอยู่ประมาณแอฟริกาตะวันออกพาดยาวไปถึงแอฟริกากลางแล้วก็แอฟริกาเหนือนั่นเองนะครับก็ถือว่าใหญ่มากนะใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นอาณาจักรมันไม่ใช่เป็นประเทศนะครับและอย่างที่เมื่อกี้เราได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้ว่ามีแม่น้ำเส้นหนึ่งที่ไหลผ่านกรุงคาทูมนั่นคือแม่น้ำนายนั่นเองซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าแม่น้ำนายต้องผ่านอียิปต์เท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วมันมีที่มาอีก
0: มันไม่ใช่
1: แค่อียิปต์นะสิครับเพราะว่าความจริงแม่น้ำนายเนี่ยนะครับมันเกิดจากการรวมตัวกันของแม่น้ำสองสายนั่นก็คือแม่น้ำที่ชื่อว่าไวท์นายกับบลูนายนั่นเอง
0: นายสีขาวนายสีน้ำเงิน
1: ใช่นายสีขาวกับนายสีน้ำเงินมารวมกันที่ซึ่งแม่น้ำอย่างแม่น้ำบลูไนเนี่ยมันก็ไหลมาจากเอธิโอเปียมีที่มาจากเอธิโอเปียนั่นเองนะครับแต่อย่างแม่น้ำไวท์ไนเนี่ยมันก็ไหลมาตั้งแต่เซาท์ซูดานแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มารวมกันเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาที่คาทูมในซูดานนะครับก็เลยทำให้เนี่ยซูดานก็เลยคาทูมก็เลยเหมือนกับเป็นจุดที่เป็นศูนย์รวมระหว่างแม่น้ำสองสายมารวมกันแล้วก็ไหลขึ้นไปที่อียิปต์นั่นเองนะครับ
0: เพราะเวลาเรามองในแผนที่ค่ะเวลาพูดว่าแม่น้ำไหลเราจะชอบนึกในใจว่ามันคือไหลลง
1: ใช่ไหลลง
0: แต่ในแผนที่เนี่ยนะคะที่เราสื่อมันจะไหล ขึ้น
1: คือใช่คือซูดานนี่มันอยู่ทางใต้ของอียิปต์มันก็จะขัดแย้งกับความเป็นโลจิกของเรานิดนึงว่าทำไมไหลขึ้นแต่ว่าเราต้องมองอย่างนี้ครับว่าซูดานเนี่ยมีพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าอียิปต์มันก็เลยทำให้
0: ไหลลง
1: ไหลไหลลง
0: ไปที่ปากแม่น้ำ
1: ใช่ซึ่งก็อยู่ที่อียิปต์นั่นเองนะครับแล้วก็ความจริงแล้วเนี่ยกว่า 60% เลยก็ว่าได้ของแม่น้ำไนล์ทั้งเส้นเนี่ยมันก็จะไหลพาดผ่านซูดานเพราะฉะนั้นซูดานก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำไนล์เต็มๆเลยนั่นเอง
0: อู่ข้าวอู่น้ำเลยนะ
1: ใช่อู่ข้าวอู่น้ำเลยก็เป็นที่มาของความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคนั้นนะครับทีนี้เรามาพูดถึงแม่น้ำกันแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยตอนแรกเราพูดว่าซูดานแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นอาณาจักรที่กว้างใหญ่มากแต่ตอนนี้มันกลายเป็นประเทศละพี่ปุ้ยทราบไหมครับว่าซูดานมีวันชาติวันที่เท่าไหร่
0: เราจะได้รางวัลไหมอ่ะ
1: ตอบแล้วก็เราก็จะ ได้ความรู้กลับไป
0: ได้ความรู้กลับไปค่ะคือวันชาติของซูดานเนี่ยนะคะตรงกับวันที่1มกราคมของทุกปีจริงๆแล้ววันชาติวันที่ตรงกับวันที่1เนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศซูดานประเทศเดียวแต่ยังมีประเทศอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นบรูไนนะคะคาเมรูนอันนี้ก็คืออยู่ในทางแถบแอฟริกาตะวันตกเช็กและเฮติก็ถือว่ามีวันชาติตรงกับวันเดียวกัน
1: ปีใหม่
0: ปีใหม
1: ่ก็ดีก็ถือว่าฉลองไปเลยทีเดียวทั้งวันชาติแล้วก็วันปีใหม
0: ่นี่จะไม่ได้หยุด2วัน
1: ก็เสียใจแต่ว่าก
0: ็
1: คุณเลือกแล้วโอ้ก็โอเคก็น่าสนใจมากนะครับที่วันชาติซูดานเนี่ยตรงกับวันที่1มกราคมเลยก็มีไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่มีวันชาติตรงกับวันขึ้นปีใหม่ก็ถือว่าได้เริ่มศักราชใหม่ๆเป็นพร้อมกับอะไรใหม่ๆของประเทศซูดานไปเลย
0: ยังพูดถึงอาณาจักรเลยบอกว่าซูดานจริงก็มีเกร็ดเล็กน้อยที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะ
1: ถูกต้องครับอย่างที่พวกเราพูดไปตั้งแต่ต้นว่าซูดานเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นอาณาจักรที่กว้างใหญ่มีแม่น้ำไนล์ไหลผ่านทำให้เกิดกลายเป็นความเจริญรุ่งเรืองซีวิลิเซชันตามมาแน่นอนครับว่ามันก็เลยหมายว่าเครื่องหมายหนึ่งของความเจริญรุ่งเรืองนั้นเนี่ยคือ
0: พีระมิด
1: นั่นเองพีระมิดก็เหมือนกับแม่น้ำไนล์ที่คนก็นึกว่าต้องมาจากอียิปต์เท่านั้นความจริงแล้วเป็นความคิดที
0: ่ยังไม่ถูกต้องสิเดี๋ยวมันมีอะไรมากกว่าน
1: ั้นมีอะไรมากกว่านั้นแน่นอนนะครับ เพราะว่าที่อียิปต์เนี่ย เขาบอกว่านอกจากจะมีพีระมิดแล้วเนี่ยในซูดานก็ยังมีพีระมิดด้วยซึ่งมีไม่พอแต่ว่ามีปริมาณจำนวนมากกว่า
0: ถึง2 เท่า
1: ของอียิปต์เลยด้วยซ้ำไปนะครับเขาบอกมีประมาณมากกว่า200พีระมิดเลยทีเดียวซึ่งก็จำนวนเนี่ยเข้าใจว่าคงยังต้องนับไปต่อเรื่อยๆเพราะมันก็มีการค้นพบเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเนาะพี่ปุ้ยแต่ว่าตอนนี้ปริมาณที่เราที่เขาค้นพบแล้วเนี่ยนับเจอแล้วเนี่ยก็มากกว่า200เลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพีระมิดที่มีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความมีเอกลักษณ์มี
0: ทรงมันจะไม่ค่อยเหมือนที่เราเห็นภาพทั่วไปเวลาเรานึกถึงพีระมิดที่มันจะแหลมแล้วมันจะมีทั้งหลายรูปทรงนะคะท
1: ั้
0: งโค
1: ้
0: งทั้งเล็กเป็นแถวอยู่เป็นกลุ่ม
1: ใช่นะครับก็แต่ว่าหลักๆแล้วก็แน่นอนว่ามันก็สื่อแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตของทั้งซูดานแล้วก็อียิปต์แล้วก็ในหลายๆประเทศที่มีสิ่งก่อสร้างลักษณะเดียวกับพีระมิดนั่นเองนะครับพี่ปุ้ยก็น่าสนใจไม่น้อยก็ใครสนใจไปเที่ยวก็เชิญได
0: ้
1: น่าสนใจมาก
0: มีอะไรให้ค้นพบในซูดานอีกเยอะเลย
1: เยอะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนนะครับพี่ปุ้ยเลยเดี๋ยวมาช่วงหน้าเราจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจของซูดานมาเล่าให้ฟังต่อครับโอเคครับกลับมาแล้วนะครับก็โอเคต่อจากเรื่องเมื่อกี้นะครับนอกจากที่เมื่อกี้เราพูดถึงอดีตละอดีตของซูดานเป็นไงตอนนี้เราจะกลับมาพูดถึงเรื่องของความเป็นปัจจุบันมากขึ้นว่าซูดานเขาเนี่ยมีเทศกาลอะไรบ้างมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับอันดับแรกเลยที่เราอยากจะนำเสนอมากๆก็คือกีฬาของซูดานนั่นเองนะครับอย่างเมืองไทยก็จะมีกีฬามวยไทยซูดานก็จะมีมวยซูดานเหมือนกันเป็นมวยปล้ำนะครับชื่อว่านูบ้ามวยปล้ำนูบ้านะครับหรือนูบ้าเวสลิงนั่นเองนูบ้าคืออะไรครับนูบ้าเนี่ยคือชนเผ่าหนึ่งของซูดานนะครับที่อยู่อาศัยทางตอนในรัฐที่ชื่อว่าคอร์โดฟานนะครับใต้ South คอร์โดฟานนะครับซึ่งมันจะอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่ชื่อว่านูบ้านั่นเองนะครับซึ่งคนชนเผ่ากลุ่มนี้เนี่ยมีจำนวนกว่าล้านคนเลยทีเดียวนะครับพี่ปุ้ยซึ่งเขาก็มีวัฒนธรรมธรรมเนียมในการเนี่ยมาเล่นมวยปล้ำกันแล้วมันก็ได้แพร่กระจายไปในภูมิภาคอื่นๆของซูดาน
0: เป็นที่นิยมในประเทศ
1: เป็นที่นิยมในประเทศทำให้ตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้มีโอกาสไปซูดานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันศุกร
0: ์
1: หลังการละหมาดใหญ่ของชาวมุสลิมในวันศุกร์นะครับเขาก็จะมีเนี่ยเขาก็จะมาเล่นมวยปล้ำกันนะครับอย่างที่ผู้ชมเห็นในคลิปนะครับก็เนี่ยจะมีมาเล่นมวยปล้ำกันหลังการละหมาดใหญ่ของชาวมุสลิมนะครับก็เป็นที่สนุกสนานนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยนะมันเหมือนกับเป็นเครื่องพิสูจน์เลยนะครับว่าความเก่งของคนเราเนี่ยมีได้ถึงขนาดไหน ก็มาพิสูจน์ตัวเองก็มาพิสูจน์กันได้ที่นี่นั่นเอง
0: พิสูจน์ในสังเวียนนะ
1: พิสูจน์ในสังเวียนนะครับพี่ปุ้ย
0: ค่ะส่วนอันนึงที่จะนำเสนอต่อนะคะนอกหลังจากที่มีเรื่องมวยปล้ำหนูบ้าแล้วเนี่ยจะนำเสนอเป็นเรื่องอีกอันนึงคือเฉลิมฉลองเป็นอีกเทศกาลหนึ่งนะคะในประเทศซูดานโดยที่เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่ามุสลิมคริสต์มาสหรือว่าเรียกในภาษาอาหรับสำเนียงของซูดานก็จะมูลิดแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่ตรงกับวันที่25ธันวาคมอย่างที่เราคิดกันมุสลิมคริสต์มาสเนี่ยนะคะเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดของท่านนบีมูฮัมหมัดนะคะซึ่งเป็นอันนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าต้องเกริ่นก่อนว่าในประเทศซูดานเนี่ยประชากรส่วนใหญ่เขาจะนับถือศาสนาอิสลามดังนั้นแล้วนี่เขาก็จะฉลองเป็นมุสลิมคริสต์มาสโดยในวันนั้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นเหมือนวันเฉลิมฉลองใหญ่ทั่วไปของปีก็จะมีคนจากหลากหลายไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนฝูงก็จะมาเฉลิมฉลองจะมีกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีการร้องเพลงมีเทศกาลเมื่อกี้มันจะเป็นเหมือนเทศกาลวัดเป็นอะไรเงี้ยค่ะนึกจริงๆแล้วเราก็ดูเหมือนเทศกาลวัดจะมีคนมางานวัดใช่ค่ะจะมีมาเฉลิมฉลองก็จะเป็นเรียกว่าเป็นเทศกาลใหญ่เฉลิมฉลองรื่นเริงมีความสุขใหญ่ของปีค่ะแต่ว่าวันมุสลิมคริสต์มาสหรือมูลิดเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเป็นใช้ปฏิทินจันทรคติมันก็จะไม่ได้ตรงกันทุกวันในทุกๆปีเนี่ยก็จะไม่ได้มีวันที่แน่นอนนะคะก็จะคำนวณปีต่อปีไปค่ะ
1: ก็ต้องดูปฏิทินฟ้าพระจันทร์
0: พระจันทร
1: ์ดวงดาวไปก็ต้องคอยถ้าใครสนใจอยากจะเข้าไปชมในเทศกาลนี้ก็ต้องคอยดูดีๆต้องคอยติดตามข่าวว่าปีนี้จะตรงกับวันไหนนั่นเอง
0: แต่เข้าใจว่าเทศกาลนี้ก็คือจะมีเฉลิมฉลองไม่จำกัดเฉพาะในประเทศซูดานจะรวมถึงประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักเขาก็จะมีการเฉลิมฉลองเช่นเดียวกันค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าใครมีเพื่อนเป็นชาวมุสลิมเป็นเพื่อนนับถือศาสนาอิสลามต้องทำข่าวดูได้ว่าปีนี้วันไหน
0: ใช่ค่ะ
1: น่าสนใจไม่น้อยนะครับเพราะว่าเรื่องของนิทรรศการเนี่ยเป็นอะไรที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญของอะไรของแต่ละคน
0: ประเทศ
1: ไปนะครับสุดท้ายครับพี่ปุ้ยเมื่อกี้พี่ปุ้ยพูดถึงเรื่องของการเฉลิมฉลองแต่เป็นเรื่องของศาสนาใช่ไหมอันนี้จะเป็นเรื่องของย้ายมาเรื่องเข้าตีมาเลยนะครับเป็นเรื่องของการแต่งงานชาวซูดานแต่งงานเนี่ยแน่นอนนะครับพี่ปุ้ยว่าการแต่งงานของในแต่ละประเทศเนี่ยมันก็มีกิมมิกมีเอกลักษณ์จุดเด่นต่างๆกันไปอย่างประเทศซูดานนี่นะครับคุณผู้ชมครับมีความที่เขาเรียกเป็นอุตสาหกรรมเลยนะเป็นอุตสาหกรรมแต่งงานที่นำรายได้เป็น GDP สองประเทศอย่างยิ่งใหญ่เป็นการกระจายรายได้นะครับเพราะว่าที่ซูดานเนี่ยเขาไม่ได้แต่งงานจัดกันแค่วัน2วันเขาจัดกันเป็น2ถึง7วัน
0: เรียกว่าเป็นอาทิตย์เรียกว่าอาทิตย์ได้เลย
1: จัดกันเป็นอาทิตย์ครับทำไมถึงนานขนาดนี้นะครับเพราะเขาบอกว่าที่ซูดานเนี่ยให้ความสำคัญกับประเพณีนี้มากประเพณีนี้มากๆนะครับก็จนทำให้เหมือนกับในการจะแต่งงานครั้งนึงมันก็ต้องมีการเตรียมตัวการตกแต่งการวางแผนอะไรเยอะแยะมันก็เลยแตกมาเป็นอุตสาหกรรมย่อยๆมากมายเช่นอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม
0: เครื่อง
1: ประดับอุตสาหกรรมคอสเมติกเครื่องสำอาง
0: เฮนน่าที่เป็นเหมือนกับการระบายที
1: ่การเพ้นท์เฮนน่าคือเหมือนกับเป็นลายศิลปะบนตาม
0: ลำตัว
1: มือหน้าตาอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอุตสาหกรรมเนี่ยกระจายรายได้ออกมาได้อย่างมากๆเลยนะครับพี่ปุ้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ซูดานเขามีการจัดงานแต่งงานหลายๆวันนะครับเพราะว่าก็ไม่ใช่แค่คนสองคนได้ประโยชน์แต่ว่าก็คือหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นคุณผู้ชมลองเข้าไปดูใน YouTube แล้วก็เสิร์ชว่าแบบ Sudanese Wedding มันก็จะแบบมีคลิปยิ่งใหญ่ทำแบบอลังการมากๆเลยนะครับ
0: เพลงก็เพราะด้วยนะบางทีมีฟังเพลงมีอะไรนะคะ
1: ใช่ยิ่งถ้าบ้านไหนรวยโอ้โหปิดซอยเลี้ยงปิดเมืองทั้งเมืองเลี้ยงเลยก็ได้นะครับก็ดีก็เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าการแต่งงานมันก็แสดงให้เห็นถึงอะไรหลายๆอย่างของในแต่ละวัฒนธรรมได้นะครับ พี่ปุ้ยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับซูดานคร่าวๆนะครับที่เราอยากจะมาเล่าให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้เห็นกันว่าเขาเป็นยังไงไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยนะอะไรอย่างนี้อยากจะมีเสริมครับพี่ปุ้ยนอกจากเรื่องของสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยซูดานเนี่ยนะครับก็หลักๆแล้วอุตสาหกรรมเขาเนี่ยผลิตภัณฑ์อันนึงที่เขาเนี่ยขายได้ดีมากๆเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นกัมอาคาเชียหรือ
0: กัมอาราบิกหรือเปล่าก
1: ัมอาราบิกนั่นเองครับใช่มันมีกัมอาราบิกเอาไว้ทำอะไรครับพี่ปุ้ยรู้ไหม
0: อ่ะอันนี้มันเหมือนจะรู้แต่ไม่แน่ใจคือเป็นเหมือนกับเข้าใจว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารหรือว่าอุตสาหกรรมจำได้ว่ามันจะมีพวกกัมอาราบิกเยอะมากเลยมีอะไรบ้างนะคะ
1: จะมีจริงๆทำได้หลายอย่างนะที่พี่บอกนะครับหลักๆเขาก็จะนำเข้ามาทำเป็นเครื่องดื่มชูกำลัง
0: ใส่ใน
1: เครื่องดื่มอะไรเงี้ยครับหรือว่าลองรีเสิร์ชดูก็อาจจะมาทำเป็นส่วนประกอบของสีน้ำสีอะไรก็ได้คือทำได้หลายอย่างมากนะครับน่าสนใจไม่น้อยเป็นเรื่องในด้านอุตสาหกรรม
0: เพราะว่าซูดานเนี่ยก็ถือเป็นประเทศหลักที่มีกัมอาราบิกนี้
1: ใช่ที่ผลิตกัมอาราบิกได้แล้วก็ส่งออกนะครับประเทศไทยเราก็นำเข้ามาไม่น้อยเลยนะก็มีบริษัทนำเข้ามาเหมือนกัน
0: พูดถึงเรื่องการนำเข้าการส่งออกจริงๆแล้วก็มีอะไรที่เราอยากจะประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะอันนี้เป็นเหมือนกิจกรรมที่สำคัญหนึ่งของทางกองแอฟริกาเลยที่จะจัดขึ้นในเร็ววันนี้นะคะ
1: ถูกต้องครับนั่นเองเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าซูดานก็มีอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสในการทำการค้าแล้วก็การลงทุนการทำธุรกิจนะครับในซูดานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในวันที่20กุมภาพันธ์นี้นะครับที่กำลังจะถึงนี้เนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศก็จะร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตซูดานประจำประเทศไทยและ BOI นะครับมาร่วมการจัดงานสัมมนาหัวข้อโอกาสการค้าการลงทุนในซูดานนั่นเองนะครับโดยในงานเนี่ยก็จะมีพบกับภาคเอกชนที่ได้เคยมีโอกาสไปสำรวจลู่ทางธุรกิจในซูดานแล้วก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์ให้คนที่สนใจเนี่ยได้มาฟังกันว่าการจะไปลงทุนในซูดาน potential คืออะไรอุตสาหกรรมอะไรที่น่าสนใจและจะเข้าไปยังไงเพราะมันก็ไม่ได้ดูเหมือนเป็นประเทศที่เรารู้จักกันมากนะครับนอกจากนั้นก็ยังจะมีผู้แทนจาก BOI มาคอยให้คำแนะนำด้วยนะครับว่าจะเข้าไปอย่างเงี้ยจะยังไงแล้วก็ภาครัฐจะสามารถสนับสนุนตรงไหนอะไรยังไงได้บ้างนะครับ
0: เป็นเหมือนคลินิกที่จะให้สามารถสอบถามได
1: ้ถูกต้องเป็นคลินิก
0: จัดขึ้นที่ไหนคะ
1: จัดขึ้นที่ห้องนราธิปนะครับกระทรวงการต่างประเทศเวลาบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับที่ห้องนราธิปบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นกระทรวงการต่างประเทศโดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้นะครับตามลิงก์ที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอตอนนี้หรือถ้าว่ามองไม่สะดวกก็สามารถสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่ข้างๆลิงก์เนี่ยได้เลยนะครับแล้วก็ไปลงทะเบียนกันอย่าลืมว่าหมดเขตลงทะเบียนวันศุกร์นี้แล้วนะครับพี่ปุ้ย
0: ต้องรีบหน่อยแล้วล่ะ
1: ต้องรีบหน่อยนะครับก็โอกาสดีๆอย่างนี้ไม่ได้ผ่านมาบ่อยๆนะครับเพราะว่าเราก็ได้พบปากกับผู้แทนของซูดานตัวจริงเสียงจริงเลยทีเดียวที่มาขอให้คำแนะนำหรือว่าให้ความเชื่อมั่นอย่างน้อยก็เข้าไปถามเขาก็ยังดีว่าซูดานอยู่ที่ไหนอะไรยังไงจะยังไม่ต้องลงทุนก็ได้แค่ไปลองดูซิว่าซูดานเป็นยังไงโอกาสเป็นยังไงอะไรเงี้ยเผื่อในอนาคตเรามีโปรเจกต์อะไรก็จะได้
0: ใช่ค่ะ
1: เตรียมตัวในอนาคตนะครับ
0: ค่ะ
1: แน่นอนว่าอาทิตย์นี้เป็นซูดานใช่ไหมครับพี่ปุ้ยแล้วอาทิตย์หน้าล่ะครับ
0: อาทิตย์หน้าเนี่ยเข้าใจว่าก็จะมีอีกประเทศนึงที่จะนําเสนอนะคะเหมือนชื่อคล้ายๆกันแหละเราเคยพูดไปหน่อยแล้วล่ะเมื่อตอนต้นคือเซาท์ซูดาน
1: นั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทหารไทยนะครับที่กําลังจะไปปฏิบัติหน้าที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นกองกำลัง
0: รักษาสันติภาพ
1: ของ UN นะครับก็จะเป็นอย่างที่ผู้ชมเห็นในรูปนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งอยู่ที่ซาวด์ซูดานอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็จะส่งไปเพิ่มอีกตั้งกว่า200คนเลยนะครับพี่ปุ้ยก็
0: กลางปีหน้า
1: ช่วงกลางปีนี้
0: เดือนมิถุน
1: ายนใช่ครับก็อาทิตย์หน้าเราจะได้มาลองดูกันว่าเขาเหล่านี้เป็นใครมาจากไหนนะครับมารับทราบข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขากันให้มากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับพี่ปุ้ยก็ขอลากันไปก่อนนะครับก็พบกันใหม่ได้ในอาทิตย์หน้านะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สำหรับวันนี้ที่สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการเป็นการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับรายการภาษาพม่าง่ายๆวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพม่าด้วยพาหนะชนิดต่างๆครับฟังดูแล้วน่าสนุกใช่ไหมล่ะครับวิธีการสัญจรในพม่ามีหลากหลายวิธีด้วยกันการเรียกขานชื่อพาหนะให้ถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเรียกผิดเรียกถูกจะขึ้นเครื่องบินกลายเป็นไปส่งที่รถไฟจะลำบากกันนะครับไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิยานพาหนะเป็นเรื่องสำคัญต่อการเดินทางนะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียกให้เวทถูกต้องนะคะเราก็มาเรียนการเรียกของยานพาหนะต่างๆนะคะถ้าหาว่ารถยนต์เนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนะคะรถยนต์ที่เรานั่งทุกวันเนี่ยเราก็เรียกว่าก้านะคะก้าก็มาจากภาษาอังกฤษเหมือนกัน car car เนี่ยภาษาพม่าเรียกกันว่าก้าค่ะก้านะคะถ้าหาว่ามอเตอร์ไซค์ล่ะคะอาจารย์นะมอเตอร์ไซค์ก็เราเรียกว่ามอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์นะคะเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะถ้าเป็นจักรยานก็คือเราก็เรียกว่าเซเปเซเปนะคะที่เราปั่นกันนะฮะปั่นกับเท้าก็เซเปอ้าวรถยนต์ก็คือก้านะคะบางคนก็เรียกว่ามอเตอร์ก้านะคะมอเตอร์ก็คือมอเตอร์นั่นเองนะใช้มอเตอร์ไปก็คือมอเตอร์ก้าก็ได้ก้าตัวเดียวก็ได้นะคะอ้าวจักรยานยนต์มอเตอร์ไซเคิลจักรยานก็คือเซเปนะคะเซเปต่อไปก็คือเครื่องบินนะคะเครื่องบินลีจิมเบียนลีจิมเบียนนะคะเราเคยเรียนลีเซ่ใช่ไหมคะสนามบินแล้วตัวนี้มาดูที่เลยิมเบียนก็คือเครื่องบินนั่นเองนะคะเลก็คือลมยิมก็คือเครื่องยนต์เบียนก็คือบินเอาใช้เครื่องยนต์บินบนลมนะฮะก็คือเลยิมเบียนนั่นเองค่ะนะคะที่พม่าเนี่ยเวลาเราไปเนี่ยเราเห็นสามล้อของพม่าเนี่ยแบบไม่เหมือนที่นี่นะคะมีเหมือนแบบจักรยานแล้วก็ข้างๆน่ะมีนั่งได้อีกล้อหนึ่งที่แบบสองคนด้านหลังชนกันนั่งกันนะก็คนขับก็เขาก็ปานไปเล่ๆๆนะอันนี้เราเรียกว่าไซกาไซกานะคะไซกาแล้วก็เรามีอะไรบ้างอีกถ้าเป็นรถเมย์เนี่ยเราก็เรียกว่าบัสกานะฮะบัสการถเมล์เนี่ยมีแค่รถเมล์แบบบ้านเราหรือเปล่ายังไม่ใช่นะฮะเรามีสองแถวไหมเหมือนแบบที่นี่นะแบบนอกเมืองเนี่ยเรามีสองแถวบ้านสองแถวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะสองแถวเนี่ยเราเรียกว่าจากาจากาทำไมถึงเรียกว่าจากาเพราะว่ารถเมล์ของรัฐบาลนะไปคันหนึ่งแล้วก็อีกคันหนึ่งที่แบบยังไม่มาเขาก็มาแทรกการที่ตรงระหว่างรถรัฐบาลสองคันหรือว่าสามคันเปลี่ยนแบบเนี่ยก็เราก็เรียกว่ารถที่แบบมาแทรกแทนรถรัฐบาลก็คือเราเรียกว่าจากานั่นเองค่ะเราจะถามคนพม่าว่าเราจะไปจากย่างกุ้งไปถึงผู้กามเนี่ยเราจะไปได้ยังไงก็เราก็ควรรู้คำอันนี้บ้านนะคะเพราะฉะนั้นยังโกก้าหนีปากกาตัวยิงเปลูตัวยามาเลยยังโกก้าหนีปากกาตัวยิงเปลูตัวยามาเลยนะคะจะยังกุ้งจะไปผู้กามเนี่ยจะไปได้ยังไงคะหมายถึง จะไปดูอะไรได้บ้างนะคะยังกงกาหนีประการตัวหญิงเปรูตัวยามาเลถ้าหาว่าคนไปกับเครื่องบินก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็ตะเคลุเลยิมเปียนเนตัวหญิงตะนายเล่าจาบาเมตะเคลุเลยิมเปียนเนตัวหญิงตะนายเล่าจาบาเมนะตะเคลุแปลว่าถ้าหาว่านะฮะเลยิมเปียนเนดูเครื่องบินตัวหญิงไปตะนายเล่าประมาณ1ชั่วโมงจาบาเมนานค่ะนะฮะก็สรุปแล้วก็บอกความหมายก็คือถ้าหาว่าคนไปกับเครื่องบินเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะนะคะตะเกลุลีเปียนเนตัวหญิงตะนายเล่าจาบาเมอ้าวตัวนี้เราไม่ได้ไปกับเครื่องบินเราไปกับรถยนต์นะรถที่ไปจากคนสองนะนั่นรถไปจากคนสองไปก็ตะเกลุกาเนตัวหญิงสันนานายเล่าจาบาเมตะเกลุกาเนตัวหญิงสันนานายเล่าจาบาเมก็คือถ้าคนไปกับรถยนต์เนี่ยใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงค่ะต่างกันมากเลยนะคะก็วันนี้ที่เราเรียนมายานพาหนะต่างๆเนี่ยจะใช้ยังไงเราก็มาดูการที่การสนทนากันนะคะจะใช่แล้วเนาะမျိုးတဲ့ကိုကားနဲ့ရှောက်ကြည့်ကျင်လို့ဘယ်လိုကားမျိုးသုံးရမလဲ
2: အငှားကားနဲ့ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ
1: ်ဥပိန်တရားကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ
2: ဥပိန်တရားကိုဂျာကားစီးသွားပြီးတော့လှဲပြောင်းစီးရင်ဥပိန်တရားရောက်ပါတယ
1: ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ
2: ်ရပါတယ်ပျော်ရွှင်တဲ့ခရီးဖြစ်ပါစေနော်
3: ประเทศพม่าไม่ได้เป็นประเทศที่สุดยอดไฮเทคมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงหรือรถขนส่งลอยฟ้าเหมือนกับประเทศอื่นๆแต่การเดินทางในประเทศพม่านั้นเป็นแบบสบายๆการจะมีรถสักคันในพม่าถือว่าเป็นเรื่องไม่ง่ายเพราะรถเป็นสิ่งหนึ่งที่แพงมากๆใครมีรถส่วนตัวใช้ถือว่าฐานะดีและรถของพม่าภาษีนำเข้าสูงมากส่วนใหญ่จึงมีแต่รถมือสองการคมนาคมขนส่งภายในประเทศของพม่ามีทั้งแท็กซี่รถสองแถวรถเมย์รถสำล้อรถจักรยานยนต์รถจักรยานและก็ยังมีบริการเครื่องบินเล็กสำหรับบินข้ามจังหวัดด้วยสำหรับรถยนต์ของพม่านั้นเป็นรถพวงมาลัยขวาและขับเลนขวาไม่ใช่เลนซ้ายแบบบ้านเราการใช้ถนนหนทางจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะ
0: ก็แปลกดีนะครับผมเองก็ทึ่งกับรถ3ล้อที่ผู้โดยสารต้องหันหลังชนกันผมว่าน่าสนใจมากทีเดียวนะครับพม่าเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่เก่าแก่และสามารถรักษาความเป็นเอกลักษณ์เหล่านี้ไว้ได้อย่างดีใครที่เคยไปเยือนพม่ามาแล้วก็คงจะประทับใจกันมานะครับคราวหน้ายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศพม่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับในวัยเด็กคุณผู้ชมคงมีความฝันนะครับว่าโตขึ้นอยากจะเป็นทหารอยากจะเป็นหมออยากจะเป็นตำรวจส่วนตัวผมเองนะครับผมมีความฝันว่าโตขึ้นผมอยากจะเป็นวิศวกรแต่ดูตอนนี้สิครับกลับมาเป็นพิธีกรซะนี่ที่ผมพูดถึงอาชีพต่างๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์มิมิของเราจะมาสอนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาชีพนะครับอาชีพไหนเรียกในภาษาพม่าว่าอย่างไรต้องไปฟังในห้องเรียนของอาจารย์มิมิกันนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาเช่วันนี้เรามาเรียนการคำเรียกอาชีพต่างๆนะคะเราเริ่มจากคำที่ว่าอาชีพนะคะเราภาษาพม่าเรียกว่ายังไงบ้างก็อโลอากายค่ะอโลอากายก็คืออาชีพนะคะอ้าวมีอะไรบ้างอโลอากายเนี่ยมีมากมายเหลือเกินนะคะอ้าวเริ่มต้นจากครูละกันนะคะถ้าเป็นครูเนี่ยเราแยกเป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะคะถ้าเป็นอาจารย์ผู้ชายเราก็เรียกว่าสยานะคะสยาอาจารย์ผู้ชายก็ได้นะครูผู้ชายก็ได้แล้วก็นายผู้ชายก็ได้นะคะถ้าเป็นผู้หญิงล่ะคะผู้หญิงครูผู้หญิงอาจารย์ผู้หญิงนะก็เราเรียกว่าสยามะนะคะสยามะทำไมถึงใส่มะก็คือมะแปลว่าเป็นผู้หญิงค่ะนะคะก็สยามะเนี่ยความหมายของสยามะเนี่ยครูผู้หญิงก็ได้อาจารย์ผู้หญิงก็ได้นายผู้หญิงก็ได้นะแล้วก็คุณผู้หญิงก็ได้นะคะสยามะนะคะสยาเป็นสำหรับผู้ชายสยามะเป็นสำหรับผู้หญิงนะคะเอาต่อไปคุณหมอนะคุณหมอคุณหมอก็มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะถ้าเป็นคุณหมอผู้ชายเนี่ยเราเรียกว่าสยาวงสยาวงนะคะถ้าเป็นคุณหมอผู้หญิงเราก็เรียกว่าสยาวมมะสยาวมมะเรามาดูกันอีกทีว่านักศึกษาเนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนักศึกษาตั้งแต่เด็กถึงโตนะมหาลัยเราเรียกว่าถ้าเป็นนักศึกษาชายเนี่ยเราเรียกว่าเจ้าตานะคะเจ้าตานักศึกษาเย็นล่ะเจ้าตู่เจ้าตู่แลบเล่นนะคะเจ้าตู่ถ้าเป็นพยาบาลผู้หญิงเราก็เรียกว่าตูนาปิ้วสยามะตูนาปิ้วสยามะนะคะก็เราก็เรียกสยามะได้เช่นกันนะคะแต่ไม่ใช่แค่สยามะตัวเดียวข้างหน้าต้องมีตูนาปิ้วสยามะนะคะนอกจากนี้มีอะไรอีกบ้างอ้าวมีตำรวจนะตำรวจเนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรนะเย่คำเดียวก็ได้นะเย่หรือว่าปลิกนะปลิกปลิกก็คือมาจากภาษาอังกฤษ police เหมือนกันนะฮะปลิกหรือว่าเย่นะคำไหนคำหนึ่งนะคะก็ได้อ้าวรู้จักตำรวจแล้วทหารล่ะคะนะทหารที่แบบเป็นทหารธรรมดานะคะทหารธรรมดาก็ยังไม่มียศกันนะทหารธรรมดาเราเรียกว่าสิทตาสิทตานะฮะสิทตาแล้วอินจิเนียร์ที่แบบวิศวกรเราเรียกว่าอะไรเราก็เรียกว่าอินจิเนียร์เหมือนกันค่ะอินจิเนียร์นะอินจิเนียร์ภาษาอังกฤษเหมือนกันนะอันนี้เป็นวิศวกรนะถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าล่ะคะพ่อค้าแม่ค้าทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยเราเรียกได้ว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยคำเดียวเจเตเจเตนะคะเจเตเอาเกษตรกรล่ะคะที่ไปทำชาวไร่ชาวนานะก็เราก็เรียกว่าเลตมาเลตมานะถ้าหาว่าคนงานคนงานที่แบบเราใช้แรงงานทำงานเนี่ย เราเรียกว่าอะไรนะฮะก็อโลตมาอโลตมาเห็นไหมตมาเนี่ยผู้อโลก็คืองานผู้ทำงานนั่นเองนะฮะก็อโลตมาถ้าหากว่าเขาถามเรานะฮะคำที่ถามว่าคนอะทำงานอาชีพอะไรนะคนทำงานอาชีพอะไรคนทำงานอะไรแบบนี้เนี่ยเราจะพูดว่ายังไงนะฮะคำที่หนึ่งบาอโลลูปาตะเลนะทำงานอะไรคะบาอโลลูปาตะเลคำที่สองบาอโลอากัยลูปาตะเลบาอโลอากัยลูปาตะเลก็คืออาชีพอะไรนั้นเองนะคะเอาถ้าหาว่าเป็นดิฉันนะดิฉันเป็นครูดิฉันก็ตอบว่าจะมาสยามาบาจะมาสยามาบาถ้ามิมิเป็นผู้ชายละกันมิมิตอบว่าจะน้อสยาบาจะน้อสยาบาคุณผู้ชมเข้าใจแล้วนะว่าบอกดิฉันหรือว่าผมแล้วก็ตอบด้วยอาชีพที่เราทำแล้วก็ตามด้วยบาที่แบบคำสุภาพแค่นั้นเองค่ะนะถ้ามีคนมาถามว่าบาอโลอากัยลูกบาตะเลเราก็ต้องตอบแค่ว่าจะมาสยามาบาหรือว่าจะนอสยาบาที่แบบอาชีพเราก็เลยอาชีพของเราใส่ไปตรงนั้นนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยคำใช้อาชีพต่างๆเนี่ยเราจะใช้ยังไงกันก็คือมาดูที่บทสนทนากันนะคะ

0: တစိမ့်လောက်နော်ဘယ်မှာအလုပ်လုပ်ပါသလဲ
1: ကျမဒူနာပြုတ်ဆရာမပ
0: ါဟုတ်လားဘယ်စိမ့်ရုံမှာလဲ
1: စီလီလာစိမ့်ရုံမှာပါဒါနဲ့အကိုရောဘယ်မှာအလုပ်လုပ်ပါသလဲ
0: ဩကျွန်တော်ကမဟိဒွန်တက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားပ
1: ါဩတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ
0: ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ถือเป็นประเทศที่มีอัตราการใช้โทรศัพท์มือถือต่ำที่สุดแห่งหนึ่งเพราะราคาของโทรศัพท์มือถือและซิมการ์ดในพม่ามีราคาแพงมากในอดีตเบอร์มือถือเคยมีราคาสูงถึงเกือบ 100,000 บาทแต่ในปัจจุบันพม่าพยายามปรับลดราคาของซิมการ์ดเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้ใช้โทรศัพท์มือถือกันมากขึ้นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศพม่าชาวต่างชาติรวมถึงคนไทยไม่สามารถนำมือถือไปใช้ได้ยกเว้นเมืองเนปิดอที่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้แต่สัญญาณยังไม่ค่อยดีนักถ้าจำเป็นต้องโทรกลับของตนที่พม่าจะมีเคาน์เตอร์บริการแบบตั้งโต๊ะอยู่ทั่วไปสามารถใช้บริการได้โดยที่นี่จะคิดค่าบริการเป็นดอลลาร์ค่ะ
3: การเรียนรู้ภาษาสำคัญอยู่ที่ฟังให้มากพูดให้บ่อยฝึกออกเสียงกันให้บ่อยๆในไม่ช้านะครับคุณผู้ชมก็จะสามารถพูดภาษาพม่าได้อย่างน้อยก็ใช้ในการสื่อสารเบื้องต้นได้แต่ที่แยกไม่ออกระหว่างคนไทยกับพม่านั้นส่วนหนึ่งนะครับน่าจะมาจากหน้าตาที่คล้ายคลึงกันมากกว่าคราวหน้านะครับเราจะมาเรียนเรื่องคำขอโทษกันนะครับสำหรับผู้ที่ชอบทำผิดต้องรอชมเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: professional way to end an email. It is commonly used in professional settings as well. Here's an example of an email requesting for more information on the study grant. From Chitchanapakon to grants@modernuniversity.ac.th. Subject: Summer Study Grant. Dear Sir, Madam, I'm writing to request more information about the summer travel grant that was advertised on the university's website. I am a fourth year student and I am planning to study Korean in Seoul for 3 weeks in July. I would like to apply for the travel grant to help me with the expenses. Could you please send me more details, including how to apply and when the application deadline is? I look forward to hearing from you. Regards, Chitchanok.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it's a great chance for you to improve your English.
4: Enjoy watching. Bye-bye.
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ลังการลงนามร่วมกันของนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์ที่ส่วนใหญ่จะเป็นภาพกว้างๆถึงความร่วมมือไม่ได้ลงรายละเอียดถึงกระบวนการในการปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์ในคาบสมุทรเกาหลีการผ่อนปรนคว่ำบาตรหรือแม้แต่ปัญหาสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือโลกจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คำกล่าวของผู้นำคิมจองอึนหลังจากลงนามเสร็จสิ้นจนถึงวันนี้คนทั้งโลกก็ยังคาดเดาไม่ได้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไป

ความเคลื่อนไหวในรอบปีกับภาพลักษณ์ของสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีเป็นสัญญาณบอกให้เรารู้ว่ายูโทเปียแห่งสังคมนิยมนั้นอยู่ลำพังและโดดเดี่ยวไม่ได้อีกต่อไปและอาวุธนิวเคลียร์ก็ไม่ใช่วิถีทางที่พวกเขาจะต่อรองกับสังคมโลกได้ด้วยเช่นกัน

ยูโทเปียสังคมนิยมในเกาหลีเหนือเขตแดนแบ่งแยกเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้บนเส้นขนานที่38ที่หมู่บ้านปันมุนจอมเป็นจุดหมายของเส้นทางสันติภาพที่เกิดขึ้นหลังสงครามแสดงแสนยานุภาพของสองค่ายอำนาจที่มีชีวิตของคนเกาหลีเป็นเดิมพันปันมุนจอมเขตปลอดทหารที่มีความอ่อนไหวมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกบัดนี้กลายเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวที่ทำให้สีหน้าบึ้งตึงของทหาร

0: านเปลี่ยนท่าทีลงไปได้บ้างนายทหาร2คนมีหน้าที่คอยตรวจตราและคุ้มกันไปกับรถทุกคันที่ผ่านเข้าสู่เขตปลอดทหารด้วยบรรยากาศอันเป็นมิต
1: ร
2: Even though there are some embargoes by foreign countries we don't care but we are firmly united around our Marshal Kim Jong-un
1: 실용이 둘이 하나로 붙게 묶인 군대와 인민이 일신 단결 이것은 그걸로 찾아볼 수 없습니다
2: We call this one single-hearted unity. So single-hearted unity among the soldiers and people. And this is the only thing you can find in Korea.
1: 나는 여기 모인 당신들이 나라의 통일을 조선 민족 내세의 간섭 없이 민족 자체의 힘으로 평화적으로 민족 자체로 평화적으로 이걸 투쟁에 적극적인 지대한 모습을 표시하고 있습니다.
2: I hope you support our people's struggle for the country's reunification independently.
0: ก่อนที่จะเดินเท้าต่อไปยังเส้นพรมแดนที่ตั้งของห้องเจรจายุติสงครามเกาหลี
2: Says that the armistice agreement signing hall, and so the U.S. imperialists provoked the war on June 25, 1950, but they were defeated by our heroic Korean people, and they signed their
3: agreement,
2: armistice agreement on July 27, 1953.
4: ตื่นเต้นนะคะก็ได้ข้อมูลมากมายเขาบอกว่าโต๊ะเนี้ยคือเป็นโต๊ะที่เซ็นArmistice Agreementตอนสมัย1953นั่นเองนะคะ

0: นี่สำหรับคุณ
1: ตื่นเต้นตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องเซ็นสัญญาระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้อย่างที่เห็นอยู่นะคะห้องสีฟ้านี้จะเป็นการควบคุมดูแลภายใต้ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฝั่งสีขาวๆจะอยู่ใต้อำนาจของเกาหลีเหนือนั่นเองนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าทั้ง3ทั้งหมดมีทั้งหมด7ห้องเนี้ยก็จะมีการประชุมมากกว่าไม่ต่ำกว่า 1,000 ครั้งนะคะก็คือจะมีการประชุมหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็น bilateral หรือว่าเป็น multilateral นะคะแล้วก็จะมีการประชุมส่วนที่ต่างๆในห้องนั้น
2: เมืองเคซองที่อยู่ขึ้นไปทางเหนือราว10กิโลเมตรจากเขตแดนที่เราพึ่งจากมาเคยเป็นเมืองหลวงในยุคของโครยอภายหลังจากการผ่านพ้นยุค3ก๊กเกาหลีคือโคครุยอแพ็กเจและเชลากษัตริย์นามว่าวังกอนได้รวบรวมคาบสมุทรเกาหลีให้เป็นปึกแผ่นตั้งชื่ออาณาจักรว่าโครยอและที่นี่เคซองเป็นบ้านเกิดของวังกอนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเยซองชายภูมิที่เป็นเส้นทางการค้าโบราณใช้ติดต่อกับจีนและญี่ปุ่นพระนามของปฐมกษัตริย์ยุคโครยอวังกอนคำว่าวังมาจากชาวจีนที่เรียกเจ้าครองแคว้นหรือเจ้าครองนคร
3: Ginseng porcelains to Arabian continent through Silk Road. And these are the ginseng. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6 years old. And this tower, small relics, is from the stone tower. And these beds used to bear in the temples and kitchen things.And these clothes is for normal people, and these were used by noble people during that time. And this is the model of the 31st king. So that's twin tomb. So this tomb was designed by the king himself.
4: Why do they have two?
3: One is for him and one is for his queen. So when his wife died, he designed this tomb.And inside the tomb, we closed it because we have paintings to preserve it. So instead, we made a replica here. But without light, it's difficult. Do you know about the stars? You know, Celine, they have drawn the Orion's belt, Great Bear.
4: Lion?
5: Lion and bear.
4: Bear?
3: Great Bear and Orion's belt.It's a star shape.
4: I think that and the bear.
3: During the Japanese occupation, they didn't know the entrance.
4: Oh.
3: So they bombed at the back, they bombed the back of the tomb and they took 10 tons of treasures out of there. So it is empty now. Only paintings in there.
2: ในยุคสมัยโครยอมีกษัตริย์ผู้ฝากผลงานไว้มากมายหนึ่งในนั้นก็คือกวางจงกษัตริย์โครยอลำดับที่4ผู้ปฏิรูปกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขในปีคริสต์ศักราช958พระองค์ได้ออกกฎหมายเลิกทาสที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ
1: อันนี้นะคะก็จะเป็นราคาบอกของทาสในสมัยนั้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีราคาแพงที่สุดในหมู่ชุมชนคนผู้หญิงจะอยู่ราคาที่120 how much won
3: it's a roll of the cross
1: 120เหรียญนะคะส่วนผู้ชายก็จะเป็นที่120ส่วนผู้หญิงและคนแก่จะอยู่ที่60ส่วนผู้ชายเด็กผู้ชายและเด็กผู้ชายที่มีอายุมากเนี่ยจะดูได้ว่าราคาเนี่ยจะน้อยที่สุดเพราะเขาเชื่อกันว่าผู้ชายคนไหนที่เกิดในท้องของทาสเนี่ยก็เป็นทาสอยู่ดีก็เลยมีราคาที่ถูกแต่ที่น่าแปลกใจกว่านั้นก็คือเห็นไหมคะว่าวัวเนี่ยราคาสูงถึง400เหรียญนั่นหมายความว่าคนทุกคนเนี่ยที่เป็นทาสเนี่ยไม่มีคุณค่าเท่ากับวัว1ตัวนี่คือเป็นการเปรียบเทียบไม่เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยมีแวลูของมนุษย์ประชาชนมากเท่ากับสัตว์
2: มรดกวัฒนธรรมของชาวเกาหลีได้ถูกส่งทอดต่อกันมาตั้งแต่ยุคโบราณแต่ละยุคสมัยก็จะมีลักษณะเด่นของตัวเองชื่อของอาณาจักรโครยอในเกาหลียุคกลางได้นำเอาชื่อของอาณาจักรในอดีตกลับมาใช้อีกครั้งนักประวัติศาสตร์จึงเปลี่ยนชื่ออาณาจักรของเกาหลียุคต้นให้เป็นโคกรุยอเพื่อมิให้สับสนโคกรุยอปรากฏอยู่ในบันทึกประวัติศาสตร์ช่วง35ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสตกาล668มีที่ตั้งอยู่ตอนบนและตอนกลางของคาบสมุทรเกาหลีมีพรมแดนยาวไกลติดมณฑลเหลียวหนิงแมนจูเรียและบางส่วนของรัสเซียจูมงเป็นผู้รวบรวมชนเผ่าที่ร่อนเร่มาสร้างเป็นอาณาจักรความเชื่อในทางจิตวิญญาณกษัตริย์เป็นโอรสของเทพเจ้าถูกประสานเข้ากับความเชื่อที่มาจากแผ่นดินใหญ่ทั้งขงจื้อเต๋าและพุทธศาสนา

ลุ่มสุสานโครกรุยอเป็นหลุมฝังศพโบราณที่ใช้เก็บพระศพของเหล่ากษัตริย์เชื้อพระวงศ์และแม่ทัพของโครกรุยอที่มีจำนวนมากกว่า 10,000 หลุมกระจัดกระจายอยู่แถบชานเมืองของกรุงเปียงยางเมืองนำโพรวมถึงบางส่วนอยู่ในแถบชายแดนฝั่งจีนซึ่งสุสานทั้งหมดที่หลงเหลืออยู่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อคริสต์ศักราช 2004ถือได้ว่าเป็นมรดกแห่งแรกในแผ่นดินเกาหลีเหนือ

ในวันนี้ทีมงานของเราก็ได้เดินทางไปยังสุสานของจูมงปฐมกษัตริย์โครกรุยอนำหลักฮวงจุ้ยของจีนมาใช้ในการเลือกชัยภูมิที่ตั้งหลังเป็นภูเขาด้านหน้าเป็นน้ำพื้นที่โดยรอบได้รับการตกแต่งและประดับด้วยประติมากรรมหินเป็นรูปขุนนางฝ่ายบุญและบูเรียงรายขนาบสองข้างทางที่นำทางไปสู่สุสานเนินดินรูปนูนโค้งครึ่งวงกลมเดิมทีนั้นสุสานแห่งนี้รายล้อมไปด้วยกลุ่มสุสานของเหล่าแม่ทัพที่เคียงบ่าเคียงไหลในยามศึกไม่น้อยกว่า50หลุมในคริสต์ศักราช1993ทางการเกาหลีเหนือได้ปรับภูมิทัศน์ย้ายสุสานของจูมงสู่เนินบนเชิงเขาและสร้างบันไดทอดยาวขึ้นไปอย่างสง่างามแต่ในมุมมองของนักโบราณคดีและประวัติศาสตร์กลับมองว่าเป็นการเคลื่อนย้ายจากตำแหน่งเดิมและแยกกลุ่มสุสานออกไปจากเหล่าแม่ทัพผู้จงรักภักดีออกจากกันไปอย่างน่าเสียดายนอกจากนี้ยังมีการสร้างวัดชงรุงขึ้นมาใหม่ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของที่ตั้งใหม่ของสุสานอีกด้วย

0: ลักษณะของสุสานอีกแบบหนึ่งที่ร่วมยุคสมัยกับโคกุยอที่แผ่อิทธิพลไปในจีนนับรวมเป็นมรดกโลกร่วมของจีนและเกาหลีเหนือในเมืองจีอ่านมณฑลจีหลินในจีนสุสานชังกุนชองหรือสุสานแม่ทัพที่ได้ฉายาว่าพีระมิดแห่งตะวันออกคนเกาหลีส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นสุสานของพระเจ้าควางแกโทมหาราชกษัตริย์โครกุยอที่ขยายอาณาจักรออกไปกว้างไกลกว่าสมัยใดๆแต่นักโบราณคดีของจีนกลับเชื่อว่าสุสานแห่งนี้น่าจะเป็นของพระเจ้าชังซูซึ่งเป็นแม่ทัพเอกมากกว่าเทคนิคในการสร้างสุสานมีความน่าสนใจในการก่อหินซ้อนขึ้นไปเป็นชั้นๆด้วยหินสกัดแต่ละก้อนมีขนาดประมาณ3คูณ5เมตรมีจำนวนราว 1,100 ก้อนนับจากด้านล่างขึ้นบนรวมทั้งหมด7ชั้นและยังพบสุสานขนาดเล็กตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเชื่อกันว่าเป็นสุสานของพระมเหสีของพระองค์ชาวเกาหลีได้รับอิทธิพลในเกือบทุกด้านจากแผ่นดินใหญ่สู่คาบสมุทรเกาหลีทั้งจากวิทยาการวัฒนธรรมความเชื่อต่างๆเข้ามาปรับให้เข้ากับกลุ่มชนเผ่าของตนหลายส่วนนั้นถูกทำลายจากการยึดครองของชาติมหาอำนาจแต่ละยุคสมัยโดยเฉพาะนโยบายกลืนชาติของญี่ปุ่นที่ผนวกเกาหลีเป็นจังหวัดหนึ่งของญี่ปุ่นยาวนานถึง35ปีวัดโปหย่อนวัดพุทธเก่าแก่กว่า900ปีมีลวดลายของพุทธศิลป์ทั้งมังกรและดอกไม้เหล่าสัตว์ในตำนานเต๋าและการก่อสร้างวัดและเจดีย์ในแบบชินโตที่สานความเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นที่ได้รับคติความเชื่อบนรากเดียวกันวัดนี้ได้ถูกบูรณะขึ้นใหม่หลายครั้งจากไฟสงครามต่อเนื่องมาอย่างยาวนานมีเรื่องเล่าจากพระรูปหนึ่งว่าก่อนหน้านี้หากวันไหนฝนตกผู้คนที่สัญจรไปมาไม่ต้องกลัวว่าจะเปียกฝนเพราะสามารถเดินหลบใต้ชายคาของวัดที่ทอดต่อกันยาวเหยียดเลยทีเดียวครับแม้ว่าภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเต็มไปด้วยภูเขาทอดตัวลงมาจากภาคเหนือทว่าที่ราบลุ่มริมแม่น้ำในจังหวัดนำโพสามารถเพาะปลูกเลี้ยงดูประชากรได้แต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับจำนวนประชากรกว่า25ล้านคนเทคโนโลยีการเกษตรจึงได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐให้สามารถเพาะปลูกได้ตลอดฤดูกาลเป็นเสบียงยามฉุกเฉินรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
1: เดี๋ยวไปทานมื้อเที่ยงด้วยกันชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งเท่าไหร่สองหยวนประมาณ10บาท
2: หนึ่งในทริคของการเพาะปลูกของชาวเกาหลีเนี่ยก็คือเขาจะใช้หอยทากค่ะคือเขาจะมีหอยทากตัวเล็กๆเพาะปลูกอยู่ในบ้านด้านขวามือนะคะหอยทากตัวนี้นะคะเขาจะใช้ทั้งหมดทุกขั้นตอนตั้งแต่มันเป็นไข่ตัวโตมานิดนึงแล้วก็ตัวโตมาในระดับกลางแล้วก็ในช่วงที่มันเจริญเติบโตเต็มที่นะคะเขาก็จะเอาพวกหอยท่านนะคะมาไว้ในนี้เพื่อจะให้เชื่อว่าการที่มันมีหอยเนี่ยมันทำให้ดินเอ่ยหรือว่าผลของผลิตของผักต่างๆเนี่ยทำให้มันมีเหมือนมีปุ๋ยไปในตัว
0: การบริหารงานแบบสากลถือว่าจะได้ผลเป็นอย่างดีในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมทุกคนต่างมีงานที่ต้องทำตามหน้าที่ผลผลิตทั้งหมดรัฐเป็นผู้จัดสรรให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันพวกเขาแทบไม่ต้องจ่ายค่าอะไรรัฐสวัสดิการเป็นผู้เลี้ยงดูพวกเขาทั้งชีวิตฟาร์มสากลล้อมรอบไปด้วยพื้นที่เกษตรของชาวบ้านที่เราไม่สามารถออกพ้นจากรั้วได้จึงทำได้แค่เพียงสังเกตการวิถีชีวิตของพวกเขาอยู่ไกลๆไกลออกไปทางทิศตะวันตกเมืองนำโพ เป็นที่ตั้งของเมืองท่าสำคัญที่มีปราการเป็นเขื่อนนำโพขนาดความยาว8กิโลเมตรคอยเปิดปิดควบคุมปริมาณน้ำเพื่อกันน้ำท่วมและใช้ในระบบชลประทาน

ในทริปนี้ถือได้ว่าเราเดินทางไปได้ทั่วทิศกันเลยทีเดียวเส้นทางถัดมาเราได้แล่นรถไปตามถนนสู่ชายแดนเหลือเส้นขนานที่38ทางฝั่งตะวันออกซึ่งมีพรมแดนธรรมชาติทอดยาวเชื่อม2ประเทศเทือกเขาคุมกังมีความสูง 1,639 เมตรวิมานบนผืนดินที่เหล่านักกวีและศิลปินนักเขียนภาพหลงไหลในความสวยงามของหมู่ยอดเขาแหลมเล็กกว่า 12,000 ยอดทางเดินเล็กๆที่ลัดเลาะไปตามสายธารกลางหุบเขาก็เป็นแอ่งน้ำเสมือนหนึ่งเป็นสระน้ำมังกรที่มีน้ำตกลงมาจากผาสูงชันหากว่าเป็นฤดูกาลที่ดอกไม้เบ่งบานที่นี่ก็จะสะพรั่งไปด้วยหมู่มวลพฤกษาหลากสีหลากสายพันธุ์ให้คุณได้ดื่มด่ำธรรมชาติราวกับว่าพาตัวเองเข้าไปสู่ในภาพเขียนของศิลปินเอง

นเส้นทางเดียวกันยังมีธรรมชาติสวยๆให้คุณได้ลืมว่าอยู่ในประเทศที่ต้องห้ามทะเลสาบแซมอิลมีความลึก13เมตรในช่วงน้ำขึ้นทุบสถิติทะเลสาบน้ำกร่อยที่ลึกที่สุดในเกาหลีเหนือที่นี่เคยเป็นชายฝั่งทะเลมาก่อนต่อมาได้ถูกปิดล้อมเป็นทะเลสาบหลบซ่อนตัวอยู่เพราะห่างไปไม่กี่กิโลเมตรก็เข้าสู่เขตแดนของเกาหลีใต้ซึ่งมักจะมีผู้หลบหนีข้ามแดนอยู่บ่อยแหล่งธรรมชาติอันสวยงามในประเทศเกาหลีเหนือยังรอคอยการค้นพบและเดินทางมาถึงของนักเดินทางอีกมากมายเป็นหนึ่งในสุดยอดภูมิทัศน์อีกแห่งที่มีครบทั้งความสวยงามและตำนานการจุติโอรสแห่งสวรรค์นามว่าเทพฮาวานุงซึ่งได้เลือกทำเลที่ตั้งชุมชนแรกสร้างเผ่าพันธุ์เกาหลีขึ้นที่บริเวณภูเขาแพ็กทูหรือช้างไปซานในชื่อของคนจีนที่เรียกกันในตอนหน้า

เราจะข้ามเขตแดนสู่เขตปกครองตนเองชนชาติเกาหลีเหนือในแผ่นดินจีนเรียบร้อยภูเขาศักดิ์สิทธิ์อีกฝากฝั่งหนึ่งของคนเกาหลีเหนือในแผ่นดินมังกร

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย

0: วัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
1: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สงครามโลกครั้งที่2นั้นยุติไปนานแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ความทรงจําและอีกหนึ่งหลักฐานสําคัญที่ยังคงหลงเหลืออยู่นั่นก็คือเส้นทางรถไฟสายไทยพม่าหรือที่รู้จักกันในนามทางรถไฟสายมรณะวันนี้เราจะไปค้นหากันครับว่ายังมีหลักฐานอะไรที่หลงเหลืออยู่กับสงครามครั้งนั้นบนทางรถไฟสายนี้ครับ
1: การเดินทางของเราเริ่มต้นที่สถานีรถไฟหนองประดุกครับซึ่งเป็นสถานีต้นทางของเส้นทางนี้และตอนนี้เราได้มาถึงจังหวัดกาญจนบุรีแล้วครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณร็อดอดีตวิศวกรชาวออสเตรเลียผู้รวบรวมเรื่องราวหลักฐานของทางรถไฟสายนี้ไว้อย่างมากมายด้วยการเดินสำรวจเส้นทางรถไฟทั้งหมดและยังเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทยพม่าอีกด้วยครับไปพบกับเขากันเลยครับ
0: ตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับคุณร็อดนะครับผมซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟสายไทยพม่านั่นเองนะครับผมคุณร็อดสวัสดีครับ
2: Good afternoon
0: First of all I would like to know about how long did you research this project and why you have to decide to research it
2: Almost 24 years I served in the Australian Army when I was young I have had an interest in military history ever since I was growing up because my father and all of his brothers fought in the Second World War and I have four uncles buried in war cemeteries okay so as a young Australian soldier I knew what the importance was of history military history
0: And why everyone call this railway dead railway? Why they have a name like this?
2: Because of the 250,000 people working on this railway, 100,000 died.
0: 100,000.
2: This project only took about 4 years just to map the railway and then find where the prisoner of war camps were. Railway stations were just so that was the first step was
0: first
2: to
0: step.
2: Map the railway.
0: No, right. Paduk, right?
2: Yeah, Papan Mainam Kwai. Yes, round to Chung Kai.
0: Chung Kai.
2: And then on and on and on to Burma.
0: So when you go to research or to making a map, you have to go by walk.
2: Yes.
0: For 4 years.
2: Total 11 years to find the railway and find where the camps were. But yes.
0: So along the way about this railway, what have you found?
2: Many thousands of items, thousands of things. Of
0: In this museum.
2: Many of them are now on display at this museum.
0: Okay.
2: Not all, but many.
0: How do you feel about this?
2: It's important because then, if the family of one of these men can come to us, then we can give them, we can take them to that site, we can show them, we can explain. Okay, because there are around the world many families with someone missing, and then help. Give the evidence and tell the story of this missing person. We call it peace of mind. Okay, so having this evidence can help us explain to the families where, why, what. It gives them peace of mind, peace of in their heart as well. Yeah.
1: หลังจากที่คุณร็อดได้เล่าถึงแรงบันดาลใจในการตามร่องรอยของสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะครับคุณร็อดนั้นยังพาชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทยพม่าอีกด้วยครับซึ่งวัตถุจัดแสดงแต่ละชิ้นของพิพิธภัณฑ์นั้นเรียกได้ว่ามีมูลค่าทางประวัติศาสตร์อย่างมากเลยครับ

0: และอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณรถได้พาผมมานั่นก็คือทางรถไฟเขาช่องไก่ครับสาเหตุที่มาที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นอีกแห่งที่มิสเตอร์รถนั้นได้พบกับร่องรอยที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่2ครับ
1: This is your file
2: this is from up near Takanoon part of a locomotive because the Allies were bombing the railway and we know at Takanoon they hit one of the locomotives a big heavy piece of steel from a locomotive
1: so heavy
2: and then of course on the railway itself the dog spikes that you use to hold the rails down
0: okay yeah there we go

0: คุณล็อตได้เล่าให้ผมฟังว่าสถานีเขาช่องไก่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่กองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เฉลยศึกมาสร้างครับใช้แรงงานคนในการสกัดภูเขาด้วยมือโดยใช้เวลา3เดือนจึงสำเร็จครับ
1: So there are another railway cutting hole in Kanchanaburi.
2: Telfair Pass, the big cutting at Telfair Pass.
1: Chongqiao Cut.

0: เรามาอยู่ในจุดที่ในสมัยก่อนนั้นเป็นจุดที่สร้างรางรถไฟได้ยากมากๆเลยจุดหนึ่งนะครับผมซึ่งรางรถไฟตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสะพานไม้ที่อยู่เรียบไปกับขอบหน้าผาเลยนะฮะซึ่งสมัยก่อนนั้นเขาเรียกที่แห่งนี้ว่าโค้งมรณะนั่นเองนะครับผมอยู่ในบริเวณถ้ำกระแสครับที่สถานีวังโพแห่งนี้นะครับผมยังคงเป็นสถานีรถไฟเดียวในประเทศไทยครับที่ยังมีสถานีเติมน้ำหัวรถจักรตั้งอยู่นะครับผมถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนะครับในสมัยนี้เนี่ยก็ต้องใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนถูกไหมครับแต่ในสมัยก่อนนั้นใช้แรงดันไอ้น้ำนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนี่คงเป็นเบาะแสอย่างดีเลยแหละครับผมที่ว่าทำไมนั้นเราจะต้องสร้างรางรถไฟเลาะริมน้ำแบบนี้ครับครั้งหนึ่งครับเส้นทางรถไฟสายนี้นะครับเคยถูกใช้งานจริงโดยเชื่อมต่อไปเมืองตันบูซายักประเทศพม่าครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับเส้นทางรถไฟสายมรณะแห่งนี้ถูกใช้งานถึงเพียงแค่สถานีน้ำตกเป็นสถานีสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับส่วนเส้นทางที่เหลือมาต่อจากนี้เนี่ยก็เป็นเส้นทางที่ถูกยกเลิกใช้มานานมากแล้วจนเริ่มที่จะเรือนหายไปตามกาลเวลาครับส่วนเส้นทางที่ผมว่านี้จะมีอะไรลงเหลือรอเราอยู่บ้างเดี๋ยวเราไปค้นหากันเลยครับ
1: เหมือนตามร่องรอยของเส้นทางรถไฟที่ถูกยกเลิกไปก็ได้พบกับพิพิธภัณฑ์เอ็ดเวิร์ดแวรี่ดัลล็อปซึ่งตั้งอยู่ในโฮมพูเตยรีสอร์ทพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เอ็ดเวิร์ดแวรี่ดัลล็อปครับศัลยแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยในค่ายเฉลยศึกครับ

ใกล้ๆกับแนวทางรถไฟสายเก่านะครับผมเราจะพบกับหัวรถจักรที่เคยถูกใช้งานจริงบนเส้นทางรถไฟสายมรณะนะครับถูกเก็บไว้ที่แกรนด์รีสอร์ทแห่งนี้เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้ระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งอดีตนั่นเองครับส่วนเรื่องราวต่อจากนี้นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมคงจะต้องขอข้อมูลจากผู้ที่สามารถเล่าเรื่องราวเหล่านั้นให้กับเราได้ฟังได้ซึ่งตอนนี้ผมได้นัดกับคุณรถไปแล้วล่ะครับ

0: เช้าวันนี้นะครับเราก็มาอยู่คุณน็อตที่พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาดนะครับหรือว่า Hellfire Pass Memorial Museum นั่นเองครับ Today we at the Hellfire Pass Memorial Museum right we will talk about this name why it has this name
1: okay the prisoners of war were predominantly Christian
0: yeah I see
1: now as we are children growing up we go to church we go to Sunday school
0: okay
1: We are taught good and bad.
0: Mm-hmm.
1: If you are good, you go to heaven.
0: Mm-hmm.
1: If you are bad, you go to hell.
0: Yeah.
1: Okay. Now the picture was drawn for hell
0: mm-hmm.
1: was the devil.
0: Yes.
1: The bad person with the big fork, the long tail,
0: yeah.
1: the fires burning.
0: Uh-huh.
1: If you were bad, you would go to hell and you would be thrown on the fire.
0: Yes, I see.
1: Okay, so this big cutting here at Canyu,They work daytime and nighttime.
0: Ah, okay.
1: So for the light to work at night, mm-hmm. they had fires burning.
0: Ah, it's sort of like working into hell.
1: Like working in hell. The very skinny prisoners of war working hard. The Japanese like the devil.
0: Ah, so yeah, I
1: see.
0: So
1: it's our image of what hell would be like.
0: Ah,
1: so
0: okay.
1: So the prisoners of war called it hellfire.And the pass through the mountain.
0: Oh, okay, I see. และนี่ฮะคือที่มานะครับว่าทำไมถึงได้ชื่อว่า Hellfire Pass นั่นเองนะครับผมเอาละฮะเดี๋ยวเราจะลงไปสำรวจดังพื้นด้านล่างกันนะครับว่ายังมีอะไรที่หลงเหลืออยู่นะครับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของสงครามโลกในครั้งนี้นะฮะโอเค here we go Mr. Ross

0: So it is at the end of this part, the
1: L5 pass. The end of this cutting. The railway continues beyond where we are. There are more cuttings and bridges and other work all the way for another 250 kilometres yet.
0: Wow.
1: Yeah, until we get to into Burma.
0: Okay.
1: So, but this has become a centre for remembering the Death Railway. People here much more a pilgrimage. They come here, they maybe leave a little token of their visit, particularly if they had a family here. And the plaque here is just to tell a little bit about the story. One of the most famous Australians, Dr. Weary Dunlop, his ashes were buried here. So we put a plaque up to commemorate that occasion, also to remember all of the doctors on the railway who did so much work to help these men survive.
2: สำหรับสถานที่ที่มีร่องรอยหลักฐานของสงครามโลกครั้งที่2หลงเหลืออยู่ที่คุณรถจะพาผมไปที่ต่อไปนะครับนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติไซโยกครับซึ่งคุณรถเนี่ยได้เล่าให้ฟังว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นั้นที่แห่งนี้เคยเป็นค่ายพักแรมเก่าของทหารญี่ปุ่นครับปัจจุบันยังคงหลงเหลือร่องรอยของเตาหุงข้าวของทหารญี่ปุ่นอยู่ในอุทยานแห่งชาติไซโยกครับและห่างไปไม่ไกลนักนะครับคุณรอดเนี่ยก็ได้พาผมไปเจอกับร่องรอยของสถานีเติมน้ำของหัวรถจักรซึ่งตอนนี้เหลือเพียงแค่ตอหม้อสถานีเท่านั้นครับนอกจากร่องรอยเตาหุงข้าวของทางญี่ปุ่นและตอหม้อสถานีเติมน้ำหัวรถจักรที่เราได้พบไปแล้วนะครับในอุทยานแห่งชาติไซโยกแห่งนี้ยังมีร่องรอยของฐานสะพานรถไฟที่กองทัพญี่ปุ่นใช้ข้ามลำน้ำเพื่อลำเลียงขนของตั้งอยู่อีกด้วยครับและถัดจากร่องรอยของฐานสะพานรถไฟที่กองทัพญี่ปุ่นใช้ข้ามลำน้ำนะครับคุณรอดเนี่ยก็ได้พาผมมาพบกับร่องรอยของสถานีหัวรถจักรและร่องรอยของถ่านหินที่เป็นเชื้อเพลิงณสถานีแห่งนี้อีกด้วยครับ
1: One of the things that the prisoners of war know nothing about coal. The prisoners of war were brought here simply to build the railway. When the railway was finished, the prisoners of war were taken away by the Japanese down to Kanchanaburi, Nongfuluk, back to Singapore, off to Japan. So they did not see the coal. So all the prisoners of war I've talked to never saw the coal.
0: So they bring it after then finish the railway.
1: When the railway was then operating, they brought coal in, maybe from Burma, maybe from Indonesia. I have tried to find out where it came from, but have been able to. I know of one other coal dump up at Nite, very close to the Three Pagodas. Most of the locomotives used wood for their burning. Because the coal had to come from somewhere overseas. So they only use this in a few locations in the mountain area.
0: Why?
1: Because the coal will produce more heat than wood. So when the locomotives need more energy to get up the hill, they use the coal. So from where we are at Kinsayok, we go from Kinsayok back through Hintock, up through Hellfire Pass, over the top of a large hill, and then down the other side to Wangpo.
2: และนี่คือเรื่องราวบางส่วนนะครับคุณผู้ชมที่คุณรอดนั้นได้พาเรามารู้จักกับประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆของเส้นทางรถไฟสายนี้นั่นเองนะครับซึ่งไงก็ต้องขอบคุณคุณรอดด้วยนะ I need to say thank you to you. Thank you very much about your experience, your history about this railway and your time. I appreciate that.
1: Davey, I hope in the 2 days that we've been together, I have been able to show you something of this railway. Tell you a bit something of the history of this whole railway. Because it's part of Thai history as well as our history.
0: Okay.
1: Thank you.
0: Thank you very much.
2: คุณรถได้นำเรามาพบกับเรื่องราวในอดีตมากมายครับเชื่อว่าคงทำให้เห็นภาพทางรถไฟสายนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นเส้นทางต่อจากนี้เราจะได้พบกับเรื่องราวอะไรอีกบ้างต้องลองไปดูกันต่อครับ

0: จากร่องรอยของสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่หลงเหลืออยู่บนเส้นทางรถไฟสายมรณะทำให้ตอนนี้ผมได้เดินทางมายังอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับเพื่อตามหาร่องรอยที่ชาวบ้านแถบนี้บอกว่าเป็นร่องรอยที่เหลืออยู่ของสะพานรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับ
1: ไหนอันนี้อ่ะครับลุงต่อหม้อคอนกรีตแบบนี้เลย
2: คอนกรีตแล้วจะมีเสาตรงกลางขึ้นสะพานจะอยู่ตรงนี้ข้างบน
1: อ๋อสะพานคือตรงนี้เชื่อมต่อมาที่เชื่อมต่อรถไฟเก่าตรงนี
2: ้ครับ
1: ไอ้ไม้ที่อยู่ตรงนี้คือเป็นหนึ่งใน
2: มันอยู่ตรงกลาง
1: สะพานเป็นแบบสันสานขึ้นไปอย่างนี้นะ
2: ไม่เขาปูนแล้วจะมีรูตรงกลางเขาตั้งเสาขึ้นมา
1: อ๋อ
2: สี่เสาแล้วก
1: ็แล้วตัวสายรถไฟนี่อยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณเท่าไหร่ฮะ
2: ที่รู้นะก็จะตรงวัดถ้าขนุนมันจะผ่านหลังวัดไป
1: uh-huh.
2: แล้วอีกจุดหนึ่งก็นู่นจากน้ำโจร1ธานีแล้วก็ไปวังขยายหนึ่งธานี
1: uh-huh.
2: แล้วก็ไปนู่นเลยสังขะวังกะล่างเลยตรงนี้อยู่ตัดน้ำผ่าบางกันเมินก็เชื่อมตรงนี
1: ้กันเมิน
2: ครับบางกันเมินแล้วก็ทางรถไฟผ่านนี
1: ่ตรงนี้เขาเคยเป็นสะพานไหมหรือว่า
2: เป็นสะพาน
1: อ๋อเป็นสะพานก่อน
2: สะพานข้ามห้วย
1: แล้วมุ่งหน้าไปตรงนู้นคือ
2: ไปเขื่อนตัวเขื่อนแล้วก็ไปสังขะ
1: สังขะบุรีทางนู้น
2: จะห่าง
1: ที่เราขับผ่านมาเห็นแนวสันเขาที่ถูกตัดตรงอย่างนี้เลย
2: ครับก็ญี่ปุ่นใช้
1: ระเบิดเขาใช่ไหมทำเส้นทาง
2: ครับทำเส้นทาง
1: เราไปดูร่องรอยตรงนั้นกันสักหน่อยดีกว่าครับ
2: ไ
1: ปร่องรอยแบบเอา
2: เจาะ
1: ลงไป
2: ใช้ไอ้เขาเครื่องเจาะอะไร
1: เสียม
2: ว
1: ่า
2: ครับแล้วก็เอาระเบิดหินหินก็ใหญ่ๆลงมาข้างล่าง
1: แต่ว่าตรงนี้ก็คือแนวทางรถไฟที่วิ่งผ่านจริงๆเลย
2: ครับ
1: ซึ่งเขาเจาะจากข้างบนนู้นลงมาโอ้โห
2: ระเบิดลงมาเรื่อยๆ
1: ผมว่าน่ามีสัก 15-20 เมตรนะ
2: ประมาณแล้วครับ
3: ก็ตอนที่พ่อเขาเล่านะพ่อขี่ช้างลากไม้เงี้ยทำตอหม้อสะพานตั้งกับวัดปังกะสีจนถึงวังกันเมินเป็นตอหม้อสะพานตอนนี้ก็จะเหลือแค่หินที่เขาบังเกอร์ขึ้นไอ้ที่เราไม่รู้ก็คือก็ปู่ก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่เลิกสงครามมันจะเป็นใบปลิวคือกระจายทั่วโปรจากเครื่องบินลงมาคือจะเขียนข้อความเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยมั้งอะไรคือภาษาอังกฤษส่วนมากจะเป็นภาษาอังกฤษแต่สงบศึกแล้วอะไรก็คือก็แยกย้าย
1: ครับสวัสดีครับพี่ๆครับสว
4: ั
1: สดีครับอันนี้พี่นึกเนาะพี่คำสิงครับสวัสดีครับพี่อ่ะตอนนี้เรามาอยู่กันตรงไหนครับพี่
4: จุดนี้จะเป็นลำห้วยซองกะเลีย
1: ลำห้วยซองกะเลียครับซึ่งเราจะมองเห็นเส้นทางรถไฟจากตรงไหนครับพี
4: ่ที่แต่พอมีข้อมูลก็อยู่ฝั่งด้านโน้นนะฮะที่เรามองเห็น
1: อันนู้นเหรอฮะ
4: ใช่ครับจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนคอนกรีตที่เทไว้
1: อ๋อโอ้โหมันกลืนเนียนไปกับก้อนหินมากเลยนะฮะ
4: ครับแล้วจะมีอยู่อีก2จุดที่อยู่ตรงนี้เราจะมองเห็นเลย
1: ท่าน้ำรถตรงฝั่งเรานี่ก็เห็นเช่นกันอ๋อครับผม
0: และสิ่งที่ผมได้พบนั่นก็คือไม้ที่ใช้ประกอบตอหม้อสะพานรถไฟและสะเก็ดระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งของเหล่านี้ชาวบ้านได้งมขึ้นมาจากแม่น้ำและนำมาเก็บไว้ณวัดซองกะเรียไตนิมิตวนารามครับ
1: และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จุดสิ้นสุดเส้นทางรถไฟสายมรณะในประเทศไทยแล้วนะครับนั่นก็คือกันที่ด่านเจดีย์3องค์นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งร่องรอยเส้นทางรถไฟที่ยังคงเหลืออยู่ครับอยู่ใกล้ๆนี่เองครับร่องรอยทางรถไฟที่อยู่ด้านข้างของผมนี้นะครับผมก็คือร่องรอยทางรถไฟสายไทยพม่านะครับที่เคยใช้งานในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และเชื่อมต่อไปยังสถานีสุดท้ายคือสถานีทันบุสยัตในฝั่งประเทศพม่านั่นเองครับผมสำหรับหลักฐานทางร่องรอยประวัติศาสตร์เหล่านี้นะครับผมก็คงเป็นเพียงแค่ความทรงจำหรือความหลงลืมไปของใครหลายๆคนนะครับแต่สำหรับกลุ่มคนที่เขาไม่สามารถลืมเหตุการณ์นี้ได้เลยนั่นก็คือเหล่าเฉลยศึกและก็ครอบครัวของพวกเขานั่นเองครับ
0: และในวันที่25เมษายนของทุกปีเป็นวันอนุสรณ์ทหารผ่านศึกออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครับหรือที่เรียกกันว่าวัน Anzac Day นั่นเองครับซึ่งเป็นวันที่ชาวออสเตรเลียและชาวนิวซีแลนด์นั้นจะมาร่วมรำลึกถึงเหล่าทหารที่พลีชีพในสงครามเพื่อรักษาสันติภาพของโลกครับทั้งนี้ในประเทศไทยเองก็ได้มีการจัดพิธีรำลึกถึงเหล่าทหารหารที่จังหวัดกาญจนบุรีทุกปีเช่นเดียวกันครับ
5: The war taught me a lot about myself and aboutnormal human being. It was an experience It's very, very difficult to explain. We were in a totally different environment to what we were used to, and we had to adapt to the customs and ways of a foreign power.
6: Well, I have a fairly good memory, and I have some very clear recollections of what happened. And I put it into perspective. When I think of some of my very close friends that died up here, naturally I think of all the things that they missed. But there was a lot of comradeship, and when we got back to Australia, we kept together in groups, so it was we gave each other support.
1: มีเรื่องราวเกิดขึ้นใหม่ทุกวันนะครับและหลากหลายเรื่องราวนั้นก็จะถูกเล่าขานกันต่อไปอีกนานครับเช่นเดียวกันกับ

เรื่องราวที่เกิดขึ้นบนทางรถไฟสายนี้ความทรงจำในอดีตนั้นเราคงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แต่เราสามารถสร้างความทรงจำใหม่และสร้างให้ดีได้เพื่อให้อนาคตนั้นมีแต่เรื่องเล่าดีๆต่อไปเริ่มต้นจากตอนนี้ได้เลยครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

ทีวี15เวลา5นาฬิกา45นาทีเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

านีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมขลาละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

นี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาลวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพยามารทรงพิชิตพยามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาราคิริงขชวรังอติมัตตภูตังทาวักขิจักกะมะสะนีวะสุท

านีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาพลานทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักรราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรบ

ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคคิตตคักขมติ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้องาวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทธรังอิวะคัพพินิยาจินจายทุตถวัจจนังชนะกา

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสงธรรมเป็นหญิงครันยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายามติสัจ

นีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจะกะนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลิศเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโตวาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกะนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกะนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทพุทธคังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุทธเคนะทะมาปะยันโตอิทธุปะเทสวิธินา

ความหลงผิดบางอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหาทิกทิพุทธเคนะสุทัตถะทั้งพรหมังวิสุทธิชุติมิ

นี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพระกาพรหมผู้สำตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครใครเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพระกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพระกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ทินาทิเนสระเตมะตันทีหิตวานะเนกวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมกขังสุขังอธิคเมยนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้งแปดบทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัฏฐวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบร

ผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านวันนี้เป็นวันที่เราจะได้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธชัยมังคละคาถาหรือว่าคาถาพาหงซึ่งเราทั้งหลายได้สาธยายกันอยู่เป็นประจำในเวลาที่มีงานมงคลหรือว่าในโอกาสพิเศษบางคนอาจจะใช้ในการสาธยายในช่วงก่อนนอนทุกวันเพราะว่าคาถาพาหงเป็นคาถาที่เกี่ยวกับวิธีการชนะของพระพุทธเจ้าเราก็ถือเอาคติอย่างนี้เป็นการปลุกระดมจิตใจของเราเองให้มีความกล้าหาญให้มีความแกล้วกล้าในการกระทำการต่างๆให้ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะว่าเราเองนั่นแหละคือเป็นคนที่สร้างกำลังใจให้กับตนเองได้อย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราจึงถือเอาคติอย่างนี้ในการที่จะปลุกระดมความคิดของเราให้มีความแข็งแกร่งมีความแกล้วกล้าขึ้นพุทธวิธีของพระพุทธองค์ที่ทรงใช้ในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีอยู่หลายวิธีอย่างเช่นเมื่อครั้งที่เจอกับคนที่มีฤทธิ์มากพระพุทธองค์ก็ต้องใช้ฤทธิ์ปราบเจอกับคนที่ฉลาดพระพุทธองค์ก็ใช้ปัญญาเจอกับสัตว์เดรัจฉานพระพุทธองค์ก็ทรงใช้เมตตา

ดังที่บรรยายให้ทุกท่านได้รับทราบในตอนที่ผ่านมาในตอนนี้เมื่อพระพุทธองค์จะทรงเอาชนะพกาพรหมคำว่าพกาพรหมหรือว่าพรหมนี้เป็นบุคคลที่กระทำสมถกรรมฐานหรือว่ากรรมฐานแล้วได้ไปเกิดในภพภูมิที่สูงขึ้นไปเป็นคนที่มีอายุยืนมากอายุยืนจนกลายเป็นทำให้ตัวเองคิดว่าตัวเองตายไม่เป็นเพราะคิดว่าเรานี่แหละคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความเห็นประเภทนี้ในทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าสัสสตทิฏฐิหรือเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเที่ยงความเห็นแบบนี้ไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นมาก่อนที่พระพุทธองค์จะอุบัติขึ้นในโลกเกิดขึ้นก่อนที่พระพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นมาที่บอกว่าเห็นว่าทุกอย่างเที่ยงนั้นคือมีความเห็นว่าเมื่อผู้ชายตายแล้วไปเกิดก็ไปเกิดเป็นผู้ชายอีกผู้หญิงตายแล้วก็ไปเกิดเป็นผู้หญิงอีกคนตายแล้วก็ไปเกิดเป็นคนอีกสัตว์ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์อีกไม่สามารถที่จะไปเกิดเป็นอย่างอื่นได้ตัวเองเกิดเป็นเช่นไรในปัจจุบันนี้ในอนาคตก็ต้องไปเกิดเป็นอย่างนั้นจนกว่าจะหมดกรรมนั่นคือความเห็นว่าทุกอย่างเที่ยงนะเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะบรรเทาความเห็นอย่างนี้ของพกาพรหมพระพุทธองค์จึงเสด็จไปสู่พรหมโลกเมื่อเสด็จไปสู่พรหมโลกนั้นพกาพรหมรู้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาและก็อยากที่จะทดลองว่าพระพุทธเจ้าจะรู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนหรือไม่โดยการท้าประลองว่าให้หาที่ซ่อนเหมือนกับเล่นซ่อนหากันโดยให้พกาพรหมเป็นคนที่ซ่อนตัวก่อนพระพุทธเจ้าก็ตกลงพกาพรหมแปลงตัวเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดและไปซ่อนอยู่ใต้มหาสมุทรลึกซึ่งคนธรรมดาไม่สามารถจะติดตามไปได้โดยคิดว่าวิธีการอย่างนี้พระพุทธองค์คงไม่สามารถที่จะหาเจอแต่พระพุทธองค์ก็สามารถชี้ระบุตำแหน่งบอกพิกัดได้ว่าพกาพรหมอยู่ตรงไหนจนพกาพรหมยอมรับว่าพระพุทธเจ้ารู้จริงเมื่อพระพุทธเจ้าหาเจอแล้วก็เป็นทีของพระพุทธเจ้าที่จะเป็นผู้ที่ซ่อนตัวบ้างพระพุทธองค์ก็เนรมิตร่างกายให้เล็กที่สุดและไปซ่อนอยู่ในมวยผมของพกาพรหมพกาพรหมก็พยายามหาพระพุทธเจ้าทั้งมนุษย์โลกทั้งพรหมโลกทั้งหาทั้งโลกทั้งสามก็ไม่เจอไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนทั้งที่พระพุทธองค์ซ่อนอยู่บนมวยผมของตนเองนั่นแหละเมื่อพกาพรหมยอมแพ้แล้วพระพุทธองค์จึงทรงเนรมิตร่างกายให้เห็นเพราะฉะนั้นพกาพรหมเมื่อเจอกับอิทธิฤทธิ์รู้ว่าที่เหนือกว่าตนเองเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากก็ยังมีอยู่เหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าเหนือพกาพรหมก็ยังมีพระพุทธเจ้าจึงยอมตนที่จะรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ทรงเทศนาให้พกาพรหมนั้นคลายจากทิฏฐิของตนเพราะว่าสิ่งที่พกาพรหมไม่รู้ยังมีอีกเยอะมิใช่ว่าจะรู้ทุกอย่างพระพุทธองค์ตรัสว่าสิ่งที่ท่านยังไม่รู้มีอีกมากมายเพราะว่าพรหมชั้นสูงขึ้นไปท่านก็ไม่รู้ว่าเขามีการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไรแต่เราเป็นสัพพัญญูคือเป็นผู้ที่รู้ทุกอย่างรู้ในอดีตการไม่จำกัดรู้ในอนาคตก็ไม่จำกัดสามารถที่จะรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายตายเกิดในที่ใดบ้างเคลื่อนจากภพนี้ไปสู่ภพนั้นเคลื่อนจากภพนั้นไปสู่ภพนี้คือตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรพระพุทธเจ้ารู้แม้กระทั่งว่าคนที่ทำกรรมแบบนี้แล้วตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรซึ่งพกาพรหมก็ไม่รู้พกาพรหมรู้แต่ว่าตายจากภพนี้ไปเกิดที่นั่นแต่ไม่รู้ว่าไปเกิดด้วยกรรมอะไรพระพุทธองค์มีความสามารถมากกว่านั้นเพราะว่านอกจากจะรู้ที่เกิดแล้วยังรู้ว่าไปเกิดเพราะกรรมอะไรด้วยเพราะฉะนั้นพกาพรหมเมื่อยอมรับใน

ความสามารถพิเศษอย่างนี้ของพระพุทธองค์แล้วจึงยอมตนที่จะรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นี่ท่านเรียกว่าเทศนาวิธีก็หมายความว่าก่อนที่จะนำพระกาพรหมให้มายอมรับนับถือหรือว่ายอมรับฟังพระธรรมนั้นพระพุทธองค์ก็ต้องใช้อิทธิฤทธิ์หรือว่าบันดาลฤทธิ์ให้เกิดขึ้นก่อนแสดงฤทธิ์ให้เกิดขึ้นก่อนเหมือนเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ทรงทรมานชฎินทร์ทั้งสามชฎินทร์ซึ่งเป็นนักบวชนอกศาสนาเมื่อตอนที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆเสด็จไปโปรดชฎินทร์สามพี่น้องชฎินทร์สามพี่น้องรู้เวลากัสสปะผู้เป็นพี่นั้นเมื่อต้อนรับพระพุทธองค์ก็ให้ไปพักในเรือนไฟในเรือนไฟก็คือเรือนที่ชฎินทร์นั้นบูชาไฟในเรือนไฟนั้นก็มีพญานาคซึ่งมีฤทธิ์มากอยู่ด้วยคิดว่าถ้าพระพุทธองค์เข้าไปแล้วคงไม่รอดคืนนี้แน่นอนแต่พระพุทธองค์ก็สามารถที่จะปราบพญานาคนั้นแล้วทำให้ชฎินทร์สามพี่น้องนั้นยอมรับนับถือนำเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาได้และเมื่อครั้งที่พาพระภิกษุทั้งหลายซึ่งเคยเป็นชฎินทร์มาก่อนไปที่สวนตาลหนุ่มไปพบพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็ยังมีความลังเลสงสัยอยู่ว่าระหว่างอุรุเวลกัสสปะซึ่งเป็นอาจารย์ของตนเองนั้นกับพระพุทธเจ้าใครจะเป็นอาจารย์เราจะกราบใครก่อนนั่นก็เพราะว่าพระเจ้าพิมพิสารนี่มีความเคารพเลื่อมใสในชฎินทร์สามพี่น้องเพราะว่าเป็นผู้มีฤทธิ์มากเห็นว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้มีฤทธิ์ก็เลยเคารพก็เลยยอมตนเป็นสาวกแต่เมื่อว่าอุรุเวลกัสสปะและชฎินทร์ทั้งหลายปรากฏกายพร้อมกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารก็เลยสงสัยว่าเราจะเคารพใครก่อนกราบใครก่อนอุรุเวลกัสสปะก็เลยแสดงตนให้เห็นว่าเรานี่แหละเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเราทั้งหลายนั่นก็เพราะว่าแม้ว่าจะมีฤทธิ์มากมายเพียงใดก็ตามแต่ถ้าไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสได้คนทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอู่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกอยู่อย่างเช่นพระกาพรหมนี้ได้เจริญกรรมฐานโดยเฉพาะสมถกรรมฐานจนไปเกิดเป็นพรหมการเกิดเป็นพรหมทำให้มีอายุที่ยาวนานมากใครจะเวียนว่ายตายเกิดในโลกมนุษย์สักร้อยสักพันชาติคนนั้นก็ยังคนที่เป็นพรหมก็ยังดำรงความเป็นพรหมอยู่ยังเกิดเป็นพรหมอยู่อย่างนั้นจึงทำให้เห็นว่าชีวิตของตนเองเป็นของเที่ยงการได้เกิดเป็นพรหมนั้นเป็นชีวิตที่ประเสริฐแล้วเพราะพรหมไม่ตายด้วยความคิดว่าอย่างนั้นเพราะเขาคิดว่าเขาไม่ตายไม่มีการเคลื่อนย้ายไปสู่ภพภูมิอื่นเนื่องจากว่าชีวิตของพรหมนั้นเป็นชีวิตที่ยืนยาวทำให้ประกาศคิดอย่างนั้นเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วจึงจัดว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะว่าตามธรรมดาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกซึ่งไม่เว้นแม้แต่ชีวิตของพรหมทั้งหลายก็ตกอยู่ภายใต้สามัญลักษณะทั้ง3ประการก็คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อพระกาพรหมมีความคิดอย่างนั้นพระพุทธองค์จึงเสด็จไปโปรดเพื่อให้คลายจากความคิดอย่างนั้นในเรื่องนี้เราได้คติธรรมอย่างไรคติธรรมก็คือว่าอะไรก็ตามถ้าคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่อยู่ตลอดเวลาไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นความคิดอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดแม้กระทั่งอารมณ์ที่เข้ามากระทบในจิตใจของเราไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือว่าความทุกข์อารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นก็จะไม่อยู่กับเราตลอดไปเราจะไม่เศร้าโศกตลอดไปเราจะไม่ดีใจตลอดชีวิตความสุขความทุกข์ก็จะวนเวียนเข้ามาในจิตใจของเราอยู่เป็นอย่างนี้เนืองนิดนั่นก็เพราะว่าอารมณ์ทั้งหลายก็ดีสิ่งทั้งหลายก็ดีก็ล้วนแต่เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงทุกขังคือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อนัตตาคือไม่สามารถบังคับบัญชาได้โดยที่สุดแม้แต่อารมณ์ทั้งหลายก็เหมือนกัน

หลายคนอาจจะบอกว่าเราทำไมลำบากเหลือเกินความลำบากนั้นก็จะไม่อยู่กับเราตลอดไปตราบเท่าที่เรามีความขยันหมั่นเพียรสามารถที่จะประกอบกิจการงานต่างๆได้มีความขยันมีความอดทนดำรงตนอยู่ในหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาแต่บุคคลใดก็ตามถึงแม้จะมีฐานะมั่นคงมีฐานะการเงินที่ร่ำรวยแต่ประมาทในชีวิตประมาทในชีวิตไม่รู้จักขวนขวายในการทำบุญทำกุศลใช้ชีวิตให้ประมาทไปวันๆใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุร่ายไม่ช้าไม่นานทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็จะหมดไปนั่นก็เพราะว่าชีวิตหรือว่าทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้ล้วนตกอยู่ในสภาวะเดียวกันคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาแปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลาไม่มีใครที่จะเป็นอยู่อย่างนั้นดำรงอยู่อย่างนั้นตลอดทั่วทั้งชีวิตได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แล้วเราจึงจำเป็นต้องพยายามที่จะประคับประคองจิตใจของเราพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้มีความยึดมั่นในหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาให้เป็นจิตใจที่ฝักใฝ่ต่อคุณงามความดีโดยอาศัยความพยายามหรือว่าประทานทั้ง4ประการข้อแรกพยายามละกุศลพยายามละอกุศลหรือความไม่ดีต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วอกุศลหรือความไม่ดีต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วเราต้องพยายามละเราต้องพยายามประหารให้มันหมดไป 2. พยายามไม่ให้ความชั่วต่างๆที่ยังไม่เกิดอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกความชั่วหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีสำหรับชีวิตของเราถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นเราก็ต้องพยายามอย่าให้มันเกิดขึ้นประการที่ 3. พยายามให้ความดีของเราเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆความดีใหม่ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ต้องพยายามปลูกฝังให้มันมีขึ้นวันนี้ยังไม่ขยันต้องพยายามขยันมากขึ้นเรื่อยๆไปอีกและสุดท้ายต้องพยายามที่จะรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วให้มันเจริญยิ่งขึ้นไปนั้นในความพยายามทั้ง4ประการนี้เป็นความพยายามที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาตามหลักทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าละชั่วทำความดีและทำจิตใจของตนให้หมดจดผ่องใสเพราะฉะนั้นรายการธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับพุทธชัยมังคละคาถาหรือว่าคาถาพหุงซึ่งเป็นคาถาที่อธิบายถึงวิธีเอาชนะของพระพุทธเจ้าได้พอสมควรแก่เวลาแล้วอาตมาขอสรุปการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ยาให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวในช่วงแรกเหมือนเดิมนะคะวันนี้เป็นหมวดหมู่คำศัพท์ในหมวดของคำสรรพนามค่ะคำสรรพนามหรือคำบุรุษสรรพนามคือคำที่ใช้เรียกนะคะเราคือตัวผู้พูดค่ะและคนที่เราพูดด้วยนะคะหรือนะคะบุรุษสรรพนามตัวที่3คือนะคะคนที่เรากล่าวถึงนั่นเองค่ะคำสรรพนามที่ใช้โดยทั่วๆไปในภาษาลาวก็มีไม่กี่คำนะคะคุณผู้ชมเราไปเรียนรู้ในช่วงแรกเกี่ยวกับนะคะคำศัพท์และความหมายในภาษาไทยค่ะส่วนช่วงต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนการประสมคำกันค่ะคำแรกในหมวดหมู่คำสรรพนามในวันนี้นะคะคือคำว่าเขาเจ้าเขาเจ้าหมายถึงพวกเขาค่ะพวกเขานะคะคำนี้จะออกเสียงสั้นนิดนึงเขาเจ้านะคะเขาเจ้าสระเอาภาษาลาวจะออกเป็นเสียงสั้นค่ะคำที่สองนะคะคือคำว่าญาคู่ญาคู่หมายถึงพระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์ค่ะคนลาวนะคะนับถือพระพุทธศาสนาค่ะและเรียกพระสงฆ์ว่าญาคู่แสดงความเคารพต่อพระคุณเจ้านั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำต่อไปคือคำว่าหน้าเบาหน้าเบาคุณผู้ชมคะเบาแสดงเพศค่ะหมายถึงผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นน้าผู้ชายในภาษาลาวจึงเรียกว่าหน้าเบานะคะหมายถึงน้าชายนั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะอาวอาวหมายถึงอาผู้ชายค่ะในภาษาลาวนะคะจะแยกอาผู้หญิงและอาผู้ชายค่ะในภาษาไทยใช้ว่าอาทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งฝ่ายผู้หญิงและฝ่ายผู้ชายส่วนในภาษาลาวแยกค่ะภาษาลาวอาผู้ชายใช้ว่าอาวอาวใช้ให้ถูกต้องนะคะคำต่อไปค่ะทานหมอทานหมอคำว่าทานออก

ียงยาวสักนิดนึงนะคะเพราะภาษาลาวรูปเขียนอย่างไรออกเสียงตามนั้นค่ะในคำว่าทานหมอจึงแปลว่าคุณหมอนั่นเองค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าทานนั่งนะคะออกเสียงเหมือนกันเลยค่ะทานออกเสียงยาวค่ะนั่งบอกเพศค่ะคุณผู้ชมเป็นเพศหญิงค่ะเพราะฉะนั้นทานนั่งในภาษาลาวหมายถึงคุณผู้หญิงหรือผู้หญิงที่หัวหน้าหรือถูกเชิญไปในงานต่างๆและต้องไปเปิดงานคนลาวก็จะใช้คำว่าทานนั่งในรูปแบบที่เป็นทางการค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าแม่ตู้นะคะแม่หมายถึงผู้หญิงค่ะส่วนคำว่าตู้คุณผู้ชมคะคำนี้จะแปลกสักหน่อยนะคะแม่ตู้หมายถึงยายหรือย่าก็ได้ค่ะหรือเราอาจจะเรียกนะคะย่าหรือยายที่มีอายุสูงๆหน่อยที่เราพบนะคะโดยทั่วไปว่าแม่ตู้เป็นยังไงบ้างคะคำสรรพนามวันนี้มาทบทวนกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมสามารถออกเสียงไปพร้อมกันด้วยนะคะคำแรกค่ะเขาเจ้าหมายถึงพวกเขาญาคูหมายถึงพระสงฆ์หน้าบาวหมายถึงน้าชายอาวหมายถึงอาผู้ชายทานหมอหมายถึงคุณหมอหรือแพทย์ค่ะทานนั่งหมายถึงคุณผู้หญิงหรือผู้หญิงที่ทำงานเป็นหัวหน้าในหน่วยงานต่างๆนั่นเองค่ะและคำสุดท้ายนะคะแม่ตู้หมายถึงคุณยายหรือคุณย่าก็ได้นะคะช่วงต่อไปคุณผู้ชมคะเราเรียนรู้คำศัพท์กันแล้วและรู้ความหมายกันแล้วเรามาลองเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวด้วยการประสมคำกันดีกว่าค่ะสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวนะคะเราก็เรียนแบบง่ายค่ะเรียนจากคำศัพท์ที่เราทราบมานะคะเรามาดูกันกว่าค่ะว่าพยัญชนะในภาษาลาวมีอะไรบ้างเรียนรู้จากคำศัพท์คำแรกของเรานะคะคำแรกคือคำว่าเขาเจ้าคุณผู้ชมคะสระเอาค่ะสระเอาในภาษาลาวนะคะแตกต่างกับภาษาไทยค่ะสระเอาในภาษาลาวแตกต่างตรงไหนคะสระเอาเป็นรูปนี้ค่ะคุณผู้ชมจะสังเกตว่ามีสระถึง3ตัวในสระเอานะคะตัวแรกคือสระเอค่ะอยู่ด้านหน้านะคะตัวที่2คือสระอาค่ะอยู่ด้านหลังค่ะและในภาษาลาวนะคะยังมีไม้โก่งหัวลงค่ะไม้โก่งหัวลงนะคะเขียนเหมือนไม่หันอากาศในภาษาไทยแต่หัวคว่ำลงนะคะอันนี้คือรูปสระเอาในภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นเราเพิ่มพยัญชนะนะคะตัวนี้ค่ะขอใครในภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่าเขานะคะส่วนคำต่อไปค่ะยังเป็นรูปสระเอาเหมือนเดิมค่ะออกเสียงว่าเจ้าเขียนเหมือนเดิมค่ะสระเอานะคะบวกด้วยพยัญชนะค่ะจอจอกตัวนี้เรียกว่าจอจอกใส่ด้วยวรรณยุกต์ค่ะรูปวรรณยุกต์ที่ใช้สำหรับคำว่าเจ้าคือวรรณยุกต์โทค่ะวรรณยุกต์โทนะคะใช้เหมือนภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมลองฝึกเขียนไปด้วยก็ได้นะคะคำนี้จึงอ่านได้ว่าเขาเจ้าไปต่อนะคะคำที่สองค่ะคำว่าญาคูคำนี้นะคะใช้พยัญชนะออกเสียงแตกต่างกับภาษาไทยค่ะแต่รูปเขียนอาจจะเหมือนกันนะคะก็คือย่อยุ่งค่ะย่อยุ่งในภาษาลาวออกเสียงขึ้นจมูกนะย่อยุ่งบวกด้วยสระที่ใช้ค่ะง่ายๆค่ะคุณผู้ชมสระอาค่ะสระอาม้วนหัวนะคะอย่าลืมสระอาม้วนหัวนะคะเราก็จะได้คำว่าย่านะคะเรามาดูกันค่ะคำว่าคู่หรือครูนั่นเองค่ะ
แต่ด้วยภาษาลาวไม่มีคำควบกล้ำด้วยเสียงรอเรือและลอลิงเราจึงตัดออกค่ะเหลือแค่คำว่าคู่หมายถึงครูหรือการเปรียบเทียบพระสงฆ์เป็นครูนั่นเองค่ะคำนี้เริ่มต้นด้วยพยัญชนะตัวนี้ค่ะข้อควายข้อควายคุณผู้ชมคะข้อควายในภาษาลาวมี2หัวนะคะข้อควายมี2หัวค่ะหัวม้วนเข้าค่ะหัวต้องม้วนเข้านะคะแล้วก็ผสมด้วยสระตรงรูปเลยค่ะสระอูค่ะสระอูเขียนเหมือนไทยเลยนะคะคำนี้ก็จะได้ว่าญาคู่นะคะไปต่อค่ะคำว่าหน้าบาวหน้าบาวคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวแรกค่ะน่อนกน่อนกค่ะคุณผู้ชมนะคะนกเกาะอยู่บนกิ่งไม้จำไว้นะคะนกเกาะอยู่บนกิ่งไม้หัวของนอนกจึงอยู่ข้างบนค่ะน่อนกนะคะใส่ด้วยสระอะไรคะสระอาค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วสระอาม้วนหัวนะคะใช้วรรณยุกต์รูปโทค่ะวรรณยุกต์รูปโทนะคะส่วนคำว่าบาวบาวไม่ยากเลยค่ะเริ่มต้นด้วยพยัญชนะตัวนี้ค่ะบอแบ่บอแบ่ตัวนี้นะคะเหมือนตัวบอใบไม้บ้านเรานี่เองค่ะบอแบ่นะคะใส่ด้วยสระอาค่ะสระอาอย่าลืมนะคะม้วนหัวค่ะจบที่ไหนคะจบด้วยพยัญชนะสะกดนะคะพยัญชนะสะกดของคำว่าบาวใช้ตรงตัวค่ะวอวีวอวีหรือวอแหวนบ้านเรานั่นเองนะคะปิดด้วยนะคะปิดด้วยวรรณยุกต์รูปเอกค่ะเขียนเหมือนกันกับภาษาไทยเลยค่ะวรรณยุกต์รูปไหนก็ต้องใส่ในตำแหน่งพยัญชนะต้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำว่าหน้าบาวหมายถึงหน้าชายไปแล้วค่ะต่อไปนะคะคำว่าอ๋าวอ๋าวคุณผู้ชมคะคำนี้สังเกตดีๆนะคะพยัญชนะตัวแรกค่ะเป็นอ่อโอค่ะคุณผู้ชมอ่อโอนะคะอย่าเขียนขีดเลยขึ้นไปนะคะอ่อโอต่อด้วยสระอะไรเอ่ยสระอาค่ะสระอาม้วนหัวค่ะคุณผู้ชมคะตัวนี้วอวีค่ะวอวีอย่าสับสนนะคะระหว่างอ่อโอและวอวีเพราะฉะนั้นรวมกันก็อ่านว่าอ้าวค่ะคำต่อไปคือคำว่าทานหมอทานหมอคุณผู้ชมคะคำว่าทานออกเสียงยาวสักหน่อยนะคะออกเสียงยาวก็ต้องใช้สระยาวค่ะสระยาวในที่นี้คือสระอานะคะแต่เรามาเริ่มต้นด้วยพยัญชนะตัวแรกกันดีกว่าค่ะตัวแรกนะคะท่อทุ่งท่อทุ่งทุ่งหมายถึงธงค่ะต่อด้วยอะไรคะสระเสียงยาวค่ะสระอาค่ะคุณผู้ชมสระอาต้องม้วนหัวนะคะสระอาม้วนหัวค่ะพยัญชนะสะกดตัวอะไรเอ่ยน่อนกน่อนกนกหัวอยู่ไหนคะนกอยู่หัวข้างบนนะคะม้วนจากหัวข้างบนค่ะและคำว่าทานเราใช้รูปวรรณยุกต์เอกค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าหมอหมอนะคะคุณผู้ชมคะสระอภาษาลาวไม่มีตัวสะกดค่ะสระอสระลาวไม่ต้องมีตัวสะกดออ่างนะคะแตกต่างจากภาษาไทยค่ะสระอเมื่อไม่มีตัวสะกดก็ใช้เป็นรูปนี้ค่ะสระอนะคะวงกลมค่ะมีช่องว่างอยู่ข้างบนด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะเขียนคำว่าทานหมอเราก็ใส่สระอแบบไม่มีออ่างหรือไม่มีตัวสะกดนะคะก็เป็นพยัญชนะหอฮานค่ะหอฮานนะคะเป็นอักษรนำค่ะบวกด้วยพยัญชนะตัวต่อไปค่ะหม้อแมวหม้อแมวภาษาลาวเรียกหม้อแมวคือตัวนี้ค่ะสังเกตดูนะคะหัวจะอยู่ด้านล่างค่ะเพราะฉะนั้นรวมกันเป็นหมอค่ะคุณผู้ชมสำหรับคำสุดท้ายนะคะคือคำว่าแม่ตู้แม่ตู้เขียนยังไงรู้ไหมคะคุณผู้ชมคะสระแอค่ะเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะสระแอภาษาลาวนะคะเขียนแบบนี้ค่ะลากหัวจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนหน่อยนึงนะคะลากหัวจากข้างล่างข้างบนจะโค้งหน่อยนึงค่ะพยัญชนะตัวนี้ที่ใช้หม้อแมวหม้อแมวคุณผู้ชมคะสังเกตดูนะคะ
ม่อแมวหัวอยู่

0: ด้านล่างค่ะนะคะหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะใส่ด้วยรูปวรรณยุกต์เอค่ะคำว่าตู้ตู้ในภาษาลาวหมายถึงตู้ในภาษาไทยนี่แหละค่ะแต่ทำไมคนลาวจึงหมายถึงยายกับคุณย่าคะตู้เขียนแบบไหนคะเขียนแบบนี้ค่ะต่อตาต่อตาคือตัวนี้นะคะต่อตาในภาษาลาวจะต่างกับภาษาไทยตรงนึงค่ะตรงหัวค่ะคุณผู้ชมสังเกตดูหัวของต่อตาม้วนจากด้านล่างเลยค่ะอยู่ในระดับบรรทัดนะคะแล้วก็ใส่สระค่ะสระอะไรคะสระอูค่ะเพราะว่าเป็นเสียงยาวใส่สระอูนะคะแล้วเราก็จะไปปิดด้วยรูปวรรณยุกต์ค่ะคำว่าตู้ใส่รูปวรรณยุกต์โทเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมก็จะสามารถอ่านคำนี้ได้แล้วค่ะอ่านว่าแม่ตู้
1: ได้คำแก้วสบายดี
2: โอ้คำล่าเป็นแนวใดมาแนวใดสิมายามบ้านคือบ่โทรมาบอกก่อนเชิญเข้ามาทางในเฮือนก่อน
1: เป็นแนวใดสบายดีบ่
2: เจ้าแล้วน้องเด
1: ๋ค่อยก็เส้นเดียวกัน
2: เชิญนางคำแก้วรอถ่าจักหน่อยเด้อเอ้ยไปเอาน้ำก่อน
1: เจ้าเซิญโลด
2: มาแล้วเซิญดื่มน้ำจากจอกก่อนจึงค่อยล้มกันเนาะ
1: ขอบใจหลายๆพ่อกับแม่ไปทางใด
2: บ่มีไผอยู่เขาเจ้าออกไปวัดกันหมดทั้งสองคนเลย
1: ไปเฮ็ดหยังอยู่วัด
2: มื้ออื่นสิมีบุญกฐินย่าครูเลยให้ชาวบ้านออกไปช่วยจัดงาน
1: ไปทุกคนเลยบ่แล้วน้าบ่าวไปใส
2: ่น้าบ่าวเพิ่นถอกท้องเอาเลยพาไปหาท่านหมออยู่ห้องหมอแล้วคำลาเด๋เวียกที่เฮ็ดอยู่เป็นแนวใด
1: ยังเฮ็ดเวียกอยู่บ่อนเก่าหั่นแหละหัวหน้าเพิ่นใจดีให้โอกาสได้เฮ็ดเวียกรับใช้ท่านลมมากระดนแล้วน้องบ่ทันเห็นแม่ตู้เลยเพิ่นอยู่ใส่
2: แม่ตู้ไปตลาดกับหลานทรายรอท่าจักหน่อย
1: บ่มีไผอยู่มีแต่เอื้อยคำนี่บ
2: ่แม่แล้วเอื้อยหาก็มาแต่กันคือกันมื้อหน้าสิมายามให้โทรมาบอกก่อนเด้อ
1: เจ้าเมื่อหน้าสิโทรมาบอก
2: ไปแต่งกินก่อนนางเบิ่งโทรภาพไปก่อน
1: ค่อยไปแต่งกินน้ำเอื้อยก็ได้ช่วยกันสิได้แล้วไวๆ
2: คันสั้นก็ย่างนำมาโลด
1: เจ้า
0: คุณผู้ชมคะหลังจากที่คุณผู้ชมได้ฟังบทสนทนาข้างต้นแล้วนะคะคงจะพอจับคำศัพท์ภาษาลาวได้บ้างนะคะแต่สำหรับช่วงนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้ประโยคที่อยู่ในบทสนทนาข้างต้นนะคะเพื่อจะได้เข้าใจภาษาลาวมากขึ้นค่ะและเราก็จะสอนด้วยว่านะคะคำศัพท์ที่แตกต่างจากภาษาไทยอยู่ในประโยคนั้นคือคำว่าอะไรและหมายถึงอะไรค่ะสำหรับประโยคแรกนะคะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะเซิญเข้ามาในเฮือนก่อนเซิญเข้ามาในเฮือนก่อนหมายถึงเชิญเข้ามาในบ้านก่อนค่ะนะคะมีคำศัพท์ค่ะคำว่าเข้าภาษาลาวออกเสียงเข้านะคะเข้าคำนี้หมายถึงข้าวหรือที่เรารับประทานนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเซิญเข้ามาในเฮือนก่อนจึงหมายถึงเชิญเข้ามาในบ้านก่อนส่วนคำว่าเฮือนในภาษาลาวนะคะหมายถึงบ้านค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดว่ากลับบ้านก่อนก็ต้องบอกว่ากลับเฮือนก่อนนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะประโยคต่อไปนะคะล้อท่าจักหน่อยเด้อล้อท่าจักหน่อยเด้อแปลว่ารอสักครู่นะหรือรอสักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ในประโยคนี้คือคำว่าล้อท่าล้อท่าภาษาไทยเราใช้คำว่ารอใช่ไหมคะรอเรือนะคะแต่ในภาษาลาวใช้ลอลิงค่ะล้อใช้คำเดียวไม่ได้นะคะต้องใช้คู่กับคำว่าล้อท่าล้อท่าแปลว่ารอค่ะส่วนคำลงท้ายในภาษาลาวนะคะจักหน่อยเด้อจักหน่อยเด้อจะ

0: ีคำสองคำค่ะคำแรกคือคำว่าจักหน่อยจักหน่อยและคำว่าเด้อนะคะลงท้ายลากเสียงหน่อยจะทำให้มีความสุภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะไปต่อค่ะประโยคต่อไปนะคะหน้าบ่าวเพิ่นถอกท้องหน้าบ่าวเพิ่นถอกท้องแปลว่าอะไรคะแปลว่าหน้าบ่าวหมายถึงหน้าผู้ชายไงคะเพิ่นเป็นบุรุษสรรพนามค่ะแปลว่าเขาค่ะถอกท้องแปลว่าอะไรคะถอกท้องแปลว่าท้องเสียนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะหน้าบ่าวเพิ่นถอกท้องแปลว่าน้าเขาท้องเสียค่ะประโยคต่อไปเลยนะคะเวียกที่เฮ็ดอยู่เป็นแนวใดเวียกที่เฮ็ดอยู่เป็นแนวใดหมายถึงงานที่ทำอยู่เป็นอย่างไรบ้างงานที่ทำอยู่เป็นอย่างไรบ้างหมายถึงการถามเกี่ยวกับสารทุกข์สุขดิบหรืองานที่ทำนะคะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ในประโยคนี้ค่ะคำแรกคือคำว่าเวียกเวียกหมายถึงงานส่วนมากจะหมายถึงภารกิจด้วยค่ะเฮ็ดแปลว่าทำค่ะคุณผู้ชมเฮ็ดแปลว่าทำส่วนคำถามที่ใช้ในประโยคนี้คือคำว่าแนวใดแนวใดแปลว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นค่อยๆออกเสียงด้วยกันนะคะเวียกที่เฮ็ดอยู่เป็นแนวใดหมายถึงงานที่ทำอยู่เป็นอย่างไรบ้างไปประโยคต่อไปเลยนะคะยังเฮ็ดอยู่บนเกาหั่นแหละยังเฮ็ดอยู่บนเกาหั่นแหละคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมทราบแล้วคำว่านะคะเฮ็ดแปลว่าทำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ยังเฮ็ดอยู่บนเก่าหั่นแหละหมายถึงยังทำอยู่ที่เดิมนั่นแหละค่ะจะมีคำศัพท์นะคะคือคำว่าบนหมายถึงสถานที่ค่ะหรือที่เก่านั่นแหละในภาษาลาวเรียกว่าหั่นแหละหั่นแหละเป็นคำลงท้ายค่ะไปที่ประโยคต่อไปนะคะประโยคต่อไปค่ะเอื้อยไปแต่งกลิ่นก่อนเอื้อยไปแต่งกลิ่นก่อนคุณผู้ชมคะแปลว่าพี่ไปทำกับข้าวก่อนนะค่ะพี่ไปทำกับข้าวก่อนนะนะคะคำว่าพี่ในภาษาลาวใช้ว่าเอื้อยหมายถึงพี่ที่เป็นผู้หญิงค่ะส่วนพี่ที่เป็นผู้ชายก็ใช้คำว่าอ้ายค่ะเอื้อยไปแต่งกลิ่นแต่งกลิ่นแปลว่าทำกับข้าวนั่นเองค่ะฟังแล้วมองเห็นภาพไหมคะเอาไปแต่งค่ะตกแต่งนั่นเองนะคะเอาสิ่งที่เรารับประทานหรือกินไปตกแต่งแปลว่าแต่งกินแปลว่าไปทำกับข้าวก่อนนั่นเองค่ะประโยคต่อไปนะคะคันสั้นก็ยางมานำโลดคันสั้นก็ยางมานำโลดมีนะคะคำศัพท์ที่น่าสนใจในประโยคนี้ค่ะคือคำว่าคันสั้นคันสั้นแปลว่าถ้างั้นหรือถ้าอย่างนั้นคำต่อไปค่ะยางยางแปลว่าเดินค่ะคุณผู้ชมเดินนะคะมานำโลดหมายถึงนะคะเดินมาด้วยกันเลยก็แล้วกันค่ะคุณผู้ชมคำว่าโลดเป็นคำลงท้ายค่ะแปลว่านะคะเดินมาด้วยกันเลยก็แล้วกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมคำว่าโลดสามารถแปลอย่างอื่นก็ได้ด้วยค่ะขึ้นอยู่กับบริบทที่เราจะกล่าวถึงนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าประโยคในภาษาลาวมีการใช้อะไรบ้างและใช้อย่างไรบ้างเรามาทบทวนดีกว่าค่ะว่าประโยคในช่วงนี้มีคำว่าอะไรบ้างที่เป็นคำศัพท์และออกเสียงอย่างไรบ้างคุณผู้ชมออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเซินเข้ามาในเฮือนก่อนเซินเข้ามาในเฮือนก่อนหมายถึงเชิญเข้ามาในบ้านก่อนต่อไปนะคะรอท่าจักหน่อยเด้อรอท่าจักหน่อยเด้อแปลว่ารอสักครู่ค่ะหน้าบ่าวเพิ่นถอกท้องหมายถึงนะเขาท้องเสียค่ะไปต่อนะคะเวียกที่เฮ็ดอยู่เป็นแนวใดเวียกที่เฮ็ดอยู่เป็นแนวใดงานที่ทำอยู่เป็นอย่างไรบ้างค่ะยังเฮ็ดอยู่บนเก่าหั่นแหละยังเฮ็ดอยู่บนเก่าหั่นแหละยังทำอยู่ที่เดิมนั่นแหละเอื้อยไปแต่งกลิ่นก่อนเอื้อยไปแต่งกลิ่นก่อนพี่ไปทำกับข้าวก่อน สุดท้ายค่ะคันสั้นก็ยางมาน้ำกันโลดคันสั้นก็ยางมาน้ำกันโลดแปลว่าถ้าอย่างนั้นก็เดินมาด้วยกันเลยดีกว่าค่ะ
1: สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และสถานที่ที่ควรไปสักการะอีกแห่งหนึ่งที่สำคัญในนครหลวงเวียงจันทร์ที่นักท่องเที่ยวทุกคนโดยเฉพาะชาวไทยพลาดไม่ได้เลยก็คือวัดพระแก้วซึ่งคนลาวเรียกว่าหอพระแก้วที่ไม่เรียกว่าวัดเพราะปัจจุบันไม่มีพระสงฆ์จำวัดอยู่เป็นเพียงแต่หอเก็บรักษาพระพุทธรูปสำคัญอย่างไรก็ตามวัดพระแก้วหรือหอพระแก้วนี้ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นมิ่งขวัญของชาวลาวแต่สิ่งที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวต้องให้ความสำคัญก็คือการเคารพสถานที่ซึ่งการเข้าชมหอพระแก้วนี้ควรแต่งกายด้วยชุดสุภาพเหมาะสมกับสถานที่และไม่ควรส่งเสียงดังซึ่งคนลาวให้ความสำคัญกับการสำรวมกายวาจาใจในการเข้าไปกราบไหว้พระในวัดเป็นอย่างยิ่งหอพระแก้วตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดศรีสะเกษนครหลวงเวียงจันทร์โดยในอดีตหอพระแก้วมีไว้สำหรับใช้ในการปฏิบัติพิธีกรรมต่างๆของบ้านเมืองหอพระแก้วก่อตั้งขึ้นประมาณปีพุทธศักราช2105ไล่เลี่ย กันกับช่วงเวลาของการสถาปนานครหลวงเวียงจันทร์ให้เป็นเมืองหลวงโดยหอพระแก้วถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและเป็นที่เคารพ บูชาของประชาชนชาวลาวบริเวณภายนอกของหอพระแก้วจะรายล้อมไปด้วยพระพุทธรูปหล่อด้วยทองแดงในปางต่างๆที่ล้วนแล้วแต่มีความงามสง่าและแสดงออกถึงศิลปะที่งดงามของประเทศลาวส่วนภายในหอพระแก้วนั้นจะประดับประดาไปด้วยลวดลายอันวิจิตรการตารวมทั้งยังพบพระพุทธรูปหลากหลายปางหลายรูปลักษณ์เช่นรูปปั้นรูปหล่อภาพเขียนตู้บรรจุพระคัมภีร์ศิลาจารึกต่างๆเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์วรรณคดีศิลปะที่ทรงคุณค่าและเก่าแก่ให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่ได้สนใจเข้ามาศึกษาสักการะบูชาในช่วงปลายปีพุทธศักราช2557รัฐบาลได้มีนโยบายการบูรณะปฏิสังขรณ์หอพระแก้วบางส่วนเช่นหลังคาพื้นและพื้นที่โดยรอบแต่ยังคงลักษณะดั้งเดิมไว้เพื่อแสดงถึงความเป็นประวัติศาสตร์การบูรณะปฏิสังขรณ์หอพระแก้วครั้งนี้นอกจากจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญแก่โบราณสถานแล้วยังเปรียบเสมือนการอบรมสั่งสอนให้ลูกหลานชาวลาวเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ในทุกยุคสมัยและเพื่อให้เป็นแนวทางในการปกปักรักษามรดกอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของชาวลาวปัจจุบันหอพระแก้วได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของนครหลวงเวียงจันทร์และมีนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติมาเยี่ยมชมเพิ่มมากขึ้นทุกๆปีเพราะบริเวณนี้นอกจากจะมีหอพระแก้วแล้วยังมีวัดวาอารามอายุหลายร้อยปีอีกหลายแห่งให้นักท่องเที่ยวได้ไปกราบไหว้บูชาและตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆกับหอพระแก้ว
2: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณได้เปิดมุมมองความคิดและสร้างความเข้าใจร่วมกันในเป้าหมายของอาเซียนครับและแน่นอนผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับตูน
0: วันนี้มาคุยกันต่อเรื่องของสปป.ลาว
1: ครับ
0: ต่อเนื่องจากคราวที่แล้ววันนี้อยากถามเรื่องแรกเลยลาวเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นแลนด์ล็อกมันมีข้อกำหนดยังไงบ้างเกี่ยวกับคำนี้ครับ
1: landlock ก็คือประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเลนะครับประเทศลาวเนี่ยในอดีตวิธีการมองสภาพทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศว่าการมีทางออกทางทะเลก็จะทำให้ประเทศนี้มีความมั่งคั่งสามารถติดต่อค้าขายกับประเทศอื่นๆได้ดี
0: เพราะเมื่อก่อนใช้เรือเป็นยานพาหนะหลักในการคมนาคมเลย
1: ใช่ประเทศลาวเนี่ยมีขนาดเท่ากับเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศไทยถ้ามองสภาพก็คือเหมือนกับเอาภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทยเนี่ยมารวมกันนะครับนี่คือประเทศลาวนะสภาพการของประเทศลาวก็คือมีภูเขาเกือบ 80% แล้วแถมยังมีประเทศเพื่อนบ้านโอบล้อมทั้งหมดนะครับตอนบนเป็นจีนด้านตะวันออกเป็นเวียดนามด้านใต้เป็นกัมพูชาด้านตะวันตกเป็นประเทศไทยและพม่านะครับ พูดง่ายว่าการเป็นแลนด์ล็อกอย่างเงี้ยทำให้ประเทศลาวในด้านของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับลาวนี่จะต้องดีกับประเทศทุกประเทศนะครับเพราะว่าถ้าไม่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอาจจะไม่สามารถขนถ่ายสินค้าหรือว่าหาทางออกทางทะเลเพื่อการทำค้าขายไม่ได
0: ้ถ้ามีปัญหากับทิศใดทิศหนึ่งเนี่ยมีผลกระทบในภาพรวมแน่นอนนะครับ
1: ครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการมุมมองทางวิชาการนะครับว่าประเทศใดที่ไม่มีทางออกทางทะเลก็จะทำให้ประเทศนั้นมีสภาพของเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับซึ่งตรงนี้สถานการณ์ก็ของลาวก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อลาวได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่าจากแลนด์ล็อกนะครับการสร้างประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านประชาคมทางเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจจะบ้างคั่งได้เนี่ยมันจะต้องสามารถมีการขนถ่ายสินค้าได้เร็วที่สุดนะครับเดินทางได้เร็วที่สุดปกติก็ขนถ่ายทางเรือทางเครื่องบินทางอากาศนะครับตอนนี้เมื่อประชาคมอาเซียนต้องการขนถ่ายทางนะครับเชื่อมโยงระหว่างเหนือใต้คือจากจีนลงมายังประเทศไทยไปยังสิงคโปร์ให้ได้เชื่อมโยงระหว่างนะครับตะวันออกตะวันตกนะครับเชื่อมโยงจากเวียดนามจะไปพม่าให้ได้เนี่ยสิ่งสำคัญตอนนี้ก็เลยว่าประเทศลาวกลายเป็นโอกาสอย่างงดงามเลยนะครับว่าเดิมทีบอกว่าโอ้ยประเทศลาวนี่ไม่สามารถที่จะพัฒนาอะไรได้แน่ๆเลยแต่ตอนนี้ประเทศลาวกลายเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับได้รับรางวัลแบบพิเศษนะครับก็คือทุกประเทศทั้งจีนรวมทั้งอาเซียนต้องการเชื่อมโยงกันนะครับเหนือใต้ออกตกเนี่ยต้องผ่านลาวทั้งนั้นเลย
0: ใช้ลาวเป็นฮับเป็นเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยเหรอ
1: ไม่ใช่หมายว่าถ้าจะเชื่อมกันให้ได้ต้องผ่านเขตประเทศลาว
0: คือเป็นดินแดนทางผ่านเลย
1: ใช่ไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์หรือว่ารถไฟนะ
0: ครับ
1: รถไฟไม่ว่าจะเป็นรางคู่หรือว่าความเร็วสูงยังไงก็ต้องผ่านลาวให้ได้นะครับเมื่อผ่านลาวได้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าลาวก็มีเขาเรียกว่ามีกำลังอำนาจในการต่อรองบางอย่างนะครับว่า อะไรบ้างที่ลาวควรจะได้รับนะครับจากเดิมเนี่ยเส้นทางของบนภูเขา 80% เนี่ยมีผู้คนที่อยู่กระจัดกระจายมากลาวเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างถนนหนทางนะครับเชื่อมโยงหมู่บ้านต่างๆได้เราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยในรอบประมาณ60ปีที่ผ่านมาหมู่บ้านต่างๆนี้ถนนหนทางนี้ไม่ดีเลยนะครับเราเพิ่งมาดีกันเนี่ยสร้างถนนหนทางเป็นทางลาดยางทางปูนซีเมนต์เนี่ยในรอบ 20-30 ปีมานี้เองเมื่อถนนหนทางดีผู้คนก็จะ

0: สามารถทำการผลิตและขนย้ายสินค้าทางการเกษตรไปยังตลาดได้นะครับก็จะทำให้กลายเป็นโอกาสของประชาชนนะครับในการที่จะพัฒนาทางเศรษฐกิจของตนเองนะครับแลนด์ลิงก์ตอนนี้ที่สำคัญก็คือว่าทำให้เกิดการมองเชื่อมโยงครับอย่างเช่นเดินทางจากประเทศไทยเนี่ยไปยังเวียดนามภายในระยะเวลาเพียง 5-6 ชั่วโมงตอนนี้นะครับจากมุกดาหารเราก็ข้ามไปยังดานังได้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าต้องการที่ไปฮานอยนะครับก็อีกนิดเดียวเองก็ขึ้นไปได้หรือว่าจากจีนครับจีนตอนนี้ก็คุยกันว่าเส้นทางรถไฟควรจะสร้างจากนะครับตอนใต้ของยูนานลงมาผ่านหลวงพระบางผ่านเวียงจันทน์แล้วเข้าหนองคายหรือว่าอีกจะมีอีก1เส้นทางครับมาจากภาคเหนือของเวียดนามนะครับเป็นจีนอีกปีกหนึ่งนะครับแล้วลงมาตามทางรถไฟของเวียดนามแล้วก็ตัดมาที่มุกดาหารหรือว่านครพนมนะครับพูดง่ายๆว่าตอนนี้ลาวเป็นเป้าหมายของการที่จะเชื่อมโยงเส้นทางระบบโลจิสติกที่สำคัญเลยซึ่งที่ผ่านมาเวลาโลกทั้งใบมองประเทศลาวก็จะมองว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ยากจนและด้อยพัฒนารัฐบาลลาวเองหรือว่าคนลาวเองก็ยอมรับนะครับว่าลาวเนี่ยอยู่ในสภาพของความยากจนและด้อยพัฒนามาอย่างยาวนานด้านหนึ่งก็เป็นผลจากสภาพทางภูมิศาสตร์นะครับว่าด้วย 80% ที่เป็นภูเขาสูงในระดับต่างๆนะครับและประชากรของลาวเนี่ยก็มีหลายชาติพันธุ์นะครับประมาณ 60-70 ชาติพันธุ์ก็ทำให้ประชากรเนี่ยกระจายตัวอยู่ตามทูต่างๆซึ่งการพัฒนาที่จะเข้าถึงไปยังกลุ่มของประชากรเนี่ยมันก็ยากลำบากมากๆอย่างเช่นกรณีของไฟฟ้าใช่ไหมครับแม้แต่ประเทศไทยเองในหลายหมู่บ้านที่อยู่บนยอดเขาสูงเนี่ยไฟฟ้าก็ยังไม่มีนะครับถนนนี่ก็ลำบากอย่างมากซึ่งสิ่งนี้หากต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือว่าคนเนี่ยในหลักการของอาเซียนเลยนะครับเราจะต้องส่งเสริมการศึกษา
1: ครับ
0: ระบบการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบเนี่ยที่เราเรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยมันจะต้องเข้าถึงประชากรให้ได้โดยสภาพอย่างนี้เองที่ทำให้โรงเรียนของลาวเนี่ยหรือว่าระบบการสาธารณสุขของลาวเนี่ยเข้าถึงลำบากมากเนื่องจากว่ามีการกระจายตัวของประชากรนะครับความยากจนเนี่ยมันก็เลยเป็นทั้งความยากจนทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์และความยากจนของโอกาสที่จะพัฒนาประชากรขึ้นมาซึ่งตรงนี้ก็นำไปสู่ว่าเมื่อประชากรไม่สามารถได้รับการส่งเสริมศักยภาพนะครับในทุกด้านเนี่ยมันก็นำไปสู่ว่าประเทศก็ขาดทรัพยากรที่มีคุณภาพนะครับนี่เป็นประเด็นสำคัญเราจะเห็นได้ว่าความยากจนและด้อยพัฒนาของลาวสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาคนและการที่จะสร้างรายได้ให้กับประชากรของตนเองนะครับแต่ในรอบของ30ปีที่ผ่านมานะครับจากการที่อาเซียนมุ่งสร้างประชาคมนะครับไม่ใช่แค่การรวมตัวเป็นอาเซียนเฉยๆแต่ต้องการสร้างประชาคมอาเซียนเกิดความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายด้านด้านที่สำคัญมากที่สุดก็คือด้านการเปลี่ยนพื้นที่ดินบนภูเขาให้กลายเป็นพื้นที่เกษตรนะครับรุ่นใหม่ซึ่งด้านหนึ่งก็เป็นผลดีอีกด้านหนึ่งก็เป็นผลสะท้อนในเชิงลบด้วยเช่นกัน
1: เรื่องสิ่งแวดล้อม
0: ใช่ครับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดินในเขตป่าเขาสูงเนี่ยให้กลายเป็นพื้นที่ในการปลูกข้าวโพดนะครับขนาดใหญ่นะครับเหมือนที่ประเทศไทยในเขตภาคเหนือใช่ไหมครับพอปลูกข้าวโพดชาวบ้านก็จะมีรายได้จากพืชผลทางการเกษตรมากขึ้นนะครับอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เข้ามาก็คือยางพาราในรอบ 10-20 ปีที่ผ่านมาจีนนี่เติบโตด้านยางพาราอย่างมากมันก็เลยทำให้จีนเนี่ยนะครับขยายเขตพื้นที่การเพาะปลูกยางพาราเนี่ยไปยังพื้นที่ดินของลาวเขตเทือกเขาซึ่งเป็นป่าเขาจำนวนมากก็ถูกถักถางกลายเป็นพื้นที่ปลูกยางพารายางพาราสร้างผลผลิตแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าชาวบ้านซึ่งเคยมีพื้นที่ดินในการครอบครองเพื่อเพาะปลูกข้าวไว้กินเนี่ยก็ถูกนะครับยางพาราเบียดขับออกไปยางพาราก็เลยกลายเป็นทั้งด้านบวกและด้านลบ
1: เป็นดาบสองคมเลย
0: ใช่ครับนี่ก็คือความพยายามที่จะเพิ่มพูนรายได้นะครับซึ่งการมีรายได้ก็ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเดินทางออกจากชุมชนของตนเองได้สัมพันธ์กับโลกภายนอกคนลาวในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยประชากรเกือบ7ล้านคนของคนลาวที่กระจายตัวอยู่เราลองเปรียบเทียบนะครับว่าประชากรลาว7ล้านคนกับประชากรสิงคโปร์ประมาณ5ล้านคนเนี่ยสิงคโปร์อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดใช่ไหม

0: ครับมันทำให้เกิดการจัดการทรัพยากรเพิ่มพูนศักยภาพของมนุษย์นะครับของคนได้มากข
1: ึ้
0: น
1: ได้ง่าย
0: แต่ประชากรลาวที่กระจายตัวอยู่และมีความเบาบางต่อการอาศัยใน
1: แต่ละพ
0: ื้นที่เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความยากลำบากของฝ่ายรัฐบาลในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการภาวะด้อยพัฒนาเหล่านี
1: ้แล้วทัศนะอาจารย์มองว่าในปี2020ที่เขาตั้งธงไว้เนี่ยเขาจะหลุดพ้นจากภาวะความยากจนหรือการเป็นประเทศด้อยพัฒนาได้จริงไหมครับ
0: ตอนนี้รัฐบาลลาวก็ประกาศแล้วว่าประเทศลาวเนี่ยได้พ้นเขตของความยากจนระดับแบบระดับล่างสุดนะได้เหนือเส้นความยากจนมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็เป็นผลจากการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่าคนลาวเนี่ยสามารถที่จะเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้แล้วก็กลายเป็นแรงงานขนาดใหญ่โตให้กับประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศนะครับเช่นประเทศไทยซึ่งก็นำไปสู่การได้เงินทองนี้กลับไปบูรณะประเทศของตนเองนะครับรวมทั้งประชากรลาวบางส่วนที่ได้อพยพลี้ภัยทางด้านการเมืองไปเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วนะครับก็ได้ส่งเงินกลับมาเพื่อสร้างประเทศใหม
1: ่
0: ก็หมายความว่าเงินจากภายนอกนะครับที่มาหาเงินด้วยแรงงานของตนเองที่มาจากญาติที่ไปอยู่ในยุโรปอเมริกาเนี่ยก็ทำให้กลายเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ทำให้ลาวนี้พัฒนาและเติบโตได้นะครับสร้างฐานทางเศรษฐกิจได้ในปัจจุบันนี้ครับ
1: นี่รัฐบาลลาวเนี่ยเขามีวิธีการยังไงที่จะทำให้ลาวหลุดพ้นจากความยากจนหรือการเป็นประเทศพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาอย่างที่ตั้งใจไว้ได้ครับ
0: ก็ต้องหาเงินใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเราเป็นรัฐบาลเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือคำว่ารายได
1: ้
0: เพื่อ นำไปสู่รายจ่ายที่มากขึ้นทีนี้รายได้ที่มากขึ้นรัฐบาลลาวเนี่ยมองอย่างไรที่ผ่านมานะครับก็มีแหล่งทรัพยากรหนึ่งที่ลาวมีมากนะครับและที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยคิดว่าจะกลายเป็นมูลค่าเพิ่มอย่างมโหฬารก็คือแม่น้ำลำคลองสายเล็กสายน้อย
1: พวกนี้นี่เหรอครับ
0: ครับผมสภาพการของประเทศลาวก็คือเป็นภูเขาตลอดแนวของประเทศใช่ไหมครับ 80% มันมีแม่น้ำสายสั้นๆเนี่ยไหลลงจากภูเขาและลงแม่น้ำโขงซึ่งที่ผ่านมาก็เรียกว่าเป็นสายน้ำตามธรรมชาติแต่ตอนนี้พอโลกของเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าอาเซียนเนี่ยขยายตัวทางด้านของการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมความเป็นเมืองมันก็ต้องการไฟฟ้าเราก็เห็นโอกาสนะครับว่าถ้างั้นสายน้ำต่างๆรวมทั้งแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงจำนวนมากตลอดประเทศลาวเนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับเพื่อขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านเราจะสร้างเขื่อนที่ผลิตไฟฟ้านะครับตามสายของแม่น้ำที่ไหลลงแม่น้ำโขงรวมทั้งเขื่อนในแม่น้ำโขงด้วยซึ่งเขื่อนในแม่น้ำโขงเนี่ยก็มีประมาณ8โครงการด้วยกันนะครับ8โครงการนี้ตอนนี้กำลังสร้าง1โครงการที่เราเรียกว่าเขื่อนชัยบุรีตรงนี้เป็นเขื่อนขนาดใหญ่กั้นแม่น้ำโขงแต่เราก็มีเขื่อนที่กั้นสายน้ำต่างๆถ้าครบทั้งหมดได้ประมาณ43เขื่อนนะครับเราก็จะผลิตไฟได้นะครับทั้งหมดประมาณ 24,000 เมกะวัตต
1: ์
0: 24,000 เมกะวัตต์เนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือว่าประมาณ 70% นะครับลาวก็จะขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านพูดง่ายว่าฐานของเงินก้อนนี้ที่ลาวจะได้รับเนี่ยก็จะกลายเป็นเงินที่นำไปสู่การพัฒนาในประเทศลาวในด้านต่างๆเขาเรียกว่าลาวก็มีรายได้ที่มั่นคงถาวรตลอดเวลานะครับในการที่จะพัฒนาประเทศนี่เป็นหนทางเบื้องต้นตอนนี้ที่ลาวมองเห็นว่าแบตเตอรี่จากพลังน้ำของตนเองเนี่ยเป็นฐานของการพัฒนาประเทศให้ออกจากความด้อยพัฒนา
1: ครับและนี่คือยุทธวิธีที่ทางรัฐบาลลาวใช้นะครับทุกอย่างเป็นไปได้นะฮะในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับและนี่คือเป้าหมายของลาวในอนาคตและวันนี้ต้องขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธงรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรของเราในวันนี้ครับขอบพระคุณอาจารย์มากมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครั้งหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสปป.ลาวรออยู่นะครับติดตามกันได้ในรายการวิถีอาเซียนวันนี้ผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิถีอาเซียนผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นครับและเช่นเคยผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์
1: ครับ
0: วันนี้มาคุยกันต่อเรื่องของสปป.ลาวนะครับสิ่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อเลยก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาวซึ่งตอนนี้มีอยู่4สะพานแล้ว
1: ครับ
0: ครับผมอยากให้อาจารย์พูดถึงจุดกำเนิดของมันแล้วก็ผลที่ตามมาจนถึงทุกวันนี้หน่อยครับ
1: ครับสะพานมิตรภาพไทยลาวตอนนี้มีอยู่4แห่งด้วยกันนะครับ
0: ครับ
1: แห่งแรกก็คือที่หนองคายเวียงจันทร์แห่งที่2ที่มุกดาหารสวรรณเขต
0: ครับครับ
1: แห่งที่3ที่นครพนมแขวงคำม่วนแห่งที่4ก็คือเชียงของกับห้วยทรายตรงที่เป็นจังหวัดเชียงรายนะครับทั้ง4แห่งเนี่ยก็คือแผนการใหญ่ของกลุ่มอาเซียนและก็เชื่อมโยงกับประเทศจีนที่มีเป้าหมายที่จะเชื่อมจากเส้นทางของทิศเหนือลงทิศใต้นะครับเชื่อมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก
0: คือครอสอย่างนี้เลย
1: ใช่ครับเพราะว่าแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นแม่น้ำที่แบ่งภูมิภาคในเขตภาคพื้นทวีปออกเป็น2ส่วน
0: ครับ
1: ซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็ไม่เคยมีใครคิดพยายามข้ามแม่น้ำโขงด้วยสะพานนะครับเพราะว่าแม่น้ำมันยาวมากบางตอนของแม่น้ำเนี่ยยาวถึง1กิโลเมตรหรือว่า2กิโลเมตรซึ่งตรงนี้การสร้างสะพานเนี่ยมันจะต้องลงทุนเยอะมากนะครับที่ผ่านมากลุ่มของประเทศต่างๆก็มองว่าถ้างั้นก็ลงแพขนานยนต์ข้ามกันแล้วกันนะครับจนกระทั่งเมื่ออาเซียนเนี่ยสู่วิถีที่สงบเงียบมากขึ้นนะครับเป็นมิตรไมตรีระหว่างกันมากขึ้นตรงจุดนี้ก็นำมาสู่การมองว่าทำอย่างไรที่จะเชื่อมนะครับเส้นทางเหนือใต้ได้อย่างเช่นจีนเนี่ยก็ส่งเสริมการใช้แม่น้ำโขงจากเขตภาคใต้ของมณฑลยูนนานลงมาถึงยังท่าเรือเชียงแสนเชียงของจีนก็บอกว่าถ้างั้นเราจะทำให้เส้นทางของแม่น้ำโขงเป็นเส้นทางของการขนถ่ายสินค้าแบบแม่น้ำนานาชาตินะครับแต่แม่น้ำโขงในช่วงตอนจากภาคใต้ของจีนลงมาถึงเชียงแสนเชียงของจนกระทั่งหลวงพระบางเนี่ยมันมีกินความลึกไม่เยอะนะครับซึ่งก็จะขนถ่ายสินค้าได้ปริมาณครั้งละไม่มากนักแต่อย่างไรก็ตามในรอบ20ปีที่แล้วนะครับจีนก็มองเห็นทางออกช่องนี้ทางเดียวแต่ในขณะเดียวกันจีนก็สร้างอีก2เส้นทางนะครับที่เราเรียกว่าเส้นทางทางบกทางหนึ่งก็คือจากเขตภาคใต้ของจีนเนี่ยเข้ามาทางประเทศลาวแล้วมาข้ามที่เชียงของเนี่ยจีนก็ขีดเส้นไว้อีกเส้นทางหนึ่งจีนก็ขีดเส้นว่าจากภาคใต้ของจีนเข้ามาทางพม่านะครับเชียงตุงแล้วก็มาออกที่แม่สายก็คือทำอย่างไรที่จะขนถ่ายสินค้าทางบกมาที่ประเทศไทยให้ได
0: ้ครับได้มากที่สุด
1: สรุปจีนก็มีอยู่3แผนนะครับ แผนแรกคือแผนแม่น้ำโขงทำให้แม่น้ำโขงใช้ได้ก่อนในช่วง20ปีแรกต่อมาก็พยายามชักชวนให้ลาวให้พม่าให้ไทยเนี่ยสร้างถนนหนทางด้วยกันนี่ก็คือที่มานะครับว่าและในที่สุดสะพานข้ามแม่น้ำโขงนะครับตรงที่เป็นเชียงของห้วยทรายของประเทศลาวนะก็บรรลุความสำเร็จในรอบทศวรรษที่ผ่านมานะครับจีนก็สามารถเชื่อมเหนือใต้ได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับแผนของอาเซียนก็คือทำอย่างไรนะครับที่จะเชื่อมระหว่างเส้นทางที่มาทางมหาสมุทรแปซิฟิกแปซิฟิกเนี่ยท่าเรือแล่นมาใช่ไหมครับแล้วมาขึ้นที่เมืองท่าของเวียดนามทางด้านตอนกลางทำอย่างไรที่จะขนถ่ายสินค้าเนี่ยตัดผ่านแล้วก็ไปออกมหาสมุทรอินเดียโดยไม่ต้องอ้อมช่องแคบตรงที่เป็นช่องแคบมาลากาช่องแคบอะไรต่างๆเพราะว่าตอนนี้ช่องแคบเหล่านั้นน่ะเส้นทางการเดินเรือน่ะมันเขาเรียกว่าหนาแน่นมากทำไงที่จะขนถ่ายกันทางบกได้บ้าง
0: ผ่านตรงเลย
1: ใช่มนุษย์ก็พยายามหาทางเลือกหลายๆทางเลือกนะครับและถ้าผ่านทางบกเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตนะครับการขนถ่ายสินค้าการค้าขายกับพื้นที่ทางตอนในก็หมายความว่าทั้งขายทั้งเดินทางก็ทำให้ประเทศในอาเซียนเนี่ยมีสินค้าเนี่ยเดินทางไปมาอยู่ตลอดเวลาการเชื่อมโยงเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกเนี่ยก็เลยกลายเป็นเป้าหมายอันสำคัญตอนนี้นะครับก็ถือว่าแม่น้ำโขงก็ได้บรรลุในการที่จะเป็นเส้นทางที่สำคัญมีสะพานทั้ง4แห่งระหว่างไทยกับลาวนะครับก็ถือว่ามากพอเพียงนะครับแต่ก็มีแผนที่จะสร้างอีกที่อุบลราชธานีที่บึงกาฬนะครับพูดง่ายว่ามนุษย์ก็ฝันนะครับและก็พยายามที่จะเดินตามความฝันให้มากที่สุดยิ่งมีสะพานนะครับการค้าขายอย่างน้อยๆในท้องถิ่นมันก็จะเพิ่มขึ้น
0: สะดวกสบายขึ้น
1: ใช่เพราะว่าแต่ละฝั่งก็จะมีสินค้าที่ทำให้ตนเองค้าขายพอค้าขายได้สิ่งที่ตามมาก็คือเงินทองเมื่อมีเงินทองก็ทำให้ชีวิตมีการพัฒนาในเรื่องของการกินดีอยู่ดีมากขึ้นอาเซียน เป้าหมายไม่ใช่แค่ว่ามีการค้าเพิ่มขึ้นแต่การค้าจะนำไปสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเมื่อไหร่ที่คนมีเงินมีทองมากขึ้นคนก็จะตระหนักถึงวิถีชีวิตที่ดีของตนเองไม่ว่าจะเป็นการดีทางด้านการศึกษาดีทางด้านสาธารณสุขดีทั้งสิ่งแวดล้อมและที่อยู่อาศัยเป็นการส่งเสริมการมีชีวิตที่ดีขึ้นของคนในอาเซียน
0: ครับอาจารย์ครับเมื่อตอนต้นอาจารย์บอกว่าการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้ทุนมหาศาลเพราะบางส่วนมันกว้างมากแล้วแบบนี้เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีใครเป็นคนออกทุนให้ล่ะครับ
1: คนที่ออกทุนให้ในสะพานแรกเลยนะครับก็คือสะพานที่เชื่อมระหว่างหนองคายกับเวียงจันทน
0: ์
1: นะครับโครงการนี้เริ่มต้นในสมัยรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนวันนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับทุนเนี่ยมาจากประเทศออสเตรเลียนะครับ
0: ทำไมล่ะ
1: ครับออสเตรเลียออกให้หมดเลยเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยเราอย่าลืมนะครับว่ายุคของพลเอกชาติชายเนี่ยเป็นยุคที่ความกลัวว่าด้วยคอมมิวนิสต์เนี่ยยังอยู่ในคนไทยเยอะมากเลย
0: เป็นช่วงปลายๆ
1: ใช่ครับเป็นช่วงที่กำลังไทยกับลาวพยายามที่จะจับมือกันแต่ความกลัวว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยมนะครับประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยมเนี่ยไทยเนี่ยเป็นประเทศที่กลัวสังคมนิย
0: ม
1: นะถูกฝังไว้ด้วยความกลัวนี้มาเพราะสงครามเย็นมันยุติลงนะครับประเทศโลกเสรีก็ไม่กลัวคอมมิวนิสต์ไม่กลัวประเทศสังคมนิยมประเทศสังคมนิยมก็บอกว่าเราจะปกครองแบบสังคมนิยมแต่เศรษฐกิจของเราจะเป็นเศรษฐกิจตลาดแบบทุนนิยมเสรีคือพวกเนี้ยปกครองยังไงก็ได้มาค้ากันเถอะ
0: นะเรื่องเงินก็เรื่องนึงปกครองก็เรื่องนึง
1: ดังนั้นสะพานเนี่ยมันจึงเริ่มต้นในยุคของพลเอกชาติชายที่มาพร้อมกับนโยบายว่าเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า
0: ชื่อดังมากนโยบายนี้แล้วออสเตรเลียได้อะไรจากการออกทุนให้ไทยลาวคร
1: ับ ในยุคนั้นก็คือประเทศต่างๆนี่ก็ต้องการมีบทบาททางการเมืองระหว่างประเทศใช่ไหมครับการที่จะเป็นพี่ใหญ่ของโลกใบนี้ก็จะต้องจ่ายหน่อยนะครับจ
0: ่
1: ายใช่เพื่อที่ได้มีความจดจำใช่ไหมครับซึ่งสะพานที่หนองคายกับเวียงจันทน์เนี่ยรัฐบาลออสเตรเลียก็บอกว่าถ้างั้นรัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนเพราะว่าถ้าปล่อยให้ไทยกับลาวนี่คุยกันเนี่ยอาจจะมีข้อกังวลใจว่าทำไมเราต้องเป็นคนจ่ายไฟเดียวอย่างเงี้ยออสเตรเลียบอกว่าถ้างั้นเอาไปเพื่อจะได้เสร็จนะคร
0: ับจ่ายเอง
1: ใช่มันก็ก่อให้เกิดการข้ามแดนอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเราลองคิดดูนะครับว่าพอเปิดสะพานมิตรภาพแห่งแรกนะครับระหว่างไทยหนองคายเวีย
0: งจ
1: ัน
0: ทร์
1: ภายในอีก10ปีต่อมาเนี่ยอีก4สะพานเกิดได้เลย
0: พริบตาเดียว
1: ครับแต่สะพานที่2นะครับที่ระหว่างมุกดาหารกับสุวรรณเขตเนี่ยนะครับเป็นสะพานที่ญี่ปุ่นบอกว่าถ้างั้นญี่ปุ่นสนับสนุนในขณะที่สะพานที่3ที่เชื่อมระหว่างนครพนมกับแขวงคำม่วนนะครับสะพานนี้ไทยเนี่ยบอกว่าทั้งนั้นไทยสร้างเองส่วนสะพานที่เชียงของข้ามไปห้วยทรายเนี่ยที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือประเทศจีนประเทศจีนบอกว่าทั้งนั้นจีนออกครึ่งหนึ่งไทยออกครึ่งหนึ่งนะพูดง่ายว่าแล้วแต่ประเทศมองว่าใครได้ประโยชน์ตนเองก็พร้อมที่จะจ่ายนะครับญี่ปุ่นก็ได้ประโยชน์ไม่ได้นะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็สร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงตรงปากเซเนี่ยมันก็เป็นความทรงจำที่ดีของประเทศใช่ไหมครับว่านี่สะพานนี้เป็นสะพานที่ญี่ปุ่นสร้างให้นะใช่ไหมครับก็หมายความว่าญี่ปุ่นก็จะอยู่ในจิตใจของคนลาวของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเขาเรียกว่าเป็นการซื้อใจการลงทุนอย่างนี้นะครับด้านหนึ่งก็เป็นมิตรภาพแล้วจะเห็นได้ว่ามิตรภาพไม่ใช่เป็นเพียงแค่มิตรภาพระหว่างไทยกับลาวมีทั้งออสเตรเลียมีทั้งญี่ปุ่นและมีทั้งจี
0: นด้วย
1: เข้ามาร่วมสร้างมิตรภาพนี้ด้วย
0: สมชื่อสะพานมิตรภาพจริงทีนี้ชีวิตของวิถีชาวบ้านชุมชนเดิมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในด้านดีและร้ายขนาดไหนจากการมีสะพานมิตรภาพครับ
1: อย่างแรกเลยนะครับถนนหนทางที่ดีที่สามารถเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะจะส่งผลให้เกิดการเดินทางที่เพิ่มขึ้น
0: แน่นอน
1: ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับคนไทยในเขตภาคอีสานตอนนี้นะครับจำนวนมากเนี่ยได้ไปเที่ยวที่เวียดนามเรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนเวลาเราจะไปเวียดนามนะเราจะต้องคิดถึงการมากรุงเทพเพื่อบินนะครับ

0: ไปยังโฮจิมินห์ซิตี้หรือว่าฮานอย
1: ครับ
0: ความคิดว่าด้วยการที่ตัดประเทศลาวแล้วเข้าไปยังเวียดนามเลยเนี่ยคิดไม่ออก
1: ตอนนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะ
0: ใช่แต่พอมีสะพานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงมุกดาหารเนี่ยทำให้ทัวร์นะครับสามารถหาคนในเขตภาคอีสานเนี่ยแล้วเดินทางไปเที่ยวยังเวียดนาม3วัน2คืนในระดับราคาที่ถูกลง
1: คือทะลุผ่านสวรรณเขตตรงออกเวียดนามไปเลย
0: ใช่มันเหมือนกับว่าตรงมุกดาหารนะครับพอเรานั่งรถสมมุติว่าข้ามสะพานตอน 8:00 น.นะครับประมาณก่อนเที่ยงเราก็ถึงชายแดนเวียดนามกับลาวนะครับพออีกประมาณ2ชั่วโมงเราก็เดินเที่ยวแถวเมืองดานัง
1: สบายเลย
0: ตอนเย็นก็นอนที่เมืองเวนะครับอีกวันหนึ่งก็ไปที่ฮอยอันซึ่งตรงนี้เองก็คือการเดินทางคนลาวเองก็เดินทางจำนวนมากคนเวียดนามเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากสะพานนะครับคนเวียดนามจำนวนมากนี่ก็หลั่งไหลมาตามถนนหนทางที่ดีขึ้นข้ามสะพานแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานในเขตประเทศไทย
1: เพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยการเดินทางมีเพิ่มขึ้นแน่นอน
0: ครับผม
1: ต่อมาที่เห็นได้ชัดเลยครับ
0: ก็คือเศรษฐกิจของการค้าการขายนะครับเศรษฐกิจการค้าการขายเนี่ยคนลาวเนี่ยเมื่อก่อนนี้เวลาจะคิดถึงมาซื้อสินค้านะครับเขาก็บอกว่าต้องนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงมาสั่งสินค้าฝั่งนี้แล้วก็ค่อยๆขนย้าย
1: เรือไป
0: ขับคนทางเรือไปมันการขนถ่ายทางเรือเนี่ยมันได้ปริมาณจำกัดนะถ้าเราลองคิดถึงรถสิบล้อเนี่ยสินค้าเวลาข้ามไปเป็นรถสิบล้อเนี่ยมันได้ปริมาณเยอะมากแต่สะพานเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำโขงเช่นกันนะครับผลกระทบที่เขาได้รับมากเลยก็คือว่ามีห้างแบบบริษัทห้างร้านขนาดยักษ์ใหญ่ของประเทศเนี่ยไปตั้งอยู่แถวเขาเรียกว่าจังหวัดที่มีสะพานต่างๆนะครับก็ทำให้คนที่มาจากฝั่งลาวเนี่ยนะครับสามารถที่จะข้ามสะพานมาแล้วก็ไปซื้อของที่ห้างขนาดใหญ่แล้วก็ขนของจากห้างขนาดใหญ่นะครับกับประเทศของตนเองในขณะที่คนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตัวเล็กตัวน้อยนะครับที่อยู่ตามริมแม่น้ำโขงเนี่ยเคยได้รับเงินทองก็กลายเป็นว่าสูญเสียเงินทองไปสะพานก็ทำให้วิถีการค้าของในเมืองเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งตรงนี้เองมันทำให้เกิดการมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลจากสะพานในการเชื่อมโยงทางด้านเหนือใต้ออกตกเนี่ยก็จะต้องตระหนักถึงการขนถ่ายสินค้าว่าจะเข้าไปควบคุมอย่างไรยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะครับด่านตรงเชียงของเนี่ยมีการที่จะให้รถจีนเนี่ยสามารถเข้ามายังเมืองเชียงใหม่หรือว่าขับมาได้โดยตรงเนี่ย
1: ตอนนี้มากันเยอะมาก
0: วิธีการขับรถคนละเลนเนี่ยนำไปสู่อุบัติเหตุเยอะมากแต่ตอนนี้รัฐบาลก็พยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามชุมชนก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการที่ไปกำหนดนะครับและพิจารณาเรื่องผลกระทบด้วยเพราะบางทีรัฐบาลกลางมองไม่เห็นไม่เข้าใจนะครับวิธีของอาเซียนบอกว่าเราจะต้องให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางให้คนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเติบโตได้แต่ชีวิตของคนต้องไม่ถูกผลกระทบทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมวิถีชีวิตของชุมชนเนี่ยสามารถดำรงอยู่อย่างยั่งยืนและมีความสุขได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจที่ดีกับคุณภาพชีวิตที่ดีต้องอยู่ควบคู่กันไปนะครับและหวังว่าวันนี้เราจะเข้าใจเรื่องราวของสะพานมิตรภาพที่อาจารย์ธำรงศักดิ์เจาะลึกชนิดละเอียดยิบเลยได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อที่จะเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากขึ้นครับและวันนี้ต้องขอบคุณวิทยากรของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากๆครับ
0: ครับ
1: ครั้งหน้ากลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รอบบ้านเราฟังข่าวชวนคิดสะกิดใจ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook สรานรม Radio ค่ะรายการรอบบ้านเราของเราในวาระปกติเราก็จะนำท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมารู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านของเราความร่วมมือที่สำคัญในด้านการต่างประเทศต่างๆและวันนี้นะคะดิฉันปิรัญญานิยมไทยจะพาท่านมารู้จักกับอีกหนึ่งภารกิจด้านการต่างประเทศเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์กับองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญนะคะก็คือสหประชาชาติค่ะเมื่อวันที่13และ14พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ประเทศไทยมีโอกาสได้ต้อนรับบุคคลสำคัญจากสหประชาชาตินะคะก็คือประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่72นายมิโลชราฟลาเช็กนะคะได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยค่ะเราอยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบเกี่ยวกับภารกิจของการเยือนในครั้งนี้และรายละเอียดต่างๆผลประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเยือนครั้งนี้และเรามีแขกคนสำคัญที่จะมาเล่าธุรกิจของท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติให้ท่านได้รับทราบค่ะ
2: การเยือนไทยของนายมิโรสลาฟไลชักประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่72เมื่อวันที่13ถึง14พฤษภาคม2561ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประธานสมัชชาสหประชาชาติเยือนประเทศไทยนายไลชักได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมประจำปีของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกหรือ ESCAPครั้งที่74ร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยซึ่งกล่าวถ้อยแถลงในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรีโดยหัวข้อหลักของการประชุมในปีนี้คือความไม่เท่าเทียมในยุคของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2030ในช่วงงานเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเป็นเจ้าภาพทั้ง2ฝ่ายได้หารือกันเรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนความมุ่งมั่นของไทยในการดำเนินการทูตเพื่อการพัฒนาของไทยในกรอบสหประชาชาติการสานต่อบทบาทของไทยในฐานะประธานกลุ่ม77เมื่อปี2559และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีระหว่างประเทศทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนสหประชาชาติสถานการณ์ในรัฐยะไข่ประเด็นด้านความมั่นคงและสันติภาพในโลกซึ่งรวมถึงสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีและการถอนตัวของสหรัฐออกจาก Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA หรือข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านนายไลชักยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีและพบกับผู้แทนเยาวชนไทยโดยนายไลชักแสดงความประทับใจในพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรวมทั้งการดำเนินงานของสังคมเกษตรไทยที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้และการใช้ภูมิปัญญาไทยสร้างนวัตกรรมการเกษตรที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในด้านต่างๆ
1: วันนี้นะคะแขกรับเชิญคนพิเศษของเราก็คือคุณธนวรรณพมรานนท์นะคะที่ปรึกษาแห่งคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติขณะนี้เนี่ยปฏิบัติราชการอยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ธนวรรณค่ะขอเรียกว่าคุณโอนะคะเราเนี่ยได้เคยรับเกียรติจากคุณโอมาแล้วหนึ่งครั้งที่ได้มาออกรายการวิทยุสรานรมกับเรานะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินเชิญคุณโอมาอีกครั้งนึงเพราะว่าอยากจะให้คุณโอได้มาเล่าให้เราฟังถึงภารกิจการเยือนของท่านประธานสมัชชาสหประชาชาตินะคะนายมิโรสลาฟลาเช็กที่ได้มาเยือนประเทศไทยในช่วงวันที่13แล้วก็14พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะคะคุณโอคะก่อนอื่นเนี่ยเชื่อว่าผู้ฟังและผู้ชมของเราหลายๆท่านเนี่ยคงจะอยากทราบว่าตำแหน่งประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยมีบทบาทและหน้าที่อย่างไรในระบบสหประชาชาติคะ
3: ค่ะก่อนอื่นสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดีนะคะคุณปิ่นสำหรับในการ

0: เยือนครั้งนี้นะคะของประธานสวัสดิ์ชาสหประชาชาตินะคะนายมิโรสลาฟไลแชกกันนะคะก่อนอื่นเลยตำแหน่งของท่านก็คือเป็นผู้บริหารระดับสูงของสหประชาชาติซึ่งหลายๆท่านเนี่ยผู้ชมอาจจะสงสัยเพราะว่าอาจจะเคยได้ยินตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติที่เราอาจจะคุ้นเคยมากกว่าแต่สำหรับประธานสมัชชาแล้วที่แตกต่างจากเลขาธิการสหประชาชาติคือโดยวาระตำแหน่งได้แค่1ปี1นะคะแต่ในกรณีที่2ก็คือว่าจริงแล้วท่านได้รับการรับรองจากทั้ง193ประเทศสมาชิกในขณะที่เลขาธิการสหประชาชาติจะมีอำนาจในการเมืองมากกว่าเพราะจริงๆแล้วคือต้องรับรองผ่านโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก่อนนะคะหรือว่า UN Security Council ก็จะเป็นในแง่ประเด็นการเมืองมากกว่าฉะนั้นในแง่การยอมรับเนี่ยประธานสมัชชาสหประชาชาติจะมีอำนาจตรงนั้นมากกว่า1แล้วก็2นะคะประเทศที่เป็นสมาชิกของสมัชชาสหประชาชาติจะเป็นประเทศขนาดเล็กหรือว่าขนาดกลางหรือขนาดใหญ่มี1เสียงเท่ากัน
1: หมายถึงว่าท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติท่านนี้เนี่ยคือต้องได้รับการยอมรับจากทุกๆประเทศในสหประชาชาติเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อค่ะคุณโอคะท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยท่านเป็นชาวอะไรเป็นชาวประเทศไหนแล้วก็ท่านเคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยมาก่อนไหมคะ
0: ค่ะสำหรับท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติมิโรสลาฟไลแชกนะคะท่านเป็นชาวสโลวักนะคะมาจากสาธารณรัฐสโลวาเกียนะคะแล้วก็จริงๆแล้วท่านเนี่ยคืออยู่ในเป็นนักการทูตด้วยนะคะประมาณมีประสบการณ์มากกว่า30ปีแล้วแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะของสโลวาเกียเนี่ยก็คือเป็นสมัยที่4แล้วแล้วก็เป็นถือว่าเป็นเอกอัครราชทูตที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะท่านก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่อาวุโสลำดับที่2ของสหภาพยุโรปค่ะ
1: ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้เคยมาเยือนประเทศไทยก่อนไหมคะ
0: ท่านเคยมาเยือนแล้ว1ครั้งที่ทราบนะคะเมื่อประมาณ1ปีที่ผ่านมาค่ะ
1: ค่ะแล้วก็การมาเยือนของท่านในครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างคะ
0: ที่ท่านมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้นะคะภารกิจหลักของท่านก็คือท่านได้มากล่าวในพิธีเปิดของการประชุมประจำปีนะคะของ SCAP หรือว่าคณะกรรมการภูมิภาคเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนะคะโดยท่านเนี่ยได้กล่าวถ้อยแถลงประมาณ10นาทีนะคะเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็คือในบริบทของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2030นะคะเพราะว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็คือที่ผ่านมาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยไปได้ดีมากแล้วก็การขจัดความยากจนก็ถือว่าขจัดความยากจนได้อย่างดีเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีความเหลื่อมล้ำซึ่งความเหลื่อมล้ำหรือความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่เฉพาะแค่เศรษฐกิจทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวนะคะก็มีทางด้านการทางด้านโอกาสทางด้านการศึกษาก็เลยเป็นประเด็นที่รัฐสมาชิกหรือประเทศสมาชิกของ SCAPตั้งให้เป็นธีมหัวข้อในการหารือการประชุมในปีนี้ค่ะ
1: ค่ะท่านจะมากล่าวเกี่ยวกับเรื่องความเหลื่อมล้ำนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่ประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะนอกจากนี้เนี่ยท่านได้ใช้โอกาสในการเยือนครั้งนี้ในการปฏิบัติภารกิจด้านไหนบ้างอีกคะ
0: ค่ะที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อประมาณวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่นิวยอร์กประเทศสมาชิกเนี่ยก็ได้เห็นชอบกับการปฏิรูปสำคัญอย่างหนึ่งเลยของสหประชาชาติในปีนี้ก็คือในด้านการพัฒนานะคะก็ได้มีการเจรจามากกว่า2เดือนแล้วนะคะเป็นการเจรจาร่างข้อมติที่จะเป็นการปฏิรูปการทำงานของระบบด้านการพัฒนาของ UN เลยนะคะแล้วฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านมาเยือนครั้งนี้ท่านก็ได้พูดคุยกับจะเป็น Resident Coordinator ของเราประจำประเทศไทยนะคะคุณเดลดาโบยนะคะแล้วก็ได้พบกับทีมงานหน่วยงาน UN ต่างๆออฟฟิศต่างๆที่ทำงานกับรัฐบาลไทยอย่างใกล้ชิดนะคะทั้งจะเป็นทางด้านการพัฒนาโดยเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง UN Office of South Cooperation นะคะอย่างที่เพิ่งเปิดมาประมาณปีนึงนะคะที่กรุงเทพนะคะ
1: เราก็ได้เจอเสริมความร่วมมือใช่
0: ค่ะความร่วมมือใต้ๆนะคะแล้วก็ได้เจอกับออฟฟิศต่างๆในผู้แทนของ UN แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะว่าประเด็นที่เขาเป็นข้อกังวลว่าการปรับเปลี่ยนการทำงานของสหประชาชาติ ที่ผ่านมากับตอนนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเรามีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วฉะนั้น UN จะทำงานกับจะเป็นทั้งรัฐบาลหรือว่าประเทศสมาชิกยังไงที่จะเสริมเกื้อกูลกันและกันและในขณะเดียวกันเนี่ย UN เองก็ต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็ต้องมีการสนับสนุนรัฐบาลและประเทศต่างๆในการที่จะให้บรรลุไม่ว่าจะเป็นนโยบายหลักของแต่ประเทศดังนั้นนะคะแล้วก็บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนะคะท่านก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้แทน UN ต่างๆนี้ท่านได้ประชุมนะคะร่วมกับสมาชิกเขาเรียกว่า regional coordination mechanism นะคะซึ่งเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็คือถือว่าเป็นศูนย์กลางหรือว่าเป็นหับขององค์กร UN ต่างๆเหมือนกันที่ในทั้งไม่แค่ในประเทศไทยก็คือในทั้งเอเชียแปซิฟิกเลยมากกว่า30 กว่าหน่วยงานเลยนะคะก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นในระดับนั้นด้วยเพราะว่าใน1ในการปฏิรูปของเลขาธิการสหประชาชาตินะคะในกูเตเรสนะคะก็อยากจะให้การทำงานในระดับภูมิภาคเนี่ยมีความซับซ้อนน้อยลงนะคะแล้วมีการทำงานอย่างประสิทธิภาพมีอย่างประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นตรงนั้นนะคะนอกจากนั้นแล้วท่านก็ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้รับประทานอาหารกลางวันกันแล้วก็ได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นจะทั้งในภูมิภาคแล้วก็ผลประโยชน์ของไทยบทบาทของไทยในสหประชาชาติค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยท่านก็ยังได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเป็นพิพิธภัณฑ์การเกษตรนะคะเฉลิมพระเกียรตินะคะของในหลวงร.9นะคะก็ได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแล้วก็สื่อมวลชนเกี่ยวกับการเรียนในครั้งนี้ค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ครบรอบด้านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประเทศไทยเนี่ยใช้เป็นหลักในการปฏิบัติมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อที่จะให้บรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยคุณโอคิดว่าในการที่ท่านได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่ว่าแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญานี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับประเทศไทยอย่างไรบ้างคะ
0: การที่ท่านได้ไปเห็นในครั้งนี้นะคะท่านจะได้เห็นบทบาทของประเทศไทยอย่างชัดเจนในการอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสมัยถ้าหลายๆคนเคยได้ยินมาเป้าหมายแห่งสหประชาชาตินะคะ Millennium Development Goals สิ่งที่แตกต่างกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs กับ MDGs เนี่ยก็คือว่าในสมัย MDGs เราไม่มีการติดตามผลการดำเนินการในขณะที่ SDGs มีนะคะแล้วสิ่งที่แตกต่างสำคัญก็คือว่าแต่ก่อน MDGs มีแค่7เป้าหมายในขณะที่ SDGs มี17เป้าหมายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือ SDG 17นะคะก็คือเรื่องเราเรียกกันว่ากลไกการดำเนินงานหรือว่าคือการอนุวัตินั่นเองซึ่งในเรื่องของหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยของไทยเรานะคะโดยเฉพาะเรื่องหุ้นส่วนด้านการพัฒนาเนี่ยก็ไปตอบโจทย์ SDG 17เลยเป็นการช่วยเหลือหรือเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมเพราะเราเองเนี่ยก็คือมีความจะเป็นความร่วมมือใต้ๆหรือจะเป็นความช่วยเหลือทางเชิงเทคนิคหรือว่าทุนการศึกษาต่างๆที่เราประเทศไทยเนี่ยจากยุค MDGs มาสู่ MDG SDG นะคะเราเปลี่ยนแปลงก็คือว่าแต่ก่อนเราเป็นประเทศผู้รับแต่ตอนนี้ก็คือเราเป็นประเทศผู้ให้แล้วเราจะให้ทางการสนับสนุนการเงินแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นในเชิงเทคนิคและการศึกษาเหมือนกันเราก็ได้ให้ช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วเราก็ยังมีความร่วมมือด้านการพัฒนาแล้วก็ในลักษณะไตรภาคีอีกนะคะกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาแล้วก็มีประเทศหลายประเทศในแต่ละภูมิภาคค่ะสนใจที่จะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้โดยไทยก็ได้ให้แบ่งปันความรู้ในส่วนนี้และประสบการณ์ในส่วนนี้ค่ะ
1: ฉะนั้นการที่ประธานสหประชาชาติเดินทางมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้เนี่ยท่านก็ได้เรียนรู้ถึงบทบาทของประเทศไทยในส่วนของการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนารวมถึงการอนุวัตSDG นะคะซึ่งถือว่าเป็นกลไกที่เพิ่มขึ้นมาจาก MDG ที่ผ่านมานะคะก็บทบาทของไทยในส่วนนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆในสหประชาชาติและในครั้งนี้เนี่ยท่านประธานสมัชชาก็จะได้เห็นด้วยตาตนเองด้วยว่าประเทศไทยเราเนี่ยได้อนุวัตSDG ไปถึงไหนแล้วนะคะซึ่งก็เป็นบทบาทที่สำคัญอันนึงของกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องของสหประชาชาตินะคะ
2: ยกระดับการเชื่อมโยงลุ่มน้ำโขงเป็นหนึ่งประชาคมประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดีเจ้าพระยาแม่โขงหรือ ACMEX ครั้งที่8ระหว่างวันที่15ถึง16มิถุนายน2561ที่กรุงเทพขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับคณะผู้แทนจากกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมา

0: และเวียดนามที่มาเยือนประเทศไทย
1: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะเพราะว่าคุณโอปัจจุบันนี้เนี่ยปฏิบัติราชการอยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติเราก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เนี่ยให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เรียนรู้มุมมองแล้วก็ประสบการณ์จากประเทศอื่นๆที่ได้ใช้ประโยชน์จากกรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาตินะคะคุณโอคะที่ผ่านมาเนี่ยประเทศอื่นๆเนี่ยใช้ประโยชน์จากกรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาติเราเรียกว่า General Assembly เนี่ยของ UN ยังไงบ้างคะ
2: ค่ะจะขอยกตัวอย่างให้คุณปิ่นฟังไอ้ที่ล่าสุดเลยนะคะเมื่อเดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วนะคะก่อนอื่นขอเกริ่นนิดนึงว่าประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาก็ได้ประกาศว่าจะย้ายสถานทูตของสหรัฐอเมริกานะคะไปตั้งที่นครเยรูซาเล็มซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นที่ขัดขานคือจริงๆเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเด็นอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาทวิภาคีกันนะคะต้องเอาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมานั่งคุยกันที่โต๊ะเจรจานะคะแล้วก็จะเชื่อกับเรื่อง two state solution นะคะฉะนั้นการประกาศอย่างนี้ก็เป็นที่ไม่เห็นด้วยของหลายๆประเทศและโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาหรับฉะนั้นพอไปที่คณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยนะคะก็ได้มีการเสนอร่างข้อมตินะคะที่จะไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ปรากฏว่าสหรัฐใช้วีโต้อย่างที่เราเคยได้ยินกันคืออำนาจวีโต้นะคะในการขัดขานก็ทำให้ไม่เกิดร่างข้อมตินี้ได้ฉะนั้นพอเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นแล้วในกรอบของคณะมนตรีนะคะประเทศกลุ่มอาหรับนะคะก็ได้ขอเสนอร่างข้อมติเดียวกันเนี่ยค่ะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่มันอยู่ในภายใต้สมัชชาแห่งสหประชาชาตินะคะซึ่งก็มีสมาชิก193ประเทศทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันนะคะฉะนั้นประธานสมัชชาก็ได้เรียกให้มีการประชุมเป็น emergency meeting ซึ่งเท่าที่ผ่านมาเนี่ยทางสุดท้ายเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะคะก็เรียกประชุมแล้วก็มีการลง
1: คะแนนเสียง
2: กันนะคะกับร่างข้อมตินี้นะคะก็ปรากฏว่าก็ผ่านไปอย่างท่วมท้นว่าประเทศสมาชิกโดยส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้เห็นด้วยที่จะให้มีการย้ายหรือว่าตั้งเมืองหลวงที่นครเยรูซาเล็
1: ม
2: อันนี้ก็เป็นการใช้กลไกที่สำคัญอันนึงก็คือว่าถ้าเป็นกรอบเล็กๆซึ่งในคณะมนตรีความมั่นคงจริงๆคือมีสมาชิกทั้งหมด15ประเทศสมาชิกนะคะแต่มีประเทศอย่างที่เราทราบกันมี5ประเทศที่เป็นหลักเป็นเพอร์มาเนนต
1: ์
2: ใช
1: ่
2: แล้วก็มีสิทธิ์ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าได้ใช้กรอบนั้นไม่ได้แล้วก็สามารถที่มาใช้ภายใต้สมัชชาสหประชาชาติแล้วทำให้ทุกคนมีเสียงเท่าเทียมกันแล้วก็เป็นก็คือไปเชิงในสัญลักษณ์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นทำให้เห็นว่าโลกเขาคิดกันยังไงด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้ว
1: ค่ะก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะคะที่ประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กหรือประเทศใหญ่เนี่ยสามารถที่จะใช้การหารือของสมัชชาสหประชาชาติในการส่งสัญญาณต่อประเด็นที่สำคัญระดับโลกได้นะคะ
2: ค
1: ราวนี้ในมุมมองของคุณโอเนี่ยคิดว่าประเทศไทยสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากกรอบ GA หรือว่ากรอบสมัชชาสหประชาชาติอย่างไรได้บ้างคะ
2: ประเทศไทยของเราที่ผ่านมาก็ใช้เยอะเลยนะ
1: คะ
2: ขอยกตัวอย่างง่ายๆเลยที่เคยดูแลมานะคะอย่างเช่นร่างข้อมติหรือข้อมติที่เราทราบกันวันดินโลกที่คนไทยหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยนะคะว่าให้สหประชาชาติเนี่ยเห็นชอบให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกซึ่งประเทศไทยก็ควรเป็นคนเสนอร่างข้อมตินี้แล้วก็ได้ไปทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกต่างๆจนร่างข้อมตินี้ก็คือเป็นที่ยอมรับโดยเอกฉันท
1: ์
2: ของทั้งหมด193ประเทศนะคะอีกร่างข้อมตินึงที่สำคัญที่ประเทศไทยเป็นคนนำเสนอนะคะก็คือวันพืชแล้วก็สัตว์ป่าโลกนะคะอันนี้ก็เป็นอีกร่างข้อมตินึงก็คือ World Wildlife Day ซึ่งจริงแล้วทุกปีที่สหประชาชาติก็มีจะเป็นจะมีทั้งประเทศสมาชิกนะคะจะมีทั้ง NGO นะคะแล้วก็ภาคส่วนต่างๆมีความกระตือรือร้นแล้วก็ให้ความสำคัญแล้วก็ร่วมเฉลิมฉลองวันนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเพื่ออนุรักษ์นะคะพืชแล้วก็สัตว์ป่าโลกแต่ในขณะเดียวกันก็ป้องกันการค้าอย่างผิดกฎหมายด้วยนะคะซึ่งก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็คุ้นเคยของต่างชาติในเรื่องข้อ2ร่างข้อมตินี้แล้วก็อีกอันนึงล่าสุดเลยนะคะอย่างปีที่แล้วนะคะประเทศไทยเราก็ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานนะคะร่างข้อมติเกี่ยวกับสุขภาพทั่วหน้านะคะหรือว่า Universal Health Coverage นะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็คือในส่วนของการทำงานจะเป็น

0: การทำงานที่สหประชาชาติของเจนีวาก็ทำงานร่วมใกล้ชิดกับนิวยอร์กแล้วทำงานก็อยากเป็นระบบนะคะฉะนั้นเราก็คงจะผลักดันเรื่องนี้ต่อไปนะก็มีบทบาทสำคัญค่ะ
1: นะคะโดยยกตัวอย่างที่สำคัญว่าประเทศไทยเนี่ยได้ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมบทบาทของประเทศในกรอบสมัชชาสหประชาชาติอย่างไรคุณโอก็ได้ยกตัวอย่างให้เราฟังซึ่งเป็นตัวอย่างที่ทำให้พวกเราได้รำลึกถึงวันที่5ธันวาของทุกๆปีนะคะเป็นวันดินโลกแล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยก็ได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ได้วิจัยพัฒนาเรื่องของดินแล้วก็ท่านก็เป็นที่ยอมรับในระดับสหประชาชาติในระดับโลกนะคะว่าวันที่5ธันวาคมทุกปีเป็นวันดินโลกด้วยค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะคุณโอได้เล่าให้เราฟังถึงการทำงานของระบบ UN นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็อยากจะรับฟังประสบการณ์ของคุณโอในการทำงานอยู่ใน UN นะคะตอนนี้เนี่ยคุณโอได้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติมาแล้วประมาณ9เดือนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคงจะมีความยากลำบากหรือว่าท้าทายอยู่ไม่น้อยเราอยากจะถามคุณโอว่าทำงานในตรงนี้เนี่ยร่วมกับนักการทูตอื่นๆของประเทศอื่นๆในระดับโลกเนี่ยมีความประทับใจยังไงบ้างคะ
0: จะขอเล่าให้คุณปิ๊กอาจจะเป็นทั้งความท้าทายแล้วก็เป็นความประทับใจไปในตัวเลยเพราะว่าถ้าทำงานอยู่ในออฟฟิศของเราก็คนนักการทูตเราจะทำงานกับคนไทยเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแต่พอไปทำงานที่ออฟฟิศของประธานสมาชิกสหประชาชาติเนี่ยมีเพื่อนร่วมงานกว่า30สัญชาติทั้งหมดนะคะก็มีความแตกต่างกันจะเป็นทั้งเอเชียจะเป็นตะวันออกกลางการพูดคุยการเห็นใจซึ่งกันและกันนี่จริงๆก็คือมันเป็นเหมือนความเข้าใจร่วมกันแต่ว่าการแสดงออกอาจจะต้องปรับตัวกันนิดนึงก่อนนะคะก็เรียนรู้กันและกันในการทำงานนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างนึงแล้วก็อันที่2ก็คือว่าในออฟฟิศนี่ก็คือข้อดีก็คือตอนนี้ในส่วนของสหประชาชาตินะคะก็ได้มีการให้ผู้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายในขณะเดียวกันที่ออฟฟิศตอนนี้ก็คือจะว่าไปแล้ว 70% เป็นภาคสตรีนะคะ
1: ส่วน
0: 30% เป็นผู้ชายก็ทำให้เห็นว่าในขณะเดียวกันสังคมการทำงานก็จะแตกต่างกันนิดนึงตรงนั้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าท่านประธานสมัชชาเองก็ให้โอกาสคนรุ่นใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วอายุโดยเฉลี่ยของที่ออฟฟิศเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ35ปีนะคะก็ถือว่าเป็นออฟฟิศที่ค่อนข้างที่จะเด็กกันอยู่นะคะแต่พวกเราก็ทำงานกัน30คนก็ทำงานที่พหุภาคีจะว่าแล้วก็ว่าไปแล้วครอบคลุมทุกอย่างเหมือนตัวดิฉันเองเนี่ยก็คือนอกจากจะดูแลเรื่องทางด้านคณะกรรมการ2จะเป็นทางด้านการพัฒนาทางด้านการเงินแล้วนะคะยังดูแลทางในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของสหประชาชาตินะคะแต่ก็ยังต้องครอบคลุมกับประเด็นต่างๆที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตั้งแต่เรื่องนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือยันเรื่องเมียนมาเพื่อนบ้านก็คือจะครอบคลุมจะได้ทำทุกเรื่องเลยและในขณะเดียวกันเนี่ยโดยที่ท่านประธานสมัชชาจะค่อนข้างเป็นคนที่เดินทางโดยคณะเล็กเหมือนอย่างเช่นที่มาเยือนเมืองไทยในครั้งนี้นะคะจริงๆคณะท่านทั้งหมดเนี่ยรวมตัวดิฉันแล้วก็เป็นแค่ประมาณก็4คนเท่านั้นใช่หรือว่าการที่ไปเยือนประเทศอีกครั้งนึงที่เคยไปกับท่านไปที่ประเทศออสเตรียก็ไปกัน4คนอีกฉะนั้นก็เป็นเหมือนกับว่าก็มีประธานสมัชชาแล้วก็จะมีจะเป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีอย่างนั้นนะคะแล้วก็จะมีตัวดิฉันเลยฉะนั้นเวลาไปเข้าประชุมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะมีบทบาทที่สำคัญแล้วก็ต้องเป็นคนที่จะจัดการทั้งระบบทั้งเนื้อหาสาระจัดการทุกอย่างให้ว่าถ้าจะให้ท่านพูดประเด็นสนทนาอะไรยังไงแล้วต้องทำโลจิสติกทุกอย่างให้ก็เหมือนเป็น1กระทรวงอยู่ในตัวเราหมดเลยแล้วก็จะเป็นความท้าทายอีกแบบนึงเพราะว่าแต่ก่อนพอเราทำงานจะเป็นที่กระทรวงนะคะหรือว่าที่คณะผู้แทนถาวรเราก็ยังมีแบ่งการแบ่งหน้าที่กันใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือรวมกันหมดเลยก็เป็นความท้าทายแต่ก็เป็นความสนุกทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ทำให้เราได้เติบโตในแง่ครั้งจะเป็นการความคิดความอ่านนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะทำงานอะไรก็ตามนะก็ต้องใช้ความเป็นมืออาชีพเพราะจริงบางทีพอเราไปทำงานโดยเฉพาะคนเอเชียอาจจะดูเด็กกว่าเพื่อนนิดนึงในออฟฟิศใช่ไหมคะเขาอาจจะนึกว่าเรา20กว่าใช่ไหมคะฉะนั้นก็คือมันพอเราทำงานก็ต้องใช้ความเป็นมืออาชีพเข้าช่วยเยอะค่ะ
1: น่าสนใจมากเลยค่ะซึ่งได้เรียนรู้ทั้งโลจิสติกทั้งในแง่ของสารถะทำเองทุกอย่างหมดนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณโอเป็นอย่างมากนะคะคุณโอคะช่วยแบ่งปันบทเรียนหรือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของการเป็นนักการทูตในระบบผู้ภาคีให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเรารับทราบสักนิดนึงค่ะ
0: ค่ะ การเป็นนักการทูตในระบบพหุภาคีนะคะและโดยเฉพาะพอมาทำงานอยู่ที่สำนักงานของประธานสมัชชาสหประชาชาติเราไม่ได้ดูแลผลประโยชน์เฉพาะของประเทศไทยแล้วเท่านั้นเพราะจริงเราหนึ่งคือที่สำคัญคือเราต้องวางตัวเป็นกลางนะคะเพราะจริงแล้วประธานสมัชชาเนี่ยท่านก็คือเป็นผู้แทนของ193ประเทศนะคะฉะนั้นเราก็ต้องวางตัวเป็นกลางถ้าเราจะให้คำแนะนำกับประเทศที่อาจจะมีผลประโยชน์เรื่องนี้เยอะหรือเรื่องน้อยเนี่ยเราต้องสามารถที่จะวางตัวเป็นกลางได้ไม่ลำเอียงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะก็เป็นความท้าทายในขณะเดียวกันค่ะ
1: สุดท้ายนะคะนักเรียนนักศึกษาที่อาจจะกำลังรับฟังอยู่เนี่ยก็อาจจะมีความสนใจที่จะทำงานในระบบสหประชาชาติในการทูตพหุภาคีคุณโอจะมีข้อแนะนำให้น้องๆท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รับฟังอยู่นี้อย่างไรคะ
0: ข้อแนะนำสำหรับน้องๆที่สนใจนะคะที่จะทำงานทางด้านการทูตพหุภาคีหรือว่าแม้แต่จะทำงานทางด้านการทูตด้านการระหว่างประเทศนะคะหนึ่งเลยคือต้องเป็นคนที่ well-roundedนะคะคือคงไม่ต้องแบบไม่ต้องทราบทุกอย่างแต่เอาเป็นว่าต้องเป็นคนที่ well-rounded ปรับเปลี่ยนเข้ากับสถานการณ์ได้นะคะเพราะตอนนี้ไปก้าวไปเร็วนะคะ
1: คุณหมายถึงว่าจะต้องรู้เรียนรู้ข้อมูลรอบๆตัวมีความรู้รอบตัวนะคะแล้วก็สามารถปรับเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
0: ใช่ค่ะและในขณะเดียวกันก็มีหลายช่องทางนะคะที่จะให้เข้าไปอยู่ในสหประชาชาติได้หรืออย่างนึงเนี่ยถ้าสมมติเป็นน้องๆยังเด็กๆอยู่เนี่ยนะคะอายุต่ำกว่า30กว่าเนี่ยก็จะมียัง professional program ของสหประชาชาตินะคะเพราะว่าตอนนี้แล้วจริงๆแล้วคนไทยคนสัญชาติไทยเนี่ยไม่คือยังมีไม่เยอะในระบบสหประชาชาตินะคะเขาเลยพยายามที่จะให้น้องๆมีโอกาสเข้ามาทำงานตรงนี้มากขึ้นนะคะก็เปิดโอกาสให้คนไทยสมัครแล้วก็เข้าในระบบมากขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นคนที่มีความอดทนแล้วก็ปรับเปลี่ยนง่ายด้วยเพราะว่าพอเข้าในระบบได้แล้วเนี่ยอาจจะต้องไปประจำการประเทศต่างๆซึ่ง UN เนี่ยมีอยู่หลายประเทศนะคะโอเคใช่มีที่นิวยอร์กใช่มีที่เจนีวามีแต่ก็มีที่ไนโรบีเหมือนกันแล้วก็มีออฟฟิศต่างๆในประเทศต่างๆทุกภูมิภาคแอฟริกาลาตินอเมริกานะคะอันนี้ก็คือต้องพร้อมเดินทางด้วยนะคะ
1: ต้องมีความพร้อมที่จะไปอยู่ในที่ที
0: ่อาจจะไม่ใช่สบายเหมือนเมืองไทย
1: ใช่ค่ะท่านี้น้องๆก็ต้องศึกษาหาข้อมูลนะคะกระทรวงต่างประเทศก็เป็นแหล่งข้อมูลนึงที่เราก็ให้ข้อมูลในเรื่องของการทูตพหุภาคีอยู่หลายๆครั้งนะคะลองเข้ามาดูเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าเข้าไปดูเว็บไซต์ของสหประชาชาติก็จะได้รับข้อมูลโอกาสในการเข้าศึกษาหรือว่าฝึกงานหรือว่าทำงานในกรอบต่างๆนะคะสำหรับวันนี้ก็รายการรอบบ้านเราของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณคุณโอธนวันเป็นอย่างมากที่ให้โอกาสวิทยุสารรมเป็นครั้งที่2นะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะคะแล้วก็เราก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเรานะคะอย่าลืมติดตามรายการรอบบ้านเราและรายการต่างๆของวิทยุสารรมนะคะผ่านช่องทางวิทยุสารรม AM 1575นะคะ Facebook สารรมเรดิโอค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ว้านี่มันสายแล้วนี่นะเ
1: ฮ้ยแหมตื่นสายชนะตะวันเนซ่ากำลังจะเข้าไปตามอยู่พอดีเลย
0: ขอโทษทีครับเมื่อคืนน่ะตะวันฝันร้ายนิดหน่อยอะเจอทั้งเจ้าจอมโจรทั้งทริกกี้เล่นเอาสะดุ้งตื่นกลางดึกก็เลยนอนน้อยไปหน่อยอะ
1: แล้วอย่างเงี้ยจะเดินทางกับเนซ่าไหวหรือเปล่าเนี่ย
0: อุ้ยไม่มีปัญหาตะวันน่ะพร้อมผจญภัยกับเนซ่าตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้ว
1: งั้นประเทศที่เนซ่าจะพาตะวันไปวันนี้ก็คือทาดาประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวจริงเหรอเนซ่าตะวันน่ะอยากไปเที่ยวพม่ามานานแล้วอะคราวนี้จะได้ไปจริงๆสักทีอุ้ยต้องสนุกแน่ๆเลยอะ
1: งั้นก็ไปกันเลย
2: ห้องโลก10+1อาร์

0: อยู่ที่ไหนครับเนี่ยเนซ่า
1: หน้าอนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์ในเมืองเนปิดอเมืองหลวงของประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวอุ๊ยแต่ตะวันจำได้ว่าเมืองหลวงของพม่าเนี่ยคือเมืองย่างกุ้งไม่ใช่หรอครับ
1: นั่นน่ะเมื่อก่อนพม่าน่ะย้ายเมืองหลวงจากเมืองย่างกุ้งมาเมืองเนปิดอตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2548แล้วตะวันเนี่ยตกข่าวจังเลยนะ
0: แย่จังเลยนะเราเนี่ยว่าแต่อนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์เนี่ยเป็นใครกันบ้างเหรอครับเนซ่า
1: ก็มีพระเจ้าอโนรธามังชาปฐมกษัตริย์ของพม่าพระเจ้าบุเรงนองที่รู้จักกันในชื่อผู้ชนะสิบทิศส่วนองค์สุดท้ายก็คือพระเจ้าอลองพญาผู้ทรงขับไล่และยึดครองอาณาจักรมอญที่เป็นศัตรูกับพม่ามานานได้สำเร็จยังไงล่ะ
0: พระเจ้าบุเรงนองที่ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาแล้วก็พาสมเด็จพระนเรศวรตอนที่ยังทรงพระเยาว์มาอยู่ที่พม่าองค์นี้นี่เองอ่ะ
1: ใช่แล้วองค์กลางนั่นแหละที่เรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็จำได้เลยนะตะวันที่เรื่องปัจจุบันแล้วก็ตกข่าวตลอดเอาล่ะทีเนี้ยเรารีบไปหาบันทึกข้อมูลกันเถอะตะวันน่ะจะได้ทันข่าวบ้างยังไงล่ะ
0: แหมทับถมกันจังเลยนะครับเนซ่า
1: ประเทศพม่าหรือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีพื้นที่ 676,578 ตารางกิโลเมตรทิศเหนือติดกับประเทศจีนทิศตะวันตกติดกับประเทศอินเดียและก็บังกลาเทศทิศตะวันออกติดกับประเทศไทยกับลาวส่วนทิศใต้ติดอ่าวเบงกอลกับทะเลอันดามัน
0: โอ้โหมีพื้นที่มากกว่าไทยอีกแล้วครับเนี่ย
1: ใช่แล้วล่ะพม่านะมีพื้นที่มากกว่าประเทศไทยแล้วเวลาของพม่าก็ช้ากว่าไทยแค่30นาทีเองนะประเทศพม่านั้นตั้งอยู่ในเขตมรสุมเมืองร้อนมี3ฤดูคือฤดูร้อนฤดูหนาวแล้วก็ฤดูฝนโดยตอนบนของประเทศมีลักษณะร้อนและแห้งแล้งเพราะอยู่ในบริเวณเขตเงาฝนมีเทือกเขาสูงจำนวนมากคอยกั้นลมมรสุมส่วนตอนล่างของประเทศจะมีลมมรสุมพัดผ่านทำให้มีความอุดมสมบูรณ์กว่าตอนบน
0: เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับบันทึกข้อมูลกันล่ะครับเนี่ยเนซ่า
1: เฮ้ยเนซ่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: ยังไงก็รีบตามไปก่อนนะครับเร็วเข้าเนซ่า

0: เป็นฝีมือนายเองเหรอทริกกี
1: ้ใช่แล้วคอมมารีบๆมารับฉันเร็วๆสิ
2: เอ้านี่เด็กๆพวกนั้นน่ะห้ามใส่รองเท้าเข้ามานะไม่รู้กันเลยหรือยังไง
1: สำเร็จแล้วเอาคืนมานะเนซ่าตอนนี้แหละใช้เครื่องวาร์ปหนีกันเลยน้อยแน่คิดจะหนีฉันอย่างนั้นเหรอไม่มีทางหรอกย้าห้องโลก10บวก1อาเซียน
0: อุ๊ยวุ่นวิดไปแล้วเราดูท่าหมอนั่นน่ะจะไม่เลิกราวเลยสินะครับเนี่ยแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยเนซ่า
3: อาคารรัฐสภาของพม่ายังไงล่ะ
0: โอ้โหอะไรจะใหญ่โตมโหฬารแบบนี้เนี่ย
3: เดี๋ยวเนซ่าขอติดต่อคอมมี่ก่อนนะคอมมี่ตอนเนี้ยเนซ่ากับตะวันอยู่ที่อาคารรัฐสภานะช่วยมารับทีสิ
4: อาคารรัฐสภาเหรองั้นก็พอดีนะสิมีบันทึกข้อมูลอยู่แถวๆนั้นด้วย
3: อืมโอเคไว้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองเรารีบหาบันทึกข้อมูลให้เจอก่อนทริกกี้จะมาถึงกัทนาตะวัน
0: อืมฮะเจอแล้วนั่นไงเนซ่าเปิดดูสิ
3: อืมในสมัยโบราณชาวพม่าปกครองประเทศด้วยระบบกษัตริย์และสามารถแผ่ขยายอาณาเขตออกไปได้อย่างกว้างใหญ่ครอบคลุมอาณาจักรรอบๆในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายแห่งด้วยกัน
0: ตะวันจำได้ด้วยนะครับว่ากรุงศรีอยุธยาเคยเป็นเมืองขึ้นของพม่าทั้ง2ครั้งแน่ครั้งแรกในสมัยพระเจ้าบูเรงนองปีพุทธศักราช2112กับอีกครั้งก็คือปีพุทธศักราช2310ในสมัยพระเจ้ามังระ
3: พอถึงยุคล่าอาณานิคมพม่าต้องทำสงครามกับประเทศอังกฤษเพื่อปกป้องเอกราชของประเทศถึง3ครั้งแต่ก็ประสบความพ่ายแพ้จึงตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปีพุทธศักราช2429เป็นอันสิ้นสุดระบอบการปกครองแบบกษัตริย์อันยาวนานของพม่าลงจนกระทั่งอังกฤษได้มอบเอกราชคืนให้พม่าอย่างสมบูรณ์ในวันที่4มกราคมปีพุทธศักราช2491ปัจจุบันพม่าปกครองประเทศด้วยระบอบเผด็จการทหารมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลยังไงล่ะ
0: ดูก็คล้ายๆประเทศเวียดนามเพิ่งไปมาคราวก่อนเลยนะครับเนี่ย
3: ใช่แล้วแต่ว่าพม่าแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7เขต7รัฐอย่างที่คุ้นๆกันก็เช่นเขตตะนาวสีเขตมันเดเลเขตย่างกุ้งเป็นต้นส่วนรัฐก็อย่างรัฐกฐินรัฐฉานรัฐกะเหรี่ยงยังไงล่ะส่วนเมืองหลวงเนปิดอก็อยู่ในเขตมันเดเลนี่เองค่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะ
3: ฮะคอมมี่มาพอดีเลยเรารีบไปก่อนทริกกี้จะมาถึงกันเถอะ
0: นั่นสิ

0: ไหนกันเนี่ยเนซ่า
1: ก็ที่ศาลาว่าการเมืองย่างกุ้งยังไงล่ะคอมมี่บอกว่ามีบันทึกอยู่แถวนี้แหละ
0: ศาลาว่าการงั้นเหร
1: อ
0: เนซ่าคนพม่าใช้ภาษาอะไรกันเหรอครับ
1: คนพม่าน่ะมีภาษาพม่าเป็นของตัวเองเป็นภาษาราชการนอกจากนี้ยังมีภาษาพื้นเมืองที่นิยมใช้กันในหลายประเทศอีกหลายภาษาเลยนะ
0: งั้นเนซ่าช่วยสอนภาษาพม่าง่ายๆให้ตะวันหน่อยสิครับ
1: ทำไมล่ะตะวัน
0: แถวบ้านตะวันน่ะมีคนพม่าอยู่ด้วยอ่ะตะวันก็เลยอยากรู้คำง่ายๆไว้ทักทายกันไงครับ
1: ฮะได้เลยแต่เนซ่าอาจจะออกเสียงไม่ค่อยชัดนะมิงคลาบาคิมเบียสวัสดีครับ
0: มิงคลาบาคิมเบียสวัสดีครับ
1: มิงคลาบาชินสวัสดีค่ะ
0: มิงคลาบาชินสวัสดีค่ะ
1: เนเกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
0: เนเกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
1: ฮอกเกะแปลว่าใช
0: ่ฮอกเกะแปลว่าใช่
1: มาฮอกผูแปลว่าไม่ใช
0: ่มาฮอกผูแปลว่าไม่ใช่
1: เจซูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
0: เจซูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
1: ตัวเมนอแปลว่าไปแล้วนะ
0: ตัวเมนอแปลว่าไปแล้วนะโอเคโอเคจำได้แล้วล่ะไว้ตะวันลองไปพูดดูสักหน่อยดีกว่า
1: ใช่เลยภาษาเนี่ยต้องใช้เยอะๆนะถึงจะจำได
2: ้ห้องโลก10บวก1อาเซียน
0: เอ๊ะนั่นธงอะไรเหรอครับเนซ่าตะวันไม่เคยเห็นเลยอ่ะ
1: ตะวันละก็นั่นก็ธงของประเทศพม่ายังไงล่ะพอดีว่าพม่านะเพิ่งจะประกาศใช้ธงแบบใหม่เมื่อไม่นานมานี้เอง
0: โอ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอะไรเนี่ยฮึบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่หล่นมาจากไหนกันล่ะเนี่ย
1: สงสัยนกคงเอาขึ้นไปบนรังของมันด้วยละมั้งเป็นอะไรมากไหมตะวัน
0: ไม่เป็นอะไรมากหรอกเปิดดูกันเถอะ
1: พม่าเริ่มใช้ธงแบบใหม่เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่21ตุลาคมปีพุทธศักราช2553โดยพื้นธงประกอบด้วยแถบสีเหลืองสีเขียวและสีแดงมีรูปดาวสีขาว5แฉกขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางธงสีเหลืองหมายถึงความสามัคคีสีเขียวหมายถึงสันติภาพความสงบและความอุดมสมบูรณ์ของพม่าสีแดงหมายถึงความกล้าหาญความเข้มแข็งและความเด็ดขาดส่วนดาวสีขาวนั้นหมายถึงสหภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพของประเทศยังไงล่ะ
0: ฮะ
1: ทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ได้ล่ะ
0: เนซ่าดูโน่นดิ
1: จอมโจรมายากล
3: เฮ้ยไม่เจอกันสักนานเลยนะเด็กๆคราวนี้ฉันขอสมบัตินี่ไปครอบครองเลยละกันนะบายบาย
4: จ้ายอย่ามาเกะกะกันดิลุงปะโทคอมะเย็นเนซ่าอยู่ตรงไหนนะคอมะบอกมาเร็วทำอะไรสักอย่างนึงสิ
5: กรุณาสวมเข็มกัดนิรภัยเดี๋ยวนี้เรากำลังจะตกใน5 4 3 2 1
3: เย้ช่วยด้วย
1: ขอให้ลงจากสวยๆนะทริกกี้วันนี้มันอะไรกันเนี่ยเจอทั้งเจ้าทริกกี้แถมยังเจอจอมโจรมายาคนโผล่มาปวดอีกอ่ะ
0: นั่นน่ะสิแต่ถ้าไม่ได้เจ้าทริกกี้บินมาชนจอมโจรมายากลแล้วก็เราต้องเสียบันทึกข้อมูลนั่นไปแน่ๆเลยอ่ะ
1: งั้นเราไปแวะพักผ่อนที่ที่มันสบายใจกันก่อนดีไหมตะวัน
0: เอาสิก็ดีเหมือนกันอ่ะที่ไหนเหรอเนซ่า
1: ตะวันเคยได้ยินชื่อพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองไหมล่ะ
0: โอ้โหก็ต้องเคยอยู่แล้วสิดังมากเลยนะ
1: งั้นก็ไปกันเถอะ
0: ว้าวสวยจังเลยอ่ะ
1: ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะเพราะเนี่ยเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ที่มีอายุเก่าแก่ตั้ง2500ปีชนลาช าวพม่าเชื่อกันว่าพินเนี่ยใช้บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ถึง8เส้นด้วยกันเลยนะ
0: โอ้โหงั้นก็แสดงว่าคนพม่าต้องมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างมากเลยสินะครับเนี่ย
1: ใช่เลยล่ะประเทศพม่าถึงได้กำหนดให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติยังไงล่ะ
0: โอ้โหตะวันเพิ่งรู้นะครับเนี่ย
1: คนพม่าน่ะนับถือศาสนาพุทธมากตั้ง 92% เลยนะนอกจากนั้นก็ยังนับถือศาสนาอื่นๆอย่างเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามและก็ศาสนาฮินดู
0: โอ้โหเหมือนประเทศไทยเลยนะครับเนี่ยงั้นไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วตะวันขอเข้าไปนมัสการพระมหาธาตุก่อนนะครับเนซ่า
1: เดี๋ยวก่อนตะวันถอดถุงเท้ารองเท้าก่อนสิที่นี่มีกฎระเบียบอยู่นะ
0: โอ้โหถุงเท้าด้วยเหรอครับเนซ่าแล้วยังมีกฎอื่นๆที่ตะวันต้องระวังเอาไว้อีกไหมครับเนซ่าม
1: ีสิเช่นถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็ยังต้องถอดแว่นดำออกก่อนหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องมีผ้าถุงหรือสรองทับกระโปรงสั้น

0: ุงน่องออกด้วยไม่ใช่เฉพาะถุงเท้ารองเท้าหรอกนะแล้วคนที่ใส่ไซส์เดียวเกาะอกหรือว่าเสื้อแขนกุดเขาก็ไม่ให้เข้าเหมือนกันแหละ
1: โอ้โหเข้มงวดขนาดนี้เลยครับงั้นเนซ่าใส่กระโปรงสั้นอย่างเงี้ยก็ต้องหาสโรงมาใส่ก่อนสินะถึงจะเข้าไปได้อ่ะหูยเสียดายจังงั้นเรานมัสการตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับเนซ่าไปกันเถอะเนซ่าตะวันน่ะสบายใจขึ้นเยอะแล้วล่ะ
0: โอเคที่สุดท้ายแล้วล่ะ
2: เมื่อกี้ฉันเห็นบันทึกข้อมูลอยู่กับลุงอ่ะรีบส่งมาให้ฉันซะดีๆ
3: อ
2: ื
3: มมันทงบันทึกอะไรกันเอ้ยสมบัติต่างหากเล่าแล้วมันก็หลุดมือไปตอนที่แกขับยานมาชนฉันนั่นแหละ
2: ก็ลุงนั่นแหละดันมาเกะกะทางบินของฉันนี่นาแล้วบันทึกข้อมูลนั่นน่ะก็เป็นของฉันลุงอย่ามาแย่งมันนะ
3: เอ้ยแล้วเด็กอย่างแกเจ้าของล้ำค่าขนาดนั้นไปทำอะไรกันล่ะฮะ
2: โอ้โหลุงนี่เพี้ยนเลยอ่ะนั่นน่ะมันเครื่องมือบันทึกข้อมูลต่างหากเล่าของล้ำคงล้ำค่าที่ไหนกัน
3: ฉันไม่สนหรอกว่ามันจะเป็นอะไรอะนะแต่เมื่อฉันคนนี้อยากได้แล้วก็ต้องได
2: ้ตกลงจะไม่หลีกทางให้ฉันใช่ไหมแต่ลุงที่ขโมย
3: เดี๋ยวก่อนในเมื่อเราทั้งคู่มีจุดประสงค์เดียวกันอย่างนี้ทำไมเราไม่มาร่วมมือกันชิงสมบัตินั่นมาให้ได้ซะก่อนเล่าว่ายังไงละเจ้าหนูหลังจากนั้นเราค่อยฉกมาเป็นของเราคนเดียว
2: ลุงนี่มีไอเดียน่าสนใจไม่เลวนะมีหลายหัวก็ดีกว่ามีหัวเดียวเป็นไหนๆงั้นก็ตกลงตามนี้ก็ได้พองานเสร็จว่าแกจะรู้ตัวฉันก็หายไปพร้อมกับบันทึกข้อมูลทั้งหมดแล้วนะ
3: เยี่ยมมากวิเศษไปเลย
2: แต่คราวหน้าอย่าเข้ามาเกะกะทางฉันอีกนะลุง
3: เฮ้ยทำไมคำพูดของฉันต่างหากเล่า
4: ตกลงกันได้ก็ดีแล้วงั้นก็มาช่วยกันดึงฉันขึ้นจากดินสักทีสิ
0: คอมมี่บอกว่ามันคือข้อมูลอยู่แถวๆนี้แหละ
1: ในป่าดงดิบเนี่ยนะเนซ่า
0: ใช่แล้วเพราะว่าเป็นบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพของคนพม่าอย่างนั้นละมั้ง
1: อ๋อแล้วชาวพม่าเขาทำอาชีพอะไรบ้างนั้นเหรอครับเนซ่า
0: อาชีพของคนพม่าส่วนใหญ่นั้นเป็นเกษตรกรโดยเฉพาะการเพาะปลูกอย่างเช่นข้าวเจ้าพืชผักแล้วก็อ้อยแต่ที่โดดเด่นก็คือการทำป่าไม้ส่งออกยังไงล่ะเพราะว่าพม่าน่ะมีป่าไม้เยอะมากเลยล่ะ
1: อ๋องี้นี่เองอ่ะเราถึงต้องเข้ามาถึงในป่ากันน่ะงั้นเรามาแข่งหาบันทึกข้อมูลกันเถอะเอาไหม
0: ได้เลยเนซ่าต้องชนะแน่เลยล่ะ
1: เนซ่าแพ้แล้วอ่ะ
0: ว้าเสียดายจังงั้นเดี๋ยวเนซ่าจะเหมือนให้ตะวันดูเองนะเศรษฐกิจของประเทศพม่ามีเกษตรกรรมเป็นหลักโดยส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอีราวดีแม่น้ำสะตงแม่น้ำทวายมริดมีการทำเหมืองแร่ในบริเวณภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเพชรและก็หยกในบริเวณเมืองมริดนอกจากมีการทำป่าไม้ส่งออกในบริเวณภาคเหนือซึ่งมีวิธีการส่งออกโดยการล่องไม้ลงมาตามแม่น้ำและผ่านออกไปทางตอนใต้ของประเทศนั่นเองส่วนอุตสาหกรรมของประเทศนั้นพม่ากำลังพัฒนาอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่กันอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอีกด้วย
1: ตะวันว่าบันทึกข้อมูลของเนซ่ายังขาดเรื่องสกุลเงินของประเทศพม่าไปอีกอย่างนะครับ
0: อ๋อใช่ใช่จริงด้วยสกุลเงินของพม่านั้นเรียกว่าจาร์ดขอบใจที่บอกนะตะวัน
1: ไม่เป็นไรหรอกนะแต่พวกเราอ่ะรีบกลับบ้านกันก่อนจะมืดตื้อกว่านี้กันเถอะ
0: นั่นน่ะสิลาก่อนนะประเทศพม่า
5: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: อ่ะถึงสักทีเข้าไปแล้วไปหาอะไรกินกันเถอะหิวอ่ะ
0: ตะวันน่ะหาบันทึกข้อมูลเจอก่อนเนซ่างั้นวันนี้เนซ่าขอทำอาหารให้กินเองนะ
1: ว้าวงั้นต้องขอชิมกับข้าวฝีมือเนซ่าสักมื้อแล้วอ่ะวิ่งรีบไปกันเถอะ
0: ได้เลย

0: รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่จะทำให้ท่านผู้ชมได้เพลิดเพลินไปกับภาษาเวียดนามพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพค่ะใครมีอาชีพอะไรก็ลองฟังจดจำแล้วก็ฝึกพูดตามดูนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจาวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจาวกักบานกักบานเตนละซีท่านผู้ชมยังจำรูปแบบประโยคเหล่านี้ได้ไหมครับในตอนที่แล้ววันนี้ผมขอเริ่มเรื่องด้วยการถามอาชีพในภาษาเวียดนามนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องรูปประโยคการถามอาชีพนะครับลองมาดูกันนะฮะการถามอาชีพในภาษาเวียดนามมีรูปแบบดังนี้นะฮะคือเอาประธานนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าหลามแล้วก็ตามด้วยคำว่างีและปิดท้ายด้วยคำว่าซีนะครับยกตัวอย่างเช่นองหลามเงซีนะครับองทำอาชีพอะไรนะครับคุณปู่คุณตาทำอาชีพอะไรนะครับทุภาพก็เติมคำว่าอะวางลงท้ายนะฮะหรืออีกรูปแบบหนึ่งนะครับตัดคำว่าเงทิ้งก็ได้นะฮะตัวอย่างเช่นบาหลามซีนะครับเองหลามซีนะฮะแต่ถ้าจะถามเต็มก็มีคำว่าเงด้วยนะครับตัวอย่างเช่นจีหลามเงซีอะแอมลามเงซีอะนะครับส่วนเวลาตอบนะฮะก็ใช้คำว่าโตยและบวกคำว่าลาหรือคำว่าหลามก็ได้เรียกมาคำหนึ่งแล้วบวกด้วยอาชีพนะครับโตยลาแล้วก็บวกอาชีพโตยลามแล้วก็บวกอาชีพสุภาพก็เติมคำว่าอะวางลงท้ายแค่นั้นนะครับตัวอย่างเช่นนะครับแองลามเงซีอีกรอบนะฮะแองลามเงซีนะครับแองแปลว่าพี่ผู้ชายนะฮะหลามแปลว่าทำเงแปลว่าอาชีพซีแปลว่าอะไรจึงแปลว่าพี่ผู้ชายหรือว่าพี่ทำอาชีพอะไรนะฮะต่อมาโตยหลาสาวเวียนนี่คือคำตอบหรือเราสามารถตอบได้ว่าแองหลาสาวเวียนก็ได้นะครับฉันเป็นอาจารย์หรือพี่ผู้ชายเป็นอาจารย์นะครับอีกตัวอย่างนะครับลองมาดูนะฮะจีหลามซีนะครับสังเกตคำว่าเงหายไปเราสามารถถามแบบนี้ได้นะฮะแปลว่าพี่ผู้หญิงทำอาชีพอะไรนะฮะเวลาตอบนะครับโตยหลาบักสีนะครับฉันเป็นหมอหรือจีหลาบักสีพี่เป็นหมอก็ได้นะครับต่อมานะครับหากท่านผู้ชมอยากตั้งคำถามแบบ yes no question นะฮะมี2รูปแบบดังนี้นะครับแบบที่1 นะครับวางฝ่ายคงไว้ท้ายประโยคนะครับคำว่าฝ่ายคงแปลว่าใช่ไหมนะฮะดูตัวอย่างนะครับแอมลาซิงเวียนฝ่ายคงแอมลาซิงเวียนฝ่ายคงแปลว่าน้องเป็นนักศึกษาใช่ไหมนะฮะถ้าใช่ง่ายนิดเดียวตอบคำว่าเวิงนะครับพร้อมกันเวิงเวิงโตยหลาซิงเวียนใช่ฉันเป็นนักศึกษาแต่ถ้าไม่ใช่นะครับให้ใช้คำว่าคงนะครับคงแปลว่าไม่นะครับคงโตยคงฝ่ายหลาซิงเวียนไม่ฉันไม่ได้เป็นนักศึกษานะฮะแบบที่สองนะครับใช้รูปแบบก่อฝ่ายจุดๆๆคงนะครับตัวอย่างเช่นนะฮะจิก่อฝ่ายหลาอีตาคงจิก่อฝ่ายลาอีตาคงพี่เป็นพยาบาลใช่ไหมนะครับถ้าใช่ตอบเวิงไม่ใช่ตอบคงนะฮะดูตัวอย่างใช่ก่อนนะฮะเวิงโตยลาอีตา

ใช่ฉันเป็นพยาบาลถ้าไม่ใช่ผมพูดไปแล้วตอบคงนะครับและตามด้วยคงฝ่ายหลานะฮะคงโตยคงฝ่ายหลาอีตาโตยหลาบากสีนะครับไม่ฉันไม่ได้เป็นพยาบาลฉันเป็นหมอนะครับเช่นเดียวกันเราสามารถปรับใช้ในการตั้งคำถามรูปแบบนี้ด้วยการถามชื่อเหมือนตอนที่แล้วนะครับดังตัวอย่างเช่นแองเตนหลาหว่างฝ่ายคงแองเตนหลาหว่างฝ่ายคงพี่ชื่อว่าหว่างใช่ไหมนะครับใช่ตอบเวิงไม่ใช่ตอบคงนะฮะถ้าใช่นะครับลองดูเวิงโตยเตนหลาหว่างใช่ฉันชื่อว่าหว่างถ้าไม่ใช่นะครับคงโตยเตนหลาหายคงโตยเตนหลาหายไม่ฉันชื่อว่าหายนะครับต่อมานะครับเรามาเรียนรู้ชื่ออาชีพสำคัญในภาษาเวียดนามนะครับขอเริ่มต้นด้วยคำว่าบาร์กสีบาร์กสีแปลว่าหมอหรือแพทย์นะฮะต่อมายาสียาสีแปลว่าทันตแพทย์นะฮะต่อมาเสือกสีเสือกสีแปลว่าเภสัชกรนะฮะต่อมาอีตาอีตาพยาบาลต่อมาสาวเวียนสาวเวียนแปลว่าครูอาจารย์ต่อมาซิงเวียนซิงเวียนแปลว่านักศึกษาต่อมาคำว่ารับราชการภาษาเวียดนามใช้คำว่าลามหยาเนื้อลามหยาเนื้อต่อมานักธุรกิจนะครับคำนี้ออกเสียงยากนิดนึงนะครับพร้อมกันหยากิงซวงหยากิงซวงนะครับก็คือสะแวงแล้วมารวมกันต่อมานักแปลภาษาเวียดนามนะฮะซิกซาซิกซานะครับต่อมาทือกีทือกีแปลว่าเลขานุการนะครับต่อมาเก๋ตวานเก๋ตวานแปลว่านักบัญชีนะครับต่อมาตำรวจนะครับภาษาเวียดนามออกเสียงว่าแก่งซาดแก่งซาดตามมาด้วยทหารใช้คำว่าโบโดยโบโดยนะฮะต่อมาทนายความหลวดซือหลวดซือต่อมาญาวันญาวันแปลว่านักเขียนนะฮะต่อมาสถาปนิกนะครับอาชีพนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าเกียนจุกซือเกียนจุกซือและวิศวกรนะครับวิศวกรใช้คำว่ากีซือกีซือต่อมานักบินนะครับนักบินใช้คำว่าฟีกงฟีกงนะครับสังเกตโอเงอองเกอองกงนะครับเราต้องทำปากกว้างๆนะครับต่อมาอาชีพที่คนไทยชอบนะครับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับหรือว่าแอร์นั่นเองนะฮะเตี้ยบเวียนห่างคงเตี้ยบเวียนห่างคงต่อมาอาชีพนักข่าวนะฮะหย่าบ่าวหย่าบ่าวต่อมานักแสดงนะครับพร้อมกันเสียนเวียนเสียนเวียนพูดถึงนักแสดงก็ต้องเป็นนักร้องนะฮะนักร้องภาษาเวียดนามกาสีกาสีนะฮะต่อมาแม่บ้านนะครับหน่อยเจอหน่อยเจอต่อมานะครับคำว่ามักคุเทศภาษาเวียดนามใช้ได้2แบบนะครับแบบแรกคือแบบเต็มเลยนะฮะเหืองเซินเวียนซูลิกเหืองเซินเวียนซูลิกนะครับแปลว่ามักคุเทศหรือถ้าพูดย่อๆก็คือเหืองเสินเวียนก็สามารถใช้ได้ครับพนักงานขายของง่ายนิดเดียวพนักงานภาษาเวียดนามใช้คำว่าเงินเวียนขายของใช้คำว่าบานห่างเอามารวมกันนะครับก็จะเป็นเงินเวียนบานห่างแค่นั้นเองนะฮะต่อมาพ่อครัวนะครับพ่อครัวใช้คำว่าเดวเบฟตามมาด้วยเกษตรกรใช้คำว่านงเซินนงเซินต่อมาช่างนะครับคำว่าช่างภาษาเวียดนามใช้คำว่าเถอะนะครับเถอะต่อมาพนักงานขับรถตายเสตายเสจิตกรหะสีหะสีต่อมานักดนตรีหยากสีหยากสีนะครับคราวนี้ท่านผู้ชมลองมาแต่งประโยคทดสอบตัวเองไปพร้อมกับผมนะครับง่ายนิดเดียวเหมือนที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าภาษาเวียดนามส่วนใหญ่นะครับจะเรียงประโยคแบบภาษาไทยคราวนี้มาลองดูกันนะครับแองเอ๋ยหลาหย่าวัน
แอง เอ๋ยหล่าหย่าวันขออธิบายทีละคำนะฮะแอง เอ๋ยแปลว่าพี่เขาพี่คนนั้นก็ได้ลาแปลว่าเป็นแปลว่าคือหย่าวันแปลว่านักเขียนแองเอ๋ยหล่าหย่าวันจึงแปลว่าพี่คนนั้นเป็นนักเขียนนะครับเรียงประโยคเป็นภาษาไทยเลยง่ายต่อมาอีกตัวอย่างนะครับพร้อมกันจิเอ๋ยหล่าหย่าบ่าวจิเอ๋ยหล่าหย่าบ่าวจิแปลว่านะครับจิแปลว่าพี่จิเอ๋ยนะครับเป็นบุรุษที่3ก็คือพี่คนนั้นนะครับลาแปลว่าเป็นแปลว่าคือหย่าบ่าวหย่าบ่าวแปลว่านักข่าวจิเอ๋ยหล่าหย่าบ่าวพี่คนนั้นหรือพี่เขาเป็นนักข่าวนะฮะตัวอย่างต่อมานะครับองงอกลาหย่ากิงซวงองงอกลาหย่ากิงซวงองงอกก็คืออะไรคือคุณงอกปู่งอกตางอกลาแปลว่าเป็นแปลว่าคือหย่ากิงซวงแปลว่านักธุรกิจนะครับดังนั้นจึงแปลว่าองงอกเป็นนักธุรกิจนะครับคราวนี้ลองมาแต่งประโยคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นนะครับดูตัวอย่างนะฮะน้องคนนั้นเป็นนักข่าวที่ช่อง ETV นะครับใช้ยังไงนะฮะเอามาเรียงกันเลยนะครับพร้อมกันแอมเอ๋ยหล่าหย่าบ่าวเอ๋อเก่ง ETV นะครับหรือเวียดนามออกเสียงแอร์เตเวนะฮะได้2แบบนะครับลองมารวมกันทั้งหมดนะครับแอมเอ๋ยลาหย่าบ่าวเอ๋อเก่งแอร์เตเวน้องคนนั้นเป็นนักข่าวที่ช่อง ETV นะครับแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนประโยคให้เป็นปฏิเสธนะครับเราก็สามารถใช้รูปแบบประโยคนี้นะครับคือใช้คำว่าคงฝ่ายหล่าเติมเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นแอมเอ๋ยคงฝ่ายหล่าหย่าบ่าวเอ๋อเก่งแอร์เตเวน้องคนนั้นไม่ได้เป็นนักข่าวที่ช่อง ETV นะครับลองดูตัวอย่างอีกประโยคนะฮะพี่คนนั้นไม่ได้เป็นตำรวจแต่พี่คนนั้นเป็นทหารนะครับทีละตัวพร้อมกันแองเอ๋ยคงฝ่ายหล่าแก่งซัดยึงนะครับยึงแปลว่าแต่แองเอ๋ยหล่าบ่โดยแองเอ๋ยหล่าบ่โดยนะครับคราวนี้พร้อมกันทั้งประโยคนะฮะแองเอ๋ยคงฝ่ายหล่าแก่งซาดยึงแองเอ๋ยหล่าบ่โดยนะฮะพี่คนนั้นไม่ได้เป็นตำรวจแต่พี่คนนั้นเป็นทหารนะครับต่อมามาสู่เรื่องการใช้คำว่าเดานะครับคำว่าเดาในภาษาเวียดนามมีความหมายว่าไหนนะครับมักจะวางอยู่หลังกริยานะครับเพื่อถามเกี่ยวกับสถานที่ยกตัวอย่างเช่นนะครับแองดีเดาแองดีเดาพี่ไปไหนนะครับตอบเลยโตยดีเซียวถิโตยดีเซียวถิฉันไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับต่อมาถ้าเราจะพูดว่าพี่เรียนภาษาเวียดนามที่ไหนนะครับนี่คือคำถามเราก็ถามเรียงตัวแองพี่นะครับหอกเรียนเตียงเวียดแปลว่าภาษาเวียดนามเออที่เดิไหนแองหอกเตียงเวียดเออเดิพี่เรียนภาษาเวียดนามที่ไหนนะครับลองตอบดูนะฮะโตยหอกเตียงเวียดเออดายหอกเกษตรศาสตร์นะครับฉันเรียนภาษาเวียดนามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอีกตัวอย่างนะครับลองมาถามคำว่าเออเดลดูจิลามเวียกเออเดลจิลามเวียกเออเดลพี่ทำงานที่ไหนนะครับตอบครับพร้อมกันโตยลามเวียกเออกงตีเซเปโตยลามเวียกเออกงตีเซเปฉันทำงานที่บริษัท CP นะครับเวียดนามเรียกเซเปนะครับอีกตัวอย่างแอมสงเออเดลนะครับคำถามนี้ไปเวียดนามต้องโดนถามแน่นอนแอมสงเออเดลแปลว่าน้องอาศัยอยู่ที่ไหนนะครับคำว่าสงแปลว่าอาศัยอยู่ถ้าเวลาตอบง่ายนะครับก็คือเอาประธานบวกคำว่าสงบวกคำว่าเออและบวกสถานที่นะครับกลายเป็นแอมสงเออบังกกแอมสงเออบังกกน้องอาศัยที่กรุงเทพนะครับคำว่ากรุงเทพภาษาเวียดนามนะครับไม่เรียกว่ากรุงเทพไม่เรียกว่าแบงคอกแต่เรียกว่าบังกกนะครับ
ต่อมานะครับเรามาดูกัน

มันใช้คำว่าซินโหลยนะครับคำว่าซินโหลยแปลว่าขอโทษซินแปลว่าขอโหลยแปลว่าโทษนะฮะจึงรวมกันเป็นขอโทษนะครับใช้คำว่าซินโหลยตอนไหนนะฮะซินโหลยจะใช้ขึ้นต้นประโยคต่อเมื่อเราต้องการสอบถามหรือต้องการที่จะขอโทษเมื่อทำผิดนะฮะยกตัวอย่างเช่นเวลาเราจะถามชื่อคนอื่นนะครับแล้วถ้าภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า excuse me ใช่ไหมฮะก่อนนะครับเวียดนามใช้ซินโหลยนะครับดูตัวอย่างนะครับซินโหลยแองเตนลาจีอะซินโหลยจิเตนลาจีอะแปลว่าขอโทษพี่ชื่อว่าอะไรครับอะไรค่ะและอีกกรณีหนึ่งนะครับหากเราทำผิดอะไรเราก็ควรจะใช้คำว่าซินโหลยเช่นเดียวกันนะครับดูตัวอย่างซินโหลยโตยเดนหมวนซินโหลยโตยเดนหมวนขอโทษฉันมาสายนะครับเดนแปลว่ามาถึงหมวนแปลว่าสายหรือว่าเลทนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับลองมาดูกันซินโหลยโตยคงเหี่ยวนะครับซินโหลยโตยคงเหี่ยวแปลว่าขอโทษฉันไม่เข้าใจแค่นั้นเองนะครับเรื่องต่อมานะครับเรามาดูการใช้คำว่าไอนะครับคำว่าไอในภาษาเวียดนามมีความหมายว่าใครนะครับใช้ในการตั้งประโยคคำถามนะฮะโดยจะวางอยู่หน้าหรือหลังประโยคก็ได้เช่นไอเตนหล่าหงไอเตนหล่าหงใครชื่อว่าหงนะครับต่อมาไอเบียดเตียงเวียดไอเบียดเตียงเวียดอายแปลว่าใครเบียดรู้เตียงเวียดภาษาเวียดนามก็เลยกลายเป็นใครรู้ภาษาเวียดนามต่อมาอีกกรณีนะครับวางอายไว้ท้ายประโยคเช่นเดียวกันลองดูโกซุงดีอันเกิมเหวยอายโกซุงดีอันเกิมเหวยอายนะครับมีคำหนึ่งที่ท่านผู้ชมยังไม่เจอคำว่าเหวยแปลว่ากับนะฮะอาซุงไปกินข้าวกับใครอีกตัวอย่างนะฮะแอมลานหอกเตียงฟ้าเหวยอายแอมลานหอกเตียงฟ้าเหวยอายน้องลานเรียนภาษาฝรั่งเศสกับใครนะครับเตียงฟ้าคือภาษาฝรั่งเศสต่อมานะครับการใช้คำว่ากัวคำว่ากัวแปลว่าของนะครับเป็นคำบุพบทแสดงความเป็นเจ้าของนะฮะจะวางหลังคำนามหรือคำสรรพนามเช่นจิเฮียนลากอนกายกัวจูลองจิเฮียนลากอนกายกัวจูลองพี่เฮียนเป็นลูกสาวของอาลองนะครับอีกตัวอย่างนะฮะแม่กัวโตยลาอีตาเบ่งเวียนแบกไม้นะครับแปลว่าอะไรแม่กัวโตยแม่ของฉันเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลแบกไม้นะครับเบ่งเวียนแบกไม้เรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับคือเรื่องคำวิเศษบอกระดับนะครับมี3คำนะฮะคือซัดกว่าหลำอีกรอบซัดกว่าหลำนะครับ3คำนี้ต่างก็มีความหมายว่ามากเช่นเดียวกันคราวนี้ลองมาดูทีละคำนะฮะดูคำแรกนะฮะคำว่าซัดนะครับคำว่าซัดนิยมใช้ในภาษาเขียนนะครับและใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการนะครับจะวางข้างหน้าคำกริยาหรือคำคุณศัพท์นะครับตัวอย่างเช่นจีน้อยเตียงเวียดซัดจอยจีน้อยเตียงเวียดซัดจอยนะครับจีแปลว่าพี่นะฮะน้อยพูดเตียงเวียดภาษาเวียดนามซัดมากจอยเก่งกลายเป็นพี่พูดภาษาเวียดนามเก่งมากนะฮะคำต่อมานะครับดูตัวอย่างต่อมาแอมเอ๋ยซัดทงมิงแอมเอ๋ยซัดทงมิงนะฮะน้องคนนั้นฉลาดมากนะครับคำว่าทงมิงแปลว่าฉลาดต่อมาคำว่าหลำคำว่าหลำนิยมใช้ในภาษาพูดจะวางหลังคำกริยาและคำคุณศัพท์ตัวอย่างนะฮะโตยทิกดอกแซกในหลำโตยทิกดอกแซกในหลำฉันชอบอ่านหนังสือเล่มนี้มากนะครับคำว่าโตยแปลว่าฉันทิกแปลว่าชอบดอกอ่านแซกหนังสือในแปลว่านี้หลำแปลว่ามากนะครับตัวอย่างต่อมานะฮะถายลานหนองหลำถายลานหนองหลำถายลานคือประเทศไทยนะฮะหนองแปลว่าร้อนหลำแปลว่ามากประเทศไทยร้อนมาก

0: นะครับและอีกคำหนึ่งนะครับคือคำว่ากว่าคำว่ากว่าเนี่ยนิยมใช้ในภาษาพูดนะครับเมื่ออุทานแสดงอารมณ์ของผู้พูดนะฮะจะวางไว้หลังคำกริยากับคำคุณศัพท์เลยนะครับตัวอย่างนะฮะฟองในแหล่งกว่าฟองในแหล่งกว่าห้องนี้หนาวมากนะครับแต่ถ้าภาษาพูดเวียดนามจะพูดว่าฟองในแหล่งกว่านะฮะห้องนี้หนาวจังเลยหนาวมากนะฮะต่อมาโกทวีแดบกว่าโกทวีแดบกว่าแปลว่าอะไรแปลว่าอาทวีแดบกว่าสวยจังเลยหรือว่าสวยมากนะครับกว่าแปลว่าจังเลยหรือแปลว่ามากก็ได้นอกจากนี้นะครับคำว่ากว่ายังสามารถวางด้านหน้าคำคุณศัพท์ได้อีกด้วยนะฮะซึ่งจะมีความหมายว่ามากๆนะครับเช่นหมอนในกว่างอนหมอนในกว่างอนแปลว่าอาหารนี้อร่อยมากนะฮะต่อมาแซในกว่าแดบแซในกว่าแดบนะฮะแซแปลว่ารถไหนนี้กว่าแปลว่ามากๆแดบแปลว่าสวยรถคันนี้สวยมากอย่างไรก็ตามนะครับหากท่านผู้ชมจะใช้คำว่ามากในประโยคปฏิเสธนะครับสามารถใช้ได้คำเดียวคือคำว่าหลำนะครับตัวอย่างนะฮะแองกุ๋งคงจ่าหลำแปลว่าอะไรพี่ก็ไม่แก่มากคำว่ากุ๋งแปลว่าก็นะฮะตัวอย่างต่อมาฟิมไหนคงไฮหลำฟิมไหนคงไฮหลำฟิมแปลว่าหนังนะครับหนังเรื่องนี้ไม่สนุกมากนะฮะอีกตัวอย่างนะครับบายทีคงขอหลำบายทีคงขอหลำข้อสอบไม่ยากมากนะครับคงพอจะเข้าใจรูปประโยคในวันนี้นะครับมันฝึกทบทวนกันบ่อยๆนะครับแล้วจะรู้ว่าภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียวครับ
1: เจ้าบ้านหมิงเต้นลาเฮืองก่อนบ้านบ้านเต้นลาซี
2: เจ้าบ้านมิงเต้นลาไม
1: ้บ้านตือเดลเดน
2: มิงตือบางก๊กเดน
1: บ้านก็ฝ่ายลาซิงเวียนคง
2: คงฝ่ายมิงลายาบ่าว
1: เงยไหนเซตถูอีก่อนมิงลาบักสี
2: เซตเฮินแห่งเดือกลำแกวนไว้บ้านแย
1: ่มิงกุ๋งเซตเฮินแห่งเดือกลำแกวนไว้บ้านแย่
3: คุณผู้ชมคะเวียดนามนับว่าเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรมอีกประเทศนึงนะคะซึ่งคล้ายกับประเทศไทยเลยล่ะค่ะแล้วก็ยังเป็นประเทศที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติเราในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านควรต้องเรียนรู้จุดอ่อนและจุดแข็งทางด้านเศรษฐกิจของเวียดนามไว้บ้างนะคะไปพบกับวิทยากรของเรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างที่พูดไปว่าอยากจะรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจของเวียดนามว่าเขามีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงบ้างคะ
4: ครับผมขอเริ่มจากจุดแข็งของเศรษฐกิจเวียดนามนะฮะข้อแรกเลยคือมีเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเป็นอย่างมากเนื่องจากมีพรรคเดียวในการปกครองประเทศนะฮะไม่เหมือนประเทศไทยเรานะครับแล้วก็มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องนะฮะนอกจากนั้นมีแหล่งแรงงานขนาดใหญ่เราจะพบว่าประชากรเวียดนามเนี่ยประมาณ160เนี่ยเป็นประชากรวัยแรงงานนะครับซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากสำหรับการพัฒนาประเทศนะฮะนอกจากนี้ประเทศเวียดนามนี่ทำเลที่ตั้งดีก็คืออยู่ตรงกลางระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะเป็นจุดเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็มีชายทะเลยาวมากนะฮะถ้าเราดูภูมิประเทศของประเทศเวียดนามนะฮะนอกจากนั้นประชากรเวียดนามค่อนข้างจะมีคุณภาพนะเป็นคนใฝ่รู้มากนะฮะเป็นคนขยันมากนะหรือแม้แต่ว่าเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเวียดนามก็มีมากมายโดยเฉพาะเวียดนามมีน้ำมันดิบมากมาย
3: จริงเหรอคะ
4: ใช่ครับ
3: คือตอนแรกเข้าใจว่ามีแต่ประเทศแบบไกลๆที
4: ่ว่าเวียดนามมีน้ำมันดิบมากนะฮะเวียดนามมีปริมาณน้ำมันดิบสำรองนะฮะเป็นอันดับ2ของเอเชียแปซิฟิกเลยนะฮะแต่อย่างไรก็ตามโรงกลั่นเวียดนามเนี่ยยังมีน้อยเวียดนามจึงต้องนำเข้าน้ำมันจากต่างชาติอยู่เหมือนกันนะฮะนอกจากนั้นเวียดนามก็ยังมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติเยอะมากนะครับนี่คือจุดแข็งของประเทศเวียดนาม
3: คือให้นักลงทุนชาวต่างชาติมาลงทุน
4: ใช่นะครับคราวนี้ผมพูดถึงจุดอ่อนก่อนแล้วกันนะฮะจุดอ่อนของเศรษฐกิจเวียดนามก็คือกฎหมายหลายฉบับยังไม่ชัดเจนตอนนี้เขาก็พยายามแก้ไขอยู
3: ่
4: นะฮะแล้วก็ปรับปรุงนะฮะระบบโครงสร้างพื้นฐานยังไม่เพียงพอเท่าที่ควรนะฮะตอนนี้เวียดนามก็กำลังเร่งสร้างถนนให้เป็นคอนกรีตทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหลายอย่างนะครับหรือแม้แต่สถาบันทางการเงินก็ยังไม่ค่อยมีระบบที่ดีพอนะแต่ตอนนี้ก็กำลังมีการพยายามทำความไม่โปร่งใสหรือว่าแรงงานยังขาดทักษะเมื่อกี้ที่ผมพูดไปว่าแรงงานของเวียดนามเนี่ยมีจำนวนมากใช่ไหม

0: แต่ว่าแรงงานระดับสูงเนี่ยยังน้อยนะครับในตลาดเวียดนามและข้อสุดท้ายก็คือการใช้เงินทุนของรัฐบาลก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะฮะนี่คือจุดอ่อนของประเทศเวียดนามตอนนี้เรื่องเศรษฐกิจ
1: ค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่า10ปีที่ผ่านมาของเวียดนามเนี่ยค่ะเขามีความสำเร็จอะไรบ้างคะทางด้านเศรษฐกิจนะคะอาจารย์
0: ความสำเร็จแรกเลยที่อยากจะพูดก็คือว่าในปี2011นะฮะประเทศเวียดนามเนี่ยได้ก้าวพ้นประเทศด้อยพัฒนาสู่ประเทศกำลังพัฒนาครับ
1: อาจารย์คะเห็นว่าประเทศเวียดนามได้ประกาศว่าในปี2020นี้ภายในปี2020นี้จะเป็นประเทศอุตสาหกรรมเขามีแผนยังไงบ้างคะที่จะไปถึงจุดนั้นได้คะ
0: ครับในปี2020เวียดนามใช้ว่ายุทธศาสตร์นะฮะยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ปี2020แล้วก็มองไปถึงปี2030ด้วยเป็นวิสัยทัศน์นะฮะรัฐบาลเวียดนามเนี่ยได้พยายามปรับปรุงทางด้านเศรษฐกิจทุกๆอย่างนะฮะหรือแม้แต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับแล้วก็สร้างโครงสร้างเศรษฐกิจทั้ง3ภาคส่วนนะฮะโดยนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าโครงสร้างเศรษฐกิจจะมีภาคอุตสาหกรรมนะฮะภาคบริการนะครับแล้วก็ภาคการเกษตรนะฮะโดยเวียดนามตั้งเป้าว่าภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการจะต้องเป็น 85% ของประเทศ
1: ถือว่าเป็นเป้าหมายใหญ่ของเขาเลย
0: แล้วลดการเกษตรลงมาน
1: ะครับเพราะตอนนี้คือเกษตรเป็นหลักใช่ไหมคะ
0: ใช่ตอนนี้เกษตรเป็นหลักนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะฮะโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเวียดนามเนี่ยที่มีความทันสมัยมีความสมัยใหม่เนี่ยนะฮะโดยอยู่ในเมืองเนี่ยต้องคิดเป็น45ได
1: ้
0: คือต้องทำให้ได้เกือบครึ่งนึงของในเมืองต้องมีความทันสมัยนะฮะแล้วก็พื้นที่ชนบทเนี่ยเวียดนามได้ตั้งมาตรฐานว่าจะต้องมีกฎเกณฑ์การพัฒนาชนบทใหม่ต้องได้ 50% เหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้เวียดนามก็พยายามมีการสร้างระบบเครือข่ายของทั้งประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาท่าเรือนะฮะการสร้างโรงกลั่นน้ำมันหรือแม้แต่รถไฟฟ้าความเร็วสูงแต่ว่าตอนนี้เวียดนามได้ชะลอโครงการนี้ไปแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่อีกประมาณ3ปีเนี่ยเวียดนามจะสร้างละนะครับ2แห่งในประเทศเวียดนามเลย
1: ถือว่าเป็นแผนที่เขาจะไปถึงเป้าหมายใหญ่ๆของเขาในปี2020ว่าจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมให้ได้ใช่ไหมคะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราได้รู้จักกับประเทศเวียดนามในมุมของเศรษฐกิจกันบ้างแล้วนะคะถ้าใครสนใจที่จะทำมาค้าขายกับชาวเวียดนามก็น่าจะเริ่มที่จะฝึกภาษาเวียดนามกันนะคะจะได้ส่งภาษาในการค้าขายกันได้อย่างคล่องแคล่วค่ะสำหรับวันนี้หงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสิ้นจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามวันนี้สวัสดีค่ะ